0: ฮะพี่จาร่านี่คือทำสารภูมิมันตั้งแต่เกิดเลย
1: ไหมบ้า
2: เกินไป
0: แล้วไม่เหรอแล้ว
1: แม่
0: ไม่ได้ทำตั้งแต่แรกทำอะไรก่อน
1: ใครเขาจะดูดนมไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัท
1: โอ้เดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผมอ๋อ
0: พี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
1: ออกแบบออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
0: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริญอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้น
0: เ
2: ลยเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ยเขาก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือ ช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
0: สเก็ตสารพระภูมินะ
2: คือ
0: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยอ่ะก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
2: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นสารพระพรม
0: มีสารพระพรม
2: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
0: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระพร
2: ม
1: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
2: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
1: เงื่อนไขเดียวกัน
2: ก็คือบางคนอาจจะตั้งพระพรมพระภูมิตายาย
0: เต็มที่เลยก็ได้เป็นสตรีมเลย
1: ครับ
2: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
1: คือแล้วแต
0: ่แล้วแต
1: ่อันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
0: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคโน่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรบ้างถูกไหมฮะม
1: ีย
0: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
1: เออคล้ายๆปราสาทคล้ายๆวัง
0: วัง
1: คล้ายๆวัดอ่ะ
0: เออมียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
2: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
0: คร
2: ับ แต่ว่าคือเราเป็นอาร์คิเต็กเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมททีเรียลที่เกิดขึ้น
0: บน
2: วิถีที่เราทำงาน
0: ในโลกใบนี้
2: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรอะก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
0: จากเครื่องผูกไม
2: ้
0: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
2: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้นับปัจจุบันนี้ขึ้นมา
0: ครับ
2: เพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอะเราไปช่วยเขาเลือกเลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
0: ผมชอบดีมาก
1: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
0: สายตานักออกแบบนะ
1: ทำไงดีวะ
0: ได้ไม่เข้ากันเว้ย
1: ทำไงดี
0: แล้วพี่ทำไงฮะ
2: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
0: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
2: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะ
0: เออ
2: ก่อนนั่นอีกนะ
0: ครับ
2: คือหมายถึงว่าเราก็ไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
0: ี้
2: ย
0: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
0: คืออะไรถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรสเรื่องรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกรลาดตอนนี้ขายได้อะ
2: ก็ครับ
0: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธเน
1: ี่ยจุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
0: ุ
1: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
0: จะมาทำตรงนี้
1: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
0: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
0: ใช่ไหม
2: เพราะว่าคืออาร์คิเต็กไม่ใช่นักขายนะครับ
0: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
0: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
0: เออใช่จริงด้วยว้า
1: วและตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
0: จะมาทำตรงนี้
1: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
0: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
0: คร
2: ับเพราะว่าคืออาร์คิเต็กไม่ใช่นักขายนะครับ
0: ครับผม
2: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
0: ืม
2: ครับให้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
0: คนนี้ออกแบบนี้นะ
2: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้ก็อะไรเงี้ย
0: คือเราต้องลองงานเราพูดแทนเรา
2: ใช่
0: ด
2: ี
0: กว่า
2: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
0: ใ
2: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
0: เอออ
2: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้ว
0: เออ
2: แล้วจะขายยังไง
0: เออมันเป็นพอดักดีไซน์เน
2: า
0: ะเนี่ยเออเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นพอดักที่ออกมาโดยเราแล้วเรา
2: คือมันต้องขายอะ
0: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร
0: ์
2: ที่คิดออกนะแต่จริงๆการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำครับ
0: ครับให้คนได้เห็น
2: เปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเรา
0: ทำอะไรนะ
2: เรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร
0: ์ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำแบบนั้นล่ะพี
1: ่เอ้าเฮ้ย
0: เอาเราทำจริงๆอ่ะ
2: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
0: ้
2: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงนึงผมว่าประมาณปีได้นะ
0: ครับ
2: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
0: แน่นอนเลย
2: คือจนแบบให้พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
0: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
1: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได้
0: แต่
1: ว
0: ่
1: าม
0: ีสื่อสนใจอ
2: ่
0: ะ
1: มาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
2: ้
0: แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
2: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
0: โอ้โห
2: กว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้
0: ใน
2: ช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะคร
0: ับ
2: แต่ว่าเทียบกับที่เรา
0: ลงทุนไป
2: หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
1: เสีย
0: วเสียวอ่ะ
1: ผมอยากรู้ตอบว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
0: เออใช
2: ่สองแบบ
1: อ๋อแค่สองแบบไง
0: สองแบบ
1: แต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมีสองแบบ
2: ใช่
1: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
2: ประมาณหนึ่งนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเขาก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมาซื้ออันเนี้ย
0: จริ ง
2: จริง
0: จริง
1: เอ๊ะอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
0: ้
1: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
0: อย่างน่าจะไปคุยต่อเลย
1: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
0: ใช่ใช่ใช่
1: ดีไหม
0: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริง
2: ว่
0: ามีกี่ซีเรียสตอนนี้นะครับเรามีฟิตติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
1: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
0: เชิญครับนี
1: ่ไปดู
0: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากแต่ไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
1: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
2: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
0: ็
2: ค
0: ือ
2: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
0: ครับ
2: ก็คือ
0: มีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชรอ๋อ
2: แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
0: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
2: แล้วก็
0: คือต่างกันนะฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
2: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได ้นิดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
0: อย่างที่บอกว่าที่มาจากไม
2: ้อะไรนะครับส่วนตายายก็คือ4เสาอย่างน้อย
1: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
2: ใช่
1: นะแบบโบราณอยู
0: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูม
2: ิ
0: โอเค
1: แล้วอัน
2: นี้จริงๆก็
0: นี่ไงเอาไว
2: ้
0: ให้
2: ยายเกี่ยวอะไร
0: ช้างอะไรออกกำลังกายแค่ออกกำลังกาย
1: คล้องพวงมาลัย
0: มาไหว
2: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0% แต่ในความเป็นจริงมันมาไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
0: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอ
2: ่
0: ะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
2: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเง
0: ี้
2: ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงนี
0: ้มันอยู่นานๆครับมันสเตย์แน่นอน
2: เพราะฉะนั้นก็อยู่นั่นแหละ
0: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อใส่พวงมาลัยสวยงามด้วย
1: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
0: ยอดเลย
2: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลตนะคร
0: ับ สเลต
2: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
0: ครับมันเนื้อวัสดุจริงๆ
2: นี่เลยก็คือสแตนเลส
0: สแตนเลสมันเงาเลยเห็น
2: แกนิโต้
0: ครับ
2: กระจก
0: กระจกเห็น
2: แล้วสแตนเลสอีกวินี่ก็เป็นกระจก
0: กระจกอีก
2: พวกนี้ก็สแตนเลสหรืออลูมิเน
0: ีย
2: ม
0: มีกระจก
2: ใช
0: ่คนทราย
2: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นอ่ะมันก็มีฟีดแบ็กว่าเอ้ยคุณขวดมันต้องมีทองมากนะ
0: เออคือเราทำคลิปไปปุ๊บผู้ใช้ก็แบบนี่มันดูไม่ค่อยรักชูไงมันอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนิดนึง
2: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
0: ครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆ
1: ม
0: าว่าม
1: ีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
0: อะไร
1: แต่มันสงสัย
0: อะไรนี่
1: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
2: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสเลตครับ
0: อ๋อ

0: คือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกดายโปรเซสทั้งหมด
1: ครับ
0: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
2: เอาละนี่คือออริจินอล
0: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
1: นี่คือสารพระพรหม
0: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
1: เปิดสีหน้า
2: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
0: ใช่ครับ
2: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมี4พักมีสีหน้า
1: ดูแลปกป้องทั้ง4ทิศ
2: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงศาลพระพรหมนะที่ที่ไหน
1: เอราวัณเนี่ย
2: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้ม4ทิศ
1: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
0: ประมาณ
1: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้ม4อันชนอะไรเงี้ยแล้วมียังคงมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับ
2: หนามากอ่ะ
1: หนาเลย
0: 10หรือ12มิลนะครับ
1: โอ้เซนกว่า
2: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
0: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
1: สวยอ่ะ
2: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
0: สแตนเลสเหมือนก
1: ันสแตนเลสเหมือนกัน
2: อันนั้นคือกระจก
0: ล้วน
2: ๆอบโค้งมาเลย
0: ครับ
1: กระจกล้วนๆเลยวะใช่จริงด้วยว้าว
2: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
0: ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
2: ใหญ่มาก
0: อันนี้ก็จะครับผม
2: ใหญ่มาก
1: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลย
0: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
1: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี่เหรออ
2: ๋อคือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
0: ใช่
1: ถูกป่ะฮะ
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
1: เฮ้ย
2: คือนึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเขาตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
0: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดี
1: เออใช่
0: ก็เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงครับ
1: โอ้
2: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงสาชิงช้าใช่ไหมครับ
0: ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
1: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
2: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
1: ครับผม
2: แต่ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
0: ใช่คร
2: ับเป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอินที่ถูกต้องที่สุด
1: ท่านนี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
2: อ
1: ้
2: าวไป
1: ที่ไปที่นู่นเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขาว่าไงอ่ะ
0: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าคือแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
1: ครับ
0: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นนึงอะไรก็ได
1: ้โอ
0: ้แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
1: อ๋อที่เราสงสัยก็ว่ามีเสาเดียวทำไมอ
2: ่
1: ะนี่อ่ะ
2: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
1: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
0: า
1: แล้วก็วางอะไรสะดวก
0: วาง
1: ของบูชาสะดวก
2: เท่านั้น
0: เท่านั้นเอง
2: ไหว้ได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้ว
0: ใช่
2: กราบไหว้ได้แล้ว
1: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่
0: า
1: การยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ผลตอบรับเป็นยังไงฮะ
0: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมทีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
1: เออ
0: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดม
1: ันเข้าใจ
0: จะได้ไม่อะไรอย่าง
1: ง
0: ี
1: ้ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าใช้สีวัสดุเลย
0: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบคกลับมาว่าเฮ้ยคุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
1: หินมันดูไม่ค่อยรวย
0: อะไรประมาณ
1: นี
0: ้มันต้องมีบ้าง
1: ทองก็หน่อยดิ
0: อันนี้ก
1: ็ตายาย
0: ตายาย
1: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
0: เหมือนนะเหมือนข้างบน
2: เหมือนกัน
1: อุ้ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกป่ะฮะ
0: เป็นนี่นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน

0: หล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
1: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
0: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี้
2: ผมเห็นตรงนี้ผมขอถามหน่อย
0: เออ
2: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริง
0: ๆอ๋อที่อยู่ข้างในเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ครับ
0: ตรงยอด
1: แรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
0: เอาเหรอ
2: มันก็น่าจะสวยดีนะ
0: เออนั่นดิน
1: ี่แถว
2: นะ
0: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
2: ข้างในนี
1: ่ด้วย
0: มีหมด
2: มันก็น่าจะสวยดี
0: เออพี่ใส่ไปเมื่อตอนแรกก็สวย
1: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไร
0: ครับครับครับ
1: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
0: เออ
1: เราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอหลาดครับติดที่แท่นแทน
2: บอหลาดอธิบายหน่อยครับบอหลาดมันหน้าตายังไงคร
1: ับ มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะครับอันเล็กอันใหญ่อันอะไรเงี้ย
2: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
0: ใช่โคมไฟสวน
2: ที่ตั้งขึ้นมา
0: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
1: อันนี้ศาลพระภูมิตายายครับเราทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
0: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะ
1: อันนี้
0: แขวนพวกใบเต็มเลย
1: พระพรหมครับ
0: พระพรหมเหมือนกัน
1: คร
0: ับ ก็ใหญ่
1: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
0: คือใหญ่มาก
1: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
0: ครับ
1: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
0: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
2: ส
0: ุ
2: ดท้ายใหญ่มาก
1: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
2: ใหญ่มาก
0: เบิ้มเลย
2: อุ้ย
0: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
1: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินัลคล้ายๆ
0: ครับครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
1: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือทุกคนส่วนใหญ่อะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
0: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
1: ้
0: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
1: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
0: จะรุ่นอื่น
1: ซื้อ
0: นี่ไง
1: แบบนี้ครับ
2: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ย
0: เออ
2: มันมี
0: ตรงไปดูไหมไปดูไหมไปดูสิ
2: เนี่ย
0: อยากดูไม่ใช่อยากดู
2: คือมีหลายชั้นอ่ะ
0: เออใช่
2: ๆนะ
0: มันดูแบบมีไฮราคีนะ
2: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
0: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
1: ใช่ครับ
0: เออเวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการไหมครับ
1: คือติดตั้งแค่ส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
0: ครับ
1: ครับว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะว่าคือเราก็เจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
0: เข้าใจ
1: เท่าไหร่
0: เข้าใจ
1: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
0: เป็นท่อนๆไปวางบึ้งบึ้งบึ้งบึ้ง
1: ใช
2: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
0: เออหน้างาน
1: เตรียมแท่น
0: แท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกเนี่ยเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะฮะ
2: เตรียมแท่นไว้ก่อน
0: เตรียมแท่น
1: ใช
0: ่เออไม่ได้นั่นเพราะว่
1: าคือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให้คร
0: ับ คร
1: ับ ก็ว่า
0: เอาเหรอมีดรอยิ่งให้ด้วยเหรอ
1: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรเง
0: ี้
1: ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเค้ามีตัวเลขนะคร
0: ับ ฮะใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่
1: ใช่
0: มั้ยบันไดกี่ขั้นอะไรเง
1: ี้ยเราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
0: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
1: า
0: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
2: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
0: จริง
2: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
0: ใช่
2: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบนะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
0: ถูกต้อง
2: ครับ
0: ถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละ ถ้าคุณรู้สึกว่าถูกโฉลกกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
1: ครับ
0: นะวันก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชม
2: ขอบคุณ
0: อย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
3: อมรินทีวี
4: รู้หรือไม่ในคดีปกครองนั้นคู่กรณีฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายประชาชนเพราะเอกสารหลักฐานจะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐแทบทั้งสิ้นและเป็นการยากที่ประชาชนจะหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีกับฝ่ายรัฐได้การใช้วิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวนจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครองเนื่องจากศาลจะมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆโดยหากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยศาลก็สามารถเรียกคู่กรณีมาไต่สวนเรียกเอกสารหลักฐานจากฝ่ายปกครองและออกไปเดินเผชิญสืบได้อีกด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ตอน6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือ bill payment เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงิน draft ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.thหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อส

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
2: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
3: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
2: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
4: ทายปัญหาเหรอดีดีๆข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
5: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี
2: ่ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทน

0: ่อยค่ะนายปล่อยค่ะนายปล่อยค่ะ
1: เจ้าป๋า
2: ได้ขึ้นไปที่สูงสูงด้วย
3: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทานก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิศถูก

0: แย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
1: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
0: เฮ้ย
2: เข็มทอง
0: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
1: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
0: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
3: ไม่อย่านะ
0: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
4: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
1: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
0: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
1: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่า
0: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
3: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
0: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
3: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
0: เบยเจ้าปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
3: เกือบไม่รอดนะ
0: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
4: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน
0: ่จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
1: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนิ่งนะขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
0: เว้ยเข็มทอง
5: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีก3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่2อัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่3การละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่4การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
1: เจ้าใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
0: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
3: ฮึจ้าโอ๊ยปล่อยเบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
5: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
0: ใช่
3: เฮ้ย
0: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
0: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่อ
3: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
0: มีเหตุผล
5: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นข้อสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้อง

0: ไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
1: ไม่ใช่
2: เฮ้ยแม่เงียบ
0: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันหรอข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
3: ตาน้อย
4: ศิลากันเจ้าปานเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
0: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อนี้พวกเจ้าเสร็จแน่ตาน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
1: โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
4: ไม่ใช่
0: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
4: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
3: เฮ้ย
5: ตันน้อยสุดยอด
4: ตันน้อยซะอย่าง
0: น้อย
6: คราวนี้จะอุปาทาน
4: ฮะ
3: ช่วยด้วย
0: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
7: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
8: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

หรือไม่หน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานทั้ง2กลุ่มนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
0: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่นั่นเองครับ
1: พร้อมกับเนื้อหานะคะที่สนุกสนานและมีสาระให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ทุกวันเสาร์ตอนเช้า11โมงตรงนั่นเองครับผมและวันนี้ครับเป็นวันแรกที่เราเปิดรายการผมจะขอพูดถึงการอยู่ร่วมกันนั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องมีจิตสาธารณะกันบ้างครับพี่เก๋เคยเห็นไหมครับบนทางเท้าหรือว่าบนทางเดินเนี่ยจะมีร้านค้าร้านขายของไม่ว่าจะเป็นร้านมอเตอร์ไซค์หรือว่าร้านซ่อมรถยนต์เนี่ยจะเอาของหรือเอาอะไรเนี่ยมาวางเต็มทางเท้าเกะกะปิดทางเดินเท้าเต็มไปหมดเลย
1: เห็นค่ะนอกจากรถบนถนนที่ติดแล้วนะคะบนฟุตบาทก็คือกว่าจะเดินได้ก็มีข้าวของเต็มไปหมดก็เรียกได้ว่าสัญจรไม่สะดวกเลย
0: นั่นน่ะสิครับผมแล้วถ้าไม่เห็นแก่ส่วนรวมแบบนี้ประเทศชาติเราจะเจริญได้ยังไงคร
1: ับ ก็นั่นน่ะสิคะ
0: งั้นเราไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
1: ใช่ค่ะมาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันนะคะกับตอนยึดฟุตบาทค่ะ

0: โอ้โห
1: ไปฉี่มายังไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ยเมื่อไหร่จะไป
2: ใกล้แล้วจะเสร็จแล้ว
1: ลูกค้าลงมาเร่งแล้วเนี่ย
2: ใส่ปุ๊บบิดได้เลย
0: ไอ้เลิฟยูจริงๆไม่กิ้งกอง
3: ขาโบ๊ะตรงรุ่นเลยเนี
0: ่
3: ย
0: แม่ลูกบอกเลย
3: เมียนกิ๊บเลย
0: นั่นปั๊มมีใจละเดินช้ามีใจ
4: พี่คะ
0: ครับ
4: พี่วางของเต็มฟุตบาทขนาดนี้แล้วคนอื่นเขาจะเดินยังไงอะคะ
0: อุ๊ยถ้าผ่านไปไม่ได้แวะพักใจที่ร้านพี่ก่อนก็ได้
4: เชียบแต่ว่าหนูต้องรีบไปมหาลัยไงคะพี
0: ่เด้มหาลัยหรือจะสู้มหาลัก
4: เชียบ
0: ระวังโดนล้อนะเดี๋ยวมันอายชุดแต่งรถเราอยู่หลังร้านแต่จะชุดแต่งงานอ่ะบ้านพี่มีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ไปขอเลย
4: พี่ขาเอาเวลาที่มาเล่นเพลเจอร์เก็บของพวกนี้ดีกว่าไหมคะพี่วางเกินฟุตบาทแบบนี้ใครมันจะเดินผ่านไปได้ต้องซื้อนักเสพยังไงคะพี
5: ่นี่น้อง
2: มันจะไปยากอะไรน้องก็แค่เดินอ้อมไปน้องก็ไปต่อได้แล้ว
4: โหพี่เราเป็นเรื่องอะไรที่หนูจะต้องเดินอ้อมลงถนนเกิดรถชนขึ้นมาจะว่ายังไง
0: รถชนให้เรียกประกันแต่ถ้ามีใจให้กันให้โทรหาเรานะกิ้งกังมาได
4: ้เฉียบเฉียบบ้าเฉียบบออะไรกันเนี่ยพี่พูดอย่างเงี้ยมันเห็นแก่ตัวชัดๆนี่มันฟุตบาทสาธารณะ
0: อ่ะเดี๋ยวพี่เก็บให้ก็ได้แต่ต้องใช้เวลา2วันนะน้องนั่งรอก่อนมั้ย2วันเองนะนั่งกับพี่ก่อนมั้ย
4: โอ้ยตุเล
0: ่
4: ไปลูก
0: โอ้โหเด้งๆเลยเด้งๆเลยอย่างแน่นเลยนั่นปักอยู่นั่นกักอยู่ตรงรุ่นเลย
2: ปิดเปี๊ยะ
0: จะเสร็จกี่โมงเอ้ยรถคันเนี้ยลูกค้าไลน์มาตามนานแล้ว
5: เสร็จแล้วพี่ว่าแต่ในร้านมันไม่มีที่จอดแล้วนะพี
0: ่ก็เอาไปจอดฟุตบาทข้างๆดิวะ
6: เอออย่ามึงไม่ต้องขายแล้วพอแล้วพอแล้ว
5: พี
0: ่ไร
5: พี
0: ่ไร
5: เรือหายแล้วพี่ตำ
0: นานในการจีบสาวใช่ไหมเดี๋ยวสอนให้ทำงานก่อน
5: หายแล้วพี่ตำรวจมาหรือว่าตำรวจเขาจะรู้ว่าเรานำเข้าอะไรหนีภาษี
0: รอให้หนีดิ
5: หนีดิเฮ้ยมาเลย
0: อย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะครับ
7: คุณตำรวจสงสารผมแล้วครับ
0: เปล่าครับแค่ยังไม่อยากให้รีบตายอยากให้อยู่รับโทษก่อนนอกจากจะลักลอบขายของหนีภาษีแล้วเนี่ยยังเห็นแก่ตัวยึดฟุตบาทมาเป็นที่ทำมาหากินส่วนตัวเอาเปรียบสังคมอีกการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันต้องเห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาบ้างประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเขามีแต่คนอย่างพวกคุณเยอะเกินไปต้องเอาไปเก็บในคุกด่วนไปโรงพักกัน
7: โอ้โหไม่เอาอ่ะเก็บรถก่อน
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนช่วยเก็บ
7: ตำรวจแบงค์พันตก
0: มาครับไปเลยครับไปนอนเล่นในคุกก่อนนะ
7: นี่ว่าง

0: ด้านรถชน
1: ทำข้อห้ารังเกียจในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
2: ้เชียร์
3: จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นตอนยึดฟุตบาทนั่นเองบอกเลยว่าทำเอาสะเทือนไปทั้งวงการคนเห็นแก่ตัวเลยนะครับเนี่ย
2: ต่อมสำนึกคืออักเสบสุดๆ คือถ้ามาเจอพี่นะจะจัดการให้เลย
3: แต่คนอื่นเนี่ยจะคิดเหมือนพี่เกดหรือเปล่าเนี่ยสิครับงั้นเราลองไปฟังความเห็นของผู้ที่ได้รับชมคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับ
2: ไปค่ะ
4: มันเป็นพื้นที่สาธารณะค่ะมันเป็นพื้นที่ส่วนรวมคือคนต้องใช้เดินไปเดินมาพวกเขาเล่นยืดฟุตบาทไปไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่ทำให้คนเนี่ยต้องเดินไปเสี่ยงตายบนถนนเพื่อหลบนะแล้วทำเนี้ยทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเสี่ยงตายค่ะมันไม่ถูกต้องเลยมันใช่เหรอคะ
5: ก็พูดยากเหมือนกันเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้มีทุนที่เอาไว้ขยายร้านคือผมเข้าใจเห็นใจนะครับว่าต่างคนต่างทำมาหากินผมว่าทางเดินทางเท้าก็ควรจะแบ่งกันใช้เพราะว่าผมอยู่แถวนี้มาก็ไม่เคยเห็นใครเดือดร้อนเขาก็เดินหลบเดินผ่านกันปกติมอเตอร์ไซค์ก็สะดวกมีร้านซ่อมใกล้บ้าน
6: ก็รู้สึกว่าไม่โอเคกับการกระทําของคนเหล่านั้นนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นช่วงที่แบบฝนตกอะไรอย่างเงี้ยด้วยคือมันแบบโคตรลําบากอ่ะเพราะว่าเราต้องเดินลงมาตรงข้างถนนใช่ป่ะแล้วแบบบางทีรถเทินผ่านอะไรเงี้ยรถผ่านมันก็น้ํากระเด็นใส่เราได
7: ้จริงๆเข้าใจเลยนะครับว่าทุกคนต้องทํามาหากินแต่ว่าการที่เอาฟุตบาทในเรื่องของสาธารณะเนี่ยมาใช้ผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วแต่ที่ยังมีอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะว่าเรามาทำกันเยอะมันก็ชินหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยครับก็อาจจะต้องเข้ามาดูแลก็จัดที่ทางให้คนที่ทำมาหากินเนี่ยเขามีที่ทางที่ทำมาหากินได้ถูกต้องเนี่ยครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวมไม่ใช่ปล่อยมันเป็นแบบนี้จนทำให้เราชินไปเอง
3: เอาจริงๆเนี่ยผมเห็นด้วยแล้วก็เข้าใจกับพี่ๆเขาทุกคนเลยนะครับ
8: ใช่ค่ะพี่ไรเดอร์ก็จะมองว่าเห็นใจคนทำมาหากินด้วยกันแต่ว่าการมองแบบนี้ก็จะทำให้ปัญหานี้ไม่สามารถที่จะแก้ได้เพราะเรามองมันเป็นเรื่องเคยชิน
3: ถูกเลยครับผมเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยการมีจิตสาธารณะเนี่ยเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องมีอยู่ร่วมกันด้วยครับ
8: ถูกต้องค่ะและสมบัติสาธารณะนะคะเราก็ต้องช่วยกันดูแลเพราะว่ามันคือเงินภาษีของพวกเราทุกคน
3: โดยเฉพาะคนเจนใหม่ๆอย่างเราครับ
2: บ้านเมืองต้องมาก่อน
3: สำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
8: ทุกวันเสาร์นะคะ11โมงค่ะเจอกับพวกเราได้สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
9: Hey yo my name is O ไม่ทราบคุณชื่ออะไรเพราะว่า I love you
2: ลองจบยังคะเบลมีเรื่องจะบอกอะค่ะ
9: จะบอกรักเราอะแต
2: ่ บอกให้เลื่อนรถออกไปหน่อยนะคะคือมันจอดขวางหน้าบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวมีรถช่างต่อเติมขนของเข้าออกทั้งวันเลยอะค่ะพอดีเบลกำลังต่อเติมบ้านอะ
9: ทำไมเรื่องมากจังเลยอะที่นี่มันที่ส่วนรวมจะจอดตรงไหนก็ได้นะ
2: ใครขวางก็เทปูนไปพร้อมกับทางเข้า

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนมอบอำนาจทำอย่างไรในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: โปคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะชื่อประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ๊ยอยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: ือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอดสวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ครับ
0: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องตรวจจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
7: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
7: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
7: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
0: น้องอัดเตือนแล้วว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
3: ครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตามตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: ราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเราจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
5: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
7: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อม

0: ้องกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งเก่งมาก
2: น้องหัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย
5: ้อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
7: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
10: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบ
11: าย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: DLTV
1: สื่อแอนิเมชันเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2: แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์เพียงขวัญสิงโตข้าวหอม

0: ลุงลีซอหลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
0: ภาพขนมปัง
1: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
2: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพไก่ทอด
2: มีโปรตีนค่ะครู
0: เฉลยโปรตีน
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: มีไขมันด้วยค่ะ
0: เฉลยไขมัน
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพมะเขือเทศ
3: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลยวิตามินเกลือแร
1: ่ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพขนมไข่หง
1: นี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
2: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะ
3: น้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
1: เก่งมากครับ
2: มีไขมันด้วยครับครู
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงอยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
1: ขนมไข่หงมีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
3: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
1: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
2: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย้
1: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
3: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
1: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับ
0: ณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
1: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกัน1จานครับ
4: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
2: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
3: ไส้กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
1: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
2: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
3: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดครับมีคาร์โบไฮเดรต และมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

0: ผักกาดหอมแตงกวามะเขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้อาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
1: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลูกมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
4: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
1: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
4: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
2: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
3: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
1: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต 8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
5: ณตลาดนัดอาหารของเด็ก
0: ๆข้าวมันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
3: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับ

0: รับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะน้ำค่ะร้อนๆแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
1: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในช่วงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลเล็มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับนักเรียนครับในชั่วโมงนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในหัวข้อของความจุของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองครับพอจากในช่วงที่ผ่านมาเราเรียนรู้เรื่องของปริมาตรใช่ไหมครับในช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของความจุกันนะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับเนี่ยต้องหาความจุของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้นั่นเองครับจากนั้นครับนักเรียนครูฟุกถามนะครับถ้าเราจะหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยนักเรียนจะมีวิธีการหาอย่างไรครับหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับมีวิธีการหาอย่างไรครับนักเรียนปลายทางตอบครูปลายทางด้วยนะครับทางไงครับหาได้จากสูตรว่าไงครับ
2: ความกว้างคูณความยาวคูณความสูง
1: นะครับความจุนะครับของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับก็จะหาได้จากความคูณความยาวคูณความสูงใช่ไหมครับหรืออะไรครับ
2: พื้นที่ฐานคูณความสูง
1: หรือพื้นที่ฐานคูณความสูงนั่นเองครับจากอันนั้นนะครับเป็นการหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับหาความจุของรูปเรขาคณิต3มิตินี้ได้อย่างไรครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะแจกบัตรภาพให้กับนักเรียนต้นทางนะครับครูปลายทางก็แจกให้กับนักเรียนปลายทางเพื่ออภิปรายแนวคิดได้เลยครับ

เป็นอะไรกันบ้างครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางได้แนวคิดนะครับในการหาความจุของรูปเรขาคณิต3มิติรูปนี้หรือยังครับครูฟุกขอสอบถามนะครับทั้งเรียนต้นทางและปลายทางครับนักเรียนครับจากรูปตรงนี้ครับนักเรียนจะหาความจุได้อย่างไรครับใช้หลักการอะไรครับอะไรนะแบ่งใช่ไหมใช้หลักการแบ่งใช่ไหมครับแบ่งยังไงอะอะไรนะถูกต้องนะครับก็คือแบ่งให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมถ้าเราจะใช้หลักการแบ่งเนี่ยเราจะแบ่งได้กี่รูปแบบครับกี่รูปแบบครับ2รูปแบบก็คือลากเส้นแบ่งตามแนวอะไรได้บ้างตามแนวตั้งและแนวนอนใช่ไหมครับถ้าลากเส้นแบ่งนะครับตามแนวนอนจะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมากี่ส่วน3ส่วนใช่ไหมครับแล้วก็หาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนแล้วมาทำอะไรกันบวกกันอีกหนึ่งแบบทำยังไงครับลากเส้นแบ่งตามแนวอะไรแนวตั้งใช่ไหมครับจะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมากี่ส่วน3ส่วนใช่ไหมครับก็หาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนแล้วนำมารวมกันครับนักเรียนครับสำหรับการหาความจุนะครับของรูปเรขาคณิต3มิตินะครับนี่ก็สามารถใช้วิธีการแบ่งใช่ไหมครับแต่นักเรียนครับเนื่องจากนะครับภาชนะนะครับรูปเรขาคณิต3มิติใช่ไหมครับข้างในนี้จะอะไรจะกรวงใช่ไหมครับและภาชนะนั้นจะมีความหนาใช่ไหมครับมีความหนาและความกว้างความยาวและความสูงเนี่ยจากสิ่งที่โจทย์บอกมาครับจะเป็นความกว้างความยาวและความสูงภายในครับถ้านักเรียนต่อเติมเข้าไปใช่ไหมครับเพื่อหาความจุนักเรียนจะไม่ได้ความจุที่แท้จริงของส่วนที่ต่อเติมนั่นเองครับแสดงว่าในการหาความจุนะครับของรูปเรขาคณิต3มิตินะครับนักเรียนควรใช้วิธีการอะไรการอะไรครับการแบ่งใช่ไหมครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับในแบบที่1แบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้ใช่ไหมนักเรียนที่ทำแบบนี้ครับได้คำตอบหรือยังได้ยังครับได้แล้วใช่ไหมครับคนที่ทำแบบนี้ครับโดยลากเส้นแบ่งตามแนวนอนครับทำยังไงครับความจุของรูปเรขาคณิต3มิติต้องเท่ากับอะไรครับความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1อะไรต่อครับบวกความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2บวกความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่3ครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับจากที่ทำไปนะครับมาดูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเตรียมตัวตอบคำถามนะครับครูฟุกถามครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากในส่วนที่1ครับมีความกว้างภายในความยาวภายในและความสูงภายในเท่าไหร่ครับ

0: เท่าไหร่ครับคนที่ทำแบบนี้กว้างเท่าไหร่ครับคนอื่นดูด้วยนะครับความกว้างภายในเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 10เซนติเมตร
0: 10เซนติเมตรนะครับความยาวภายในครับ
1: 12
0: เซนติเมตรนะครับความสูงภายในครับ
1: 8
0: เซนติเมตรนะครับอ่ะต่อไปครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2ครับของครูฟุกอยู่ตรงนี้นะนักเรียนอาจจะวางตำแหน่งในแต่ละส่วนสลับกับครูฟุกนะครับแต่ให้ดูที่โจทย์นะครับในส่วนที่2ของครูฟุกนะครับความกว้างภายในเป็นเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ
1: 12เซนติเมตร
0: นะครับความยาวภายในล่ะครับ
1: 15
0: ความยาวภายในครับนักเรียนเท่าไรนะครับ
1: 35เซนติเม
0: ตรมาจากไหนครับ
1: น
0: ้
1: ำ
0: 10บวก
1: 15
0: บวก10นะครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ35เซนติเมตรนั่นเองครับแสดงว่าความยาวภายในนะครับเท่ากับ35เซนติเมตรนะครับแล้วความสูงล่ะครับภายในเป็นเท่าไหร่ของส่วนที่2ที่ของครูฟุกเท่าไหร่ครับ
1: 8
0: มาจากไหนครับ
1: 16
0: ทั้งหมดนี้คือเท่าไหร่ครับ16แต่ตรงนี้เป็นเท่าไหร่แล้ว8แสดงว่า
1: ตรง
0: ไหนตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร
1: ่8
0: เช่นกันครับนักเรียนแสดงว่าความสูงภายในนะครับเป็น8เซนติเมตรครับต่อไปครับส่วนที่3ครับในส่วนที่3นี้กับส่วนที่1ความกว้างภายในความยาวภายในและความสูงภายในเนี่ยเท่ากันไหมเท่ากันไหมครับนี่พิจารณาดีคือเท่ากันนะครับก็คือความกว้างภายใน10เซนติเมตรความยาวภายใน12เซนติเมตรและความสูงภายใน8เซนติเมตรครับจากนั้นนะครับเรามาหาความจุนะครับโดยเราจะใช้สูตรนะครับความจุของทรงสี่เหลี่ยมฉากนะครับเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงครับทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่1มีความจุเท่าไหร่ครับคิดยังไงกลม1ครับคิดยังไงครับเมื่อกี้เราพิจารณามาแล้วในแต่ละส่วนคืออะไรครับคืออะไรครับ10คูณเมื่อกี้เพิ่งพิจารณาไปเอง
1: 12
0: คูณ12
1: ค
0: ู
1: ณ
0: 810คูณ12คูณ8ครับกลุ่ม2ครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับจากที่ทำมา
1: 960
0: หน่วยเป็น
1: ล
0: ู
1: กบาศก์
0: เซนติเมตรครับกลุ่ม3ครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับส่วนที่2เนี่ยมีความจุเท่าไหร่ครับหาได้อย่างไรครับน้ำเท่าไหร่ครับเมื่อกี้พิจารณามาแล้ว
1: 12
0: เท่าไหร่ครับ
1: 12
0: คูณคูณเท่าไหร่ครับคูณ35
1: ค
0: ู
1: ณ
0: 8ใช่ไหมครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนปลายทางคิดด้วยนะครับทั้งกลุ่มได้เท่ากันไหมครับคนอื่นคิดด้วยนะครับเดี๋ยวช่วยกันตรวจสอบคำตอบนะครับเท่าไหร่นะครับ
1: 3,360
0: หน่วยเป็น
1: ลูกบาศก์เซนติเมตร
0: กลุ่ม4ครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับส่วนที่3มีความจุเท่าไหร่ครับคิดยังไงครับน้ำ10คูณ
1: 12
0: คูณ8เท่ากับเท่าไหร่ครับ960ลูกบาศก์เซนติเมตรครับกลุ่ม5ครับแล้วรูปเลขาคณิต3มิตินะครับมีความจุเท่าไหร่ครับคิดได้อย่างไรนักเรียนปลายทางตอบกับครูปลายทางด้วยนะครับคิดได้ยังไงครับ
1: 960บวก3,360บวก960
0: ถูกต้องครับหน่วยอย่าลืมครับ
1: ลูกบาศก์เซนติเมตร
0: ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับจากนั้นครับที่เราทำไปนะครับคือเราแบ่งในลักษณะนี้ได้ความจุ 5,280 ถ้าเราแบ่งอีกลักษณะหนึ่งคือรากเส้นแบ่งตามแนวตั้งนั่นคิดว่าความจุจะเท่ากันหรือไม่ครับเรามาตรวจสอบครับให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับหาความจุของรูปเลขาคณิต3มิติรูปนี้นะครับที่เราแบ่งนะครับในลักษณะของรากเส้นแบ่งในแนวอะไรครับแนวตั้งใช่ไหมลองหาดูครับว่าได้ความจุเท่ากับเท่าไหร่ครับ

0: อ่านักเรียนครับได้ความจุเท่ากันไหมครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 5,280
0: อ่าเท่ากันใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวคิดอีกสักหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนๆปลายทางดูด้วยนะครับวิธีทำครับในการหาความจุของรูปเรขาคณิต3มิตินะครับก็จะเท่ากับความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1ครับบวกความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2บวกความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่3ใช่ไหมเพราะว่าเราแบ่งออกไปแล้วเนี่ยเราได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมันถึงกี่ส่วนเลย
2: 3
0: ส่วนนะครับจากนั้นครับเรามาพิจารณาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทีละส่วนก่อนครับส่วนที่1ครับเลขที่20ครับเชิญครับนักเรียนปลายทางตอบด้วยนะครับครูปลายทางสุ่มได้เลยครับส่วนที่1มีความกว้างเท่าไหร่ครับเพิ่งเป็นความกว้างภายใน
2: 10เซนติเมตรค่ะ
0: คือความกว้างภายในใช่ไหมครับต่อไปความยาวภายในครับ
2: 12เซนติเมตรค่ะ
0: 12เซนติเมตรและความสูงภายในครับ
2: 16เซนติเมตรค่ะ
0: ถูกต้องครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับต่อไปครับครูฟุกขอสุ่มครับเลขที่สุดท้ายของทางต้นทางและปลายทางครับเชิญครับทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่2ครับ
2: 12เซนติเมตร
0: คืออะไรครับ12เซนติเมตร
2: ความกว้างค่ะ
0: ความกว้างภายในใช่ไหมครับต่อไปครับ
2: ความยาว15เซนติเมตร
0: ความยาวภายในเซนติเมตรครับ
2: ความสูงภายใน8เซนติเมตรค่ะ
0: ความสูงภายใน8เซนติเมตรนะครับถูกต้องครับดังนี้ครับต่อไปครับเลขที่2ของทางต้นทางและปลายทางครับเชิญครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่3ครับพิจารณาก่อนครับความกว้างภายในครับ
3: 10เซนติเมตรครับ
0: ความยาวภายในครับ
3: 12เซนติเมตรครับ
0: ความสูงภายในครับ
3: 16เซนติเมตรครับ
0: ถูกต้องครับจากนั้นครับเรามาเริ่มที่หาความจุกันนะครับเราก็จะใช้สูตรความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะครับซึ่งต้องเป็นความกว้างความยาวและความสูงภายในนะครับในเรื่องของการหาความจุนะครับนักเรียนเพราะการหาความจุเนี่ยเป็นการหาปริมาตรภายในใช่ไหมครับก็เป็นการหาปริมาตรภายในนั่นเองครับจากนั้นครับทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่1 นะครับมีความจุเท่าไหร่ครับตัวแทนกลุ่ม2 1คนครับเชิญครับในปลายทางตอบด้วยครับคิดยังไงครับ
4: นำ10คูณ12คูณ16เท่ากับ
0: 10คูณ12คูณ16เท่ากับเท่าไหร่ครับ
4: 1,920 ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
0: ถูกต้องนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2มีความจุเท่าไหร่ครับตัวแทนกลุ่ม5ครับเชิญครับ
2: นำ12คูณ15คูณ8ค
0: ่
2: ะ
0: ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 1,440 ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะ
0: ถูกต้องครับต่อไปครับตัวแทนกลุ่ม4ครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่3มีความจุเท่าไหร่ครับคิดยังไงครับ
5: 10คูณ12คูณ16ครับ
0: เท่ากับเท่าไหร่ครับ
5: 1,920ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
0: ถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนทุกคนที่ตอบครับจากนั้นครับรูปเรขาคณิต3มิติมีความจุเท่าไหร่ครับตัวแทนกลุ่ม1ครับคิดอย่างไรครับนักเรียนปลายทางดูแนวคิดด้วยนะครับครูปลายทางครับไปตรวจสอบด้วยครับ
2: นำ1,920บวก1,440บวก1,920เท่ากับ 5,280 ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
0: ถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นไงครับจากตรงนี้นะครับเราใช้แนวคิดเรื่องของการแบ่งใช่ไหมครับซึ่งต้องแบ่งออกเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับจากนั้นหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมฉากแต่ละส่วนแล้วนำมารวมกันนะครับจากการแบ่งในลักษณะ2แบบนะครับซึ่งลากเส้นแบ่งตามแนวนอนลากเส้นแบ่งตามแนวตั้งใช่ไหมครับนักเรียนจะได้ความจุของรูปเรขาคณิต3มิตินี้เท่ากันไหมครับเท่ากันไหมครับเท่ากันใช่ไหมครับนักเรียนก็เลือกเรื่อยๆได้เลยนะครับจากนั้นครับเรามาสรุปครับนักเรียนนักเรียนครับการหาความจุของรูปเรขาคณิต3มิตินะครับอาจทำได้อย่างไรครับทำไงบ้างขั้นแรกทำไงแบ่งแบ่งแบ่งให้เป็นยังไงด้วยอะไรนะ
1: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
0: แบ่งให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับจากนั้นทำไงต่อครับ
1: หา
0: อะไรนะครับหาความจุของแต่ละส่วน และนำมารวมกันนะครับก็จะได้ความจุทั้งหมดใช่ไหมครับของรูปเลขาคณิต3มิติรูปนั้นนั่นเองครับจากนั้นครับแบบขนาด 7.9 ครับคุณครูปลายทางให้จับคู่นะครับทำแบบขนาด 7.9 ข้อ1ครับคุณครูปลายทางให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับนักเรียนครับให้นักเรียนแสดงวิธีหาความจุนะครับของรูปเลขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับเมื่อเสร็จแล้วร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องครับทำข้อไหนทำข้อ1นั่นเองครับเลือกว่าจะใช้นะครับในการแบ่งโดยลากเส้นแบ่งตามแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันว่าทั้ง2รูปแบบความจุเท่ากันหรือไม่ครับลงมือทำได้เลยครับ

0: นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับที่ได้ทำแบสคัทข้อที่1ไปนะครับนักเรียนปลายทางเนี่ยแบ่งในลักษณะไหนบ้างครับมีทั้งแบ่งที่ลักเส้นตามแนวนอนนะครับและแบ่งที่ลักเส้นตามแนวตั้งใช่ไหมครับแล้วเมื่อแบ่งแล้วเนี่ยได้ทรงสี่เหลี่ยมฉากออกมากี่ส่วนครับได้แค่2ส่วนนะครับจากห้องต้นทางเนี่ยครูฟุกเห็นบางคนแบ่งเป็น3ส่วนนะครับถามว่าได้ไหมได้เหมือนกันครับนักเรียนนะครับแต่เวลาเราแบ่งเนี่ยเราควรแบ่งให้เป็นให้มีจำนวนทรงสี่เหลี่ยมฉากที่อะไรที่สุดเลยที่น้อยที่สุดนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการคิดคำนวณนั่นเองครับครูฟุกถามไข่ลากเส้นแบ่งตามแนวนอนได้ความจุเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 864
0: ไข่ลากเส้นแบ่งตามแนวตั้งค่อนข้างเยอะได้ความเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 864ลูกบาศก์เมตร
0: ถูกต้องนะครับนักเรียนครับจากรูปเนี่ยเมื่อนักเรียนแบ่งเนี่ยอาจจะใช้สีระบายทรงสี่เหลี่ยมฉากแต่ละส่วนเพื่อให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับจากนั้นครับมาตรวจสอบนะครับอันนี้เป็นแบบฝึกหัดอีก2ข้อที่เหลือเลือกทำมา1ข้อนะครับดูครับแบบที่1ครับครูฟุกแบ่งแบบนี้ครับคือลากเส้นแบ่งตามแนวนอนนะครับได้ทรงสี่เหลี่ยมฉากมา2ส่วนนักเรียนตรวจสอบนะครับการกำหนดส่วนที่1กับส่วนที่2เนี่ยของเราอาจจะไม่ตรงกันอาจจะสลับกันนะครับนักเรียนดูที่รูปนะครับเป็นหลักนะดังนี้ครับแล้วเด็กครับดูจากครูฟุกนะครับลองตรวจสอบนะทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่1มีความจุเท่าไหร่คิดยังไงครับตอบพร้อมกันคิดยังไงครับนำอะไรครับ
1: 6
0: ครูฟุกขอถามเพิ่มเติมก่อนความกว้าง6อ่ะคือตรงนี้ใช่ไหมมาจากไหน
2: มาจาก
0: น้ำ
1: 16
0: ลบด้วย10ใช่ไหมครับก็จะได้ความกว้างเป็น6ความยาวใช่ไหม
2: ใช
0: ่ก็คืออะไรครับ6เอ้ยความกว้างกับความยาวเท่ากันแสดงว่าฐานมันไม่รู้อะไร
2: สี่เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วความสูงครับ
1: 8
0: ถูกต้องครับคำนวณได้เท่าไหร่ครับ
1: 288 บาท
0: ต่อไปทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่2ครับมีความจุเท่าไหร่คิดได้ยังไงดูความกว้างก่อนเท่าไหร่ครับความกว้าง6ความยาว
1: 16
0: ความสูง
1: 6
0: คูณกันถูกต้องครับเท่าไหร่ครับ
1: 576ลูกบาศก์เมตร
0: ดังนั้นครับรูปเรขาคณิต3มิติมีความจุเท่าไหร่ครับ
1: 2 บวก 576
0: เท่ากับ
1: 864ลูกบาศก์เมตร
0: ตอบให้

0: เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับต่อไปครับอีกหนึ่งแบบครับคือลากเส้นแบ่งตามแนวตั้งครับดังนี้ครับฟุกได้ดังนี้นะเราก็มาหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมฉากแต่ละส่วนนะครับก่อนจะหาความจุนักเรียนครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1มีความกว้างเท่าไหร่ครับความกว้าง6ใช่ไหมครับรู้แล้วนะว่ามายังไงใช่ไหมครับความยาว6แล้วความสูงล่ะครับ14คิดยังไงอ่ะนำอะไรครับ8บวกอีก6ใช่ไหมครับเลยกลายเป็น14หน่วยเป็นเมตรนะครับดังนี้ครับก็กลายเป็น6คูณ6คูณ14ครับเท่ากับ504ลูกบาศก์เมตรครับถูกต้องไหมต้องนะครับทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่2ครับมีความจุนะครับคิดได้จากนํา6คูณ10คูณ6อ๋อง่ายมากเลย360ลูกบาศก์เมตรครับจากนั้นนำความจุของทั้ง2ส่วนมารวมกันนะครับเท่ากันไหมเนี่ยเท่ากันนะครับแสดงว่าคำตอบของเรานั้นถูกต้องครับนักเรียนจากนั้นครับสรุปบทเรียนครับนักเรียนครับครูฟุกยกตัวอย่างรูปนี้ครับหาความจุของรูปเรขาคณิต3มิติได้อย่างไรครับแบ่งใช่ไหมแบ่งยังไงเราต้องแบ่งรูปเรขาคณิต3มิติให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งจะแบ่งได้ออกมากี่แบบ
1: 2
0: แบบก็คือลากเส้นในแนวนอนและลากเส้นแบ่งในแนวตั้งนะครับดังนี้ตัวอย่างนะจากนั้นทำไมต่อเมื่อแบ่งเสร็จแล้วได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากออกมาแล้วหาความจุของแต่ละส่วนแล้วนำมารวมกันนั่นเองครับถูกต้องครับจากนั้นหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนแล้วนำมารวมกันครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับก็คือสนุกกับสถานการณ์เกี่ยวกับการหาปริมาตรหรือความจุของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับกระดาษไอโซเมตริกครับคุณครูปลายทางเตรียมด้วยนะครับใบกิจกรรม 7.4 ครับแบบฝึกหัด 7.10 ครับประเมินความเข้าใจของตนเองครับพร้อมแล้วยกครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในช่วงนี้ครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้ครับและกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พนักงานขับรถขนขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมากที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะขับตามหรือความเร็วปกติทำให้โครงและของรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าแล้วทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ได้ดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะข้องรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฝั่งถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Class ready.
1: Hello, teacher.
2: Hello, guys. How are you today?
1: I'm happy. Thank you. And you?
2: I'm happy too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV6. Welcome to English with me. My name is Anjali Sonabut. I am an English teacher in Wang Klai Kangwon School. And the topic for today is birthday. One more time, birthday. นักเรียนค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่เรื่องใหม่แล้วนะคะวันนี้เราอยู่ยูนิต6นะคะก็คือเรื่องของ
1: birthday.
2: Birthday ค่ะคุ้นเคยเป็นอย่างดีค่ะแปลว่าอะไรคะวันเกิดถูกต้องค่ะ When you hear this word birthday, what do you think about?
3: Cake.
2: Cake, yes, cake. What else? Gift, yes, gifts. ของขวัญใช่ไหม Cake ก็คือขนมเค้ก What else? Money. Money. นี่ล่ะคะภาพที่สองน่าจะเป็นปาร์ตี้อะไรChristmas, how do you know? There is a Christmas tree. มีต้นคริสต์มาสมีอะไรอีกเกี่ยวกับเรื่องของคอสตูมเขาใช่ไหมคะเรื่องของโคลสของเขามีการแต่งกายเหมือนซานตาคลอสเรนเดียร์ใช่ไหมแล้วภาพที่สามลูกน่าจะเป็นวันอะไรวัน How do you know it's New Yearมีพลุมีพลุมีอะไรอีกมีการเฉลิมฉลองใช่ไหมแน่นอนค่ะมีพลุเนี่ยแน่นอนก็คือวันปีใหม่แน่ๆใช่ไหมคะฉะนั้นค่ะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของวันเกิด

next sentence is about food and drinks. Good. ฉะนั้นค่ะวันนี้เราจะมีการเรียนรู้ค่ะการอ่านคำศัพท์และแปลความหมายเกี่ยวกับ2 อย่างนี้คือเรื่องของอะไรคะอาหารและเครื่องดื่มถูกต้องค่ะถัดมาค่ะ choose appropriate items for organizing a birthday party นอกจากการเรียนรู้คำศัพท์แล้วนะคะจะต้องมีการ choose เลือกค่ะเลือกอะไรคะ items สิ่งของค่ะให้เหมาะสมกับการ organizing a birthday party กับการจัดอะไรคะงานวันเกิดนั่นแสดงว่าวันนี้หนูจะต้องมีการเลือกสิ่งของบางอย่างเนี่ยในการจัดงานวันเกิดของหนูค่ะถัดมา complete a conversation with appropriate words or phrases based on the situation given by the teacher หลังจากเลือกแล้วนะคะหนูจะต้องมีการทำอะไรให้สมบูรณ์ลูก conversation conversationบทสนทนาถูกต้องค่ะให้เหมาะสมค่ะโดยใช้คำนะคะหรือกลุ่มคำค่ะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะที่ครูกำหนดให้นั่นแสดงว่าวันนี้หนูจะต้องมีการใช้บทสนทนาแน่นอนค่ะและสุดท้ายค่ะ have a conversation and invite friends to a birthday party หลังจากทำให้สมบูรณ์แล้วนั้นหนูจะต้องมีการทำอะไรคะ have a conversation or talk to your friendsสนทนากับเพื่อนค่ะ and invite friends to a birthday party สนทนาเพื่อนเพื่ออะไรคะ invite friends ชวนค่ะชวนเชิญชวนเพื่อนไปไหนคะงานวันเกิดฉะนั้นค่ะวันนี้เราต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเชิญชวนเพื่อนมางานวันเกิดของเรานั่นเองทีนี้ค่ะนักเรียนคะ time to learn about food วันนี้ค่ะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารค่ะควรมีภาพให้ดังนี้ค่ะนักเรียนต้นทางปลายทางนะคะควรมีภาพให้ดังนี้ต้นทางเนี่ยจะมีแฟชการ์ดให้อยู่แล้วนะคะอยู่ที่ฉะนั้นต้นทางดูแฟชการ์ดได้เลยค่ะดูภาพได้เลยฉะนั้นนะคะภาพของควรมีทั้งหมด9ภาพค่ะลองเช็คซิภาพมีครบ9ภาพหรือไม่ตัวทางเลยค่ะตัวทางเลยค่ะPlease spread the pictures on the desk in the middle. กระจายกระจายค่ะกระจายกระจายไว้ให้เรียนดูเลยนะคะมีภาพซ้ำไหมคะภาพซ้ำไหมลูกไม่ซ้ำนะฉะนั้นค่ะกิจกรรมของเราค่ะนักเรียนขากิจกรรมค่ะ the first activity we will do slap the guardDo you still remember? ยังจำเกมนี้ได้ไหม Slap the guards ทำอะไรลูก Slap the guards ตีไปที่การ์ดค่ะฉะนั้นนะคะไม่ยากค่ะนักเรียนขาไม่ยากไม่ยากนะคะฉะนั้นนักเรียนขา Slap เนี่ยตีก็จริงแต่ขอความกรุณาเบาๆนะลูกไม่ต้องตีมากไม่ต้องตีหนักนะคะฉะนั้นรอบไฟนอลรอบ example ค่ะสมมุติว่าควรบอกcookies ต้องตีภาพไปที่ไหนไหนคุกกี้ใครได้ชูคุกกี้ใช่ไหมโอเคได้ไหมพอไหวไหมได้ไหมลูกถ้าในกรณีนักเรียนปลายทางนะคะไม่มีรูปภาพขนาดเล็กนะคะก็สามารถชี้ที่หน้าจอก็ได้ค่ะทีนี้กลับมาที่ต้นทางค่ะคำแรกดูให้ดีนะBiscuit. The first word is biscuit. Who get the picture? Please show me, please. Please show me. Show me the picture. Show me the picture, please. Biscuit. Okay, the biscuit is this. ถูกต้องค่ะ Correct. เก็บไว้ค่ะ Keep it. Okay.บิสกิตแปลว่าอะไรคะบิสกิตบิสกิตคืออะไรลูกแครกเกอร์แครกเกอร์ก็ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะแครกเกอร์ขนมปัง

0: ถูกต้องค่ะคือขนมปังกรอบนั่นเองค่ะฉะนั้นบิสกิตแปลว่าขนมปังกรอบขนมปังกรอบภาษาอังกฤษว่าไงจ๊ะ Very good biscuit ไปต่อค่ะ sausage who get the picture show me please sausage ใครเห็นต่างก็โชว์ได้นะคะใครเห็นต่างโชว์ได้เลย sausageโอเคกลุ่ม1โอเคฉะนั้นค่ะ sausage นักเรียนว่าแปลว่าอะไร sausage แปลว่า sausage is ไส้กรอกไหม That's right ถูกต้องค่ะ sausage ฉะนั้นนักเรียนค่ะอ่านคำศัพท์พร้อมครูอันอีกหนึ่งรอบค่ะ Crab once โอเค let's read the words 1 2 3 sausage one more time
1: Sausage.
0: แปลว่าอะไรคะ sausage ไส้กรอกถูกต้องค่ะเมื่อสักครู่ควันเห็นเหมือนบางคนชี้อันนี้นะ sausage inside ใช่ไหมมีไส้กรอกอยู่ข้างในทีนี้ค่ะ next ควรว่าน่าจะเป็นคำสุดท้ายละยังติดใจกันอยู่หรอสุดท้ายค่ะสุดท้ายเพราะวันนี้กิจกรรมเราเยอะนะคะ and the last is roasted chickenThere are many chicken. Choose correctly. Roasted chicken. Choose one. There are many chicken, right? มีไก่หลายจานเลยใช่ไหมฉะนั้นค่ะ Let's checkWhich one is roasted chicken? ไก่เหมือนกันใช่ต่างกันตรงนี้ค่ะ roasted ต่างกันที่ roasted ฉะนั้นค่ะ roasted chicken คือภาพ ภาพนี้ค่ะทีนี้นักเรียนขามีภาพนี้และอีกหนึ่งภาพค่ะนักเรียนขาภาพนี้ก็ใช้ได้แต่มันต่างกันที่หนูไม่เห็นกระบวนการเท่านั้นเองฉะนั้นค่ะกระบวนการเขาคือไก่อะไรคะ
2: ไก่อบ
0: ไก่อะไร
2: ไก
0: ่อบถูกต้องค่ะไก่อบฉะนั้น roasted chicken คือไก่อบถูกต้องค่ะไก่อบนะคะฉะนั้นให้นักเรียนดูให้ดีนะ roasted คือการอบนั่นเองค่ะฉะนั้นอ่านคำศัพท์ค่ะ ready are you ready โอเคอ่านคำแรกค่ะอ่านว่า
1: roasted chicken
0: again please
1: roasted chicken
0: one more time
1: roasted chicken
0: แปลว่าอะไรคะ roasted chicken
1: ไก
0: ่อบถูกต้องค่ะทีนี้ไก่ตรงนี้ค่ะนักเรียนค่ะตรงนี้ไก่อะไรลูก
2: ไก
0: ่บาร์บีคิวก็คือไก่ย่างนั่นเองไก่ย่างไก่ปิ้งนะคะเดี๋ยวควันค่ะจะเฉลยให้นะคะว่าไก่ย่างไก่ปิ้งเนี่ยภาษาอังกฤษเขาว่าอย่างไรอ่ะทีนี้มาดูกันเอามาดูกันค่ะภาพแรกภาพนี้ค่ะนักเรียนค่ะทายซิภาษาอังกฤษว่าไงคำว่า
1: hot dog
0: ถูกต้องค่ะ hot dog ฉะนั้นอ่านอีกหนึ่งรอบค่ะ
1: hot dog
0: again please
1: hot dog
0: ก็แปลว่าอะไรคะ
3: hot dog
0: สามารถเรียกตรงตัวได้เลยคือ hot dog ฉะนั้นค่ะมาดูไก่ย่างค่ะไก่ย่างว่าไงbarbecue chicken ต้องแน่นอนค่ะต้องมีคำว่าอะไรแน่นอนchicken ต้องมีคำว่า chicken แน่นอนแต่ทีนี้ค่ะกระบวนการย่างค่ะกระบวนการย่างค่ะ start with letter G อะไร chicken อย่างไก่อบ roasted อะไรนะ grill chicken are you sure ถูกต้องค่ะไก่ย่างเราจะใช้คำว่า grilled ไหนเราอ่านตามค่ะ grilled ฉะนั้น grill ค่ะคือการ

0: ย่างนะคะผ่านการย่างมาค่ะฉะนั้นไก่ย่างเราเรียกว่า grill chicken one more time grill
1: chicken
0: one more time
1: grill chicken
0: grill chicken นะคะไก่ย่างไก่อบคือ roast
1: chicken
0: again please
1: roasted chicken
0: very good roasted chicken ฉะนั้นค่ะมาภาพนี้ค่ะคืออะไรคือภาพพาสต้า are you sure คำนี้ค่ะอ่านว่ายังไงคะถ้าในภาษาไทยเราเรียกเขาว่ามักกะโรนีถูกไหมคะเรียกว่ามักกะโรนีแต่ภาษาอังกฤษค่ะอ่านว่ายังไงไหนสเตรทให้ฟังหน่อยค่ะ
1: มักกะโรน
0: ี again please
1: มัก
0: very good คำนี้อ่านว่า macaroni ถูกต้องค่ะฉะนั้น macaroni ก็คืออะไรคะ macaroni ก็คือ macaroni ถัดมาค่ะนักเรียนค่ะสุดท้ายค่ะภาพสุดท้ายคืออะไรคะ
1: cookie
0: คือภาพ
1: cookie
0: ภาษาอังกฤษคือ
1: cookie
0: คือ
1: cookies
0: ถูกต้องค่ะ cookies ก็แปลว่าคุกกี้แต่ทีนี้ค่ะเหลืออีก1ภาพใช่มั้ยคะเหลืออีก1ภาพคือภาพอะไรคะสปาเกตตี้ไหนขอดูภาพหน่อยค่ะขอภาพให้1ภาพเดี๋ยวให้กล้องจับนะคะภาพนี้ค่ะควันไม่ได้ใส่มาในหน้าจอภาพนี้คืออะไรคะที่เป็นเส้นคือภาพ
1: สปาเกตต
0: ี้ถูกต้องค่ะสปาเกตตี้เป็นเส้นนะคะฉะนั้นต่างกับมักกะโรนีไหมต่างกันนะคะฉะนั้นค่ะอันนี้นะโอเคฉะนั้นค่ะไปต่อTime to review ค่ะนักเรียนขาถึงเวลาทบทวนกิจกรรมค่ะคำแรกอ่านว่าไงคะ
1: Real.
0: อ่านว่า
1: Real.
0: อ่านว่า
1: Real.
0: แปลว่า
1: yeah.
0: แปลว่าย่างถูกต้องค่ะ very good next
1: sausage
0: แปลว่าแปลว่าอะไรลูก sausage sausage แปลว่าอบไส้กรอกลูก sausage แปลว่าไส้กรอกนะคะ nextAgain please
1: roasted
0: แปลว่าอะไรลูก roasted
1: อบ
0: แปลว่าอบถูกต้องค่ะผ่านการอบนะคะถัดมา next
1: biscuit
0: Again please
1: biscuit
0: แปลว่า
1: ขนมป
0: ัง กรอบถูกต้องค่ะ next
1: hot dog
0: Again please
1: hot dog
0: แปลว่า
1: hot dog.
0: hot dog ถูกต้องค่ะ next Again please
1: macaroni
0: แปลว่าลูก macaroni
1: macaroni
0: and the last one
1: spaghetti
0: Again please
1: spaghetti
0: spaghetti แปลว่า
1: สปาเกตต
0: ีถูกต้องค่ะสุดท้ายค่ะนักเรียนขาอีกหนึ่งคำค่ะคือคำว่า
1: cookie
0: Again please
1: cookie
0: แปลว่าอะไรคะ cookies
1: cookie
0: ถูกต้องค่ะทีนี้ค่ะนักเรียนคะถึงเวลา sequencing ค่ะ sequencing คือเรื่องของการทำอะไรคะ sequencing what one is come first which one come first เรียงถูกต้องค่ะเรียงประโยคนะคะโดยที่วันค่ะจะมี2บุคคลให้นักเรียนสังเกตนะจะมีบุคคล2บุคคลคนแรกทางซ้ายมือของหนูคือใครคะคือใคร Mike อ่านว่าไมค์ถูกต้องค่ะมีไมค์กับลินซี่ค่ะมีไมค์กับลินซี่นะคะฉะนั้นค่ะเขาสองคนนี้เขาคุยกันแต่เขาคุยเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งทายซิว่าเขาน่าจะคุยเกี่ยวกับอะไร
2: ว
0: ัน
2: เก
0: ิ
2: ด
0: วันเกิดแน่นอนค่ะต้องมีการพูดถึงเกี่ยวกับวันเกิดแน่นอนฉะนั้นค่ะเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางปลายทางค่ะช่วยกันเรียงลำดับให้หน่อยค่ะว่าน่าจะใครมาก่อนมาหลังโอเคไหมคะฉะนั้นสามารถดูจากหน้าจอได้นะคะเชิญค่ะ

0: อ่านักเรียนค่ะหลังจากที่นักเรียนเรียงบทสนทนาแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะได้ไหมพอได้ไหมได้ยังเสร็จไหมเรียงครบไหมลูกอ่ะทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะควรมีตัวช่วยค่ะทีนี้ควรว่านักเรียนอ่ะน่าจะได้ประโยคแรกแน่นอนใครเป็นคนพูดก่อนใครเป็นคนทักก่อนไมค์หรือลินซี่ลินซี่หรือไมค์อ่ะ
1: ไมค
0: ์จากที่นักเรียนเรียงนะไมค์ใช่ไหมไมค์พูดว่ายังไงลูกประโยคนี้ถูกไหม Hi Lindsay How are you ถูกไหมฉะนั้นค่ะมาดูกันค่ะควรมีทางไกด์ให้ค่ะมีทางไกด์ให้นะคะก็คือถูกต้องไมค์เป็นคนทักก่อนคือ Hi Lindsay How are you ฉะนั้นค่ะในส่วนที่หายไปให้นักเรียนนะคะเรียงหาในส่วนที่หายไปนำมาเติมให้สมบูรณ์ค่ะทำได้ไหมฉะนั้นค่ะเดี๋ยวควรนะคะจะมีการวนสไลด์ให้นักเรียนดูว่าส่วนนะคะประโยคไหนเขาเรียงต่อกันยังไงอย่างตอนนี้ค่ะ Hi Lindsay How are you Lindsay น่าจะต้องตอบไมค์ว่าอย่างไรดูให้ดีนะจากนั้นไมค์ถามตอบอีกว่า What are you shopping for ฉะนั้นค่ะแล้ว Lindsay ตอบไปว่าอย่างไรฉะนั้นเดี๋ยววันนะคะจะให้เวลาเรียนอีกสักครู่หนึ่งในการเช็คประโยคบทสนทนาของหนูโอเคไหมลูกอ่ะเชิญค่ะ

0: นักเรียนค่ะทีนี้เรามาช่วยกันตรวจคำตอบค่ะประโยคแรกไมค์ถามว่า Hi Lindsay how are you ฉะนั้นค่ะ Lindsay น่าจะตอบว่าไงคะ Lindsay สบายดีไหม Hello ถูกต้องค่ะ Hello Mike I'm so fine สวัสดีไหมฉันเป็นไง I'm so fine so fine I'm fine ปกติที่เราตอบอะ I'm fineสบายดีแต่ทีนี้ค่ะมีการใช้คำว่า so เข้ามาค่ะแปลว่ามาก I'm so fine สบายดีมากแฮปปี้สุดๆฉะนั้นค่ะไมค์น่าตอบว่าอะไรต่อคะเมื่อสักครู่วันให้มาแล้วใช่ไหมว่าไง What are you shopping for มาซื้ออะไรเหรอไมค์ถามลินเซ่ว่าคุณมาซื้ออะไรฉะนั้นลินเซ่ต้องตอบสิ่งที่ทำไมคะสิ่งนี้เขาทำไมซื้อฉะนั้นลินเซ่ซื้ออะไรไปบ้างเค้กโอเคบิสกิตสปาเกตตี้ซอสเซจแล้วก็โรสเต็ดชีคเกนถูกต้องค่ะฉะนั้นค่ะนี่คือสิ่งที่เขาตอบมานะฉะนั้นไปต่อไมค์ถามว่าว้าว why are you buying so much ทำไมซื้อเยอะจังลินเซ่ตอบว่าไงหนูเช็คของตัวเองนะหลังจากนั้นยังไงต่อ for my birthday party tomorrow มาซื้อของเยอะขนาดนี้เพื่ออะไรลูกจะจัดงานอะไรจะจัดงานวันเกิดวันไหนคะเมื่อไหร่ when วันพรุ่งนี้ถูกต้องค่ะจากนั้นไมค์ว่าไงคะไมค์ว่าไงอ่ะในของหนูอ่ะGreat ถูกต้องค่ะแล้วลิซซี่ว่าไงต่ Would you like to join in my birthday party นั่นแสดงว่าลินซี่กำลังทำอะไรไหมถามไหมว่าไงลูกคุณอยากเข้าร่วมงานวันเกิดของฉันไหมดูเป็นทางการมากเลยไหนลองเรียบเรียงสิลูกอ่ะก็ถูกค่ะความหมายก็ถูกคุณจะมางานวันเกิดของฉันไหมนั่นแสดงว่าประโยคนี้เป็นการเชิญไม้มางานวันเกิดถูกไหมลูกฉะนั้นค่ะไม้ไปไหมไม้ตอบว่ายังไงถึงรู้ว่าไม้ไป I wouldvery good yes I would love to แน่นอนไปแน่ๆฉะนั้นค่ะนักเรียนค่ะแล้วลินซี่บอกว่าไง see you tomorrow then หลังจากนั้นก็ตัดบทก็คือเจอกันเมื่อไหร่คะเจอกันเมื่อไหร่ลูกพรุ่งนี้ที่งานวันเกิดนั่นเองฉะนั้นไมค์ก็ตอบรับไปว่า see you bye ถูกต้องค่ะ see you bye ฉะนั้นค่ะนักเรียนขาเรามาย้อนดูในเรื่องของประโยคที่เป็นพูดถึงการเชิญชวนค่ะประโยคที่พูดถึงการเชิญชวนพูดว่ายังไงนะ Would you like to join in my birthday party party or party party or party สูงหรือลงไม้ตอบ yes ฉะนั้นประโยคคำถามต้องเสียงสูงฉะนั้นอีกหนึ่งรอบค่ะบอมบ์ไทม์ Would you like to join in my birthday
1: party
0: okay very good ฉะนั้นค่ะถ้าไปค่ะตอบรับว่าไงคะไป yes I would love very good บอมบ์ไทม์Yes, I would love to. Very good. ฉะนั้นค่ะนี่คือคำถามที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการเชิญชวนเพื่อนไปได้นะโอเคไหมคะฉะนั้นค่ะทบทวนอีกหนึ่งรอบค่ะถ้าเราจะเชิญเพื่อนไปงานวันเกิดถามว่ายังไงอีกทีสิ Would you like to join my พาร์ทีแล้ว
1: พาร์ท
0: ีอ้าวอันนี้พาร์ทีอันนี้พาร์ทีอ่ะตกลงไปทางไหนลูก
1: พาร์ที
0: ต้องไปพาร์ตี้ถูกต้องค่ะต้องไป my birthday party จากนั้นค่ะตอบรับค่ะ yes I would love
1: to
0: very good yes I would love to ฉะนั้นค่ะนี่คือประโยคนะคะที่เราจะต้องใช้วันนี้เนาะฉะนั้นค่ะนักเรียนขามาถึงใบงานค่ะเดี๋ยวเราจะทำใบงานไปพร้อมกันนะคะ worksheet number one foods and drinks ท่านนักเรียนนำใบงานนี้ขึ้นมาได้เลยค่ะใบงานนี้เราทำไปพร้อมกันเลยนะคะฉะนั้นหยิบเลยค่ะอยู่หน้าอะไรคะอยู่หน้าอะไรลูก page number 92 turn to page number 92 open quickly เปิดไวๆจ้าใบงานนี้นะคะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยนะคะซึ่งใบงานเขาบอกว่าWrite the given words under the pictures correctly. ให้นักเรียนทำอะไรจ๊ะเขียนอะไรเขียน

0: คำศัพท์ที่กำหนดให้ที่ไหนในช่องว่างถูกไหมคะอ่ะฉะนั้นค่ะมาดูค่ะคำที่เขาให้มามีคำว่าอะไรบ้างคะนักเรียนขาคำว่าเค้กบิสกิตไอศกรีมแฮมเบอร์เกอร์แซนด์วิชคุกกี้จูส very good roasted very good next spa good milk and soft drink and the last one is shrimps ฉะนั้นค่ะนักเรียนขาภาพแรกค่ะน่าจะหมายถึงอะไรคะคำว่าแซนด์วิชถูกต้องค่ะแซนด์วิชนักเรียนขาเนื่องจากเวลาของเรานะคะเหลือเวลาค่อนข้างน้อยฉะนั้นให้นักเรียนใช้วิธีการเขียนหมายเลขไว้ที่หน้าคำศัพท์ไว้ที่หน้าคำศัพท์ก่อนค่ะเค้ก1บิสกิต2ไอศกรีม3นะคะไล่ไปเรื่อยๆค่ะจนถึงชริมจะตรงกับหมายเลขอะไรลูกท่านเรียนเขียนไล่ไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11และ12ฉะนั้นให้ใช้วิธีการเขียนหมายเลขไปก่อนนะคะเพื่อความว่องไวโอเคไหมลูกอ่ะฉะนั้นค่ะแซนด์วิชจะอยู่หมายเลขอะไรคะแซนด์วิชหมายเลข5ฉะนั้นก็เขียน5ไปก่อนฉะนั้นค่ะ next picture มาทางขวาของหนูค่ะคำว่าเค้ก number cake number 1ถูกต้องค่ะเค้ก number 1ค่ะฉะนั้นดูให้ดีนะไปต่อค่ะภาพถัดมาค่ะroasted chicken number 8 โอเค right number 8จากนั้นค่ะภาพถัดมาค่ะน้ำผลไม้ใช้คำว่า juice ฉะนั้น what number of juice 7 โอเค good what about the next one ขนมปังกรอบ biscuits very good biscuits ฉะนั้น biscuits หมายเลขอะไรคะของหนู number 2 very good what about cookie number 6 okay number 6 cookies okay next spaghetti จ้ะ spaghetti what number number 9 okay right number 9 and then กุ้งใช้คำว่า shrimps ถูกต้องค่ะ shrimps number 12 good what about น้ำอารมณ์ค่ะน้ำหวานทั้งหลายน้ำอารมณ์ soft drinks ถูกต้องค่ะ number 11ถูกต้อง what about ไอติมค่ะ ice creamNumber 3 okay number 3แล้วแฮมเบอร์เกอร์เหรอลูก Number 4 okay right number 4 and the last one นม Number 10 is milk okay very good ฉะนั้นนะคะให้นักเรียนเขียนหมายเลขไปก่อนแล้วหลังจากนี้ถ้ามีเวลาว่างนอกชั่วโมงค่อยเขียนคำศัพท์โอเคไหมลูกนะคะฝากเรียนต้นทางปลายทางนะคะทีนี้ขออนุญาตไปใบงานที่2เลยได้ไหมฉะนั้นนะคะใบงานที่2ค่ะเขียนแค่หมายเลขไปก่อนนะคะใบงานที่2ลูก go shopping เดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งกันนะคะซึ่งเราจะต้องใช้ใบงานที่1ควบคู่ไปด้วยโอเคไหมคะเขาบอกว่า choose what food that you are going to have at your party อย่างแรกให้นักเรียนทำอะไรคะ choose ค่ะ choose what foodเลือกอาหารค่ะ food and drinks that you are going to have at your party ที่หนูจะนำไปใช้ในวันอะไรคะวันเกิดค่ะที่หนูจะนำไปจัดในวันเกิดของหนูนะคะ and เขามีกฎว่า don't spend more than 150 บาทใช้ไม่เกิน150บาทมีบัดเจ็ตแค่150บาทค่ะซึ่งนักเรียนนะคะจะเห็นอยู่แล้วว่าในใบงานที่1เขาจะมีราคาให้แล้วใช่หรือไม่นี่คือราคาค่ะราคาต่อสิ่งของเหล่านี้ฉะนั้นหนูจะต้องเลือกมาค่ะและอย่าลืมว่าเราต้องใช้เงินไม่เกินเท่าไหร่150บาทจำไม่ขึ้นใจมีเงินแค่150บาทเท่านั้นค่ะฉะนั้นค่ะควรเลือกภาพดังนี้อย่างแรกให้เลือกนี่คือสิ่งที่ควรเลือกมาค่ะมีทั้งหมด5อย่างฟังให้ดีก่อนนะฟังก่อนนะคะ เลือกมาค่ะจากนั้นนำรายการที่หนูเลือกมาแล้วไปเขียนค่ะซึ่งภาพแรกควรมีอะไรคะแซนด์วิชมีซอฟต์ดริงก์เค้กไอศกรีมแฮมเบอร์เกอร์นี่คือ5รายการที่ควรเขียนมาใช่ไหมลูกอย่างแรกเลือกนะจากนั้นค่ะนักเรียนขาใส่ราคาตามจำนวนค่ะแซนด์วิชครูอันซื้อมาเท่าไหร่คะ10เค้กเท่าไหร่ลูก
1: 80
0: เค้ก80หรออ่ะฉะนั้นค่ะนักเรียนขาให้แก้เป็น45บาทเพราะไม่ฉะนั้นราคาหนูแน่นอนอย่างแรกปัจจัยแรกเลยต้องมีเค้กถูกไหมไม่งั้นหนูจะไม่มีอาหารอย่างอื่นฉะนั้นเค้กขออนุญาตนะคะต้นทางปลายทางแก้เป็น45บาทค่ะแซนด์วิชเป็นเท่าไหร่งั้นแก้ตรงตามครูอันลูกแซนด์วิช15เค้ก45มีอย่างอื่นอีกไหมที่ไม่ตรงมีอย่างอื่นไหมคะมีไหมโอเคฉะนั้นมีแค่แซนด์วิชกับเค้กนะคะฉะนั้นแก้ราคาตรงตามครูอันนะคะทีนี้เมื่อสักครู่ครูอันบอกแล้วว่าให้เขียนราคาถูกไหมลูกใช่ไหมคะฉะนั้นเขียนราคาเรียบร้อยแล้วเขียนราคาเรียบร้อยจากนั้นค่ะนำมาคำนวณให้หน่อยค่ะเป็น total amount ค่ะจำนวนเงินทั้งหมดค่ะที่ต้องชำระของควันทั้งหมดค่ะทั้งมวลแล้วเท่าไหร่คะ142บาทเกิน150ไหมไม่เกินได้ของมา5อย่างฉะนั้นค่ะควันอยากจะดูว่าหนูอยากซื้ออะไรบ้างนะคะฉะนั้นขึ้นอยู่กับหนูได้เลยนะคะอย่าลืมว่างบประมาณของเรามีกี่บาท150บาทเท่านั้นค่ะฉะนั้นเลือกตามอัธยาศัยได้เลยโอเคไหมคะโอเคไหมลูกฉะนั้นค่ะกิจกรรมนี้ Do you have any questionsYes no. ตกลง yes or no yeah. ไม่มีคำถามใช่ไหมฉะนั้นค่ะคำถามนี้เข้าใจไหมลูกขออนุญาตไปต่อเลยได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมคะเพราะหลังจากนี้ค่ะกิจกรรมมันจะสอดคล้องกันนะคะมันจะต่อเนื่องกันค่ะไปดู worksheet number 3ค่ะ conversation หลังจากนี้ค่ะเราต้องมีการเชิญชวนเพื่อนค่ะไปงานวันเกิดนะคะมาดูค่ะเขาบอกว่า work with your pairs ให้ทำอะไรคะ work with your pairsจับคู่ถูกต้องค่ะบทสนทนาของเราเป็นคู่นะคะ complete the conversation จากนั้นค่ะให้ทำบทสนทนาให้สมบูรณ์ then practice speaking ดูจากเวลาแล้ววันนี้น่าจะ practice speaking ไม่น่าจะทันนะคะฉะนั้นเดี๋ยวควรจะมีเวลาให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมบางอย่างโอเคไหมคะแต่ทีนี้มาดูกิจกรรมก่อนค่ะว่า conversation ของเราทำยังไงบ้างนี่คือ conversation ค่ะที่ปรากฏอยู่ในใบงานของหนูนะคะฉะนั้นนักเรียนค่ะมาดูค่ะใบงานของหนูค่ะ Hi ดูให้ดีนะ Hi ในส่วนของ Hi หลังจาก Hi ค่ะต้องเติมอะไรคะ Hi ชื่อคนถูกไหมคะชื่อเพื่อนที่หนูคู่กันสมมุติว่าควรคู่กับละละนาควรก็บอกว่า Hi ละละนาหนูเติมชื่อไปได้เลยอันนี้ยกตัวอย่างโอเคไหมลูกยกตัวอย่าง Hi ละละนาHow are you doing นักเรียนคะควรมีประโยคนำเสนอค่ะประโยคนี้ How are you doing How are you doing นักเรียนไหนลองพูดตามซิ How are you doing How are you doing วันประชัย How are you doing ประโยคนี้แปลว่าอะไรคะเหมือนความหมายเหมือนคำว่า How are you เลยคุณเป็นอย่างไรบ้างคุณสบายดีไหมคุณเป็นอย่างไรบ้างฉะนั้นค่ะตรงนี้ค่ะ Hello ก็เติมชื่อถูกไหมคะแล้วนาคู่ครูอันก็ Hello ครูอัน Teacher อัน Miss อันได้หมดเลย I'm หลังจากนี้ค่ะตรงนี้เป็นการตอบคำถาม How are you doing ฉะนั้นตรงนี้เติมอะไร I'm doing great ได้อะไรได้อีก I'm fine ได้ไหมได้ไหมได้ฉะนั้นค่ะตรงนี้ค่ะเติมว่าหนูเนี่ยเป็นอย่างไร I'm fine I'm good I'm doing great อย่างที่เพื่อนบอกก็ได้นะคะฉะนั้นค่ะตรงนี้งงไหมงงไหมคะช่วยกันนะช่วยกันฟังนะจากนั้นค่ะ What are you shopping for หลังจากนี้ค่ะหนูจะต้องเติมค่ะสิ่งที่หนูไปซื้อมาในใบงานที่2หนูซื้ออะไรบ้างที่ไม่เกิน150บาทเขียนมาค่ะโอเคไหมคะเขียนมานะสงสัยไหมตรงนี้ไปต่อนะทีนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะว่า why are you buying so much ทำไมซื้อเยอะจังฉะนั้นตรงนี้ค่ะ for my อะไร tomorrow for my what birthday party ถูกต้องค่ะตรงนี้หนู

ขียนได้เลย for my birthday party สำหรับงานวันเกิดนะคะฉะนั้นถ้าเกิดในกรณีเป็นวันสำหรับวันคริสต์มาส for อะไร for my christmas christmas day christmas party ถูกต้องค่ะฉะนั้นสำหรับวันอะไรก็ใส่ไปนะคะแต่วันนี้วันเกิดถูกไหมคะต้องใส่ birthday party นะฉะนั้นค่ะ great ฉะนั้นตรงนี้ค่ะนักเรียนค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะที่หายไปค่ะอะไรหายประโยคนี้เป็นประโยคในเรื่องของการเชิญชวนค่ะไปงานวันเกิด Would you like to join in my birthday party party ฉะนั้นค่ะตรงนี้เติมให้ครบนะคะถ้าไปค่ะ yes มาแน่นอนค่ะไปแน่นอนฉะนั้นตรงนี้หายไปเติมคำว่าอะไรคะ yes I would love to ถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะนี่ก็คือในส่วนที่หนูจะต้องเติมนะคะได้ไหมพอไหวไหมลูกฉะนั้นนะคะดูจากเวลาแล้วเนี่ยเราน่าจะฝึกพูดไม่น่าจะทันนะคะฉะนั้นค่ะวันนี้กิจกรรมของเราเนี่ยมีทั้งหมด3ใบงานนะคะ3ใบงานค่ะใบงานที่1ทำอะไรคะ Crab once Crab once Crab twice ย้อนกลับใบงานที่1ค่ะทำอะไรลูกเติมคำศัพท์ถูกไหมให้ตรงกับภาพใบงานที่2ค่ะเลือกซื้ออาหารราคาไม่เกิน150บาทและใบงานที่3ทำอะไรคะจับคู่กับเพื่อนเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์แล้วจากนั้นทำอะไรคะฝึกครูถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะนี่คือกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางด้วยนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะมาดูกิจกรรมถัดมาค่ะมาสรุปบทเรียนค่ะนักเรียนค่ะสรุปบทเรียนค่ะคำถามค่ะควรถามว่า if you want to invite your friends or sorry ควรถามว่า if you want to invite your friends to your birthday you say ถ้าจะชวนเพื่อนไปงานวันเกิดค่ะพูดว่าไงนะ would you like ทำไมมาทีละคำทีละคำละลูกขอมาทีเดียวเลยได้ไหมวันมาชัยparty would you like to join in my birthday party ฉะนั้นค่ะ if your friends invite you to their birthday and you accept แปลว่าตอบรับนะคะถ้ามีเพื่อนค่ะในกรณีมีเพื่อนมาชวนไปงานวันเกิดแล้ว you accept ค่ะ you say yes I would very good yes I would love toAnd the last one, if your friends invite you to their birthday and you can't join, ไปได้ไหมไปไม่ได้ค่ะหนูจะบอกว่าไงในความคิดของหนูค่ะ หนูบอก sorry ขอโทษก่อนใช่ไหมsorry แล้วไงต่อ I can't join ไปไม่ได้อะแล้วไงต่อมาตามทางของหนูเลยลูกทีนี้ค่ะวันมีให้นะคะอย่างแรกค่ะนักเรียนค่ะเวลาที่เพื่อนมาชวนแล้วหนูไปไม่ได้เนี่ยอย่างแรกค่ะ thank you for inviting me ขอบคุณนะที่ทำไมคะมาชวนอย่างแรกขอบคุณก่อนเลยขอบคุณนะที่ยังนึกถึงกัน for inviting me ค่ะ I won't be able to join บอกไปว่าไปไม่ได้ I won't be able to join ไปไม่ได้หรือ I can't join ก็ได้จากนั้นค่ะอวยพรเขาสักหน่อยหนึ่งเพราะเราไปได้ไหมไปไม่ได้ฉะนั้นอวยพรค่ะสักหน่อยบ้าน I hope you have amazing birthday celebration หวังว่าคุณจะมีงานวันเกิดที่เป็นไงคะ amazing อลังการน่าอัศจรรย์นะคะฉะนั้นค่ะฝากไว้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนในชั่วโมงนี้นะกิจกรรมค่อนข้างเยอะฉะนั้นฝากเรียนต้นทางปลายทางนะคะทำงานให้เรียบร้อยด้วยนะคะทีนี้มาดูบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนคะเราจะอยู่ในเรื่องของ Children's Day วันอะไรคะวันเด็กถูกต้องค่ะ Children's Day สิ่งที่ต้องเตรียมมาในชั่วโมงหน้าค่ะมี2ใบงานด้วยกันค่ะคือใบงานที่8เรื่อง Children's Rights และใบงานที่9ค่ะเรื่อง Children's Day ค่ะ

0: คุณครูปลายทางนะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.tltv.ac.th ค่ะ That's it for today. Class leader.
1: Class ready.
2: Thank you, teacher.
0: Thank you, students. See you again next time.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามได้ที่ปักหมุดสื่อสารปกครองค่ะปักหมุดสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของสารปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคราวได้ทางเว็บไซต์allcrowd.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcrowd ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learningสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้ศาล

ปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดิทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือไลบรารีหากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นเองซึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเราได้มีการเรียนรู้กันไปใช่ไหมคะนักเรียนว่าสิ่งแวดล้อมมีแบบไหนบ้างมีกี่ประเภทคะสิ่งแวดล้อมมี2ประเภทมีแบบใดบ้างคะนักเรียนจำได้หรือไม่เอ่ยสิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาติสร้างขึ้นและอะไรคะ
2: สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น
1: สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะจำได้หรือไม่เอ่ยว่าชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันไปว่ามีสิ่งแวดล้อมอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะคือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นและสิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนั่นเองค่ะค่ะซึ่งสิ่งแวดล้อมนะคะนักเรียนก็เป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองนะคะซึ่งก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเรื่องของสาเหตุและผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาทราบกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของสิ่งแวดล้อมนั้นมีจากสาเหตุอะไรบ้างและมีผลกระทบที่ทำให้เกิดผลเสียอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันค่ะค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนในข้อที่1นะคะบอกว่านักเรียนสามารถระบุสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรของมนุษย์ได้และ2ก็คือนักเรียนสามารถนำเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้3คือนักเรียนสามารถตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบนั่นเองค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ในชั่วโมงนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับในวันนี้นะคะค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูกันที่ความหมายของปัญหาสิ่งแวดล้อมกันค่ะว่าคืออะไรนะคะปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะนักเรียนก็คือปัญหาของสิ่งแวดล้อมล้วนเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์แล้วทั้งสิ้นเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมนะคะล้วนเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ค่ะการเพิ่มจำนวนของประชากรมนุษย์ด้วยนะคะทำให้เกิดทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายมากขึ้นค่ะโดยปัจจัยสำคัญคือการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนนั่นเองและขาดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะคะที่พบเจอในชีวิตประจำวันได้บ่อยก็เช่นปัญหามลพิษทางอากาศเช่นฝุ่น PM 2.5 นะคะและก็คือปัญหามลพิษทางน้ำค่ะและก็สุดท้ายคือปัญหานั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือปัญหาของสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งปัญหาของสิ่งแวดล้อมเกิดจากใครคะเกิดจากฝีมือของมนุษย์เราทั้งสิ้นเลยนะคะซึ่งเป็นเกี่ยวกับการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์เรานั่นเองเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าทรัพยากรที่มีอยู่ภายในโลกของเรานั่นเองนะคะทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมานั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมใดบ้างเรามาดูกันเลยค่ะค่ะนักเรียนเราจะเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมในวันนี้นะคะก็คือมีปัญหามลพิษทางอากาศหรือว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเองนะคะและก็ปัญหามลพิษทางน้ำค่ะปัญหาขยะการตัดไม้ทำลายป่าค่ะแล้วก็การเสื่อมโทรมของดินนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันว่าปัญหาเรา

0: นี้มีสาเหตุและมีผลกระทบอย่างไรต่อมนุษย์เราบ้างนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่ปัญหามลพิษทางอากาศหรือว่า PM 2.5 ก่อนนะคะนักเรียน PM 2.5 เนี่ยคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะนักเรียน
1: ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
0: คือฝุ่นละอองขนาดเล็ก

เกิดปัญหาของฝุ่นมลพิษทางอากาศได้หรือว่าเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในเรื่องของการทำโรงงานอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็เรื่องของการเผาป่าปัญหาเหล่านี้ควันหรือมลพิษเหล่านี้ก็ส่งผลทำให้เกิดต่อมนุษย์เรานั่นเองค่ะจึงทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทางด้านอากาศขึ้นมาค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูว่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยส่งผลกระทบอย่างไรต่อมนุษย์กันบ้างนะคะนักเรียนเรามาดูกันที่ปัญหาด้านสุขภาพก่อนค่ะปัญหาด้านสุขภาพนะคะทำให้เราเกิดโรคทางเดินหายใจเกิดโรคหอบหืดและโรคหัวใจได้ค่ะและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมานะคะในด้านของสิ่งแวดล้อมนะคะนักเรียนด้านของสิ่งแวดล้อมก็ส่งผลทำให้ทัศนียภาพนะคะหรือว่าการมองเห็นของเรานั้นอาจจะทำให้เรามองเห็นเส้นทางหรือเห็นทัศนียภาพที่ไม่ชัดเจนนั่นเองค่ะทำให้เกิดฝนกรดได้และส่งผลต่อระบบนิเวศนั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 นะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์เราค่ะถัดมาในด้านของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะในด้านของเศรษฐกิจนะคะก็เพิ่มค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากว่าคนเราป่วยเนื่องจากว่าต้องมีการรักษาพยาบาลนั่นเองนะคะก็เพิ่มค่ารักษาพยาบาลให้แต่ละครัวเรือนทำให้เราต้องนำเงินตรงส่วนที่ควรจะใช้จ่ายนะคะก็ต้องมารักษาค่าพยาบาลเป็นการเพิ่มค่ารักษาพยาบาลเข้าไปอีกนั่นเองค่ะกระทบต่อการท่องเที่ยวด้วยถ้าเกิดว่าในพื้นที่ใดที่มีฝุ่นละอองจำนวนมากก็อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่กล้าไปเพราะว่าค่อนข้างที่จะเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเองควรที่จะหลีกเลี่ยงไปบริเวณอื่นนั่นเองจึงทำให้สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณนั้นอาจจะไม่มีนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวนั่นเองนะคะนักเรียนถัดมาก็คือลดประสิทธิภาพในการทำงานด้วยนั่นเองค่ะก็อาจจะทำให้ผู้ที่มาทำงานนะคะมีสุขภาพที่ไม่ดีหรือว่าอาจจะทำให้ทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพนั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 หรือว่าฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากๆซึ่งส่งผลกระทบทั้งด้านสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านเศรษฐกิจเลยนะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะเรามาดูกันที่แนวทางการแก้ไขบ้างนะคะนักเรียนว่าเราจะแก้ปัญหาของฝุ่น PM 2.5 นี้ได้อย่างไรบ้างนะคะแนวทางในการแก้ไขนะคะมีทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะเรามาดูกันระยะสั้นนะคะระยะสั้นก็คือสามารถทำได้ทันทีเลยค่ะนักเรียนเช่นลดการเผาไหม้จากกิจกรรมทางการเกษตรเราก็ควรที่จะช่วยการลดการเผาไหม้หรือว่าการเผาขยะที่เราควรจะมีการคัดแยกก่อนไม่ควรที่จะเผาหรือว่าทำลายโดยการเผานั่นเองนะคะสามารถทำได้ทันทีเลยค่ะและ2ก็คือสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นแล้วก็ติดตามคุณภาพของอากาศนะคะนี่ก็คือการป้องกันในระยะสั้นนะคะซึ่งนักเรียนหรือว่าทุกคนนะคะสามารถปฏิบัติได้เลยนั่นเองค่ะถัดมาแนวทางในการป้องกันระยะยาวบ้างนะคะแนวทางในการป้องกันระยะยาวนะคะนักเรียนคือเราสามารถทำต่อเนื่องได้และถ้าทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็จะส่งผลดีต่อทั้งตัวเราและก็โลกในภายอนาคตข้างหน้าด้วยนั่นเองค่ะเช่นนะคะ1ก็คือสนับสนุนพลังงานสะอาดคือใช้พลังงานเช่นเวลาที่ เรามีการใช้รถยนต์เราก็เปลี่ยนจากรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ลักษณะของการเติมเชื้อเพลิงหรือน้ำมันมาเปลี่ยนกันเป็นใช้รถไฟฟ้าหรือว่ารถ EV นั่นเองนะคะก็ช่วยลดปัญหาของฝุ่น PM 2.5 ได้ค่ะแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองเช่นช่วยกันปลูกต้นไม้นั่นเองนะคะแล้วก็3ก็คือใช้รถขนส่งสาธารณะมากขึ้นนั่นเองลดการใช้รถโดยสารส่วนตัวนะคะก็จะช่วยลดในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ได้ค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือแนวทางในการป้องกันฝุ่น PM 2.5 ซึ่งมีทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวนั่นเองนะคะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูปัญหาต่อมาเลยนะคะปัญหาต่อมานะคะก็คือปัญหามลพิษทางน้ำนั่นเองค่ะปัญหามลพิษทางน้ำนะคะหรือว่าปัญหานี้ก็เกิดจากการเน่าเสียของน้ำเช่นเกิดจากการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมการปล่อยสารเคมีจากการทำการเกษตรนั่นเองก็ส่งผลให้น้ำบริเวณนั้นมีการเน่าเสียหรือว่ามีสารเคมีตกค้างนั่นเองค่ะซึ่งน้ำบริเวณนี้ก็จะส่งผลทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคไม่ได้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาเรามาดูผลกระทบกันบ้างค่ะผลกระทบของมลพิษทางน้ำนะคะเรามาดูกันที่ด้านแรกก็คือด้านสุขภาพค่ะด้านสุขภาพมลพิษ

0: และส่งผลต่อคุณภาพน้ำด้วยทำให้น้ำบริเวณนั้นเน่าเสียนั่นเองค่ะจึงไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บริเวณนั้นนะคะถัดมาในด้านที่3นะคะคือด้านเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจนะคะก็จะกระทบต่อภาคเกษตรกรรมการประมงต่างๆก็จะทำให้ผู้ที่ทำการประกอบการทั้งประมงน้ำจืดนะคะหรือว่าน้ำเค็มในบริเวณนั้นก็อาจจะส่งผลกระทบทำให้ขาดรายได้นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะเรามาดูแนวทางในการป้องกันหรือว่าแนวทางในการแก้ไขกันบ้างนะคะว่าเราจะแก้ไขปัญหาน้ำอย่างไรนะคะแนวทางในระยะสั้นคือทำได้ทันทีเลยนะคะคือเราไม่ควรที่จะทิ้งขยะลงในแม่น้ำหรือลำคลองนั่นเองค่ะอันนี้คือเราสามารถปฏิบัติได้ทันทีเลยค่ะนักเรียนค่ะถัดมาก็คือบำบัดน้ำเสียก่อนจะปล่อยลงแหล่งน้ำนั่นเองควรที่จะมีการบำบัดน้ำก่อนที่จะปล่อยลงไปสู่แหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่นั่นเองนะคะก็เป็นการช่วยลดปัญหาของปัญหาน้ำเสียได้ค่ะถัดมาแนวทางในการแก้ไขระยะยาวนะคะหรือว่าสามารถทำได้ก็จะเกิดผลดีต่อในอนาคตด้วยนั่นเองนะคะคือควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมให้ปล่อยน้ำเสียก่อนลงแม่น้ำนั่นเองค่ะถัดมาก็ช่วยกันปลูกป่าชายเลนแล้วก็ฟื้นฟูแหล่งน้ำก็ช่วยได้นะคะนักเรียนสำหรับแนวทางนี้ก็ช่วยในการแก้ปัญหามลพิษทางน้ำได้นั่นเองค่ะมีทั้งหมดกี่ปัญหาแล้วด้วยกันคะที่คุณครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้มีกี่ปัญหาคะ
1: 2
0: มี2ปัญหาซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมมีด้านอะไรมีปัญหาอะไรบ้างคะมลพิษทางอากาศและ2คือ
1: มลพ
0: ิษทางน้ำนั่นเองค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูปัญหาที่3นะคะก็คือปัญหาขยะนั่นเองค่ะปัญหาขยะนะคะก็เกิดจากมนุษย์อีกเช่นเคยนะคะจากการทิ้งขยะไม่ถูกต้องนั่นเองขยะพลาสติกเหล่านี้นะคะก็จะย่อยสลายยากหรือว่าอาจจะใช้เวลาในการย่อยสลายเป็นระยะเวลาหลายปีเลยด้วยกันนะคะและการจัดการขยะเนี่ยอาจจะจัดการได้ไม่ทั่วถึงจึงทำให้เกิดปัญหาขยะล้นเมืองและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถัดมานั่นเองค่ะเรามาดูผลกระทบกันบ้าง นะคะนักเรียนว่าปัญหาขยะส่งผลกระทบอย่างไรนะคะเรามาดูกันที่ด้านสุขภาพนะคะด้านสุขภาพนะคะนักเรียนก็ปัญหาขยะเนี่ยก็จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเลยก็ว่าได้นะคะมลพิษทางอากาศจากการเผาขยะก็เนี่ยนะคะก็เราจะเห็นได้ว่าทั้งในเรื่องของขยะเองก็จะเป็นปัญหาแล้วก็ส่งผลไปต่อมลพิษทางอากาศด้วยนะคะนักเรียนแล้วก็จะเป็นการสะสมของพิษนั่นเองนะคะหรือว่าสารเคมีที่อยู่ในขยะนั่นเองค่ะค่ะถัดมาค่ะเรามาดูกันที่ด้านสิ่งแวดล้อมนะคะด้านของสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะเกิดการปนเปื้อนในดินแล้วก็แหล่งน้ำเกิดอันตรายต่อทั้งตัวสัตว์แล้วก็สัตว์ป่าหรือว่าสัตว์น้ำด้วยนั่นเองนะคะนี่นะคะก็คือด้านสิ่งแวดล้อมค่ะถัดมาในด้านเศรษฐกิจนะคะด้านเศรษฐกิจนะคะก็จะเพิ่มงบประมาณในการกำจัดขยะแล้วก็ส่งผลเสียต่อการท่องเที่ยวด้วยค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือผลกระทบของปัญหาขยะนั่นเองซึ่งก็เป็นปัญหาที่ประเทศไทยเราก็กำลังประสบพบเจออยู่ด้วยในขณะนี้นะคะนักเรียนค่ะถัดมาเรามาดูแนวทางการแก้ไขค่ะแนวทางการแก้ไขระยะสั้นนะคะคือเราก็ควรที่จะคัดแยกขยะให้ถูกต้องแยกขยะเปียกและขยะแห้งนะคะแล้วก็ขยะที่ควรจะรีไซเคิลเราก็ควรที่จะแยกก่อนนะคะก่อนที่เราจะนำลงไปทิ้งในถังขยะนั่นเองค่ะและวิธีที่2นะคะก็คือลดการใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้าแทนนั่นเองค่ะหรือว่าแก้วน้ำจากตอนแรกที่เราใช้แก้วน้ำที่เป็นลักษณะแบบสามารถกินแล้วทิ้งได้เลยเราก็เปลี่ยนมาใช้ลักษณะที่เป็นแก้วน้ำที่สามารถนำกลับมาล้างได้เพื่อที่เราจะช่วยลดขยะในเรื่องของแก้วน้ำที่เป็นพลาสติกนั่นเองนะคะถัดมาค่ะแนวทางในการแก้ไขระยะยาวหรือคือถ้าเราทำแล้วก็จะสามารถช่วยทำให้โลกของเราเนี่ยน่าอยู่ขึ้นนั่นเองนะคะคือสามารถนำขยะนี้มารีไซเคิลใหม่ได้ค่ะแล้วก็แปรรูปขยะให้เป็นรูปแบบของที่ใช้ใหม่นั่นเองค่ะเช่นกระดาษรีไซเคิลนั่นเองนะคะถัดมาค่ะก็คือมีกฎสำหรับเกี่ยวกับการใช้ขยะออก

อดให้กับร้านค้าให้เปลี่ยนจากถุงที่มีการย่อยสลายยากให้เปลี่ยนมาใช้เป็นถุงที่มีการย่อยสลายที่ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะก็อาจจะใช้กฎหมายในการควบคุมนั่นเองนะคะก็ช่วยทำให้ปัญหาขยะเนี่ยลดลงได้นั่นเองค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่การตัดไม้ทำลายป่ากันบ้างนะคะการตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยส่งผลอย่างไรต่อมนุษย์นะคะเรามาดูกันที่การตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยเกิดมาจากอะไรกันก่อนนะคะการตัดไม้ทำลายป่านะคะก็เกิดมาจากการทำการเกษตรของประชาชนนั่นเองค่ะหรือว่าการอาจจะเข้าไปในพื้นที่ป่าเพื่อไปตัดไม้มาแล้วมาทำเป็นรายได้นั่นเองนะคะก็ในเชิงพาณิชย์นั่นเองก็มีการเข้าไปบุกรุกในพื้นที่ป่าทำให้พื้นที่ป่าลดลงและเกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะนี่ก็คือสาเหตุของการตัดไม้ทำลายป่านั่นเองนะคะท่านมาเรามาดูกันที่ผลกระทบของการตัดไม้ทำลายป่ากันบ้างว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรนะคะเรามาดูกันที่ด้านสิ่งแวดล้อมค่ะด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะสูญเสียนะคะในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพทำให้เกิดภาวะโรคร้อนได้นั่นเองค่ะจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะคะเนื่องจากว่าต้นไม้หายไปก็จะทำให้ไม่มีต้นไม้สำหรับการผลิตออกซิเจนนั่นเองนะคะก็อาจจะทำให้โลกของเรานั้นร้อนขึ้นนั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาค่ะในเรื่องของผลกระทบต่อดินนะคะเกิดการพังทลายของหน้าดินเนื่องจากว่ามีการตัดต้นไม้ไปไม่มีรากของต้นไม้สำหรับยึดหรือคุมหน้าดินเอาไว้ก็อาจจะทำให้พื้นดินบริเวณนั้นถูกพังทลายหรือว่าถล่มลงได้นั่นเองค่ะและในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากว่าต้นไม้ถูกตัดไปน้ำที่ไหลมาจากบริเวณภูเขาหรือว่าบนพื้นที่ป่าไม้นะคะก็จะส่งผลทำให้บริเวณนั้นไม่มีต้นไม้สำหรับการรองรับน้ำหรือดูดซึมน้ำเอาไว้อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเมืองของเราได้นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะผลกระทบต่อชุมชนนะคะก็เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำขาดแหล่งอาหารจากป่านั่นเองค่ะนี่ก็คือผลกระทบของการตัดไม้ทำลายป่านั่นเองนะคะนักเรียนถัดมาเรามาดูแนวทางการแก้ไขกันบ้างนะคะสิ่งที่เราสามารถทำได้ทันทีเลยก็คือออกกฎหมายเข้มงวดเกี่ยวกับการกำหนดโทษหนักสำหรับผู้ที่เข้าไปลักลอบการตัดไม้ทำลายป่านั่นเองนะคะและสิ่งที่นักเรียนทุกคนหรือประชาชนทุกคนสามารถปฏิบัติได้อีกเช่นกันนะคะก็คือปลูกต้นไม้ทดแทนค่ะไม่ว่าเราจะปลูกต้นไม้ที่มีลักษณะเป็นต้นที่อยู่ตามป่าหรือว่าเราจะปลูกตามอยู่บริเวณบ้านเราก็ช่วยได้นั่นเองนะคะนักเรียนก็ฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายโดยการปลูกต้นไม้ขึ้นมาทดแทนให้มากขึ้นนั่นเองค่ะถัดมาในคือแนวทางในการแก้ไขระยะยาวนะคะคือสร้างอาชีพให้กับพื้นที่หรือว่าผู้คนในบริเวณนั้นนั่นเองนะคะให้หันมาไม่เข้าไปหาต้นไม้หรือว่าการทำเกษตรหรือว่าการเข้าไปบุกรุกในพื้นที่ป่าในบริเวณป่านะคะคือการสร้างอาชีพหรือสร้างทางเลือกให้กับชาวบ้านบริเวณนั้นนั่นเองฝึกอาชีพใหม่เช่นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือว่าอาจจะเป็นการเพาะเห็ดการเลี้ยงผึ้งก็ได้นะคะก็นี่นะคะก็จะเป็นแนวทางสำหรับการช่วยแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าได้นั่นเองค่ะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ปัญหาสุดท้ายแล้วก็คือปัญหาการเสื่อมโทรมของดินนั่นเองค่ะการเสื่อมโทรมของดินนะคะก็มีปัญหาเกิดมาจากการใช้ดินอย่างไม่ยั่งยืนหรือว่าการใช้ดินที่มีสารเคมีจำนวนมากนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเกิดจากการพฤติกรรมของมนุษย์ในเรื่องของการทำการเกษตรเองหรือว่าในเรื่องของการทิ้งขยะอะไรพวกนี้ก็ส่งผลทำให้ดินบริเวณนั้นเสื่อมโทรมได้ค่ะหรือว่าการใช้ดินซ้ำๆโดยไม่มีการพักฟื้นดินเลยก็ส่งผลให้ดินบริเวณนั้นมีการเสื่อมโทรมได้ค่ะนักเรียนเรามาดูผลกระทบของดินที่มีความเสื่อมโทรมกันบ้างนะคะว่าส่งผลกระทบอย่างไรนะคะดินที่มีการเสื่อมโทรมนะคะก็ส่งผลกระทบต่อการเกษตรนั่นเองค่ะเช่นก็จะลดผลผลิตทำให้ดินบริเวณนั้นไม่สามารถรองรับในการปลูกพืชได้ซึ่งดินบริเวณนั้นถ้าเกิดว่าเกษตรกรหรือว่าคนที่ประกอบอาชีพไม่สามารถปลูกพืชปลูกผักได้ก็จะทำให้ลดรายได้ของผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นไปนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะในด้านของต่อสิ่งแวดล้อมค่ะด้านต่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็เป็นการเพิ่มการพังทลาย

ของดินด้วยค่ะลดความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมได้ค่ะบริเวณนั้นเนื่องจากว่าดินไม่มีคุณภาพไม่สามารถอุ้มน้ำได้นั่นเองนะคะถัดมาสุดท้ายก็คือต่อเศรษฐกิจนั่นเองค่ะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจส่งผลให้มีการเกษตรไม่ยั่งยืนและก็เพิ่มค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูดินทำให้ต้องมีการเสียเงินหรือว่าเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการไปฟื้นฟูดินในบริเวณนั้นนั่นเองนะคะค่ะนี่ก็คือผลเสียของการที่มีดินเสื่อมโทรมนั่นเองนะคะนักเรียนถัดมาเรามาดูแนวทางในการแก้ไขกันนะคะแนวทางในการแก้ไขระยะสั้นนะคะนักเรียนทำได้ทันทีเลยเช่นการช่วยการปลูกพืชคลุมดินเช่นหญ้าแฝกนั่นเองค่ะหญ้าแฝกเนี่ยช่วยป้องกันในการพังทลายของหน้าดินหรือว่าการชะล้างของดินได้ค่ะเปลี่ยนจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนนั่นเองนะคะปุ๋ยอินทรีย์ก็เกิดได้จากการที่เราใช้มูลสัตว์ต่างๆมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์นั่นเองนะคะเพื่อลดการสะสมของสารพิษในดินนั่นเองค่ะถัดมาค่ะแนวทางในการแก้ไขในระยะยาวนะคะคือใช้เกษตรกรรมแบบยั่งยืนหรือว่าเกษตรอินทรีย์ยกตัวอย่างเช่นการใช้เกษตรแบบยั่งยืนของโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็ช่วยในเรื่องของการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนคือเกษตรทฤษฎีใหม่นั่นเองก็มีการจัดสรรพื้นที่ให้กับประชาชนสำหรับการประกอบอาชีพหรือว่าการจัดสรรพื้นที่สำหรับการทำกินให้ประชาชนหันมาใช้พื้นที่หรือว่าใช้การปลูกพืชที่เป็นเกี่ยวกับอินทรีย์มากขึ้นนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะนักเรียนคุณครูมีกิจกรรมมาให้กับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมสนุกไปพร้อมๆกันนะคะกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนชื่อกิจกรรมว่าเกมบันไดงูเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะซึ่งเกมบันไดงูคุณครูได้กำหนดกติกามาให้กับนักเรียนดังต่อไปนี้เลยนะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังนะคะคุณครูปลายทางก็สามารถให้นักเรียนปลายทางเล่นกิจกรรมเกมบันไดงูไปได้พร้อมๆกันนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดเกมบันไดงูได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะเรามาดูกันที่กติกานะคะนักเรียนเกมบันไดงูนะคะเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นเองกติกาให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังนะคะคือ 1. คุณครูจะให้นักเรียนทุกคนเล่นด้วยกันทั้งหมดเลยเล่นทุกกลุ่มนะคะซึ่งในห้องเรียนต้นทางนะคะมีทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันคุณครูจะให้นักเรียนเล่นทุกคนโดยคุณครูจะให้เรียงลำดับจากการเล่นคือเกมนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะเรียงลำดับจากลำดับที่1จนถึงลำดับสุดท้ายคือลำดับสุด5ลำดับที่5นั่นเองนะคะคือให้ทุกคนออกมาหน้าชั้นเรียนนั่นเองนะคะค่ะถัดมาก็คือเมื่อถึงรอบของแต่ละกลุ่มที่จะต้องออกมานะคะคุณครูจะให้ตัวแทนของกลุ่มออกมาตอบคำถามฟังดีๆนะคะคุณครูจะให้นักเรียนออกมาหยิบคำถามและตอบคำถามถ้านักเรียนคนใดในกลุ่มนั้นตอบคำถามถูกนักเรียนจะได้ถั่วเพื่อเป็นการเดินตัวเกมเข้าใจนะคะแต่ว่าถ้านักเรียนตอบผิดนักเรียนจะไม่ได้ถอยลูกเต๋าและจะไม่ได้เดินเกมนั่นเองนะคะค่ะถัดมาในข้อที่3ก็คือหากนักเรียนเดินไปตกในช่องที่มีงูอยู่ในนั้นนะคะให้นักเรียนถอยหลังตามจำนวนช่องที่คุณครูกำหนดเอาไว้เลยนะคะคุณครูจะเขียนเอาไว้ในช่องของตัวเกมนะคะว่ามีลักษณะให้ถอยกี่ก้าวหรือถอยกี่ช่องนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะในข้อที่4นะคะหากนักเรียนนะคะเดินไปตกที่ช่องที่เป็นรูปบันไดนักเรียนจะต้องทำการขึ้นบันไดไปอีกช่องหนึ่งนั่นเองค่ะไม่มีการถอยลงบันไดนะคะขึ้นไปได้อย่างเดียวค่ะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมเกมบันไดงูหรือว่ากติกานั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะถ้านักเรียนกลุ่มใดนะคะไปถึงจุดที่เป็นฟินิชก่อนนั่นเองนะคะก็จะเป็นกลุ่มชนะนั่นเองค่ะหรือว่าถ้าหมดเวลาก่อนนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนเล่นนะคะซึ่งถ้าหมดเวลากลุ่มใดที่เดินนำไปในช่องที่มีจำนวนมากที่สุดกลุ่มนั้นก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองค่ะนักเรียนพร้อมไปเล่นเกมกันหรือยังคะมีนักเรียนกลุ่มใดไม่เข้าใจกติกามีไหมคะทุกคน

0: เข้าใจกันทั้งหมดนะคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมสนุกไปกับเพื่อนๆได้นะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะค่ะนักเรียนตอนนี้เพื่อนๆก็พร้อมที่จะไปเล่นเกมกันแล้วนะคะโดยคุณครูก็จะมีบัตรภาพให้นักเรียนสำหรับกลุ่มต้นทางตอบคำถามนั่นเองให้เพื่อนๆนะคะกลุ่มที่1นะคะออกมาหยิบคำถามและก็ทำการตอบคำถามถ้าตอบถูกถึงจะได้ไปถอยลูกเต๋าเพื่อเป็นการเดินเกมนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญกลุ่มที่1ออกมาได้เลยค่ะรวดเร็วค่ะสุ่มหยิบบัตรการ์ดได้เลยค่ะส่งให้คุณครูค่ะคำถามนะคะสำหรับกลุ่มที่1ถามว่าถ้านักเรียนเห็นคนทิ้งขยะลงในแม่น้ำนักเรียนจะทำอย่างไรคะอีกหนึ่งครั้งนะคะถ้านักเรียนเห็นคนทิ้งขยะลงในแม่น้ำนักเรียนจะทำอย่างไรคะ
1: บอกให้คนที่ทิ้งนำไปทิ้งในถังขยะค่ะ
0: บอกให้คนที่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำนำไปทิ้งในถังขยะให้เป็นที่ใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะสามารถไปถอยลูกเต๋าได้ค่ะสองได้ขึ้นบันไดใช่ไหมคะและก็ถอยหลังไป1ช่องตอนนี้กลุ่มที่1นะคะไปอยู่ในช่องที่8แล้วนั่นเองถัดมากลุ่มที่2พร้อมหรือไม่คะถ้าพร้อมแล้วส่งตัวแทนมาได้เลยค่ะหยิบการ์ดได้เลยค่ะการ์ดคำถามสำหรับกลุ่มที่2ถามว่าการใช้สารเคมีทางการเกษตรส่งผลกระทบอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมคะอีกหนึ่งครั้งค่ะการใช้สารเคมีทางการเกษตรส่งผลกระทบอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมคะ
2: สิ่งทำให้พืชผลไม่โตค่ะแล้วก็อาจทำให้ดินเสื่อมเสียค่ะ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องสามารถไปถอยลูกเต๋าได้ค่ะสามตอนนี้กลุ่มที่สองได้ไปช่องที่สามถอยหลังไปหนึ่งได้ขึ้นไปอยู่หมายเลข8เหมือนกันเลยนะคะตอนนี้ถัดมากลุ่มที่สามเชิญค่ะหยิบการ์ดได้เลยครับคำถามสำหรับกลุ่มที่3ถามว่าการแยกขยะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไร
3: ปัญหาขยะล้นครับ
0: ตั้งคำถามอีกหนึ่งครั้งการแยกขยะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไรคะ
3: ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นครับไม่เสียสภาพจากขยะ
0: ทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรนะคะ
3: น่าอยู่มากขึ้นครับ
0: การที่เราแยกขยะเช่นขยะพลาสติกขยะ
3: มันจะสามารถกำจัดได้ง่ายยิ่งขึ้นครับแล้วก็กำจัดได้ถูกวิธีครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะสามารถไปทอยลูกเต๋าได้เลยกลุ่มที่4เชิญค่ะหยิบได้เลยครับเพื่อนๆทุกคนฟังด้วยนะคะคำถามสำหรับกลุ่มที่4ถามว่าสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนคืออะไรอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาโลกร้อน
4: ขยะครับ
0: ขยะอย่างไรครับอธิบายให้ชัดเจนหน่อยครับ
4: ขยะล้นครับการเผาขยะ
0: ทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนได้ใช่ไหมครับเนื่องจากอะไรทำไมขยะถึง
4: เพราะว่าเขาเผาขยะทำให้เกิดควันแล้วกลายเป็นมลพิษครับ
0: ทำให้ไปทำลายชั้นบรรยากาศที่อยู่ภายในโล

0: ช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะสามารถไปทอยได้เลยสามทอยล้างหนึ่งแล้วก็ทอยล้างไปหนึ่งค่ะโอเคตอนนี้ทั้ง3กลุ่มนะคะอยู่ที่ช่องหมายเลข8แล้วนะคะถัดมากลุ่มที่5เชิญค่ะมาเลยค่ะหยิบได้เลยคำถามสำหรับกลุ่มที่5ถามว่าปัญหาน้ำเน่าเสียเกิดจากอะไรได้บ้าง
1: เกิดจากการทิ้งขยะลงแม่น้ำค่ะ
0: อะไรอีกบ้างคะ
1: เกิดจากการปล่อยน้ำเสียค่ะ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะสามารถไปทอยลูกเต่าได้เลยสองแล้วค่ะตอนนี้กลุ่มที่3ต้องเร่งมือนิดนึงแล้วนะคะเพราะว่าทั้ง4กลุ่มไปอยู่ช่องหมายเลข8กันทั้งหมดแล้วต่อมาเชิญกลุ่มที่1ออกมาหยิบการ์ดคำถามได้เลยค่ะหยิบได้เลยครับคำถามถามว่าไฟป่าสามารถเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง
2: ภาวะโลกร้อนครับ
0: อย่างไรครับอธิบาย
2: การเผาป่าครับ
0: ไฟป่าสามารถเกิดจากการเผาป่าได้ใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะสามารถไปทอยได้เลย

0: ตอนนี้กลุ่มที่1ไปอยู่ที่ช่องหมายเลข11แล้วนะคะถัดมากลุ่มที่2มาต่อได้เลยค่ะหยิบการ์ดได้เลยค่ะการ์ดคำถามสำหรับกลุ่มที่2ถามว่านักเรียนคิดว่าโรงเรียนสามารถช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้างอีกหนึ่งครั้งไหมคะนักเรียนคิดว่าโรงเรียนสามารถช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้าง
1: การแยกขยะและการปลูกพืชค่ะหรือปลูกต้นไม้ค่ะ
0: คือโรงเรียนก็ทำอย่างไรคือก็มีการสอนนักเรียนในเรื่องของการแยกขยะใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะได้ไปทอยลูกเต๋าเลยค่ะ

0: อยู่ที่เดิมถัดมากลุ่มที่3มาเลยค่ะคำถามสำหรับกลุ่มที่3ถามว่าการปลูกต้นไม้สำคัญต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรครับ
1: ทำให้สัตว์ป่ามีที่อยู่ครับ
0: สัตว์ป่ามีที่อยู่อย่างเดียวใช่ไหมหรือว่าอย่างไรอีกไหมครับ
1: ทำให้อากาศดีครับ
0: ทำให้อากาศดีเป็นคำตอบที่ถูกต้องมีโอกาสได้ไปทอยลูกเต๋าเลยค่ะเดินเลยค่ะ2ตอนนี้อยู่ที่ช่องหมายเลข8แล้วนะคะถัดมากลุ่มที่4เชิญค่ะมารวดเร็วเลยรวดเร็วเลยค่ะหยิบได้เลยครับคำถามสำหรับกลุ่มที่4ถามว่าเราสามารถลดปัญหาน้ำเสียได้อย่างไรบ้างเราสามารถลดปัญหาน้ำเน่าเสียได้อย่างไรบ้างเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้พูดไปแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้มีการสอนลงไปแล้วด้วย
2: ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำครับ
0: เมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนตอบไปแล้วด้วยว่ามีคำตอบอื่นอีกไหมคะ
2: บำบัดน้ำครับก่อนปล่อยลง
0: บำบัดน้ำก่อนปล่อยลงในแม่น้ำเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเชิญไปทอยลูกเต๋าได้เลย

0: เชิญค่ะคำถามสำหรับกลุ่มที่5ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เกิดจากอะไรได้บ้างคะ
1: เกิดจากการเผาขยะค่ะ
0: บ้างคะ
1: เกิดจากยานพาหนะค่ะ
0: เกิดจากการเผาขยะเกิดจากยานพาหนะใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเชิญไปทอยลูกเต๋าได้เลยค่ะ

0: มาสักครู่นี้เพื่อนขึ้นบันไดจากช่อง21ไป25เลยนะคะตอนนี้กลุ่มที่5นำโด่งเลยนะคะเร่งมือนิดนึงนะคะสำหรับกลุ่มอื่นต่อมากลุ่มที่1เชิญค่ะคำถามสำหรับกลุ่มที่1ถามว่าเราสามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้อย่างไรบ้างคะ
1: การใช้แก้วส่วนตัวค่ะ
0: ใช้แก้วส่วนตัวมีอะไรอีกไหมคะ
1: กระเป๋าผ้า
0: การใช้แก้วส่วนตัวแล้วก็ใช้กระเป๋าผ้าช่วยลดปัญหาพลาสติกได้ใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเชิญไปทอยลูกเต๋าได้เลยไม่มีลงค่ะไม่มีลงขึ้นอย่างเดียวบันไดอันมากลุ่มที่สองเลยหยิบเลยค่ะคำถามถามว่าการตัดไม้ทำลายป่าส่งผลเสียอย่างไร
2: สามารถทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแล้วก็ทำให้สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัยได้ค่ะ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะสามารถไปทอยลูกเต๋าได้เลยค่ะ

0: ู่14นะคะตอนนี้ถัดมากลุ่มที่3เชิญเลยค่ะกลุ่มที่3คำถามคือนักเรียนสามารถช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้างคะ
1: ไม่ทิ้งขยะตามทางครับ
0: มีอะไรอีกบ้างคะ
1: ทิ้งขยะถูกที่แยกขยะเป็นที่ครับและไม่ตัดไม้ทำลายป่าครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะกลุ่มที่3ยังอยู่ที่เดิมนะคะถัดมากลุ่มที่4เชิญค่ะมาเร็วรวดเร็วเลยในครั้งนี้ในรอบนี้เราอาจจะเล่นเป็นรอบสุดท้ายนะคะนักเรียนเนื่องจากว่าเวลานั่นเองกลุ่มใดที่อยู่หน้าสุดอาจจะเป็นกลุ่มที่ชนะนะคะถัดมาค่ะคำถามในกลุ่มที่4ถามว่าเราจะช่วยลดมลพิษทางอากาศได้อย่างไรบ้างคะ
2: ไม่เผาขยะค่ะและใช้รถส่วนตัวค
0: ่
2: ะ
0: ใช้รถใครตอบอีกหนึ่งครั้ง
2: ไม่เผาขยะใช้รถไฟฟ้าและรถโดยสารค่ะ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะไปถอยลูกเต๋าได้เลย

0: โอเคถัดมากลุ่มที่5ค่ะเชิญกลุ่มที่5มาได้เลยค่ะมารวดเร็วเลยนะคะรวดเร็วเลยหยิบได้เลยครับสัก1ใบใบไหนก็ได้อ้าวเร็ว1ใบคำถามสำหรับกลุ่มที่5อาจจะเป็นคำถามสุดท้ายหรือไปเริ่มต้นใหม่คำถามถามว่าถ้านักเรียนมีพลังวิเศษเปลี่ยนแปลงโลกได้นักเรียนจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างคะถ้านักเรียนมีพลังวิเศษสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้นักเรียนจะทำอย่างไรกับโลกเราบ้าง
1: เปลี่ยนให้โลกเราไม่มีมลพิษมากขึ้นครับ
0: เปลี่ยนให้โลกของเราไม่มีมลพิษใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะสามารถเป็นทอยลูกเต๋าได้เลยสองนักเรียนคะตอนนี้กลุ่มที่5ไปอยู่ที่ช่อง27แล้วนั่นเองค่ะแสดงว่ารอบนี้เราเล่นกันรอบสุดท้ายใช่ไหมคะแปลว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มชนะคือกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่5นั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะสำหรับกลุ่มอื่นๆก็ไม่ต้องเสียใจนะคะครั้งนี้คุณครูเห็นว่านักเรียนทุกคนสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องแล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะถือว่าเก่งมากๆเลยสำหรับทุกกลุ่มนะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนกันต่อเลยค่ะค่ะนักเรียนกิจกรรมต่อมานะคะกิจกรรมสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมนี้มีชื่อกิจกรรมว่าต่อยอดความคิดพิชิตโลกนั่นเองโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนเขียนเหตุผลว่าทำไมเราควรใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและไม่เสียไปนั่นเองลงในกระดาษโพสต์อิทที่คุณครูจะแจกให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนำไปติดไว้บริเวณรูปโลกของเราได้เลยนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนเขียนสักครู่ค่ะเชิญลงมือทำได้เลยค่ะ

0: มีนักเรียนคนใดเขียนกระดาษโพสต์อิทเรียบร้อยแล้วมีไหมคะกลุ่มใดเรียบร้อยกลุ่มที่2เรียบร้อยแล้วขอเชิญมาติดได้เลยติดบนโลกเราได้เลยค่ะติดตรงไหนก็ได้ค่ะติดเรียบร้อยแล้วออกมาได้เลยกลุ่มต่อมากลุ่มต่อมากลุ่มไหนเรียบร้อยคะกลุ่มที่5มาค่ะมารวดเร็วเลยค่ะรวดเร็วเลยต่อมากลุ่มที่4มาค่ะกลุ่มใดเรียบร้อยแล้วลุกขึ้นมาได้เลยนะคะหยิบพดอิดขึ้นมาแล้วมาติดได้เลยมาค่ะใครที่ติดเรียบร้อยแล้วออกมาให้เพื่อนติดบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาอ่านกันบ้างว่าทำไมนักเรียนถึงคิดว่าเราควรใช้ทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่างประหยัดนั่นเองนะคะเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาสุ่มอ่านสัก1คนหรือ2คนนะคะนักเรียนเขียนว่าเพื่อให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้นไม่เกิดอันตรายจากมลพิษทางทะเลนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนถือว่านักเรียนเข้าใจนะคะเก่งมากค่ะคนต่อมาบอกว่าเพราะจะทำให้โลกของเราน่าอยู่และทรัพยากรในโลกของเรานั้นก็มีอยู่อย่างจำกัดจึงต้องใช้อย่างประหยัดนั่นเองเก่งมากๆค่ะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมต่อยอดความคิดพิชิตโลกนั่นเองแสดงว่านักเรียนก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดนั่นเองนะคะถัดมาค่ะนักเรียนสุดท้ายแล้วเรามาสรุปบทเรียนกันค่ะบทเรียนนะคะในวันนี้ก็คือเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือว่าสาเหตุและผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะก็สรุปได้ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งในโลกเราด้วยนะคะเกิดจากการกระทำของมนุษย์นั่นเองเช่นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ยั่งยืนการทิ้งขยะไม่ถูกวิธีการตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็การใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มากจนเกินไปนั่นเองค่ะถัดมาในข้อที่2ก็คือผลกระทบที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนและสิ่งแวดล้อมแย่ลงเช่นเสี่ยงต่อโรคต่างๆตามมานะคะแล้วก็สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพน้ำและดินก็จะเสื่อมสภาพลงไปด้วยนั่นเองค่ะและอาจจะเกิดภัยพิบัติตามมาได้เช่นอาจจะเกิดน้ำท่วมหรือว่าภัยแล้งหรือว่าอาจจะเกิดภัยพิบัติในเรื่องของฝนตกนั่นเองนะคะฝนตกไม่ตกต้องตามฤดูกาลได้แล้วก็ส่งผลกระทบต่อทั้งด้านเศรษฐกิจด้วยนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะก็คือแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็เริ่มต้นได้ที่ตัวเราได้เช่นกันค่ะมีทั้งสิ่งที่สามารถทำได้เลยแล้วก็ถ้าทำแล้วก็จะส่งผลระยะยาวนะคะเช่นนะคะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าแล้วก็ลดการใช้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นนั่นเองอนุรักษ์ป่าไม้แล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ให้พื้นที่ที่ถูกทำลายในให้มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็มีการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดการใช้น้ำฟุ่มเฟือยก็ช่วยเรื่องของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนี้นะคะก็เป็นการสรุปบทเรียนสำหรับในวันนี้นั่นเองนะคะถัดมาค่ะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันที่เรื่องของศาสตร์พระราชานั่นเองค่ะเราจะมาเรียนรู้กันว่าศาสตร์พระราชานะคะคืออะไรและเกี่ยวข้องอย่างไรกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะสิ่งที่นักเรียนและคุณครูจะต้องเตรียมมาในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่2เรื่องศาสตร์พระราชานั่นเองซึ่งคุณครูปลายทางก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ตอนการยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การ

0: และคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้ก็สามารถอัปโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัปโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปก

0: นิดนะไม่เป็นไรมาก
1: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
2: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
1: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
0: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
2: ่ไหวไหมปกป้อง
0: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
2: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
3: ว้าว
0: เสียงอะไรนะ
1: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
2: ลูกเห็บตก
0: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
1: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
4: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
2: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
4: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
3: ครับ
0: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
4: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
0: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
4: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
0: ไม่เป็นอะไรมากครับ
4: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกนะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
2: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
4: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
0: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
4: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
2: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
4: จับได้
0: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องต่อให้มีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
2: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
1: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมา

าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลู

0: คำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
2: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
3: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
2: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินKing Airบินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
3: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
2: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
3: ฟังลุงชิดเล่าเลย
2: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียน

0: หรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อสารปกครองค่ะสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของสารปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่สารปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของสารปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคราวได้ทางเว็บไซต์ ocrow.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันOcrowd ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสด live streamingคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledgeศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือไลบรารีหากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิ

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตัวกระชับหน้ากากอนามัยที่ปริ้นมาจากเครื่องปริ้น3มิติเป็นวัสดุที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้ความแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้าของแต่ละบุคคลเนี่ยดีขึ้นก็จะช่วยป้องกันโรคโควิด-19ได้มากขึ้นเริ่มต้นของการที่เราจะพยายามทำอุปกรณ์กระชับหน้ากากเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาจากว่าทันตแพทย์ก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยที่สามารถใช้ป้องกันเชื้อได้จริงๆเนี่ยคือหน้ากาก N95 แต่เราก็ทราบกันดีว่าเดี๋ยวนี้ N95 เนี่ยขาดแคลนไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ขาดแคลนกันทั่วโลกดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะเอาหน้ากาก N95 เนี่ยให้กับแพทย์ซึ่งต้องเผชิญกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเหล่านี้จริงๆก่อนแต่บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆเช่นพยาบาลเรายังมีผู้ช่วยพยาบาลเรามีทันตแพทย์เรามีเภสัชกรซึ่งจะต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นจำนวนมากกลุ่มของเราเนี่ย MU Digital Team ก็ได้ทำการศึกษาก็พบว่าถ้าเกิดเราจะต้องการปรับปรุงให้หน้ากากอนามัยธรรมดาเนี่ยมีความสามารถใกล้เคียงกับแมส N95 เนี่ยเราก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้หน้ากากอนามัยปกติเนี่ยกระชับกับใบหน้าได้มากขึ้นเราก็เลยไปเจอในเว็บไซต์หนึ่งนะครับเกี่ยวกับวงการทันตแพทย์เนี่ยแหละแต่เป็นในระดับโลกเนี่ยแล้วเขาก็พูดถึงการใช้แอปพลิเคชันตัวหนึ่งในการสแกนใบหน้าแล้วก็ทำตัวกระชับหน้ากากอนามัยขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทดลองแบบนี้แหละครับ

0: ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าโทรศัพท์มือถือบางรุ่นเนี่ยสามารถใช้หน้าในการอันล็อกได้โทรศัพท์รุ่นเหล่านี้ครับมันจะมีกล้องตัวนึงอยู่เขาเรียกว่าเดปท์แคเมร่าหรือกล้องที่สามารถถ่ายความลึกได้กล้องตัวนี้แหละครับที่เราใช้ในการสแกนใบหน้าของแต่ละคนหลังจากสแกนเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถใช้แอปพลิเคชันในมือถือนะครับในการสร้างตัวอุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัยได้โดยอัตโนมัติจะเห็นได้ว่าการที่เราสามารถใช้มือถือแล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยมันทำให้คนทั่วๆไปนะครับสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ง่ายขึ้นมาก
1: หลังจากที่เราสแกนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลักษณะของตัวไฟล์ที่เป็นลักษณะของตัวหน้ากากไฟล์ที่เป็นหน้ากากเนี่ยเราก็เอาไฟล์ข้อมูลเนี่ยเราไปใส่ในคอมพิวเตอร์เตรียมการที่เราจะปริ้นมันขึ้นมาในโลกความเป็นจริงหลังจากนั้นตัวซอฟต์แวร์มันก็จะส่งไปที่เครื่องปริ้นนะครับเพื่อให้ทำการปริ้นออกมานะครับโดยวิธีการปริ้นเนี่ยเราจะใช้ material ที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆขดลวดเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งไอ้ตัวพลาสติกเนี่ยมันจะถูกหลอมละลายนะครับด้วยเครื่องปริ้นสามมิติแล้วก็จะฉีดออกมาให้เป็นลักษณะของชั้นๆเหมือนแพนเค้กก็จะได้ลักษณะของหน้ากากที่มีลักษณะรูปร่างเตรียมพร้อมที่จะใช้งาน
2: พูดถึงเรื่องของความกระชับของหน้ากากอนามัยเนี่ยถ้าไปดูการทดลองเนี่ยนะครับทำไมเขาถึงใช้ N95 เขามีการทดลองที่เทสฟิตเทสเนี่ยก็คือดูว่าความแนบสนิทของหน้ากากเนี่ยเวลาใส่ N95 แล้วเนี่ยมันซีลรอบๆ บริเวณใบหน้าได้ค่อนข้างดีได้ตั้ง90%กว่าในขณะที่หน้ากากอนามัยธรรมดาเนี่ยได้แค่อยู่ประมาณ60%กว่าถึง70%เพราะฉะนั้นมันคือการทำให้เกิด

0: สิวที่ดีเพราะตัวกระชับหน้ากากอนามัยที่ปริ้นมาจากเครื่องปริ้น3มิติเนี่ยเป็นวัสดุที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้แล้ว flexible ดังนั้นโดยทฤษฎีแล้วเราเชื่อว่ามันน่าจะสามารถช่วยได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ความแนบสนิทของหน้ากากเนี่ยกับใบหน้าของแต่ละบุคคลเนี่ยดีขึ้นก็จะช่วยป้องกันโรคได้มากขึ้น
1: ขั้นแรกเราก็ใส่หน้ากากอนามัยตามปกตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเกี่ยวยางบริเวณที่เรามีหูเกี่ยวตรงนี้ก่อนนะครับ2ฝั่งเราได้หนังยางเกี่ยวมาบริเวณนี้แล้วนะครับเราก็สามารถเอาตัวนี้ทาบเข้าไปบริเวณใบหน้าของเรานะครับแล้วก็เกี่ยวกับบริเวณใบหู2ฝั่งก็ได้นะครับอันนี้ผมมีอุปกรณ์ช่วยเสริมนะครับ Ear Hanger ตัวนี้นะครับเอายางของเรานะครับไปเกี่ยวกับบริเวณที่มันคล้องอยู่บริเวณนี้เห็นมั้ยฮะจากนั้นเนี่ยเอาตัวกระชับหน้ากากนะครับทาบเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราให้เอาตัวนี้ครับทาบไปบริเวณท้ายทอยเราดึงยางอีกข้างหนึ่งเข้าไปเกี่ยวกับจุดให้คล้องของ Ear Hanger นะครับก็จะได้หน้ากากประมาณนี
2: ้สถานะโครงการของเรานะครับณตอนนี้ผมคิดว่าเราเจอวัสดุที่น่าจะเหมาะสมแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นมีต้นทุนที่ไม่แพงใช้เวลาผลิตที่ไม่ได้นานมากนักแต่ว่ามันต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางในการวัดความแนบสนิทของตัวหน้ากากอนามัยผมคิดว่าหลังจากเราทดสอบเสร็จแล้วน่าจะไปทำการผลิตตัวอุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัยนะครับที่เป็นไซส์ต่างๆเช่น S M L X L เพื่อจะให้สามารถเข้ากับหน้าของบุคคลทั่วๆไปซึ่งวิธีการผลิตพวกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ 3D printing อาจจะส่งไปที่โรงงานที่สามารถผลิตได้ทีละเป็นเยอะๆเป็นร้อยเป็นพันชิ้นอันนี้เป็นแผนต่อไปที่คิดว่าน่าจะทำหลังจากทดสอบเสร็จครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะเชื่อว่าเราทุกคนคงอยากมีความร่ำรวยและมีความมั่งคั่งนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับสำหรับความมั่งคั่งมาฝากค่ะเราเรียกว่าสีรู้ค่ะก่อนจะไปทำความรู้จักว่าสีรู้คืออะไรฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเคล็ดลับความมั่งคั่งที่ว่าเนี่ยเรียกว่าสีรู้รู้อะไรบ้างนะคะรู้ที่1ก็คือรู้หารู้ที่2รู้เก็บออมรู้ที่3ก็คือรู้ใช้และรู้ที่4ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนั่นเองค่ะเราเริ่มกันด้วยรู้ที่1นะคะนั่นก็คือรู้หาค่ะคำว่ารู้หาเนี่ยหมายถึงว่าเรารู้จักสร้างรายได้นะคะเช่นทำงานมีเงินเดือนได้รับโบนัสทำงานหารายได้พิเศษนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะเป็นรายได้ที่มาจากการที่เราลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆเช่นได้เงินจากค่าเช่าได้เงินจากดอกเบี้ยได้เงินจากเงินปันผลเป็นต้นค่ะสี่รู้ตัวที่2นะคะเป็นเรื่องของรู้จักเก็บออมค่ะการเก็บออมนี่เป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อสะสมในการสร้างความมั่งคั่งนะคะเราคงเคยได้ยินคำว่าออมก่อนรวยกว่าใช่ไหมคะออมแรกที่เราอยากวันนี้ก็เป็นเรื่องของการออมเพื่อสิ่งที่จำเป็นในชีวิตนะคะเช่นค่าอาหารค่าเช่าบ้านเป็นต้นนะคะออมตัวที่2ก็เป็นการออมเอาไว้เผื่อสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะได้มีเงินใช้นะคะออมตัวที่3ก็เป็นการออมเพื่ออนาคตของตัวเราเองและของครอบครัวนะคะตัวอย่างเช่นเราออมเพื่อการศึกษาของลูกเป็นต้นนะคะและออมตัวที่4ก็คือออมเพื่อแบ่งปันและบริจาคนะคะแล้วก็ทดแทนคุณพ่อคุณแม่ค่ะรู้ที่3นะคะก็คือรู้ใช้ค่ะคําว่ารู้ใช้หมายถึงว่าเรารู้จักในการใช้จ่ายนะคะมีสติในการใช้จ่ายคิดให้มากๆก่อนซื้อนะคะซื้อเพราะจําเป็นไม่ใช่ซื้อเพราะอยากได้นะคะแล้วทุกครั้งที่เราจะซื้อของเนี่ยเราควรตั้งเป้าหมายตั้งงบประมาณเอาไว้นะคะก่อนที่จะซื้อค่ะนอกจากนี้แล้วการใช้จ่ายที่ดีเนี่ยก็ควรมีการจดบันทึกนะคะจดแล้วจะไม่จนนะคะรู้ที่4นะคะเป็นตัวสุดท้ายค่ะนี่ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนะคะการลงทุนก็คือการชะลอเงินที่จะใช้จ่ายในวันนี้นะคะเอาไปซื้อสินทรัพย์หรือตราสารทางการเงินโดยมีความคาดหวังว่ามันจะสร้างผลตอบแทนให้เราในอนาคตหลายคนคงสงสัยว่าทําไมเราต้องลงทุนนะคะทั้งๆที่การลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะคะเราถือเงินสดในมือก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่

ยกตัวอย่างเช่นข้าวมันไก่เนี่ยราคา30บาทนี่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้ววันนี้เราคงจะหาข้าวมันไก่ราคา30บาทได้ยากเต็มทีนะคะวันนี้เราจ่ายอยู่ประมาณ40บาทนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็คงจะต้องเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยแปลว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยทำให้สภาพเงินสดในมือของเราเนี่ยด้อยค่าลงไปเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการรักษามูลค่าของเงินสดในมือของเราในปัจจุบันนี้นะคะอย่างน้อยๆก็ไม่แพ้เงินเฟ้อนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเวลาเราลงทุนก็ต้องพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงนะคะการลงทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้นได้ในอนาคตนะคะแต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนเราสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งให้ด้วยตัวเองด้วยหลักของ4รู้นะคะนั่นก็คือรู้หารู้เก็บรู้ใช้และรู้ขยายผลค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: วันนี้ข่าวเที่ยงครับเราเริ่มดูที่สถานการณ์ชายแดน

0: ไทยกัมพูชากันก่อนนะครับซึ่งสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่การดูแลของกองทัพภาคที่2รายงานครับว่าเมื่อวานนี้ที่ฐานตมเรียน1กับได้ยินเสียงคล้ายกับระเบิดกลางป่าแต่ไม่มีเหตุปะทะโดยผู้บังคับบัญชาทั้ง2ฝ่ายได้มีการพูดคุยกันแล้วนะครับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นนั้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงดังกล่าวได้และล่าสุดนั้นกองทัพภาคที่2เปิดเผยว่ากัมพูชาได้ส่งตัวนายโยชน์สายน้อยชาวสุรินทร์ที่ไปหาของป่าแนวชายแดนที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษผ่านกลไกของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาโดยเพจของกองทัพภาคที่2รายงานว่าที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษพลจตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ของประเทศกัมพูชาได้ส่งมอบตัวนายโยชน์สายน้อยอายุ58ปีชาวจังหวัดสุรินทร์ให้กับพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2หลังจากนายโยชน์ได้เดินทางเข้าป่าไปหาของป่าบริเวณแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์แล้วก็หายตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งการส่งตัวกลับในครั้งนี้เกิดจากกลไกความร่วมมือระดับพื้นที่ระหว่างกองทัพภาคที่2กับภูมิภาคทหารที่4โดยนายโยชน์ถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาดำเนินคดีในความผิดฐานข้ามแดนโดยผิดกฎหมายถูกควบคุมตัวที่ศาลชั้นต้นจังหวัดอุดรมีชัยภายหลังจากทราบข้อมูลกองทัพภาคที่2ก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ภูมิภาคทหารที่4ประเทศกัมพูชาช่วยเหลือจนได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการส่งตัวกลับในวันนี
1: ้ความร่วมมือในครั้งนี้ถือว่าเป็นผลสำเร็จของกลไกความร่วมมือชายแดนในระดับพื้นที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามถ้อยแถลงของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือและความตึงเครียดตามแนวชายแดนทั้งนี้ค่ะจากการตรวจสุขภาพในเบื้องต้นก็พบว่านายโยชน์มีสภาพร่างกายปกติและภายหลังการรับมอบตัวกองทัพภาคที่2จะดำเนินการส่งตัวกลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยพร้อมทั้งจะประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อดูแลด้านสวัสดิภาพสุขภาพแล้วก็สร้างความมั่นใจให้แก่ครอบครัวและประชาชนต่อไปเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 18:25 นกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการตามาเรีย1ก็ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดขนาดเล็กนะคะจากที่บริเวณป่าทึบด้านหน้าแนววังกำลังห่างออกไปประมาณ200เมตรโดยยังไม่สามารถระบุทิศทางหรือสาเหตุที่ชัดเจนได้เนื่องจากว่าเหตุเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงค่ำแล้วก็มีข้อจำกัดด้านทัศนวิสัยด้วย
0: โดยภายหลังเกิดเหตุนะครับผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายได้ประสานงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของสิ่งดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่าไม่มีการปะทะหรือการยิงตอบโต้เกิดขึ้นในพื้นที่แต่อย่างใดขณะที่กำลังพลทุกนายนั้นปลอดภัยและยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมทั้งนี้ครับหน่วยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อป้องกันความเข้าใจความคลาดเคลื่อนและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลนะครับข่าวสารจากหน่วยงานราชการหรือว่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญครับ
1: และจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นเกิดความไม่สบายใจค่ะทางฝ่ายปกครองอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็มีการสั่งให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเฝ้าระวังใน27หมู่บ้านที่ติดกับแนวชายแดนนะคะรวมถึงมีการเฝ้าระวังโดรนสอดแนมแล้วก็ป้องกันแรงงานผิดกฎหมายเข้าประเทศด้วยค่ะโดยนายนิรันดร์สุนทรสิรินายอำเภอกาบเชิงสั่งการให้ทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะ27หมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านภายใต้แนวคิดอำเภอพึ่งได้เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดทั้งนี้นะคะได้กำชับให้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็ออกตรวจราดตระเวนภายในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่เข้าออกในพื้นที่ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายการกระทำความผิดทางอาญายาเสพติดรวมถึงเฝ้าระวังการก่อเหตุที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประชาชนค่ะ
0: และนอกจากนี้ครับยังให้เฝ้าระวังสถานที่สำคัญปฏิบัติงานด้านการข่าวติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมถึงการตรวจสอบและก็เฝ้าระวังโดรนสอดแนมที่อาจใช้หาข่าวหรือว่าพิกัดความเคลื่อนไหวของหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนในอำเภอกาบเชิงระบุว่าแม้สถานการณ์การปะทะจากกองกำลังภายนอกประเทศในช่วงที่ผ่านมาจะมีข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็ตามแต่เนื่องจากอำเภอกาบเชิงมีพื้นที่ติดชายแดนประเทศกัมพูชามีจุดผ่าน

0: แดนถาวรช่องจอมและยังมีช่องทางธรรมชาติอีก16ช่องทางจึงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่อไปผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปบริเวณด่านช่องจอมโอสเม็ดก็พบว่าเจ้าหน้าที่ทหารยังคงคุมเข้มห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนายสุเมธสุระอามาตซึ่งเป็นชาวบ้านที่บ้านกระทมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงบอกนะครับว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถเข้าไปหาของป่าได้หลังจากที่มีการประกาศจากทางอำเภอทำให้เกิดความกังวลในระดับหนึ่งและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางในการเข้าพื้นที่ให้ชัดเจน
1: ก็ซบเซาแล้วก็ชาวบ้านเคยมีรายได้ลงมือก็ไม่มีทีนี้จะหาของป่าไม่ได
2: ้
1: ก็ยิ่งในอำเภอประกาศไม่ให้เข้านี่เนาะมันก็ชาวบ้านก็คิดว่าลำบากถ้าเป็นไปได้ก็ยังไงก็ช่วยกันสุดตัวแต่ถ้าเป็นคนในพื้นที่จริงเนาะเขาเจอบ่อยแล้วเขาก็คิดว่าจะคุ้นชินเนาะแต่ในการเตรียมตัวน่ะชาวบ้านเขาก็เตรียมตัวอยู่แล้วล่ะถ้าเพียงแต่ทางการเนาะประกาศเขาจะฟังผู้ใหญ่แหละว่าถ้าให้อพยพเขาก็คงจะอพยพแต่ตอนนี้คิดว่ายังแหละ
2: ทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็มีการโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวระบุนะคะว่าพี่น้องกันทรลักษณ์บ้านเราอย่าแตกตื่นค่ะไม่มีการรบกันใดๆไม่ต้องเก็บของอพยพถ้ามีเหตุอะไรหน่วยงานของรัฐกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะรีบแจ้งท่านก่อนทันทีอยากให้ฟังข่าวแชร์ข่าวจากหน่วยงานของรัฐ
0: ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มองปัญหาไทยกัมพูชาไม่ว่าจะใช้กรอบเจรจาในรูปแบบไหน2ประเทศก็ควรมีการพูดคุยกันก่อนที่จะเข้าสู่การเจรจาในกระบวนการของกรอบการเจรจานั้นๆโดยในระหว่างการเดินทางเข้าร่วมประชุมบริกส์ที่กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียนายศรีหศักดิ์กวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่สมเด็จฮุนเซนออกมากล่าวในทำนองว่าจะไม่เจรจาทวิภาคีใดๆกับประเทศไทยโดยจะใช้กลไกอันคลอสเพราะมีตัวกลางดำเนินการว่าภายใต้กรอบการเจรจาอันคลอสหรือว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982นอกจากจะมีการเจรจาแบบทวิภาคีแล้วยังมีกลไกของการประนีประนอมโดยทั้งโดยสมัครใจและแบบบังคับโดยเห็นว่าก่อนการเข้าสู่การเจรจาภายใต้อันคลอสนั้นทั้งสองประเทศควรมีการพูดคุยกันก่อนและดูว่าการเจรจานั้นหากไปถึงจุดที่ไม่สามารถไปด้วยกันได้แล้วก็ต้องดูว่ามีกลไกอื่นภายใต้อันคลอสหรือไม
3: ่เราอยากจะมาเจรจาในกรอบของอันคลอสอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลของอาเซียนที่การเจรจาภายใต้อันคลอสมันก็จะมีการเจรจาทวิภาคีหรือมันจะมีกลไกที่เรียกว่ากลไกการประนีประนอมโดยสมัครใจหรือโดยบังคับนะครับแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยก็คือเราอยากจะพูดคุยกันก่อนนะอันนี้ไม่ใช่ทวิภาคีก็สมมติภายใต้44ซึ่งเรายกไปแล้วยกเลิกไปแล้วแต่ขณะนี้ก็คือในกรอบอันคอสเนี่ยเราควรจะมาคุยกันก่อนไห
2: ม
3: ว่าสองประเทศนี้หนทางข้างหน้าคืออะไรนะครับเราจะเดินหน้ายังไงแล้วเราก็ดูซิว่าเราเจรจาเนี่ยมันไปได้ไกลแค่ไหนนะครับถ้าไปถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่ามันอาจจะไปไม่ได้แล้วเราก็ดูว่ามันมีกลไกอื่นในภายใต้อันคอสหรือเปล่าซึ่งมันมีทั้งการประนีประนอมแบบสมัครใจการประนีประนอมแบบบังคับแต่ยังไงก็ตามการประนีประนอมเนี่ยจะเป็นบังคับหรือสมัครใจเนี่ยมันไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะครับมันเป็นแนวทางที่ทั้งสองประเทศอาจจะใช้ในการแก้ไขปัญหาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ออกครับเราไม่ได้ขัดอะไรแย้งกันเลยนะครับคือเราจาก44เนี่ยเรายกเลิกไปแล้วเรามาอยู่ภายใต้อันคลอสจะเจรจาก็เจรจาภายใต้อันคลอสทำไมลองเจรจากันก่อนนะแล้วก็ดูซิว่าไปถึงจุดไหนถ้าไปไม่ได้นะครับแล้วก็ลองดูว่ามันมีกลไกอื่นยังไงนะครับ
0: นายเสียศักดิ์ยอมรับว่าน่าจะมีการแต่งตั้งพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน JBC ไทยกัมพูชาในส่วนของฝ่ายไทยครับเอกสมศักดิ์นั้นเป็นบุคคลที่มีความรู้ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านและมีประสบการณ์ในเรื่องของความมั่นคงที่มาจากกองทัพ
2: ภายหลังจากที่โลกออนไลน์นะคะมีการแชร์ข้อมูลเรื่องของการต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานชาวกัมพูชาค่ะทำให้ล่าสุดค่ะทางรัฐบาลก็ได้ออกมาย้ำบอกว่ายังไม่มีมติอนุญาตต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานชาวกัมพูชานอกระบบจำนวนกว่า 200,000 คนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าตามที่มีการแชร์ข้อมูลทางออนไลน์เกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานกัมพูชากว่า 200,000 คนที่ยังอยู่นอกระบบนั้นเป็นเพียงข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.ที่สะท้อนถึงความต้องการแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการจริงของภาคการผลิตซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กระทรวงแรงงานค่ะนำไปพิจารณาอย่างรอบด้านและรอบคอบย้ำขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตหรือว่ามีมติใดๆในเรื่องดังกล่าวตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลออกไป
0: ขณะที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งอีสานตอนล่างนะครับยังพบการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายทางฝั่งกัมพูชาอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีทั้งที่เป็นแรงงานกัมพูชาแล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่ไปทำงานออนไลน์ที่ฝั่งปอยเปตด้วยล่าสุดเมื่อกลางดึกวันที่14พฤษภาคมครับทหารกองกำลังบูรพาโดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงและชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยระหว่างออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณบ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมักปุ้นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วกลุ่มคนเหล่านี้เดินเท้ามาตามเส้นทางธรรมชาติจากกัมพูชามายังประเทศไทยจึงแสดงตัวทำการตรวจสอบพบเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวน8คนเป็นชาวปากีสถาน5คนจีน2คนและไทย1คนจากการสอบถามทราบว่าทั้งหมดนั้นทำงานในพื้นที่ปอยเปตกัมพูชาเดินทางลักลอบข้ามฝั่งมายังประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งสภ.โคกสูงดำเนินการขณะที่คืนก่อนหน้านี้นะครับหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดร่วมกับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13ซึ่งไปซุ่มเฝ้าตรวจป้องกันการกระทำผิดตามแนวชายแดนบริเวณตำบลผ่านศึกอำเภออรัญญประเทศก็ตรวจพบชาวกัมพูชาลักลอบข้ามแดนชุดแรกเจอก่อน3คนในช่วงเวลา5ทุ่มต่อมานะครับตี2พบอีกกลุ่มนี้มาถึง13คนรวมแล้ว16คนลักลอบเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายโดยใช้ช่องทางธรรมชาติสอบถามนะครับเบื้องต้นนั้นทั้งหมดต้องการเข้ามารับจ้างทำงานในประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งดำเนินคดีต่อไป
2: ส่วนกรณีที่มีชาวต่างชาตินะคะก่อเหตุพังประตูอัตโนมัติสนามบินสุวรรณภูมิหลังจากที่ไม่พอใจที่ผ่านเข้าประตูไม่ได้นะคะเรื่องนี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดมีการสั่งปรับเกือบครึ่งล้านนะคะพร้อมกับขึ้นบัญชีดำห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิตค่ะ

ก็เป็นภาพช่วงที่นายลีเว่ยอายุประมาณ30ปีสัญชาติจีนนะคะเดินเข้าช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติแต่ว่าไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องเครื่องค่ะจึงไม่ทำงานเป็นเหตุให้นายลีเว่ยไม่พอใจแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยแหละพังประตูของเครื่องจนเสียหายพลตำรวจตรีเชิงรนริมพดีโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าเหตุเกิดเมื่อวันพุธที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ14นาฬิกาหลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามเข้าไปควบคุมตัวนายลีเว่ยแต่ก็ถูกตอบว่าทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยถ้อยคำที่หยาบคายค่ะแล้วก็พยายามที่จะเข้ามาทำร้ายจนภรรยาของนายลีเว่ยต้องเข้ามาห้ามปรามเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำและปรับนอกจากนั้นยังต้องชดใช้ค่าเสียหายของช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติมูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณ 450,000 บาทค่ะมีความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งก็มีอัตราโทษสูงสุดจำคุก1ปีปรับ 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งพนักงานสอบสวนค่ะจะดำเนินการส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการในวันนี้ด้วยนอกจากนี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็สั่งเพิกถอนวีซ่านายลีเว่ยแล้วก็สั่งให้ลงข้อมูลเป็นบุคคลต้องห้ามในระบบของสตม.หรือว่าแบ็คลิสต์เนื่องจากว่ามีพฤติการเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิตพร้อมกับสั่งการให้ติดตามผลการดำเนินคดีจนถึงที่สุด

0: แล้วเมื่อสิ้นสุดคดีค่ะก็ให้ผลักดันนายลีเว่ยกลับประเทศต่อไป
1: ดูเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์กันนะครับซึ่งรัฐบาลเองก็เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยสถิติ4เดือนแรกของปีนี้มีจำนวน 121,921 คดีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 7.48,000 ล้านบาทครับแต่ยอดคดีเริ่มลดลงผลมาจากมาตรการเตือนภัยรวมถึงการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและก็เว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายทุกรูปแบบเพื่อเป็นการตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของมิจฉาชีพนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ช่วง4เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่1มกราคมถึง30เมษายนมีจำนวนคดีที่รับแจ้งความเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์รวมถึงแผนประทุษกรรมของสแกมเมอร์รวม 121,921 คดีมูลค่าความเสียหาย 7.48,000 ล้านบาทโดยพบรูปแบบการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการมีจำนวนคดีสูงสุด 85,215 คดีคิดเป็น 69.9% ของคดีทั้งหมดความเสียหายเฉลี่ย 15,727 บาทต่อคดีสูงสุดเดือนมีนาคมก่อนที่จะปรับลดลงในเดือนเมษายนสะท้อนถึงผลของมาตรการการเตือนภัยขณะที่กลุ่มหลอกลวงให้ลงทุนนั้นสร้างความเสียหายมูลค่าสูงสุดนะครับ 5,997.7 ล้านบาทหรือว่า 80.2% ของมูลค่าทั้งหมดเฉลี่ยต่อคดีคือ 166,449 บาทแต่มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่มกราคมซึ่งมี 11,146 คดีและเหลือ 6,642 คดีในเดือนเมษายนเท่ากับลดลง 34.5% สะท้อนถึงผลการปฏิบัติการของศูนย์ ACSC ในการรับเรื่องของ AOC และการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดต่อเนื่องส่วนของกลุ่มการโจมตีทางเทคนิคเชิงรุกแล้วก็คดีฉ้อโกงเทคโนโลยีอื่นๆนั้นที่ต้องอาศัยทักษะของทางด้านเทคนิคของคนร้ายถือว่าน้อยที่สุด673คดีคิดเป็น 0.55% แต่ว่าค่าเฉลี่ยความเสียหายต่อคดีนั้นกลับอยู่ที่ 211,686 บาทถือว่าสูงที่สุดแล้วก็เป็นภัยคุกคามขั้นสูงโดยพบว่ามีการขยายตัวอย่างน่ากังวลโดยเฉพาะเดือนมีนาคมมี385คดีมาจากการฟิชชิงแฮกกิ้งขนาดใหญ่และก็คดีของ Romance Ransomware นะครับโปรแกรมในการเรียกค่าไถ่ที่มีมูลค่าต่อคดีเนี่ยพุ่งสูงมากรัฐบาลจึงขอเตือนนะครับอย่าหลงเชื่อกดลิงก์หรือว่ากรอกข้อความที่ส่งมาทางแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มและอย่าหลงเชื่อหน่วยงานหรือผู้ที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่หรือให้ติดต่อสอบถามไปยังต้นสังกัดที่ถูกแอบอ้างก่อนจะทำธุรกรรมทุกครั้งรวมทั้งขอให้ตรวจสอบไปยัง SEC Check First นะครับก่อนที่จะมีการลงทุนเพื่อสำคัญเลยอย่าเพิ่งโอนเงินโดยเด็ดขาดหากยังไม่ได้ตรวจสอบบัญชีปลายทางเสียก่อน
0: รองนายกรัฐมนตรีค่ะได้หารือกับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียเพื่อที่จะเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมกับมีการสนับสนุนให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD และยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะนางสาวแองเจล่าแมคโดนัลเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีให้ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมหารือถึงความร่วมมือในหลายมิติทั้งการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ของไทยภายในปี2571โดยไทยได้ขอบคุณออสเตรเลียที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OECD ภายใต้กรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ำโขงออสเตรเลียไม่อย่างต่อเนื่องพร้อมกับเห็นพ้องกับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายร่วมโดยได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนอกจากนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายยังยินดีต่อผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียฉบับที่1โดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนโดยพร้อมต่อยอดความร่วมมือในประเด็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในอนาคต
1: ตำรวจไซเบอร์ก็เตือนภัยประชาชนนะครับหากมีสินค้ามาส่งที่บ้านต้องมีการตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนที่จะจ่ายเงินหากไม่ได้อย่างที่เราสั่งเอาไว้เนี่ยนะครับอย่ารับของโดยเด็ดขาดเพราะนั่นอาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพที่ลงทุนส่งของและหลอกให้เก็บเงินปลายทางจากประชาชนตำรวจไซเบอร์กับ

ได้เผยแพร่คลิปเตือนภัยมิจฉาชีพนะครับที่ใช้วิธีการส่งของที่มีมูลค่าน้อยๆเช่นยาสีฟันหรือว่าหน้ากากอนามัยห่อเล็กๆเพื่อส่งมาเก็บเงินปลายทางหากประชาชนไม่ทันสังเกตหรือว่าตรวจสอบยอมจ่ายเงินไปเพราะคิดว่าคนในบ้านสั่งไว้ก็จะกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่ใช้วิธีลงทุนน้อยระดมส่งของราคาถูกไปตามบ้านเรือนแต่ว่าผลตอบแทนที่กลับมาเนี่ยเป็นจำนวนมาก

0: านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: โปคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โธ่เธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะช่วยประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ย
3: โห
4: ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์นะครับวันนี้พบกับคุณครูธินกรปิ่นทองเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเด็กๆปลายทางและนักเรียนต้นทางนะครับจะได้เรียนเกี่ยวกับศิลปะที่สำคัญมากๆซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียนอย่างแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเด็กๆจำได้ไหมว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องอะไรกันบ้างครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะครับเด็กต้นทางจำได้ไหมลูกเราเรียนเกี่ยวกับศิลปะทางบทบาทในสังคมใช่ไหมลูกซึ่งเด็กได้ทราบแล้วว่าในชีวิตประจำวันของเรานะครับมีงานศิลปะมาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเราด้วยนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับเกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคลนะครับชื่อเรื่องของวันนี้ก็คือศาสนศิลป์นั่นเองนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนานะครับก่อนจะเข้าสู่บทเรียนครูอาร์ตขอถามก่อนนักเรียนนับถือศาสนาอะไรกันบ้างลูกส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธใช่ไหมครับมีใครนับถืออิสลามไหมครับห้องเรียนต้นทางไม่มีนะครับศาสนาคริสต์มีไหมลูกไม่มีเช่นกันนะครับซึ่งนักเรียนปลายทางนะครับใครที่นับถือศาสนาคริสต์อิสลามหรือว่าศาสนาอื่นๆสามารถตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะครับที่ครูอาร์ตถามก่อนว่าเรานับถือศาสนาอะไรกันบ้างใช่ไหมลูกซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในวันนี้นะครับซึ่งศาสนาจะมีส่วนเกี่ยวข้องในงานในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นั่นเองนะครับกิจกรรมแรกนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันก่อนนะครับเป็นเกมเปิดแผ่นป้ายไทยศาสนานะครับด้านหลังภาพนะครับเป็นภาพเกี่ยวข้องกับศาสนานะครับให้นักเรียนไทยว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาใดนะครับซึ่งเดี๋ยวครูจะให้เราเลือกแผ่นป้ายนะครับทีละหมายเลขนะครับเอาหมายเลขอะไรดีครับ
3: 5
2: ขอตัวแทน1คนดีกว่ากลุ่มที่1 1คนลูกใครดีเอ่ยชอบเลขอะไรลูกโซเฟียก็ได้ลูกเอาหมายเลขอะไรครับหมายเลข5นะครับลองเดาดูเกี่ยวข้องกับศาสนาใดนะครับใช้ความรู้ในวิชาสังคมเข้ามาเชื่อมโยงกันนะครับแซมตอบว่าอะไรนะลูก
4: พราหมณ์ฮ
2: ิน
4: ด
2: ูคนอื่นๆล่ะครับ
5: อิสลาม
2: เดาเอางี้ดีกว่าทายก่อนว่ามันเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรตอนนี้เราเห็นอะไรลูกเห็นรูปอะไรลูกเป็นคล้ายๆกับอวัยวะขาของคนใช่ไหมลูกซึ่งแซมเดาว่าเป็นของศาสนาพราหมณ์ฮินดูใช่ไหมครับขออีกหนึ่งหมายเลขดีกว่า
6: 2
2: นะครับชัดเจนไหมลูกเป็นเหมือนกับรูปเทพเจ้าใช่ไหมครับซึ่งมีหลายศาสนามากที่มีการนับถือเกี่ยวกับเทพเจ้าด้วยใช่ไหมครับซึ่งแซมเดาว่าเป็นของศาสนาพราหมณ์ฮินดูอยู่มีใครให้ข้อมูลอื่นอีกไหมลูกตอบเหมือนแซมใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่าภาพที่เห็นเกี่ยวข้องกับศาสนาใดนะครับซึ่งมาดูภาพเต็มๆนะครับอ่านวัดเปิดให้หมดเลยดีกว่าเป็นลักษณะของปราสาทหินใช่ไหมลูกเป็นรูปอะไรพอตอบได้ไหมครับเทพองค์ใดพอทราบข้อมูลไหมลูกลองเดาได้ไหมครับเป็นปราสาทหินใช่ไหมครับในปราสาทหินในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับศาสนาเดียวนะครับเป็นศาสนาหลักเลยที่มีการทำเทพเจ้าด้วยนะครับถ้าสังเกตจากภาพนี้นะครับเป็นทับหลังของปราสาทหินแห่งหนึ่งนะครับทับหลังหมายถึงการแกะสลักหินแล้วก็ไว้บนประตูนะครับอยู่ด้านบนประตูทางเข้าของปราสาทจะเรียกว่าทับหลังนะครับเป็นประติมากรรมแบบไหนลูกนูนต่ำนูนสูงหรือลอยตัวถ้าเป็นนูนสูงก็คือจะเห็นได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างใช่ไหมลูกเป็นล่องลึกลงไปนะครับภาพนี้เฉลยก็คือเกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองนะครับเก่งมากแซมอีกหนึ่งภาพมาเรียกอะไรดีลูกห้าอีกแล้วลูกห้าใช่ไหมครับตรงกลางห้ามีเทียน

ห็นอะไรลูกเห็นอะไรบ้างครับศาสนาอะไรครับเดาจากอะไรลูกเดาจากอะไรครับศาสนาอื่นก็มีเทียนนี่ใช่ไหมศาสนาศาสนาพุทธก็มีเทียนเช่นกันนะลูกอ่ะขออีกหนึ่งหมายเลขครับ

0: เทียนนะครับเด็กๆตอบพร้อมกันว่าศาสนา
1: ค
0: ริสต์มาดูภาพเต็มๆนะครับว่าจะเป็นศาสนาคริสต์จริงๆหรือเปล่าเห็นรูปอะไรลูกเป็นรูปคนใช่ไหมลูกแล้วก็มีสัญลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือไม้กางเขนซึ่งแน่นอนว่าเป็นของศาสนาคริสต์นะครับถูกต้องเก่งมากๆเลยนะครับซึ่งหวังว่านักเรียนปลายทางน่าจะเดาคำตอบได้ใช่ไหมครับอ่ะมาอีกหนึ่งภาพนะครับหมายเลขอะไรลูกหมายเลข3อ่ะหมายเลข3อ่ะใครตอบถูกให้รางวัลเลยดีกว่าศาสนาอะไรลูกเดาจากอะไรเห็นแค่ท้องฟ้าฮะอิสลามภูเขาเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธยังไงลูก
2: อิสลาม
0: เห็นหน่อยอ่ะเดาว่าศาสนา
2: อิสลาม
0: อ่ะขออีกหนึ่งหมายเลขดีกว่าหมายเลขอะไรดีครับ
2: 5
0: ตรงกลางเป็นคล้ายๆกับสถาปัตยกรรมแห่งหนึ่งใช่ไหมลูกเป็นสิ่งปลูกสร้างใช่ไหมครับมีภูเขาแล้วก็เป็นหินนะครับเด็กๆตอบพร้อมกันว่าศาสนา
1: อิสลาม
0: ตอนนี้ยังความคิดเห็นไม่ตรงกันใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาใดอีกหนึ่งหมายเลขดีกว่า
1: 2
0: เคยเห็นไหมลูกมีคนตอบอิสลามด้วยเกี่ยวข้องกับอิสลามยังไงลูกให้ข้อมูลได้ไหมครับคล้ายๆสุสานใครตอบศาสนาพุทธยกมือเพราะอะไรลูก
3: เพราะเหมือน
0: เจดีนะครับตอนนี้ห้องต้นทางมี2คำตอบก็คือพุทธกับอิสลามนะครับมาดูภาพเต็มๆดีกว่านะครับเด็กๆเคยเห็นภาพนี้ไหมลูกเคยเห็นไหมครับมีรูปพระพุทธรูปด้วยดังนั้นจึงเป็นของศาสนาพุทธนะครับทราบไหมครับว่าอยู่ที่ไหนใบให้ไม่ใช่ที่ไทยต่างประเทศอยู่ต่างประเทศนะครับประเทศอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับปุโรพุทโธนั่นเองรู้จักปุโรพุทโธไหมลูกเป็นศาสนสถานแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นสถาปัตยกรรมโบราณด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธนั่นเองนะครับแล้วก็ศาสนาสุดท้ายน่าจะตอบได้แล้วขอหนึ่งหมายเลขดีกว่าหมายเลข5ถ้าครูอาร์ถามว่าศาสนาใดง่ายไปใช่ไหมลูกครูอาร์ถามว่าเป็นชื่อภาพอะไรดีกว่าเกี่ยวข้องกับศาสนานี้ยังไงดีกว่าเป็นอะไรลูกเป็นโบสถ์เป็นอะไรนะครับมัสยิดใช่ไหมครับขอหนึ่งหมายเลขดีกว่าหมายเลขอะไรดีครับ
1: 6
0: เดาว่าเป็นอะไรลูก
1: ม
0: ั
1: สย
0: ิ
1: ด
0: ดูภาพเต็มๆนะครับเคยเห็นภาพนี้ไหมครับแต่นักเรียนน่าจะพอเดาได้ว่าคือมัสยิดใช่ไหมครับมัสยิดมีไว้ทำอะไรลูกประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามนั่นเองนะครับซึ่งในเด็กก็ได้เห็นภาพตัวอย่างแล้วนะครับเกี่ยวข้องกับทั้ง4ศาสนาเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับบนโลกใบนี้มีแค่4ศาสนาไหมลูกไม่ใช่นะครับยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่4ศาสนานี้เป็นศาสนาหลักนะครับที่ผู้คนส่วนใหญ่จะนับถือกันแล้วก็นักเรียนน่าจะรู้จักนะครับซึ่งภาพที่ครูอ้นนำมาเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะทั้งหมดเลยนะครับเป็นทั้งสถานที่ด้วยแล้วก็มีการประดับตกแต่งด้วยนะครับแสดงให้เห็นว่าทุกศาสนามีศิลปะมาเกี่ยวข้องถูกไหมครับถูกต้องนะครับมาดูสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะครับว่าเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับอย่างที่2คืออิทธิพลของศาสนาที่มีผลต่องานศิลปะนะครับอย่างที่3คือการสร้างผลงานพุทธศิลป์นะครับเคยได้ยินคำว่าพุทธศิลป์ไหมลูกพุทธศิลป์ก็หมายถึงงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธนะครับวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธกับงานศิลปะกันอย่างสุดท้ายก็คือการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นๆด้วยนะครับ4ข้อยากไหมลูกซึ่งหวังว่านักเรียนทั้งปลายทางและก็ต้นทางจะสามารถปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้นะครับเด็กๆมาดูศาสนาในประเทศไทยกันก่อนนะครับปัจจุบันประเทศไทยมีคนนับถือศาสนาเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมลูกซึ่งแล้วแต่ภูมิลำเนาหรือว่าสถานที่นั้นๆ นะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับให้นักเรียนยกตัวอย่างศาสนาในประเทศไทยนะครับยกตัวอย่างได้ไหมครับขอกลุ่มที่1ศาสนาลูกขอ1ศาสนาอะไรก็ได้ลูก

0: กลุ่มอื่นเตรียมตัวนะห้ามซ้ำกันกับเพื่อนนะในประเทศไทยหนึ่งศาสนาศาสนาพุทธนะครับกลุ่มที่สองคริสต์กลุ่มที่สามอิสลามกลุ่มที่สี่พราหมณ์ฮินดูและกลุ่มที่ห้าศาสนาผีก็ถูกเช่นเดียวกันนะครับศาสนาผีเป็นศาสนาดั้งเดิมของไทยนะครับก่อนที่จะมีศาสนาอื่นๆนะครับเรานับถือผีมาก่อนนะครับซึ่งคำว่าผีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงผีที่น่ากลัวนะลูกเป็นความเชื่อนะครับซึ่งนักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับว่าศาสนาผีคืออะไรนะครับคำถามนะครับพร้อมตอบคำถามไหมลูกมีงานศิลปะใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่นักเรียนนับถือยกตัวอย่างศิลปะหรืองานศิลปะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นรูปวาดนะครับภาพพิมพ์สถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างหัตถศิลป์หัตถกรรมก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะครับขอ1คนใครอยากตอบลูกยกตัวอย่างงานศิลปะ1ชิ้นนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบคุณครูปลายทางได้นะครับว่างานศิลปะใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะครับแซมครับอะไรลูกตอบเสียงดังฟังชัดให้เพื่อนปลายทางได้ยินด้วยลูกยกตัวอย่างเช่น
1: พระพุทธรูปครับ
0: เกี่ยวข้องกับศาสนา
1: พุทธครับ
0: พุทธนั่นเองเก่งมากปรบมือให้แซมนะครับมีอย่างอื่นอีกไหมลูกมีอย่างอื่นอีกไหมครับนอกจากพระพุทธรูปมีอย่างอื่นเยอะแยะมากมายมัสยิดก็ได้โบสถ์วิหารนะครับรูปปั้นเทวรูปต่างๆก็เกี่ยวข้องกับศาสนานะครับศาสนาอิสลามนะครับรู้จักศาสนาอิสลามใช่ไหมลูกเป็นศาสนาที่ไม่มีรูปเคารพเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมครับอิสลามเขาจะไม่มีรูปเคารพนักเรียนคิดว่าศาสนาอิสลามมีอิทธิพลต่องานศิลปะไหมครับหรือว่ามีงานศิลปะหรือเปล่ามีไหมลูก
2: มี
0: นะครับอย่างที่ครูวัดบอกไปว่าทุกศาสนามักมีงานศิลปะมาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับการที่เราจะเผยแผ่ศาสนาต่างๆนะครับจำเป็นต้องใช้เครื่องมือนะครับหลายๆอย่างเลยหนึ่งในเครื่องมือในการเผยแผ่ก็คือศิลปะนั่นเองนะครับศิลปะก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการเผยแผ่นะครับเราจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศกันดีกว่าให้นักเรียนดูภาพประกอบนะลูกแล้วก็ลองจินตนาการดูว่าศาสนาต่อไปนี้หรือว่าสถานที่ต่อไปนี้จะเกี่ยวข้องกับที่ใดนะครับพร้อมไหมครับไปที่ภาพที่หนึ่งนะครับเคยเห็นแน่นอนใช่ไหมลูกคำถามง่ายๆภาพนี้ชื่อว่าอะไรครับตอบได้ไหมลูกใบให้เป็นมัสยิดแล้วชื่ออะไรพอทราบไหมครับขอคำถามที่2ดีกว่าคำถามที่2คืออยู่ที่ประเทศอะไรครับ
2: อ
0: ินเดียเก่งมากๆเลยนะครับภาพนี้อยู่ที่อินเดียนะครับชื่อสถานที่เด็กๆอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับมีใครตอบอยากตอบไหมลูกอะไรนะลูกกลุ่มที่5น่าจะตอบได้ครับตอบเสียงดังฟังชัดครับเขาเรียกว่าอะไรลูกกลุ่มที่5
3: ทัชมาฮาลครับ
0: เก่งมากปรบมือให้กับอาร์ตครับเยี่ยมมากใครอยากทราบข้อมูลนะครับว่าเป็นงานเกี่ยวกับอะไรนะครับสามารถสืบค้นหาข้อมูลได้นะครับเกี่ยวข้องกับศาสนาอะไรลูก
2: อ
0: ิสลามนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นงานศิลปะใช่ไหมลูกเขาเรียกว่าอะไรครับมีจิตรกรรมประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรมครับสถาปัตยกรรมหรือว่าสิ่งปลูกสร้างนั่นเองนะครับเก่งมากเลยสถานที่ต่อมานะครับถ้าครูถามชื่อสถานที่น่าจะยากไปขอถามว่าอยู่ที่ประเทศใดครับ
2: จ
0: ีนเป็นคำตอบที่ยังไม่ถูกต้องนะครับไม่ใช่จีนอะไรนะลูกขอกลุ่ม3ตอบว่าอะไรครับ
2: อ
0: ินโดนีเซียใกล้เคียงครับแต่ยังไม่ถูกมาเลเซียนั่นเองเทวรูปที่เห็นอยู่เกี่ยวข้องกับศาสนาอะไรลูกพราหมณ์ฮินดูนะครับรู้จักเทพองค์นี้ไหมครับชื่อเทพอะไรลูกพระศิวะสัญลักษณ์สำคัญคือจะต้องมีงูของคอใช่ไหมภาพนี้มีไหมครับไม่มีดังนั้นไม่ใช่นะลูกไม่ใช่พระศิวะนะครับเกี่ยวข้องกับพระศิวะเกี่ยวข้องกับพระศิวะลูกอะไรนะครับใบให้เป็นลูกของพระศิวะลูกพระศิวะมี2องค์ชื่ออะไรลูก1องค์เป็นพี่ของพระพิฆเนศลูกเฉลยนะครับเฉลยพระขันธกุมารนะครับชื่อว่าถ้ำบาตูอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนั่นเองเกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับซึ่งเด็กๆอาจจะสงสัยว่าทำไมมาเลเซียถึงมีพราหมณ์ฮินดูใช่ไหมลูกซึ่งจริงๆแล้วทุกประเทศนะครับมีแทบทุกศาสนาเลยนะครับภาพต่อมานะครับ น่นอนว่าคือศาสนาอะไรลูก
2: ค
0: ริ
2: ส
0: ต์อ่ะประเทศอะไรครับลองเดาอ่ะกลุ่ม2ดีกว่ากลุ่ม2อยากตอบประเทศอะไรลูกอะไรนะครับ
2: อ
0: ิตาลีนะครับอันนี้เดาใช่ไหมลูกซึ่งถูกต้องนะครับอยู่ที่อิตาลีชื่ออะไรลูกวิหารอะไรครับเอางี้ดีกว่าเป็นเมืองสำคัญของอิตาลีเมืองสำคัญของอิตาลีลูกเมืองอะไรครับนักเรียนปลายทางตอบก่อนดีกว่านักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะครับอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะครับเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์นะครับชื่อวิหารวิหารแห่งเมือง
2: อิตาลี
0: ชื่อเมืองลูกเฉลยนะครับเมืองมิลานเคยได้ยินมิลานไหมลูกซึ่งเด็กๆนะครับถ้าเด็กๆทราบข้อมูลนะครับอิตาลีคือประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปะอย่างมากใช่ไหมลูกมีศิลปินเก่งๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์นะครับวิหารนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกพอทราบไหมครับเขาเรียกว่าอะไรสถานที่ที่ใช้สำหรับประกอบพิธีศาสนาคริสต์เขาเรียกว่าอะไรครับ
2: โบส
0: ถ์นั่นเองนะครับภาพนี้เราคุ้นเคยอยู่แน่นอนวัดแต่ว่าคำถามคือภาพนี้ชื่อวัดอะไรนะครับเด็กๆ เคยใช้เหรียญซื้อขนมใช่ไหมลูกถ้าเราสังเกตที่เหรียญ5นะครับเป็นวัดเดียวกันนะครับวัดนี้กับเหรียญ5เป็นวัดเดียวกันชื่อวัดเกี่ยวข้องกับเลข5เกี่ยวข้องกับเลข5นะครับกลุ่มที่3ตอบว่าวัดวัดอะไรลูกขอ1คำตอบขอ1คำตอบวัดอะไรครับ1 2ผ่านขอกลุ่มจุดขอกลุ่มที่5วัดอะไรลูกฟังคำตอบจากเพื่อนครับ
1: วัดเบญจมะค่ะ
0: เสียงดังฟังชัดครับ
1: วัดเบญจมะค่ะ
0: วัดเบญจมะเก่งมากปรบมือให้กับชูก้านะครับเด็กๆ เคยได้ยินคำว่าวัดเบญจมะใช่ไหมลูกเบญจแปลว่าอะไรครับเบญจแปลว่า5นะครับชื่อเต็มๆพอทราบไหมลูกชื่อเต็มๆเบญจมะอะไรลูกมาดูเฉลยนะครับอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสาม
2: วัดเบญจมาภูมิสุสิพัฒนารามราชวรมหา
0: ปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยสะกดเก่งมากนะครับจริงๆนะครับชื่อวัดเต็มๆก็คือวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารนั่นเองนะครับซึ่งเป็นวัดสำคัญนะครับอยู่ในเหรียญ5ของนักเรียนด้วยนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธนะครับคำถามนะครับนักเรียนคิดว่าศาสนสถานแต่ละที่มีความแตกต่างกันไหมครับคำถามง่ายๆเลยแตกต่างกันไหมลูกแตกต่างกันยังไงบ้างอธิบายได้ไหมครับลักษณะแน่นอนนะครับแล้วก็วิธีการปลูกสร้างแล้วก็ลวดลายที่ประดับตกแต่งก็ล้วนแตกต่างกันใช่ไหมครับซึ่งทุกศาสนาจะต้องมีศาสนสถานหรือว่าสถานที่ประกอบพิธีใช่ไหมครับทุกศาสนาเลยนะครับซึ่งต้องใช้หลักการแล้วก็ความรู้ด้านทัศนศิลป์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมาดูศาสนศิลป์หรือว่าศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะครับว่าเกี่ยวข้องยังไงกันนะครับงานศิลปะนะครับเกี่ยวข้องกับศาสนาคือใช้ความศรัทธานะครับในการสร้างสรรค์ให้สวยงามศาสนาถือเป็นสิ่งที่สูงส่งใช่ไหมลูกเป็นสิ่งที่เรานับถือใช่ไหมครับดังนั้นศิลปะจะต้องมีความวิจิตรการตาแล้วก็สวยงามนะครับมนุษย์นะครับอาศัยหลักการทางศิลปะในการสร้างสรรค์นะครับเพื่อส่งเสริมศาสนานะครับโดยเฉพาะศาสนาพุทธที่เราเห็นนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพจิตรกรรมต่างๆนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับศาสนาด้วยมาดูคำว่าพุทธศิลป์ไทยนะครับอย่างที่ครูวัดอธิบายไปพุทธศิลป์ก็คือศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธนะครับยกตัวอย่างเช่นพระพุทธรูปนะครับศาสนสถานโบสถ์นะครับอุโบสถหรือว่าวิหารต่างๆนะครับก็เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีนะครับต้องอาศัยหลักการทางศิลปะนะครับตัวอย่างพุทธศิลป์นะครับในภาพพระพุทธรูปต่างๆนะครับเด็กๆจำเรื่องประติมากรรมที่ครูวัดสอนหน่วยแรกได้ไหมลูกถ้าประติมากรรมที่ใช้สำหรับพระพุทธรูปเราจะสะกดด้วยตัวอะไรลูกจำได้ไหมครับมีกลุ่มไหนตอบจะตอบไม่เอ่ยตอบถูกเดี๋ยวออนไลน์ถ้าประติมากรรมปอปลาเรือ

0: เรือสละอาแบบนี้ใช้กับรูปปั้นทั่วไปใช่ไหมลูกแต่ถ้าเป็นพระพุทธรูปใช้คําว่าอะไรครับปอปาแล้วก็ตอตอปตากนะครับปอปาตอปตากแล้วก็สละอีปฏิมากรรมคํานี้จะใช้สําหรับพระพุทธรูปเท่านั้นซึ่งครูอาร์ตเคยอธิบายแล้วตอนที่เราเรียนงานปั้นใช่ไหมครับเด็กๆกลับไปทบทวนความรู้เดิมด้วยนะครับงานศิลปะในศาสนาคริสต์นะครับหรือเรียกว่าคริสตศิลป์ก็ได้หรือจะเรียกอย่างว่าศิลปะคริสเตียนก็ได้นะครับซึ่งศาสนานี้ก็จะมีการใช้งานศิลปะเยอะมากนะครับซึ่งสมัยก่อนนะครับในการสร้างสรรค์งานศิลปะส่วนใหญ่ศิลปินก็จะสร้างเพื่อศาสนานะครับเช่นการทําศิลปะแบบโกธิกนะครับโกธิกคือการประดับกระจกสีเคยเห็นไหมลูกศาสนาคริสต์จะโด่งดังมากๆนะครับจะใช้กระจกสีในการประดับตกแต่งนะครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการศรัทธาเหมือนกันนะครับศิลปะสมัยก่อนนะครับนอกจากจะสร้างเพื่อความสวยงามแล้วยังสร้างเพื่อศาสนาด้วยนะครับอันนี้ตัวอย่างต่อมาศิลปะในศาสนาอิสลามนะครับอย่างที่คุณครูบอกแล้วว่าอิสลามเขาจะไม่มีรูปเคารพนะครับเขาจะใช้ศิลปะอย่างไรก็คือใช้รูปเรขาคณิตต่างๆดอกไม้พันไม้ต่างๆในการประดับตกแต่งนะครับเช่นมัสยิดนะครับหรือตกแต่งที่ต่างๆนะครับสังเกตลักษณะหรือมีการประดับตัวอักษรด้วยนะครับศาสนาอิสลามจะโด่งดังในเรื่องของการประดิษฐ์ตัวอักษรอย่างมากนะครับตัวอักษรก็จะสวยมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในงานศิลปะเช่นเดียวกันต่อมาศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับศาสนานี้นะครับมีการนับถือเทพเจ้าหลายองค์มากนะครับดังนั้นนะครับจึงมีการสร้างสรรค์ศิลปะที่เยอะแยะมากมายแล้วก็สวยงามด้วยนะครับเช่นเทวรูปต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับพราหมณ์ฮินดูนะครับเช่นปราสาทหินสมัยก่อนนะครับหรือปัจจุบันก็จะมีการตกแต่งสถานที่รวมถึงรูปปั้นด้วยนะครับมาดูจิตรกรรมนะครับจิตรกรรมหมายถึงภาพวาดนะครับหรือภาพ2มิตินะครับก็เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันเช่นภาพพุทธประวัตินะครับถ้าเด็กๆเคยไปวัดนะครับในฝาผนังก็จะมีการวาดภาพเรื่องราวต่างๆใช่ไหมลูกเขาเรียกว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนานะครับตัวอย่างภาพจิตรกรรมนะครับภาพพุทธประวัตินะครับภาพจิตรกรรมโมเสกนะครับของศาสนาอะไรลูกโมเสกศาสนาคริสต์นะครับปฏิมากรรมกับศาสนานะครับปฏิมากรรมก็คือรูปปั้นรูปแกะสลักใช่ไหมลูกการพิมพ์การหล่อต่างๆนะครับตัวอย่างภาพปฏิมากรรมนะครับพระพุทธรูปนะครับแล้วก็รูปปั้นเทวรูปนะครับเทวรูปรูปนี้เกี่ยวกับศาสนาอะไรครับพราหมณ์ฮินดูนะครับพระพุทธรูปภาพแรกนะครับถ้าจำให้ถูกต้องใช้คําว่าปฏิมากรรมที่เป็นตอปตักนะครับเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งสถาปัตยกรรมบ้างนะครับสถาปัตยกรรมหมายถึงสิ่งปลูกสร้างใช่ไหมลูกมี2แบบก็คือแบบเปิดและแบบปิดนะครับสถาปัตยกรรมแบบเปิดหมายถึงที่สามารถเข้าไปได้มีประตูหน้าต่างนะครับเช่นโบสถ์วิหารต่างๆสถาปัตยกรรมแบบปิดนะครับก็คือเข้าไปไม่ได้อะไรบ้างที่เข้าไปไม่ได้ลูก
1: โบสถ
0: ์เจดีย์นะพระพุทธรูปเป็นปฏิมากรรมลูกสถาปัตยกรรมเช่นโบสถ์เจดีย์ต่างๆนะครับเจดีย์เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบปิดนะครับเข้าไปไม่ได้ตัวอย่างนะครับของศาสนาพุทธก็อย่างเช่นวัดนะครับของศาสนาคริสต์ก็อย่างเช่นภาพโบสถ์นะครับมีการประดับกระจกสีนะครับอันเป็นเอกลักษณ์ของศาสนาคริสต์นั่นเองคำถามนะครับภาพต่อไปนี้เป็นงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศาสนาใดนะครับพอไม่ลูกถ้าเห็นภาพแล้วเด็กๆช่วยกันตอบนะครับว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาใดนะครับใครตอบถูกให้รางวัลดีกว่าศาสนาสังเกตจากอะไรลูกสังเกตจากอะไรนะครับลูกทรงที่เป็นยอดแหลมใช่ไหมครับมีใครให้คําตอบอื่นไหมลูกนักเรียนปลายทางสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาใดนะครับส่วนใหญ่ตอบว่าคริสต์สังเกตจากมีความสูงแล้วก็ยอดแหลมใช่ไหมครับคล้ายๆกับโบสถ์คริสต์ใช่ไหมครับจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่โบสถ์คริสต์นะครับเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธนะครับสงสัยใช่ไหมครับภาพนี้ชื่อวัดอะไรลูกเป็นวัดนะครับจำได้ไหมครับจำได้ไหมลูกเคยเห็นไหมครับวัดนิเวศธรรมประวัตินะครับราชวรวิหารอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นวัดนะครับเป็นวัดไทยเลยวัดของศาสนาพุทธแต่ว่ามีการผสมผสานเข้ากับศาสนาคริสต์นะครับได้รับแรงบันดาลใจมานั่นเองก็คือสร้างเป็นคล้ายๆโบสถ์เลยแต่ด้านในนะครับสังเกตตรงกลางเป็นพระประธานนะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับแล้วก็มีการประดับกระจกสีคล้ายๆกับโกธิกของศาสนาคริสต์นะครับซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าทุกศาสนานะครับสามารถรวมกันได้ไหมลูก ผสมผสานกัน

ได้นะครับใช้ศิลปะในการผสมผสานนะครับถึงจะเป็นพุทธแต่เราก็สามารถหยิบเอาศิลปะของศาสนาอื่นมาประดับตกแต่งรวมกันได้นะครับสังคมไทยเป็นตัวอย่างที่ดีในการอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมลูกทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับซึ่งนักเรียนปลายทางถ้ามีเพื่อนๆอยู่ศาสนาอื่นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับให้นักเรียนอ่านบัตรคำต่อไปนี้ซึ่งเป็นบัตรคำที่ค่อนข้างจะเป็นคำศัพท์ยากนิดนึงเราลองมาเล่นเกมตอบดีกว่าว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาใดนะครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วมาที่บัตรคำคำแรกนะครับผ้าพระบทเคยได้ยินไหมลูกถ้านักเรียนปลายทางนะครับเคยได้ยินสามารถตอบได้เลยนะครับว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาใดมีใครอยากตอบไหมลูกเดี๋ยวเตรียมรางวัลไว้ให้เกี่ยวข้องกับศาสนาใดครับผ้าพระบทพุทธนะครับรู้จักผ้าพระบทไหมลูกผ้าพระบทนะครับเป็นการนำผ้ามาเขียนเป็นลวดลายเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็นำไปถวายพระเขาเรียกว่าผ้าพระบทนะครับฐานชุกชีหรือฐานชุกชีรู้จักไหมลูกเกี่ยวกับศาสนาอะไรครับพุทธพอเดาได้ไหมลูกฐานชุกชีนะครับหมายถึงฐานพระพุทธรูปนะครับเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธเป็นฐานพระที่มีลวดลายนะครับเขาเรียกว่าฐานชุกชีนะครับประดับกระจกสีศาสนาอะไรลูกคริสต์นะครับหรือว่าโกธิกนั่นเองนะครับดาวกับจันทร์เสี้ยวเป็นสัญลักษณ์ของศาสนานี้เลยนะครับอิสลามนะครับเป็นสัญลักษณ์รูปดาวแล้วก็มีพระจันทร์เสี้ยวนะครับแห่ดาวแห่ดาวศาสนาใดที่มีการแห่ดาวหรือเกี่ยวข้องกับดวงดาวศาสนาคริสต์นะครับการแห่ดาวเป็นหนึ่งในประเพณีของทางภาคอีสานด้วยนะครับมีภาคอีสาน1จังหวัดมีบางกลุ่มนะครับนับถือศาสนาคริสต์เขามีการนำศิลปะมาประดับเป็นดาวแล้วก็มีการแห่ด้วยนะครับแห่ดาวเป็นของศาสนาคริสต์นะครับโอมเคยได้ยินไหมลูกโอมเครื่องหมายโอมเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับของศาสนานี้ศาสนาอะไรครับโอมโอมไม่ใช่ชื่อคนนั่นถูกเป็นชื่อสัญลักษณ์นะครับศาสนาอะไรนะครับพราหมณ์ฮินดูนั่นเองนะครับเครื่องหมายโอมถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าเครื่องหมายโอมเป็นอย่างไรนะครับสามารถสืบค้นข้อมูลได้นะครับหรือถามคุณครูปลายทางก็ได้ลูกโอมนะครับศิวลึงครับศาสนาอะไรลูกศิวลึงเคยได้ยินไหมลูกพราหมณ์ฮินดูนะครับศิวลึงเป็นรูปเคารพของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับแล้วก็คำสุดท้ายอักษรประดิษฐ์ครับศาสนาอะไรที่มีการประดิษฐ์อักษรสวยงามมากๆเลยอิสลามนั่นเองเก่งมากๆนะครับอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะครับคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนลองสืบค้นข้อมูลด้วยคำเหล่านี้แล้วก็เปิดภาพประกอบก็ได้นะครับอีกหนึ่งคำถามนักเรียนชื่นชอบผลปะใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะครับชื่นชอบผลงานอะไรบ้างลูกเมื่อกี้มีตัวอย่างเยอะแยะมากๆเลยวัดก็ใช่นะครับวัดอะไรอีกลูกตัวอย่างโบสถ์ก็ได้นะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่านักเรียนชื่นชอบงานศิลปะใดนะครับที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะครับมาถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานนะครับเดี๋ยวครูอาจจะให้พวกเรานะครับลองวาดภาพนะครับหัวข้อเกี่ยวกับศาสนาที่นักเรียนสนใจนะครับไม่จําเป็นต้องวาดภาพเกี่ยวกับศาสนาที่ตนนับถือในโลกศาสนาอื่นๆก็ได้นะครับซึ่งนักเรียนต้องเตรียมสมุดวาดเขียนนะครับมาดูคําชี้แจงของคุณครูปลายทางนะครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนปลายทางเตรียมสมุดวาดเขียนหรือกระดาษก็ได้นะครับใช้ขนาด A4 นะครับตีกรอบเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาชมการสาธิตของครูอาร์ตนะครับว่าจะมีวิธีการวาดอย่างไรนะครับเด็กๆ เตรียมสีมาระบายด้วยนะครับวันนี้ใช้สีอะไรก็ได้สีช็อกสีไม้สีน้ำสีโปสเตอร์ก็ได้นะครับหรือสีที่นักเรียนเตรียมมานะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมการสาธิตของครูอาร์ตได้เลยครับนักเรียนปลายทางเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนทำผลงานนะครับอุปกรณ์วันนี้เราใช้สมุดวาดเขียนหรือกระดาษก็ได้นะครับใช้ดินสอสำหรับร่างภาพยางลบแล้วก็สีประเภทใดก็ได้นะครับขั้นตอนแรกเรามาวิเคราะห์หัวข้อกันก่อนนะครับหัวข้อวันนี้คือศาสนาที่ตนเองสนใจนะครับเป็นศาสนาใดก็ได้นะครับวันนี้ครูว่าจะสาธิตเป็นศาสนาพุทธนะครับเรามาวิเคราะห์กันก่อนนะครับว่าศาสนาพุทธมีอะไรบ้างเป็นศิลปะนะครับเด็กๆต้นทางยกตัวอย่างได้ไหมลูกยกตัวอย่างศิลปะในศาสนาพุทธได้ไหมครับมีอะไรบ้างครับพระพุทธรูปวัดใช่ไหมครับเดี๋ยวครูจะสาธิตการวาดวัดแล้วก็พระพุทธรูปนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราร่างภาพก่อนเลยนะครับแบ่งกระดาษนะครับออกเป็นส่วนๆตามที่เราเคยเรียนองค์ประกอบภาพไปตอนป.5นะครับครูจะแบ่งเส้นแกนกลางนะครับ1เส้นเป็นเส้นสมมุตินะครับ
เป็นเส้นสมมุติให้ภาพของเราอยู่กึ่งกลางกระดาษนะครับแล้วก็เส้นแนวนอน1เส้นสำหรับคำฐานนะครับแล้วครูอาร์ตก็จะร่างภาพเป็นคล้ายๆกับวัดนะครับสามเหลี่ยมครูอาร์ตจะทำหลังคาก่อนนะครับร่างภาพเป็นหลังคานะครับร่างคร่าวๆก่อนนะครับแล้วค่อยลงรายละเอียดทีหลังตรงกลางครูอาร์ตจะทำเป็นพระพุทธรูปนะครับเวลาร่างภาพเด็กๆใช้รูปเลขาคณิตง่ายๆก่อนนะครับจากนั้นเรามาลงมือวาดรายละเอียดต่างๆนะครับด้านหลังนะครับครูอาร์ตจะทำเป็นหน้าจั่วของวัดนะครับ

เด็กๆสามารถออกแบบเองได้เลยนะครับไม่ต้องทำตามคุณครูก็ได้อันนี้ครูว่าจะสาธิตการวาดโบสถ์นะครับอุโบสถของวัดนะครับเริ่มจากการทำหน้าจั่วของวัดนะครับหรือเรียกว่าหน้าบันก็ได้นะครับสิ่งที่ครูว่ากำลังวาดนะครับเขาเรียกว่าหางหงแล้วก็ใบละกานะครับเป็นส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมไทยนะครับแล้วก็ช่อฟ้าแล้วก็ใบละกาสิ่งประกอบที่อยู่ตรงหน้าจั่วของวัดนะครับเขาเรียกว่าใบละกาแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าหางหงนะครับจากนั้นทำสันหลังคา

เด็กๆล่างภาพด้วยดินสอ HB ก่อนนะลูกดินสออ่อนๆก่อนจากนั้นค่อยมาตัดเส้นทับทีหลังนะครับล่างภาพด้วยมือเปล่าๆก่อนนะครับถ้านักเรียนจะทำให้เส้นตรงก็สามารถใช้แม้บรรทัดทีหลังได้นะครับกำหนดขนาดเพราะว่าถ้าทำหลังคาแล้วก็จะมาเติมด้วยเสานะครับด้วยเส้นตรงเวลาวาดเสานะครับสิ่งที่จะทำให้เสาสามารถตั้งอยู่ได้เราต้องมีการทำส่วนที่ยื่นออกมาด้านข้างนะครับเขาเรียกว่าคันถวยนะครับคันถวยหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมไทยนะครับเอาไว้ให้เสาสามารถตั้งอยู่ได้กับหลังคานะให้หลังคาสามารถตั้งอยู่ได้โดยให้แข็งแรงต่อมาเป็นขั้นตอนการวาดพระพุทธรูปนะครับวิธีการวาดคือเราจะขึ้นโครงจากรูปเรขาคณิตวงกลมสี่เหลี่ยมวงรีก่อนนะครับเวลาวาดนะครับเราจะวาดให้มีลักษณะค่อนข้างสมดุลกันนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการร่างภาพก่อนลักษณะของพระพุทธรูปนะครับหรือเรียกว่าพุทธลักษณะนะครับจะต้องมีความสวยงามนะครับ

ธีการร่างภาพไปประยุกต์ใช้หรือปรับใช้ก็ได้นะครับตัวอย่างการร่างภาพนะครับจากนั้นเรามาทำฐานพระนะครับซึ่งเขาเรียกว่าฐานชุกชีนะครับเป็นฐานกลีบบัวอันนี้เป็นตัวอย่างการร่างภาพคร่าวๆนะครับซึ่งเมื่อเราร่างภาพเสร็จแล้วเราจะมาเก็บรายละเอียดด้วยการใช้ปากกาตัดเส้นนะครับถ้านักเรียนปลายทางใช้สีไม้นะครับใช้สีไม้ในการระบายสีให้นักเรียนตัดเส้นด้วยปากกาก่อนนะครับแต่ถ้านักเรียนคนใดใช้สีช็อคนะครับหรือสีที่มีความเข้มนะครับเด็กๆอาจจะระบายสีเลยแล้วตัดเส้นทีหลังก็ได้นะครับซึ่งวันนี้ครูอาจจะทดลองใช้สีช็อคน้ำมันนะครับในการระบายเพราะฉะนั้นเราจะลบเส้นดินสอให้เหลือบางที่สุดนะครับแล้วค่อยมาตัดเส้นทีหลังนะครับซึ่งวันนี้คว้ามีภาพตัวอย่างให้นักเรียนชมนะครับที่ร่างภาพเสร็จแล้วแต่ยังไม่ระบายสีนะครับภาพตัวอย่างที่เส้นเรียบร้อยแล้วนะครับหรือนักเรียนจะวาดแบบอื่นก็ได้นะครับอย่างที่คว้าเน้นย้ำว่าเราสามารถวาดศาสนาอื่นๆก็ได้นะครับคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูได้หมดเลยนะครับขั้นตอนการระบายสีช็อคนะครับให้นักเรียนเตรียมสีช็อคให้พร้อมนะครับแล้วก็ใช้กระดาษสำหรับเช็ดสีหรือผ้าสำหรับเช็ดสีให้พร้อมด้วยนะครับเราจะเริ่มระบายจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับใช้เทคนิคการระบายสีนะครับก็คือน้ำหนักอ่อนกลางเข้มนะครับทุกส่วนจะต้องมี3น้ำหนักนะครับเข้มกลางอ่อนก็ได้นะครับว่าจะสาธิตการระบายพื้นหลังให้นักเรียนรับชมพร้อมกับให้นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้หรือปรับใช้นะครับก่อนจะระบายสีช็อคนะครับให้นักเรียนสังเกตปลายสีก่อนว่าสะอาดหรือยังนะครับให้นักเรียนใช้กระดาษเช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็ระบายได้เลยนะครับเข้มแล้วก็ค่อยๆทิ้งน้ำหนักให้เบาลงนะครับสังเกตวิธีการไล่น้ำหนักสีช็อคนะครับคุณครูจะระบายเข้มก่อนแล้วก็ค่อยๆผ่อนน้ำหนักมือให้เบาลงเรื่อยๆนะครับจากนั้นนำสีที่อ่อนกว่าสีที่เราระบายในตอนแรกนะครับสีน้ำเงินแล้วก็สีน้ำเงินอ่อนหรือสีออกฟ้าๆนะครับในการไล่น้ำหนักสีนะครับ

แล้วก็สีถัดไปนะครับอ่อนกว่าเดิมนะครับว่าขออนุญาตใช้เป็นสีออกโทนชมพูม่วงๆนะครับคุณครูปลายทางคอยควบคุมนักเรียนเวลาใช้สีด้วยนะครับให้คำแนะนำเรื่องการระบายสีแล้วก็การร่างภาพด้วยให้นักเรียนนะครับเลือกใช้สีตามที่ตนเองถนัดนะครับไม่จำเป็นต้องใช้สีเหมือนคุณครูก็ได้นะครับใครนำสีไม้มาก็สามารถใช้สีไม้ระบายแบบไล่สีเหมือนครูอาร์ตได้เลยนะครับอ่อนกว่าสีม่วงก็คือสีออกชมพูนะครับหรือจะเป็นสีม่วงแดงถัดจากนี้ก็ได้

เทคนิคการระบายสีช็อคนะครับนำความรู้เดิมตอนเรียนชั้นป.4หรือป.5นะครับเทคนิคการระบายสีช็อคคือเราจะวนสีนะครับแล้วก็ไล่เกลี่ยสีให้กลืนเข้าหากันนะครับ

ถ้านักเรียนใช้สีช็อคนะครับคอยควบคุมความสะอาดของผลงานด้วยนะครับพยายามอย่าให้สีเลอะกระดาษชิ้นอื่นๆนะครับหรือรวมถึงสีที่ใช้น้ำด้วยนะครับสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ต้องล้างผู้การให้สะอาดนะครับแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดผู้การให้สะอาดก่อนเสมอนะครับตัวอย่างของการระบายสีท้องฟ้าหรือพื้นหลังนะครับใช้เทคนิคการระบายไล่ค่าน้ำหนักสีช็อคนะครับอ่อนกลางเข้มนะครับควรไล่จากเข้มไปก่อนแล้วก็อ่อนลงเรื่อยๆนะครับเป็นเทคนิคการระบายสีช็อคน้ำมันนั่นเองนะครับส่วนที่เหลือเราก็จะระบายเหมือนเดิมนะครับคือใช้สีช็อคระบายทุกส่วนเลยนะครับเมื่อเราระบายเสร็จแล้วเราก็จะใช้อุปกรณ์สำหรับตัดเส้นนะครับเด็กๆต้นทางครับเด็กๆจำได้ไหมครับว่าอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตัดเส้นสีช็อคคืออะไรลูกอะไรสามารถตัดเส้นสีช็อคได้ครับสีอะไรลูกสีดำนะครับสีไม้สีดำหรือว่าดินสอ EE นะครับดินสอที่มีความเข้มที่สุดนะครับสามารถนำมาตัดสีช็อคทีหลังได้นะครับเราจะไม่ใช้ปากกาตัดเส้นในการตัดสีช็อคน้ำมันนะครับเนื่องจากปากกาอาจจะหัวตันได้ไม่สามารถใช้งานต่ออีกได้นะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนระมัดระวังการตัดเส้นด้วยนะครับถ้านักเรียนระบายสีจนเสร็จครบสมบูรณ์ทุกชิ้นแล้วนะครับคว้ามีตัวอย่างผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วให้นักเรียนชมนะครับอันนี้ตัวอย่างตัวอย่างของการทำผลงานนะครับหัวข้อศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะครับซึ่งวันนี้คว้าใช้ศาสนาพุทธเป็นหลักนะครับมีการวาดศาลาด้านหลังนะครับหรือพระอุโบสถนะครับด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปนะครับใช้เทคนิคการระบายสีช็อคน้ำมันแบบไล่สีนะครับเดี๋ยวคว้าจะทิ้งเวลาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสร้างสรรค์ผลงานอีกสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวเราจะกลับมาทบทวนบทเรียนกันอีกหนึ่งรอบนะครับนักเรียนสามารถไปสร้างสรรค์ผลงานต่อได้ครับ

0: หมดเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับเก็บผลงานของนักเรียนได้เลยพร้อมกับให้นักเรียนนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนนะครับให้นักเรียนพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับว่าในผลงานนั้นมีการสร้างสรรค์อย่างไรบ้างแล้วก็เกี่ยวข้องกับศาสนาใดบ้างนะครับซึ่งวันนี้นอกจากเราจะสนุกกับการวาดภาพแล้วเรายังต้องเรียนรู้แล้วก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนศิลป์ด้วยนะครับมาดูกันว่าเด็กๆจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างนะครับแน่นอนว่าเราเรียนเกี่ยวกับศาสนาของแต่ละที่ใช่ไหมลูกแล้วก็เด็กๆจำเสมอว่าทุกศาสนานะครับมักจะเกี่ยวข้องกับผลงานด้านศิลปะนะครับเพราะศิลปะเป็นหนึ่งในเครื่องมือหนึ่งอย่างในการเผยแผ่ศาสนานั่นเองนะครับแล้วก็ทุกศาสนาล้วนสวยงามทั้งสิ้นนะครับคติสอนใจวันนี้นะครับใครดูถูกดูหมิ่นศิลปะอนารยะไร้สกุลสถุนสัตว์นะครับอันนี้เป็นคำสอนจากอาจารย์อังคารกัลยาณพงศ์นะครับเป็นศิลป์ด้านการเขียนหรือว่าวรรณกรรมนั่นเองนะครับอาจารย์สอนว่าใครที่ดูถูกศิลปะก็เหมือนกับการแบบไม่มีความสวยงามนะครับเด็กๆ เปรียบเทียบศิลปะระหว่างมนุษย์กับสัตว์ได้ไหมลูกสัตว์สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ไหมครับไม่ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่แตกต่างระหว่างคนกับสัตว์ก็คือมนุษย์สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้แต่สัตว์ไม่สามารถสร้างสรรค์ได้เพราะฉะนั้นมันจึงแตกต่างกันนะครับอาจารย์ก็หมายถึงว่าอย่าดูถูกดูหมิ่นศิลปะนั่นเองนะครับอันนี้เป็นคำสอนจากอาจารย์อังคารกัลยาณพงศ์นะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับเราจะเรียนเรื่องสุดท้ายแล้วในชั้นป.6นะครับในเรื่องศิลปะกับวัฒนธรรมนะครับฝากคุณครูปลายทางนะครับช่วยให้เด็กๆไปหาข้อมูลล่วงหน้าเลยนะครับว่าศิลปะกับวัฒนธรรมนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือสมุดวาดเขียนอุปกรณ์วาดเขียนแล้วก็ดินสอสีหรือนักเรียนปลายทางจะใช้สีประเภทใดก็ได้เตรียมมาให้พร้อมและมาสนุกกับวิชาศิลปะในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ก็หมดเวลาในวิชาศิลปะแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: iCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ iCloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น iCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์ได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ iCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลเล่มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับนักเรียนครับในชั่วโมงนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในหัวข้อของความจุของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองครับเพราะจากในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนรู้เรื่องของปริมาตรใช่ไหมครับในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของความจุกันนะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับเนี่ยต้องหาความจุของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้นั่นเองครับจากนั้นครับนักเรียนครูฟุกถามนะครับถ้าเราจะหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยนักเรียนจะมีวิธีการหาอย่างไรครับหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับมีวิธีการ

0: นักเรียนปลายทางตอบครูปลายทางด้วยนะครับทางไหนครับหาได้จากสูตรสูตรว่าไงครับ
1: ว่าความกว้างคูณความยาวคูณความสูง
0: นะครับความจุนะครับของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับก็จะหาได้จากความกว้างคูณความยาวคูณความสูงใช่ไหมครับหรืออะไรครับ
1: พื้นที่ฐานคูณความสูง
0: หรือพื้นที่ฐานคูณความสูงนั้นเองครับจากอันนั้นนะครับเป็นการหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับหาความจุของรูปเรขาคณิต3มิตินี้ได้อย่างไรครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะแจกบัตรภาพให้กับนักเรียนต้นทางนะครับครูปลายทางก็แจกให้กับนักเรียนปลายทางเพื่ออภิปรายแนวคิดได้เลยครับ

0: เป็นอะไรกันบ้างครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางได้แนวคิดนะครับในการหาความจุของรูปเลขาคณิต3มิติรูปนี้หรือยังครับครูฟุกขอสอบถามนะครับทั้งเรียนต้นทางและปลายทางครับนักเรียนครับจากรูปตรงนี้ครับนักเรียนจะหาความจุได้อย่างไรครับใช้หลักการอะไรครับอะไรนะแบ่งใช่ไหมใช้หลักการแบ่งใช่ไหมครับแบ่งยังไงอะอะไรนะถูกต้องนะครับก็คือแบ่งให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมถ้าเราจะใช้หลักการแบ่งเนี่ยเราจะแบ่งได้กี่รูปแบบครับกี่รูปแบบครับ2รูปแบบก็คือลากเส้นแบ่งตามแนวอะไรได้บ้างตามแนวตั้งและแนวนอนใช่ไหมครับถ้าลากเส้นแบ่งนะครับตามแนวนอนจะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมากี่ส่วน3ส่วนใช่ไหมครับแล้วก็หาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนแล้วมันทำอะไรกันบวกกันอีกหนึ่งแบบทำยังไงครับลากเส้นแบ่งตามแนวอะไร
1: แนวตั้ง
0: ใช่ไหมครับจะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมา

0: จะกรวงใช่ไหมครับและภาชนะนั้นจะมีความหนาใช่ไหมครับมีความหนาและความกว้างความยาวและความสูงเนี่ยจากสิ่งที่โจทย์บอกมาครับจะเป็นความกว้างความยาวและความสูงภายในครับถ้านักเรียนต่อเติมเข้าไปใช่ไหมครับเพื่อหาความจุนักเรียนจะไม่ได้ความจุที่แท้จริงของส่วนที่ต่อเติมนั่นเองครับแสดงว่าในการหาความจุนะครับของรูปเรขาคณิต3มิตินะครับนักเรียนควรใช้วิธีการอะไรการอะไรครับการแบ่งใช่ไหมครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับในแบบที่1แบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้ใช่ไหมนักเรียนที่ทำแบบนี้ครับได้คำตอบหรือยังได้ยังครับได้แล้วใช่ไหมครับคนที่ทำแบบนี้ครับโดยลากเส้นแบ่งตามแนวนอนครับทำยังไงครับความจุของรูปเรขาคณิต3มิติต้องเท่ากับอะไรครับความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1อะไรต่อครับบวกความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2บวกความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่3ครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับจากที่ทำไปนะครับมาดูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเตรียมตัวตอบคำถามนะครับครูฟุกถามครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากในส่วนที่1ครับมีความกว้างภายในความยาวภายในและความสูงภายในเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับคนที่ทำแบบนี้กว้างเท่าไหร่ครับคนอื่นดูด้วยนะครับความกว้างภายในเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 10เซนติเมตร
0: 10เซนติเมตรนะครับความยาวภายในครับ
1: 12เซนติเมตร
0: 12เซนติเมตรนะครับความสูงภายในครับ
1: 8เซนติเมตร
0: 8เซนติเมตรนะครับต่อไปครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2ครับของครูฟุกอยู่ตรงนี้นะนักเรียนอาจจะวางตำแหน่งในแต่ละส่วนสลับกับครูฟุกนะครับแต่ให้ดูที่โจทย์นะครับในส่วนที่2ของครูฟุกนะครับความกว้างภายในเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 12
0: เท่าไหร่ครับ
1: 12เซนติเมตร
0: 12เซนติเมตรนะครับความยาวภายในล่ะครับ
1: 15
0: ความยาวภายในครับนักเรียนเท่าไหร่นะครับ
1: 35เซนติเมตร
0: มาจากไหนครับ
1: น
0: ้
1: ำ
0: 10บวก
1: 15
0: บวก10นะครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ35เซนติเมตรนั่นเองครับแสดงว่าความยาวภายในนะครับเท่ากับ35เซนติเมตรนะครับแล้วความสูงล่ะครับภายในเป็นเท่าไหร่ของส่วนที่2ที่ของครูฟุกเท่าไหร่ครับ
1: 8
0: มาจากไหนครับ
1: 16
0: ทั้งหมดนี้คือเท่าไหร่ครับ16แต่ตรงนี้เป็นเท่าไหร่แล้ว8แสดงว่าตรงไหนตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 8เช่นกันครับนักเรียนแสดงว่าความสูงภายในนะครับเป็น8เซนติเมตรครับต่อไปครับส่วนที่3ครับในส่วนที่3นี้กับส่วนที่1ความกว้างภายในความยาวภายในและความสูงภายในเนี่ยเท่ากันไหมเท่ากันไหมครับนี่พิจารณาดีคือเท่ากันนะครับก็คือความกว้างภายใน10เซนติเมตรความยาวภายใน12เซนติเมตรและความสูงภายใน8เซนติเมตรครับจากนั้นนะครับเรามาหาความจุนะครับโดยเราจะใช้สูตรนะครับความจุของทรงสี่เหลี่ยมฉากนะครับเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงครับทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่1มีความจุเท่าไหร่ครับคิดยังไงกลม1ครับคิดยังไงครับเมื่อกี้เราพิจารณามาแล้วในแต่ละส่วนคืออะไรครับคืออะไรครับ10คูณเมื่อกี้เพิ่งพิจารณาไปเอง
1: 12
0: คูณ12
1: ค
0: ู
1: ณ
0: 810คูณ12คูณ8ครับกลุ่ม2ครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับจากที่ทำมา
1: 960
0: หน่วยเป็น
1: ล
0: ูกบาศก์เซนติเมตรครับกลุ่ม3ครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับส่วนที่2เนี่ยมีความจุเท่าไหร่ครับหาได้อย่างไรครับน้ำ

0: เท่าไหร่ครับเมื่อกี้พิจารณามาแล้ว12เท่าไหร่ครับ12คูณ13คูณเท่าไหร่ครับคูณ35
1: ค
0: ู
1: ณ
0: 8คูณ8ใช่ไหมครับแล้วกับเท่าไหร่ครับนักเรียนปลายทางคิดด้วยนะครับทั้งกลุ่มได้เท่ากันไหมครับคนอื่นคิดด้วยนะครับเดี๋ยวช่วยกันตรวจสอบคำตอบนะครับเท่าไหร่นะครับ
2: 3,360
0: หน่วยเป็น
2: ลูกบาศก์เซนติเมตร
0: กลุ่ม4ครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับส่วนที่3มีความจุเท่าไหร่ครับคิดยังไงครับน้ำ10คูณ
2: 12
0: คูณ8เท่ากับเท่าไหร่ครับ960ลูกบาศก์เซนติเมตรครับกลุ่ม5ครับแล้วรูปเลขาคณิต3มิตินะครับมีความจุเท่าไหร่ครับคิดได้อย่างไรนักเรียนปลายทางตอบกับครูปลายทางด้วยนะครับคิดได้ยังไงครับ
2: 960บวก3,360บวก960เท่ากับ5,280
0: ถูกต้องครับหน่วยอย่าลืมครับ
2: ลูกบาศก์เซนติเมตร
0: ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยนะครับจากนั้นครับที่เราทำไปนะครับคือเราแบ่งในลักษณะนี้ได้ความ5,280ถ้าเราแบ่งอีกลักษณะหนึ่งคือรากเส้นแบ่งตามแนวตั้งนั่นคิดว่าความจุจะเท่ากันหรือไม่ครับเรามาตรวจสอบครับให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับหาความจุของรูปเลขาคณิต3มิติรูปนี้นะครับที่เราแบ่งนะครับในลักษณะของรากเส้นแบ่งในแนวอะไรครับแนวตั้งใช่ไหมลองหาดูครับว่าได้ความจุเท่ากับเท่าไหร่ครับ

0: นักเรียนครับได้ความจุเท่ากันไหมครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 5,280
0: เท่ากันใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคิดอีกสักหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนปลายทางดูด้วยนะครับวิธีทำครับในการหาความจุของรูปเลขานุสามมิตินะครับก็จะเท่ากับความจุของทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่1ครับบวกความจุของทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่2บวกความจุของทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่3ใช่ไหมเพราะว่าเราแบ่งออกไปแล้วเนี่ยเราได้ทรงสี่เหลี่ยมฉากมันถึงกี่ส่วนเลย
2: 3
0: ส่วนนะครับจากนั้นครับเรามาพิจารณาทรงสี่เหลี่ยมฉากทีละส่วนก่อนครับส่วนที่1ครับเลขที่20ครับเชิญครับนักเรียนปลายทางตอบด้วยนะครับครูปลายทางสุ่มได้เลยครับส่วนที่1มีความกว้างเท่าไหร่ครับเพิ่งเป็นความกว้างภายใน
3: 10เซนติเมตรค่ะ
0: คือความกว้างภายในใช่ไหมครับต่อไปความยาวภายในครับ
3: 12เซนติเมตรค่ะ
0: 12เซนติเมตรและความสูงภายในครับ
3: 16เซนติเมตรค่ะ
0: ถูกต้องครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับต่อไปครับครูฟุกขอสุ่มครับเลขที่สุดท้ายของทางต้นทางและปลายทางครับเชิญครับทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่2ครับ
3: 12เซนติเมตร
0: คืออะไรครับ12เซนติเมตร
3: ความกว้างค่ะ
0: ความกว้างภายในใช่ไหมครับต่อไปครับ
3: ความยาว15เซนติเมตร
0: ความยาวภายใน15เซนติเมตรครับ
3: ความสูงภายใน8เซนติเมตรค่ะ
0: ความสูงภายใน8เซนติเมตรนะครับถูกดังนี้ครับต่อไปครับเลขที่2ของทางต้นทางและปลายทางครับเชิญครับทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่3ครับพิจารณาก่อนครับความกว้างภายในครับ
4: 10เซนติเมตรครับ
0: ความยาวภายในครับ
4: 12เซนติเมตรครับ
0: ความสูงภายในครับ
4: 16เซนติเมตรครับ
0: ถูกต้องครับจากนั้นครับเรามาเริ่มที่หาความจุกันนะครับเราก็จะใช้สูตรความจุของทรงสี่เหลี่ยมฉากนะครับเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะครับซึ่งต้องเป็นความกว้างความยาวและความสูงภายในนะครับในเรื่องของการหาความจุนะครับนักเรียนเพราะการหาความจุเนี่ยเป็นการหาปริมาตรภายในใช่ไหมครับก็เป็นการหาปริมาตรภายในนั่นเองครับ

0: จากนั้นครับทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่1 นะครับมีความจุเท่าไหร่ครับตัวแทนกลุ่ม2 1คนครับเชิญครับนักเรียนปลายทางตอบด้วยครับคิดยังไงครับ
1: นำ10คูณ12คูณ16
0: เท่ากับ10คูณ12คูณ16เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 1920ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
0: ถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2มีความจุเท่าไหร่ครับตัวแทนกลุ่ม5ครับเชิญครับ
2: นำ12คูณ15คูณ8ค่ะ
0: ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 1440ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะ
0: ถูกต้องครับต่อไปครับตัวแทนกลุ่ม4ครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่3มีความจุเท่าไหร่ครับคิดยังไงครับ
3: 10คูณ12คูณ16ครับ
0: เท่ากับเท่าไหร่ครับ
3: 1920ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
0: ถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนทุกคนที่ตอบครับจากนั้นครับรูปเลขาคณิต3มิติมีความจุเท่าไหร่ครับตัวแทนกลุ่ม1ครับคิดอย่างไรครับนักเรียนปลายทางดูแนวคิดด้วยนะครับครูปลายทางครับไปตรวจสอบด้วยครับ
2: นำ1920บวก1440บวก1920เท่ากับ5280ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
0: ถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นไงครับจากตรงนี้นะครับเราใช้แนวคิดเรื่องของการแบ่งใช่ไหมครับซึ่งต้องแบ่งออกเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับจากนั้นหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมฉากแต่ละส่วนแล้วนำมารวมกันนะครับจากการแบ่งในลักษณะ2แบบนะครับซึ่งลากเส้นแบ่งตามแนวนอนลากเส้นแบ่งตามแนวตั้งใช่ไหมครับนักเรียนจะได้ความจุของรูปเลขาคณิต3มิตินี้เท่ากันไหมครับเท่ากันไหมครับเท่ากันใช่ไหมครับนักเรียนก็เลือกเรื่อยๆได้เลยนะครับจากนั้นครับเรามาสรุปครับนักเรียนนักเรียนครับการหาความจุของรูปเลขาคณิต3มิตินะครับอาจทำได้อย่างไรครับทำไงบ้างขั้นแรกทำไงแบ่งอ้าวแบ่งให้เป็นยังไงด้วยอะไรนะ
4: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
0: แบ่งให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับจากนั้นทำไงต่อครับ
4: หา
0: อะไรนะครับหาความจุ
4: ของแต่ละส
0: ่วนและนำมารวมกันนะครับก็จะได้ความจุทั้งหมดใช่ไหมครับของรูปเลขาคณิต3มิติรูปนั้นนั่นเองครับจากนั้นครับแบบขนาด 7.9 ครับคุณครูปลายทางให้เรียนจับคู่นะครับทำแบบขนาด 7.9 ข้อ1ครับคุณครูปลายทางให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับเรียนครับให้นักเรียนแสดงวิธีหาความจุนะครับของรูปเลขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับเมื่อเสร็จแล้วร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องครับทำข้อไหนทำข้อ1นั่นเองครับเลือกเลยนะครับว่าจะใช้นะครับในการแบ่งโดยลากเส้นแบ่งตามแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับแล้วเดี๋ยวเราบอกกันว่าทั้ง2รูปแบบความจุเท่ากันหรือไม่ครับลงมือทำได้เลยครับ

0: นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับที่ได้ทำแบบคัดข้อที่1ไปนะครับนักเรียนปลายทางเนี่ยแบ่งในลักษณะไหนบ้างครับมีทั้งแบ่งที่ลากเส้นตามแนวนอนนะครับและแบ่งที่ลากเส้นตามแนวตั้งใช่ไหมครับแล้วเมื่อแบ่งแล้วเนี่ยได้ทรงสี่เหลี่ยมฉากออกมากี่ส่วนครับได้แค่2ส่วนนะครับจากข้อต้นทางเนี่ยครูฟุกเห็นบางคนแบ่งเป็น3ส่วนนะครับถามว่าได้ไหมได้เหมือนกันครับนักเรียนนะครับแต่เวลาเราแบ่งเนี่ยเราควรแบ่งให้เป็นให้มีจำนวนทรงสี่เหลี่ยมฉากที่อะไรที่สุดเลยที่น้อยที่สุดนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการคิดคำนวณนั่นเองครับครูฟุกถามใครลากเส้นแบ่งตามแนวนอนได้ความจุเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 864ลูกบา
0: ศก์ใครลากเส้นแบ่งตามแนวตั้งค่อนข้างเยอะได้ความจุเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 864ลูกบาศก์เมตร
0: ถูกต้องนะครับจากรูปเนี่ยเมื่อนักเรียนแบ่งเนี่ยอาจจะใช้สีระบายทรงสี่เหลี่ยมฉากแต่ละส่วนเพื่อให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับจากนั้นครับมาตรวจสอบนะครับอันนี้เป็นแบบฝึกหัดอีก2ข้อที่เหลือเลือกทำมา1ข้อนะครับดูครับแบบที่1ครับครูฟุกแบ่งแบบนี้ครับคือลากเส้นแบ่งตามแนวนอนนะครับได้ทรงสี่เหลี่ยมฉากมา2ส่วนนักเรียนตรวจสอบนะครับการกำหนดส่วนที่1กับส่วนที่2เนี่ยของเราอาจจะไม่ตรงกันอาจจะสลับกันนะครับนักเรียนดูที่รูปนะครับเป็นหลักนะดังนี้ครับ

0: เลยครับดูจากคุณฟุกนะครับลองตรวจสอบนะทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่1มีความจุเท่าไหร่คิดยังไงครับตอบพร้อมกันคิดยังไงครับนำอะไรครับ
1: 6
0: ครูฟุกขอถามเพิ่มเติมก่อนความกว้าง6อ่ะคือตรงนี้ใช่ไหมมาจากไหน
2: มาจาก
0: น้ำ16ลบด้วย10ใช่ไหมครับก็จะได้ความกว้างเป็น6ความยาวใช่ไหมก
2: ็
0: คืออะไรครับ6เอ้ยความกว้างกับความยาวเท่ากันแสดงว่าฐานไม่รู้อะไร
2: ส
0: ี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วความสูงครับ8ถูกต้องครับอ่ะคำนวณได้เท่าไหร่ครับ
1: 288บาทเม
0: ตรต่อไปทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่2ครับมีความจุเท่าไหร่คิดได้ยังไงอ่ะดูความกว้างก่อนเท่าไหร่ครับความกว้าง6ความยาว
1: 16
0: ความสูง
1: 6
0: คูณกันถูกต้องครับเท่าไหร่ครับ
1: 576ลูกบาทเมตร
0: ดังนั้นครับรูปเรขาคณิต3มิติมีความจุเท่าไหร่ครับ
1: 288บวก576
0: เท่ากับ
1: 864ลูกบาศก์เมตร
0: ตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับต่อไปครับอีกหนึ่งแบบครับคือลากเส้นแบ่งตามแนวตั้งครับดังนี้ครับฟุกได้ดังนี้นะเราก็มาหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมฉากแต่ละส่วนนะครับก่อนจะหาความจุนักเรียนครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1มีความกว้างเท่าไหร่ครับความกว้าง6ใช่ไหมครับรู้แล้วนะว่ามายังไงใช่ไหมครับความยาว6แล้วความสูงล่ะครับ14คิดยังไงนำอะไรครับ
1: 8
0: บวกอีก6ใช่ไหมครับเลยกลายเป็น14หน่วยเป็นเมตรนะครับดังนี้ครับก็กลายเป็น6คูณ6คูณ14ครับเท่ากับ504ลูกบาศก์เมตรครับถูกต้องไหมต้องนะครับทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่2ครับมีความจุนะครับคิดได้จากน้ำ6คูณ10คูณ6อ๋อง่ายมากเลย360ลูกบาศก์เมตรครับจากนั้นนำความจุของทั้ง2ส่วนมารวมกันนะครับเท่ากันไหมเนี่ยเท่ากันนะครับแสดงว่าคำตอบของเรานั้นถูกต้องครับนักเรียนจากนั้นครับสรุปบทเรียนครับนักเรียนครับครูฟุกยกตัวอย่างรูปนี้ครับหาความจุของรูปเรขาคณิต3มิติได้อย่างไรครับ
2: แบ
0: ่งใช่ไหมแบ่งยังไงเราต้องแบ่งรูปเรขาคณิต3มิติให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งจะแบ่งได้ออกมากี่แบบ2แบบก็คือลากเส้นแบ่งในแนวนอนและลากเส้นแบ่งในแนวตั้งนะครับดังนี้ตัวอย่างนะจากนั้นทำไมเมื่อแบ่งเสร็จแล้วได้ทรงสี่เหลี่ยมฉากออกมาแล้วหาความจุของแต่ละส่วนแล้วนำมารวมกันนั่นเองครับถูกต้องครับจากนั้นหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมฉากแต่ละส่วนแล้วนำมารวมกันครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับก็คือสนุกกับสถานการณ์เกี่ยวกับการหาปริมาตรหรือความจุของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับกระดาษไอโซเมตริกครับคุณครูปลายทางเตรียมด้วยนะครับใบกิจกรรม 7.4 ครับแบบฝึกหัด 7.10 ครับประเมินความเข้าใจของตนเองครับพร้อมแล้วยกครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในช่วงนี้ครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้ครับและกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะหมู่สื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrown.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิทยุอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ลักษณะนิสัยของแจ็คเขาเป็นคนตลกไหมครับ
1: ตลกมากบางทีเราก็หัวเราะอะไรเงี้ย
0: เขาได้มาจากไหน
1: เขาพรสวรรค์เขา
2: แม่แล้วแม่พรสวรรค์หรอก
1: ชอบมาแย่งอย่างเงี้ย
2: เดี๋ยวไม่แบ่งค่าตัวไงยังไงตอนหนังแฟนฉันน่ะจะมีแม่สั่งนมมาประมาณลังขุนให้เราแบบรีบกินอะไรเงี้ยเราก็กินกินกินพอสุดท้ายแบบเขาจะไม่เอาเราเพราะเราตัวใหญ่อะไรเงี้ย
3: พอชวนไปเล่นหนังเนี่ยมันบอกค่าตัวมันแพง

0: สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกว่าจะโตนะครับต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้เป็นแขกรับเชิญที่หลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีในวงการบันเทิงเขาเป็นบุคคลที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับหลายๆคนนะครับแต่ต้องบอกว่ากว่าเขาจะมาประสบความสำเร็จอยู่ในวงการมาเกือบ20ปีในวันนี้ชีวิตจริงของเขากว่าจะประสบความสำเร็จเลี้ยงดูครอบครัวที่บ้านได้นี่นะครับไม่ใช่เรื่องตลกเลยทีเดียวแหละครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเจอกับเขาผู้นี้กันครับคุณเฉลิมพลทิคำพรธีรวงศ์หรือคุณแจ็คแฟนฉันเป็นไงบ้าง
1: สบายดีครับพี่ก็ตอนนี้นะครับโตขึ้นแล้วครับ31แล้วครับ
0: อายุใช่ไหมครับ
1: อายุครับผมแต่สมองยัง18 19อยู่ครับผม
0: จากวันนั้นจนถึงวันนี้แฟนฉันกี่ปีแล้วครับที่คุณอยู่ในวงการ
1: กี่ปีวะ
0: ปีอะไรจำได้ไหม
1: 46
0: ปี2546แล้วป
1: ี
0: นี้ปีอะไรครับแจ็ค
1: 63
0: 63ลบ46ได้ครับเท่าไหร่ครับ
1: กลายเป็นผมโง่แล้ว
0: 17ปี
1: 17ปีครับผม
0: มาๆๆเชิญนั่งเชิญนั่ง
1: 17ปี17ปี
0: โอ้โหกินน้ำก่อนเลย
1: เดี๋ยวหาว่าแบบว่าเอามาแล้วกินได้จริงไหมแต่เหมือนมีแข่งมา3คนนะเพราะว่าแก้วมาเพราะว่า1 2แล้วเนี่ยน่าจะ3แล้วเดาไม่ยากแล้วครับผม
0: อ่ะแจ็คครับ
1: ครับ
0: แฟนฉันนี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่คุณเข้าสู่วงการบันเทิงหรือเปล่า
1: จริงๆมันมีหนังสั้นมาก่อนนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันนับจากอันไหนก่อนแต่ถ้าเริ่มเล่นของการแบบถ่ายทำเนี่ยก็คือเป็นหนังสั้นก่อนเลยตอนอายุประมาณ 11-12 ประมาณ
0: แต่ที่คุณมีชื่อเสียงแล้วคนจดจำได้ก็คือไอ้อ้วนดำ
1: ใช่แฟนฉันครับพี่ตอนนั้นคือแบบโอ้โหถือว่าโชคดีมากๆเลยครับตอนแรกคิดว่าหนังฉายไปเนี่ยน่าจะกลับบ้านนอกกลับไปขายลูกชิ้นทอดกับแม่แล้วอะไรเงี้ยครับพอปรากฏว่าหนังเนี่ยมีรายได้ดีแล้วเรามีชื่อเสียงมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ทำให้ผมเนี่ยได้มาทำงานจนถึงทุกวันเนี่ยครับ
0: ผมเชื่อว่าทุกคนเคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะ
1: ครับพี่
0: แต่ว่าวันนั้นที่แจ็คเป็นเด็กเนี่ยมาจนถึงวันนี้หลายๆคนยังมองว่าคุณเป็นเด็กอยู
1: ่ครับ
0: เพราะว่าเขามีภาพจำภาพนี้ฮะไปชมกันครับ
1: ครับผม
2: เฮ้ยพวกมึงอ่ะได้บอลกินตังกับพวกกูเอาป่ะก็ได้แต่พวกกูมี6คนพวกมึงมี5คนมึงจะเล่นป่ะ
3: ไม่เป็นไรกูต่อยข้างมึง6คนข้างกู5คนไอ้บอย
2: ฮะเล่นกัน20บาทใครได้3ลูกก่อนคนนั้นชนะ
4: ไอ้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ไอ้แจ็คก่อนดิไอ้แจ็คไปก่อนเลยว่าไม่ได้คนไอ้แจ็ค
0: อ๋อแน็กแน็ก
1: แน็กแน็ก
2: พิงลงมาพิงพิงไอ้ตีเข้าไอ้เข้าพิงพิงมาโอ้ยมาโน่นเข้าพิงพิงพิงว้าว
0: ถามจริงๆคาแรคเตอร์ของคุณจริงๆในชีวิตจริงเป็นแบบในหนังป่ะครับ
1: จริงๆแล้ว
0: ตอนเด็กๆอ่ะ
1: ตอนเด็กเกเรมั้ยในหนังเลยครับพี่เปิ้ล
0: เป็นหัวโจกมั้ย
1: เป็นแบบนี้เลยครับเป็นหัวโจกแต่ถ้าใครแบบรุ่นใหญ่หรือนักเลงเนี่ยจะไม่กล้าจะกล้าคนที่ไม่เก่งจะกล้าคนแล้วจะรู้ด้วยว่าไอ้นี่ทําอะไรเราไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยถ้าใครท้าต่อยเราตอนเด็กๆเนี่ยเราจะดูแล้วว่าไอ้นี่มันสู้เปล่าอะไรเงี้ยไปศึกษามาก่อนเลยแต่ถ้าไอ้นี่สู้ก็เออขอโทษนะอะไรเงี้ย
0: แสดงว่าในชีวิตนี้จริงๆไม่เคยมีการชกต่อยเลย
1: แทบจะไม่มี
0: แทบจะไม่มีแปลว่ามี
1: ก็เคยมีแบบตอนสมัยโรงเรียนอะไรเงี้ยครับเคยต่อยเพื่อนอะไรเงี้ยครับแต่ต่อยเพื่อนนี่คือเพื่อนผอมมากๆอ่ะคิดว่าสู้ไม่ได้แน่ๆอะไรเงี้ยแต่ตัวเท่าๆกันไม่เอาก
0: ลั
1: วกลัวเหมือนกันถ้ามันซัดมาหมัดนึงเราก็ไม่เอาอะไรเงี้ยครับกลัวครับคิดกลัว
0: นั่นคือเรื่องราวของคุณในสมัยเด็ก
1: ๆครับผม
0: คือคุณมีคาแรคเตอร์เหมือนกับในภาพยนตร์เลย
1: ใช่ครับพี
0: ่และเป็นส่วนนึงที่เค้าเอาคุณมาเล่นภาพยนตร์หรือเปล่า
1: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยแหละมั้งครับ
0: ปัจจุบันทําอะไรบ้างครับ
1: ปัจจุบันตอนนี้เหรอครับ
0: ครับ
1: ก็หลอกขายของดาราครับผม
0: อาชีพใหม
1: ่แล้วก็เป็นมุกไปเรื่อยครับเพราะว่ามัน
0: ผมว่าไม่ค่อยมุกนะคุณพูดเรื่องนี้จริงจังแล้วก็มีคนเริ่มพูด
1: คุณเปิดตอนแรกเป็นมุกก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่าการเป็นดาราเนี่ยอาชีพของผมเนี่ยคือไปออกรายการตามเป็นทั่วต้องมีคอนเทนต์ไงคุณเปิดเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าพอเราเอามาพูดหรือมาอํากันเนี่ยอย่างสมมติ ศาสตร์ตลกเนี่ยเขาก็จะมีอัมเรื่องเมียน้อยอัมเรื่องนี่เราก็เอ้ยไม่อยากซ้ำเว้ยเราอยากมีเป็นแบบสไตล์แบบกวนๆของเราแบบ
0: ก็เลยขายของ
1: เล่นมุกขายของมาเรื่อยจนชอบเลยตอนนี้จนชอบแล้วก็ซื้อเองด้วยนะซื้อเองด้วยสมมติพอผมใส่เสื้ออย่างเงี้ยผมได้เสื้อวินเทจเงี้ยผมใส่มาออกรายการพี่เงี้ยคนชอบปุ๊บก็ CF ผมละ
0: แต่ตัวนี้ไม่ขาย
1: ถ้าเอากระทักมาก็เดี๋ยวราคาก็ซื้อมา 1,500 แต่พอออกทีวีมัน 3,000 ไงทีวีแล้วอะไรเงี้ย
0: นอกจากนั้นทำอะไรอีกครับการแสดงยังทำอยู่ไหมครับ
1: ยังทำครับเล่นละครแล้วก็เล่นหนังอะไรเงี้ยครับผม
0: ยังมีอยู่
1: ใช่แล้ว
0: พิธีกรอะไรยังทำอยู่ไหม
1: พิธีกรจะทำก็เป็นแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องครับแต่ก็จะมีบ้าง
0: ผมเคยเห็นคุณอยู่กับพี่วูดดี้นานมากเลย
1: โอ้เดี๋ยวผมพูดแค่ว่าพักสักครู่ครับนอกนั้นก็

0: ผมรอแค่เขาคุยอะไรกันเนี่ยนั่งเนี่ยสมมติคุณเป็นผู้ดีอ่ะคุณก็พี่น้องชาวไทยไอแบบคุยกับแขกนั่นแหละแจ๊คเอาพักสักครู่ครับแค่นี้เลยมันเลยง่ายครับพิธีกรผมแค่นี้ครับแต่ผมก็
1: ชอบไหมชอบไหม
0: ชอบดีครับก็พูดแค่นิดเดียวครับก็รู้สึกว่าสบายหน่อยละครผมก็ชอบเพราะละคร

0: นั้นเลย
1: แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเป็นประจำเลยว่าคุณชอบทำมากคือร้องเพลง
2: อ๋อใช่ใช่ใช
1: ่แล้วก็เคยออกอัลบั้มด้วย
2: ใช่ซิกโปรเจกต์อ่ะก็ป่วยทั้งอัลบั้มเลยนะ
1: อัลบั้มเดียวกันนี่แหละ
2: ฟาเต้ถึงก็ปิดค่ายเลยอ่ะ แล้วตื่นคือมันชอบตั้งแต่เด็กแล้วพี่เปอร์เพราะผมเนี่ยเท้าความกลับไปก่อนก่อนที่ผมเนี่ยจะเริ่มเข้าวงการเนี่ยผมจะมีอาชีพผมนะผมทำตั้งแต่คือ
1: คุณมีอาชีพตั้งแต่เด็กเหรอ
2: ใช่ร้องเพลงเนี่ยตอนอายุ10ขวบแล้วขอตังค์สมมุติพี่คนนี้รวยผมก็ไปแล้วแทมแทมแทมร้องเพลงชาวนางูเห่าอ่ะพอร้องจบพี่ขอ5บาทครับแล้วเขาก็ให้เราเลยจริง
1: ใครสอนคุณอ่ะ
2: ไม่รู้ผมเป็นวิชาชีพตั้งแต่เด็กอ่ะร้องจนเขาต้องให้อ่ะอารมณ์เหมือนแบบเดินไปบ้านใครเงี้ยบ้านใครมีตังค์เราก็ร้องอ่ะล่าสุดร้านทองอ่ะตอนแต่ก่อนอะไรเงี้ยผมก็ร้องให้เขาแล้วเขาชอบเพลงชาวนางูเห่ามากเราก็มองเอ้ยเราทำไงดีว่าให้เขาแบบให้เงินเราเยอะอะไรเงี้ยก็เลยโกนหัวโกนหัวหมดเลยนะแม่ก็มึงโกนทำไมมึงทำทำไมอะไรเงี้ยบอกแม่รอดูก่อนแล้วก็เขียนงูนี้เข้าไปร้านทองแทมแทมโอ้โหรอแบงค์ร้อยมาเลยเขาให้เลยอ่ะแบงค์ร้อยอ่ะตอนนั้นอ่ะ
1: คุณไปทำอย่างอื่นมาก่อนหรือเปล่า
2: ไม่มี
1: คุณไปขโมยปลาทองเขาไม่ใช่หรออ
2: ๋อนั่นตอนนั้นผมช็อตจริงๆตอนนั้นนะ ตอนนั้นผมช็อตผมหาไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมติดเกมมากแล้วผมเนี่ยก็ทำไงก็ได้ทุกวันเนี่ยขอให้มีเงินเล่นเกมเพย์วันอะวินนิ่งอะแล้วผมก็ต้องมีเวลา5บาท10บาทถ้าผมไม่มีตังค์เนี่ยผมจะยืนดูเขาผมจะยืนดูแล้วก็พี่ๆต้องกดอย่างนี้ครับพี่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าวันนั้นไม่มีตังค์ไงผมก็ไอ้ร้านทองมันเราก็ไม่กล้าเนาะเพราะถ้าขโมยทองมันแพงไปไงเราก็ตักปลาทองแล้วหน้าร้านอ่ะร้านเขาปิดไงตักปลาทองเสร็จแล้วก็เอาไปขายไอ้ให้กับไอ้ร้านปลาพี่ขาย10บาทเราก็ได้มาเล่นเกมแล้วแต่เขาดันมาจับได้กล้องมันวงจรปิดไง
1: แล้วทำไง
2: เขาบอกเราขโมยปลาป่ะอ๋อผมจักตักตะไคร้ออกครับพี
1: ่
2: เขาบอกเขาตักตะไคร้ออกแต่เขามารู้ตอนท้ายนี่แหละตอนแบบมาเล่าให้ในวงการเขาเนี่ยแหละอะไรเงี้ย
1: แล้วคุณไปโกนหัวหลอกเอาตังค์เขาอีก
2: ใช่ใช่ครับบริเวณสลับบุรีเนี่ยตลาดหินกองเนี่ยโดนผมหมดเลยครับ
1: มีอย่างอื่นอีกไหมที่คุณทำวีรกรรมตอนเด็ก
2: ๆตอนเด็กๆเหรอครับมีวีรกรรมอะไรบ้างเหรอ
1: ก่อนเข้าวงการก่อนที่คุณจะได้ไปเล่น
2: น้ำเต้าหู้ปลาน้ำเต้าหู้ปลาเนี่ยลองเสี่ยงแบบลองไม่เล่นเกมเพราะว่าสมมติเราได้เง
1: ินกี่ขวบเนี่ย
2: 11ขวบครับน้ำเต้าหู้ปลามันต้องเล็งดีๆเรายังไม่เล่น5ตาแรกเราดูก่อนปึ๊บๆๆเสือมาแน่เสือไม่มา5ตาแล้วลงเสือเลยเสือ3ดอกผมได้เอานั้นนะคูณไปดิเสือ3ดอกอ่ะ
1: พูดง่ายๆคือคุณถ่ายตังค
2: ์
1: เป็นมิจฉาชีพ
2: ใช
1: ่เล่นการพนัน
2: ใช
1: ่ตั้งแต่เด็ก
2: ใช่
1: ซึ่งแจ็คเนี่ยโตมายังไงคนที่จะสามารถเล่าเรื่องนี้ให้ฟังได้ก็คือคุณแม่ของคุณนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแม่เปิ้ลขวัญใจที่คำพรธีรวงศ์ครับ
2: ครับผม
1: ระวัง
3: โอ้ยมารายการลูก
2: นี่มารายการลูก
3: เ
2: รียกว่าอะไรนะ
3: ลูกเปอร
2: ์ลูกเปอร์เมื่อกี้ลูกเปอร์เดินผ่านแม่เปิ้ลนะนี่เรื่องจริงนะทีมงานอ้าวรายการเปอร์เหรอ
3: เ
2: ขาไม่รู้ว่าพี่เป็นพิธีกร
3: ใช่
1: แล้วเมื่อกี้ที่ไปทักแม่คิดว่าใครทักคุณแม่ล่ะ
3: เมื่อกี้เนี่ยเหรอ
1: ครับ
3: โอ้ก็แม่นึกว่าเปิดทำงานที่นี่ไม่ได้เป็นพิธีกร
1: เน
3: ี่ยหรือว่าทักทายเฉยอะไรเงี้ย
1: เพราะฉะนั้นวันนี้
2: พี่เข้าใจยังตอนเด็กผมได้ใคร
1: ได้ข่าวผมแอบติดตามอยู่บอกว่าคุณแม่ตอนนี้มีปัญหาเริ่มมีปัญหาสุขภาพแล้วเหมือนมีช่วงนึงเดินไม่ได้
3: ใช่
1: เพราะว่าน้ำหนักเก
3: ินน้ำหนักเกินแล้วแม่ก็ไปผ่าตัดหัวเข่าสองข้างตอนนี้ก็เดินดีแล้วแล้วทุกวันนี้แม่ก็อยู่บ้านว่ายน้ําออกกําลังกาย
1: คุณแม่ว่ายน้ํา
3: ใช่ดู IG แม่เปล่าคะแสดงว่าไม่เคยติดตามแม
1: ่ยังไม่ดูเลย
2: ชอบ
1: มี IG ด้วย
3: มีสิคะ
1: IG ชื่อว่าอะไรครับ
3: ขวัญใจน่ารัก
1: อ้
3: าวเราก็ต้องเป็นขวัญใจของทุกคนต้องน่ารักค่ะ
1: น้ําหนักลดลงมั้ยครับคุณแม
3: ่สู้ใส่ชุดนี้ได
1: ้
3: มารายการน้องเปอร
1: ์ครับแล้วตัวแจ็คเองเนี่ยได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยแม่ลดน้ำหนักไหมตัวเขาเองก็เคยมีเข้าสู่คอร์สการลดน้ำหนักไปช่วงนึงเขาหล่อเลยอ่ะตอนนั้นน่ะ
3: ตอนนั้นเขาแบบโดนวูดดี้ด้วยไงก็ต้องลดอ่ะแล้วน้ำหนักเยอะมากปวดหลังทุกวันนี้แม่ไม่ให้อ้วนมากนะจะมีคติให้เขาเลย
1: คติคือ
3: ว่าคุณเคยปวดหลังใช่ไหมแล้วคุณกินเยอะอีกแล้วจะบอกเลยแล้วเขาก็จะหยุด แล้วก็จะมาออกกำลังกาย
1: แล้วคติคุณแม่ว่าไงอีกทีนึงนะฮะคติ
3: คือว่าคุณเคยไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าหลังคุณจะแย่นะคุณแจ็คถ้าคุณไม่ลดนี
1: ่คติ

0: ไม่ได้ละคติเลยยาวมาก
1: คติปกติมันต้องเป็นคำคล้องจองไม่ใช่หรอครับแม่เช่นทำดีได้ดี
2: คนแก่โบราณเขาจะพูดอย่างนี้แหละคติไว้นะจำไว้นะคติของพวกบ้านนอก
0: แต่เราสติก่อนตอนนี้คติแม่คนนั้นไม
2: ่แม่ก็แบบว่า
3: ให้แคปชั่นลดหนักเนี่ยแคปชั่นอ่ะคล้ายๆคติอ่ะแคปชั่นละอันนึงอ่ะ
2: ถ้าไม่ลดน้ำหนักก็ปวดหลัง
1: นี่คือคติ
2: ปวดหลังจำไว้เลยว่าปวดหลังฉันไม่ช่วยเธอแล้ว
1: เอาแค่นี้พอคือทุกวันนี้คุณแม่ลงมาอยู่กรุงเทพกับแจ็ค
3: ใช่ครับ
1: ถ้าเท่าที่ผมจำได้เนี่ยสมัยเขาเด็ก
3: สระบุรี
1: เขาอยู่หินกลอง
3: ใช่ใช่
1: สระบุรีแล้วเขาก็จะลงมากรุงเทพคนเดียวบางครั้งคุณแม่ก็ตามมาด้วย
2: ใช
1: ่แล้วก็เวลากลับเนี่ยคุณแม่จะต้องไปนั่งรถตู้กินโจ๊กก่อนกลับด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: ยังเคยไปส่งเลยแต่ทุกวันนี้สามารถเอาคุณแม่มาอยู่กรุงเทพได้แล้ว
3: ได้เลยครับ
1: มากี่ปีแล้วครับ
3: 5ปีแล้วครับ
1: 5ปี
3: 5ปีได้
1: ทำไมถึงพาคุณแม่มาอยู่กรุงเทพด้วย
3: จุดเริ่มเนี่ยมันมาจากตอนที่อยู่สระบุรีเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยเรามีเงินก้อนนึงแล้วเราซื้อบ้านที่สระบุรีให้พ่อกับแม่อยู่เพราะที่ย้อนกลับไปเนี่ยคือเราเนี่ยเป็นลูกทหารเราจะมีบ้านพักทหารซึ่งไม่ได้เป็นบ้านของเราแล้วเราเนี่ยก็เลย
1: บ้านพักข้าราชการ
3: บ้านพักข้าราชการแล้วเราเนี่ยก็แบบเห็นแม่เหนื่อยมาแล้วพ่อเหนื่อยแล้วเราก็มาซื้อบ้านที่สระบุรีเพื่อมาอยู่รวมกันปัญหามันเกิดตรงที่ว่าพ่อเนี่ยเหมือนแบบเค้าเนี่ยเริ่มติดบอลจริงๆตัวเค้าไม่เล่นบอลเลยเค้าจะคุณพ่อเนี่ยจะข้อเสียแค่ว่าถ้าเมื่อไหร่ดื่มเนี่ยเป็นนักดื่มปุ๊บเนี่ยนิสัยจะเปลี่ยนเลยจะเป็นคนอารมณ์แบบโอ้โห
2: สองโล
3: งผางแบบโอ้โหอะไรเงี้ยครับนักเลงอะไรเงี้ยฮะซึ่งเราก็จะระวังแค่นี้แต่พอมันนั้นมีฟุตบอลมาเกี่ยวอีกมีคนมาแบบแนะนําให้พ่อเล่นอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นเยอะเราก็เลยตัดสินใจแก้ปัญหาว่าเฮ้ยถ้าในเมื่อที่แถวๆบ้านเราเนี่ยมันมีโต๊ะบอลหรืออะไรเงี้ยให้เค้าเล่นอย่างเงี้ยแล้วยังเมาด้วยเนี่ยเราก็เลยตัดปัญหามาซื้อบ้านที่กรุงเทพอีกหลังตอนนั้นเนี่ยแจ็คเรียนอยู่ช่วงมหาลัยอยู่แล้วแจ็คก็เลยตัดปัญหาว่าตอนนั้นแจ็ครับเล่นหนังของป๋าโน้ตหลวงพี่เท่งอะไรนั่นน่ะแล้วก็บอกว่าป๋าค่าตัวขอไปโปะบ้านได้ไหมอยากซื้อบ้านป๋าอะไรเงี้ยก็ซื้อบ้านป๋าโน้ตต
1: ่
3: อเพื่อให้คุณพ่อกับแม่เนี่ยมาอยู่ที่กรุงเทพเราก็คิดในใจแล้วอ่ะรอดแล้วพ่อเราแบบไม่แทงบอลแล้วอะไรเงี้ย
1: คุณพ่อออกจากสภาวะแวดล้อมตรงนั้นซะ
3: ใช่แล้วก็มาอยู่ปุ๊บปรากฏมาอยู่ได้ประมาณสัก 3-4 เดือนพ่อไม่เล่นเลยแล้วแบบโอ้ยเฮ้ยฟีลมันได้เว้ยความสุขมาแล้วเราก็ขยันทํางานเลย
1: แล้วก็พอคุณพ่อก็ไม่ดื
3: ่
1: ม
3: ไม่ดื่มด้วย
1: พอไม่มีเพื่อนเลย
3: ไม่มีเพื่อนก็แบบเนี่ยอ่ะพ่ออยู่งี้นะโหชีวิตมีความสุขอ่ะตอนนั้นแบบจัดการทํางานขยันตื่นเช้าทําเพื่อพ่อรับทุกงานอะไรเงี้ยเราก็ปรากฏว่าพ่อก็เริ่มแบบหลังเข้าเดือนที่4พ่อก็เริ่มแบบทำไมพ่อเราตื่นสายวะเพราะอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วทำไมพ่อต้องมีหนังสือฟุตบอลซ็อกเกอร์หรืออะไรต้องมาอ่านเพราะอะไรอ๋อหรือว่าแค่อ่านเฉยๆอะไรเงี้ยพอมาดูอีกทีคือรปภ.หน้าหมู่บ้านเป็นโต๊ะบอลเลยทีนี
1: ้
3: เราก็เลยว่าเอาแล้วทำไงดีวะผมก็เลยแก้ปัญหาอีกเราบอกพ่อว่าพ่ออยากแทงคู่อะไรบอกผมเพราะอะไรรู้ป่ะผมเนี่ยเป็นโต๊ะเองเพื่อเงินจะได้หมุนอยู่ในบ้านไง
1: ถ้าพ่อแทงได้ก็ได้เงินเราพอเสียก็เสียเงินให้เรา
3: เราโกหกพ่อมาเดี๋ยวส่งโต๊ะไอ้เพื่อนผมมันทํามันได้ราคาน้ําดีกว่า
1: ปรากฏว่า
3: พ่อแทงถูกทุกคู่เลยกูรับไม่ไหวแทงแบบโอ้โหสเต็ปเข้าหมดอ่ะเราก็ปรากฏว่ามาอีกเริ่มแบบโวยวายเริ่มเสียงดังข้างบ้านเราก็จะเจอแล้วเราก็จะแบบอีไม่วะทำไมต้องทะเลาะกันวะ
2: ตีกันเนี่ยจนแบบพ่ออย่าทําแม่แจ็คร้องอย่างงี้เลยพ่ออย่านะติดตัวมาจนกระทั่งทุกวันเนี้ยเค้าถึงป้องกันเราไงเค้าถึงไม่ให้เราแบบพอละไม่ให้โดนแล้วอะไรเงี้ย
3: ก็เลยให้แม่ย้ายไปอยู่กับญาติก็แยกกันพ่อก็แยกไปผมก็ให้เงินพ่อไปก่อนพ่อก็ไปอยู่กับคุณย่าถ้าในเมื่อเค้าทะเลาะกันเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาโดยการที่
1: ญาติแม่อยู่ที่ไหนญาติแม่อยู่ที่ไหนพ่อฝากถาม
2: ห้วยขวาง
1: ตรงไหนตรงไหน
2: บอกพ่อเลยว่าอยู่ห้วยขวางค่ะนี่นะคะมาตามตัวได้ค่ะห้วยขวางค่ะ
3: เขาจะไม่แบบ
2: มาไหวก็มาค่ะ
3: เขาจะไม่แบบมายุ่งวุ่นวายอะไร
2: ค่ะไม่ต้องมายุ่งแล้วค่ะ
1: ย้อนกลับไปครับก่อนแจ็คจะเข้าวงการให้คุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าแจ็คเป็นคนยังไงตั้งแต่เกิดเลยครับ
2: แจ็คเป็นเด็กที่แบบ
1: เกิดมาตัวใหญ่เลยไหม
2: โอ้ยเหมือนคนแก่ฟันซี่เล็กมาซี่หนึ่งเหลืองแม่ยังบอกว่าแล้วคนที่มาเยี่ยมแจ็คบอกเฮ้ยทำไมลูกมันแก่จังวะเดี่ยวเหมือนคนแบบอายุ80 90อะไร
3: ไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่รูปนี้นะมีแก่กว่านี้อีกนะ
2: ไม่ใช่แก่กว่านี้ไอ้รูปนั้นไม่มีแล้วเพราะแม่ไม่เอาไว้อุ๊ยแก่มากแบบว่าแต่ก่อนนี้คนแก่

0: เรียก
1: กัน
0: ดักแด
2: ้ทำไมอ่ะ
0: ก็ตัวมันหัวมันใหญ่แล้วตัวมันเล็กแล้วหน้ามันแก่มีฟันซี่เล็กซี่เล็กเหลืองเหลืองซี่นึงอ่ะตอนออกมามีฟันซี่เล็กมาซี่นึงนั่นแหละแล้วแม่ก็เคยจําได้นะเขาไม่ดื้อเขาไม่ได้แบบว่าไปท
2: ํา
0: โ
2: มน่ารักมั้ย
0: น่ารักแล้วเขาแบบพูดอะไรฟังอะไรเงี้ยเขาจะให้กําลังใจเวลาเราไปขายของอะไรเงี้ยแม่สู้ๆนะเวลาฝนตกอะไรก็โทรแม่เปียกฝนมั้ยบอกแม่เปียกหมดแล้วเนี่ยจะเข้าบ้านแล้วอะไรเงี้ยแม่ก็บอกเขาเขาก็จะดีกับเป็นเด็กที่ดีกับเรามากเลยอะไรเงี้ย
2: คุณแม่ขายอะไรครับสม
0: ัยแม่ขายลูกชิ้นทอด
1: อร่อยๆผมชอบน้ําจิ้มแม่เขามีสูตรของเขาเลย
0: แม่จะใส่ผักชีชมะขามเปียกลงไปแล้วก็แบบเคี่ยวให้เหนียวแล้วก็ใส่พริกป่นใส่ผักชีแล้วมันจะหอมจิ้มกับลูกชิ้นแล้วมันจะติดอะไรเงี้ย
2: ครับ
0: แล้วก็คือว่าพยายามอดทนนะแบบว่าเพื่อเขาอะออกมาขายของตอนฝนตกก็ออกเพราะลูกเดี๋ยวลูกเราไม่มีกินเลย
2: คุณไม่มีลูกคนเดียว
0: ใช
2: ่วางแผนไว้ว่าจะมีลูกคนเดียวหรือว่าไงครับ
0: ก็มันมีไม่ได้มันไม่สบายร่างกายข้างในเราไม่ดีเราเป็นโรคหอบหมอก็บอกว่าเรียกไปพูดแล้วว่ามีมากไม่ได้นะต้องมีได้คนเดียวอะไรเงี้ยแม่ก็มีคนเดียวอะไรเงี้ย
2: แล้วก็พยายามทำงานหนักหาเงินไปเลี้ยง
0: ใช่ให้แจ็คสู้เพื่อแจ็คอ่ะพูดง่ายๆเลยแม่เนี่ยครั้งครอบครัวมันจะต้องมีทะเลาะกันนะแต่แม่จะไม่ทิ้งแจ็คเลยนะถึงจะทะเลาะกับพ่อเขาปุ๊บเนี่ยฉันไปไม่ได้ลูกฉันทั้งดิ้นทีพ่อเนี่ยทั้งไล่ทั้งอะไรแม่นะสารพัดที่เขาจะทำอ่ะ
2: นอกจากเรื่องของสภาวะแวดล้อมที่บ้านลักษณะนิสัยของแจ็คเป็นยังไงครับเขาเป็นคนตลกไหมครับ
0: แจ็คไม่เวลาอยู่กับแม่ก็จะตลกมากบางทีเราก็หัวเราะอะไรเงี้ย
2: เขาได้มาจากไหน
0: ไอ้พรสวรรค์เขา
2: เหรอฮะ
1: แม่แหละไม่พรสวรรค์หรอกแม่เป็นคนลง
0: เนี่ยชอบมาแย่งอย่างเงี้ย
1: ไม่ใช่เขาถามไง
0: ก็นั่นแหละแม่ก็บอกกันแล้วไงว่า
1: เดี๋ยวไม่แบ่งค่าตัวไงยังไงเหมือนใคร
0: เหมือนแม
1: ่จบ
2: อะไรที่เป็นโมเมนต์ที่คุณประทับใจของคุณแม่สมัยเด็กๆบ้างความน่ารักหรือความตลกของคุณแม่
1: ผมว่าน่าจะเป็นความประทับใจของแม่ผมเนี่ยคือหนึ่งใจดี2ไม่เคยให้เราแบบทุกข์แล้วก็3คือเป็นคนที่แบบรักเรามากผมเคยแบบมีเหตุการณ์นึงแบบว่าผมอะตอนเด็กๆเนี่ยผมจะเป็นคนขี้กลัวผีมากแล้วแม่เนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยตกเย็นเนี่ยจะต้องไปขายลูกชิ้นทอดแล้วแล้ววันนั้นเนี่ยพ่อเนี่ยดันนัดเพื่อนกินเหล้าผมก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวพอผมอยู่บ้านคนเดียวปุ๊บเนี่ยผมก็กลัวผีแม่ออกไปกําลังทอดได้ 2-3 ไม้อะผมบอกแม่หนูกลัวผีอ่ะหนูนอนคนเดียวไม่ได้แม่หยุดทอดลูกชิ้นเลยแล้วกลับมาเดี๋ยวนั้นเลย
0: ใช่
1: ทั้งที่ขายต่อได้ขายได้2ไม้อ่ะ
0: ไม่รวยสําหรับฉันบอกงี้ไม่มีกินวันเดียวฉันไม่สนใจฉันเอาลูกชิ้นก็กลับเลยแม่จะพูดอย่างงี้เลย
2: คุณติดแม
1: ่กลัวผีไม่ได้ติดแม่กลัวผีว่ะ
0: มันกลัวผี
1: คือถ้าแม่อยู่ก็โอเค
0: เ
1: ซฟๆก่อน
0: ไม่ถ้าพ่ออยู่ไงแม่ออกขายใช่มั้ยพ่อไม่เมาอย่างเงี้ยลูกก็อยู่ได้ใช่มั้ยล่ะลูกมีเพื่อนอันนี้เค้าไม่มีเพื่อนแล้วคิดสิหัวใจเขาน้อยๆแม่คิดอย่างเงี้ยไม่เอาไว้ไม่รวยแล้ววะแม่ก็เรียกคนข้างร้านก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เฮ้ยช่วยเก็บหน่อยสงสารแจ็คเก็บเลยไม่20บาทขายได้20บาท
2: ก่อนหน้าที่จะเข้าวงการคุณแม่มองไหมว่าในอนาคตข้างหน้าคุณแม่จะส่งแจ็คเรียนถึงระดับไหน
0: ไม่ไม่เคยคิดอยู่อย่างเดียวทําไงถึงจะมีเงินใช้มีเงินกินส่วนถึงเวลาก็จะส่งให้ลูกเรียนอะไรเงี้ยก็จะตามธรรมดาตามสเต็ปไปในค่ายทหารนั่นแหละเพราะบางคนเขารวยบ้านบางคนก็รวยใช่ไหมแล้วเด็กบางคนก็แบบเรียนเก่งอะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วมามองกลับว่าเวลาพ่อสอนงานบ้านแจ็คดุแจ็คแล้วแจ็คจะไปเรียนเก่งได้ไง
2: ตีเวลาเรียนหนังสือทำการบ้านคุณพ่อสอน
0: โอ้โห
1: ถ้าสอนนี่ตีเลยเพราะตอนนั้นโดนรถชนอะแล้วเลือดมันข้างในสมองไงเขียนกอไก่กับหัวตีเลย
0: นั่นแหละ
1: เขาไม่เข้าใจ
0: เขาไม่เข้าใจ
2: แล้วคุณแม่ทำยังไงให้เขา
0: ก็หาหมอสิหมอที่ว่าให้กินยาละลายลิ่มเลือดแล้วให้เลือดมันกระจายหมอเขาบอกพัฒนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะเขียนนั่นเองให้พยายามหมั่นสอนเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เขียนดีเอง
2: ทุกวันนี้เขาฉลาดขึ้นแล้วเน
0: ี่
2: ย
0: ใช่ฉลาดขึ้นแต่เรื่องหนังสือไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ด่าลูกมาแล้วว่าโง่นะแต่ตัวเองตอนเรียนจบป.4นะ
0: ก็แม่ไม่มีส่งน้องเยอะ
1: แล้ววิ่งเปี้ยวอ่ะวิ่งเปี้ยวอ่ะวิ่งผิดด้วยอ่ะ
0: วิ่งเปี้ยวก็เขาค่อยวิ่งคนละทางอย่างนั้นเราวิ่งทางเดียวเขาเลยมาตั้งแต่รอบแรก
2: จริงรักจริงๆเข้าวงการได้ยังไง
1: ก็เดินผ่านร้านกาแฟร้านหนึ่งแล้วเราก็ไม่รู้จักด้วยคนนั้นคือใครมันก็มองหน้าเราอะไรเงี้ยมันก็นั่งอยู่หน้าร้านอะไรเงี้ยเราก็มองมันมองหน้าเราแล้วก็มองใส่แว่นสิบขวบพูดคำหยาบแล้วมันถ้ามันต่อยเราก็วิ่งอ่ะแต่มันพร้อมอ้าวก็มันมองแล้วอ่ะเราก็มองกลับเลยมองใส่แว่นเราก็เลยแบบ ไม่ตบเว้ยไม่ด่าแล้วเว้ยก็กลับมาพูดเฮ้ยไอ้อ้วนเล่นหนังให้กูหน่อยดิหนังเหรอเราก็คิดในใจถ้ามึงเอากูเล่นจริงเหรอว่าแบบอะไรเงี้ยบอกเอามาก่อน5บาทได้ผมมา5บาทแล้วผมก็ไปเล่นน้ำเต้าปลาที่บอกพอผมเก่งผิดผมก็กลับมาขอเขาพี่ขออีก10บาทเขาก็ให้ผมเราก็ไปเล่นหนังสั้นเขา
2: เดี๋ยวก่อนคุณอายุเท่าไหร
1: ่10ขวบ
2: 10ขวบแล้วคุณกล้าไปกับคนแปลกหน้าเพื่อไปกรุงเทพไปเล่นหนังให้เขาม
1: ันไม่ใช่แปลกหน้าเพราะว่าแม่เนี่ยเขาบอกว่าพี่คนเนี้ยพี่บอลเนี่ยเขาเป็นญาติแบบอารมณ์เหมือนแบบฝั่งยายก็รู้จักกันอะไรเงี้ยเป็นเหมือนแบบบ้านในตลาด
0: แม่เขาจะอยู่แบบว่าพี่บอลเนี่ยคนดังในหิงกอง
2: อ๋อ
0: เข้าใจป่ะ
1: เพราะว่าพี่บอลเนี่ยเป็นเด็กจุฬาที่เรียนในจุฬาแล้วทำหนัง
0: คือว่าคนน้ำหน้าถึงตา
1: ผมยังขโมยเงินบ้านพี่บอลเลย
2: เอาจริงถ้าจะใหรู้เรื่องเนี่ยเราเชิญเข้ามาคุยกับเรา
1: เลยมาอยู่แล้วนี่ต่างแก้วก็ต้องมาเหลือแก้วเดียว
2: เราเชิญเข้ามาคุยกับเราเลยจะได้รู้เรื่องนะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณบอลวิทยาทองอยู่ยงครับพี่ไปเจอแจ็คยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อย
3: ก็มีเด็กถวนอ้วนคือมองเหมือนจะแบบเข้ามาซื้ออะไรแต่ไม่ซื้อเดินผ่านไปอะไรเงี้ยแล้วมันก็สักพักมันก็เดินย้อนกลับมาอีกทำเหมือนเดิมคือมองหน้าแล้วก็แบบมีความส่งสายตาท้าทายอะไรบางอย่างแต่ไม่พูดอะไรไม่สั่งอะไรไม่อะไรเงี้ยแล้วมันก็เดินผ่านไปผมนั่งอยู่ในบ้านเลยพอรอบที่สาม
2: เดินไปเดินมา
3: ใช่
2: เดินผ่าน
3: เดินผ่านไปผ่านมา
2: แต่มองเหมือนจะทำอะไรใช่ไหม
3: พอรอบที่สามมันเดินผ่านไปผ่านมาเราก็มองเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มยิ้มอะไรเงี้ยมันก็ตะโกนเข้ามาในบ้านเหมือนแบบมองอะไรแว่นอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือแบบคือพอพูดอย่างนี้ปั๊บเราก็เลยแบบกวักมือแบบให้เข้ามาในบ้านอะไรเงี้ยมันก็เดินแบบสายอาดๆแบบว่าเหมือนแบบ
2: เป็นนักเลง
3: จิโก้ตัวยังไม่พ้นขอบโต๊ะอะไรเงี้ยเปรี้ยวใช้ได้อะไรเงี้ยพอมันเดินเข้ามาก็เลยเหมือนแบบเอ้ยไปเล่นหนังไหมอะไรเงี้ย
2: ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนั้นก็คือเรื่องนี้ฮะอยากให้คุณผู้ชมได้ไปชมกันครับ
4: ยิ้มไอ้แว่นเมื่อกี้ใครอ่ะ
5: แฟนพี่ไงหล่อเปล่า
4: เอ๊ะแฟนใหม่เหรอ
5: ไม่ใช่คนนี้เป็นแฟนมาตั้งนานแล้ว
4: อ้าวแล้วเราล่ะ
2: ไม่ใช่ตา
5: เ
2: ขา
5: ไงเรายังเด็กอยู่นะ
4: พอยิ้มกำลังจะบอกว่าเราดีเกินไปใช่ไหม
6: ขอบใจสักครั้งแค่ประหยัดยามเอาไว้ก่อนจากไปต้องการเลยฝันหัวใจจริงๆก็ถูกทอดทิ้งจะขออะไรอีกก่อนไป
7: เป็นอะไรไม่จบมาเป๊ปซี่เดินเป๋ไปเลยนะลูก
4: ฮะพ่อไม่ต้องมาอยู่หนูเลยเชี่ยวแขนหนูเป็นตลกกับคนไม่ตลกอ่ะจะให้ทำไงอ่ะมึงบอกอะไรของมึงฮะ
1: ฟ
4: ัน
1: เดียวม
4: ากแม่ไอ้คนรู้เปล่าว่าหนูไม่ชอบเป็นตลกหนูชอบร้องเพลงเชื่อแต่ผัวฟังแต่ผัวไม่เคยฟังหนูเลย
8: ไอ้ไอ้นี่ผัวกูกับพ่อมึงไม่ใช่ทั้งไงดีกว่าอยากให้มึงไปตลกเขาบอกเขาหวังดี
4: หวังดีมีแต่คนหัวเราะใส่และตลกอ่ะไม่เคยคู่นางเอกเลย
1: ตันเลยพออาย
9: ๆไม่ยังเขินเลย
1: ฟันเดียวมาก
2: แต่ไม่น่าเชื่อว่าไอ้ภาพยนตร์หนังสั้นเรื่องนั้นคือเป็นภาพยนตร์ที่ทำให้คุณบอลวิทยาทองอยู่ยงเนี่ยชนะเลิศการประกวดหนังสั้นเรื่องแรก
3: ใช่เหมือนมันเป็นการประกวดที่มีโจทย์ว่าทำหนังตลกประกวดทำหนัง
2: ค่าตัวหนังเรื่องนั้นตกลงเท่าไหร่ครับ
3: พอชวนไปเล่นหนังเนี่ยแจ็คมันก็ไม่ถามว่าเล่นเป็นอะไรเล่นแสดงยากไหมอะไรเงี้ยมันบอกค่าตัวมันแพงก็คือ
2: พูดด้วยว่าค่าตัวแพง
3: ก็คือ
2: ว่าจริงๆก็เป็นเด็กฉลาดนะเนี่ย
3: ใช่ก็เลยถามแบบโอ้โหแบบขอเงินก่อนเลยไว้คุยเรื่องเงินก่อนมันก็ถามเท่าไหร่อะไรเงี้ยเผื่อแบบจะต่อรองมันก็บอก5บาทคือแพงมาก
1: แพงกว่า5บาทเลย
3: ซึ่งไปแป๊บเดียวมันก็วิ่งกลับมาแล้วก็บอกว่าขอขึ้นค่าตัวเพราะว่าหมดแล้ว
2: แล้วหลังจากนั้นต่อยอดมาเล่นแฟนฉันได้ยังไงครับ
3: ก็ จริงๆเพราะไอ้ความสําเร็จของไอ้ที่เราประกวด
2: หนังสั้น
3: แล
2: ้
3: วไอ้การประกวดหนังสั้นเนี่ยกรรมการก็เป็นพวกแบบพี่ๆในวงการน่ะผู้กํากับมีแบบมีพี่เปิ้ลพี่หอยสารแน่ตอนนี้เขาทำสารแน่เขาก็เป็นกรรมการหรือได้มาดูหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแจ็คเข้าตาเพราะว่าผมว่าหนังที่มันได้รางวัลเนี่ยเพราะว่าจริงๆผมเขียนบทหลวมๆเลยนะแล้วผมก็เหมือนแบบสังเกตพฤติกรรมมันอะไรเงี้ยชอบร้องเพลงหรือว่าต่อปากต่อคำผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็มาแบบเขียนเป็นซีนให้แจ็คมันได้ปล่อยมุกอ่ะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นในหนังเรื่องนี้แจ็คมันจะโดดเด่นมันก็จะเข้าตาพวกพี่ๆทั้งหลายเขาก็จะเริ่มแบบแจ็คไปออกสารแน่เป็นตัวเพื่อไปแกล้งดาราอีกทีหรืออะไรอย่างเงี้ย
2: คุณออกสารแน่ก่อนคุณเล่นแฟนฉัน
1: ใช่ครับเพราะว่าเขาไปเห็นพี่หอยกับพี่เปิ้ลนะพี่บอลบอกแล้วเขาก็ติดต่อมาแล้วก็เขาก็ถามว่ามาออกได้ไหมผมก็ค่าตัวแพงนะอะไรเงี้ยก็ขยับมาจาก15ก็เป็น 1,500 แต่ต้องมีรถตู้มารับที่สลับดีอะไรเงี้ยพี่หอยก็ยอมเอารถตู้มารับกันอะไรเงี้ยครับ
2: กลับมาถามคุณแม่ครับในวันที่ลูกเริ่มได้รับโอกาสนะเริ่มมีงานตอนนั้นคุณแม่คิดอะไร
0: ยังไม่คิดอะไรคิดอยู่อย่างเดียวว่าจะกลับมาจากรายการสารแน่แล้วใช่ไหมแม่ก็บอกถ้ามันก็เอาตังค์มาให้พอให้เสร็จเนี่ยแม่ได้มา
2: เอาตังค์มาให้คุณแม่เลย
0: เอามาให้แม่เสร็จแม่ก็อุ้ยเงินต้องเยอะแน่ไปแป๊บเดียวอะไรต่ออะไรเงี้ยแม่ก็เลยบอกกับแจ็คบอกแจ็คบอกกับพี่หอยสิเอาเข้าวงการมั่งในแจ็คบอกแม่หนูพูดแล้วพี่หอยบอกกูยังเอาตัวไม่รอดเลยหนูพูดแล้วบอกพี่หอยหนูเข้าวงการหน่อยเพราะไปบ่อย
2: ครับ
0: แม่ก็เลยบอกหนูมันได้เงินเยอะแต่ไม่ได้คิดแบบว่าจะไปลูกจะต้องไปดังไปอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: มาอยู่ๆมาก็มีโทรศัพท์ว่าจะเอาแจ็คมาเล่นหนังใหญ่นะแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นแฟนฉัน
2: ในจังหวะนั้นพี่บอลเห็นอะไรในตัวเขาทำไมถึงมุ่งกับเขาจังว่าต้องเอาเขามาแจ้งเกิดให้ได้
3: จริงๆไอตอนหนังสั้นทำไมต้องเป็นตลกเนี่ยมันก็เห็นแล้วเราว่ามันมีของอะไรเงี้ยแล้วก็ไอหนังเรื่องนั้นเนี่ยพวกเพื่อนๆคือแฟนฉันเนี่ยเราก็กำกับกัน6คนแล้วก็ตอนทำหนังสั้นเนี่ยเพื่อนๆก็มาเป็นทีมงานเนี่ยพี่ยงถ่ายไปถ่ายบ้านพี่ต้นอะไรเงี้ยมันก็ได้ดูได้เห็นแล้วก็คือตอนเขียนบทแฟนฉันเนี่ยพระเอกเป็นใครไม่รู้เจี๊ยบเป็นใครไม่รู้นายนาเป็นใครไม่รู้แต่แจ็คเนี่ยคือเขียนบทให้มันเลยคือถึงขั้นว่าตัวละครชื่อแจ็คอะพูดง่ายๆแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อไอ้แจ็คมันทำอย่างนี้ได้เพื่อนๆทุกคนเห็นจากไอ้หนังสั้นนั้นก็รู้ว่าไอ้แจ็คมันทำอย่างนี้ได้มันต้องเป็นหัวโจกมันต้องดูเหมือนแบบดูเป็นลูกพี่แต่ว่าไม่กล้าสู้คนขี้กลัวหรืออะไรอย่างเงี้ย
2: แต่ได้ยินว่าพอแคสติ้งจริงๆแล้วเหมือนกับว่าแจ็คก็เกือบจะไม่ได้เล่นไม่ใช่หรอครับ
3: ใช่ก็คือจากไอ้หนังสั้นนั้นจนถึงหนังใหญ่มันใช้เวลาแบบ2ปีเลยมั้งกว่าจะพวกเราจะได้ทําหนังอะไรเงี้ยแจ็คมันก็โตขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ตลกเหมือนเดิมอ่ะไม่ตลกเหมือนเด็กคือพอเริ่มตัวใหญ่ๆความน่ารักมันก็
2: ไม่สดแล้ว
3: มันดูน่ากลัวแล้วอ่ะไม่ตุ้ยนุ้ยอะไรอย่างเงี้ย
1: แม่แหละบอกผิดด้วย
3: บอกว่าอะไร
1: ไอตอนที่แบบว่าหนังที่เขาบอกติดต่อว่าแบบหนังแฟนฉันน่ะจะมีอะไรเงี้ยที่แบบว่าเอ้ยเขาจะทําหนังใหญ่นะเขาต้องการแบบคนแบบอ้วนๆนะอะไรเงี้ยแม่สั่งนมมาประมาณแบบลังนึงอ่ะอารมณ์เหมือนแบบขุนให้เราแบบรีบกินอะไรเงี้ยเราก็กินพอสุดท้ายแบบมาฟังดูอีกทีนึงก็อ๋อเขาจะไม่เอาเราเพราะเราตัวใหญ่อะไรเงี้ยเรากินโอ้ย
3: ไม่น่าก
1: ินนมเยอะคือผมกลัวไม่เล่นไงผมก็อัดนมให้มันแบบอ้วนๆไปเลยอะไรเงี้ย
3: เราอ่ะเขียนบทให้มันแต่ว่าในการเลือกนักแสดงมันก็จะต้องมีแบบแข่งกันน่ะ
2: ครับ
3: เด็กอ้วนดําก็จะมากันเต็มห้องแคสอะไรเงี้ยมันก็แบบพอแจ็คมันเล่นแล้วไม่ตลกแล้วลุคมันน่ะดูไม่ได้แบบอ้วนน่ารักอ่ะมันเป็นอ้วนน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ขาดรอยมันไม่ขาดรอยแต่ก็ยังไม่มีใครชนะมันนะหมายถึงว่าเด็กอ้วนดําคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายอ่ะเจี๊ยบกับน้อยหน่าเอาจริงๆโปรดิวเซอร์เค้าพอใจแล้วน่ารักเล่นดีอะไรเงี้ยคือผ่านไปละเหลือบทแจ็คที่ยังไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยคล้ายๆแบบขอพี่เค้าบอกว่าถ้าพี่ไม่ติดอะไรมากอยากเป็นไอ้แจ็คคนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เขียนบทให้มันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะทํามันจนกลับมาเป็นไอ้แจ็คแบบในหนังสั้นได้อะไรประมาณเนี้ยก็ขอแบบ ขอเดิมพันกับพี่เขาบอกว่า
2: โ
3: หอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ได้ขาดลอยนะ
2: นี่เขาเนี่ยเป็นป๋าดันคุณเลยนะเนี่ย
1: ก็ผมถึงรักพี่ยงทุกวันเนี่ย
2: บอลบอลนั่นจึงเป็นสาเหตุที่หนังพี่บอลทุกเรื่องพูดได้อย่างนั้นได้ไหมว่ามีแจ็คปรากฏอยู่ทุกเรื่อง
3: แต่หลังจากนั้นมันก็เป็นเหมือนแบบว่าเรียกใช้ง่ายมันเลยดูเป็นคาแรคเตอร์ว่าหนังผมต้องมีแจ็คทุกเรื่องอะไรเงี้ยต้องหาที่ลงให้มันหน่อยอะไรเงี้ย
2: ซึ่งทุกวันนี้ถ้ามีเรื่องใหม่จะมีแจ็คไหมครับ
3: ถ้าเป็นหนังก็อาจจะก็เป็นบทประมาณนี้มาถ่ายวันเดียวพร้อมจะถูกตัดออกอะไรเงี้ย
1: ใช่
2: ทีนี้ตั้งแต่แฟนฉันโด่งดังมากเป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินทะลุ100ล้าน
1: 137
2: 137ล้านเนี่ยคุณก็กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเลย
1: ครับ
2: ชีวิตเปลี่ยนไปเลยไหมครับ
1: เปลี่ยนไหมล่ะครับในมุมนั้นเรายังเด็กอยู่ครับเรายังมีความรู้สึกว่ายังไม่ได้แบบว่ามองว่าแบบเปลี่ยนในลักษณะไหนอะไรเงี้ยเราไม่รู้แต่เรารู้แค่ว่าได้เงินมาก็ให้แม่แล้วเราก็แบบขยันทำงานดูแลพ่อแม่ให้พ่อแม่เก็บเงินแล้วพ่อแม่มีปัญหาช่วงตอนนั้นนะครับเราก็เลยเริ่มกลับมาเก็บเองซึ่งมันตื่นเต้นมากๆการเก็บเงินเองเนี่ยมันเหมือนแบบว่ามึงห้ามล้มอ่ะมึงห้ามล้มเลยนะมึงต้องแบบว่าวางแผนตัวเองเลยอะไรเงี้ยพูดเจอใครเงี้ยก็เจอพวกแก๊งพี่ๆพุ่มกับแฟนฉันเงี้ยก็แบบพี่ขอเล่นได้นะครับอะไรเงี้ยแบบขอฉากนึงนะครับอะไรเงี้ยแบบได้หมดนะครับค่าตัวแล้วแต่จะให้นะครับ
2: แต่ที่ผมเห็นอย่างนึงคือแจ็คเนี่ยเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์มากไม่ว่าคุณจะมีตังค์เท่าไหร่คุณก็จะไม่เคยใช้ตังค์ของคุณเลยคุณจะขอไถตังค์พี่บอลบ้างไถตังค์โน้นนี้บ้าง
1: ติดไงด้วยความเป็นเด็ก
2: เพราะอะไรเพราะอะไรอยากรู
1: ้มันเหมือนกับเขาให้เรามั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะพอโตปุ๊บก็น่าจะให้เรานะอะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมติเวลาไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์ผมคือพี่ซันนี่พี่เปอร์ไปเที่ยวอะไรกันเสร็จเนี่ยพอช่วงเช็คบินเนี่ยจะเห็นไอ้แจ็คหลับทุกครั้งทุกคนก็จะมองว่าเอาอีกนะ
3: จริงๆด้วยบางสถานการณ์อ่ะมันก็ทำให้เราต้องจ่ายกันให้มันเช่นแจ็คเหน็นมากคือมันใส่รองเท้าอยู่แต่คู่เดียวสมมติกลับมาห้องเนี่ยถอดรองเท้าแล้ว
2: เขาไม่นอนอยู่กับพี่
3: ใช่ฮะตอนนั้นผมเช่าคอนโดอยู่กับเดียวด้วยไงก็จะเป็นแบบสลับกันวันนี้เดียวเอาไปแจ็คติดไปกับเดียวบางวันก็อยู่กับผมหรืออะไรก็ว่ากันไปรอหรือรอกลับบ้านพร้อมกันก็มาหาเรารอเราเลิกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นอะไรเงี้ยแล้วแจ็คมันก็จะเป็นแบบอย่างที่บอกแหละว่าพอเข้าห้องถอดรองเท้าปั๊บกลิ่นแรงมากกลิ่นเท้าอ่ะ
1: ครับ
3: ไล่ไปแบบไปล้างเท้าไปแบบใช้สบู่เอาไม่อยู่ต้องใช้ผงซักฟอกอะไรอย่างเงี้ยทําให้มันแบบ
1: เพราะเค้าก็ยัง
3: อะไรเงี้ย
1: เพราะเค้าก็แบบเหมือนแบบยังมองว่าแบบเอ้ยเรามันผ่านไป2วันมันน่าจะหายกลิ่นเหม็นแล้วนะอะไรเงี้ยเค้าก็ยังบอกทําไมยังเหม็นอยู่อะไรเงี้ยขนาดเค้าอาบน้ําเสร็จอ่ะเค้าเช็ดหน้าเช็ดอะไรเงี้ยบอกทําไมมันยังเหม็นอยู่บอกพี่ผมไม่ได้วันนี้ผมไม่ได้ออกไปอะไรเงี้ยแต่เค้าไม่รู้ว่าตอนที่เราล้างเท้าแล้วเราผ้าเช็ดตัวเค้าเช็ดอะไรทําไมยังเหม็นอยู่ไอ้แจ็คไปล้างเท้ารอบเลย
3: เราก็บางทีก็ต้องซื้อรองเท้าให้ใหม่ไปเลย
1: ใช่ครับ
3: อันนี้ต้องทิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ย
2: คุณอยู่กับพี่บอลคุณทําอะไรบ้างวันๆนึง
1: วันๆนะครับตอนนั้นก็แบบที่อย่างที่บอกอ่ะอยู่คอนโดพี่บอลอะไรเงี้ยเด็กบ้านนอกอ่ะมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะแบบเหมือนแบบซื่อมากอ่ะมาช่วงแรกก็แบบเค้าพาเรามาแล้วบอกไอ้อยู่ตรงตึกนี้นะแถวรัชดาซอย17อะไรเงี้ยเราก็เข้าไปเป็นแบบอพาร์ทเมนต์ที่เค้าเช่าอะไรเงี้ยเราก็ขึ้นมาโอ้ตึกสูงจังอะไรเงี้ยก็เข้าไปปุ๊บแล้วก็แบบวันนั้นพี่บอลก็อาบน้ําอยู่อะไรเงี้ยครับพออาบน้ําอยู่เสร็จปุ๊บผมก็แบบว่าพี่หนูปวดอะไรเงี้ยหนูแบบหนูปวดมากเลยอะไรเงี้ยแล้วพี่บอลว่าลงไปข้างล่างเราก็แบบเอ๊ะข้างล่างคืออะไรวะแบบอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ๋อโอเคก็เลยปูหนังสือพิมพ์ที่พี่บอลจ้ะแล้วก็ข้างล่างในห้องเขาอ่ะตรงนั้นเลยอ่ะ
3: เหมือนตอนมันเข้าประตูห้องน้ำมันยืนบนเตียงแล้วก็เคาะอะไรอย่างเงี้ยพอบอกลงไปข้างล่างมันก็ลง
2: จากเตียงแล้วทำยังไงอ่ะคุณเก็บเอง
1: ก็หนังสือพิมพ์ที่เขา
2: คุณก็ต้อง
1: พิมพ์พี่บอลนะครับแล้วมันแล้วเหมือนแบบเราก็กลัวพี่บอลโกรธเพราะเขาเชียร์ลิเวอร์พูลเราก็ใส่หน้าเจอร์ราดหน้าเจอร์ราดตอนนั้นเราจำได้เลยเราใส่ไปแล้วก็ห่อครับห่อแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจำได้ว่าวันนั้นน่ะแม่บ้านคอนโดอ่ะส่วนใหญ่เขาจะมีแบบถ้าพี่บอลกินข้าวเสร็จก็วางไว้ข้างหน้าแล้วเขาเก็บอะไรเงี้ยแล้วก็ไปวางข้างหน้าไว้เผื่อแบบว่าเขาจะมาเคลียร์ขยะอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้
3: บ้านก็คงคิดว่าแบบเอ๊
1: อ้วกใคร
3: ปลาหรืออะไรเงี้ยกินแรงจัง
2: ห่อข้าวห่อข้าว
1: ใช่เราไม่รู้ไงตอนนั้นเราไม่รู้อ่ะ
2: นอกจากเรื่องนั้นมีเรื่องอะไรอีกอยู่กับพี่บอล
3: อาชีพแบบผมอ่ะบางทีคุยงานก็จะคุยในพวกร้านเหล้าอะไรเงี้ยมันก็จะแบ ต่แจ็คอะอายุยังไม่ถึง20ไม่สามารถเข้าไปนั่ง
2: ข้างในได้
3: ข้างในได้บางทีเราก็ต้องเลือกตำแหน่งนั่งในร้านคือเป็นแบบกระจกที่มันติดทางก็คือข้างหน้า

0: สุดอะคือง่ายๆเพราะแจ็คจะได้อยู่ข้างหน้าแล้วมันก็จะเอาเก้าอี้มานั่งแบบอย่างน้อยเห็นอยู่ในสายตาพวกพี่เขาไม่หนีหนีกลับไปก่อนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตแบบเนี้ยบางทีเราก็จะแบบรู้สึกยูตี้ก็แบบอ่ะไปกลับก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยกลับเพราะว่าไอ้แจ็คมันนั่งง่วงรอแล้วอะไรเงี้ย
1: ถือว่าเป็นแจ็คเป็นลูกพี่คนหนึ่งได้ไหม
0: ก็จริงๆก็เวลามันปรึกษาบางทีบางเนื้อหาที่ปรึกษามันเหมือนพี่ชายน้องชายมากกว่าไม่ใช่พ่อลูกอ่ะ
1: แล้วคุณมองเขาเหมือนพ่อไหม
2: ผมมองเหมือนพี่ชายมากกว่าเหมือนแบบเหมือนถ้าเหมือนพ่อเนี่ยคือเวลาตอนจ่ายตังค์แบบว่าหมายถึงเวลาไปแบบไปไหนเขาเลี้ยงเราอะไรเงี้ยเราก็จะมองเหมือนทั้งแบบเป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ่อเลยเขาว่าเขาเหมือนเขาเป็นคนใจดีสุดอะถ้าในวงการเนี่ยถ้าใครร่วมงานกับพี่บอลเนี่ยจะชอบพี่บอลเพราะว่าเขาใจดี
1: ตอนนั้นเนี่ยคุณแม่เป็นห่วงบ้างไหมครับว่าพี่บอลจะดูแลลูกชายของคุณแม่ยังไง
3: แม่จะโทรศัพท์แจ็คอยู่ไหนอยู่กับพี่บอลโอ้ยฉันโล่งแล้วลูกฉันอยู่กับพี่บอลแจ็คจะโทรเสร็จอยู่กับพี่เดียวโอ้ฉันโล่งแล้วอยู่กับพวกนี้ฉันไม่กลัวแต่ถ้าลูกฉันไปคนเดียวโดยๆอะไรเงี้ยกลัวในกรุงเทพใช่ไหมล่ะแม่ก็จะถ้ามี2คนนี้อยู่ปุ๊บเนี่ยแม่ก็จะโอ้ยโล่งใจแล้วนี่นอนหลับไว้ใจแล้วอะไรเงี้ย
1: คุณแม่ได้ข่าวว่าเวลาคุณแม่จะติดต่อเนี่ยครับกับแจ็คคุณแม่เหมือนซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงแล้วคุณแม่ต้องใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะโทรหาเขาใช่ไหม
3: ใช่แม่จะมีโทรศัพท์ที่เก่ามากและราคาถูกมากเราไม่มีเงินแม่ก็ตัดสินใจว่าลูกกูเข้ากรุงเทพไม่โทรเว้ยเดี๋ยวจะหยอดตู้เอาแจ็คก็โทรศัพท์ไปใช้ลูกแล้วโทรหาแม่ว่าถึงไหนแล้วอะไรแล้วอยู่ตรงไหนพยายามจำไว้เลยนะลูก
1: ถามพี่บอลนิดนึงครับว่าการที่มีแจ็คมาอยู่กับพี่บอลเนี่ยเคยรู้สึกว่าเป็นภาระบ้างไหมครับ
0: หมายถึงหลังจากเล่นแฟนฉันใช่ไหมฮะ
1: เขามาวนเวียนอยู่กับพี่ตลอดเวลาเพราะว่ามันก็หมดงานหมดการแล้วที่เราต้องทำร่วมกัน
0: ก็จริงๆก็ไม่เป็นภาระเพราะว่ามันไม่ได้แบบเด็กน้อยอะไรขนาดนั้นน่ะผมก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระและเอาจริงๆผมจัดการได้เช่นสมมติว่าไอ้วันนี้แจ็ครอกลับบ้านด้วยหรือวันนี้แจ็คไม่ได้ทำงานจะติดมาด้วยอะไรเงี้ยบางทีไม่สะดวกเนี่ยผมก็จะไปฝากคนฝากรุ่นน้องฝากอะไรเงี้ยไปเรื่อย
1: ๆแล้วพี่ไปฝากเพราะพี่มีธุระอะไรครับพี่มีแฟนบ้างไหมครับ
0: บางทีเราไปทำงานอะไรเงี้ยซึ่งแบบไม่สะดวก
1: พี่มีแฟนมีต้องการโลกส่วนตัวบ้างไหมครับ
0: ก็สามารถไปผสมกันได้แหละเหมือนพ่อแม่ลูกได้บ้างอะไรเงี้ย
2: ฝากได้
1: พี่บอลสอนอะไรบ้างเช่นนะการแสดงสอนไหม
2: ไม่มี
1: ไม่สอนเลย
2: ไม่ค่อยไม่ถ้าไปถ่ายอ่ะเขาจะสอนว่าเล่นประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยว
1: ไม่ต้องทำเป็นพี่บอลก็ได้
2: ไม่เวลาเราจะติดแล้วก็แบบเหมือนประมาณแบบอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีติดนิสัยเขาไปใช้กับผู้หญิงเราอะไรเงี้ยแบบ เห็นเขาแบบกินข้าวไปอ่านหนังสือไปอ่ะสไตล์พุ่มกับอ่ะเราก็นั่งดูเว้ยนี่ทำไมมันกินช้าแล้วกูกินไป2จานแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ยังกินอยู่เรื่อยจนจานที่3แล้วอ่ะเราก็แบบมันเท่แน่เลยว่ะแล้วมันอาจจะลดน้ำหนักได้อะไรเงี้ยเวลาเราไปกับผู้หญิงเงี้ยเราก็ทำแบบพี่บอลเราก็กินแล้วก็อ่านหนังสือไปแล้วก็ดูแบบน่าจะชอบเราแน่อะไรเงี้ยเธอเรากลับไปนานจังเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าผู้หญิงไม่น่าจะชอบอะไรแบบสไตล์นี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบลองมาปรึกษาพี่บอลว่าแบบต้องเล่นเวไหนอะไรเงี้ยครับพี่บอลเขาจะคอยปลอบเราเรื่องเวลาเราอกหักทุกครั้งอะไรเงี้ย
1: ปลอบว่า
2: แบบเหมือนเคยอกหักครั้งหนึ่งอะไร
0: อ๋ออ๋อใช่ปัญหาส่วนใหญ่แจ็คไม่เคยมีปัญหาเรื่องอื่นเลยเรื่องหญิงอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอกหักบ่อยแล้วก็เวลาอกหักเราก็จะบอกว่าแจ็คอย่าเวลาเลิกกับแฟนเลิกกับหญิงอ่ะอย่าแบบอย่าพยายามโทรไปง้อโทรไปแบบ
1: ตื้อเขา
0: จี้เขาอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะมีหวังในการรีเทิร์นเนี่ยมันอาจจะแบบเขาผู้หญิงยิ่งแบบเด้งออกอะไรเงี้ยมันก็จะเปิดโทรศัพท์ไล่ดูรูปอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องไห้แล้วก็แบบพอผมเห็นผมมองหน้ามันก็จะบอกไม่โทรพี่ไม่โทรแล้วก็แบบว่าทำเป็นแบบโยนโทรศัพท์ไปให้ไกลตัวอะไรเงี้ย
1: จากเด็กวันนั้นที่มาไถตังเราแล้วมองหน้าเราจนวันนี้เขาประสบความสำเร็จมีงานมีการทำมาตลอดเกือบ20ปีเนี่ยครับพี่บอลเห็นการเปลี่ยนแปลงของแจ็คแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
0: ก็จริงๆก่อนยุคหลังแฟนฉันหมายถึงว่างานหลังแฟนฉันน่ะก็จะเป็นพวกเล่นหนังเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยก็ งานมีงานเรื่อยๆแต่อาจจะยังไม่ได้แบบเก็บเงินเก็บทองได้เป็นก้อนใหญ่อะไรเงี้ยยุควูดดี้เนี่ยรู้สึกว่าจะทําให้แจ็คมันแบบมีเงินเก็บได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นงานประจําที่แบบต้องถ่ายรายการทุกวันน่ะ
1: ครับ
0: เสร็จ10โมงนี่สามารถไปถ่ายสามารถไปรับงานอย่างอื่นได้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบส่วนที่ทําให้เก็บเงินได้ชัดเจนอะไรเงี้ยก็
1: มีน้อยใจบ้างมั้ยช่วงนึงเค้าหายไปจากชีวิตพี่เลยเค้าไม่มา
0: ไม่เป็นไรครับเพราะว่าไม่เจอกันบางทีแจ็คก็จะโทรมาเล่าเรื่อง
2: คือ
0: ไปทํางานนู่นนี่เรื่องหญิงเรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะมีชวนคุยชวนอะไรอย่างเง
2: ี้ยคือผมอาจจะเป็นแนวแบบอย่างงี้พี่เปิบเหมือนประมาณว่าเราอ่ะไม่มีทางลืมแน่ผู้ชายใส่แว่นคนเนี้ยต่อให้เค้าเกลียดอ่ะก็ไม่โกรธอ่ะโกรธไม่ได้อ่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเค้าทําเรามาขนาดนี้แล้วอ่ะเราโกรธไม่ได้คือถ้าให้เลือกอ่ะพุ่งกลับอ่ะผมก็ยังชอบพี่ยง
0: กูชื่อบอล
2: กูชื่อบอลผมก็ยังชอบพี่บอลเพราะว่าคือผมรู้สึกว่าพี่บอลเนี่ยเค้าพาเรามาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะดอกนี้ได้หลายครั้งเหมือนกันนะแล้วเรารู้สึกว่าแบบเค้าอ่ะจะด่าเราจะทําอะไรเราจะเรียกเรามาเล่นหนังเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเอ้ยพี่ผมค่าตัวเท่านี้เรทผมไม่ได้พี่ให้ทําอะไรทําหมด
3: แม่จะสอนไว้อย่างเดียวอย่าลืมบุญคุณพี่บอลแม่สอนไปเลยทุกวันนี้เรามีอยู่มีกินได้ก็เพราะพี่บอล
2: อ่ะอย่างวันเนี้ยแม่ได้ค่าตัวเนี่ยให้พี่บอลได้มั้ย
3: ให้ได้
1: แล้วแม่เอาตังค์จากไหนอ่ะ
3: ก็ไม่มีเงินเดือนออกไง
1: อ๋อเอาจากแจ็ค
2: ให้ใช้เงินเดือนใช้เงินเดือนเขา
1: อะไรที่ทําให้แจ็ครู้สึกว่าตั้งแต่ได้ตังค์มาตั้งแต่แรกเลยทําไมถึงเลือกที่จะไปให้คุณพ่อคุณแม่ทําไมไม่เลือกเอาไปซื้อของที่ตัวเองอยากได้เอง
2: ตอนเด็กอะครับมันไม่มีความอยากได้อะไรมันแค่รู้สึกว่า
1: อ่ะคุณเอาตังค์ไปเล่นเกมคุณไม่อยากมีเครื่องเกมของตัวเองเหรอ
2: ตอนนั้นมีแล้วแต่มีในสิ่งที่เราชอบแค่เนี้ยเราชอบแค่เนี้ยเรามีแล้วเรามีความสุขแล้วเงินแม่เอาไปเลย
1: แล้วคุณเริ่มมีเป้าหมายตอนไหนที่คุณคิดว่าคุณจะต้องทํางานเลี้ยงคุณพ่อคุณแม
2: ่เพราะว่าเรามีหลังบ้านเยอะพ่อแม่ยายเราต้องเลี้ยงมีความรู้สึกว่าต้องหาเงินให้ได้มากที่สุดจะเหนื่อยจะอะไรแค่ไหนก็ต้องทําเราก็รับทุกงานน่ะใครจะว่าเราแบบช้ําเชิมอะไรเงี้ยเราเอาก่อนแต่มันก็พูดยากตรงที่ว่าพอเราไปเจอคนที่เค้าแบบมีความคิดหลากหลายเจอผู้ใหญ่ที่แบบโอ้โหแต่ละคนเดี๋ยวเจอคนนี้เสร็จไปคนนี้ต่อเจอคนนี้เสร็จเราโอ้โหกูจะฟังใครดีวะเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็เอาไอ้ข้อดีของแต่ละคนเนี่ยมาอยู่ในตัวเราแล้วมารวบรวมมาวางแผนว่าไอ้นี่มันเก่งเรื่องนี้มันทําไม่ได้เลยวะไอ้นี่มันเก่งเรื่องนี้แล้วมันจะไปต่อไงวะมันคิดจนเราเริ่มอ๋อกูเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้ว
1: ซึ่งวิธีคิดเหล่านี้ถูกจากคุณแม่ปลูกฝังหรือสอนไหมว่าเออมีอะไรก็ฟังพี่ๆเขาและลูกมีไหมเออแม่คุณแม่สอนว่าไงครับ
3: สอนว่าอย่าทะลึ่งหน้ากับผู้ใหญ่นะพี่ๆเขาว่าสอนอะไรเราก็ต้องฟังทําตามเขาอะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วแจ็คก็แบบกลับมาก็ดูพฤติกรรมแบบแม่ดูอะไรเงี้ยเขาดีมันตลอดเขาดีอ่ะเราไม่ได้ชมลูกอะไรนะเออไปอยู่กับพี่ๆเขาก็สอนเนี่ยแม่รู้ไหมเนี่ยพี่บอลสอนมาแบบนี้พี่คนนี้สอนมาอย่างนี้เขาจะมาบอกแม่เลยแม่ไม่ต้องห่วงทางนี้เลยเรื่องนี
1: ้ในอดีตพี่บอลเคยเตือนให้เขาปรับปรุงแก้ไขนิสัยเรื่องอะไรบ้างครับ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องรักษาคําพูดอะไรมากกว่าอะไรเงี้ยเรื่องหญิงเรื่องกระล่อนเรื่องหยาบคายผมว่ามันเป็นบุคลิกคาแรคเตอร
1: ์ทําไมเขาติดตลกมากไปเหรอ
0: ไอ้ความกระล่อนบางอย่างมันอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันมุกหรือว่ามันอะไรเงี้ยบางทีแบบอยากจะทําให้มันตลกแต่บางทีคนอื่นเค้าอาจจะเอ๊ะคิดว่ามันเป็นอย่างงี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบก็ต้องพูดคําไหนคํานั้นหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นห่วงเค้าเรื่องอะไรบ้างมั้ยครับ
0: จริงๆถ้าถามถึงณปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันก็คือเรียกได้ว่าเป็นแบบแมนออฟเดอะเฮาส์อ่ะคือ
1: เป็นเสาหลักของครอบครัว
0: คือเหมือนแบบว่าตอนที่ยายยังอยู่เขาก็แบบว่าดูแลไม่ใช่แค่แม่แค่ยายอ่ะพวกหลานๆลูกน้าน้าๆอะไรอย่างเงี้ยก็มาอยู่กับแจ็คเป็นแบบครอบครัวใหญ่แล้วก็ไอ้แจ็คก็คือเลี้ยงดูหมดทุกคนไม่ต้องทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าไม่เป็นห่วงเรื่องชีวิตเรื่องอนาคตเรื่องความมั่นคงหรืออะไรละ
2: ครับ
1: จริงๆเนี่ยเห็นอย่างแจ็คเนี่ยเขาสอนรุ่นพี่หลายๆคนหลายๆอย่างนะไม่รู้เคยสอนอะไรพี่บอลบ้างหรือเปล่าแต่ผมได้รับอิทธิพลจากเขานะ
0: ยังไงครับ
1: ทุกวันเกิดเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาอะ จ้าพวงมาลัยเนี่ยไปไหว้

0: คุณพ่อคุณแม่เพราะว่าทําให้เค้าเนี่ยมีวันนี
1: ้ใช
0: ่เออแต่เราไม่เคยได้รู้เรื่องนี้เลยเราคิดว่าวันเกิดเราต้องขอเงินจากคุณพ่อคุณแม่หรือขอของขวัญ
2: เลี้ยงฉลองเพื่อน
0: เลี้ยงฉลองเพื่อนแต่แจ็คนี่ไม่ใช่แจ็คจะต้องไปกราบคุณพ่อคุณแม่อะไรที่ทําให้คุณคิดแบบนั้นหรือใครสอนคุณ
3: ก็เห็นจากคนที่แบบเค้าทํากันแล้วเรารู้สึกว่าเราก็มาคิดอ๋อเออมันก็จริง
0: ทุกวันนี้ยังทําอยู่มั้ยครับคุณแม
1: ่ทําทุกอย่างแจ็คเป็นเด็กที่แบบ
3: ไม่ได้แค่พวงมาลัยแล้วมีแบงค์เทาด้วย
1: เออแบงค์เทาด้วยแบบว่าถ้าจะให้แม่เนี่ยแม่ก็จะให้พรว่าขอให้ลูกเจริญเจริญแล้วถ้าลูกมีถ้าแบบถึงแม่ไม่ได้อยู่แล้วอะไรแต่ให้ลูกเจริญเจริญยิ่งขึ้นแม่จะให้พรลูกเพราะว่าพ่อแม่ให้พรลูกเนี่ยมักจะว่าเจริญตลอดเพราะว่าแม่เจอมากับตัวเองแม่ดูแลยายใช่มั้ยแล้วแจ็คก็มาดูแลแม่แจ็คดูแลทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องกินแม่อยากนี่มั้ยยำแม่อยากนี่มั้ยทุกอย่างแม่อยากกินอะไรบอกแจ็ค
0: เป้าหมายของคุณในชีวิตคืออะไรครับแจ็ค
3: ผมไปเรื่อยของผมอะผมก็แบบผมยังไม่ค่อยคิดอะไรเยอะมากผมแค่รู้สึกว่าผมอะเคยมีเป้าหมายและคิดมาแล้วมันปวดหัวผมก็เลยรู้สึกว่าไม่คิดละถ้ามันจะเจออะไรก็เจอวะแต่ขอแค่ว่า3อย่างที่กูห้ามล้มเลย1เงินเดือนพ่อแม่ต้องมีให้เขา2บ้านต้องไม่โดนยึดแค่เนี้ยพอละ
0: อ่ะแล้วบอก3
3: ผมเมื่อกี้ผมไปเท่าไหร่นะ
0: 2
3: โอเคผมว่าพ่อแม่ไปรวมกันเหลืออีกอันนึงก็คือครอบครัวครอบครัวตัวผมเนี่ย
2: แฟนในสเต็ปต่อไป
3: ในสเต็ปต่อไปแต่ไม่ได้คาดหวังเยอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเห็นคนอื่นที่เขารักๆกันเนี่ยคนมีตังคนรวยคนไม่รวยเนี่ยสุดท้ายถ้ามันไม่ใช่เขาก็เลิกกันอยู่ดีถ้ามันใช่มันก็ใช่อ่ะ
0: มีอะไรที่แจ็คได้มาจากแม่ล้วนๆแล้วรู้สึกว่าเป็นข้อดี
3: เบาหวานความดันแล้วก็ไขมันอุดตันเนี่ยได้เยอะเลยเพราะว่าเขา
0: จริงๆเอาจริงๆเอาจริง
3: อารมณ์ดีได้มาประมาณนึงได้มาประมาณนึงตรงที่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเวลาเราใครอารมณ์ดีรอบข้างเราเงี้ยเราจะได้อารมณ์ดีจากแม่แล้วก็สิ่งที่ได้จากแม่คือการทําบุญเพราะเราเห็นแม่ทําบุญเยอะมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องขี้เหนียวเนี่ยได้จากแม่แล้วก็เรื่อง
0: ประหยัดมัธยัสถ์
2: คำว่าเก็บเงิน
3: เออประหยัดมัธยัสถ์ประหยัด
0: บอกว่าความมีน้ำใจได้มาจากคุณแม่อารมณ์ดีได้มาจากคุณแม่
3: ใช่ครับ
0: นอกจากนั้นเรื่องของมุกทุกวันนี้ผมนี่ว่าคนหนึ่งโทรศัพท์ไปขอมุกจากคุณแม่อยู่เลยใช่ไหม
3: ก็มีบ้างบางอันแม่เขาจะเล่นโซเชียลครับพี่เปิร์แล้วเขาจะดูมุกแบบเสียวๆมุกแบบฮ่าๆก็มีอะไรเงี้ยเขาจะส่งมาให้
0: แจ็คเอาไปใช้บ้างไหม
1: ใช
3: ้ใช้ครับแล้วก็เงียบทุกอันเลยครับแป๊กหลายอันเลยครับพี
0: ่เช่น
3: น้ำอะไรให้ชีวิต
0: อะไรเงี้ย
3: น้ำท่วมวัดพระไม่อยู่เลยให้ชีวิต
0: อะไรเ
3: งี้ยแล้วก็เงียบทั้งประตูเลยเคยนอยแบบไม่มีมุกตลกออกทีวีเงี้ยเคยแบบว่าไม่รับรายการเลย
1: ไม่รับเลยไปรายการที่มีมุกอ่ะมันไม่เอาเลย
3: กลัวโดนด่าก
1: ลัวโดนที่พวกพี่ๆก็ด่ามันก็จําได้มันจําไม่ได้ไงตอนนี้แม่เองเลยกระโดดลงไปเลยนี่มุกนี้ตลกเอาไปเลยจดไว้เลยใส่หนังสือไว้เวลาลูกไปทํางานจะได้ไปโต้เขาได
0: ้ได้ผลไหมแจ็
1: คมันก็เล่นน่ะมันก็เล่นน่ะมันก็ไปเล่นเนี่ยสู้เขาได้เหมือนกันแหละ
3: บางอันก็
1: ไม่ได้
3: ครับบางอันก็แปลกครับพี่เปิร์ด
1: ถ้าไอ้แจ็คมันเหนื่อยงานมันก็แปลกถ้ามันไม่เหนื่อยนะมันแบบล่าเริงแบบงานนี้เจ้าให้สนุกเลยนะแม่มีน้ำแดงราดหัววันนี้สนุกมากเลยแม่รายการนี้จะเล่าให้แม่ฟัง
0: ในมุมของคุณแม่พูดให้ฟังบ้างสิครับว่าการที่มีลูกชายทำงานดูแลครอบครัวเนี่ยตั้งแต่เล็กตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะแจ็คสิบกว่า
3: ครับ
0: สิบกว่าคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: จากเราลําบากอ่ะเราคิดอย่างงี้เลยจากเราลําบากตอนนี้เราสบายแล้วสบายกับทุกคนดีแบบทุกอย่างมีทุกอย่างจะอะไรมีหมดมันก็แบบว่าบางทีเค้าทํางานเหนื่อยๆก็เห็นใจเค้านะ
0: เป็นห่วงเค้าในเรื่องอะไรบ้างมั้ยครับ
1: ก็เป็นห่วงแบบว่าง่วงนอนทีก็ต้องจ้างคนขับรถใช่มั้ยล่ะแล้วมีขับรถก็อย่าไปเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็จะสอนลูกห่วงบางทีเค้ามี LINE เด้งๆมาเงี้ยเค้าก็จะเล่นอะไรเงี้ยเราก็จะห่วง
0: เรื่องการใช้เงินห่วงมั้ยครับ
1: ไม่ห่วงแล้วมันไม่งูรู้จะเก็บ
0: ฉลาด
1: โอ้โห
0: ไม่เคยมีใคร
1: ไม่ก็แม่นี่โอ้โหเลยไม่อยากพูดเลยเนี่ย
0: เพราะว่า
1: ของแม่ขายไม่ได้ของผมมาขายได้ทุกอย่าง
3: เรามีความรู้สึกว่าเราแต่งเนี้ยแล้วถ้าคนชอบของเราเนี่ยที่เราซื้อเนี่ยเอ้ยเราปล่อยคุณได้นะ
0: ใครสอนคุณทําค้าขายใครสอนคุณเรื่องแบบการซื้อของเก็งกําไรคุณได้ตรงนี้มาจากไหน
3: ไอพี่เส้นเลือดฝอยแล้วพี่คนนั้นพูดเล่นครับพี่เสกครับพี่เสกพี่เสกครับพี่เขาจะเป็นแนวแบบเหมือนประมาณว่าเขาจะคอยบอกว่าแบบเฮ้ยตัวนี้มันมานะเฮ้ยตัวนี้มัน

0: แบบกระแสดีเพราะว่าเขาศึกษามาไงเราก็ได้วิชาจากเขาแหละ
1: คือผมเห็นนะเวลาแจ็คอยู่ใกล้ชิดใครเนี่ยเขาจะเป็นแบบคนคนนั้นนะ
2: ใช่
1: เขาอยู่ใกล้พี่บอลเขาก็เป็นอีกอย่างนึงเวลาเขาอยู่ใกล้ผมเขาก็จะพูดสุภาพ
0: ใช่ไหมใช่ครับคุณ
1: เวลาเขาอยู่ใกล้พี่เสกเขาก็ชอบค้าขายอะไรเงี้ยคุณแม่กลัวไหมว่าถ้าเกิดเขาเลือกคบคนผิดเนี่ยเขาจะไปในทิศทางที่ไม่ดี
2: โอ้ไม่หรอกเขาจะปรึกษาแ
1: ม
2: ่ถ้าคนไหนไม่ดีมันก็ไม่เอาหรอกไอ้แจ็คอะ
0: ณตอนนั้นน่ะเราอยู่กับพวกพี่ๆเขาเนี่ยสังคมอะคือเราแค่รู้สึกว่าสังคมพี่ๆภูมิกับเนี่ยการเท่คือดูหนังเยอะแล้วก็อ่านหนังสือเยอะมันคือเท่แล้วเราอยู่กับพี่บอลเนี่ยถือว่าเท่แล้ว
2: ส่วนมากมันจะแบบว่ามีแต่ครอบมีพี่บอลเป็นหลักอ่ะที่ว่าสอนมันอะไรมันอย่างเงี้ยมันจะมาพูดให้ฟังไง
0: ตอนอยู่กับพี่วูดี้ก็จะอีกอย่างนึงนะถ้าตรงนี้เป็นพี่วูดี
2: ้หน่อยมั้ย
1: แต่ส่วนตอนนั้นเป็นพี่วูดี้คุณแม่จะบอกว่าไงฮะ
0: สิ่งที่แจ็คได้มาจากเป็น
2: ของใครวูดี้ก็ดีไงก็บอกแล้ววูดี้ก็ดี
0: โอเคโอเค
2: เออไม่ดีแล้วจะให้ว่าอะไรอ่ะ
0: เปิดเค้าเหนื่อยแล้ว
1: สุดท้ายอยากให้แจ็คทิ้งท้ายในฐานะที่แจ็คเป็นเด็กกตัญญูอยากให้แจ็คฝากถึงน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านเพื่อปลูกฝังเรื่องของความกตัญญูหน่อยว่าวิธีคิดหรือวิธีการฝึกหรือวิธีการว่าทําไมเราถึงต้องกตัญญู
0: ครับก็ต้องบอกน้องๆนะครับผมว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าเค้าเนี่ยเป็นคนให้กําเนิดเรานะครับเราต้องอย่าลืมบุญคุณคนนะครับแล้วก็ถ้ามีตังค์เนี่ยก็ให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราให้คุณพ่อคุณแม่ไปเนี่ยเราจะได้กลับมาเยอะมากอะไรเงี้ยครับแต่ก็ต้องให้แบบมีสติด้วยอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าบางทีเราก็ต้องดูด้วยว่าพ่อแม่ของเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเราไม่ใช่ว่าเอออาจจะให้เลยอะไรเงี้ย ผมมองว่าดีๆเขาพูดอยู่ อยากให้แบบเด็กๆนะครับผมเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่มากๆนะครับแล้วก็ดูคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่า
3: เขาโอเคไหม
0: เพราะว่าพ่อผมเนี่ยก็จะโทรหาผมทุกเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าแมนยูกับลิเวอร์พูลเตะช่วงนั้นแม่ผมเนี่ยก็จะโทรมาเรื่องเกี่ยวกับวันที่16กับวันที่1ก็ต้องดูพ่อแม่น้องเราด้วยว่าพ่อแม่มึงเป็นยังไงนะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับน้องครับ
1: นี่คือครอบครัวของคุณเฉลิมพลที่คำบอลธีระวงศ์นะก็เสียพ่อมือให้กับคุณเจสทีมคุณแม่นะแล้วก็ผู้มีพระคุณท่านที่เป็นผู้มีพระคุณสำหรับแจ็คพี่บอลวิทยาทองยูยง
0: ครับ
1: เป็นเทปที่ผมไม่รู้จะสรุปอะไรยังไงเลย
2: เออหน้าดังเทปเนี้ย
1: ได
2: ้แจ็คกับแม่ออกอ่ะเด็กติ้งเยอะ
1: แต่ว่าสิ่งนึงเนี่ยที่ผมเห็นคือความรักและความผูกพันแจ็คเป็นคนนึงที่ไม่เคยลืมเลย
2: ใช
0: ่แม่รักหนูมั้ยเนี่ย
2: รักมาก
0: รักเพราะอะไร
2: ก็รักเพราะว่าเป็นลูกที่ดีอ่ะ
0: แม่ร้องไห้ได้ไหมในรายการเนี้ย
2: เพราะว่าจะร้องทำไมรายการก็สนุกมาร้องทำไมล่ะเออไอ้นี่จะให้ร้อง
0: ไม่ได้ภาพไม่ซึ้งอ่ะแบบจังหวะกราบแล้วก็แบบว่าบอก
2: รัก ไม่ได้ไม่ได้
1: หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับเรื่องของครอบครัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าสำคัญที่สุดคือการสร้างคนเพื่อให้คนนั้นไปสร้างชาติต่อได้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: ครับ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาค

ดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: สวัสดีครับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศมาที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับซึ่งที่นี่ครับก็คือท่าอากาศยานขอนแก่นครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าผมจะพามาดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับผมทราบมาครับว่าที่นี่มีระบบการคมนาคมด้วยรถบัสที่สะดวกแล้วก็ไฮเทคมากๆเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถเมล์สาธารณะสมาร์ทบัสของขอนแก่นครับที่เรียกได้ว่าเจ๋งที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้แล้วเพราะว่าเขาสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถครับแล้วก็จุดที่รถบัสอยู่ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือแถมยังใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการชำระค่าโดยสารได้ด้วยโดยไม่ต้องมีกระเป๋ารถเมล์เลยฮะฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับวันนี้เราเลยต้องพามาชมพามานั่งกันจริงๆเลยดีกว่าว่าขอนแก่นซิตี้บัสนั้นมีอะไรที่พิเศษกันบ้างนะครับแล้วเหมือนผมจะเห็นว่าเขามาตั้งบูธอยู่ตรงที่ข้างหน้านี้ของสนามบินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับตามผมมาเลยฮะเนี่ยฮะสนามบินแล้วก็เข้าเมืองนะครับเราต้องขึ้นไปที่ชานชาลาชั้น2ประตูที่1นะครับแล้วก็มีเส้นทางการเดินรถนะฮะแล้วก็มีการจำหน่ายบัตรขอนแก่นซิตี้บัสแต่ว่าเราจะเริ่มยังไงกันดีนะฮะ
1: คุณบูธสวัสดีครับ
0: อ้าวสวัสดีครับพี่นัทครับ
1: สวัสดีครับ
0: ว่าจะไปสัมภาษณ์ที่ออฟฟิศอยู่พอดีเลยนะครับพอดีพี่นัทมาก็ดีเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: พอดีมาส่งเพื่อนครับก็เลยมาแวะรับคุณบูธเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันดีกว่า
0: อ๋อได้ครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและก็ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับไหนๆพี่นัทก็มาแล้วนะครับก็เลยรบกวนขอคำแนะนำเลยดีกว่าครับขอนแก่นซิตี้บัสคืออะไรครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากให้มีระบบขนส่งมวลชนนะครับที่จะเกิดขึ้นในเมืองขอนแก่นครับเพราะว่าขอนแก่นเนี่ยเราก็อยากจะโตไปเป็นสมาร์ทซิตี
0: ้
1: นะครับแล้วนอกจากนั้นเราเป็นไมซิตี้ด้วยจะเป็นเมืองประชุมและสัมมนาเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่ามีระบบขนส่งมวลชนที่ดีนะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคนในขอนแก่นแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเดินทางมาประชุมในจังหวัดขอนแก่นด้วยครับก็เลยเป็นที่มาของขอนแก่นซิตี้บัสอันนี้ครับ
0: อ๋อฮะก็เป็นสมาร์ทบัสนะครับซึ่งบริการมีอะไรบ้างครับเส้นทางการเดินรถเห็นอยู่มีอยู่ตรงนี้ฮะ
1: ครับก็จริงๆแล้วนะครับเราต้อง

0: รียนก่อนว่าก็จะเป็นเราจะมีตอนนี้มีอยู่1สายนะครับที่เราทดลองเดินมาประมาณ1ปีนะครับก็จะออกจากทางบขส3นะครับแล้วก็มุ่งหน้าจะมี2สายนะครับมีสายสีแดงสายสีน้ำเงินซึ่งจริงๆเส้นทางเดียวกันฮะแต่ว่าอันหนึ่งวนซ้ายอันหนึ่งวนขวานะครับแล้วก็ในเมื่อในตอนสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มารับบริการที่สนามบินขอนแก่นแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสายสีที่เป็นสีเขียวตัวนี้นะครับก็สามารถผ่านจุดสำคัญสำคัญนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของขอนแก่นมากมายนะครับอย่างเช่นบึงแก่นนครนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็เส้นทางบขส3นะครับเชื่อมต่อกับทางสนามบินขอนแก่นก็ถือว่ามีความสะดวกนะครับแต่ถ้าคุณบูธอยากจะได้ตรงนี้นะครับสามารถโหลดเรามีแอปพลิเคชันครับชื่อว่า KK Transit
1: ครับผมโหลดมาแล้วเรียบร้อย
0: ครับ
1: แต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้โหลดนะครับก็สามารถเข้าไปที่ฮะโหลดได้ชื่อแอปพลิเคชันว่า KK Transit นะครับอันนี้เลยเห็นมีเส้นทางการเดินรถด้วยเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตไปนั่งหน่อยนะครับ
0: ยินดีเลยครับ
1: เห็นว่ามีบัตรอันนี้ด้วยฮะแบบ3วัน99บาท
0: ก็เราจะมีบัตรมีอยู่2แบบนะครับมีแบบเติมเงินนะครับแบบมูลค่า300บาทนะครับก็ใช้ตามมูลค่าแล้วก็สามารถท็อปอัพได้นะครับแบบนี้ก็เป็น RFID ครับบนรถเนี่ยเราก็จะมีแค่พนักงานขับรถคนเดียวนะครับจะไม่มีพนักงานเก็บเงินนะครับแล้วก็ใช้บัตรได้แล้วก็หยอดเหรียญได้ด้วย
1: อ๋อหยอดเหรียญได้ด้วยถ้าใครไม่มีบัตรก็หยอดเหรียญได
0: ้ใช่ครับ15บาทตลอดสาย
1: ตลอดสาย
0: 15บาทตลอดสาย
1: ถูกมากๆเลยนะครับ
0: หรือว่าถ้านักท่องเที่ยวนะครับคิดว่าเติม300บาทอาจจะใช้ไม่หมดนะครับก็แบบนี้ครับเติมเงิน3วัน99บาทนะครับอันนี้เราร่วมกับทางททครับเป็นท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับใช่ครับมีโบรชัวร์อยู่ในนี้นะครับก็จะในนี้ก็จะสามารถบอกได้ว่ามาขอนแก่นแล้วซื้อบัตรท่องเที่ยววิธีแก่นไปที่ไหนได้บ้างนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายนะครับเดี๋ยวคุณบุญถือรับไปได้อันหนึ่งเลยครับ
1: ฮะได้เลยครับ
0: ส่วนตารางเดินรถนะครับทางช่องอันนี้นะครับก็เราก็จะไม่ได้วิ่งตลอดนะครับเราเรียกว่าเราจะซิงกับตารางสายการบินนะครับที่ลงมานะครับก็คือว่าถ้าตอนไหนที่ไม่ได้มีสายการบินมาเนี่ยเราก็เอารถไปเพิ่มจำนวนรถในสายอื่น
1: อ๋อครับ
0: นะครับก็นี่ครับสามารถดาวน์โหลดได
1: ้สาย24
0: ใช่ครับสาย24ครับ
1: มีวิ่ง24ชั่วโมงเลย
0: มีครับมีครับเพราะว่าเราอยากจะบริการนะครับแต่ไม่ใช่ที่สนามบินฮะจะเป็นที่บขส.บขส.ครับเพราะว่ามีบางทีรถทัวร์เข้ามาตอน 03:00 น. 04:00 น. อย่างเงี้ยฮะผู้โดยสารก็ไม่รู้จะเข้าเมืองยังไงรถโดยสารประจำทางก็ไม่สะดวกนะครับเราก็มีขอนแก่นซิตี้บัสไว้บริการครับ
1: ทีนี้ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาจะเข้าเมืองเนี่ยก็ต้องไปรอที่ชานชาลาผู้โดยสารขาออกชั้น2ประตู1
0: ใช่ไ
1: ห
0: มครับ
1: เห็นว่าเป็นอะไรนะอัจฉริยะป้ายอัจฉริยะ
0: ใช่ครับก็กำลังลองระบบอยู่ครับให้ป้ายรถเมย์สามารถซิงกับรถซิตี้บัสแต่ละคันได้สามารถบอกเวลาได้ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าจุดที่ผู้โดยสารไม่อยากใช้รถขนส่งมวลชนเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยชานชาลาที่เป็นป้ายอัจฉริยะพร้อมกับแอปพลิเคชันที่คุณบูธโหลดไว้เมื่อกี้ก็จะรับทราบได้ว่าเมื่อไหร่เขาจะมาถึง
1: ฮะงั้นเดี๋ยวเราไปรอที่ชานชาลาเลยดีกว่าครับเพื่อไปดูที่ป้ายอัจฉริยะด้วยแล้วก็จะได้รอรถโดยสารเข้าเมืองด้วย
0: ได้ครับเชิญครับเดี๋ยวไปประตู2
1: อ๋อครับ
0: ประตู1ชั้น2เลยคร
1: ับ ได้ครับ

0: ครับตอนนี้พี่นัทก็พาผมมาที่จุดจอดรถบัสแล้วนะครับซึ่งเป็นบอร์ดอัจฉริยะนะครับป้ายอัจฉริยะ
1: ครับ
0: นะฮะมันเป็นยังไงบ้างครับพี่นัท
1: คือตรงนี้เองเนี่ยเป็นศาลานะครับท่าอากาศยานขอนแก่นนะครับไปที่รอเป็นบัสสต็อปนะครับเราก็มีการติดตั้งเรื่องของแผนที่นะครับแล้วก็โปรโมทเกี่ยวกับเรื่องแอปนะครับเรื่องของ Facebook เรื่องของTwitter แล้วก็ LINE นะครับ Instagram แล้วก็จะมีนะครับ
0: มีป้ายด้วย
1: ครับบอกว่าเมื่อไหร่รถบัสจะมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเฟส2ที่เราจะพัฒนาไปเหมือนในแอปครับว่ามีเมื่อไหร่เนี่ยรถเมย์จะมาถึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราลองระบบมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่เดี๋ยวจะมาติดตั้งที่ท่าอากาศยานในอีกไม่ช้าเนี่ยครับ
0: ครับแปลว่าในอนาคตเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ได้เปิดแอปเราเดินมาเราจะเห็นเหมือนในแอปพลิเคชันเลยว่ารถเนี่ยอีกกี่นาทีจะมาถึง
1: ใช่ๆครับ
0: เยี่ยมมากๆเลยนะครับ
1: ก็ส่วนบัตรโดยสารนะครับเมื่อสักครู่ที่ได้เล่าให้ฟังนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับมี

0: ครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถขอนแก่นซิตี้บัสแล้วนะครับกำลังเดินทางออกจากสนาม
1: นะครับที่น้องบูธได้โชว์ให้ดูแล้วนะครับเราก็ยังมีเรื่องของสมาร์ทการ์ดนะครับเราเรียกไดโนการ์ดนะครับซึ่งก็เป็นรองรับ cashless society ที่จะมาในอนาคตนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดมีระบบขนส่งมวลชนอื่นเราก็สามารถใช้การ์ดนี้ร่วมกันได้ซื้อบัตรเดียว
0: ซื้อกาแฟได้ด้วย
1: ซื้อกาแฟได้ด้วยใช่ไหมครับ
0: เยี่ยมเลย
1: ผู้ประกอบการขอนแก่นก็สามารถใช้บัตรนี้ไดโนการ์ดเป็นแบบ cashless society ได้หมดเลยครับ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นนะครับเรื่องระบบจ่ายเงินแล้วเราก็ยังมีเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับเรามี CCTV นะ3ตัวนะครับซึ่งก็เฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของของหายนะคร
0: ับของหายได้คืน
1: ของลืมไว้มีของหายลืมอะไรไว้ได้คืนนะครับถึง 95% นะครับก็สามารถแจ้งเรามาได้ที่ทั้งทาง LINE นะครับ Facebook Twitter นะครับน้องๆที่ได้มารับคืนก็มีการถ่ายรูปขอบคุณโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมองถึงเรื่องของความสะดวกสบายนะครับของที่ผู้ที่เป็นผู้พิการนะครับสำหรับเรามีระบบลิฟต์นะครับสำหรับรถเข็นวีลแชร์สามารถขึ้นรถได้อย่างสะดวกนะครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเรามี Wi-Fi ให้นะครับฟรีนะครับ15 บาทตอนช่วงโปเกมอนครับดังๆก็15 บาทมานั่งจับโปเกมอนได้
0: ต่อ Wi-Fi ได้เลยไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดอะไรเลย
1: ใช่เลยครับต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับให้คนละ2 กิกด้วยนะครับ
0: โอ้โหเยอะมากๆครับ
1: คนละ2 กิกก็นี่แหละครับเป็นเรื่องของเราศึกษานะครับความต้องการของผู้ใช้รถนะครับขนส่งมวลชนว่าต้องการอะไรบ้างนะครับต้องการว่าไม่ต้องพกเงินสดต้องการความปลอดภัยต้องการความสะดวกสบายต้องการ Wi-Fi ต้องการรู้ว่าเมื่อไหร่รถจะมาถึงนะครับแล้วก็ของหายได้คืนแน่นอนครับขอนแก่นซิตี้บัส
0: ตอนนี้เราลองดูในแอปนะครับว่าเราอยู่บนรถบัสคันที่เท่าไหร่เงี้ยเราสามารถติ๊กดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้เป็นรถบัสคันไหนแล้วก็เห็นด้วยนะครับว่าใครเป็นพนักงานขับรถอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่สำราญนะครับหน้าตรงเลยตอนขึ้นมา
1: เดี๋ยวเราไปเช็คดูหน้าตรงหรือเปล่าครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันต่อดีกว่าครับ
1: ได้
0: นะที่ไหนดีครับที่รถเมย์ขอนแก่นซิตี้บัสนี้ผ่านนะฮะแนะนำ
1: ก็จะมีร้านกาแฟคร
0: ับ
1: ชื่อCoffee Dela นะครับซึ่งสายรถเมล์นี่ผ่านอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อที่นั่นกันครับ
0: ได้ครับผม

0: มากเลยครับต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ร้านกาแฟ Coffee De La Ozone Village ครับซึ่งเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในเส้นทางผ่านของขอนแก่น City Bus ถึง3สายเลยทีเดียวครับและแน่นอนครับยังคงอยู่กับพี่นัทนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อหลังจากที่ผมได้ไปนั่งรถขอนแก่น City Bus มาแล้วก็พบว่าสะดวกมากๆเลยนะครับขอถามกันต่อเลยดีกว่าครับพี่นัท
1: ได้
0: จุดเริ่มต้นนะฮะของขอนแก่น City Bus เนี่ยมันมีที่มายังไงครับมันถึงมาเริ่มต้นที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ย
1: ผมจริงเรื่องยาวมากเลยนะครับคือต้องเรียนว่าตั้งแต่แรกเนี่ยเรามีการพูดคุยกันนะครับในนักธุรกิจที่เกิดในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็โตในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็คิดว่าจะตายในจังหวัดขอนแก่นนี่นะครับเราคิดว่าทำยังไงเนี่ยเราถึงจะทำให้ขอนแก่นเจริญแบบน่าอยู
0: ่ครับ
1: ไม่ใช่เจริญแบบคนอยู
0: ่
1: นะครับเราก็เลยมานั่งรวมตัวกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับว่าเราน่าจะมีการมาพัฒนานะครับเมืองขอนแก่นบ้านเกิดของเราเนี่ยเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคตก็ได้มีการรวมตัวกันจาก20คนนะครับจาก20ธุรกิจนะครับนักธุรกิจที่เกิดในขอนแก่นในนามว่า KKTT นะครับหรือว่าขอนแก่นติ้งแตง
0: ขอนแก่นติ้งแตง
1: ครับผมแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะ

0: เราก็ได้มาจดทะเบียนเป็นในนามของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดนะครับตอนแรกเราก็นั่งคุยกันว่าเอ๊ะเมืองเราจะพัฒนาไปทางไหนดีอยากจะมีแนวทางที่ให้เมืองมันโตแบบมีทิศทางไม่ใช่โตแล้วมีมลภาวะโตแล้วมีสิ่งเสื่อมโทรมโตแล้วมีอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยมารวมตัวกันนะครับโปรเจกต์แรกๆเลยเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะมีในเรื่องของเป็นศูนย์ประชุมนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์เงี้ยครับก็จะเป็นมีเรื่องไมซิตี้มีเรื่อง Medical Hub นะครับแล้วก็มีเรื่อง Transportation ซึ่งตัวเนี้ยเราเรียกรวมๆว่าเราอยากจะโตเป็นแบบ Smart City นะครับก็เลยมาเริ่มจากที่เล็กๆก่อนแล้วก็บอกว่าเอ๊ะอย่าง transportation เนี่ยเราจะเริ่มจากอะไรดีนะครับว่ารถไฟรางเบามันอาจจะใหญ่ไปเราก็เลยมาลองว่างั้นเดี๋ยวเรามาลองทำ city bus ดูก่อนนะครับเป็นระบบเล็กๆดูก่อนนะครับก็เลยเป็นที่มาว่า city bus เนี่ยเกิดขึ้นจากมุมมองที่ว่าสมาร์ทซิตี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของพวกเรา
1: อ๋อฮะแล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะพัฒนาตัวที่เป็นระบบขนส่งมวลชนจากแบบซิตี้บัสอันนี้ก่อนนะฮะ
0: ก็การเป็นสมาร์ทซิตี้ครับขอนแก่นเนี่ยจะมุ่งไปสมาร์ทซิตี้ปี2030นะครับก็สมาร์ทซิตี้เนี่ยมันก็มีหลายสมาร์ทนะครับคุณบูธก็จะมีทั้งสมาร์ทลิฟวิ่งสมาร์ทเอเวอร์โรเมนต์สมาร์ทกัฟเวอร์เมนต์สมาร์ทเอดูเคชั่นสมาร์ทเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็จะมีอันนึงคือสมาร์ททรานสปอร์เทชันซึ่งเรามองว่าจุดที่เรื่องของการขนส่งมวลชนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่า1มันอิมแพคมันกระทบ
1: ได้กับคนจำนวนมาก
0: คนจำนวนมากในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช้เวลาบนท้องถนนน้อยลงน่าจะมีเวลามาพัฒนาอย่างมากขึ้นสมมุติว่าในกรุงเทพอย่างเงี้ยฮะตอนนี้น่าจะเป็นเมืองที่ติดอันดับ
1: รถติด
0: นะครับแล้วก็ใช้เวลาอย่างต่ำๆเนี่ยต้องมี2ชั่วโมง
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ติดมาก
0: มีคนกรุงเทพมี10ล้านคนคนละ2ชั่วโมง20ล้านชั่วโมงต่อวันเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเอาเวลาตรงนี้ไปพัฒนาผมว่าน่าจะได้ innovation หรือ creativity อะไรโอ้โหมหาศาลเลย
1: แล้วนอกจากโครงการที่เป็นสมาร์ทบัสอย่างขอนแก่นซิตี้บัสนี่แล้วนะฮะขอนแก่นพัฒนาเมืองเรายังมีโปรเจกต์อื่นๆที่จะพัฒนาเพื่อให้พัฒนาให้ขอนแก่นเนี่ยเป็นสมาร์ทซิตี้ในอนาคตแบบที่พี่นัทได้เล่าให้ฟังนะครับเราจะมีโครงการในอนาคตอะไรบ้างนะครับ
0: คือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเรื่อง transportation นะครับเรื่องของขนส่งมวลชนเนี่ยรถบัสเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบ
1: ครับ
0: หลัก
1: เป็นจุดเริ่มต้น
0: ครับเป็นจุดเริ่มต้นคือคำตอบหลักจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นระบบที่ขนส่งมวลชนได้ในสเกลที่ใหญ่กว่ารถบัสนะครับซึ่งตอนนี้ที่มีข่าวก
1: ัน
0: เยอะๆก็จะเป็นเรื่องรถไฟรางเบานะครับคือต้องเรียนว่าขอนแก่นพัฒนาเมืองหรือ KKPP เนี่ยเราไม่ใช่เจ้าของนะคร
1: ับ
0: แต่ว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันนะครับหนึ่งในตัวแทนของเอกชนที่ร่วมกับทางภาครัฐกับทางภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบรถไฟรางเบาขึ้นในขอนแก่นนะครับตัวที่เป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็น5เทศบาลที่สายรถไฟวิ่งผ่านนะครับก็จัดตั้งเป็นบริษัทชื่อ KK Transit นะครับหรือว่าขอนแก่น Transit System KKTSนะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่จะให้เป็นเจ้าของแล้วก็ให้เป็นการเดินรถไฟรางเบานี้ในขอนแก่นนะครับ KKTT เนี่ยบอกว่าเราเป็นเพียงผู้ผลักดันเรายังไม่ใช่เจ้าของนะครับผู้ลงทุนนี่ก็จะเป็นของท้องถิ่นนะครับจะเป็นผู้ลงทุน
1: ก็เรียกได้ว่าร่วมกันหลายภาคส่วนเลยทีเดียวเพื่อจะผลักดันขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นเนี่ยพัฒนาไปสู่สมาร์ทซิตี้ได
0: ้
1: ซึ่งจริงโมเดลพัฒนาเนี้ยครับต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนรวมถึงเรื่องของทุนด้วยเห็นว่ามีเรื่องของการระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งอันนี้มันเป็นยังไง
0: อย่างที่เรียนนะครับว่าทาง KKTT ตอนนี้เราไม่ใช่เจ้าของโปรเจกต์นี้ฮะเจ้าของโปรเจกต์นี้เป็นการลงทุนจากท้องถิ่นนะครับก็คือ KKTS นะครับส่วน KKTS เนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการคัดเลือกนะครับผู้ที่จะมาเรียกว่ามาก่อสร้างมาลงทุนแล้วก็ดำเนินการเดินรถไฟรางเบาตรงนี้ ก็เช็ค KPT เราแค่เป็นผู้หนึ่งที่เราสมัครเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องของ crowdfunding เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเรามีคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยมีวิธีการระดมทุนหลายอย่างนะครับอย่างทางตลาดหลักทรัพย์เองนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการออกนโยบายเกี่ยวกับเรื่องกองทุนโครงสร้างพื้นฐานประจำจังหวัดนะครับซึ่งเราก็คิดว่าอันนี้เป็นช่องทางนึงที่จะสามารถระดมทุนได้อีกช่องทางนึงก็คือพวก crowdfunding นะครับตอนนี้ก็มี crowdfunding เนี่ยก็เกิดมาเยอะแยะเลยครับหลายมุมในโลกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราทำ crowd แล้วถ้าเราได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมกับโปรเจกต์นี้นะครับ crowdfunding ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ในการระดมทุนโดยเฉพาะเราก็มองไปว่านักลงทุนในขอนแก่นนะครับ
1: เน้นขอนแก่น
0: เป็นขอนแก่นเป็นหลักถ้าเจ้าของนะครับคนขอนแก่นมีโอกาสเป็นเจ้าของมีโอกาสได้ร่วมใช้งานมีโอกาสร่วมกันรักษาร่วมกันเป็นเจ้าของผมก็คิดว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้คนขอนแก่นมารวมตัวกันแล้วก็เป็นเจ้าของระบบขนส่งมวลชนร่วมพัฒนาจังหวัดไปด้วยกันนะครับก็คิดว่าคราวฟันดิ้งก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะใช้ในการระดมทุนในการทำรถไฟรางเบานี้ถ้าKKTT ได้รับมอบหมายดำเนินการคร
1: ับ ถ้าเกิดจะเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็จะได้เกิดความมีส่วนร่วมของคนในจังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันเลย
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ครับเป้าหมายของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับตั้งใจว่าอยากจะพัฒนาขอนแก่นให้ไปถึงขนาดไหนครับ
0: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันมีหลายสมาร์ทนะครับคือโปรเจกต์เราก็มีหลายอย่างนะครับเพราะว่าปัญหาของเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่การขนส่งมวลชนอย่างเดียวมันยังมีเรื่องการพัฒนาน้ำการพัฒนาที่ดินการพัฒนาขยะนะครับการหมายถึงการกำจัดขยะนะครับยังมีอีกหลายโปรเจกต์มากเลยตอนนี้เนี่ยเราก็รวบรวมแผนสมาร์ทซิตี้นะครับเราเขียนแผนเสร็จแล้วเราร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ร่วมกับทางภาครัฐนะครับร่วมกันเขียนแผนนี้ขึ้นมาแล้วแผนสมาร์ทซิตี้2030นี้ตอนนี้ได้ถูกบรรจุนะครับอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นจังหวัดแรกๆในประเทศไทยที่เราสามารถผลักดันแผนสมาร์ทซิตี้เนี่ยเข้าในแผนจังหวัดนะครับในอนาคตเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจังหวัดนั้นๆจะเลือกทำอะไรก็ตามครับผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นภาพสุดท้ายในใจทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันหรือเปล่าเหมือนอย่างเราได้ไปเยี่ยมที่ออสแลนด์เนี่ยไม่ว่าจะไปในองค์กรปกครองท้องถิ่นเขาก็พูดเรื่องนี้นะครับไปที่มหาวิทยาลัยก็พูดเรื่องนี้ไปที่เอกชนพูดเรื่องนี้นักศึกษาถึงแม้แต่ประชาชนที่เดินอยู่ตามท้องถนนก็พูดเรื่องเดียวกันนะครับผมว่าพลังของการเห็นภาพเดียวกันพลังของการมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเนี่ยมันสร้างพลังอย่างมากในการพัฒนาเมืองผมว่าจุดนี้เนี่ยถ้าคนขอนแก่นนะครับสามารถมองเห็นจุดเดียวกันว่าเราจะพัฒนาไปถึงตรงไหนนะครับผมว่าเนี่ยครับเป็นพลังของทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเป็นประชารัฐอย่างแท้จริงครับ
1: โอ้เยี่ยมเลยครับขอนแก่นนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสมาร์ทซิตี้นะฮะซึ่งสุดท้ายครับอยากให้พี่นัทฮะฝากถึงผู้ประกอบการนะฮะในแบบจังหวัดอื่นๆนะครับที่แบบมีแพชชั่นแล้วอยากจะทำอะไรเหมือนที่พี่นัทลุกขึ้นมารวมตัวกันกับเพื่อนๆผู้ประกอบการนะครับว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อจังหวัดนะครับมีคำแนะนำอะไรสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดเหล่านั้นไหม
0: ครับก็คือจริงๆแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยผมว่าเราติดกับดักอยู่2 อย่างนะครับ1คือกับดักของ middle income trapนะครับคือเราเคยเป็นแต่ผู้รับเทคโนโลยีมาแล้วก็รับจ้างผลิตนะครับแต่จริงก็ต้องขอบคุณนะครับทางตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยครับห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราหลุดจากกับดักที่เราอินทําได้เราต้องมีอินโนเวชั่นเราต้องมีครีเอทิวิตี้ของตัวเองว่าคนไทยเก่งนะครับแต่ว่ายังอาจจะยังไม่มีเวทีนะครับผมก็คิดว่าวันนี้ล่ะครับเราจะหลุดจาก middle income trap ได้ด้วย innovation แล้วก็ creativity นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับข้อ2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกับดักทางความคิดนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราสะดวกกับการแบมือขอนะครับการพึ่งพาจากคนอื่นผมคิดว่าวันนี้ครับต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องลุกขึ้นมายืนด้วยขาของตัวเองเราเหมือนตอนนี้เราอยู่ในกล่องพลาสติกใสๆนะครับซึ่งเรามองเห็นอนาคตละอนาคตประเทศไทยไปทางนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าพอเราเดินไปปุ๊บเราก็ติดกล่องเราเดินไปซ้ายก็ติดขวาก็ติดวันนี้ครับจะเป็นวันที่เราร่วมกันนะครับพาดบันไดแล้วปีนออกจากกล่องออกมาด้วยกันก็ขอนแก่นคงจะเป็น เราไม่อยากบอกว่าเราเป็นโรโมเดลหรอกครับเราคิดว่าเราอยากจะเป็นจุดนึงนะครับในการที่จะเริ่มต้นคิดว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยอยากให้ลุกขึ้นมาพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ถ้าเราสามารถจุดไฟที่ขอนแก่นได้จุดไฟที่จังหวัดอื่นได้ไฟเหล่านี้เนี่ยมันจะรวมพลังกันแล้วก็ช่วยประคับประคองประเทศไทยให้โตต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน
1: ครับทั้งหมดนี้ก็คือมุมมองและแนวคิดดีๆนะครับจากพี่นัทนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับที่มาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราฟังในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นัทมากๆเลยนะครับครับแต่ว่าเรายังไม่กลับนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับผมจะพาไปท่องเที่ยวในสถานที่นะฮะที่น่าสนใจในจังหวัดขอนแก่นด้วยขอนแก่นซิตี้บัสนะครับแล้วเดี๋ยวตามมาดูกันได้เลยครับ

สะดวกสบายมากๆนะครับกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับซึ่งขอนแก่นซิตี้บัสนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นนะครับซึ่งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองยังมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้อีกเยอะครับที่จะพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แล้วจะได้เป็นตัวอย่างแล้วก็ต้นแบบให้กับจังหวัดใหญ่อื่นๆนะครับได้มานำเป็นกรณีศึกษาแล้วก็จะได้พัฒนากันต่อไปด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูกันต่อนะครับถึงมุมมองแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์จนได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes ครับให้เป็นองค์กรริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่นสูงสุดของเมืองไทยนะครับแถมยังติดอันดับที่8ของโลกในปี2014ด้วยแต่จะคือบริษัทอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ครับที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterpriseตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณร้านกาแฟคอฟฟี่เดอร์ลาดโอโซนวิลเลจแล้วก็ท่าอากาศยานขอนแก่นด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราครับเมื่อเทปที่แล้วเราพาคุณผู้ชมครับไปพบกับพี่บอยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตครับมาจนถึงการเกษียณได้วันนี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราอีกหนึ่งท่านครับชื่อพี่แสนครับพี่แสนของเราเนี่ยนะครับก็สามารถวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนให้กับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับเขาสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสนครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนเงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึงขั้นวางแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ
0: ช่วงนี้แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านของพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะ
2: ได้ครับ
0: นี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะ
3: ต้องขอแก้ข่าว
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
3: อันนี้ก็มาอาศัยเขาอยู่ฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบัน
0: ที่ปัจจุบัน
3: สสส
0: พี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสสนี่พี่แสนทำอะไรมาก่อนครับ
3: ก่อนผมทำสสสผมทำบริษัทโฆษณาฮะ
0: ครับ
3: บริษัทโฆษณาแบบโปรเฟชชั่นอลฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี20 21ปี
0: ครับผม
3: ก็ในตำแหน่งครีเอทีฟ
0: ครับ
3: ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
0: งานอดิเรกของพี่แสนนะฮะในปัจจุบันเนี่ย
3: ปัจจุบันเนี่ยฮะ
0: ส่วนใหญ่แล้ว
3: ครับ
0: จริงป่ะ
3: ผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตาร์ดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายๆเรื่องเงี้ยผมว่าเอ๊ะความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆอยู่มันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหาร
0: ครับผม
3: พอสตาร์ดี้มากๆครับผมรู้ว่าผมต้องมีที่นาม ีเกษตรผมก็เลยทําเป็นไร่นาส่วนผสมก
0: ็
3: ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างนี้ผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทําตรงนี้มันเกี่ยวกับคนทุกชนชั้น
0: น
3: ่ะแล้วการที่เราไปทําตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรอ่ะ
0: ครับ
3: เราไม่คิดว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเราเข้ารู้สึกว่าเฮ้ยเค้าเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะ
0: แสดงว่าเราตั้งคําถามกับตัวเองแล้วได้คําตอบมาแล้วส่วนนึงแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทําให้มันคอมพลีท 100% ถูกต้องมั้ยฮะตอนนี
3: ้ประมาณนั้นมั้งผมเคยตั้งคําถามว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรแล้วผมค้นพบว่าชีวิตมันมีแค่3เฟสอ่ะ
0: ครับ
3: เฟสที่1ของชีวิตมันคือ1ใน3เราจะดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะเราต้องให้พ่อแม่เราดูแลพ่อแม่กับสังคมดูแลแล้วเฟสที่2เราก็ทํางานโดยใช้ทรัพยากรของสังคมอ่ะทําให้เรามีเงินเก็บทําให้เรามีชีวิตได
0: ้
3: แล้วผมก็คิดว่าส่วนสุดท้ายของชีวิตคือพาร์ทที่3มันคือการคือสังคมบ้างอ่ะ
0: ครับผม
3: ผมก็เลยว่าผมย้ายงานมาทําสสสเอ่ยการที่จะให้มันมีพื้นที่เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้อ่ะผมว่ามันก็น่าจะช่วยได
0: ้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณ
3: ไม่ผม
0: เบื่อแล้วฮะหรือยังไง
3: ผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทําอ่ะต้องได้ทํา
0: ครับ
3: แล้วมันจะได้ไม่คาใจก็เลยมีความอยากทําว่าผมมีอาชีพอื่นอีกมั้ยหรือว่ามีความสามารถอื่นมั้ยที่เราอยากทําที่เราเลี้ยงชีพได
0: ้ครับ
3: เราก็เลยลองทําเสื้อขายทําของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเราทําหลายอย่างอ่ะแล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
0: ครับ
3: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
0: ครับ
3: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอื่นหรือเปล่า
0: ครับนะฮะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทําโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะ
3: ก็
0: พักไงเราหาครีเอทใหม่ๆสําหรับตัวเรา
3: ก็รู้สึกจะมีเพื่อนครีเอทีฟจะขอไปนั่งพักหาคิดกันที่นู่นนะ
0: ครับผมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เค้าวางแผนยังไงเค้าไม่ได้วางแผนเพื่อเค้าคนเดียวนะเค้าวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณด้วยนะครับช่วงหน้าครับเก็บ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร
1: โยงครับเมื่อกี้ผมทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองและก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษายังไงบ้างครับ
2: ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหนนะครับแล้วก็มีกิเลสครับผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
2: อะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็ซื้อหมดอ่ะ
1: ครับเหมือนผมเลยครับ
2: ผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมใบยาวที่เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณาม
1: ัน
2: จะไวกับยิ่งขึ้นไง
1: ครับ
2: คืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายๆกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันมันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อกระแสแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนนะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนอ่ะ
1: ครับผม
2: เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อนั้นแหละ
1: ครับแล้วในที่สุดก็เลยเริ่มใช้เงินแบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้วมาถึงตอนไหนที่พี่แสนรู้สึกว่าเฮ้ยต้องหยุดได้แล้วว่ะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหน
2: คือวันนึงพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเองทํางานมาก็หลายปีแล้วเนาะ5 ปี 5 ปี7ปี10ปีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วตอบไม่ถูกอ่ะ
1: ของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไรฮะ
2: สมัยก่อนเรายุคนั้นมันนิยมอะไรของเล่นสังคสี
1: ครับ
2: เราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกา
1: ครับ
2: เราก็จะชอบซื้อนาฬิกาข้อมือ ไม่ได้ซื้อแพงมาก
1: ปาเต้อย่างงี้นะฮะพันนาราย
2: ไอ้คําว่าลิมิเต็ดนี่เป็นคําที่แบบว่ามันโดนใจเรามากอ่ะ
1: ครับผม
2: ถ้าฉันไม่มีตอนนี้จะมีตอนไหนมันก็ลิมิเต็ดทั้งวันน่ะจะวันนึงเพิ่งพบว่าอ้าวลิมิเต็ดนี่มันเป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะ
1: เ
2: ราก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณาเนาะพอละข้อดีของการโฆษณาข้อนึงคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายหนึ่งของการตลาดเราก็เลยแบ
1: บ
2: ปล่อยวางง่ายๆอ๋อไอ้ลิมิเต็ดอีดิชั่นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาร์ตพีซเนาะมันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการตลาดด้วยเราก็รู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่อในนั้นมั้งเรารู้สึกว่าไอ้ถ้าเราไม่ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้

0: ไอ้มั้งอยู่ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้น
1: ฮะวิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรคร
0: ับผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทําโฆษณา
1: ครับ
0: วันดีคืนดีก็มีลูกค้าม าจ้างบริษัทผมทําเกี่ยวกับพวกการเงิน
1: ครับ
0: มาเริ่มต้นผมจําได้เป็นพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคําที่ผมไม่รู้จักเลยมันครั้งแรกที่เราผมต้องมานั่งอ่านตําราการเงินเนี่ยหุ้นบุริมูลสิทธิ์คืออะไรตราสารหนี้คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารทุนอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยลองทําตามที่เขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุน
1: ทําเลย
0: ซื้อกองทุนซื้อสลากออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทําตามนั้นแล้วแล้วดูผลของมันเฮ้ยมันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากัน
1: อ๋อ
0: มันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทําให้เงินมันงอกเงยได้อ่ะครั้งแรกที่ยุคนั้นมันมีคํานึงขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้แต่ผมชอบมากคือให้เงินทํางานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้วเราวันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปทดลองเพื่อเอามาทํางานน่ะ
1: ครับ
0: พอเราหมดงานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันใช่มั้ยแต่มันยังอยู่
1: เพราะว่าเรา
0: บัญชีเหล่านั้นมันยังอยู่
1: มันยังอยู่อ่ะมัน
0: เราก็ไปนั่งเปิดดูเฮ้ยมันดีกว่าฝากแบงค์เนาะ
1: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
0: อะไรมันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลง
1: ครับ
0: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผลจากการทดลองเล็กๆของเราอ่ะเราก็เลยเริ่มอ่านตำราเยอะขึ้น
1: ครับ
0: แล้วผมบอกได้เลยว่าผมอ่านตำราเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมมากคือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ลูกนั้นมันดังมาก
1: ครับ
0: ผมไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มดีทุกข้
1: อ
0: แต่มันตอบข้อบางอย่างของผมได้เรื่องว่าการบริหารจัดการเงินผมก็เลยซื้อแจกเพื่อนเป็นครั้งแรกผมแยกออกระหว่างคําว่าของสะสมกับคําว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมก็จะมาตลอดว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ย
1: คร
0: ับเดี๋ยวมันเล่นราคาเดี๋ยวราคามันจะสูงขึ้น
1: มันคือแอสเซทในความคิดของเรา
0: จริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไม่มีอะไรเลย
1: หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่นอีกมั้ย
0: ฮะคนนึงผมก็พบว่าตำราเล่มนี้ผมอ่านมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย
1: ครับ
0: อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสําคัญกว่าการมามุทะลุทําในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครับครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะผมต้องวางแบบวางแผนระยะยาวมากอ่ะแล้วมันประจบเหมาะกับว่าวันนั้นผมจะแต่งงานน่ะ
1: ครับ
0: มันเรื่องเดียวกันหมดเลยอ่ะ
1: มันเรื่องมันคือเรื่องของชีวิตละ
0: มันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็อยู่ๆเราก็ได้องค์ความรู้อันนึงที่เราค้นพบว่าการวางแผนระยะทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งของครอบครัว
1: อยากจะให้พี่แสนเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธีการยังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
0: ผมว่าผมโชคดี
1: ครับ
0: คือว่าภรรยาผมเนี่ย
1: ครับ
0: เราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อนึงอ่ะเราคิดเหมือนกันกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกียร์กินเนาะความรักมันต้องมาพร้อมความรู
1: ้ครับ
0: ความเข้าใจเงี้ยเราก็เลยมาโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่าเราจะจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานกันทั้งหลายคําตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันต้องมีเงินส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้หลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลาย
1: ครับ
0: ที่เขามีลูกแล้วเค้าก็รู้สึกว่าเค้าไปได้ดี
1: ครับ
0: แล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู
1: ้ครับ
0: ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลาง
1: ครับ
0: ถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลางพร้อมกันในจํานวน1จํานวน1เงี้ย
1: ครับ
0: หลังจากเนี้ยคุณจะทําอะไรเราจะทําอะไรเราไม่ต้องว่ากันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราได้ผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนนึงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขส่วนบุคคล
1: ครับแสดงว่าความมีวินัยสําคัญในการเก็บเงิน
0: เราจําได้ว่าตั้งแต่เดือนแรกของการแต่งงานเราก็ตกลงแล้วก็ทําวันเนี้ย
1: ครับ
0: เราก็ทําเหมือน
1: ตอนเดือนแรกกับมีวินัยกันทั้งครอบครัวลูกๆมีมั้ย
0: ผมว่าออมอาจจะลําบากก็จะสอนให้เค้าคิดมากกว่า
1: ครับ
0: เช่นเราไม่ได้บอกเค้าออมเราบอกง่ายๆเลยว่าเงินทุกบาทที่ใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางาน
1: ครับ
0: ถ้าลูกใช้เงินเยอะก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคําถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม
1: ่ครับผมน่ารักมากเลยเนาะสอนลูกแบบนี้
0: เด็กเขาค่อยๆเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สําคัญที่สุดมากกว่าของเล่น
1: ครับ
0: คุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้น
1: ครับ
0: คุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กัน
1: ไปๆมาๆเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทําให้มีความสุขกับการซื้อของซื้อของแต่ว่าสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณจะสามารถสร้างความสุขแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกได้มากแค่ไหนด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญคนที่อยากจะทําแบบที่พี่แสนทําอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าในการแบ่งก็ดีเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะมั้ยพี
0: ่ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันผมว่ามันจุดเปลี่ยนมากอ่ะพ่อรวยสอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่าคํานวณให้ได้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอ่ะกี่ปีแล้วในแต่ละปีคุณใช้เงินเท่าไหร
1: ่
0: วันไหนก็ตามที่คุณหามีสินทรัพย์พอเพียงถ
1: ้
0: าคุณใช้ทั้งปีได้อะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพทางการเงินที่เขาเน้นหนังสือเล่มนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งนำมาทำมากสำหรับผม
1: ครับ
0: ผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่าไอ้คำว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย
1: ครับ
0: ของเราอ่ะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทําเข็มจนไม่ใช้สักบาทก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการ
1: ออมเงินของเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่าๆ40แล้วอยากจะเริ่มทันมั้ยพี
0: ่มันมีคํานึงของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะเขาจะชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรกันให้โตเร็วสุดๆอ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้จริงเขาจะตอบว่าต้นที่คุณปลูกวันนี้โตเร็วที่สุด
1: จริงเนาะพูดง่ายๆว่า
0: คือไม่ต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะ
1: ทำได้แล้ว
0: ใช่เพราะนั้นมันมีคำว่า
1: ช้าหรือเร็ว
0: ช้าหรือเร็วมันคือคิดและทำ
1: ครับ
0: ถ้าคิดแล้วไม่ทําชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทําอะไรเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมก็คิดแล้วก็เริ่มทํา
1: ครับผม
0: ทําอย่างมีแผน
1: โอ้นี่สําคัญคิดทํายังมีแบบแผนนะฮะ
0: ใช่
1: บางคนคิดทําแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะ
0: เมื่อผมว่ามีแบบแผนแล้วข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คําว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการเงินตัวเองได้เนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทําอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอ
1: ครับ
0: แล้วมันจะดีขึ้นเองในวันนึง
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สําหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ณแสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต่อ
1: เงินทองต้องวางแผนเรายังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: นิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายของผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้วอะ
1: ครับ
2: แล้วผมก็ทำได้เรื่อย
1: ๆ
2: ทั้งชีวิตจนตายสำหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
2: คําว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทําสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอ่ะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ใช้เอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: ผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทําแล้วมันก็มีรายได้อยู่ประมาณนึงที่ผมเอาไปเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
2: ซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็สามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่นี
1: ้
2: ครับได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดการทำงานเนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้มันได้จำนวนหนึ่งที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได
1: ้
2: แล้วเราก็ปล่อยให้มันงอกเงยตัวมันเองได
1: ้ครับ
2: ประมาณหนึ่งมันเหมือนมีขาเก้าอี้อยู่บ้างอ่ะ
1: ครับเอาละก็แสดงว่าตอนนี้พี่แสนอยู่ในจุดของเซฟตี้โซนใช่มั้ย
2: ผมไม่เลยว่ะไม่กล้าเลยเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเข้าคนเข้าใจว่าโอ๊ยฉันมีมากมายในมือ
1: ครับ
2: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคํานวณหาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ครับ
2: ไอ้ x ตัวเล็กตัวเนี้ยมันน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได้
1: นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับ
2: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เขาแนะมาให้ฮะ
1: ครับ
2: ซื้อประกันชีวิตผมว่าจำเป็นนะประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิดแล้วก็สะสม LTF RMF ไปเรื่อย
1: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสนนะฮะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
2: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
1: ครับ
2: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่มเลยเถอะ
1: ครับ
2: คุณเริ่มเลยเหอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนๆหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทําแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทําเถอะ
1: ครับ
2: ผมผ่านมาแล้ว
1: นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคําถามกับตัวเองแล้วก็ยังนอนคิดวันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์แต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือครับศึกษาลงมือทําได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่แสนมากเลยครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: เราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บออมเป็นไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับ
1: ผู้ชมครับพี่แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มีความสุข
3: แบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับและที่สำคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือเขาคิดเขาลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้ผมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้นะครับวิธีการแบบนี้ง่ายมากๆครับแต่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับในซีซั่นนี้หมดลงแล้วครับแต่ผมหวังว่าครับการที่เรานำเสนอไม่ว่าจะเป็นบุคคลของการปลดหนี้บุคคลของการออมบุคคลของการลงทุนบุคคลของการวางแผนตัวเองจนถึงการเกษียณและมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตและก็ทำให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนำตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วยินต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่น

จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรในงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: ไรท์นรพัฒน์วิไลพันธ์พระเอกละครหนุ่มรูปหล่อขวัญใจของไทยหลายๆคนหลากหลายบทบาทที่เขาแสดงถูกใจคนดูมากมายแต่บทบาทในชีวิตจริงเขาคือลูกชายคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่ที่เคยเกเรมีเรื่องชกต่อยถึงขนาดเฉียดตายทำให้แม่ต้องเสียน้ำตามานับครั้งไม่ถ้วนจนวันหนึ่งที่เขาเลิกการชกต่อยอย่างเด็ดขาดเพราะอะไรไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะวันนี้ทอบตัวเดียวกันจะได้พูดคุยกับคู่แม่ลูกนะคะเรื่องราวความน่ารักของแม่ลูกคู่นี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ตลอดทั้งรายการค่ะต้อนรับน้องไดซ์ต้อนรับคุณแม่เข้าสู่ทอบตัวเดียวกันด้วยนะคะเห็นน้องไดซ์วันนี้เป็นพระเอกหนุ่มรูปหล่อไม่น่าเชื่อว่าภายใต้ความหล่อเนี่ยค่ะถ้าย้อนไปสมัยที่เป็นวัยรุ่นช่วงม.1 อารมณ์ร้อนแล้วก็จะมีเรื่องชกต่อยมีเรื่องตีกับคนอื่นด้วย
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะเป็นยังไงคะช่วงนั้น
1: ด้วยพื้นฐานตัวผมตั้งแต่เด็กๆก็เป็นคนข้างๆแบบขี้หงุดหงิดใจร้อนอยู่แล้วแต่พอเราเริ่มขึ้นมัธยมมันย้ายที่อยู่ย้ายสังคมใหม่อะไรเงี้ยมันก็ด้วยความที่เราเป็นคนไม่ค่อยยอมคนนะครับเวลาเจอกับปัญหาอะไรใหม่ๆเรามักจะแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงเสมออย่างตอนมัธยมผมเข้าห้องปกครองครั้งแรกก็คืออาทิตย์แรกที่เข้าโรงเรียนเลยเข้าเพราะว่ามีเรื่องชกต่อยกัน
0: เรื่องที่ตีกันหนักที่สุดเป็นเรื่องไหนคะ
1: แถวบ้านผมแถวรังสิตเนี่ยจะมีเด็กที่เรียนมัธยมกับอีกประเภทนึงคือไม่เรียนมัธย
0: ม
1: คือเราไปมีเรื่องกับพวกนั้นอะไรเงี้ย
0: พวกไม่เรียนมัธยมคือเขาเรียนอาชีวะหรือว่าไม่
1: เรียนอาชีวะบ้างบางคนก็ไม่เรียนเลยอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้มันไม่เหมือนกันในโรงเรียนแล้วในโรงเรียนเราก็แค่ต่อยตีกันไม่มีอาวุธอะไรแต่พอเริ่มเป็นเรื่องของนอกโรงเรียนเนี่ยมันจะเริ่มมีแบบมีปืนแบบปืนไทยประดิษฐ์มีมีดมีระเบิดปิงปองอะไรเงี้ยมันจะเริ่มรุนแรงขึ้นมากๆถึงขั้นแบบว่าเคยปาระเบิดเข้ามาในโรงเรียนผมเลย

0: เราก็จะไปเอาคืนมันอะไรเงี้ยเราก็ไปกับเพื่อนกันไปแยกกันหาสุดท้ายพอเจอเข้ามันชักมีดออกมาจากกางเกงยีนแล้วจะกระซวกเข้าผมแต่ว่าไม่โดน
1: แล้วมันมีเคยแบบมีพวกอาฆาตตามเราไปถึงบ้านอะไรอย่างงี้บ้างไหม
0: มีครับ
1: เฮ้ย
0: อันนี้คือเป็นเรื่องที่ผมไม่โอเคกับและเป็นเรื่องที่ทำให้ผมโมโหมากที่สุดเลยคือบ้านอ่ะมันแบบมีเรื่องกับเราก็มีปัญหากับเราก็พออย่ามายุ่งกับคนที่บ้านเราม ีอยู่ครั้งนึงมาตอนนั้นแม้ที่มีพวกขับมอไซค์ตามกันมาเต็มหน้าบ้านเลยคือช่วงนั้นคือแถวบ้านเวลาผมไปแบบซื้ออาหารซื้อไส้กรอกอะไรกินผมจะขับมอไซค์ไปแล้วทีนี้เหมือนเขาเห็นผมว่าผมขับมอไซค์แล้วเขาก็เรียกพวกกันขับมอไซค์ตามผมมาแบบเหมือนมาร์คไรเดอร์อะพี
2: ่
0: เต็มขบวนตามมันจนถึงหน้าบ้านเลยใช่แล้วเราก็เข้าบ้านไป
1: แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: ไม่มีอะไรมันก็เรียกออกมาครับมันก็เหมือนมันตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านเนาะว่าให้ออกมาออกมาแต่แม่ผมก็ไม่ให้ออกไปแล้วเพื่อนบ้านก็ช่วยกันไล่ออกไปอะไรอย่างเง
2: ี้ยแล้วเวลาที่ร้ายไปมีเรื่องชกต่อยกับคนอื่นนะคะแม่ทราบทุกครั้งไหมคะ
0: ไม่ทุกครั้งครับแต่ว่าบางครั้งที่เรากลับบ้านมาแล้วเป็นแผลอะไรเงี้ยแม่ก็จะทราบแม่ก็เคยมีครั้งนึงแม่ทำแผลให้ด้วยแบบหยอดเบตาดีนแล้วก็เอาสำลีล้างแผลให้อะไรเงี้ยครับ
2: แล้วหัวอกของคนเป็นแม่พอเห็นลูกมีบาดแผลกลับเข้าบ้านนะคะใจแม่เป็นยังไงคะ
3: ก็ครั้งแหละค่ะช็อกทุกครั้งที่เขามีเลือดกลับมามีแผลกลับมา
2: ทุกครั้งเวลามีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะคุณแม่เตือนน้องไดยังไงคะ
3: เตือนค่ะเตือนว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องราวแบบนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายนะไม่เอาแล้วนะ
2: แต่คุณแม่ก็รู้ว่าน้องอารมณ์ร้อน
3: รู้ค่ะ
2: แล้วเวลาอยู่ในบ้านอารมณ์ร้อนด้วยไหมคะ
3: ก็อารมณ์ร้อนแต่ไม่ได้มากแบบเขาเล่าอะค่ะก็อยู่ในบ้านก็
1: ปกติ
3: ก็ปกติค่ะ
1: แล้วแม่ร้องไห้ไหมเวลาลูกเราลูกคนเดียวใช่ไหมครับผม
3: ลูกคนเดียว
1: เวลาลูกเรากลับมาถึงบ้านแล้วแบบมีบาดแผลกลับมาอย่างเงี้ย
3: ก็มีสักครั้งสองครั้งที่ร้องไห้เพราะแบบแผลเยอะเลือดเยอะแผลใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะสงสารลูก
2: เราได้มีการคุยกับคุณพ่อไหมคะว่าเราต้องมีการปรับวิธีการเลี้ยงดูน้องยังไงให้น้องเป็นคนที่อารมณ์เย็นขึ้น
3: ก็คุยค่ะก็คุยกับเขาเยอะๆเพราะว่าพ่อเขาไปทำงานก็ออกแต่เช้ากลับเย็นก็ไม่ค่อยได้เจอก็มีแต่แม่กับเขาก็น่าจะเห็นใจ
1: แล้วทุกครั้งที่เรามีเรื่องกลับมาเราสามารถเล่าให้แม่เราฟังได้ไหม
0: ผมเล่านะ
1: เล่า
0: ผมเล่าละเอียดยิบเลยว่าแบบเป็นยังไงมาอะไร
1: เกิดอะไรขึ้น1 2 3
0: เพราะว่าผมสนิทกับแม่มากพบเหมือนกับว่ากับแม่เนี่ยผมรู้ว่าผมพูดความจริงไปอ่ะเขาไม่ด่าผมอ่ะแบบว่าบางแบบเหมือนตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเวลาเราอยากจะเล่าให้พ่อแม่ฟังนะแต่เราเล่าไปเล่าได้นิดเดียวโดนด่าทำอย่างนั้นทำไมทำอย่างนี้ทำไมอะไรเงี้ย
1: เราก็จะไม่อยาก
0: เราก็จะไม่อยากเล่าใช่แต่กับแม่ผมเวลามีปัญหาหรืออะไรผมเล่าให้เขาฟังเขารับฟังผมแล้วก็เขาก็จะเสนอแนวคิดของเขามาอะไรแบบนี้ครับ
2: แล้วไม่ว่าจะกลับมาด้วยสภาพไหนแม่ก็พร้อมที่จะปลอบใจเสมอด้วย
0: ใช่ครับทุกปัญหาเลยทั้งเรื่องเรียนเรื่องตีลันฟันทางชกต่อยอะไรเงี้ยทุกอย่างเขาก็จะรับฟังผมทุกเรื่องครับ
2: ค่ะก็เลยทำให้ไรไม่ได้มีความลับอะไรกับแม่เลย
0: ใช่คร
2: ับสนิทกับแม่มากนะคะ
1: ปกติแล้วเด็กที่ไล่ตีกันอ่ะมักจะไม่เอาการเรียนเลยแต่เรารู้มาว่าไบก็เรียนดีนี่
0: ใช่ครับผมเรื่องที่ผมเป็นห่วงกับตัวเองที่สุดคือเรื่องอนาคตและการเรียนผมคิดอยู่ในหัวเสมอ
1: ครับ
0: ถึงแม้ว่าผมจะแบบว่าเกเรสะเปะสะปะยังไงผมคิดตลอดว่าผมต้องได้เกรดดีผมต้องได้เข้ามหาลัยที่ดีผมต้องมีอนาคตที่ดีอะไรเงี้ยผมเลยพอมีเรื่องกับพวกนอกโรงเรียนเนี่ยผมเลยแบบความกล้าผมน้อยลงเพราะผมรู้ว่าพวกมันไม่คิดเราอ่ะจุดอ่อนเราจะมีเรื่องเราคิดแล้วว่าเอ้ยถ้าเราไปแทงมันก่อนเงี้ยแล้วเราเข้าคุกเข้าตารางเราจบทุกอย่าง
2: อ
0: นาคตเราไม่เหลืออะไรเลยแต่มันไม่คิดมันไม่กลัวผมก็เลยเลือกที่จะแบบถอยออกมาหนึ่งสเต็ปกับเรื่องพวกนั้น
2: นี่เป็นเรื่องราวของแม่ลูกคู่นี้นะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์ค่ะที่จะมาช่วยแบ่งปันประสบการณ์สองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกจะเป็นตัวแทนของลูกชายเป็นนักแสดงแล้ววันนี้ก็มีบทบาทเป็นคุณพ่อด้วยน้องแอมพีรวัตรและท่านที่สองค่ะเป็นตัวแทนของคุณแม่ที่เลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิดนะคะพี่แอนซีเรียมสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ
2: ค่ะถามพี่แอนนะคะว่าถ้าพี่แอนมีลูกชายแล้วลูกชายเกเรกลับมาบ้านก็มีแผลกลับมาค่ะในฐานะแม่พี่แอนจะคุยอะไรดูแลลูกยังไงคะ
5: ถ้านึกไม่ออกเลยนะคะเมื่อกี้นั่งฟังอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วคือด้วยบุคลิกของไบร์เขาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูเป็นคนสุขุมมากๆทั้งแสดงว่าอันเชื่อว่าต้องแบบใกล้ชิดกับครอบครัวคือครอบครัวสนิทสนมกันนะคะแต่ว่าเข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วคนทุกคนที่แบบ เวลาที่อายุอยู่ในช่วงวัยที่แบบฮอร์โมนสูบฉีดเนาะมันนี่ลูกสาวคนเดียวเหมือนกันค่อนข้างใจร้อนเหมือนกันเลยค่ะลูกสาวเกิดเดือนเมษาก็จะแบบค่อนข้างหุนหันพลันแล่นเหมือนกันอย่างแรกเลยคือต้องปรับโหมดของความตกใจทั้งหมดแล้วก็อาจจะต้องคิดแล้วว่าเราจะคุยกับลูกยังไงดีให้ลูกเข้าใจเพราะว่าการที่ลูกเจ็บมันเหมือนหัวใจแม่ด้วยอะความใจร้อนของลูกอะเราต้องปรับตัวเราเองว่าต้องพูดกันด้วยเหตุและผลว่ามันไม่สามารถที่จะไปถึงตรงนั้นได้ค่อยๆพูดแล้วก็เป็นรับฟังอะค่ะแต่บางเรื่องถ้าเกิดเป็นเรื่องสนุกเรื่องตลกอะไรเงี้ยเราก็จะแอบใส่อะไรแอบสอน

0: างกล้าตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คร
0: เราแค่ปรับจูนกับเขาได้เนี่ยแอนมองว่าน่าจะแบบเยี่ยมแล้วค่ะ
2: แล้วทางแอมล่ะครับแอมตอนวัยรุ่นเคยมีเรื่องราวที่ทำให้พ่อแม่เราต้องหนักใจไหมและเขาจัดการกับสถานการณ์นั้นๆยังไงครับ
1: ของผมเนี่ยก็เหมือนกันแหละเด็กๆเนี่ยเราวัยแบบผู้ชายนะครับพอเข้าม.1ปุ๊บเนี่ยเอาละเริ่มคบเพื่อนเพื่อนจะเป็นตัวหล่อหลอมเราและเราอยากจะเป็นใครเหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนชอบตีเราก็จะไปตีกับเขาด้วยเพื่อนชอบเรียนเราก็จะไปเรียนกับเขาด้วยเพื่อนเป็นตัวหล่อหลอมให้เราเป็นเราแต่ผมเนี่ยก็มีเรื่องเดือดร้อนแต่ไม่เคยเดือดร้อนถึงบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจัดการก่อนที่มันจะถึงบ้านทำอะไรก็ได้อย่าให้ไปเดือดร้อนถึงคนที่บ้านถ้าเดือดร้อนตัวเองไม่เป็นไรแต่อย่าเดือดร้อนเขาที่บ้านอันนี้คือผมปลอดภัยผมก็จะเซฟโซนของผมตัดไว้แต่จากที่ฟังไว้นี่โหต้องยกนิ้วให้นะไบเก่งมากเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: คือที่เก่งเพราะว่าหมายถึงซ่าแล้วเรียนดี
3: ครับ
1: คุณเป็นคนมีหัวคิดก้าวไกลแล้วคุณเลยประสบความสำเร็จที่สำคัญคือคุณเป็นคนกตัญญู
0: ถามน้องไบนะคะว่าในณเวลานั้นเนี่ยตอนช่วงที่ความรู้สึกเรามันห้าวๆตอนนั้นเราคิดไหมคะว่าสิ่งที่ห้าวในวันนี้วันข้างหน้ามันอาจจะเกิดผลเสียมาถึงตัวเราด้วยหรือว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอย่างไม่ได้คิดเลย
3: ผมมาคิดอยู่ตลอดครับทุกอย่างเวลาคือเหมือนเราก็ใจร้อนเราก็ห้าวนะแต่เวลามีเรื่องมีปัญหากันนะเราแบบอยากเดินเข้าไปต่อยไอ้นั่นมากเลยแต่เราจะไม่ต่อยมันก่อนเราจะทำงานก็ได้ให้เราไม่ผิด
0: อ่
3: ะให้มันมาทำเราก่อนให้สุดท้ายแล้วเราเป็นเหยื่อ
2: ถ้าอย่างนั้นคุณแม่ครับการที่ไบมีเรื่องนอกบ้านหรือการไปตีกับคนอื่นมันส่งผลอะไรมาถึงในบ้านบ้างไหมครับหรือครอบครัวของเรา
4: ส่งค่ะก็จะโดนคุณพ
2: ่อ
4: คุณพ่อก็จะดุไม่อยากให้ไปมีเรื่องแบบนี้เลยก็ฟังเขานะก็ฟังคุณพ่อแล้วก็เราก็มาค่อยมาคุยกันว่าไม่ได้แล้วนะเรื่องถึงคุณพ่อแล้วนะไม่ได้แล้วต้องคือไม่อยากให้อยากแก้กัน2คนไม่อยากให้เรื่องใหญ่ถึงคุณพ่อ
3: ใช่
2: แสดงว่าใบโชคดีมากที่มีคุณแม่เป็นพวกต่อให้โดนพ่อดุแม่ก็เข้าใจเรา
3: ใช่อันนั้นก็คือข้อดีของผมรู้สึกว่าผมมีพวกอยู่คนนึงถ้าเรื่องถึงพ่อคือเรื่องใหญ่แล้ว
2: ครับ
3: แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เล่าแม่ก่อนให้แม่ช่วยคิดว่าทำไงดีอะไรอย่างนี้ครับแต่เวลาโดนก็โดนด้วยกัน
2: โดนทั้งคู่
3: โดนทั้งคู
0: ่เหมือนแม่จะเป็นตัวกลางระหว่างลูกกับพ่อแบบนั้น
4: ใช่
0: ค่ะ
4: ใช่เลยค่ะ
2: แต่ลักษณะเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวกลางฮะ
0: กันชน
2: เป็นเหมือนกันชนแต่สุดท้ายโดนทั้งคู
0: ่ค่ะนี่คือเรื่องราวของไดซ์แล้วก็คุณแม่นะคะลูกที่มีปัญหากับคนอื่นไปชกต่อยกับคนอื่นแต่ว่ากลับมาบ้านทีไรแม้ว่าจะมีบาดแผลกลับมาแต่แม่คนนี้ก็เป็นคนคอยทำแผลให้แผลที่ใบหน้าของน้องไดซ์ทำให้เกิดรอยน้ำตาบนใบหน้าของแม่และสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในครอบครัวยังไงบ้างเราติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: พวกนี้คือผ้าของผมตอนเด็กๆครับใครๆก็บอกแล้วว่าผมหน้าตาดีและนี่คือหน้าตาของผมในวันนี
1: ้เฮ้ย
0: อ๋อพ่อ
1: นี่เป็นไร
0: ไปหาเรื่องไปมีเรื่องมาเนี่ยพอมันถีบเข้ามาที่ชายโครงใช่ป่ะหลังจากนั้นอ่ะไบก็เคยของขึ้นกระโดดเข้าไปซัดหน้ามันเกือบ10กว่าหมัดอ่ะแต่แม่งไปเรียกพวกมันอีก3คนหลังจากนั้นทั้งหมัดเท้าเข่าศอกโอ้โหมาจากไหนก็ไม่รู้ทุกทิศทางเลยก็เลยเป็นแบบนี้นี่แหละแต่ไอ้พวกหมาหมูพวกเนี้ยโคตรน่าเกลียดเลยพ่อว่าป่ะ
1: มันก็แย่
0: ใช่ไบก็ว่าอย่างนั้นแหละ
2: มองว่าอะไรนักนะไบพูดมากขยับมากเดี๋ยวแผลก็ช้ำแล้วก็อักเสบไปหมดหรอกมานี่มานั่งตรงนี้เลยเร็วเดี๋ยวแม่ทำแผลให้มา
0: โหแม่ถ้าใบไม่เล่าให้พ่อกับแม่ฟังอะนะเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็หาว่าใบไปเกเรเขาก่อนอีกใบไม่เคยเริ่มก่อนอยู่แล้วปะ
2: เริ่มไม่เริ่มแล้วยังไงสุดท้ายก็หน้าตาเละเทะกลับมาบ้านทุกทีแล้วแม่ก็ต้องมานั่งทำแผลให้แบบนี้ทุกทีอะ
0: โอ๊ย
2: ดูสิเนี่ย
0: มันก็ไม่เป็นไรนี่แม่เดิมๆเนี่ยโห
2: นี่แน่เดิมๆเดิมๆที่ไหนดูหน้าตาเนี่ยเขียวช้ำ

0: หมดแล้วเห็นไหม
1: ไม่ต้องไปว่าลูกอะไรมันมากมายขนาดนั้นหรอกนะ
2: เนี่ยเห็นปะนี่พ่อไม่เห็นว่าอะไรไบบ้างเลย
0: ค่ะ
2: มีแต่พ่อที่เข้าใจไบแม่เอาแต่บ่นอยู่เงี้ยทุกทีอ่ะเอาแม่ร้องไห้ทำไมอ่ะ
0: เมื่อไหร่ไบจะเข้าใจล่ะไบคือเลือดเนื้อที่แม่รักแล้วก็ถนอมมาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วให้แม่มาเห็นพ่อซ้ำๆแบบนี้ทุกวันน่ะไม่ให้แม่ร้องไห้ได้ยังไง
2: นี่แม่จะให้ไบทำยังไงไบก็เป็นของไบอยู่อย่างเงี้ยจะให้ไบยอมโดนรังแกอยู่ฝ่ายเดียวเหรอฝันไปเถอะนี่วันหลังนะไบบอกพ่ออย่างเดียวดีกว่าบอกแม่ทีไรอ่ะแม่ก็จะว่าไบทุกทีอ่ะไปดีกว่า
0: ไม่ได้นะไบถ้าเวลามีเรื่องอะไรแล้วไม่บอกแม่ไม่เห็นดีกันแน่
1: ก็คุณนั่นแหละเลี้ยงลูกยังไงฮะมันถึงเป็นแบบนี
0: ้คุณก็เห็นอยู่นี่คะว่าฉันก็พยายามพูดอยู
1: ่ก็พูดแล้วมันได้ผลไหมล่ะฮะถ้ามันได้ผลแล้วมันจะออกไปต่อยไปตีคนอื่นครับแบบนี้ไหมฮะนี่มันก็แปลว่ามันไม่ได้เลี้ยงไง
0: ค่ะ
1: ผมทำงานเหนื่อยทั้งวันกลับบ้านมาก็อยากสบายใจแล้วก็มาเจอเรื่องหดหู่แบบนี้ตลอดเลยอ่ะ
0: ฉันจะพยายามทำให้ดีกว่านี้ก็แล้วกันค่ะ
1: คุณก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วคุณจะเอายังไงคะคือคุณมีวิธีการอื่นๆมาบอกฉันบ้างไหมล่ะแล้วตัวคุณเองอ่ะคุณก็ไม่พยายามพูดกับลูกอ
1: ่
0: ะ
1: ก็คุณอยู่กับลูกมากกว่าผมคุณรู้จักเขาดีกว่าผมฮะรักกันมากทำไมห้ามปรามกันเตือนกันไม่ได้เหรอฮะเอาเถอะผมพูดไปก็เสียเวลา

ผมเพิ่งรู้ว่านอกจากแม่จะต้องเสียใจที่ต้องเห็นผมเจ็บตัวซ้ำๆแล้วแม่ยังต้องรอฟังคำด่าจากพ่อแทนผมเป็นแม่ที่คอยปกป้องใบหน้านี้ร่างกายนี้และยังปกป้องจิตใจของผมด้วยผมเพิ่งรู้ว่าตัวเองเห็นแก่ตัวว่าแม่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ผมทำขนาดไหนผมขอโทษครับแม่ผมสัญญาว่า

0: เป็นไงบ้างครับแม่กับการที่เราต้องเป็นตัวกลางคอยเชื่อมระหว่างลูกกับพ
1: ่อก็ต้องเป็นเรื่องยากมากของแม่ไม่ต้องทำ
0: มันเกิดขึ้นบ่อยไหมครับ
1: เกิดขึ้นบ่อยไหมก็ไม่บ่อยมากแต่ก็ประมาณละครเลยอย่างนั้นเลย
0: คือแม่ก็จะโดนพ่อดุ
1: ใช่ค่ะใช่
2: แล้วได้วันที่เห็นคุณแม่ร้องไห้วันนั้นรู้สึกยังไงอะคะ
3: ก็รู้สึกความรู้สึกมันยุ่งเหยิงไปหมดนะครับแบบเราก็รู้สึกโกรธพ่อที่ดุแม่แต่คิดไปคิดมามันก็เรื่องเราอะมันก็คือเป็นเพราะเราอะไรเงี้ยครับบางทีสถานการณ์ณตอนนั้นเราจำเป็นต้องทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ก็โดนรับแรงกระแทกแทนผมทุกอย่างอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกแบบไม่รู้จะจัดการกับปัญหายังไงอะไรเงี้ยครับบางทีผมก็รู้สึกว่ามันเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมไม่พูดกับผมเลยล่ะทำไมต้องไปว่าแม่ด้วยอะไรเงี้ย
0: เวลาพ่อดุนี่พ่อเขาดุเราหรือดุแม
3: ่ดุแม่ครับ
0: ไม่ดุเรา

0: ไม่ค่อยเลยครับ
1: เพราะอะไร
0: คือผมคงเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าผมก็คงเถียงเขาอยู่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าคือแทบไม่มีเลยครับที่ผมแบบเขามาแบบนั่งตั้งโต๊ะคุยแล้วมาว่าผมอะไรเงี้ยผมจำภาพนั้นไม่ได้เลยในหัวผมแต่ว่าภาพที่ผมจำได้คือเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วเราอีกสักวันนึงอะไรเงี้ยผมก็จะเห็นแม่นั่งซึมๆอยู่สักมุมนึงแล้วก็แอบร้องไห้อะไรเงี้ย
1: ครับ
2: เห็นภาพคุณแม่ร้องไห้บ่อยไหมคะ
0: ในช่วงหนึ่งก็บ่อยครับช่วงสักประมาณผมม.ปลายปีหนึ่งอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วแม่ได้บอกกับน้องใบไหมครับว่าแม่ร้องไห้เพราะอะไร
3: ไม่ได้บอก
1: ไม่บอกเลย
3: ไม่บอก
1: เพราะอะไรถึงไม่บอกครับ
3: กลัวลูกเสียใจ

0: ต่ใบรู้ไหมว่าแม่ร้องไห้เพราะอะไร
1: ผมเดาได้ว่าผมไม่รู้คำตอบแต่ว่าผมก็ได้คิดว่าเรื่องนั้นหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยครับผมเข้าไปถามเขาเขาก็จะบอกไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องถามเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยบอกอะไรเงี้ยครับ แล้วผมก็จะแบบไปนอยอยู่คนเดียวว่าอะไรอีกเนี่ยมันผมทำอะไรไว้อีกแล้วแม่โดนพ่อว่ามาอีกแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยมันเกิดก็หลายครั้งนะครับจนบางทีผมก็แบบพูดลอยๆให้พ่อได้ยินบอกมีอะไรก็มาว่าผมนี่อะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยคุยกับเขาตรงๆเท่าไหร่
0: แต่สุดท้ายแล้วทุกวันนี้คือเรารู้แล้วว่าที่แม่ร้องไห้คือแม่โดนพ่อดุมาเรื่องเราร
1: ู้แล้วใช่ความจริงก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับแต่ว่าเราแค่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไร
0: ครับ
1: ผมไม่ค่อยได้คุยอะไรกับพ่อเท่าไหร่ครับแบบหมายถึงว่าเรื่องแบบเรื่องปัญหาครอบครัวหรือปัญหาอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เพราะแรงทั้งคู่ผมรู้สึกว่าคุยไปนี้เหมือนเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นของเขาอย่างนี้อะไรเงี้ยครับ
2: ถามพี่แอนบ้างนะคะในฐานะของคุณแม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะที่พี่แอนต้องเป็นตัวกลาง
3: เป็นความรู้สึกของคุณยายกับลูกแล้วก็กับตัวแอนเองเพราะว่าคุณยายก็จะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบเจ้าระเบียบแล้วก็จะต้องเป๊ะในทุกอย่างแล้วเราก็แอนก็เป็นคนเลี้ยงลูกแบบค่อนข้างที่จะให้อิสระทางความคิดทางแบบให้เขาเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยแอนก็จะเข้าใจความรู้สึกของความที่ว่าโอเคเราเป็นลูกด้วยและอีกบทบาทหนึ่งเราก็ต้องเป็นแม่ด้วยดังนั้นเราจะรู้ทั้งสองทางเลยทั้งซ้ายและขวาว่าแบบเราเห็นด้วยทั้งทางนี้แล้วเราก็เห็นด้วยทั้งนี้แต่เลยเข้าใจคุณแม่เลยว่าหัวอกของความเป็นแม่ที่บางทีเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ประคบเป็นคนกลางที่จะต้องประนีประนอมทั้งสองฝ่ายให้มีความเข้าใจกันเพราะว่าด้วยช่วงวัยที่มันแตกต่างกันนะคะเด็กก็จะรำคาญเนาะว่าโอ๊ยยายทำไมแบบบ่นขี้บ่นนู่นนี่นั่นตลอดเวลาทำไมจะต้องตีทำไมจะต้องทำห้องให้เรียบร้อยทำไมจะแต่แบบตัวเราเองเราจะต้องทำหน้าที่สอนเขาต้องบอกเขาดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบริหารการจัดการไม่เหมือนกันแต่บ้านแอนก็จะเลือกใช้วิธีที่แอนก็จะทำให้ลูกดูเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นว่าชีวิตมันต้องดำเนินไปอย่างไรแล้วคุณเวลาที่ลูกโตขึ้นหนูจะต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกอย่างที่เราทำเราก็ทำด้วยความรักนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือโหอยู่ในท้องเรามาตั้ง9เดือนเนาะมันเลือดเนื้อเชื้อไขอะบางทีความการถ่ายทอดอาจจะค่อยๆบอกค่อยๆสอนเขาอะค่ะแล้วก็ทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างอันจะเน้นในส่วนตรงนี้มากกว่าและสิ่งที่สำคัญของเราควรเป็นแม่คืออดทนและต้องเข้าใจทุกคนต้องแบกไว้ทุกอย่างทำงานข้างนอกมาเหนื่อยยังไงก็แล้วแต่พอกลับไปบ้านบางทีมันก็ต้องมีแบบเปิดห้องไปแล้วก็คุยกันแชร์ให้เขาฟังว่าเออวันนี้เราทำอะไรมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาค่อยๆโตขึ้นเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆปรับตัวค่ะ
0: แล้วฝั่งของแอมบ้างล่ะครับในครอบครัวของแอมสนิทกับคุณพ่อหรือคุณแม่มากกว่าเวลาเรามีปัญหาเราคุยกับพ่อหรือแม่
4: เวลามีปัญหาจริงๆในครอบครัวผมเองเนี่ยผมจะคุยกับแม่มากกว่าซึ่งแต่ผมสนิทกับพ่อมากกว่าง
0: ไหม
4: งงไหม
0: งง
4: ผมสนิทคือผมเป็นลูกรักพ่อเลยพ่อในทีมผมเลยผมทำอะไรพ่อเข้าข้างหมดแต่เวลามีอะไรผมจะคุยกับแม
0: ่เพราะว่า
4: ทำไมก็ไม่รู
2: ้
4: เป
2: ็
4: นอาจจะเป็นเพราะว่าลูกชายเนี่ยผมรู้สึกว่าปลอดภัยกับคุณแม่มากกว่าคือเรื่องอย่างเช่นแบบเฮ้ยแม่แบบเนี่ยวันนี้ไปทำอันนี้มาไปแบบ

0: อันนี้มาอย่างเงี้ยผมเล่าให้แม่ฟังละเอียดเลยแต่กับพ่อผมไม่เล่าให้ฟังผมจะไม่เล่าให้พ่อฟังแต่ว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องแห่งความภาคภูมิใจเนี่ยพ่อจะรู้ก่อนว่าเฮ้ยทำได้แล้วนะป๊าเรียบร้อยแล้วนี่แต่อะไรที่เฟลมาเนี่ยบอกแม่ก่อนเลย
1: ที่เป็นปัญหาอะไรเงี้ยเหรออ
0: ะไรที่มันมีปัญหาแบบแม่ทำไงดีอ่ะไม่กล้าบอกพ่อจังเลยอ่ะพ่อดุเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวพ่อที่สุดในโลกผมไม่กลัวใครเลยในโลกนี้ยกเว้นพ่อผม
2: ถามน้องไบร์ทนะคะเป็นเหมือนกับน้องแอมไหมคะคือมีความกลัวพ
3: ่ออืมก็นิดนึงครับแต่ว่าไม่ได้กลัวเขาดุอะไรขนาดนั้นผมไอ้เขาดุเราก็รู้แล้วว่ามันน่ากลัวประมาณนึงแต่ว่าสิ่งที่ผมกลัวคือผมกลัวเขาดุแม่ผมก็เลยแบบจะไม่พยศเท่าไหร่เวลาเขาเริ่มแบบเริ่มแรงขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นอย่างจริงๆถ้าผมแบบผมเถียงเขาเขาจะดุแม่ผมอะไรเงี้ยผมก็กลัว
2: แล้วจากมัธยมมาถึงรั้วมหาวิทยาลัย
3: ครับ
2: ดีกรีความเลือดร้อนของไบค์ลดลงไหมคะ
3: ไม่แผ่วเลยครับ
4: ไม่แผ่วไม่แผ่วเลยฮะติดเทอร์โบเลยครับผมเรียนมหาลัย
3: ไม่แผ่วจริงๆมันโอ้มีหลายเรื่องสุดท้ายจริงๆของผมก็คือตอนปีหนึ่งแล้วจะจบปีหนึ่งนั่นคือเรื่องของเราเองสุดท้ายแล้วแล้วก็ไม่มีอีกแล้วแต่เรื่องที่แรงสุดในชีวิตจริงๆที่แบบเข้าใกล้คำว่าตายที่สุดก็คือตอนกำลังจะขึ้นปีหนึ่งครับตอนม.6ผมไปงานรับปริญญารุ่นพี่ที่บางแสนอะไรครับเป็นแบบผมมารู้จักแค่สองสามคนแล้วก็เป็นรุ่นพี่เขาแบบรับปริญญากันตามเด็กมหาลัยครับเราก็ไปด้วยแต่เป็นผู้หญิงนะครับผมเป็นผู้ชายคนเดียวเลยแต่ว่าเป็นพี่ที่สนิทกันอะไรเงี้ยแล้วมันเขาก็มีเรื่องกันแบบผมไม่รู้เรื่องอะไรของเขาเลยนะเป็นแบบพี่รุ่นพี่ผมนี่แหละไปมีเรื่องกับพนักงานเสิร์ฟอะไรประมาณนี้ครับเถียงกันไปเถียงกันมาจนผู้จัดการร้านเขาก็มาห้ามมาแต่ว่ามาในสภาพเมาแอเลยแบบมาห้ามแบบหาเรื่องแบบจะทำร้ายผู้หญิงนะครับจะทำร้ายรุ่นพี่ผมในโต๊ะอะไรเงี้ยผมแล้วผมเป็นผู้ชายคนเดียวผมก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากแบบ
2: ผมต้องช่วย
3: ต้องออกตัวรับให้เขาแบบอย่ามีเรื่องกันเป็นอะไรค่อยๆคุยอะไรเงี้ยเขาก็เดือดดานกันใส่ผมอ่ะผมก็กลับออกมาเดินออกมาหน้าร้านเดินออกมาได้สัก5-9จากประตูร้านเขาก็วิ่งเข้ามาต่อยผมจากข้างหลังเลยแล้วก็อยู่หน้าร้านกระเด็นมาติดป้ายผมต่อยเขากลับเสร็จปุ๊บพอวินาทีที่ผมต่อยเขากลับไปพนักงานทางร้านก็มาลุมกระทืบผมหมดเลยตอนนั้นคือเป็นแผลเยอะมากเย็บที่หน้าประมาณ14หรือ17ผมจำไม่ได้เข็มแบบเต็มเลยตรงนี
5: ้แม่รู้เรื่องไหมครับไอ้คืนนั้นที่เกิดเหตุ
6: รู้หลังจากนั้นค่ะตอนนั้นไม่ทราบเลยใช่ค่ะรู้ตอนเขากลับบ้านค่ะอีกวันนึงค่ะเขาไม่บอก
4: คุณก็รักษาตัวเองในโรงพยาบาล
3: ใช่ครับก็ไปเย็บที่โรงพยาบาล
4: เดินทางจากชลบุรีกลับมาบ้านอีก
3: ใช่ครับ
2: โอ้แล้วไม่โทรบอกคุณแม่เลยคะ
3: คือผมมาจะกลับอยู่แล้วผมกลัวว่าถ้าผมบอกไปเขาตกใจแน่ๆทั้งพ่อทั้งแม่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะพากันมาที่นี่แล้วเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอะไรใหญ่โตซึ่งผมดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมกลับบ้านไปแล้วค่อยเล่าทีเดียวอะไรเงี้ยครับ
4: ครับ
3: ก็ตามนั้น
5: พอแม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเราแม่รู้สึกยังไงครับตอนนั้น
6: ตกใจมากคือเรื่องตกใจมากตอนแรกแม่รู้จากเพื่อนจากเพื่อนเขาเขาลงเฟซเลือดทะลักนู่นนี่นั่นแล้วก็ตกใจมากช็อกเลยอ่ะรอลูกกลับมาก็แบบมันนานมากเขาบอกใกล้จะถึงบ้านแล้วทำไมนานมากอย่างนี
2: ้ค่ะแต่พอกลับเข้าบ้านทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ก็ไม่ได้ว่าลูกเลย
6: ไม่ได้ว่าเลยค่ะไม่ว่าอะไรเลย
5: ไบจำได้ไหมครับว่าแม่พูดกับเราคำแรกว่าอะไร
3: ไม่ได้เป็นประโยคที่รู้สึกคุกคามผมเลยครับผมเข้ามาแล้วก็
5: คือได้รับความเป็นห่วงนะ
3: แต่รับความเป็นห่วงใช่แบบเป็นดูหน่อยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยประมาณนี้มากกว่าคร
2: ับ แม่ไม่ดุแม่ไม่ว่าแล้ววันนั้นเตือนลูกยังไงบ้างคะ
6: ไม่ได้เตือนวันนั้นหลังจากนั้นใช่ค่ะ
2: เว้นระยะเวลา
6: เว้นระยะห่างนานมากตรงแผลหายรักษากันถึงจะมาคุยเรื่องบางแสน
2: แต่นิสัยความอารมณ์ร้อนของน้องไดก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อน้องไดก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง
3: ใช่ครับ
2: ตอนนั้นเป็นยังไงคะ
3: คือต้องเล่าก่อนว่าพื้นฐานนิสัยเราไม่ได้แบบว่าโอ้เซ็นสัญญาปุ๊บเปลี่ยนเลยไม่ ผมก็ยังเป็นของผมเหมือนเดิม
2: ค่ะ
3: แต่แค่เรามีบทบาทและมีความรับผิดชอบต่องานมากขึ้นเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างก็คือเราต้องรักษาภาพลักษณ์ตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าเราเป็นนักแสดงอยู่ช่องนี้แล้วเราจะไปเดินไปต่อยใครก็ได้มันก็ไม่ใช่ทีนี้พอเราแบบมีงานแล้วความ

0: ความยับยั้งชั่งใจของเรามันก็มากขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเรายังเป็นคนเหมือนเดิมยังแบบยังชกต่อยังอะไรเหมือนเดิมเนี้ยงานเราจบแล้วผมก็คิดได้ว่างานเนี้ยคือมันเป็นแบบมันเหมือนสวรรค์ประทานอะผมรู้ว่างานเนี้ยจะทำให้ผมแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได
1: ้
0: ม
1: ัน
0: จะทำให้ครอบครัวผมสบายขึ้นได้จะทำให้ความลำบากครอบครัวมันลดลงได
1: ้
0: ผมจึงจำเป็นต้องแลกกับตัวตนผมบางส่วนออกไปผมเลยคิดว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มเหมือนผมตัดเนื้อร้ายที่ผมรักษาไว้มานานไม่หายผมตัดทิ้งไปเพื่อให้ครอบครัวผมมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเง
1: ี้
0: ยเหมือนมันเป็นการฝึกตัวเองเหมือนกันพอเรายับยั้งหนึ่งครั้งเราก็โอเคเราเคยยับยั้งได้แล้วครั้งต่อไปมีอีกเราก็แบบเหมือนกับยับยั้งได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นผ่านเวลาไปสักพักเราก็เหมือนมันหายไปเองครับเหมือนเราทัศนคติเราเปลี่ยนไปพอเราอยู่ห่างจากสิ่งเหล่านั้นนานๆอะไรเงี้ย
2: แม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของไบร์ทไหมฮะ
3: เห็น
2: อารมณ์เขาลดลงไหมตั้งแต่เขาเริ่มเป็นนักแสดง
3: ลดลงค่ะแต่เย็นขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นรู้สึกดีมากดีมากดีใจกับเขา
2: แล้วแม่ได้พูดอะไรกับน้องไหมครับตอนนั้น
3: ก็ไม่ได้พูดเยอะนะแต่บอกอยากให้เขาวางตัวดีๆไงในเมื่อเขาเข้ามาตรงนี้ก็ต้องทำตัวดี
1: ในวันที่ลูกชายคนนี้มีงานทำมีรายได้เข้ามาน้องไดบอกว่าสิ่งที่ตามมามันก็คือเขาดูว่าเขาต้องรับผิดชอบแล้วงานที่เขาทำอยู่จะทำให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่เชื่อไหมคะก็ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้คุณแม่คนนี้ต้องร้องไห้เหตุการณ์เป็นอะไรติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: ดารานักแสดงกับการดูแลรักษาหน้าตาให้ดูดีเป็นของคู่กันใครๆก็คงรู้ดีแต่สำหรับผมแล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นครับเพราะทุกครั้งที่ผมมองกระจกผมไม่ได้เห็นแค่หน้าตัวเองผมเห็นความรักเห็นความทนุถนอมจากแม่ผมเป็นผมคนนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างแบบทุกวันนี้ได้เพราะมีแม่ให้และรักษาตัวผมไว้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องดูแลแม่บ้าง
1: อ้าวไบมีอะไรหรือเปล่าลูก
0: แม่มาพอดีเลยเนี่ยมานั่งรอตั้งนานแล้วนี่แม่นั่งนี่ก่อน
1: อะไรทำไม
0: นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี
1: ้มีอะไรหรออ
0: ืม
1: ห
0: ึนี่แม่ทาดานี่ครีมตัวเนี้ยเนี่ยดีมากเลยนะพี่ๆนักแสดงเขาใช้กันเยอะมาก
1: นี่อย่าบอกนะว่าจะเอาครีมมาขายแม่น่ะนี่บ้านนะลูกไม่ใช่รายการทอล์คโชว์ที่เขาเอาดาราไปขายของ
0: แม่ก็พูดไปเรื่อยอ่ะไปซื้อมาทาให้แม่ต่างหาก
1: หืมทาให้แม
0: ่
1: เพื่อ
0: แม่
1: แม
0: ่แม่ว่าใบหล่อป่ะ
1: เอ้าถามเลยก็ยังไม่ตอบแต่กลับมาถามว่าตัวเองหล่อไหมเนี่ยนะไปโดนตัวไหนมาหรือเปล่าเนี่ย
0: แม่ตอบก่อนดีว่าไบหล่อปะ
1: หล่อสิไบลูกแม่น่ะหล่ออยู่แล้วลูกและเป็นดาราเนี่ยนะก็ต้องรักษาหน้าตาตัวเองให้หล่อๆแบบนี้ทำถูกแล้วนะ
0: แม่รู้ปะว่าไบอ่ะไม่ได้รักษาหน้าตาหล่อๆเนี่ยไว้เพื่อตัวเองนะแต่ไบอ่ะรักษาเพราะว่าแม่ถนอมมันมาแต่ดูสิแม่เนี่ยแม่ดูแลแต่ไบแม่ไม่ดูแลตัวเองบ้างเลยอ่ะ

0: อง
1: ดูสิหน้าโซมหมดแล้วเนี่ยริ้วรอยก็เต็มไปหมดมัวแต่เอามาดูแลไบค์อยู่อย่างเงี้ยมาเครียดเรื่องไบค์อยู่อย่างเงี้ยมันเลยเป็นแบบนี้ไงต่อจากเนี้ย

0: แม่ไม่ต้องเครียดเรื่องใบแล้วนะรู้ไหมใบจะดูแลแม่เองเอ้าร้องไห้อีกแล้วเสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้อะไรเนี่ยคุณนายบ่อน้ำตาตื้นจริงๆเลยเอาเอาเอาเปื้อนปนครีมหมดแล้วเนี่ยเสียดายครีมไหม
1: เสียดายสิ
0: แม่ไม่ต้องร้อง
1: แม่ดีใจมากเลยนะที่เห็นใบเติบโตแล้วก็มีความคิดมีจิตสำนึกที่ดีแบบนี้แม่ไม่คิดว่าใบจะคิดได้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: แม่แม่ดูถูกผมอยู่นะเนี่ยนี่ลูกใครดูนี่เหมือนกันอย่างกับแกลูกแม่นะ

0: รายการแม่ลูกเฮ้ยนี่จะถ่ายรีวิวครีมเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้นี่เห็นแม่เป็นอุปกรณ์การขายแล้วเหรอ
1: โอ้โหไม่ใช่นี่พ่อมาก็ดีแล้วนี่อ่ะเอาไปเลย
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เอาไปถ่ายให้แม่เนี่ยแม่รับเรื่องแย่ๆแทนไบมาตั้งเยอะแล้วถึงเวลาที่เราต้องคืนความสุขให้แม่บ้างพ่อต้องรับผิดชอบช่วยไบทำให้แม่กลับมาสวยเหมือนเดิมให้ได้สัญญาได้ไหม
0: ได้สิ
1: รับปากแล้วนะสัญญาต้องทำตามสัญญานะรู้ไหม
0: ก็รับปากไปแล้วไม่ต้องห่วงอ่ะให้ทาให้ใช่ไหม
1: อืม
0: ทาที
1: ่ทาที่หน้านี่แหละ
0: โอเคนึกว่าทาจักระแล้ว
2: ไม่ได้เน
0: ี่
2: ย
0: ดีดีนี่เดี๋ยวพ่อช่วยพ่อก็พอถนัดได้อยู่นะ
2: จะไหวไหมเนี่ยทาเองดีกว่ามั้ง
0: นิ้วนางใช่ไหม
2: ใช
0: ่ขอตรง
2: เอาใต้ตาดีกว่า
0: เอาตีตาไหมตีตา
2: ไปแล้ว
1: ชีวิตคนเราอาจเคยผ่านช่วงเวลาแย่ๆที่เกิดจากความคึกขนองแต่ถ้าเรามีความรักจากใครสักคนที่คอยประคับประคองเราก็จะถึงจุดอิ่มตัวและกลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่ถึงเวลานั้นอย่าลืมตอบแทนคนที่คอยอยู่เคียงข้างและพาให้เราผ่านเรื่องเลวร้ายมาได้ด้วยดีด้วยนะครับและคนคนนั้นก็คือครอบครัวพ่อทะเลาะอะไรกันเนี่ยฮะ
0: ฮะ
1: ที่ทะเลาะกันปะเนี่ย
0: ไม่ได้ทะเลาะเนี่ยมันจะหมดแล้วเนี่ย
1: โอ้โหพ่อพักหมดเลยนะ
0: แล้วซื้อมาอีกสัก4กระปุกป่ะ
1: โอ้โหมันแพงมากเลยเนี่ย
3: ทำไมตอนทาครีมไบถึงเหมือนจี๊ดขึ้นมาทันทีเลย
4: ผมจำความรู้สึกนั้นได้อ๋อคือตอนแรกอะเราก็แค่ผมก็แค่กะว่าจะซื้อครีมไปให้แม่เฉยจริงๆผมซื้อไปหลายอย่างทั้งเซรั่มสลิปปิ้งมาร์กอะไรเงี้ยหลายอย่างผมกลัวเขาสับสนว่าแบบอะไรใช้ก่อนใช้หลังผมก็เลยไปสาธิตให้ดูผมก็เลยเข้าไปในห้องนอนแม่แล้วก็แบบนี่อันนี้อย่างนี้นะประมาณนี้นะตบๆๆนะอะไรเงี้ยครับแล้วระหว่างทาอยู่ดีผมได้เห็นแม่ผมร้องไห้ผมก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นแล้วอยู่ดีเขาก็ร้องไห้ผมก็ถามว่าร้องทำไมถามอยู่หลายครั้งว่าร้องทำไมเขาก็บอกว่าไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่านี่เป็นการแบบดีกับแม่ในไม่กี่ครั้งของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ทำตัวไม่ถูกแล้วผมก็ไปแล้วนะแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็ออกไปเลย
3: งั้นถามแม่ได้ไหมครับวันนั้นที่แม่ได้รับประสบการณ์ดีๆจากลูกที่ลูกมาถึงแบบตั้งใจซื้อครีมมาทาให้กับเราเดินเข้าไปหาเราถึงในห้องแม่ร้องไห้นี่คือจริงๆแล้วความรู้สึกแม่วันนั้นคืออะไร
5: คือดีใจคือตกใจที่คือซื้อครีมก็ซื้อมา

0: หลายครั้งก่อนหน้าแต่ถึงขั้นทาเพราะมันหลายตัวก็ต้องตัวนี้ทาอย่างนี้ตัวนี้ก่อนหลังเนี่ยแม่ก็เขามาสอนให้ทาแม่ก็ตกใจก็ดีใจมากด้วย
1: ซึ่งก่อนหน้านี้คุณแม่เองเนี่ยถ้ากับตัวเองจะไม่เคยใช้อะไรดีๆไม่เคยใช้อะไรแพงๆ
0: ไม่เคย
1: เวลาที่ไปซื้อของของลูกเลือกแพงเลือกดี
0: ใช่ค่ะ
1: แต่อะไรที่เป็นของใช้ส่วนตัวของแม่เลือกที่ถูกที่สุด
0: ถูกต้อง
1: วันนั้นตอนที่น้องไดทาครีมให้แม่มันนึกถึงย้อนไปตอนที่แม่ทำแผลที่หน้าให้เราไหมคะ
2: ตอนนั้นผมในหัวผมมันไม่รู้ความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้แบบผมตกใจมากตอนที่แม่ร้องไห้แบบอะไรวะแบบรู้แหละว่าเขาแบบคงซึ้งหรืออะไรเงี้ยแต่พอผมเห็นเขาแบบร้องไห้ออกมาแบบน้ำตาไหลแล้วก็พยายามเช็ดแล้วก็บอกไม่ได้ร้องผมถามเป็น10ครั้งว่าร้องทำไมเขาก็ไม่ได้ร้องอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบคิดขึ้นมาได้ว่าอ๋อกับที่ผ่านมาไม่เคยมีเลยกับโมเมนต์ดีๆกับแม่อะไรมีแต่โยนปัญหาไปใส่แม่ไม่เคยโยนความรักใส่แม่เลยวันนี้ขับรถมาผมก็คุยกับเขาผมถามว่าความฝันแม่คืออะไรอะไรเงี้ย
3: แล้วแม่ตอบไหมครับว่าความฝันแม่คืออะไร
2: ก็ประมาณว่าแม่บอกว่าแม่อยากมีสวนผลไม้ที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมอยากให้เขาเพราะว่าเหมือนตั้งแต่ผมเกิดเงี้ย20กว่าปีย้อนไปอ่ะเขาคงไม่ได้ทำอะไรตามความฝันเขาเลยเพราะว่าต้องดูแลผมพอวันนี้ผมเริ่มแบบว่าเริ่มยืนได้ด้วยตัวเองแล้วอะไรเงี้ยก็อยากทำความฝันแม่ให้เป็นจริงบ้าง

0: พี่เชื่อว่าไบรท์ทำได้แน่นอน
1: ทำได้เดี๋ยวคอยดูนะแม่อีกไม่กี่ปีแม่จะได้สวนนั้นตามที่แม่ต้องการเชื่อผม
0: มาถึงวันนี้นะคะอย่างที่ทั้งคู่บอกว่าสนิทกันมากแต่ยังมีอะไรในใจไหมคะที่น้องไบรท์อยากจะบอกกับคุณแม่อยากจะขอบคุณอยากจะขอโทษสิ่งที่ผ่านๆมาหรือไม่ยังไงเชิญค่ะ
2: ก็ขอบคุณที่ว่าใจเย็นแล้วก็ดูแลไว้มาตลอดหลังจากนี้ก็ขอให้เชื่อใจว่าใบลูกชายคนเดียวเนี่ยจะนำพาครอบครัวเราให้มีชีวิตที่ดีที่สุดที่จะดีได้ขอแค่อย่างเดียวขอแค่เชื่อใจ

0: มีอะไรที่อยากจะบอกกับน้องไบค์บ้างไหมคร
1: ับ ก็แม่ก็สนับสนุนทุกอย่างที่เขาทำก็รักคำสั้นๆรักทุกวัน
2: แล้วเมื่อกี้นี้ที่ได้ฟังน้องไดพูดกับคุณแม่แม่รู้สึกยังไงอะคะกับคำพูดของน้อง
1: ดีใจแม่มีความสุขกับเขาตลอดอยู่แล้วมีความสุขกับเขาตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรเพิ่งมาตอนนี้ก็สุขมากขึ้นสุขมากขึ้นทุกวันน้อยลง
2: วันนี้ประทับใจนะคะเชื่อว่าคุณแม่หลายๆบ้านก็จะเป็นเหมือนคุณแม่ของน้องไดเนี่ยแหละค่ะที่อดทนแล้วก็อะไรที่ดีสำหรับลูกก็คือให้ลูกทุกอย่างโดยที่ลืมความสุขของตัวเอง
0: ครับนั่นแหละนี่คือคนของแม่ความเป็นแม่เนาะแม่ที่เสียสละมากจริงๆตอนเด็กๆเราก็จะรักแม่เรา
3: ครับ
0: ผมก็เหมือนคุณที่จะสนิทกับพ่อแต่สุดท้ายคุยกับแม่ทุกเรื่อง
3: คือผมได้มานั่งฟังเรื่องราวของไบร์ในวันนี้นะมันดีสำหรับผมเองเลยผมจะเอากลับไปเลี้ยงลูกผมด้วย
0: เนาะ
3: เออผมปลื้มใจแทนจริงเลยผมขอสมัครเป็นแฟนคลับคุณนะผมชอบ นี่ผมรักคุณเลยนะ ผมมั่นใจว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านตอนนี้ก็ต้องรักคุณทุกคนคือแม่ใจเย็นด้วย
0: ครับ
3: แม่ใจเย็นมากๆกับเรื่องราวที่นั่งฟังมาทั้งหมดแล้วก็ได้รับการตอบแทนกับลูกผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วทำให้กับแม่นะเมื่อกี้ดูไปผมก็น้ำตาจะไหล เพราะผมรู้สึกว่าเออเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะได้ทำละแล้วพี่ก็เชื่อว่าโอ้โหเนี่ยน้ำตาแตกมามันเป็นน้ำตาแห่งความสุขว่าเราสำเร็จแล้วแล้วคุณสุดยอดมาก
0: ไบค์คือหนึ่งคนที่ผมเชื่อว่าเป็นไอดอลสำหรับหลายๆคน ให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเหี้ยวลูกซ่าวันนึงเนี่ยถ้าเกิดเขาได้รับความก็อาจจะกลับมาก็ได
4: ้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่อยู่ในวัยนี้นะครับก็ถ้าอิงจากชีวิตผมขอแนะนำให้แบบว่าอย่าไปดุอย่าไปด่าอย่าไปกดอย่าใช้อำนาจนะครับเพราะว่าการที่เรามีคนที่บ้านคนในครอบครัวหรือว่าพ่อแม่รับฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากถือว่าเป็นข้อดีที่แบบข้อดีที่สุดในชีวิตผมแล้วที่ผมมีคนให้พูดให้ฟังที่บ้านเพราะว่าคำปรึกษาจากพ่อจากแม่เนี่ยมันเป็นคำปรึกษาที่ไม่มีวันทำร้ายเรามันเป็นคำปรึกษาที่ดีแบบบริสุทธิ์ที่สุดแล้วไม่หวังประโยชน์อะไรทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นผมว่าการที่พ่อแม่ลูกคุยกันอย่างจริงใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับ
0: ครับ
2: ถามพี่แอนกับน้องแอมนะคะ
3: ครับผม
2: ถึงเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่ได้ฟังคุณแม่กับลูกคู่นี้เป็นยังไงคะ
5: สำหรับแอนมีความสุขมากเลยค่ะแอนมีความรู้สึกว่าคือต้องขอบอกว่าคุณแม่เป็นคุณแม่ที่ทุ่มเทให้กับลูกมากๆเลยแล้วก็แอนเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนทุ่มเททุกคนแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าแต่ละคนครอบครัวก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยว่าหัวใจของแม่เป็นหัวใจที่อบอุ่นแล้วก็พร้อมที่จะให้ลูกในทุกๆอย่างนะคะการฟังเป็นสิ่งที่ดีคือลูกขอให้ไม่ว่าจะเจออะไรแต่ว่าสุดท้ายกลับมาเขาก็จะเปิดประตูเข้ามาแล้วเขาก็จะพูดในสิ่งที่เขาแบบอยากจะพูดกับเราเราก็จะฟังเขาแล้วสุดท้ายเราก็จะบอกเขาว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ก็เราก็ต้องฝึกให้ลูกเราคิดแล้วก็กล้าตัดสินใจแล้วก็เป็นตัวของเขาเองให้ดีที่สุดคือความสุขของแม่ทุกคนแอนเชื่อว่าอยากเห็นลูกโบยบินแล้วก็เข้มแข็งอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขกล้าตัดสินใจอดทนอดกั้นในสิ่งที่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนั้นจะเป็นวันที่เราชื่นใจที่สุดนะคะแอนเชื่อว่าแล้ววันนี้ได้เห็นวันนี้ก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องด้วยแล้วก็น้องเป็นคนที่มีความประพฤติที่ดีค่ะเวลาอยู่ในกองถ่ายมีกาลเทศะแล้วก็เป็นคนตรงต่อเวลาบทสคริปต์ทุกอย่างก็แม่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นได้ว่าน้องมีความรับผิดชอบนะคะก็ดีใจกับวันนี้แล้วก็ได้มายินเรื่องราวแบบนี้อันก็มีความสุขมากก็ดีใจกับทั้งคู่ด้วยค่ะ
2: ค่ะ
0: แอมล่ะครับ
3: ครับผมก็ อันนี้พุ่งตรงเลยนะฮะผมเห็นน้องเนี่ยใน IG รุ่นพี่คนหนึ่งก็คือไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเลยก็เหมือนเพิ่งรู้จักน้องกับคุณแม่วันนี้เลยที่นั่งด้วยเนี่ยผมรักคุณเลยอ่ะผมรักคุณแบบไม่มีข้อแม้แล้วผมมั่นใจเลยว่าคุณเนี่ยได้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าเด็กหลายคนไม่ได้รับโอกาสอย่างคุณอย่างที่พี่มิกบอกเลยว่าเด็กเคี้ยวมันมีทั้งประเทศมีหลายคนมีเยอะไปหมดแต่ว่าคนไหนล่ะที่จะกลับลําได้เร็วกว่าผมก็เป็นคนนึงที่วัยรุ่นก็ซ่าเหมือนกันกลับลําได้แต่ก็มีอีกหลายคนที่อาจจะยังกลับลําไม่ได้ก็ให้ดูน้องเป็นตัวอย่างถ้ายังแบบพอจะหาเข็มทิศได้หรือยังจะพอดูรู้จักไอดอลหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าตามคุณเนี่ยดีเลยอ่ะแล้วคุณเป็นคนกตัญญูคุณเป็นคนรักแม่แล้วสิ่งที่คุณพูดมาคุณไม่ได้เล่นละครน่ะสายตากับความรู้สึกเนี่ยมันหลอกไม่ได้สิ่งที่คุณเล่ามามันจริงไปหมดผมฟังแล้วผมเชื่อคุณเลยแล้วก็ผมมั่นใจเลยว่าคุณแม่เนี่ยโชคดีจริงๆผมเป็นคุณพ่อที่อยากมีลูกแบบนี้บางทีเราสวดมนต์ไหว้พระเราก็คงบอกว่าอยากให้ลูกเราเป็นคนดีอยากให้หลักลูกเราซัพพอร์ตเราอยากเราจะซัพพอร์ตลูกไม่มีคนในโลกนี้ที่จะเลือกได้นอกจากตัวเราเนี่ยทำให้เขาดูและเขาจะเป็นดั่งดวงใจเราแม่อดทนมากสุดยอดมากขอปรบมือให้คุณแม่สุดยอดจริง
0: นี่แหละครับ
2: ใจกับคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องไดเราทุกคนรอติดตามชมความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปของน้องแล้วมั่นใจว่าน้องจะดูแลครอบครัวได้ดีมากๆด้วย
0: ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากนะฮะก็อยากให้พ่อแม่สมัยใหม่เราเข้าใจว่าทุกคนทำงานหนักบางทีพ่อทำงานสมัยนี้คุณแม่ก็ทำงานด้วยลูกต้องไปเรียนโดยที่ไม่มีใครถามเขาเลยว่าวันๆนึงทำอะไรมาบ้างเหนื่อยไหมโอเคหรือเปล่ามีอะไรให้พ่อแม่ช่วยไหมเราคิดในมุมของเราความเป็นพ่อความเป็นแม่ว่าก็ฉันไปทำงานมาทั้งวันแล้วฉันเจอปัญหามาเยอะแยะฉันเหนื่อยอย่าลืมนะครับเขาก็ไม่มีใครเหมือนกันกลับมาเสียเวลาเพิ่มอีกหน่อยให้กับลูกเพราะนั่นคือลูกของเราถามเขาบ้างว่าเขาต้องการอะไรวันนี้เป็นยังไงโอเคไหมให้เขารู้สึกว่าเหมือนที่ไบรท์รู้สึกคือนี่คือเซฟโซนเขาอะต่อให้ข้างนอกจะประชนภัยอะไรมาขนาดไหน
3: ครับ
0: แม่คือเซฟโซนของเขาบ้านคือเซฟโซนของเขาอย่าให้เขารู้สึกว่าบ้านคือไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยเรามีตัวอย่างแล้วว่าน้องกลับมาประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวนะครับ
2: ค่ะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับน้องไบรท์กับคุณแม่นะคะที่วันนี้มาถ่ายทอดเรื่องราวที่อาจจะเป็นปมในอดีตระดับพระเอกแบบนี้เนี่ยหลายคนไม่อยากจะเล่าเรื่องในอดีตตัวว่าจะเสียภาพลักษณ์แต่ว่าน้องไดยินดีที่จะเปิดเผยวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณพี่แอนขอบคุณน้องแอมด้วยค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
2: และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวความอบอุ่นในครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะกลับมาพบกับความรู้สึกแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
5: แบ่งเนี่ยบอกรักหลายรอบมากเลยนะ
0: ไม่แสดงว่า
3: ไม่ต้องห่วงการที่ผู้ชาย
0: การที่ผู้ชายจะบอกรักผู้ชายอีกคนนึงเพิ่งเจอครั้งแรกนี่มีความรู้สึกมันต้อง first impression ต้องดีแล้วมันโดนกับทุกเรื่องราวที่เขาเล่าและความเรียวอย่างที่แอมบอกว่าถ้าเกิดคนมานั่งโม้อย่างเงี้ยเราไม่รู้สึกหรอกเราไม่สนแต่เนี่ยคือแบบเฮ้ย
3: แม่งจริง
0: ถ้าไปเจอที่ไหนคือจะเดินเข้าไปทักน้อง
3: จริง
0: จังพี่ช่วยบอกนะเฮ้ยอย่างงี้เลย
3: พี่ไม่ได้เป็นเกย์นะลูกพี่มีลูกแล้วแล้วพี่ก็ไม่ชอบแทงผู้ชาย
0: พี่กลัวมากอยากมีมิกจะมีลูกแบบนี้คือถ้าเกิด
5: แม่ต้องคอยเช็ดหัวกระไดแล้วนะคะเดี๋ยวหัวกระไดไม่แห้งนะคะแม่
0: ใช่มั้ยจะสบายใจมากซ่าแต่หายไวเน
2: ี่
0: ย
2: รู้เนอะ
0: จะสบายใจเลยผมเป็นพ่อเป็นแม่คือยูดูแลตัวเองได้แต่ยูรู้จุดยืนอยู่แล้วไง
3: คนโตมีคนมาจีบหน้าตายี้เลยแบบนี้เลย
0: ถ้ากระตันยูอย่างนี้โอเค
3: คุยกัน
0: ถ้าอย่างนี้โอเคจะสัญญาว่าจะไม่เอาปืนมาเช็ดแบบไม่มีเหตุผล
6: ละครเวทีผมรู้สึกว่าทำออกมาค่อนข้างดีนะครับทั้งซีนหนึ่งและซีนสองส่วนตัวผมจะประทับใจซีน2มากเพราะว่ามันสถานการณ์ค่อนข้างเหมือนจริงมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วมันเหมือนพอเราได้ดูละครเวทีมันเหมือนเราได้มันพาเราย้อนกลับไปถึงนะเหตุการณ์จริงๆของเราที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วมันทำให้ความรู้สึก ดีเทลเล็กๆที่เราลืมไปแล้วมันกลับมารู้สึกกับเราอีกครั้งหนึ่งก็ชอบมากครับ
7: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษา3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชู

0: ำ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่ 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

เวลา8นาฬิกา

เรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ่อยๆวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
1: พี่เลยเขาจัดงานแล้วกระทงครับแม่กล้องจะไปเต้นครับ
0: หืมตัวแค่นี้นะเต้นเป็นแบบเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

0: ะทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนล่ะคะ
1: ผมอยากเต้นครับ

ได้นะครับครูบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

ลูกสาวลอยกระทงนะคะเอ๊ะยังมีอีกหนึ่งการแสดงนี่ค่ะดิฉันเชื่อว่าทุกคนเกิดมาไม่ว่าชายหรือหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐีก้องไพรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4และ

0: บ้าง
1: งานเลยนะ
2: ลูกออกไปดี
1: พี่ไปทำงานตั้งหลายวันนานคิดถึงลูกมาก
2: เลยงานสวยกับลูกก็คิดถึงพี่
1: งานกลับบ้าน
2: กลับบ้านพี่

0: เมื่อเช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้อะพ
0: ี่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติไปหมดแล้วเนาะ
0: ก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้

0: มาหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่หนึ่งก็จะออกจากงานลูกคนที่สองก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
1: ผมก็เหมือนกันลงเป็นเกษตรกรไปกู้หนี้ยืมสินจากธ.ก.ส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
2: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: และกับผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหารือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
3: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
2: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายและก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
4: กรณีที่แม่อายแบบครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของการค้าไทย
2: ครับหลายคนครับ
4: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านและกำนันอำเภอเราจะจัดการเรื่องนี้นะคร
5: ับแต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธ
2: ิ์
5: นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะ
2: ครับ
5: เพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นอีกที
2: ครับ
5: นะครับ

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล
1: ่
0: า
1: ครับหมอไม่ได้รอใครครับ
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้หลายคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงินมาเดี๋ยวนี้แต่ละคนก็เลยเสียเงินกันหมดผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเพียงบ้านพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
3: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
2: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
3: ชีวิตการทำงานของผมนี่พักผ่อนไม่ได้เพราะผมจะต้องทำงานไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
2: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะช่วยเหลืออาจจะลดแบบค่าใช้จ่ายบ้างนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะเขาไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
4: เป็นอะไรไปป่ะพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
5: อดทนได้แค่นี้จิ๊บๆไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
4: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงแล้วน่ะ
5: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทยเป็นประชาลัดประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม่หลักสมัครคีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
4: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
5: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
4: โอ้จ้าท่านนายพล
5: ครับผมสามร้อยบาทเองที่เหลืออยู่

0: เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดที่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานกันที่ไกลๆมีไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้แม่อายสะอื้น
1: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงเฮ้ยโบกมือ
2: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วพี่มาบ้านนะพี่

0: ตอนนั้นไอ้ธนาขี่รถเก๋งแบบติ้ว
1: เหมือนเดินมาอยู่
0: เราได้อยู่ในร้านนั่งหัวเราะเออ

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้นะครับเน้นไปที่ด้านตะวันตกของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569มีพื้นที่เสี่ยงภัยดังนี้ครับสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษช่วงนี้คือคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่ 15-18 พฤษภาคมนี้ครับทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวนี้ไว้ด้วยครับพยากรณ์อากาศประเทศไทย24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสครับตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับออกจากบ้านอย่าลืมพกร่มเพื่อกันฝนและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะชื่อประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
0: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
2: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยัง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ย
2: โอ
3: ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกนะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เป็นประตูของเราเอาละครับโก
2: ยเข้ายิงเข้าประตูไปแล้ว
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับก่อนจะไปรู้ว่าออมเงินอย่างไรให้เพียงพอในวัยเกษียณนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube ไม่ดอน Channel ด้วยนะครับสำหรับการออมเพื่อเกษียณนะครับหลายท่านจะถามว่าควรจะเริ่มออมเมื่อไหร่คำถามนี้ตอบได้ทันทีเลยครับตอนนี้เลยครับท่านควรจะเริ่มออมยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับไม่ว่าท่านอายุเท่าไหร่ครับยังไงท่านก็จะต้องออมฮะเพื่อวัยเกษียณนะครับคำถามถัดไปก็คือว่าแล้วท่านควรจะออมจำนวนเท่าไหร่ล่ะขั้นแรกเราต้องเข้าใจสมการการออมก่อนนะครับสมการการออมก็คือว่าเงินที่ท่านจะเหลือใช้จ่ายจะเท่ากับรายได้ของท่านลบการออมนะครับแต่นั้นท่านต้องคิดก่อนว่าจะออมเท่าไหร่ที่เหลือถึงจะจ่ายได้นะครับแล้วถ้าเกิดจ่ายไม่หมดก็เอามาออมต่อนะฮะอย่าไปเอาบอกว่าการออมคือที่เหลือจากการใช้จ่ายนะครับมันไม่

พอนะฮะท่านต้องวางแผนการออมก่อนนะครับประเด็นถัดไปที่ท่านสงสัยก็คือว่าแล้วควรจะออมจำนวนเท่าไหร่ล่ะอันนี้ต้องมีการคิดคำนวณวางแผนการออมครับซึ่งเราจะได้ใช้โปรแกรมในการคำนวณกันทีนี้มาดูก่อนฮะว่าข้อมูลที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างนะครับช่องแรกครับก็คือมรดกนั่นเองฮะเมื่อท่านจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยท่านอยากจะทิ้งเงินไว้ให้เขาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ฮะคำแนะนำผมก็คืออย่างน้อยท่านก็ต้องทิ้งไว้ส่วนหนึ่งฮะเพราะอะไรฮะอย่างน้อยก็คือค่าทำศพท่านเองนะครับไม่งั้นเดี๋ยวก็อาจจะเป็นภาระลูกหลานนะต้องทิ้งไว้สักนิดนึงนะครับตัวเลขอย่างที่2ครับที่ท่านจะต้องพิจารณาครับก็คือว่าเมื่อท่านเกษียณแล้วเนี่ยท่านอยากมีเงินใช้จ่ายเนี่ยเดือนละเท่าไหร่ใช่ไหมเป็น living after retirement นะจากในตัวอย่างที่ผมใช้นะก็คือบอกว่าสมมติว่าตอนที่ท่านเสียชีวิตแล้วกะทิ้งมรดกไว้5ล้านส่วนตอนที่ท่านเกษียณเนี่ยนะช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอยากจะใช้จ่ายไปมีเงินใช้จ่ายเดือนละ 40,000ทีนี้ท่านเจ้าคนคิดอย่างไรว่าไอ้ตอนที่ท่านจะเกษียณเนี่ยนะท่านจะอยู่ถึงอายุสักกี่ปีล่ะอายุคนไทยโดยเฉลี่ยน่าจะประมาณทัก80ปีอ่ะท่านก็คือ80ปีใช่ไหมสเต็ปแรกที่เราต้องคำนวณเนี่ยคือเราต้องหาว่าในวันที่ท่านเกษียณเนี่ยอันนี้ผมแอสโซมว่าท่านเกษียณเนี่ยตอนอายุ60ท่านเกษียณแล้วท่านต้องการเงินทุกต้นเดือนเนี่ยเดือนละ 40,000 บาทฮะโดยตอนที่ท่านเสียเนี่ยอายุ80เนี่ยอยากจะทิ้งมรดกไว้ให้ลูกหลานเนี่ย5ล้านท่านต้องเอาไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยใช่มั้ยระหว่างที่ท่านเกษียณเนี่ยท่านจะลงทุนได้ผลตอบแทนสักประมาณเท่าไหร่หนอเอาหลังภาษีนะคนจะได้ผลตอบแทนหลังภาษีเท่าไหร่หนอฮะการลงทุนหลังเกษียณเนี่ยต้องเน้นความปลอดภัยเป็นหลักดังนั้นท่านก็อย่าคาดหวังว่าโอ้ท่านจะไปลงทุนในประมาณว่าลงทุนในพอร์ตหุ้นลงทุนในการเล่นหุ้นลงทุนเล่นทองเล่นฟอเร็กซ์อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วนะครับการลงทุนส่วนใหญ่มันจะเป็นการลงทุนที่เน้นความปลอดภัยอย่างเช่นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลลงทุนง่ายที่สุดเลยก็เช่นฝากแบงค์อย่างตัวอย่างของผมเนี่ยให้ผลตอบแทนการลงทุนทั่วเกษียณเนี่ยแค่ 0.25% อันนี้คือพูดง่ายๆลงทุนแบบว่าฝากประจำา1เดือนอย่างเดียวก็ผมก็ไปเช็คดอกเบี้ยก็ประมาณสัก 0.25% นะครับต่อปีนะฮะทีนี้เราลองมาคำนวณกันดูซิว่าเราจะต้องมีเงินเท่าไหร่หนอในวันที่เกษียณนะครับในวันที่เกษียณเนี่ยต้องมีเงินเท่าไหร่เนี่ยนี่ลองมาดูนะฮะสูตรที่เราจะใช้ใน Excel ฮะผมเขียนไว้ให้แล้วก็คือสูตรเท่ากับ PV ครับคือ Present Value นะฮะหาบอกว่าเราต้องการเงินเท่าไหร่หนอใช่ไหมไอ้ตัว F4 นี่ก็คืออัตราผลตอบแทนที่ท่านได้ฮะ 0.25% แต่มันเป็นต่อปีใช่ไหมฮะถ้าต้องการเก็บออมต่อเดือนนั้นถ้าต้องหารมันเป็น12ครับเพื่อจะหาเป็นผลตอบแทนต่อเดือนฮะมันเลยเป็น 0.25% หารด้วย12ถูกไหมต่อไปก็คือระยะเวลาครับว่าท่านต้องการใช้เงินเนี่ยนะช่วงเกษียณเนี่ยไปกี่เดือนล่ะกี่รอบล่ะเราก็ต้องมาคำนวณนะท่านเกษียณตอนอายุ60ถูกไหมครับท่านกะว่าท่านน่าจะมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ80ท่านก็เอา80ลบด้วย60ฮะในนี้ก็คือ D2 ลบ D4 ใช่ไหมช่อง D2 ลบ D4 ถูกไหมแต่นี่เป็นปีใช่ไหมท่านอยู่ไป20ปีคิดเป็นกี่เดือนล่ะที่มันเป็นจำนวนเดือนเท่าไหร่เพราะท่านต้องการค่าใช้จ่ายทุกเดือนใช่ไหมเดือนละ 40,000 ก็ต้องคูณ12เข้าไปว่าได้กี่เดือนมันก็เลยกลายเป็น D2 ลบ D4 คูณด้วย12ถูกไหมต่อมาก็ต้องเอามาคิดบอกว่าในวันที่ในแต่ละเดือนตอนที่ท่านเกษียณนี่นะท่านต้องการมีเงินใช้เดือนละเท่าไหร่นะก็เดือนละ 40,000 ฮะคือแต่ว่าค่านี้ท่านต้องใส่เป็นเลขลบฮะเพราะมีเงินใช้จ่ายฮะมีเงินใช้จ่ายคือออกมาจากกองทุนของท่านเนี่ยออกมาเดือนละ 40,000 ถูกไหมก็เลยบอกว่าลบ 40,000 ฮะใส่เป็นเลขลบ B3 นะ B3 คือช่องที่เราใส่ว่าต้องการเงินเดือนละ 40,000 ครับกลายเป็นลบ B3 นะฮะส่วนช่องสุดท้ายก็มาใส่ว่าในวันที่ท่านเสียชีวิตครับท่านต้องการเงินออกมาเท่าไหร่เนาะเพื่อให้เป็นมรดกให้ลูกหลานนะครับก็เป็นลบ5ล้านฮะก็คือลบช่อง B2 นะครับ5ล้านถูกไหมส่วนตัวสุดท้ายฮะคอมม่า1ที่เราต้องใส่คือบอกว่าไอ้เงินที่ท่านถอนทุกต้นเดือนให้มีเงินใช้เดือนละ 40,000 เพราะว่าท่านต้องมีชีวิตอยู่ตั้งแต่เดือนแรกและท่านเกษียณถูกไหมท่านก็แทนค่าเข้าไปฮะในช่องนี้ครับช่อง B4 เราก็จะได้ตัวเลขฮะว่าถ้าท่านต้องการมีเงินใช้ทุกต้นเดือนเดือนละ 40,000 นะฮะวันที่เสียชีวิตมีเงินมรดกให้ลูกหลาน5ล้านฮะท่านกะว่าเกษียณ60เสียชีวิตตอน80เนี่ยท่านต้องมีในวันที่เกษียณนะฮะ14ล้านครับคำถามถัดไปที่เราต้องถามก็คือว่าจากอายุปัจจุบันของเราสมมติเราก็ใส่ไปฮะอายุปัจจุบันของเราคือ25ปีถามว่าเราต้องลงทุนเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่หนอเพื่อให้ตอนที่เราเกษียณคืออายุ60ปีเนี่ยถึงจะมีเงินเพียงพอ14ล้านนะทีนี้เราก็ต้องคิดฮะว่าไอ้เงินที่เราเก็บอย่างเดียวเนี่ยเราไม่ได้เก็บแล้วฝังตุ่มไว้ถูกไหมเราไปลงทุนด้วยสมมติเราแอสโซมาตอนที่เราเงินที่เราเก็บในช่วงนี้นะช่วงทำงานนี้นะเราสามารถไปลงทุนที่รับความเสี่ยงได้เยอะหน่อยดังนั้นไอ้เงินส่วนนี้เอาไปลงทุนที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้ขอเพียงให้ได้ผลตอบแทนในระยะยาวที่
สูงขึ้นเรารับความเสี่ยงได้ถูกไหมเพราะอีกนานกว่าจะเกษียณคำแนะนำผมคือเน้นต่ำๆไว้ก่อนนะครับเน้นต่ำๆไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะเก็บออมไว้เยอะๆก่อนดีกว่าผมว่าใส่ไว้สัก 5% ซึ่งเป็นไปได้ฮะในระยะยาวก็อาจจะน่าจะได้สัก 7-8% น่าจะถึงนะฮะอันนี้เราตีต่ำไว้เอาแค่ 5% ท่านก็ต้องถามต่อไปในตอนนี้ท่านอายุ25ปีนี่นะท่านมีเงินก้นถุงฮะถูกไหมสะสมอยู่ตอนนี้คือเท่าไหร่สมมติท่านมีอยู่ 200,000 อายุ25ปีต้องการทำให้ได้14ล้านตอนอายุ60ปีนะโดยช่วงระหว่างนี้เงินที่เก็บออมจะเอาไปลงทุนได้ผลตอบแทนปีละ 5% ท่านถามว่าแสดงว่าท่านต้องเก็บออมไปเดือนละเท่าไหร่นะครับสูตรที่เราใช้ฮะเราใช้ว่าสูตรเป็นใน Excel ครับคือ TMT ฮะก็คือว่าต้องเก็บออมเดือนละเท่าไหร่นะผลตอบแทนที่ท่านได้คือเท่าไหร่ฮะคือ 5% ฮะแต่มันต่อปีใช่ไหมต่อเดือนก็คือต้องหารด้วย12มันก็เลยเป็น F5 ฮะ 5% หารด้วย12ครับโต๊ะถัดไปก็คือว่าท่านต้องเก็บเงินไปกี่เดือนล่ะก็ตอนนี้ท่านอายุ25ใช่ไหมเกษียณอายุ60ใช่ไหมก็เอา60ลบ25แล้วคูณเท่าไหร่คูณ12ถูกไหมครับโต๊ะถัดไปก็คือว่าตอนนี้ท่านมีเงินเท่าไหร่หนอที่เอาไปลงทุนได้ก็มีเท่าไหร่มี 200,000 แต่เราต้องใส่เป็นเลขลบนะลบ 200,000 ที่แล้วคือเอาไปลงทุนได้ฮะเงินจำนวนนี้หายไปนะท่านไม่ได้เอามาใช้จ่ายได้นะต้องลงทุนต่อไปนะก็ลบ 200,000 ครับเมื่อเสร็จแล้วเมื่อครบกำหนดอายุ60ปีต้องการมีเงินคืนมาเท่าไหร่ก็คือ14ล้านใช่ไหมก็คือ B4 ฮะ14ล้านถูกไหมช่องสุดท้ายคือศูนย์ความหมายก็คือว่าท่านจะออมเงินนี้นะทุกปลายเดือนเหตุผลเพราะอะไรฮะเพราะเงินเดือนมันจ่ายปลายเดือนฮะถูกไหมนั้นก็ต้องให้ครบเดือนก่อนถึงจ่ายก็เลยออมทุกปลายเดือนก็เลยใส่คอมม่าศูนย์ตัวสุดท้ายก็จะได้เดือนละประมาณ 11,420 บาทครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายในการออมนั่นเองฮะซึ่งท่านสามารถคำนวณได้ง่ายๆครับใน Excel ครับผมเขียนสูตรไว้ให้หมดแล้วฮะท่านก็สามารถเอาตัวเลขไปใส่ได้เลยฮะตัวเลขที่ท่านต้องใส่ก็คืออะไรตอนที่ท่านเสียชีวิตต้องการมรดกเท่าไหร่ระหว่างที่ท่านเกษียณต้องการเงินเดือนละเท่าไหร่ต่อต้นเดือนฮะกะว่าท่านจะตายตอนอายุเท่าไหร่นะฮะท่านกะเกษียณอายุเท่าไหร่ถูกไหมแล้วก็ใส่ไปว่าช่วงที่ท่านเกษียณนี่นะท่านต้องการท่านคิดว่าท่านลงทุนได้ผลตอบแทนปีละเท่าไหร่ถูกไหมส่วนก่อนเกษียณฮะท่านก็ต้องใส่ว่าตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้วถูกไหมท่านมีเงินตอนนี้เท่าไหร่ล่ะเงินก้อนถุงและก่อนเกษียณเนี่ยท่านคิดว่าท่านลงทุนได้ผลตอบแทนปีละเท่าไหร่ถูกไหมเมื่อท่านใส่ข้อมูลพวกนี้ไปหมดแล้วฮะมันสามารถคำนวณให้ท่านได้ฮะว่าท่านจะต้องออมเงินเดือนละเท่าไหร่ครับโดยคร่าวๆนะฮะก็หวังว่าเทคนิคนะครับที่ได้สอนไปจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการวางแผนเกษียณอายุครับพบกับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีในครั้งถัดไปนะครับสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นประกาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งนี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อดูก่อนว่าเอ๊ะซื้อไอ้นี่เนี่ยมันควรจะดูอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างและราคาเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมผมชื่อเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายด้วยกันครับผมสินค้าในวันนี้ครับผูกพันกับกิจกรรมอย่างนึงที่มนุษย์เราโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการท่องเที่ยวครับซึ่งมาพูดถึงการท่องเที่ยวเราก็ต้องมีสัมภาระและเมื่อมีสัมภาระคุณก็ต้องหาที่ใส่สัมภาระนั่นก็คือกระเป๋าเดินทางครับเราพูดถึงกระเป๋าเดินทางแบบที่เป็นกล่องๆอ่ะแล้วมีล้อลากครับล่าสุดผมไปเจอกระเป๋าใบหนึ่งมาครับราคาของเขาหลักหมื่นครับซึ่งผมรู้สึกว่าเอไอราคาหลักหมื่นเนี่ยมันต่างกับหลักพันยังไงถ้าคุณผู้ดูสงสัยเหมือนกับผมนะครับเดี๋ยวติดตามดูกันครับว่ากระเป๋าเดินทางเวลาเราจ่ายเงินเพิ่มขึ้นมันทำให้คุณได้ของดีขึ้นฟังก์ชันมากขึ้นหรือทนทานมากขึ้นจริงหรือเปล่ารอชมครับและเหมือนเช่นเคยครับรายการซื้อเก่งของเรานอกจากเอาสินค้ามาให้ดูแล้วเรายังมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลคุณด้วยและแน่นอนวันนี้ครับเป็นผู้ที่ข้ามวอร์ดอยู่ในวงการกระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งนี่คือชายที่ลักลอบเอาเงาะพม่าเข้าเมืองไทยมาเยอะที่สุด
1: ไม่ใช่ฮะ
0: เป็นใครครับเนี่ย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ดูครับผมต้องพูดว่าคุณผู้ดูตามเบียดนะคร
0: ับ ใช่ครับผม
1: ผมโจ้ยครับเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาแล้วทั่วประเทศไทย
0: วันนี้ครับผมจะหยุดการดำเนินรายการเพียงแค่นี้
1: จะไปไหนครับพี่เอ็ด
0: โจอี้จัดการแล้วผมนอนแล้วฉะนั้นในชีวิตของคุณเนี่ยใช้กระเป๋ามาแล้วประมาณกี่ใบครับ
1: ผมว่าน่าจะสัก8ใบได้ครับพี่เอ็ด
0: โอ้คุณผู้ดูที่ไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าอาจจะคิดว่าเฮ้ย8ใบก็ไม่ได้เยอะนี่ไม่ได้ถึง20อุ้ยอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
1: อุ้ยผมดูแก่เหรอครับเนี่ย
0: ไม่ใช่ครับ
1: ยัง29แต่ว่าด้วยความที่เราชอบเดินทางแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าอ่ะมันมีหลายไซส์หลายขนาดซึ่งแตกต่างกันออกไป
0: คือ4ใบที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับถ
1: ้
0: าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณผู้ดูคิดว่าใบไหนแพงที่สุดครับ
1: ถ้าผมเดานะพี่เอ็ดผมว่าต้องเป็นใบที่ใหญ่ที่สุด
0: ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เดาว่าใบใหญ่ก็น่าจะแพงที่สุดซึ่งไม่ใช่
1: ครับ
0: เราเรียงกันอย่างนี้ครับใบนี้เนี่ยนะครับเป็นใบที่อยู่ในช่วงราคา 10,000 บาท
1: เฮ้ย
0: ใบนี้ไม่เกิน 5,000 บาทครับใบนี้ไม่เกิน 3,000 บาทครับและใบนี้ไม่เกิน 1,000 บาทครับ
1: ทำจากอะไรครับเนี่ย 1,000 บาท
0: แต่คำถามที่จะถามโจอี้ก็คือในฐานะที่เราเดินทางบ่อยใช่ป่ะ
1: ครับ
0: เวลาเราเลือกกระเป๋าเดินทางเราดูอะไรบ้าง
1: คือกระเป๋าเนี่ยพี่เอ็ดมันมีด้วยกัน2แบบแบบซ
0: อ
1: ฟต์เคสกับแบบฮ
0: า
1: ร์ดเคสซอฟต์เคสเนี่ยเข้าใจง่ายๆคือเป็นเหมือนกระเป๋าผ้าที่มีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อกระเป๋าผ้าเนี่ยข้อดีของเขาคือเวลาที่พี่เอ็ดเดินทางแล้วแบบอยากใส่เสื้อผ้าเยอะๆพี่เอ็ดจะสามารถยัดเข้าไปได้เพราะว่าผ้ามีความยืดหยุ
0: ่
1: น
0: อ๋อเขาจะพองปูดออกมาได
1: ้แล้วมันก็จะเบาแต่ข้อเสียของเขาคือเวลาที่พีเอสเนี่ยเดินทางไปแล้วเจอฝนโหมกระหน่ำเข้ามาเลยผ้าข้างในก็จะเปียกแล้วเปิดมาที่โอ้โหยังไม่ได้ไปเล่นสงกรานต์เลยเปียกก่อนแล้วแล้วก็จะมีความเสี่ยงคือเวลาที่เราโหลดใต้ท้องเครื่องแล้วเราไม่รู้ว่ากระเป๋าเนี่ยอยู่กับคนที่แบกไปเนี่ยเราอาจจะมีสิทธิ์โดนกรีดได้แล้วก็แบบที่2ก็คืออยู่ตรงหน้าเราเลยอันนี้เขาเรียกว่าแบบฮาร์ดเคสซึ่งมันทำมาจากโพลีคาร์บอเนตหรือว่าเป็นพลาสติกชนิดนึงที่มีความยืดหยุ่นเหนียวและคงทนแล้วก็โพลีคาร์บอเนตพวกนี้พี่ข้างในอ่ะมันจะมีเหมือนโครงที่เป็นโครงเหล็กอีกทีนึงมันจะทรงมันจะแน่นเวลาโยนไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกแล้วก็เวลาโดนทับจากกระเป๋าหลายใบเนี่ยของข้างในก็ยังคงแข็งแรง
0: นอกจากนั้นล่ะครับ
1: นอกจากนั้น
0: มีอะไรอีกครับ
1: ผมว่าเรื่องซิปก็สำคัญมากซิปกระเป๋านะ
0: อ๋อครับอยู่ในห้างแล้วก็ยืน
1: ไม่ใช่อันนี้อุ้ย

0: ผมก็คือเนี่ยครับมันก็จะมีเหมือนตัวล็อกมาให้เราก็ลองดูว่าแบบเป็นยังไงมันมั่นคงไหมลองกดดูเนาะเนี่ยแล้วเราก็ลองใส่ดูคือของดีๆอ่ะพี่เอสเวลาเราจับแบบวัสดุเราจะรู้สึกได้ว่ามันมั่นคงอ่ะเราไว้ใจกับการที่เราเอากระเป๋าอ่ะไหลไปตามสายพานได
1: ้เพราะว่าชะตากรรมหลังจากที่ขึ้นสายพานไปนี่ก็หนักหน่วงอยู่
0: เราต้องรอลุ้นว่าเฮ้ยมันกลับมาครบหรือเปล่า
1: เดี๋ยวเราไปดูภายในของแต่ละช่วงราคาเลยว่าเฮ้ย
0: มันแตกต่างกันยังไง
1: เขาเป็นยังไงแล้วราคาไล่ขึ้นมาเนี่ยมันต่างกันไหมเราขอดูจากตัวถูกสุด
0: ได้ได้ได้ได้ได้ซิปเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัวนี้จะฝืดๆซิปจะมีความฝืด
1: ค่อนข้างฝืด
0: นี่คือขนาดครั้งแรกที่เพิ่งซื้อมานะแล้วถ้าใช้ไปสักแบบ2ปีมันจะมีความฝืดมากเพราะว่ามันจะมีพวกสิ่งสกปรก
2: ฝุ่นอะไรไปเกาะ
0: ใช่ความลื่นมันก็จะน้อยลงนี่เปิดมาเนี่ยใช้ได้แต่ว่าโครงเขาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะรู้สึกได้เลยครับพี่เอสว่ามันอะไม่ค่อยแข็งแรง
1: บิดง่าย
0: ใช่ครับ
1: ใบนี้ครับ990บาท
0: เฮ้ยคุ้มอยู่ลองเปิดนี่ซิปก็จะเหมือนตัวข้างนอกใกล้เคียงกันคือแหวกเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นโครงข้างในเลยคือโครงตัวนี้เนี่ยถ้าดูดีๆมันจะไม่มีเหมือนโครงเหล็ก
1: เอาไว้ดามให้มันแข็งแรงใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับเหมือนบ้านที่ไร้เสาถูกต้องครับพี่ ผมเชื่อว่าใบนี้น่าจะแตกง่ายมากมาดูตัวอื่นดีไหมตัวต่อไป
1: ถัดมาเอาแล้วครับผมลืมไปแล้วว่าตัวไหนแพงกว่าตัวไหน
0: ตัวนี้ใช่ไหมครับสีเทา
1: โอเคครับ
0: สีเทาเนี่ยจะแพงขึ้นมาหน่อยราคาที่เท่าไหร่ครับพี
1: ่ไม่เกิน 3,000 บาทครับเดี๋ยวลองซิปหน่อยฮะลื่นขึ้นนะ
0: จะดีขึ้น
1: ลื่นขึ้น
0: ไม่มีโครงแต่ว่าด้วยวัสดุเขาการ
1: ทิ้มแข็งแกร่ง
0: การทิ้มขึ้นมามันดูแข็งด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นขอบแบบนี้
1: ให้ท่านผู้ดูภายนอกนิดนึงครับ
0: ครับ
1: ไอการที่มีช่องอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นการช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเขาได้
0: ลดแรงปะทะได้หน่อยนึงครับผมเพราะว่าตัวนี้วัสดุดีขึ้นกว่าตัวตะกี้เลยนี่ตัวนี
1: ้
0: อ่ะดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันไม่ยืดพี่เอ็ด
1: จริงๆมันต้องเป็นยางยืดที
0: ่ใช่ครับ
1: กัดกัน
0: เ
1: ล
0: ยตัวนี้ปกติแล้วถ้าเจอยี่ห้อที่มีราคาที่แพงหน่อยมันจะเป็นเหมือนยางยืดนะพี่เอ็ดเราก็ยังสามารถปรับให้ตึงได้ด้วยแต่อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนเชือกผ้าธรรมดา
1: ใช่ซึ่งเจ้าตัวสีเหลืองเมื่อกี้เนี่ยเป็นยางยืดนะครับน
0: ี่ยังเป็นยางยืดอยู่
1: ปกติจะเป็นยางยืดดึงแต่อันนี้คือแน่นๆเลยแล้วคุณมาเขามีสายรูดปรับความแน่นเอาไว้ให
0: ้
1: อันนี้ก็แปลกๆเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ได้เพิ่มมานะครับจากราคาที่เพิ่มขึ้นก็คือช่อง
0: เก็บของที่มากขึ้น
1: ที่
0: ซึ่งถามว่าจริงใช้ได้ไหมผมว่าเวลาใช้จริงๆอะพี่เอ็ดด้วยความที่ตรงเนี้ยมันไหลออกแน่นอนมันเป็นผ้าเหมือนผ้าล่
1: ม
0: เวลาเราใส่ของไปเนี่ยแล้วถ้ากระเป๋ามันเกิดความอยู่ไหนอะมันก็จะไหลแล้วก็จะวิ่งวนอยู่แล้วนี
1: ่นั่นนะสิ
0: เพราะว่ามันไม่มีซิปฟิต
1: เอาละครับเราไปที่ช่วงราคาไม่เกิน 5,000 บาทครับ
0: โอ้ล้อเขาเรารู้สึกเลย
1: ลื่นมาเลยนี่ขนาดอยู่บนพรมนะเขายังมาได
0: ้ล้อเขาโอเคเลยนะครับลองดูซิปกันครับพ
1: ี่ซิป
0: เป็นไงบ้างครับพี่
1: ซิปลื่นเลยแต่ว่าไม่ได้ต่างกับตัวนี้แบบอย่างเห็นได้ชัดนะครับเขาจะต่างจากตัวหนูน่ะอย่างเห็นได้ชัด
0: ใช่ซิปจะมีความลื่นมากขึ้นแล้วก็มีความแบบมันเหมือนขนาดใหญ่ขึ้น
1: และภายในครับ
0: นี่โอ้นี่อันนี้คือเป็นกระเป๋าเดินทางที่ดีที่มีซิปทุกช่องเก็บของแยกให้2ฝั่งแล้วก็จะมีปิดอย่างที่ผมบอกว่าเก็บของเสื้อผ้าในนี้ก็จะไม่กระเด็นนี่ฮะโหใบนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกนอกจากมียางยืดในตัวล็อกแล้วยังมีปิดติด
1: และรูดได้ซึ่งซิปภายในลื่นทีเดียวครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้แต่เนื้อผ้าเนี่ยต้องบอกว่า
0: เป็นยังไงครับ
1: เป็นผ้าใบนะครับแต่ว่ารู้สึกได้ว่ามันจะลื่นมือ
0: แล้วก็จะเหมือน
1: ตัวถูกสุด
0: ดูเหมือนจะหนาขึ้นจับแล้วจะรู้สึกได้ว่าฟังจากเสียง
1: มันไม่ฟอบแฟบมากเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: เราไปดูพี่ใหญ่ของเราดีกว่าครับ
0: ตัวที่แพงที่สุด
1: 10,000 บาทครับ
0: จะเป็นยังไงนี่ครับสิ่งแรกที่มองเห็นภายนอกเลยก็คือเหมือนเขาจะมีซิปด้วยกัน2อันครับพี่เอ็ดจะมี2ซิปด้วยกันเขาบอกว่ามันจริงๆมันสามารถขดแล้วก็ขยายได้เหมือนแบบถ้าเราไม่ได้ใช้ของเยอะเราก็ใช้แค่
1: เขาแบน
0: ใช่ครับแบนหรือแค่ซิปเดียวแต่ถ้าอยากให้มันขยาย

0: ข้างในกันดีกว่าครับเย็ด
1: นี่ฮะโอ้เปิดมานี่คือจุดที่ขยายซิมมันจะขึ้นมาเป็นเหมือนแบบเหมือนตะกร้าขึ้นมาเลย
2: แต่ที่สำคัญครับคือรู้สึกได้ว่าลายของผ้าด้านในจะเริ่ม
0: มีรายละเอียด
2: หรูหราขึ้นมา
0: ครับ
2: ช่องเก็บของนี่อาจจะยังดูไม่เยอะแบ่งช่องเท่ากับของใบที่เป็นรุ่นน้องเขานะครับ
0: ครับ
2: เอ๊ะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ย
0: ครับ
2: ข้างในของเจ้าตัวนี้ไม่หรูหราอย่างที่เราคาดนะครับ
0: เนอะ
2: เพราะเนี่ยนี่ก็เป็นเชือกแบบไม่ยืดหยุ่น
0: ครับ
2: คือตัวผ้าก็พอใช้ได้ครับแต่ผมคาดหวังว่าเปิดเข้ามาม
0: ันจะว้าวกว่านี้
2: ใช่หมื่นหนึ่งมันต้องมีแบบช่องอันนี้สำหรับน้ำหอมครับช่องนี้ถุงเท้าช่องนั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: คือมุมกระเป๋าเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าที่ดีเวลาเรากดมันจะไม่ค่อยเข้าพี่แต่ถ้าเป็นกระเป๋าแบบอย่างเช่นกระเป๋าพวกนี
2: ้มันจะบิดๆได้
0: ใช่มันเวลากดเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกเลยแต่นี่มันจะมีความแบบแน่นๆแน่นแน่น
2: ขออนุญาตนะครับเทียบกับตัว 5,000 บาท
0: ครับผม
2: เจ้าตัวนี้หัวมุมเขาก็ใช้ได้เหมือนกัน
0: ใช้ได้ใช่ไหมพี่ว่าเราต้องลองทดสอบด้วยวิธีอื่นแล้วล่ะครับพี่เอส
2: น่าจะใช่ครับเพราะว่าดูตอนนี้เนี่ยผมว่าตัว 5,000 กับตัว 10,000 เนี่ย
0: มีความใกล้เคียง
2: เกือบไม่ต่างเลยนะแค่ดูภายนอกภายในอาจจะยังไม่สะใจครับต่อไปเราจะทำการทดลองง่ายๆซึ่งคุณสามารถทดลองได้ทั้งก่อนที่จะซื้อกระเป๋าและบางอันก็ควรจะต้องซื้อกระเป๋าก่อนถึงจะทดลองได้นะครับ เพราะว่ามันน่าจะมีรอยแน่ๆนะครับจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวตามไปดูครับการทดสอบที่1ครับไถครับ
0: ไถตัง
2: ใช่ครับ
0: ไถกระเป๋าก็มีพร้อมเราจะมาลองทดสอบล้อของกระเป๋าดูว่ามันจะมีความลื่นมากแค่ไหนเดี๋ยวไปลองผักไปเลยครับพี่เอส
2: เริ่มจากราคาถูกสุดนะครับ
0: ไปครับยังไงครับพี่ผมสังเกตว่าล้อเขาจะมีการแบบแกว่งๆนิดนึงเรามาลองตัวที่แพงขึ้นไปหน่อยครับ
2: อันนี้ไม่เกิน 3,000 ครับ
0: โอ้โห
2: บาทต่อไปครับ 5,000 บาท
0: ผมรู้สึกได้เลยว่าใบนี้เนี่ยลื่นขึ้นกว่า2ใบแรกเลยครับ
2: เสียงเบากว่า2ใบนั้นแน่ๆแต่ความลื่นของเขาล่ะครับโอ้โห
0: รู้สึกได้เลย
2: และนี่คือ 10,000 บาทครับคุณผู้ดู
0: โอ้โห
2: เห็นได้ชัดเลยครับว่า2ใบที่เป็นราคาแพงที่สุดนะครับ
0: ครับ
2: เสียงเบากว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาระยะก็ดูเหมือนจะไปได้ไกลกว่าด้วยแต่เรื่องระยะนี่อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ออกแรงเท่ากันก็เป็นไปได้แต่เรื่องเสียงเนี่ยเป็นสิ่งนึงที่ชัดเจนว่า2ใบที่ราคาแพงเนี่ยเสียงเขาจะเงียบกว่าแล้วก็ความลื่นลื่นกว่าแน่ๆอีกอย่างนึงที่คุณพอจะทดสอบก่อนที่จะซื้อกระเป๋าก็ได้นะครับก็คือลองดึงไอ้นี่ขึ้นลงใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับความสมูทของเขา
2: ความแข็งแรงกว่าร
0: ู้สึกได้
2: ตอนที่เอาขึ้นมาอันนี้น่าสนใจครับ เพราะว่าตัว 10,000 กับตัว 5,000 เนี่ยนะครับตรงนี้เขาต่างกันเยอะเลยความรู้สึกต่างกันแบบคนละโลกเลยครับตัวที่ลองได้คร
0: ับตอนขึ้นลงของสองเสาเนี่ยจะไม่เท่ากันเท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ยแทบจะพร้อมกันเลย
2: มั่นคงการทดสอบเนี่ยไม่แนะนำให้คุณทำตอนก่อนจะซื้อเขานะครับ
0: ถ้ามันเสียหายเนี่ยคุณอาจจะโดนคิ้วปีกออกจากข้างได้นะครับ
2: และการทดสอบต่อไปก็คือ
0: การดรอปเทสหรือว่าการโยนลงมาจากที่สูงนั่นเองครับพี่เอส
2: แบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะเดินทางแน่นอนว่าโดนโยนแน่นอนเดี๋ยวเราลองโยนมาจากระเบียงที่อยู่ชั้น2ข้างบนเนี่ยนะครับดูว่าเมื่อตกลงมาปั๊บเป็นยังไงอันนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์นะครับในกรณีที่คุณโดนแฟนของคุณไล่ออกจากบ้านนะครับแล้วแบบเอาเสื้อผ้าออกไปให้หมด
0: ไปซะโยนลงมาจากชั้น2
2: ซึ่งผู้เข้าประกวดท่านที่1 นะครับมาในพิกัดไม่เกิน 1,000 บาทนะครับค่ายมวยเหลืองอึ่งถึงนะครับเป็นผู้ส่งเข้าประกวดนะครับปล่อยเขาลงมาได้เลยครับผม
0: 3 2 1ไปครับ
2: ลังการหน้าครับโอ้โห
0: โอ้นี่ครับพี่เอสด้านขวาของมุมกระเป๋าเลยครับ
2: ถ้าตรงนี้แต่จะถือว่าพังก็ไม่ใช่
0: ก็ยังได้อยู่ตรงนี้ก็มีรอยถลอกเพิ่มขึ้นม
2: า
0: เล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมแล้วล้อยังคงหมุนได้ดีอยู
2: ่
0: ยังคงลากได้ดีอยู่โอเคถือว่า
2: ผ่านครับ

0: ผู้เข้าประกวดใบที่2นะครับ 3,000 บาทนะครับสีเทาสะเดาจักรวาลนะครับลงมาได้ครับ
1: ไอ้เหี้ยโอ้ยแน่นๆแต่ดูด้วยตาเปล่าตอนนี้แล้วไม่เป็นอะไรเลย
0: เรียกว่าศูนย์ถ่วงของเขาเนี่ยทำให้ตัวเขานะครับลงมาในท่าแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นรอยที่เกิดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นด้านนี้ทั้งหมดเลย
1: เฮ้ยเลื่อนล้อกันดูไหมครับ
0: อ่ะ
1: ทุกชิ้นก็ยังใช้งานได้ดีอยู
0: ่ท่านที่3นะครับ 5,000 บาทนะครับ
1: ครับ
0: ผู้ส่งเข้าประกวดคือสีน้ำเงินเกินห้ามใจเข้าที่ครับ
1: ไปครับนะเรามาดูกันดีกว่าครับนี่ครับพี่เอ็ดล้อนี่มีรอยนิดหน่อยครับพี่เอ็ด
0: ผมคิดว่านะครับกระเป๋าในขนาด22นิ้วเนี่ยนะครับคือศูนย์ถ่วงเขาจะใกล้เคียงกันพอตกลงมาเขาตกลงมาท่านี้ทั้งคู่2ใบเลยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หัวมุมของเขาเนี่ยไม่บุบเหมือนกับเจ้าตัวสีเหลืองตัวที่ผมสงสัยที่สุดพิกัด 10,000 บาทครับเขียวเลี้ยวมาดูเข้าที่ครับเอื้อเพื่อ
1: โอ้ย
0: กระเด็นไกลกว่าเพื่อนครับผม
1: มีรอยนิดหน่อยผมว่าส่วนใหญ่นี่ถือว่าผ่านแล้วก็ได้ดีเลยแหละ

0: ต่อไปเราจะทดสอบด้วยการทุบเขาครับ
1: เฮ้ยเราจะใช้อะไรทุบครับพี่เอส
0: กำปั้นมาครับเอาละครับตอนนี้ค้อนก็อยู่ในมือของน้องโจอี้ของเราแล้วนะครับเราจะเริ่มจาก
2: เหลืองอึ่งถึงนะครับ
1: ผมจะพยายามทุบให้แรงเท่ากันนะครับพร้อมนะครับเฮ้ยใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นรอยนิดหน่อยถือว่ากระจายน้ำหนักได้ดีมาลองดูขอบครับ
2: แข็งแรงด้วยราคา 1,000 บาทของเขานะครับแล้วก็ทุบลงไปเนี่ยมันไม่เบานะ
1: ครับ
2: ไม่ทะลุถือว่าเยี่ยมนะ
0: เดี๋ยวเราจะลองทุบตรงตัวล็อกด้วยนะครับเผื่อว่าเราเจอกับมิตรแท้เดินทางของเรานะครับมิตรฉาชีพนะครับ
1: เอาละเฮ้ยซิปเป็นรอยนิดหน่อย
2: เปิดได้ไหม
1: เฮ้ยใช้ได้ครับ
0: อยู
1: ่มาดู
0: ต่อไป
1: 3,000 ใช่ไหมครับตัวนี
0: ้ครับ
1: มันทะลุเข้าไปเลยครับพี่เอสเฮ้ยทำไมใบพันหนึ่งมันยังเหนียวแน่นมากกว่าครับเนี่ย
0: ใช่ในความเป็นจริงแล้วใบพันหนึ่งควรจะทะลุนะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสของเขากว้างกว่าความแข็งแกร่งของเขาน่าจะน้อยกว่าเราต้องเปิดกระเป๋าแล้วมั้งครับกว่าจะเอาออกมา
1: ผมทำได้ครับพี่เอสไป
0: โอ้คุณเป็นคนที่เอาอะไรออกมาจากกระเป๋าได้เก่งมากเลยนะครับ
1: อันนี้ถือว่าตกรอบไปเลยไหมครับพี่เอส
2: ตกเลย
1: ตกรอบเลยครับ
2: ไปเลยครับ
1: ไปครับบ๊ายบาย
2: นี่ก่อนเลยไปมาครับต่อไปตัวความหวังครับ
1: ครับ
2: 5,000 บาทครับ
1: แหมผมแล้วไม่กล้าทุบแรงเลยแต่ว่าเพื่องานเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าอันไหนแข็งแรงที่สุด
0: ครับผม
1: พร้อมครับ1 2 3เฮ้ยสุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ย
2: บุกด้วยซ้ำครับ
1: ดูดูเอ้ามาลองขอบกันบ้างดีกว่า
0: ขอบครับ
1: ขอบก็ไม่เป็นไรครับเอ้ามาลองซิปกันหน่อยดีกว่าอุ๊ยใบนี้มันเจ๋งจริงเลยครับแสดงว่าจุดอ่อนเค้าเนี่ยตัวล็อกเพราะว่าทุบเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากซิปที่ล็อกกับตัวนี้กระเด้งออกมาแล้วตรงด้านข้างเนี่ย
0: ไปด้วยคือจะบอกว่าตัวล็อกไม่แตกก็ใช่อีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ก็สามารถเอาทุกอย่างออกไปจากกระเป๋าได้แล้วนะฮะ
1: มาดูตัวสุดท้ายดีกว่าครับพี่เอส
0: ครับ
1: น่าจะเหนียวกว่าตัวอื่นนะ
0: เป็นไปได้ดู
1: ยังเหนียวอยู
2: ่บุบดันออกมาคืนรูปได
1: ้ครับ
2: ไม่ถึงกับทะลุเข้าไป
1: เรามาดูตัวล็อกของเขากันดีกว่าครับใบมือเนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนเหมือนตัวตะกี้หรือเปล่าอันนี้ผมเข้าล็อกแล้วนะครับกดไม่ออกแล้วครับ
2: โดยรวมก็ถือว่าย
1: ังใช้ได้ดีอยู่เพราะว่าถ้าตัวปกติแล้วตัวล็อกตัวนี้มันพังเราก็ยังหาพวกตัวแม่กุญแจต่างหาก
0: มาล็อก
1: แทนได้ก็ถือว่าใบนี้ผมว่าน่าจะคุ้มค่ากว่า
3: ในกรณีของโพลีคาร์บอเนตนะคะเป็นพลาสติกที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะคะในผลิตภัณฑ์จำพวกถ้าเป็นอดีตก็คือขวดนมเด็กก็ถ้าปัจจุบันที่เห็นกันเยอะๆก็คือพวกแว่นนิรภัยเนี่ยค่ะตัวสมบัติของโพลีคาร์บอเนตเนี่ยค่อนข้างจะทนแรงกระแทกได้ดีแล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างมากจริงๆโพลีโพรพิลีนเนี่ยนะคะเราเห็นกันอยู่ในบ้านเรือนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาชนะพลาสติกเราซื้ออาหารแช่แข็งนะคะรวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์นะคะเรากับพลาสติกใช้แล้วทิ้งเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกโพลีโพรพิลีนเพราะฉะนั้นด้วยโครงสร้างของเขาเนี่ยเขาอาจจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากับโพลีคาร์บอเนตแต่ตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการทนแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่งตัวโพลีโพรพิลีนเนี่ยก็สามารถเอามาใช้งานในตัวกระเป๋าชนิดแขนได้เช่นกันข้อดีของโพลีโพรพิลีนก็คือของเขามีน้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกันก็คือว่าถ้าเราเอาโพลีโพรพิลีนมาทำกระเป๋าเดินทางชนิดแขนเนี่ยในความแข็งแรงความทนทานการใช้ซ้ำหรือทนแรงกระแทกบ่อยๆโยนบ่อยๆเนี่ยเขาอาจจะแตกได้ในจำนวนครั้งที่น้อยกว่าโพลีคาร์บอเนตนะคะแล้วก็ด้วยราคาด้วยค่ะโพลีโพรพิลีนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพลาสติกแบบเชิงพาณิชย์ทั่วๆไปเลยเพราะฉะนั้นราคาเขาจะต่ำกว่าโพลีคาร์บอเนตสำหรับ ABS นะคะจริงๆ ABS เนี่ยเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่อย่างน้อย3ชนิดในโครงสร้างเขาอะค่ะจริงๆถ้าเรานึกถึง ABS เนี่ยเขาจะเป็นพี่น้องกับโพลิเมอร์อีกตัวนึงที่เรียกว่าโพลีสไตรีนเพราะงั้นตัวโพลีสไตรีนเนี่ยเขามีข้อดีของเขาคือเขาค่อนข้างแข็งคล้ายๆกับโพลีคาร์บอเนตคราวนี้ข้อเสียของโพลีสไตรีนคือมันเปราะนึกถึงกระจกอะค่ะมันแข็งจริงแต่ถ้าแบบเรากดมันไปนิดนึงมันก็แตก โพลีสไตรีนตัวเขาจะมีลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีการปรับปรุงวัสดุตัวนี้ให้มีความเหนียวมากขึ้นคือชอบความแข็งของเขาทรงตัวแต่ว่าอยากจะเพิ่มความเหนียวให้มันทนแรงกระแทกได้ถูกไหมคะถ้าเอาโพลีสไตรีนไปโยนแตกแน่นอนในครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพัฒนาตัวโพลีสไตรีนนะคะโดยการผสมองค์ประกอบของยาแล้วก็ตัวยางที่มีพ่วงเข้าไปเนี่ยทำให้ตัววัสดุ ABS เนี่ยทนแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงสามารถนำมาใช้งานในกรณีที่ต้องการทนแรงกระแทกสูงของตัวโพลีสไตรีนพวกนี้ได้นะคะวัสดุ ABS ที่เราเห็นอยู่ตามรอบๆตัวเราก็อย่างเช่นนะคะอย่างผนังตู้เย็นนะคะที่เป็นแบบด้านข้างนะคะตรงนั้นก็เป็น ABS นะคะนอกจากนั้นเนี่ยพวกเคสไดร์เป่าผมหรือพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ในเครื่องครัวเรือนนะคะคราวนี้จริงๆตัววัสดุแบบสมมติ ABS หรือโพลีคาร์บอเนตนะคะเห็นชัดเลยในใบที่เหมือนโยนลงมาหรือแม้กระทั่งคอนทูกะค่ะโยนลงมาแทบไม่เกิดรอยเลยค่ะแล้วก็กระเด้งกระดอนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลักษณะของโพลีคาร์บอเนตเลยนะคะส่วนตัว ABS เนี่ยตอนที่เขาทูบะสังเกตว่าถึงแม้ใบแรกเลยนะคะเหมือนเขาทูบแล้วถึงแม้มันจะไม่แตกเลยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสังเกตนะคะเขาจะเห็นเป็นรอยขาวๆขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะของตัว ABS เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงตัววัสดุโดยทั่วไปแล้วโพลีคาร์บอเนตน่าจะทนแรง

0: และนั่นก็เป็นการทดลองนะครับในสภาวะการใช้จริง
1: หลากหลายรูปแบบซึ่งบางทีเนี่ยก็มีเจอจริงบ้างแต่บางทีเนี่ยมันก็เอ็กซ์ตรีมขึ้นมา
0: ใช่อ
1: ย่างที่เราได้ลองใช้ค้อนซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเอาค้อนไปทุบกันหรอก
0: ยกเว้นว่ามิตรแท้ของเรา
1: ถูกต้องครับแต่เราก็อยากให้เห็นเนี่ยว่าเฮ้ยถ้ามันแรงมันมากจริงๆเนี่ยโดนเข้าตัวกระเป๋าที่จุดใดจุดหนึ่งกระเป๋าของเรามันยังจะทนได้ดีไหม
0: ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคืออยู่ที่ว่าไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงนะครับเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เดินทางแล้วจะเจอสภาพหนักหน่วง
1: แบบนี
0: ้แต่ผมคิดว่าคงจะมีบ้างแหละครับเอาเป็นว่าลองไปตัดสินใจซื้อกันเองนะครับว่าเอ้ยไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของคุณเป็นแบบไหนน่าจะเหมาะกับราคาประมาณไหนและมันสบายกระเป๋าคุณไหมมันคุ้มกับเงินที่คุณจ่ายออกไปไหมแต่ที่สำคัญครับขอบคุณมากครับโจอี้ครับ
1: ขอบคุณเช่นเดียวกันครับ
0: ที่มาให้ข้อมูลหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ช่วยทุบกระเป๋าให
1: ้ครับผมยินดีฮะ
0: สำหรับวันนี้ครับซื้อเก่งของเรานะครับก็น่าจะลากันไปเพียงเท่านี้คราวหน้าเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมาแชร์ให้คุณผู้ชมนะครับได้รู้กันก็รอติดตามนะครับยังไงวันนี้ผมเอ็ดดี้กับ
1: โจอี้ครับ
0: ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: สวัสดีครับ

ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อนประชาชนในช่วงบัลลังก์คุณธรรมในรูปแบบของการเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธ.นะครับหากเราจะพูดถึงเรื่องของศาลชำนัญพิเศษอาจจะเรียกได้ง่ายๆว่ามันก็คือศาลเฉพาะทางที่เอาไว้ใช้สำหรับในการตัดสินคดีบางประเภทที่จำเป็นจะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อการตัดสินคดีในคดีที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งจริงๆแล้วในรายการของเราก็เคยได้นำเสนอในส่วนของศาลชำนาญพิเศษที่เราเรียกกันว่าศาลแรงงานไปแล้วนะครับและในวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับศาลชำนาญพิเศษอีกหนึ่งแห่งก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวโดยวันนี้ครับเรามีบุคคลที่ทำงานอยู่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมเลยขอแนะนำนะครับคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมก็เดี๋ยวต้องขอแนะนำก่อนนะครับว่าคุณเนตินันท์เนี่ยอีกบทบาทหนึ่งก็คือตอนนี้กำลังศึกษาอยู่กับสาขาวิชานิติศาสตร์ของมสธของเรานี่เองนะครับก็คือตอนนี้คุณเนตินันท์ก็กำลังศึกษาอยู่ในระดับนิติศาสตร์มหาบัณฑิตใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าการศึกษากับมสธนั้นก็จะช่วยในการพัฒนาในเรื่องของงานด้วยที่กำลังทำอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับคุณเนตินันท์ครับถ้าเราพูดถึงศาลชำนาญพิเศษที่เรียกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวอยากให้คุณเนตินันท์ลองอธิบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการและเหตุผลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวด้วยสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
1: ครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังนะครับได้ลองจินตนาการถึงว่ามีเด็กคนหนึ่งซึ่งตามกฎหมายแล้วถ้าบุคคลที่อายุยังไม่ถึง18ปีอันนี้จะอยู่ในข่ายของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเราลองคิดว่าบุคคลผู้นั้นถ้ากระทำความผิดอาญาแล้วเขาก็เข้าไปสู่กระบวนการอาญาตามวิธีการทำปกตินั้นเด็กที่กระทำความผิดเขาจะต้องเข้าไปอยู่ปะปนเมื่อถูกคำพิพากษาเขาจะต้องไปอยู่ปะปนร่วมกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะมีวิธีการหรือว่าความรู้ความชำนาญในการกระทำความผิดซึ่งจะกลายเป็นว่าเด็กจากที่เราต้องการให้เขาสำนึกผิดเขากลับเข้าไปเพื่อเรียนรู้กลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอาจจะเป็นการนำยาเสพติดเข้ามาการลักขโมยที่แยบยลมากขึ้นแล้วก็เมื่อเขาเรียนรู้วิธีเหล่านั้นมันน่าจะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์ดังนั้นการที่ต้องได้ตั้งศาลเยาวชนขึ้นมาก็เนื่องด้วยหลักใหญ่ใจความเนี่ยมีที่มาจากหลักเกณฑ์ที่ว่าเราจะต้องแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กมากกว่าที่จะไปลงโทษไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ยับยั้งเขาแต่การลงโทษเหล่านั้นกับเด็กมันจะกลายเป็นการสร้างตราบาปให้เขา
0: ครับ
1: ครับผมศาลเยาวชนจึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างออกมารวมไปถึงองคณะผู้พิพากษาครับองคณะผู้พิพากษาเราจะเห็นว่าศาลธรรมดานั้นจะใช้ผู้พิพากษาที่เรียกว่าผู้พิพากษาอาชีพแต่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นครับเราจะพบจุดที่แตกต่างก็คือที่เรียกกันว่าผู้พิพากษาสมทบซึ่งผู้พิพากษาสมทบนั้นการออกแบบของกฎหมายก็เพื่อที่จะเอามาเป็นองคณะเพื่อที่จะช่วยผู้พิพากษาอาชีพในการที่จะตัดสินเกี่ยวกับความผิดอาญาหรือแม้แต่ในความในทางแพ่งที่เด็กมีส่วนได้เสียก็แล้วแต่เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้พิพากษาสมทบก็จะเป็นมีคุณสมบัติว่าท่านๆเหล่านั้นจะต้องเคยมีบุตรหรือเคยมีบุตร
0: นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมซึ่งความคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยมันมาพร้อมกับว่าผู้พิพากษาทั่วไปอาจจะยังเด็กหรือว่าอาจจะยังไม่มีครอบครัวซึ่งการที่จะไปตัดสินการตัดสินไม่ใช่ว่าเขาทำครบองค์ประกอบแต่การตัดสินของเขานั่นคือการว่า เอาพฤติกรรมนะครับเอาพฤติกรรมเอาสภาพทางจิตเอาสภาพทางสังคมครอบครัวทุกอย่างมาแล้วก็สามารถที่จะหาเขาเรียกว่าหนทางเพื่อที่จะทำให้เด็กคนนั้นกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมครับผม
0: แล้วรูปแบบของการดำเนินกระบวนการในศาลเนี่ยครับเราใช้ในรูปแบบไหนครับแบบการไต่สวนหรือแบบการกล่าวหาหรืออะไรต่างๆยังไงฮะ
1: ก็ในระบบการพิจารณาคดีอาญาของศาลไทยก็คงเป็นระบบการกล่าวหานะครับซึ่งระบบกล่าวหาเนี่ยศาลก็จะวางตนเป็นกลางถูกต้องไหมครับดังนั้นทั้งนั้นผมขออนุญาตเล่าในส่วนของการเริ่มคดีสมมุติถ้าเป็นในคดีอาญาเนี่ยสิ่งแรกก็คือผู้ต้องหาไม่ว่าจะถูกจับหรือถูกแจ้งข้อกล่าวหาศาลก็จะมีตำรวจพนักงานสอบสวนก็จะพาผู้ต้องหาเนี่ยมาศาลเยาวชนภายใน24ชั่วโมงเพื่อที่จะทำการตรวจสอบการจับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่กว่าพนักงานสอบสวนทำสำนวนส่งพนักงานอัยการและเพื่อที่ท่านจะฟ้องแล้วหลังจากนั้นการพิจารณาก็เหมือนกับที่ว่าเป็นระบบกล่าวหาก็คือพยานหลักฐานก็ได้มาตั้งแต่ชั้นสอบสวนศาลก็จะพิจารณาจากพยานหลักฐานเหล่านั้นนะครับก็แต่มันก็จะมีจุดหักเหซึ่งเราอาจจะไปว่ากล่าวกันในช่วงท้ายว่ากระบวนการมันเป็นยังไงนะครับ
0: ครับผมแล้วในรูปแบบขององค์คณะของผู้พิพากษาที่เมื่อกี้นี้คุณเนตินันบอกว่าเรามีผู้พิพากษาสมทบโดยโครงสร้างจำนวนผู้พิพากษานี่ยังไงครับ
1: ก็อยากจะให้องค์คณะเนี่ยจะมี4ท่านซึ่ง2ท่านเนี่ยก็จะเป็นผู้พิพากษาอาชีพที่เรารู้จักกันแล้วก็อีก2ท่านก็จะเป็นผู้พิพากษาสมทบด้วยคุณสมบัติเหมือนกันที่ผมกล่าวไปแล้วแต่1ใน2ท่านนั้นกฎหมายออกแบบว่าจะต้องเป็นผู้พิพากษาสมทบที่เป็นผู้หญิง1คนอย่างน้อยจะต้องมี1ท่านที่เป็นผู้หญิงเพื่อที่ว่าไม่ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าเราก็จะต้องใช้ทั้ง2เพศมาช่วยกัน
0: เรียกว่าการสร้าง gender balanceนะครับในการที่จะช่วยพิจารณาแล้วบางทีเนี่ยตัวที่เป็นผู้พิพากษาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีความเข้าใจมีความละเอียดอ่อนมากกว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนี่ก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่กฎหมายได้กำหนดมาและคราวนี้เกี่ยวกับตัวผู้พิพากษาสมทบครับนอกจากบทบาทในศาลแล้วตัวผู้พิพากษาสมทบเองเนี่ยยังมีบทบาทอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับในกระบวนการ
1: กฎหมายศาลเยาวชนนะครับก็นอกจากในการพิจารณาคดีในการร่วมเป็นองค์คณะหรือว่าแม้กระทั่งการจัดทำแผนที่เขาจะต้องมาร่วมทำกิจกรรมแล้วกฎหมายบอกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรวมทั้งผู้พิพากษาสมทบเนี่ยก็สามารถที่จะไปเข้าไปตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเด็กๆที่ศาลส่งไปไม่ว่าจะเป็นสถานพินิจซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดและรวมถึงศูนย์ฝึกต่างๆเนี่ยพวกสาสมทบก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในจุดนี
0: ้ครับ
1: ครับผม
0: นั้นก็แสดงว่าในส่วนของการที่จะต้องจำเป็นจะต้องใช้บุคคลที่นอกจากจะต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องมีความรู้ความสามารถด้วยแสดงว่าผู้พิพากษาสมทบนั้นก็ต้องผ่านการฝึกอบรมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางศาลเหมือนกับผู้พิพากษาอาชีพจริงแล้วก็จะต้องนั่งมาเป็นองค์คณะอยู่ในนั้นด้วยถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับผมเพราะว่าคณะผู้พิพากษาสมทบเนี่ยในการคัดเลือกเนี่ยก็คือส่วนมากก็จะเป็นผู้มีจิตสาธารณะรวมถึงผู้มีเขาเรียกว่ากำลังในการที่จะอดีตเช่นเจ้าของธุรกิจเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเราจะเห็นว่านำเด็กที่กระทำความผิดเสร็จแล้วก็พ้นการกระทำความผิดเนี่ยคดีจบก็ได้รับเด็กไปฝึกงานแล้วก็สามารถให้เด็กทำงานในโรงงานต่างๆก็มี
0: และนั่นก็คือในส่วนของการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับจริงๆแล้วเนื้อหารายการของเราเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะ

0: นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งคุณเนตินันก็จะอยู่กับเราต่อในช่วงตอนต่อๆไปนะครับแต่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันสุขชุมเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
1: พี่อ้อยค่ะวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับละครนะคะในชื่อตอนว่านะคะใครรับผิดค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คืออาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราเนี่ยแหละนะคะหรือว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเราก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าเรามีลูกจ้างนะคะเราลูกจ้างเราเกิดไปทำละเมิดขับรถไปสมมติว่าเราบอกว่าอะให้ลูกจ้างเราเนี่ยนะคะขับรถไปให้เราทีแล้วลูกจ้างเนี่ยทะเลถลายนะคะหรือว่าลูกจ้างเนี่ยนะคะขับไปแล้วก็ไปชนคนอย่างเงี้ยนะคะ
2: โอ้ยเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
1: ใช่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยนะคะใครจะต้องรับผิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคำตอบกันค่ะ
3: เอ้าพี่สวัสดีครับ
4: โอ้สวัสดีน้องมันเต้นั่งนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อน
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: เอ้ากินกาแฟก่อนไปไงมาไงเนี่ย
3: ก็พอดีมาส่งของแถวนี้ครับก็เลยมาแวะพักที่ร้านกาแฟนี้ซะหน่อยเพราะว่ากาแฟร้านนี้อร่อย
4: ตกลงกาแฟอร่อยหรือเจ้าของร้านสวย
3: อันนั้นอันที่สองนี่พี
4: ่ไม
3: ่เมื่อกี้นี้ผมขับรถมาเนี่ยเจออุบัติเหตุด้วยแหละ
4: อ้าวแล้วไงอ่ะ
3: ก็มีรถส่งของอะนะเขาขับรถมาไปชนมอเตอร์ไซค์ไฟพังหมดเลยส่วนคนขับมอเตอร์ไซค์นะบาดเจ็บ
4: โอ้เป็นอะไรมากหรือเปล่าว่าคนขับ
3: นั่นน่ะสิ
4: บาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับตายมั้ง
3: ไม่ตายไม่ตายไม่ตายแต่ผมสงสัยอยู่อย่างนึง
4: สงสัยเรื่อง
3: ลูกจ้างเนี่ยที่เขานำรถของนายจ้างออกมาเนี่ยแล้วมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบยังไงอะครับ
4: รับผิดชอบไงตามที่จริงนะเจ้าของรถน่ะต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด
3: ส่วนลูกจ้างอะครับที่เขาของนายจ้างออกมาเนี่ยลูกจ้างเนี่ยเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบกับนายจ้างยังไงครับ
4: ข้าบอกว่าเจ้าของรถต้องเป็นคนรับผิดชอบก็ต้องเชื่อฉันสิ
3: เหรอแต่ผมว่านะ
4: เนี่ยยังไม่ฟังจะมาผมว่ายังไงอ่ะ
3: ก็ผมว่าลูกจ้างเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยสิก็เขาเป็นคนขับรถมานี่นะใช่ไหม
2: ค่ะจากละครนะคะก็เป็นเรื่องของคนส่งของเนาะที่เป็นลูกจ้างไปขับรถชน
1: มอเตอร์ไซค์
2: นะคะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเราจะแบ่งการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยหรือว่าผู้ว่าใครต้องรับผิดบ้างเนี่ยเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างลูกจ้างทีมหนึ่งนะคะกับบุคคลภายนอกนะคะหรือว่ากับมอเตอร์ไซค์
1: ค่ะ
2: นะคะในเรื่องนี้นะคะ
1: กฎหมายตามกฎหมายนะคะก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็คือเรามีบทบัญญัติเอาไว้แหละก็คือเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องละเมิดนะคะพี่ออยก็คือเราจะเห็นได้ว่าตัวลูกจ้างเนี่ยไปทำละเมิดก็คือคนที่ขับรถบรรทุกเนี่ยแหละไปทำละเมิดเพราะฉะนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อเนี่ยก็ต้องรับผิดตามมาตรา420นะ
2: คะ
1: ทีนี้เราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ในกรณีเนี่ยนะคะเขาเป็นนายจ้างกับลูกจ้างเพราะว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยเขาเป็นลูกจ้างซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425เนี่ยนะคะได้กำหนดไว้ชัดเจนเลยค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างนะคะต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในทางการที่จ้างในมูลละเมิดที่ลูกจ้างเนี่ยได้กระทำ
2: นั่นหมายความว่าเวลาที่ลูกจ้างเนี่ยไปทำเกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเช็คกลับมาแล้วเนี่ยต้องให้ได้ความว่าสิ่งที่ลูกจ้างทำละเมิดไปเนี่ยเป็นการทำในทางการที่จ้างก็คือหมายความว่าทำไปตามคำสั่งหรือว่ายังอยู่ในสโคปของการจ้างอยู่นั่นเองนะคะถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยจะต้องลงเข้ามาร่วมรับผิดกับลูกหนี้ด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะก็คือต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างเพราะว่าอยู่ในเวลางานอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าขับรถบรรทุกส่งของ
2: ขับไปส่งของให้นายจ้างนี่แหละแต่เกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะประมาทหรือจงใจเนี่ยกฎหมายถือว่าผิดหมดนะคะในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็เลยให้ผู้เสียหายหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือคนที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยสามารถมาเรียกร้องจากนายจ้างได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยบางทีลูกจ้างอาจจะยังไม่พร้อมหรือไม่มีเงินหรืออะไรมากพอนะคะก็คือเรียกนายจ้างเข้ามาร่วมด้วย
1: ก็คือกฎหมายเนี่ยมุ่งคุ้มครองผู้เสียหายหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจาก จากละเมิดนะ
2: คะ
1: เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะฟ้องทั้งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยมาพร้อมกันเลยเพราะว่าโดยปกติลูกจ้างก็จะไม่มีเงินจ่ายเน
2: า
1: ะนายจ้างก็ต้องจ่ายแทนไปก่อนทีนี้ถ้านายจ้างจ่ายแทนไปแล้วทํายังไงล่ะคะพี่ออยลูกจ้างสบายหรือเปล่า ไม่ใช่นะคะลูกจ้างยังไม่ลอยลำนะคะ ในเคสนี้นะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่านายจ้างเนี่ยนะคะได้จ่ายค่าเสียหายจากมูลละเมิดที่ลูกจ้างได้กระทําไปเนี่ย ให้กับคนภายนอกไปแล้วเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา426ค่ะได้บัญญัติต่อไปอีกค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างค่ะสามารถฟ้องไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นลูกจ้างยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดพ้นความรับผิด
2: หลุดแค่สเต็ปแรกก่อนให้มีเงินก้อนอะไรก็แล้วแต่จ่ายให้ผู้เสียหายไปก่อนนะคะหลังจากนั้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เถิบขึ้นมาอีกสเต็ปนึงอันนี้นะคะก็จะอยู่ในอำนาจของศาลแรงงานซึ่งนำประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา426มาใช้ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: จ่ายไปเท่าไหร่ก็มาหักไปแต่ละเดือนนะคะหักไป 4,000 5,000 อะไรก็แล้วแต่นะคะท
1: าง
2: เดือนลูกจ้างไปก็ได
1: ้ค่ะทีนี้นะคะก็คืออันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่ถ้าสมมติกลับกันในทางกลับกันนะคะพี่ออยถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เราเนี่ยไปเรียกรถแท็กซี
2: ่
1: ยกตัวอย่างนะคะแล้วเราบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราระหว่างที่เราเดินทางไปสมมติว่าเนี่ยวันนี้แนนเนี่ยขับรถเสียก็เลยเรียกแท็กซี่มาที่มหาลัยมารายการเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าแท็กซี่เนี่ยขับสวิสวาทหน้าเลยพี่หอย
2: กลัวไม่ทัน
1: กลัวไม่ทันเพราะนั่นบอกว่าโอ้ยตายแล้วสายแล้วแท็กซี่ก็ด้วยความหวังดีค่ะปาดซ้ายปาดขวาค่ะ
2: เ
1: ฉียวมอเตอร์ไซค์ล้มสมมติถ้าเป็นแบบนั้นนะคะอย่างเงี้ย
2: ผลต่างกัน
1: ผลต่างกันนะคะพี่ออยเพราะว่ากรณีนี้นะคะจะเห็นได้ว่ากรณีแรกตามละครนะคะก็คือจะเป็นเรื่องลูกจ้างนายจ้างแต่ถ้าเป็นเคสที่มันเกิดขึ้นว่าถ้าเราไปเรียกรถแท็กซี่เนี่ย มันจะเป็นความสัมพันธ์เขาเรียกว่าเป็นการจ้างทำของเป็นสัญญาจ้างทำของค่ะพี่ออยก็คือว่าแบบนี้นะคะเราอะ
2: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างเราเราเรียกเขาเฉพาะงานเราเรียกเขามาเฉพาะว่าอ่ะช่วยมาส่งฉันทีนะถ้าเขาบอกว่าเขาต้องรีบไปส่งคิวรถเขาก็จะไม่ส่งเราใช่ไหมคะพี่ออยเขาก็จะไม่รับเราแต่อันเนี้ยเขารับเราเพราะฉะนั้นเขาก็จบเป็นจอบๆไปถ้าอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าแท็กซี่รับผิดแต่เพียงผู้เดียวเลยค่ะแนนไม่ต้องแนนไม่ต้องร่วมรับผิด
2: นายจ้างกับลูกจ้างแต่เป็นเรื่องของการจ้างทำของ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้คำตอบก็คือว่าสุดท้ายแล้วนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างค่ะแล้วก
2: ็ค่อยไปไล่เบี้ยเอา
1: ค่อยไปไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างอีกทีนึงค่ะ
2: นะคะ
1: นี่คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้คำตอบไปแล้วเนอะนะคะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์โอ้โหมันกล้องกังวานไปเหลือเกินนะ
0: ใช่ค่ะแสดงว่าอาจารย์ฟิตมากวันนี
1: ้ปึ้ง
0: เลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์ช่วงโควิดนี่เป็นไงบ้างคะเนี่ย
1: โอ้โห
0: แย่นะคะหลายคนบอกตกงานค่ะอาจารย
1: ์
0: หลายคนบอกว่าไม่มีรายได
1: ้
0: ก็โรงงานปิดหมดนะคะอาจารย์คะก็ตกงานกบกันแต่อีกหลายคนบอกเอ๊ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะต้องหารายได้นะก็มีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะถามมาบอกว่ามีลูกชายคนหนึ่งอายุ17ค่ะอาจารย
1: ์
0: ลูกชายเนี่ยหัวการค้าค่ะอาจารย
1: ์
0: วันนึงมาบอกคุณแม่ว่าเอ้ยแม่ช่วงนี้นะเราทำปลาตั้งโกสเปนขายดีกว่าไหม
1: เ
0: สร็จแล้วเราก็ไปส่งตามบ้านตอนเช้าๆเขากินกับกาแฟขายดีนะคนไม่ค่อยออกจากบ้านไงคะอาจารย์ช่วงโควิดอ่ะหัวดีนะคะอาจารย์คุณแม่เขาก็เลยบอกว่าก็ดีเหมือนกันนะรู้จักคิดนะงั้นก็ไปทำเลยป่ะอันนี้ไอ้ลูกชายก็ไปซื้อข้าวซื้อของนู่นนี่นี่นั่นมาใหญ่เลยนะคะเสร็จแล้วก็มาทำไปทำมาขาดทุนค่ะอาจารย์คะแล้วขาดทุนไม่ขาดทุนเปล่านะคะอาจารย์ยังไปเป็นหนี้เป็นสินเขาอีกอะค่ะอาจารย
1: ์
0: เนี่ยแล้วเจ้าหนี้ก็มาทวงท่านผู้ชมบอกเนี่ยลูกชายไปเป็นหนี้ค่านู้นค่าแป้งค่าน้ำตาลอะไรเยอะแยะไปหมดท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะต้องมาใช้หนี้แทนลูกชายที่เป็นผู้เยาว์ด้วยหรือเปล่านะคะอาจารย์คะ
1: ผู้เยาว์คือคนที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ
0: ่ค่ะ
1: ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0: ค่ะ
1: คนที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วในทางกฎหมายเนี่ยมันต้องอายุสัก20ปีอย่างนี้บรรลุปัจจุสมัยแล้ว
0: ค่ะ
1: หรือบอกเอ้ยเราอายุยังไม่ถึง20แต่อยากจะบรรลุนิติภาวะได้ไหมได้ถ้าคุณอายุ 18

0: 17กับ17ปีขึ้นไปเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันโดยได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อจากแม
1: ่
0: ก็ถือว่าบรรลุ
1: นิติภาวะเหมือนก
0: ัน นะฮะเอาละทีนี้กรณีนี
1: ้ค่ะ
0: เขายังเป็นผู้เยาว
1: ์ค่ะ
0: เพราะยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส
1: ค่ะ
0: อย่างนั้นเขาก็เป็นผู้เยาว์อยู
1: ่ค่ะ
0: เวลาจะทำอะไรต่อมีอะไรในเรื่องของผู้เยาว์เนี่ย
1: ค่ะ
0: กฎหมายบอกเฮ้ยต้องได้ความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
1: ค่ะ
0: หรือบิดามารดานะ
1: ค่ะ
0: บิดามารดาก็ถือว่าเป็นผู้แทนของเด็ก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะไปเที่ยวทำอะไรตามอำเภอใจเนี่ยไม่ได้นะครับพอแก่ฐานะของเด็กอ่
1: ะ
0: จะซื้อข้าวซื้อของเล็กหรือมีคนจะยกสมบัติให้เด็กร้อยล้านไปทำนิติกรรม
1: ค่ะ
0: ได้ไหมอาจารย์ได้สิเพราะมันไม่ได้เสียอะไรนี่
1: ใช่ค่ะมีแต่ได้อย่างเดียว
0: อะไรที่ได้เขาบอกให้เด็กทำได้แต่อะไรที่จะเสียหรือจะต้องผูกพันนี
1: ่ค่ะ
0: ต้องให้พ่อแม่เขายินยอมพร้อมใจภาษากฎหมายเขาบอกว่าขืนทำไปเนี่ยมันเป็นโมคียะ
1: อ๋อค่ะ
0: คำว่าโมคียะนี่คือพ่อแม่รู้แล้วให้ความยินยอมก็ถือว่าโอเค
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าพ่อแม่ปฏิเสธบอกเฮ้ยบอกล้าง
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได
1: ้
0: นี่เป็นทางกฎหมายหน่อย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเวลาจะไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆตกลงอะไรกับผู้เยาว์ซึ่งคนยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษขืนสุ่ม4สุ่ม5ไปทำขึ้นมา
1: อ
0: าจจะมีเรื่องมีราวพ่อแม่เขารู้เรื่องเขาบอกล้างขึ้นมาปั๊วอะไรอย่ามิอะไรที่ทำไปแล้ว
1: ค่ะ
0: อาจจะจบสิ้นกันเลยก็ได้
1: เป็นโมฆะไปเลย
0: เป็นโมฆะไปเลยนะฮะต้องระวังนะครับกรณีนี
1: ้ค่ะ
0: ไปทำปลาต้องโขทอด
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทำมาหากิน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อแม่บอกลูกไปทำเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าพ่อแม่รู้เห็นเป็นใจในการกระทำของลูกถ้าทำแล้วมันประสบความสำเร็จค้าขายดีก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่กรณีนี้มันไปสร้างภาระผูกพันสร้างหนี้สร้างสินไว
1: ้
0: อย่างนี้การกระทำนี้ไม่พ้นต่อความรับผิดชอบของเด็กไม่ต้องอื่นไกลอาจารย์ลูกเราเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะไปกระทำความผิดทางอาญาไปตีกระบาลคนไปขับรถแว้นพ่อแม่นอนอยู่บ้านไม่รู้ครูไม่เห็นเนี่ยยังต้องรับผิดเผลอๆติดคุกติดตารางในทางแพ่งก็เหมือนกันครับเด็กไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆกรณีนี
1: ้
0: ไปสร้างภาระผูกพันขึ้นมาแล้วพ่อแม่ก็รู้เห็นด้วยดังนั้นผู้ปกครองพ่อแม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับเด็ก
1: ค่ะ
0: เพราะเมื่อต้องรับผิดชอบแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเกิดไม่ชดใช้ให้แก่เขาเขาก็สามารถฟ้องร้องได้ทั้งผู้ปกครองและเด็กที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบฟ้องร้องเสร็จแล้วผู้ปกครองบอกเอ้ยฉันไม่เกี่ยวไม่ยุ่งนะฮะเกิดศาลตัดสินขึ้นมาไม่จ่ายเขาก็อาจจะยึดทรัพย์บังคับคดีกับผู้ปกครองได
1: ้ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะว่ายังไงก็ตามท่านผู้ชมเนี่ยจริงๆอ่ะก็ถือว่ายินยอมนั่นแหละที่ไปบอกให้ลูกทำนะคะเมื่อยินยอมแล้วก็ต้องรับผิดชอบแทนลูกนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าละเมิดละเมิดหมายถึงการที่บุคคลใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี

ดีๆจากคดีปกครองตอนไม่รอบคอบคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเลิศซึ่งเป็นนายอำเภอและเป็นหัว

0: าพนักงานสอบสวนควบคุมการสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวกับความผิดฐานล่าและมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในความครอบครองและความผิดที่เกี่ยวข้องนายเลิศได้สั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธำรงโดยไม่ได้พิจารณาพยานหลักฐานให้รอบคอบอธิบดีกรมการปกครองจึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2 เดือนนายเลิศอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าตามพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้พบพันตำรวจโทธำรงเดินเท้ามาคนเดียวในป่าและในเวลาใกล้เคียงกันได้จับกุมผู้ต้องหาอีกจำนวน8 คนใช้เรือเป็นพาหนะเข้ามาล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติตรวจค้นพบอาวุธและของกลางจำนวน1และได้พบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงว่าผู้ต้องหาทั้ง9 คนดังกล่าวอาจมีการวางแผนร่วมกันแต่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งเพียงให้สอบปากคำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถึงที่มาของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ถึงความเชื่อมโยงดังกล่าวอันอาจดำเนินการได้โดยไม่มีข้อยุ่งยากแต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการการมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธำรงจึงเป็นการสั่งคดีที่ไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการและอาจทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของกรมการปกครองผู้ฟ้องคดีจึงกระทำผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงโดยตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2 เดือนอันเป็นระดับโทษตามควรแก่กรณีเหมาะสมกับความผิดจึงชอบด้วยกฎหมายและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ยกอุทธรณ์นั้นจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรีพุทธศักราช2520เปิดทำการเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2524กว่า30ปีที่ศาลอาญาธนบุรีได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันแต่สิ่งหนึ่งที่ศาลอาญาธนบุรียังคงไว้คือการประดุมความยุติธรรมด้านคดีอาญาและเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชนตามพันธกิจหลักที่เรายึดถือไว้เสมอคือ 1. พัฒนาระบบงานคดีให้มีความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 2. ปรับปรุงระบบงานธุรการให้ได้มาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 4. พัฒนาศักยภาพและจริยธรรมของข้าราชการ 5. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยศาลอาญาธนบุรีได้รับมอบหมายพื้นที่จำนวน9เขตในความดูแลดังนี้เขตธนบุรีเขตคลองสานเขตราชบูรณะเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตบางขุนเทียนเขตบางบอนเขตภาษีเจริญเขตบางแคโครงสร้างบริหารงานภายในประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลอาญาธนบุรีและมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของศาลอาญาธนบุรีการจัดองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการศาลยุติธรรมประกอบด้วยส่วนช่วยอำนวยการประกอบด้วยงานแผนงานงานโครงการงานสถิติส่วนคลังประกอบด้วยงานการเงินงานพัสดุส่วนงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยงานประชาสัมพันธ์งานบังคับคดีส่วนงานจัดการงานคดีประกอบด้วยงานรับฟ้องงานฝากขังงานเก็บสำนวนคดีแดงงานเก็บสำนวนคดีดำศูนย์นัดความส่วนช่วยพิจารณาคดีประกอบด้วยงานหน้าบัลลังก์งานสารระบบส่วนไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาทประกอบด้วยงานให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมงานไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาทศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาทั้ง6ส่วนงานทำให้ศาลอาญาธนบุรีสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในศาลความใส่ใจต่อประชาชนและความถูกต้องของงานที่ทำให้วันนี้ศาลอาญาธนบุรีสามารถสร้างความยุติธรรมความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการให้กับประชาชนทุกคนที่เข้ามาขอรับบริการได้อย่างดีนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังคำนึงถึงผู้ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคดีโดยจัดให้มีห้องพิจารณาคดีแบบไม่เผชิญหน้าโดยตรงกับจำเลยซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้พยานเผชิญหน้ากับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อาจจะทำให้พยานหวาดกลัวโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งประชาชาติอีกทั้งมีการให้ผู้ต้องหาได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวจากการใช้คำร้องใบเดียวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ต้องหาที่ต้องการประกันตัวได้รับการประกันตัวด้วยความรวดเร็วและเท่าเทียมจากสาเหตุที่กล่าวมานั้นทำให้ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งศูนย์ป้องกันนายประกันอาชีพขึ้นโดยจัดเคาน์เตอร์สอบถามข้อมูลเรื่องการประกันตัวและการติดต่อกับศาลไว้ที่บริเวณชั้น2หน้าทางเข้าซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศาลให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆที่ประชาชนควรรู้รวมถึงข้อควรระวังที่จะเกิดจากการหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างตนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมเป็นการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจบรรเทาความรู้สึกเครียดของผู้ต้องหาหรือจำเลยมาใช้เป็นอีกข้อกำหนดหนึ่งในการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวและกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติของจำเลย
ดยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีความรุนแรงในครอบครัวคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและคดีความผิดทั่วไปในข้อหาที่ไม่ร้ายแรงเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีเป็นศาลแรกและเป็นศาลต้นแบบที่มีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมจึงทำให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของศาลอื่นๆที่จะมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เป็นอย่างดีและในปี2559ศาลอาญาธนบุรีได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่จำเลยผู้เสียหายพยานตลอดจนผู้มาติดต่อราชการได้เข้าใจในกระบวนการของศาลและขั้นตอนการพิจารณาของศาลตลอดจนสิทธิหน้าที่และการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีรวมถึงการเข้าไปให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังและจำเลยในเรือนจำพิเศษธนบุรีและทัณฑสถานหญิงธนบุรีเดือนละครั้งอีกด้วยกว่า30ปีที่ผ่านมาศาลอาญาธนบุรีเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของนักเรียนนักศึกษาและนักกฎหมายต่างๆรวมถึงหน่วยงานต่างประเทศเช่นคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจากราชอาณาจักรปูตานนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังทำหน้าที่ให้ความรู้ด้วยการรับนักศึกษามาฝึกงานทั้งในสาขานิติศาสตร์และสาขาอื่นๆจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาศาลอาญาธนบุรีจึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ศาลอาญาธนบุรีขึ้นเพื่อเก็บสำนวนเอกสารและวัตถุของกลางวัสดุครุภัณฑ์ที่สำคัญในฐานะเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรมอันทรงคุณค่าทางวิชาการเพื่อจัดแสดงให้แก่บุคคลทั่วไปอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ศาลอาญาธนบุรีมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อประชาชนนอกเหนือจากความยุติธรรมที่เรามอบให้เรายังส่งต่อความมั่นใจใส่ใจในการดูแลประชาชนผู้ใช้บริการเริ่มจากศาลสู่สังคมความภาคภูมิใจของเราคือการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

0: ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายงานที่ผมทำต้องพบคนมากมายวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของผมผมพบว่าชีวิตคนในสังคมมีความแตกต่างกันออกไปบางคนมีโอกาสที่ดีมีความพร้อมหลายด้านบางคนมีแต่ความฝันความต้องการแต่กลับไม่มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ตนคิดสำหรับหลายๆคนโอกาสอาจหาได้ง่ายจนเลือกทิ้งได้แต่สำหรับผมไม่เคยเข้าใจว่าโอกาสคืออะไร
1: ลุงโอ้โหนี่ตั้งนานหัวตื่นเลยคะ
2: โทษทีไปไหนหนู
0: ครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีครอบครัวมีลูกที่กำลังเรียนและเป็นความหวังของคนเป็นพ่ออย่างผมชีวิตที่ราบเรียบดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่ง

0: คุณครับคุณครับมีคนโทรมาแจ้งว่าลูกผมถูกจับครับอยู่ที่นี่เขาชื่อซันแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนครับ
1: คุณลุงใจเย็นๆนะคะคุณลุงจะทราบไหมคะลูกชายคุณลุงถูกจับข้อหาอะไรคะ
0: ไม่รู้เลยครับมีแค่คนโทรมาแจ้งว่าถูกจับอยู่ที่นี่แค่นั้นเองครับ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณลุงไปเขียนชื่อนามสกุลของลูกชายคุณลุงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านในนะคะ

0: ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมีอะไรช่วยไหมคะ
0: พอดีลูกผมโดนจับมาไม่รู้ข้อหาอะไรครับรบกวนท่านช่วยผมด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวคุณลุงรบกวนเขียนชื่อนามสกุลลูกคุณลุงนะคะแล้วก็ส่งมาให้เจ้าหน้าที่เลยค่ะ
0: ครับ
2: อ๋ออีกอย่างนะคะคุณลุงไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านนะคะหนูเป็นเจ้าหน้าที่สาธิตดีความช่วยเหลือค่ะ
0: ครับ

0: โอเคค่ะจากที่ตรวจสอบนะคะลูกคุณลุงโดนข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะคะ
1: แล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับผมยังไม่เจอเขาเลยเขายังเด็กอยู่จะติดคุกไหมครับทำยังไงได้บ้างครับ
0: เดี๋ยวคุณลุงใจเย็นๆนะคะตอนนี้เนี่ยคดีของเขาอยู่ระหว่างการฝากขังนะคะที่คุณลุงจะช่วยเขาได้ก็คือการขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างสอบสวนก็คือคุณลุงจะต้องมีหลักทรัพย์มาวางต่อศาลยื่นคำร้องให้ศาลอนุญาตปล่อยชั่วคราวแล้วก็พาเขามารายงานตัวตามวันนัดที่ศาลกำหนดค่ะ
1: แล้วผมจะใช้หลักทรัพย์อะไรได้บ้างครับ
0: โดยประมาณนะคะคดีนี้เนี่ยอยู่ที่100,000ถึง120,000บาทค่ะ
1: ฮะ102เลยเหรอ
0: ค่ะ
1: ลุงไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกให้ลุงติดคุกแทนเขาได้ไหมเขาเป็นเด็กดีเขามีอนาคตเดี๋ยวอีกแค่เทอมเดียวจะจบเอง
0: คุณลุงใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าในวันนี้คุณลุงไม่มีหลักทรัพย์มาไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีนะคะมีการปล่อยตัวโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะลูกคุณลุงเนี่ยตามที่เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลนะคะเป็นโทษจำคุกไม่เกิน5ปีลูกคุณลุงมีสิทธิ์ที่จะได้รับโครงการนี้นะคะ
1: อ๋อลูกผมมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์แบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะจะประเมินความเสี่ยงจากระบบพฤติกรรมศาสตร์หลักจิตวิทยาแล้วก็ขอข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดเอามาประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนกลางอะค่ะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วเนี่ยลูกคุณลุงมีความเสี่ยงน้อยก็จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้เลย
1: อ๋อก็คือเดี๋ยวงั้นผมขอลงไปแจ้งเขาก่อนได้ไหมครับ
0: ใช่ค่ะตอนนี้ลูกคุณลุงจะถูกนำตัวฝากขังไว้อยู่ด้านล่างนะคะคุณลุงลงมาแจ้งเขาได้เลยค่ะ
1: งั้นผมขอตัวก่อนนะครับ
0: ได้
1: ขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ซัน
1: พ่อพ่อช่วยซัน
0: ตั้งใจฟังเจ้าหน้าที่อธิบายนะลูกนะ
1: ซันไม่ได้ตั้งใจ
0: ขอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยง
1: พ่อจะทิ้งซัน
0: พ่อจะรอตรงนี้กลับบ้านพร้อมกันลูกอย่าลืมขอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยงนะ

0: สวัสดีครับตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีมีโครงการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวแบบใหม่นะครับซึ่งอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงศาลจะเก็บข้อมูลในส่วนของที่ท่านให้ไว้เป็นความลับแต่ท่านต้องให้ข้อมูลด้วยความสัตย์จริงนะครับเพราะว่าเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้กับบุคคลอ้างอิงที่ท่านแจ้งไว้นะครับ
1: ทำไมผมถึงประกันตัวไม่ได้เงินผมก็มีหลักทรัพย์ผมก็มีกูไม่ยอมนะเว้ยที่แถวนี้ของกูทั้งนั้นน่ะไม่ยอม
0: ซึ่งถ้าศาลพบว่าข้อมูลนี้เป็นความเท็จศาลอาจจะให้ปล่อยชั่วคราวโดยระบบเดิมคือวางหลักประกันถ้าท่านสนใจในการที่จะเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับเรานะครับก็ขอเรียนเชิญครับ
2: ผมขอเข้าร่วมโครงการครับผม

สวัสดีครับอ๋อใช่ครับผมเป็นพ่อของนายสิริเองครับอ๋อครับผมขอรับประกันเขาเองครับผมเป็นพ่อเขาครับ

0: วัสดีครับพอดีลูกผมได้รับการประกันตัวแล้วครับเจ้าหน้าที่ด้านล่างให้มาทราบวันนัดครับ
1: อ๋อค่ะเดี๋ยวเชิญคุณลุงช่องเบอร์หนึ่ง
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอันนี้คุณลุงและน้องได้รับการประกันตัวโดยใช้โครงการประเมินความเสี่ยงใช่ไหมคะ
0: คร
2: ับ ค่ะศาลก็มีคำสั่งอนุญาตแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการได้รับการปฐมนิเทศฟังคำสั่งแล้วก็เงื่อนไขของศาลนะคะซึ่งคุณลุงและน้องเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลแล้วก็เงื่อนไขที่ศาลวางไว้อย่างเคร่งครัดนะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการผิดเงื่อนไขแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยอาจทำให้ศาลยกเลิกคำสั่งแล้วก็ออกหมายจับเอาตัวน้องเนี่ยมาขังไว้นะคะถ้าหากว่าคุณลุงเนี่ยมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะโทรประสานมาสอบถามเจ้าที่ได้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับข้อสงสัยคุณลุงและก็น้องเนี่ยสามารถอ่านรายละเอียดจากตรงนี้ได้นะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้คุณลุงได้ทราบนะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นใบนัดซึ่งการรายงานตัวคุณลุงและน้องเนี่ยก็มาในวันที่5กรกฎาคมเวลา9โมงคุณลุงต้องพาน้องมานะคะมารายงานตัวต่อศาลนะอันนี้ใบนัดนะคะพกมาด้วยนะคะค่ะดูเวลาดีๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ

0: ในวันนั้นผมเข้าใจแล้วว่าโอกาสคืออะไรโอกาสที่คนธรรมดาอย่างผมได้รับโอกาสที่ความคะนองเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจและโอกาสที่ผมได้กอดลูกด้วยสองมือของผมอีกครั้ง
1: ลุงสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวสวัสดีครับ
1: วันนี้พาลูกชายมารายงานตัวเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับต้องขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือผม
1: ไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านละค่ะหนูเป็นเจ้าหน้าที่ศาลรอยินดีรับใช้ประชาชนอยู่แล้วค่ะ
0: วันนี้ผมรู้แล้วว่าโอกาสที่ยื่นให้ด้วยความจริงใจนั้นยิ่งใหญ่เสมอขอบคุณที่ให้ลูกผมได้รับโอกาสขอบคุณที่ทำให้ช่องว่างของคนเรานั้นกลับมาเท่ากันอีกครั้ง
2: พ่อป่ะกลับบ้านกินข้าวกัน

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีและทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของมูลนิธิรามาธิบดีวันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณมณฑลพิธีบริเวณโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครสำหรับโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีจัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมและแออัด

ื่องจากใช้งานมานานกว่า50ปีมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์สู่ระดับสากลภายใต้แนวคิดเข้าใจเขาเข้าใจเราเข้าใจทุกคนมีลักษณะเป็นอาคารอเนกประสงค์สูง25ชั้นและชั้นใต้ดิน2ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 78,000 ตารางเมตรการก่อสร้างแบ่งเป็นช่วงต่างๆได้แก่ปี2569ถึง2570เป็นงานเตรียมพื้นที่ทำรั้วชั่วคราวหรือถอนอาคารเดิมลงเสาเข็มทำระบบป้องกันดินพังและงานโครงสร้างใต้ดินปี2571ถึง2574งานโครงสร้างอาคารงานสถาปัตยกรรมงานระบบประกอบอาคารงานภายนอกอาคารและการทดสอบระบบและปี2575เป็นงานภายนอกอาคารและงานอื่นๆคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีเดียวกันเมื่อเปิดให้บริการแล้วจะเป็นศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า15ไร่เพื่อรองรับกับจำนวนผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงสามารถบูรณาการระบบโรงพยาบาลอัจฉริยะหรือสมาร์ทฮอสพิทอลเข้ามาช่วยส่งเสริมความสามารถในการนำเสนอบริการและคำปรึกษาด้านการแพทย์ได้อย่างตรงจุดรวมทั้งใช้การเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆที่เป็นความต้องการของประเทศต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีทอดพระเนตรระบบจัดยาอัตโนมัติบริเวณห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกชั้น1เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยาและรองรับปริมาณผู้ป่วยนอกที่มารอรับยาจำนวนมากในแต่ละวันระบบนี้เชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ของแพทย์เมื่อแพทย์บันทึกคำสั่งยาระบบอัตโนมัติจะทำการจัดยาและติดฉลากทันทีลดความคลาดเคลื่อนเพิ่มความแม่นยำในการจัดยาและลดระยะเวลาการคอยรับยาของผู้ป่วยและช่วยให้เภสัชกรมีเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องขั้นสุดท้ายรวมถึงให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการมูลนิธิรามาธิบดีและ Museum of Fine Arts Bostonที่นำผลงานภาพวาดจากพิพิธภัณฑ์ Museum of Fine Arts Boston มาออกแบบอย่างพิถีพิถันลงบนของใช้ต่างๆอาทิกระเป๋าถือหมวกแก้วน้ำและเสื้อผ้าโดยแต่ละชิ้นไม่เพียงเป็นการผลักดันทุกแรงสนับสนุนให้กับแพทย์และผู้ป่วยเท่านั้นแต่ผลงานทั้งหมดได้รับการพัฒนาด้วยการให้ความสำคัญด้านการออกแบบงานศิลปะระดับนานาชาติให้กลายเป็นสิ่งของที่เข้าถึงได้และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการหลอมรวมระหว่างศิลปะและการให้เข้าด้วยกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนทุกการสนับสนุนให้กลายเป็นพลังในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และยกระดับการรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็น

จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของมูลนิธิรามาธิบดีโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีปี2568รายงานการดำเนินกิจการและกิจกรรมของมูลนิธิรามาธิบดีปี2568รายงานงบการเงินประจำปี2568การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีประจำปี2569และการขอพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ประจำปี2569ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทอดพระเนตรร้านภูฟ้าสาขาโรงพยาบาลรามาธิบดีที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดจนผลิตภัณฑ์ตามพระราชดำริอื่นๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับสาขานี้ผลผลิตพวกผลไม้จะเป็นไปตามฤดูกาลอาทิผักบุ้งคะน้ามะระกล้วยหัวปลีกระเจี๊ยบไข่ผำทับทิมลูกหม่อนและทุเรียนจากแปลงเกษตรทดลองสวนพระองค์พระตำหนักสวนปทุมและวังสะปทุมมาจำหน่ายด้วยและทอดพระเนตรร้านจำหน่ายของที่ระลึกมูลนิธิรามาธิบดีซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มีช่องทางการซื้อสินค้าทั้งแบบหน้าร้านและระบบออนไลน์ทางนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต

ให้ผู้ป่วยทุกระดับได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี0903500155ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี8792004483และธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี026305-2163ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 14:03 วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายคอลิดอามัดอัลอานานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชพัฒน์2569วันนี้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชพัฒน์2569ราชพัฒน์อย่าง Leadership Program 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน450คนประกอบด้วยประธานสภานักศึกษานายกองค์การนักศึกษาผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศโอกาสนี้องคมนตรีเน้นย้ำว่าเยาวชนราชภัฏต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีทั้งความรู้ความสามารถคุณธรรมและจิตสาธารณะพร้อมทำงานเพื่อส่วนรวมและร่วมกันพัฒนาชุมชนและประเทศชาติด้วยความเสียสละและความรับผิดชอบทั้งได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งที่ร่วมกันสร้างพื้นที่พัฒนาศักยภาพเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบ่มเพาะผู้นำเยาวชนที่มีคุณภาพให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตภายใต้แนวคิดของการเป็นคนของพระราชาที่สำนึกในหน้าที่มีหัวใจของการรับใช้ประชาชนและพร้อมนำความรู้ความสามารถกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภาพรวมของโครงการสะท้อนให้เห็นว่าราชภัฏอย่าง Leadership Program 2026เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายผู้นำเยาวชนราชภัฏระดับประเทศที่ไม่เพียงมุ่งสร้างทักษะภาวะผู้นำและ Soft Skill เท่านั้นแต่ยังมุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพมีอุดมการณ์และมีจิตสำนึกของการเป็นคนราชภัฏคนของพระราชาที่พร้อมเติบโตเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติในอนาคตหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทวิจิตรพันธ์ก่อสร้างจำกัดบริษัทเทพศิลาอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทธรรมอารักษ์จำกัดสมาคมศิษย์เก่าและนักเรียนเก่าในเครือจตุรมิตรประกอบด้วยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนเทพศิรินและโรงเรียนอัสสัมชัญและบริษัทเอ็กซอนโมบิลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดทุ่งสว่างจังหวัดศรีสะเกษวัดสุปัฏฐวนารามจังหวัดอุบลราชธานีวัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังสีวัดสุวรรณวัดหุบเมยวัดกุฏิการามจังหวัดนครนายกและวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิระโมลีวัดระฆังโคสิตารามแสดงพระธรรมเทศนาศีลาธิกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างแบบฉบับอันงดงามที่สุดของกุลสตรีไทยตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญแต่สิ่งที่ดีงามมีคุณค่าและมีประโยชน์ยิ่งทรงดำรงพระชนชีพโดยธรรมทรงเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนาทรงสั่งสมบุญกุศลด้ว
ยทรงปฏิบัติทานศีลภาวนาเต็มตามพระสติปัญญาความสามารถขณะเดียวกันทรงประกอบพร้อมด้วยพระสัมมาทิฏฐิความเห็นอันชอบและพระสัมมาปัญญาปัญญาอันชอบคือทรงมีเหตุผลที่เป็นธรรมคือความถูกแท้ไม่ใช่เป็นไปตามความคิดเห็นของผู้ใดหมู่ใดคณะใดและไม่ได้เป็นไปตามความพอพระราชหฤทัยพระสัมมาทิฏฐิพระสัมมาปัญญาเป็นเหตุแห่งการปฏิบัติเอื้ออาทรถึงพรหมเทพวิญญาณอย่างทั่วถึงมีสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทั้งปวงและสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นอาทิเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแกลงจังหวัดระยองสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบริษัทโตโยต้าแมทเทียลแฮนดลิ่งแวร์เฮาส์โซลูชันประเทศไทยจำกัดสมาคมท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทวัดบ่อเฉนงวัดพระเหลาเทพนิมิตวัดหัวดงจังหวัดอำนาจเจริญวัดไพรสนศักดาจังหวัดเพชรบูรณ์วัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดอ่างเสือดำวัดแปลงไผ่จังหวัดฉะเชิงเทราและวัดประชาสรรค์วัดนางพญาแสงทองจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมรงค์จังหวัดกำแพงเพชรแกนำเครือข่ายหมู่บ้านเทศบาลตำบลปากคลอกจังหวัดภูเก็ตและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: อย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด20โมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
5: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
4: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th เป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครู

0: มัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที
1: ่วิกฤตการณ์รศ. 111

0: สอง
1: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
0: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: โหแล้วสู้กันไหมครับ
2: พระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
1: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่เลยแสดงว่ายิงกันจริงๆด้วยโอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วยเฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วตกลง
3: ที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให
1: ้ถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ย
2: โอ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้กับผมอนิชานครูหาเรืองรองครับรายการด้วยความร่วมมือนะครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับในวันนี้เองนะครับเราต้องบอกว่าคนไทยโชคดีโชคดีอย่างไรนะครับอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของวิถีวัฒนธรรมของคนไทยเรามีจิตที่เมตตาต่อกันครับและความสำคัญที่สุดเราร่วมกันในการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกับบุคคลที่เขาอาจจะมีความต่างเขาอาจจะขาดแคลนในส่วนไหนก็ตามนะครับผู้ที่มีมากกว่าเราก็จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วเป็นแบบนี้มาตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันนี้เองด้วยซ้ำไปนะครับคนนี้เนี่ยเรามามองของหลักคุณธรรมเนี่ยเรื่องของความพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาแล้วก็ความกตัญญูรู้คุณเนี่ยในหนึ่งข้อเลยก็คือเรื่องของความเป็นจิตอาสาเนี่ยแหละครับตอบโจทย์ครับตอบโจทย์ในแง่มุมวัฒนธรรมของความเป็นคนไทยในเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและในวันนี้นะครับผมก็มีบุคคลต้นแบบเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมฮะที่นำหลักวิชาการที่ของตัวเองนะครับสัมมาอาชีพการงานของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะไปใช้เป็นความเป็นจิตอาสาแล้วก็เกื้อกูลกับสังคมได้ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยครับกับอาจารย์อัจฉวิทย์กฤษณสุวรรณครับท่านเป็นอาจารย์ประจำหัวหน้าภาควิชาบอร์ดแคสติ้งและการผลิตสื่อสตรีมมิ่งนะครับจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ด้วยตัวตนของอาจารย์ก่อนเลยนะฮะคือหนึ่งเราเป็นอาจารย์นะครับแล้วก็สอนโดยในหลักสูตรนี้คืออะไรฮะ
1: สอนหลักๆก็ตอนนี้จริงๆแล้วในหลักสูตรมันก็ปรับนะครับเป็นเรื่องของสตรีมมิ่งมากขึ้นเราก็ดูแลเรื่องสื่อนะแล้วก็จริงสื่อถ้าเราพูดถึงในปัจจุบันมันก็มีทั้งในแง่ดีและแง่ไม่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเราก็อยากให้นักศึกษาเองซึ่งถือว่าเป็นปลายน้ำแล้วนะครับ

0: ก็คืออย่างน้อยเขาก็ต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีเมื่อเวลาที่เขาจะเป็นอยู่ในอุตสาหกรรมวิชาชีพต่อไปอะไรเงี้ย
1: ครับเพราะว่าคือไม่ใช่แค่ว่าวิชาการทางด้านของการใช้เทคนิค
0: มากครับผม
1: ครับแล้วอย่างพูดถึงเรื่องของจิตอาสาเนี่ยแหละฮะทางคณะวิชาทางเรามีการส่งเสริมให้กับเด็กๆยังไงครับ
0: จริงๆเวลาเราทำงานนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะเรื่องของการทำงานบริการวิชาการหรือทำงานเพื่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับหลักๆเมื่อก่อนเราก็อาจจะทำแบบพื้นที่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีพื้นที่ที่เป็นแบบกลุ่มชุมชนชาวมอญอย่างเงี้ยนะในปทุมธานีอะไรเงี้ยครับเราก็จะเด็กเอาเด็กๆลงไปทำกิจกรรมอย่างเงี้ยนะครับลงไปทำในเรื่องของฟื้นฟูพวกศิลปะวัฒนธรรมที่เขากำลังจะหายไปและสิ่งสำคัญถ้าเราเห็นการทำงานของกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุจะรู้ว่าเรื่องของแก๊ป
1: มองดูไปแล้วเนี่ยในเป้าหลักของเราก็คือเรื่องของการที่จะอยากให้เด็กๆเนี่ยไปร่วมกิจกรรมในเรื่องของความจิตอาสา
0: ใช่
1: แต่พอมองอีกทีนึงแล้วเนี่ยมันก็ได้ทั้งสองส่วนเลย
0: ข้อมูลเขาต้องเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมว่าเวลาเขาลงไปเขาจะต้องปรับตัวยังไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับว่าลงไปคือเขาจะไปพูดกับชาวบ้านยังไงบ้างอะไรที่ไม่ควรหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เลยทำให้เด็กรู้สึกว่าไอ้เรื่องการเรียนรู้เหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เขาอาจจะต้องเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองจากประสบการณ์หรือว่า

0: สูตรอันนี้มันคือสิ่งที่เราอาจจะต้องเลือกคนไปเพราะทุกคนมันก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าจริงนักศึกษาก็เยอะใช่ไหมถึงในเรียนในวิชาเองก็เยอะใช่ไหมครับพอเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องคุยเนาะเราก็ต้องเลือกคนที่รู้สึกว่าเอ้ยหนึ่งคือเข้าใจกระบวนการจิตอาสาหรือเปล่าหรือว่าคิดยังไงกับคำนี้อะไรเงี้ยเราก็พยายามบอกเด็กว่าเฮ้ยควรทำงานจิตอาสามันคือเรื่องเสียเงินเนาะ
1: เพราะเด็กเนี่ยอย่างนึงเลยเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงว่าเราจะคาดหวังว่าให้เขาเก่งในเรื่องของการใช้เทคนิคต่างๆของสายวิชาแต่ว่าอยากให้เขามีจิตสำนึกอยากให้เขามีคุณธรรมใน
0: ไปคุยกับชาวบ้านแล้วก็บอกว่าเฮ้ยชาวบ้านเนี่ยเขาเป็นชนเผ่าปากกยอนะเราต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของเขา
1: วิถีชีวิตเขาเป็นไง
0: หลักๆส่วนใหญ่ที่ได้กลับมาก็ครูก็บอกว่าจริงๆเขาไม่เบื่อหรอกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้มีโอกาสทานทุกครั้งเนี่ยคือถ้าไม่มีคนขึ้นไป
1: ก็ไม่ได้ทาน
0: ก็อาจจะไม่ได้
1: ด้วยคุณที่ผมถามที่ตัวอาจารย์ก่อนเลยครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราเองในฐานะของความเป็นอาจารย์ก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่เราก็อาจจะทำไปตามโครงสร้างที่ทางสถาบันเนี่ย
0: ทำงานในสายวิชาการอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเมื่อก่อนเราก็ทำงานในสายวิชาชีพทั่วไป
1: ครับ
0: พอมีโอกาสได้มาอยู่ในสถาบันการศึกษาเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็เห็นนักศึกษาก็คือเรียนแล้วก็บางทีเรียนพอสายวิทยาศาสตร์เนี่ยคืองานมันค่อนข้างหนักบางทีวันหยุดก็ไม่ค่อยมีเพราะต้องไปถ่ายงานหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเวลาจะไม่เหมือนคนอื่นเราก็รู้สึกเออเด็กกลุ่มเนี่ยมันเหนื่อยเนาะเราก็รู้สึกว่าเออปิดเทอมแล้ว ไปเที่ยวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยชวนเด็กๆไปเที่ยวใครสนใจไปบ้างแต่ว่าเออนั่งรถไฟไปนะเออเราก็ไปเจอหมู่บ้านนึงอะไรเงี้ยตอนนั้นไปที่หมู่บ้านคลองเรือที่พาโตจังหวัดระนองอะไรเงี้ยครับก็ชวนเขาไปเออก็ลำบากจริงแล้วก็มันเป็นจุดเปลี่ยนอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกสนใจพื้นที่การเที่ยวแบบมีคุณค่าครับคือมันไม่ใช่แค่เที่ยวเรียนดูวิถีแบบโฮมสเตย์เนาะแต่ในแบบสิ่งที่ชาวบ้านพูดอยู่ในการท่องเที่ยวของเขาเขาพูดเลยว่าถ้าใครเข้ามาในหมู่บ้านเนาะอยากจะแบบช่วยให้เอาแบบพวกหนังสือช่วยมาบริจาคหน่อยว่าในหมู่บ้านนะคือหมู่บ้านก็ห่างไกลแล้วแต่ว่าก็จะมีเหมือนมีโรงเรียนเล็กๆมีห้องสมุดที่แบบทั้งเด็กๆนักเรียนอ่านได้หรือว่าคนในหมู่บ้านมาอ่านได้อะไรเงี้ยเราก็ขนอะไรไปหลายกระสอบเลยตรงนั้นได้เป็นจุดเปลี่ยนที่รู้สึกว่าเออเรียกอยากทำก็เลยทำมาทุกปีอะไรเงี้ยแต่เราก็เปลี่ยนพื้นที
1: ่
0: นะจนมาจุดสุดท้ายที่เรารู้สึกว่าเออเป็นแบบพื้นที่เป้าหมายจริงๆก็คือจังหวัดตากครับที่ท่าสองยางที่มีศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาบนที่ราบสูงนะครับของแม่ฟ้าหลวงที่มีอยู่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะไปอะไรเง
1: ี้
0: ยคร
1: ับ ครับอย่างที่เราได้เห็นนะครับคุณผู้ชมที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ก็เป็นกิจกรรมที่อาจารย์นั้นอันนี้ไปที่ไหนฮะอาจารย
0: ์อันนี้ก็คือที่ท่าสองยางเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะเราจะเปลี่ยนโรงเรียนไปเรื่อยๆ
1: ครับ
0: ก็คือเหมือนปากต่อปากแหละครับก็ให้คุณครูก็ช่วยแนะนำก็คือหลักๆของเราขึ้นไปส่วนใหญ่ก็จะไปถ้าโรงเรียนเป็นเมื่อก่อนมันจะมีอาคารไม้ที่เป็นเหมือนสถาปัตย์ดั้งเดิมตั้งแต่แบบยุคที่สมเด็จย่าท่านทรงดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือถ้ามันมีการผุพังมันก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนปร
1: ับ
0: เปลี่ยนเนี่ยมันก็จะมีทรงปูนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเพราะว่าถ้าโรงเรียนไหนมีปูนเราก็อาจจะไปขอทาสีให้ใช่ไหมทาสีเราก็จะเน้นทาสีม่วงของสมเด็จพระเทพอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าท่านก็ทรงรับดูแลต่ออย่างเงี้ยครับบางทีเราก็ไปเพ้นลายที่เป็นลายพระองค์ท่านอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยอีกอันนึงที่เป็นกระบวนการที่อยากจะสอนน้องๆที่เวลาขึ้นไปเราก็จะเลยบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำมันไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองเดียวเนาะเราเรื่องราวดีๆของพระองค์ท่านอย่างเงี้ยครับขึ้นไปบอกกับคนที่อยู่ข้างบนเพราะเราก็มองว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่ข้างบนนะจริงๆมีโอกาสเจอพระองค์ท่านเยอะกับพวกเรา
1: เยอะกว่า
0: แต่ในปัจจุบันนะด้วยภารกิจหรือด้วยพระพลานามัยของพระองค์ท่านที่ไม่ได้มีโอกาสขึ้นไปบ่อยๆเน
1: ี่
0: ยเราอะอาจจะต้องเป็นตัวแทนอะไรบางอย่างที่บอกเล่าเรื่องราวดีๆอย่างเงี้ยให้กับคนที่อยู่ข้างบนเง
1: ี้
0: ยเราก็พยายามบอกนักศึกษาไป
1: นี่ผมมองว่าก็คือการสะท้อนคุณธรรมอย่างหนึ่งในเรื่องของความกตัญญูเลยที่เราได้เห็นว่าบุคคลสำคัญของประเทศที่พระองค์ท่านนั้นสร้างคุณประโยชน์อย่างมากมายในหลากหลายพื้นที่เราก็อยากให้อย่างน้อยๆเนี่ยในวิชาชีพของเราเองในการเรียนการสอนของเราเองเนี่ยก็อยากจะให้ถ่ายทอดสิ่งดีๆเกี่ยวกับเรื่องของพระองค์ไว้ในสถานที่นั้นๆด้วยนะครับผมมองดูแล้วเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าอาจารย์น่าจะเป็นคนที่มีเรื่องราวในเขาเรียกว่าเป็นคนที่ชอบทำอะไรเพื่อสังคมอยู่มาเนิ่นนานแต่ว่าเคสของอาจารย์นี้ดูๆเราก็คือเกิดขึ้นระหว่างการทำงานที่เราได้มาเปลี่ยนมาเป็นสายวิชาการก็แสดงว่าทุกคนสามารถที่จะมีพลังเป็นจิตอาสา
0: จริงๆมันคือจุดที่เรามองตัวเองยังไงดีกว่าครับจริงๆไอ้ความเป็นจิตอาสาหรือความเอื้อเฟื้อเชื่อว่าทุกคนมีเพียงแต่ว่ามันจะใช้ไปในทิศทางไหนหรือว่ามองว่ามันควรจะต่อยอดไปในส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างผมพออยู่ในกระบวนการของโลกวิชาการมีหน้าที่การงานเข้ามาเกี่ยวข้องเนี้ยอย่างน้อยเราก็

0: ว่ามีโอกาสที่เราจะหาเครือข่ายใช่ไหมครับจากตัวนักศึกษาเองซึ่งจริงนะคะว่านักศึกษาที่ยังอยู่กับเราอ่ะก็มีหรือแบบไปปี2ปีพอเรียนจบแล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นซึ่งอันนั้นเราก็เข้าใจเพราะว่าด้วยภาระ
1: ที่การงาน
0: มันก็ไม่เหมือนกันใช่หรือว่าลางานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเวลาไม่ตรงกันเราก็เลยมองว่าตรงนี้มันเป็นโอกาสหนึ่งที่ว่าถ้าใครมองว่าทำอย่างที่บอกว่าเราพยายามบอกเด็กว่าเฮ้ยหนึ่งมันคือเรื่องของการเสียเวลาเนาะเวลามันไม่ใช่แน่นอน
1: คือเสียสละจริง
0: ๆใช่มันคือต้องการเสียสละเพราะเราขึ้นไปเราไม่รู้เลยว่าระยะทางมันไกลมาก
1: จะเจออะไร
0: ใช่ครับมันคือเรื่องอย่างเงี้ยที่เราพยายามบอก
1: เราก็อย่างในพื้นที่ด้วยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของระยะทางแต่ว่าเจออะไรอย่างบางแม่บางคนเนี่ยเขาเรียกว่าแพ้เลยนะเจอแมลงเจออะไรพวกนี้ด้วยนะครับตรงนี้ไปคนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามองในเอามองในสังคมแล้วกันผมเชื่อว่าอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้ว่าทุกคนเนี่ยเราเป็นคนไทยเรามีอัตลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลการเห็นคนที่เขาอาจจะเดือดร้อนเรารู้สึกสงสารเรารู้สึกอยากจะเข้าไปช่วยเหลือเขานะฮะถ้าวันนี้เนี่ยเราอาจจะมีพละกำลังแค่ในความสามารถของตัวเองแค่นั้นนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ลองแนะนำสักนิดนึงได้ไหมครับว่าใครอยากเป็นจิตอาสาจริงๆเนี่ยต้องเตรียมตัวไงบ้างครับ
0: จริงๆเคยคุยกับเด็กๆครับตลอดเวลาว่าเวลาเราขึ้นไปข้างบนเหมือนที่บอกไปครับว่าเราต้องเรียนรู้ชีวิตเขาจริงๆเราคือแล้วเราพยายามจะไม่บอกว่าเอ้ยพวกนี้เนาะแบบอุ้ยเขาลำบากเนาะเขาอะไรเงี้ยคือเราพยายามบอก
1: คือ
0: ไม่บิวเด็กเลยเราจะบอกว่าคนพวกนี้จริงๆเขาอาจจะอยู่ได้มีความสุขกับพวกเราด้วยซ้ำเนาะเขาไม่ต้องเปิดรับอะไรที่มันอาจจะเป็นแบบท็อกซิกของชีวิตอะถูกไหมหรือว่าแบบเขาไม่ต้องมานั่งเครียดเรื่องอะไรบางอย่างไม่ต้องเจอรถติดไม่ต้องอะไรเนาะแต่บางทีเขาอาจจะมีปัญหาของเขาในเรื่องของแบบสภาพภูมิอากาศหรือภูมิประเทศที่เขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามบอกเด็กว่าจริงๆแล้วอะเขาอาจจะมีความสุขเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเขาลำบากนะเขาไม่มีนะเขาขาดแคลนนะแต่สิ่งที่เรากำลังให้เขาอะครับมันคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนอะไปเติมเต็มในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีเหมือนเราแล้วเราก็จะพยายามบอกว่าเฮ้ยเราอะต้องเรียนรู้การเป็นผู้ให้อย่างภาคภูมิเนาะแล้วก็ต้องเป็นผู้รับอย่างถ่อมตนในสิ่งที่เวลาเราขึ้นไปถามว่าชาวบ้านเองหรือเด็กเองบางทีก็มีอะไรให้ในเล็กน้อยแต่สิ่งสำคัญคือที่ได้แน่นอนมันก็คือรอยยิ้มอะครับรอยยิ้มที่มันบริสุทธิ์มากๆที่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เด็กเขารู้สึกโอเคกับการที่ขึ้นไปทุกครั้ง
1: อันนี้ก็เหมือนว่าเป็นค่าตอบแทนจากผู้ที่เป็นจิตอาสาด้วยนะครับคุณผู้ชมแค่เห็นรอยยิ้มเห็นความสุขครับจากคนที่เราให้ไปกับเขาแล้วเนี่ยฮะแค่นี้เองครับก็ถือได้ว่าเป็นการตอบแทนกับหัวใจของเราที่เรามีความเป็นจิตอาสาครับอย่างนึงที่ได้จากเรื่องราวที่อาจารย์ได้เล่ามานะครับก็คือว่าการที่จะเป็นจิตอาสานั้นเราเป็นจิตอาสาอย่างมีคุณภาพด้วยการลงไปเติมเต็มให้กับสังคมเราต้องไปเติมเต็มในส่วนที่เขาขาดนะครับเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าการเป็นจิตอาสาก็คือแค่การให้แต่ให้ไปแล้วสิ่งที่เราให้ไปนั้นไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับคนที่ได้รับแบบนี้เองก็ถือได้ว่าจะเป็นจิตอาสาที่อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จนะครับหรือว่าไม่ได้คุ้มค่ากับการเป็นจิตอาสาของเราเองด้วยก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับที่ได้มาแชร์ข้อมูลกันนะฮะขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ

0: วยเหลือประชาชน
1: อันไหนเป็นมีข้อติดขัดในเชิงระเบียบ
2: ปฏิรูประบบราชการให้ประชาชนพึงพอใจ
3: ด้วยกลไกรัฐสภาก
4: รรมาธิการเราเองเนี่ยได้ลงในพื้นที
1: ่การบูรณาการให้เกิดองค์รวมและมีเป้าหมายอันนึงเนี่ยจะทำให้การช่วยเหลือจากภาครัฐครอบทุกกลุ่ม
3: ภารกิจการทำงานของคณะกรรมการในรายการบทบาทกรรมการทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
5: รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนในรอบสัปดาห์วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและอาจารย์ประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์เชนต์พาร์ทเนอร์จำกัดพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 นทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
3: คำถามที่คุณสงสัย
6: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
3: ฎหมายที่คุณอยากรู
7: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
3: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์

15 นาฬิกาปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก

0: คุณผู้ชมครับหากเรามองเป้าหมายของสถานประกอบการภาคเอกชนนะครับแน่นอนสุดครับว่าทุกๆสถานประกอบการนั้นเขาก็มองไปถึงเรื่องของผลกำไรที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของเขาครับแต่วันนี้ครับในการสร้างองค์กรคุณธรรมนั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวนะครับของการที่จะนำพาในการประกอบธุรกิจของตัวเองนั้นให้ประสบความสำเร็จได้เท่านั้นครับแต่ยังช่วยสร้างความสุขให้กับคนในองค์กรด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามชมกันเลยครับ
1: เราผลิตสินค้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราก็เลยกลับไปมองว่าการที่ลูกค้าเนี่ยจะได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยคนของเราต้องมีคุณภาพก่อนงั้นเราต้องกลับไปมองที่คุณภาพชีวิตก่อนนะคะมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์สกิลคือไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะฝีมือเท่านั้นนะคะแต่จะต้องพัฒนาเรื่องจิตสำนึกถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุขฝึกให้พนักงานเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิแบบง่ายๆฝึกสติฝึกได้ทุกวันเขาก็จะมองเห็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น
2: มันเป็นการรู้ลมหายใจรู้ในสิ่งที่เราทำเราไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเราก็กลับมาที่ตัวเราเองเรามีสมาธิมากขึ้นก่อนหน้านี้ที่เราเคยโมโหอะค่ะก็ได้คิดทบทวนก็ได้ปรับเปลี่ยนอารมณ์จากที่มันร้อนๆอยู่เนี่ยค่ะพอทำสมาธิเสร็จเราทำประชุมกันด้วยสติสนทนาบรรยากาศในการทำงานหรือการปรับปรุงงานมันดีขึ้น
1: สำคัญที่สุดค่ะเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเรานำหลักในเรื่องของคุณธรรมเริ่มต้นจากพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาคำว่าพอเพียงก็คือให้เขารู้จากการจดบันทึกเขามีค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยการที่เขาจะสามารถมีเงินออมได้เขาต้องลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือแม้แต่ว่าในอนาคตถ้าเขาเกษียณไปเนี่ยเขามีเป้าหมายในการเก็บเงินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่
3: ก็คิดอยากจะมีเงินเก็บบัดปลายชีวิตเพราะเราพยายามหลายวิธีแล้วมันเก็บไม่ได้เขาเลยมีโครงการอันนี้ขึ้นมาจะฝากให้เป็นเงินเก็บบัดปลายชีวิตอะไรเงี้ยตอนแรกก็เดือนละพันอะไรเงี้ยให้เขาหักอัตโนมัติเลยแล้วก็เราก็เพิ่มมาเรื่อยปีละ500สมมติเราได้เงินเดือนเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็เอาที่เขาเพิ่มเงินเดือนให้เราอ่ะโปะเข้าไปอีกทุกวันนี้ก็ออมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 4,000 บาทก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย
1: วินัยเราก็มองในแง่ของการที่เขาดูแลสุขภาพตัวเองทำอย่างไรให้เขาหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำหรือทำให้เขารู้ว่าการที่เขามาทำงานตรงต่อเวลาหรือเขามีวินัยในทุกมิติตั้งแต่ในครอบครัวเขาตัวเขาการทำงานของเขาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเขาเจริญขึ้นสุจริตก็ฝึกในเรื่องสตินี่แหละค่ะคนเราอะค่ะถ้ามีสติแล้วเนี่ยการที่เขาจะคิดสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่เป็นประโยชน์มันจะลดลงแน่นอนความซื่อสัตย์มันก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติค่ะจิตอาสาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทของเราเนี่ยได้สร้างจนงอกงามจนถึงทุกวันนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยพนักงานของเรานะคะต้องเป็นผู้รับก่อนเสมอถึงจะเป็นผู้ให้ได้เราค่อยๆฝึกเขาให้เขาเห็นว่าเวลาเขาเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยเขาจะเห็นรอยยิ้มเห็นแววตาของความสุขของผู้อื่นที่เขาให้จิตมันก็เบิกบานมันก็อยากจะทำอย่างต่อเนื่องการสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพถ้าเดินไปในโรงงานของ JS เราจะเห็นสื่อเยอะถ้าเกิดเด็กเราได้เห็นทุกวันจะจดจำนะฮะโดยอัตโนมัตินะคะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะหรือแม้แต่พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำให้เด็กเราเห็นแล้วเขามันก็ถูกปลูกฝังเพราะพระองค์ท่านเป็นต้นแบบที่ดีของเราค่ะ
2: JS เนี่ยมันเป็นมากกว่าคำว่าที่ทำงานแล้วล่ะค่ะมันเป็นครอบครัวที่นี่ให้ทุกอย่างให้ในสิ่งที่เราไม่คิดว่าโรงงานหนึ่งจะให้เราขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะ

0: ทีมงานจะเหนื่อยเพราะว่างานประจำก็ต้องมีกิจกรรมก็ต้องทำแต่พอเห็นพนักงานมีความสุขหรือสิ่งที่เขาได้รับแล้วมันเป็นประโยชน์มันก็หายเหนื่อยทีมงานก็รู้สึกมีความสุขค่ะแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับตัวเราการทำงานของเรามันง่ายขึ้นการใช้ชีวิตประจำวันใช้ชีวิตกับครอบครัวชีวิตเรามันดีขึ้น
1: เราก็มองพนักงานของเราทุกคนนะคะว่าเขาเป็นคนสำคัญถ้าไม่มีพวกเขาพี่นุชก็ไม่มีวันนี้ JS ก็คงไม่เจริญขึ้นถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุข

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับจากเป้าหมายนะครับในการที่จะผลิตสินค้าออกมาให้ได้ดีมีคุณภาพแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ทางคณะผู้บริหารขององค์กรแห่งนี้ครับมองเห็นความสำคัญของตัวบุคลากรภายในองค์กรครับนอกเหนือจากเรื่องของความรู้ความสามารถแล้วความสุขแล้วก็เรื่องของคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งฮะเลยมีการขับเคลื่อนขึ้นมานะครับเกิดขึ้นมาเป็นโครงการองค์กรคุณธรรมต้นแบบขึ้นมาได้แบบนี้ฮะถ้าเกิดว่าหลายๆหน่วยงานนะครับดูแล้วสนใจจริงๆเนี่ยสามารถนำไปทำนำไปปรับใช้นะครับให้เหมาะสมกับองค์กรตัวเองเราประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วและยังทำให้พนักงานภายในองค์กรเรานั้นมีความสุขได้ครับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับมีอยู่อีกมากมายฮะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับที่แอปพลิเคชันมรทัศน์ครับแอปพลิเคชันนี้นะครับเป็นการมีการบันทึกเรื่องราวนะครับของการหัดคุณธรรมในพื้นที่ต่างๆในชุมชนต่างๆครับปัญหาที่อยากแก้ไขนะครับแล้วก็ความดีที่อยากทำรวมไปถึงนะครับการที่มีการสำรวจนะครับในแง่มุมของคุณธรรมต่างๆเนี่ยมีอยู่มากมายลองเข้าไปดูกันนะครับจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญครับเป็นเทคโนโลยีนะครับที่จะทำให้เรานั้นเข้าไปสัมผัสกับคำว่าคุณธรรมได้แล้วก็นำสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากในแอปพลิเคชันนี้ฮะลองเอาออกมานำนะครับลองเอาออกมาทำกับตัวเราเองก่อนนะครับแล้วก็สอนลูกสอนหลานบุคคลภายในครอบครัวครับผมเชื่อครับว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับไม่ใช่เพียงแค่ตัวเราเองครับแต่ว่าในครอบครัวเราเองก็จะเกิดความสุขนะครับแล้วก็สังคมโดยรอบของเราเองก็จะมีความสุขกันด้วยอ่ะลองเข้าไปดูกันนะครับที่แอปพลิเคชันมรทัศน์ครับครับคุณผู้ชมครับถือได้ว่าเราเป็นพื้นที่สื่อกลางครับในการที่อยากจะมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเรื่องสาระต่างๆที่เราได้นำมาเสนอนั้นจะสามารถเป็นต้นแบบหรือว่าเป็นในเนื้อหาสาระที่คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะนำไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้อย่างมีความสุขครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและทางทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ลักษณะนิสัยของแจ็คเขาเป็นคนตลกไหมครับ
1: ตลกมากบางทีเราก็หัวเราะอะไรเงี้ย
0: เขาได้มาจากไหน
1: เขาพรสวรรค์เขา
2: แม่แล้วไม่พรสวรรค์หรอก
1: ชอบมาแย่งอย่างเงี้ย
2: เดี๋ยวไม่แบ่งค่าตัวไงยังไงตอนหนังแฟนฉันน่ะจะมีแม่สั่งนมมาประมาณลังอ่ะขุนให้เราแบบรีบกินอะไรเงี้ยเราก็กินกินกินพอสุดท้ายแบบเขาจะไม่เอาเราเพราะเราตัวใหญ่อะไรเงี้ย
3: พอชวนไปเล่นหนังเนี่ยมันบอกค่าตัวมันแพง

0: วัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกว่าจะโตนะครับต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้เป็นแขกรับเชิญที่หลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีในวงการบันเทิงเขาเป็นบุคคลที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับหลายๆคนนะครับแต่ต้องบอกว่ากว่าเขาจะมาประสบความสำเร็จอยู่ในวงการมาเกือบ20ปีในวันนี้ชีวิตจริงของเขากว่าจะประสบความสำเร็จเลี้ยงดูครอบครัวที่บ้านได้นี่นะครับไม่ใช่เรื่องตลกเลยทีเดียวแหละครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเจอกับเขาผู้นี้กันครับคุณเฉลิมพลทิคำพรธีรวงศ์หรือคุณแจ็คแฟนฉัน
1: เป็นไงบ้าง
2: สบายดีครับพี่ก็ตอนนี้นะครับโตขึ้นแล้วครับ31แล้วครับ
0: อายุใช่ไหมครับ
2: อายุครับผมแต่สมองยัง18 19อยู่ครับผม
0: จากวันนั้นจนถึงวันนี้แฟนฉันกี่ปีแล้วครับที่คุณอยู่ในวงการ
2: กี่ปีวะ
0: ปีอะไรจำได้ไหม
2: 46
0: ปี2546
2: ใช่ครับ
0: แล้วปีนี้ปีอะไรครับแจ็ค
2: 63
0: 63ลบ46ได้ครับเท่าไหร่ครับ
2: กลายเป็นผมโง่แล้วตอนนี
0: ้17ปี
2: 17ปีครับผม
0: มาเชิญนั่งเชิญนั่ง
2: 17ปี17ปี
0: โอ้โหกินน้ำก่อนเลย
2: เดี๋ยวหาว่าแบบว่าเอามาแล้วกินได้จริงไหมแต่เหมือนมีแขกมา3คนนะเพราะว่าแก้วมาเพราะว่า1 2แล้วเนี่ยน่าจะ3แล้วเดาไม่ยากแล้วครับผม
0: อ่ะแจ็คครับ
2: ครับ
0: แฟนฉันนี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่คุณเข้าสู่วงการบันเทิงหรือเปล่า
2: จริงๆมันมีหนังสั้นมาก่อนนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันนับจากอันไหนก่อนแต่ถ้าเริ่มเล่นของการแบบถ่ายทำเนี่ยก็คือเป็นหนังสั้นก่อนเลยตอนอายุประมาณ11 12ประมาณ
0: แต่ที่คุณมีชื่อเสียงแล้วคนจดจำได้ก็คือไอ้อ้วนดำ
2: ใช่แฟนฉันครับพี่ตอนนั้นคือแบบโอ้โหถือว่าโชคดีมากๆเลยครับตอนแรกคิดว่าหนังฉายไปเนี่ยน่าจะกลับบ้านนอกกลับไปขายลูกชิ้นทอดกับแม่แล้วอะไรเงี้ยครับพอปรากฏว่าหนังเนี่ยมีรายได้ดีแล้วเรามีชื่อเสียงมากขึ้นเลยครับก็ทำให้ผมได้มาทำงานจนถึงทุกวันนี้ครับ
0: ผมเชื่อว่าทุกคนเคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะแต่ว่าวันนั้นที่แจ็คเป็นเด็กเนี่ยมาจนถึงวันนี้หลายๆคนยังมองว่าคุณเป็นเด็กอยู
2: ่
0: เพราะว่าเขามีภาพจำภาพนี้ฮะไปชมกันครับ
2: ครับผม
3: เฮ้ยพวกมึงอะได้บอลกินตังกับพวกกูเอาป่ะก็ได้แต่พวกกูมี6คนพวกมึงมี5คนมึงจะเล่นป่ะ
4: ไม่เป็นไรกูต่อยข้างมึง6คนข้างกู5คนเดี๋ยวบอย
3: ฮะ
4: เล่นกัน20บาทใครได้3ลูกก่อนคนนั้นชนะ
5: ไอ้ตัวนี้ไม่ได้ไอ้ตัวนี้
0: อ๋อแน็ก
4: ไปตกลงไปกันล่ะพิงลงมาพิงไปตีเข้าไปไทยเข้าดิพิงโอ้ยมาโดนเข้าพิง
0: ถามจริงๆคาแรคเตอร์ของคุณจริงๆในชีวิตจริงเป็นแบบในหนังป่ะครับ
2: จริงๆแล้ว
0: ตอนเด็กๆอ่ะ
2: ตอนเด็กเกเรมั้ยในหนังเลยครับพี่เปิ้ล
0: เป็นหัวโจกมั้ย
2: เป็นแบบนี้เลยครับเป็นหัวโจกแต่ถ้าใครแบบรุ่นใหญ่หรือนักเลงเนี่ยจะไม่กล้าจะกล้าคนที่ไม่เก่งจะกล้าคนแล้วจะรู้ด้วยว่าไอ้นี่ทําอะไรเราไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยถ้าใครท้าต่อยเราตอนเด็กๆเนี่ยเราจะดูแล้วว่าไอ้นี่มันสู้เปล่าอะไรเงี้ยไปศึกษามาก่อนเลยแต่ถ้าไอ้นี่สู้ก็เออขอโทษนะอะไรเงี้ย
0: แสดงว่าในชีวิตนี้จริงๆไม่เคยมีการชกต่อยเลย
2: แทบจะไม่มี
0: แทบจะไม่มีแปลว่ามี
2: ก็เคยมีแบบตอนสมัยโรงเรียนอะไรเงี้ยครับเคยต่อยเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ต่อยเพื่อนก็คือเพื่อนผอมมากๆคิดว่าสู้ไม่ได้แน่ๆอะไรเงี้ยแต่ตัวเท่าๆกันไม่เอา
0: ไม่กล้า
2: หัวเหมือนกันถ้ามันซัดมาหมัดนึงเราก็ไม่เอาอะไรเงี้ยครับกลัวครับคิดกลัว
0: นั่นคือเรื่องราวของคุณในสมัยเด็ก
2: ๆครับผม
0: คือคุณมีคาแรคเตอร์เหมือนกับในภาพยนตร์เลย
2: ใช่ครับพ
0: ี่และเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเอาคุณมาเล่นภาพยนตร์หรือเปล่า
2: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยแหละมั้งครับ
0: ปัจจุบันทำอะไรบ้างครับ
2: ปัจจุบันตอนนี้เหรอครับ
0: ครับ
2: ก็หลอกขายของดาราครับผม
0: อาชีพใหม
2: ่แล้วก็เป็นมุกไปเรื่อยครับเพราะว่ามัน
0: ผมว่าไม่ค่อยมุกนะคุณพูดเรื่องนี้จริงจังแล้วก็มีคนเริ่มพูด
2: คุณเปิดตอนแรกเป็นมุกก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่าการเป็นดาราเนี่ยอาชีพของผมเนี่ยคือไปออกรายการตามเป็นทั่วต้องมีคอนเทนต์ไงคุณเปิดเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าพอเราเอามาพูดหรือมาอํากันเนี่ยอย่างสมมุติ ศาสตร์ตลกเนี่ยเขาก็จะมีอัมเรื่องเมียน้อยอัมเรื่องนี่เราก็เอ้ยไม่อยากซ้ำเว้ยเราอยากมีเป็นแบบกวนๆของเราแบบ
0: ก็เลยขายของ
2: เล่นมุก

0: ายของมาเรื่อยจนชอบเลยตอนนี้จนชอบแล้วก็ซื้อเองด้วยนะซื้อเองด้วยสมมติพอผมใส่เสื้ออย่างเงี้ยผมได้เสื้อวินเทจเงี้ยผมใส่มารายการพี่เงี้ยคนชอบปุ๊บก็ CF ผมละ
1: แต่ตัวนี้ไม่ขาย
0: ถ้าเอากระทักมาก็เดี๋ยวราคาก็ซื้อมา 1,500 แหละแต่พอออกทีวีมัน 3,000 ไงผมมันออกทีวีแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: นอกจากนั้นทำอะไรอีกครับการแสดงยังทำอยู่ไหมครับ
0: ยังทำครับเล่นละครแล้วก็เล่นหนังอะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ยังมีอยู่
0: ใช่แล้ว
1: พิธีกรอะไรยังทำอยู่ไหม
0: พิธีกรจะทำก็เป็นแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องครับแต่ก็จะมีบ้าง
1: ผมเคยเห็นคุณอยู่กับพี่วูดดี้นานมากเลยอ
0: ่ะโอ้ยผมพูดแค่ว่าพักสักครู่ครับนอกนั้นก็ ผมรอแค่เขาคุยอะไรกันเนี่ยนั่งไงตอนที่คุณเป็นวูดดี้อ่ะคุณก็พี่น้องชาวไทยไอแบบคุยกับแขกนั่นแหละแจ๊กเอาพักสักครู่ครับ แค่นี้เลยมันเลยง่ายครับพิธีกรผมแค่นี้ครับแต่ผมก
1: ็ชอบไหมชอบไหม
0: ชอบดีครับก็พูดแค่นิดเดียวครับก็รู้สึกว่าสบายหน่อยละครผมก็ชอบเพราะละครเนี่ยเขาจ้างผมไปเล่นอย่างเงี้ยแต่ละตอนเนี่ยเรามาแค่ฉากสองฉากวิ่งมาปุ๊บอย่างเงี้ยสมมติเป็นพระเอกอยู่
1: ครับ
0: นายเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับที่ไรครับครับแจ็คกลับบ้านได้เนี่ยเรื่องรวยเลยเรื่องนี้รวยเลย
1: วันหนึ่งรับได้หลายเรื่องเลย
0: เจอใครกับนายเกิดเรื่องใหญ่แล้วไม่รู้มันมีเรื่องอะไรทั้งนั้นเลย
1: แต่มันมีสิ่งนึงที่ผมเห็นเป็นประจำเลยว่าคุณชอบทำมากคือร้องเพลง
0: อ๋อใช่ใช่ใ
1: ช่แล้วก็เคยออกอัลบั้มด้วย
0: ใช่ซิกโปรเจกต์อ่ะก็ป่วยทั้งอัลบั้มเลยนะ
1: อัลบั้มเดียวกันนี่แหละ
0: ฟาเต้ถึงก็ปิดค่ายเลยอ่ะแล้วตื่นคือมันชอบตั้งแต่เด็กแล้วพี่เปอร์เพราะผมเนี่ยเท้าความกลับไปก่อนที่ผมเนี่ยจะเริ่มเข้าวงการเนี่ยผมจะมีอาชีพผมนะผมทำตั้งแต่คือ
1: คุณมีอาชีพตั้งแต่เด็กเหรอ
0: ใช่ร้องเพลงเนี่ยตอนอายุ10ขวบแล้วขอตังค์สมมติพี่คนนี้รวยผมก็ไปละแทมแทมแทมร้องเพลงชาวนางูเห่าอ่ะพอร้องจบพี่ขอ5บาทครับแล้วเขาก็ให้เราเลยจริง
1: ใครสอนคุณอ่ะ
0: ไม่รู้ผมเป็นวิชาชีพตั้งแต่เด็กอ่ะร้องจนเขาต้องให้อ่ะอารมณ์เหมือนแบบเดินไปบ้านใครเงี้ยบ้านใครมีตังเราก็ร้องอ่ะล่าสุดร้านทองอ่ะตอนแต่ก่อนอะไรเงี้ยผมก็ร้องให้เขาแล้วเขาชอบเพลงชาวนางูเห่ามากเราก็มองเอ้ยเราทำไงดีว่าให้เขาแบบให้เงินเราเยอะอะไรเงี้ยก็เลยโกนหัวหมดเลยนะแม่ก็มึงโกนทำไมมึงทำทำไมอะไรเงี้ยบอกแม่รอดูก่อนแล้วก็เขียนงูนี้เข้าไปร้านทองแทมแทมโอ้โหแบงค์ร้อยมาเลยเขาให้เลยอะแบงค์ร้อยอะตอนนั้นอะ
1: คุณไปทำอย่างอื่นมาก่อนหรือเปล่า
0: ไม่มี
1: คุณไปขโมยปลาทองเขาไม่ใช่หรออ
0: ๋อนั่นตอนนั้นผมช็อตจริงตอนนั้นอะ ตอนนั้นผมช็อตผมหาไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมติดเกมมากแล้วผมเนี่ยก็ทำไงก็ได้ทุกวันเนี่ยขอให้มีเงินเล่นเกมเพย์วันอะวินนิ่งอะแล้วผมก็ต้องมีเวลา5บาท10บาทถ้าผมไม่มีตังค์เนี่ยผมจะยืนดูเขาผมจะยืนดูแล้วก็พี่ต้องกดอย่างนี้ครับพี่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าวันนั้นไม่มีตังค์ไงผมก็ไอ้ร้านทองมันเราก็ไม่กล้าเนาะเพราะถ้าขโมยทองมันแพงไปไงเราก็ตักปลาทองแล้วหน้าร้านอ่ะร้านเขาปิดไงตักปลาทองเสร็จแล้วก็เอาไปขายไอ้ให้กับไอ้ร้านปลาพี่ขาย10บาทเราก็ได้มาเล่นเกมแล้วแต่เขาดันมาจับได้กล้องมันวงจรปิดไง
1: แล้วทำไง
0: เขาบอกเราขโมยปลาป่ะอ๋อผมจักตักตะไคร้ออกครับพี่เขาบอกเขาตักตะไคร้ออกแต่เขามารู้ตอนท้ายแหละตอนแบบมาเล่าให้ในวงการเขาเนี่ยแหละอะไรเงี้ย
1: แล้วคุณไปโกนหัวหลอกเอาตังค์เขาอีก
0: ใช่ใช่ครับบริเวณสระบุรีเนี้ยตลาดหินกองเนี้ยโดนผมหมดเลยครับ
1: มีอย่างอื่นอีกไหมที่คุณทำวีรกรรมตอนเด็ก
0: ๆตอนเด็กๆเหรอครับมีวีรกรรมอะไรบ้างเหรอ
1: ก่อนเข้าวงการก่อนที่คุณจะได้ไปเล่น
0: น้ำเต้าหู้ปลาน้ำเต้าหู้ปลาเนี่ยลองเสี่ยงแบบลองไม่เล่นเกมเพราะว่าสมมติเราได้เงิน
1: กี่ขวบเนี่ย
0: 11ขวบครับน้ำเต้าหู้ปลามันต้องเล็งดีๆเรายังไม่เล่น5ตาแรกเราดูก่อนปึ๊บๆๆเสือมาแน่เสือไม่มา5ตาแล้วลวงเสือเลยเสือ3ดอกผมได้เอานั้นนะคูณไปดิเสือ3ดอกอ่ะ
1: พูดง่ายๆคือคุณใช้ตังค
0: ์
1: เป็นมิจฉาชีพ
0: ใช
1: ่เล่นการพนัน
0: ใช
1: ่ตั้งแต่เด็ก
0: ใช่
1: ซึ่งแจ็คเนี่ยโตมายังไงคนที่จะสามารถเล่าเรื่องนี้ให้ฟังได้ก็คือคุณแม่ของคุณนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแม่เปิ้ลขวัญใจที่คำพรธีรวงศ์ครับ
0: ครับผม
1: ระวัง
2: โอ้ยมารายการลูก
0: นี่มารายการลูก
2: เ
0: รียกว่าอะไรนะ
2: ลูกเปอร
0: ์ลูกเปอร์เมื่อกี้ลูกเปอร์เดินผ่านแม่เปิ้ลนะนี่เรื่องจริงนะทีมงานอ้าวรายการเปอร์เหรอ
2: เ
0: ขาไม่รู้ว่าพี่เป็นพิธีกร
2: ใช่
1: แล้วเมื่อกี้ที่ไปทักแม่คิดว่าใครทักคุณแม่ล่ะ
2: เมื่อกี้เนี่ยเหรอ
1: ครับ
2: โอ้ก็แม่นึกว่าเปิดทำงานที่นี่ไม่ได้เป็นพิธีกรเนี่ยหรือมาทักทายเฉยอะไรเงี้ย
1: เพราะฉะนั้นวันนี้
0: พี่เข้าใจยังตอนเด็กผมได้ใคร
1: ได้ข่าวผมแอบติดตามอยู่บอกว่าคุณแม่ตอนนี้มีปัญหาเริ่มมีปัญหาสุขภาพแล้วเหมือนมีช่วงนึงเดินไม่ได้
2: ใช่
1: เพราะว่าน้ำหนักเกิน
2: น้ำหนักเกินแล้วแม่ก็ไปผ่าตัดหัวเข่าสองข้างตอนนี้ก็เดินดีแล้วแล้วทุกวันนี้แม่ก็อยู่บ้านว่ายน้ำออกกำลังกาย
1: คุณแม่ว่ายน้ำ
2: ใช่ดูไอจีแม่เปล่าคะแสดงว่าไม่เคยติดตามแม
1: ่ยังไม่ดูเลย
0: ชอบชอบ
1: มีไอจีด้วย
2: มีสิคะ
1: ไอจีชื่อว่าอะไรครับ
2: ขวัญใจน่ารักเราก็ต้องเป็นขวัญใจของทุกคนต้องน่ารักค่ะ
1: น้ำหนักลดลงบ้างไหมครับคุณแม
2: ่สู้ใส่ชุดนี้ได้มารายการน้องเปอร
1: ์ครับแล้วตัวแจ็คเองเนี่ยได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยแม่ลดน้ำหนักไหมตัวเขาเองก็เคยมีเข้าสู่คอร์สการลดน้ำหนักไปช่วงนึงเขาหล่อเลยอ่ะตอนนั้นน่ะ
2: ตอนนั้นเขาแบบโดนวูดดี้ด้วยไงก็ต้องลดอ่ะแล้วน้ำหนักเยอะมากปวดหลังทุกวันนี้แม่ไม่ให้อ้วนมากนะจะมีคติให้เขาเลย
1: คติคือ
2: คติคือว่าคุณเคยปวดหลังใช่ไหมแล้วคุณกินเยอะอีกแล้วจะบอกเลยแล้วเขาก็จะหยุดแล้วก็จะมาออกกำลังกาย
1: แต่คติคุณแม่ว่าไงอีกทีนึงนะฮะคติ
2: คือว่าคุณเคยไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าหลังคุณจะแย่นะคุณแจ็คถ้าคุณไม่ลดนี่
0: จำไม่ได้นะคติยาวมาก
1: คติปกติมันต้องเป็นคำคล้องจองไม่ใช่เหรอครับแม่เช็คทำดีได้ดี
2: คนแก่โบราณเขาจะพูดอย่างนี้แหละคติไว้นะจำไว้นะคติของพวกบ้านนอก
0: แต่เราสติก่อนตอนนี้คติแม่คนนั้นไม
2: ่แม่ก็แบบว่า
0: ให้แคปชั่นลดน้ำหนักนี่อ่ะแคปชั่นอ่ะคล้ายๆคติอ่ะแคปชั่นละอันหนึ่งอ่ะ
2: ถ้าไม่ลดน้ำหนักก็ปวดหลัง
1: นี่คือคติ
2: ปวดหลังจำไม่เลยว่าปวดหลังฉันไม่ช่วยเธอแล้ว
1: เอาแค่นี้พอคือทุกวันนี้คุณแม่ลงมาอยู่กรุงเทพกับแจ็ค
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเท่าที่ผมจำได้เนี่ยสมัยเขาเด็ก
0: สระบุรี
1: เขาอยู่หินกลอง
0: ใช่ใช่
1: สระบุรีแล้วเขาก็จะลงมากรุงเทพคนเดียวบางครั้งคุณแม่ก็ตามมาด้วย
2: ใช
1: ่แล้วก็เวลากลับเนี่ยคุณแม่จะต้องไปนั่งรถตู้กินโจ๊กก่อนกลับด้วยใช่ไหมครับยังเคยไปส่งเลยแต่ทุกวันนี้สามารถเอาคุณแม่มาอยู่กรุงเทพได้แล้ว
0: ได้เลยครับ
1: มากี่ปีแล้วครับ
0: 5ปีแล้วครับ
1: 5ปี
0: 5ปีได้
1: ทำไมถึงพาคุณแม่มาอยู่กรุงเทพด้วย
0: จุดเริ่มเนี่ยมันมาจากตอนที่อยู่สระบุรีเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยเรามีเงินก้อนนึงแล้วเราซื้อบ้านที่สระบุรีให้พ่อกับแม่อยู่เพราะที่ย้อนกลับไปเนี่ยคือเราเนี่ยเป็นลูกทหารเราจะมีบ้านพักทหารซึ่งไม่ได้เป็นบ้านของเราแล้วเราเนี่ยก็เลย
1: บ้านพักข้าราชการ
0: บ้านพักข้าราชการแล้วเราเนี่ยก็แบบเห็นแม่เหนื่อยมาแล้วพ่อเหนื่อยแล้วเราก็มาซื้อบ้านที่สระบุรีเพื่อมาอยู่รวมกันปัญหามันเกิดตรงที่ว่าพ่อเนี่ยเหมือนแบบเขาเนี่ยเริ่มติดบอลจริงๆตัวเขาไม่เล่นบอลเลยเขาจะคุณพ่อเนี่ยจะข้อเสียแค่ว่าถ้าเมื่อไหร่ดื่มเนี่ยเป็นนักดื่มปุ๊บเนี่ยนิสัยจะเปลี่ยนเลยจะเป็นคนอารมณ์แบบโอ้โหผังแบบโอ้โหอะไรเงี้ยครับนักเลงอะไรเงี้ยฮะซึ่งเราก็จะระวังแค่นี้แต่พอมันนั้นมีฟุตบอลมาเกี่ยวอีกมีคนมาแบบแนะนำให้พ่อเล่นอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นเยอะเราก็เลยตัดสินใจแก้ปัญหาว่าเฮ้ยถ้าในเมื่อที่แถวๆบ้านเราเนี่ยมันมีโต๊ะบอลหรืออะไรเงี้ยให้เขาเล่นอย่างเงี้ยแล้วยังเมาด้วยเนี่ยเราก็เลยตัดปัญหามาซื้อบ้านที่กรุงเทพอีกหลังตอนนั้นเนี่ยแจ็คเรียนอยู่ช่วงมหาลัยอยู่แล้วแจ็คก็เลยตัดปัญหาว่าตอนนั้นแจ็ครับเล่นหนังของป๋าโน้ตหลวงพี่เท่งอะไรนั่นแหละแล้วก็บอกว่าป๋าค่าตัวขอไปโปะบ้านได้ไหมอยากซื้อบ้านป๋าอะไรเงี้ยก็ซื้อบ้านป๋าโน้ตต
1: ่
0: อคือให้คุณพ่อกับแม่เนี่ยมาอยู่ที่กรุงเทพเราก็คิดในใจแล้วอ่ะรอดแล้วพ่อเราแบบไม่แทงบอลแล้วอะไรเงี้ย
1: คุณพ่อออกจากสภาวะแวดล้อมตรงนั้นซะ
0: ใช่แล้วก็มาอยู่ปุ๊บปรากฏมาอยู่ได้ประมาณสัก 3-4 เดือนพ่อไม่เล่นเลยแล้วแบบโอ้ยฟีลมันได้เว้ยความสุขมาแล้วเราก็ขยันทำงานเลย
1: แล้วก็พอคุณพ่อก็ไม่ดื่ม
0: ไม่ดื่มด้วย
1: ไม่มีเพื่อนเลย
0: ไม่มีเพื่อนก็แบบเนี่ยพ่ออยู่นี่นะโหชีวิตมีความสุขตอนนั้นแบบจัดการทำงานขยันตื่นเช้าทำเพื่อพ่อรับทุกงานอะไรเงี้ยเราก็ปรากฏว่าพ่อก็เริ่มแบบหลังเข้าเดือนที่สี่พ่อก็เริ่มแบบทำไมพ่อเราตื่นสายวะเพราะอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วทำไมพ่อต้องมีหนังสือฟุตบอลซ็อกเกอร์หรืออะไรต้องมาอ่านเพราะอะไรอ๋อหรือว่าแค่อ่านเฉยอะไรเงี้ยพอมาดูอีกทีคือรปภหน้าหมู่บ้านเป็นโต๊ะบอลเลยทีนี
1: ้
0: เราก็เลยว่าเอาแล้วทำไงดีวะผมก็เลยแก้ปัญหาอีกเราบอกพ่อว่าพ่ออยากแทงคู่อะไรบอกผมเพราะอะไรรู้ป่ะผมเนี่ยเป็นโต๊ะเอง
1: เออ
0: พื่อเงินจะได้หมุนอยู่ในบ้านไง
1: แต่พอแทงได้ก็ได้เงินเราพอเสียก็เสียเงินให้เรา
0: เราโกหกพ่อมาเดี๋ยวส่งโต๊ะไอ้เพื่อนผมมันทำมันได้ราคาน้ำดีกว่า
1: ปรากฏว่า
0: พ่อแทงถูกทุกคู่เลยกูรับไม่ไหวแทงแบบโอ้โหสเต็ปเข้าหมดอ่ะเราก็ปรากฏว่ามาเมาอีกเริ่มแบบโวยวายเริ่มเสียงดังข้างบ้านเราก็จะเจอแล้วเราก็จะแบบเฮ้ยไม่ว่าทำไมต้องทะเลาะกันวะ
2: ตีกันเนี่ยจนแบบพ่ออย่าทำแม่แจ็คร้องอย่างนี้เลยพ่ออย่านะติดตัวมาจนกระทั่งทุกวันนี้เขาถึงป้องกันเราไงเขาถึงไม่ให้เราแบบพอละไม่ให้โดนแล้วอะไรอย่าง
0: น
2: ี
0: ้ก็เลยให้แม่ย้ายไปอยู่กับญาติก็แยกกันพ่อก็แยกไปผมก็ให้เงินพ่อไปก่อนพ่อก็ไปอยู่กับคุณย่าถ้าในเมื่อเขาทะเลาะกันเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาโดยการที่
1: ที่เขาอยู่ที่ไหนญาติแม่อยู่ที่ไหน
0: ห้วยขวาง
1: พ่อฝากถาม
2: ห้วยขวาง
1: ตรงไหนตรงไหน
2: บอกพ่อเลยว่าอยู่ห้วยขวางค่ะนี่นะคะมาตามตัวได้ค่ะห้วยขวางค่ะ
0: เขาจะไม่แบบ
2: มาไหวก็มาค่ะ
0: เขาจะไม่แบบมายุ่งวุ่นวายอะไร
2: ค่ะไม่ต้องมายุ่งแล้วค่ะ
1: ย้อนกลับไปครับก่อนแจ็คจะเข้าวงการให้คุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าแจ็คเป็นคนยังไงตั้งแต่เกิดเลยครับ
2: แจ็คเป็นเด็กที่แบบ
1: เกิดมาตัวใหญ่เลยไหม
2: โอ้ยเหมือนคนแก่ฟันซี่เล็กมาซี่หนึ่งเหลืองแม่ยังบอกว่าแล้วคนที่มาเยี่ยมแจ็คบอกเฮ้ยทำไมลูกมันแก่จังวะเดี่ยวเหมือนคนแบบอายุ80 90อะไร
0: ไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่รูปนี้นะมีแก่กว่านี้อีกนะ
2: ไม่ใช่แก่กว่านี้ไอ้รูปนั้นไม่มีแล้วเพราะแม่ไม่เอาไว้อุ๊ยแก่มากแบบว่าแต่ก่อนนี้คนแก่เค้าเรียกก
0: ัน
2: ดักแด
1: ้ทําไมอ่ะ
2: ก็ตัวมันหัวมันใหญ่แล้วตัวมันเล็กแล้วหน้ามันแก่มีฟันซี่เล็กนึงซี่เล็กเหลืองๆซี่นึงอ่ะตอนออกมามีฟันซี่เล็กมาซี่นึงนั่นแหละแล้วแม่ก็เคยจําได้นะเค้าไม่ดื้อเค้าไม่ได้แบบว่า
1: เป็น
2: ขโ
1: มยน่ารักมั้ย
2: น่ารักแล้วเค้าแบบพูดอะไรฟังอะไรเงี้ยเค้าจะให้กําลังใจเวลาเราไปขายของอะไรเงี้ยแม่สู้ๆนะเวลาฝนตกอะไรก็โทรแม่เปียกฝนมั้ยบอกแม่เปียกหมดแล้วเนี่ยจะเข้าบ้านแล้วอะไรเงี้ยแม่ก็บอกเค้าเค้าก็จะดีกับเป็นเด็กที่ดีกับเรามากเลยอะไรเงี้ย
1: คุณแม่ขายอะไรครับสม
2: ัยแม่ขายลูกชิ้นทอด
0: อร่อยๆผมชอบน้ําจิ้มแม่เค้ามีสูตรของเค้าเลย
2: แม่จะใส่ผักชีใส่มะขามเปียกลงไปแล้วก็แบบเคี่ยวให้เหนียวแล้วก็ใส่พริกป่นใส่ผักชีแล้วมันจะหอมจิ้มกับลูกชิ้นแล้วมันจะติดอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: แล้วก็คือว่าพยายามทนนะแบบว่าเพื่อเขาอะออกมาขายของตอนฝนตกก็ออกเพราะลูกเดี๋ยวลูกเราไม่มีกินอะไร
1: คุณไม่มีลูกคนเดียว
2: ใช
1: ่วางแผนไว้ว่าจะมีลูกคนเดียวหรือว่าไงครับ
2: ก็มันมีไม่ได้มันไม่สบายร่างกายข้างในเราไม่ดีเราเป็นโรคหอบหมอก็บอกว่าเรียกไปพูดแล้วว่ามีมากไม่ได้นะต้องมีได้คนเดียวอะไรเงี้ยแม่ก็มีคนเดียวอะไรเงี้ย
1: แล้วก็พยายามทำงานหนักเพื่อที่จะหาเงินไปเลี้ยง
2: ใช่ให้แจ็คสู้เพื่อแจ็คอ่ะพูดง่ายๆเลยแม่เนี่ยครั้งครอบครัวมันจะต้องมีทะเลาะกันนะแต่แม่จะไม่ทิ้งแจ็คเลยนะถึงจะทะเลาะกับพ่อเขาปุ๊บเนี่ยฉันไปไม่ได้ลูกฉันทั้งดิ้มทีพ่อเนี่ยทั้งไล่ทั้งอะไรแม่นะสารพัดที่เขาจะทำอ่ะ
1: นอกจากเรื่องของสภาวะแวดล้อมที่บ้านลักษณะนิสัยของแจ็คเป็นยังไงครับเขาเป็นคนตลกไหมครับ
2: แจ็คไม่เวลาอยู่กับแม่ก็ตลกมากบางทีเราก็หัวเราะอะไรเงี้ย
1: เขาได้มาจากไหน
2: ไอ้พรสวรรค์เขา
1: เหรอฮะ
0: แม่แล้วแม่พรสวรรค์หรอกแม่เป็นคนลง
2: มือชอบมาแย่งอย่างเงี้ย
0: ไม่ใช่เขาถามไง
2: ก็นั่นแหละแม่ก็บอกกันแล้วไงว่า
0: เดี๋ยวไม่แบ่งค่าตัวไงยังไงเหมือนใคร
2: เหมือนแม
0: ่จบ
1: อะไรที่เป็นโมเมนต์ที่คุณประทับใจของคุณแม่สมัยเด็กๆบ้างความน่ารักหรือความตลกของคุณแม
0: ่ผมว่าน่าจะเป็นความประทับใจของแม่ผมเนี่ยคือ1ใจดี2ไม่เคยให้เราแบบทุกข์แล้วก็3คือเป็นคนที่แบบรักเรามากผมเคยแบบมีเหตุการณ์นึงแบบว่าผมอ่ะตอนเด็กๆเนี่ยผมจะเป็นคนขี้กลัวผีมากแล้วแม่เนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยตกเย็นเนี่ยจะต้องไปขายลูกชิ้นทอดแล้วแล้ววันนั้นเนี่ยพ่อเนี่ยดันนัดเพื่อนกินเหล้าผมก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวพอผมอยู่บ้านคนเดียวปุ๊บเนี่ยผมก็กลัวผีแม่ออกไปกําลังทอดได้ 2-3 ไม้อ่ะผมบอกแม่หนูกลัวผีอ่ะหนูนอนคนเดียวไม่ได้แม่หยุดทอดลูกชิ้นเลยแล้วกลับมาเดี๋ยวนั้นเลย
2: ใช่
0: ทั้งที่ขายต่อได้ขายได้สองไม้อ่ะขายได้เยอะ
2: ฉันบอกงี้ไม่มีกินวันเดียวฉันไม่สนใจฉันเอาลูกชิ้นกลับเลยแม่จะพูดงี้เลย
1: ติดแม
0: ่กลัวผีไม่ได้ติดแม่กลัวผีว่ะ
2: มันกลัวผี
0: แล้วถ้าแม่อยู่ก็โอเค
2: เ
0: ซฟเซฟก่อน
2: ไม่ถ้าพ่ออยู่ไงแม่ออกขายใช่ไหมพ่อไม่เมาอย่างเงี้ยลูกก็อยู่ได้ใช่ไหมล่ะลูกมีเพื่อนอันนี้เขาไม่มีเพื่อนแล้วคิดสิหัวใจเขาน้อยแม่คิดอย่างเงี้ยไม่เอาไว้ไม่รวยแล้ววะแม่ก็เรียกคนข้างร้านก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เฮ้ยช่วยเก็บหน่อยสงสารแจ็คเก็บเลยไม่20บาทขายได้20บาท
1: ก่อนหน้าที่จะเข้าวงการคุณแม่มองไหมว่าในอนาคตข้างหน้าคุณแม่จะส่งแจ็ค เรียนถึงระดับไหน
2: ไม่เคยคิดอยู่อย่างเดียวทำไงถึงจะมีเงินใช้มีเงินกินส่วนถึงเวลาก็จะส่งให้ลูกเรียนอะไรเงี้ยก็จะตามธรรมดาตามสเต็ปไปในค่ายทหารนั่นแหละเพราะบางคนเขารวยบ้านบางคนเขารวยใช่ไหมแล้วเด็กบางคนเขาก็แบบเรียนเก่งอะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วมามองกลับว่าเวลาพ่อสอนงานบ้านแจ็คดุแจ็คแล้วแจ็คจะไปเรียนเก่งได้ไง
1: ตีเวลาเรียนหนังสือทำการบ้านคุณพ่อสอน
0: โอ้โหถ้าสอนนี่ตีเลยเพราะตอนนั้นโดนรถชนอะแล้วเลือดมันข้างในสมองไงเขียนกอไก่กับหัวตีเลย
2: อืมนั่นแหละ
0: เขาไม่เข้าใจ
2: เขาไม่เข้าใจ
1: เขาตีแล้วคุณแม่ทำยังไงเขา
2: ก็หาหมอสิหมอที่ว่าให้กินยาละลายริ่มเลือดให้เลือดมันกระจายหมอเขาบอกพัฒนาไปเรื่อยเดี๋ยวเขาก็จะเขียนนั่นเองให้พยายามหมั่นสอนเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เขียนดีเอง
1: ทุกวันนี้เขาฉลาดขึ้นแล้วเน
2: ี่
1: ย
2: ใช่ฉลาดขึ้นแต่เรื่องหนังสือไม่ค่อยรู้เรื่อง
0: ด่าลูกมาเลยว่าโง่นะแต่ตัวเองตอนเรียนจบป.4นะ
2: ก็แม่ไม่มีส่งร้องเยอะ
0: แล้ววิ่งเปี้ยวอ่ะวิ่งเปี้ยวอ่ะวิ่งผิดด้วยอ่ะ
2: วิ่งเปี้ยวก็เขาให้วิ่งคนละทางงั้นเราวิ่งทางเดียวเขาเลยตั้งแต่รอบแรก
1: จริงรักจริงๆเข้าวงการได้ยังไง
0: ก็เดินผ่านร้านกาแฟร้านนึงแล้วเราก็ไม่รู้จักด้วยคนนั้นคือใครมันก็มองหน้าเราอะไรเงี้ยมันก็นั่งอยู่หน้าร้านอะไรเงี้ยเราก็มันมองหน้าเราแล้วก็มองใส่แว่นสิบขวบพูดคำหยาบแล้วมันถ้ามันต่อยเราแต่มันพร้อมอ้าวก็มันมองเราอะเราก็มองกลับเลยมองใส่แว่นเราก็เลยแบบไม่ตบเว้ยไม่ด่าเราเว้ยก็กลับมาพูดเฮ้ยไอ้อ้วนเล่นหนังให้กูหน่อยดิหนังเราก็คิดในใจถ้ามึงเอากูเล่นจริงอะว่าแบบอะไรเงี้ยบอกเอามาก่อน5 บาทมันก็ให้ผมมา5 บาทแล้วผมก็ไปเล่นน้ำเต้าหู้ปลาที่บอกเพราะผมเก่งผิดผมก็กลับมาขอเขาพี่ขออีก10 บาทเขาก็ให้ผมเราก็ไปเล่นหนังสั้นเขา
1: เดี๋ยวก่อนคุณอายุเท่าไหร
0: ่10 ขวบ
1: สิบขวบแล้วคุณกล้าไปกับคนแปลกหน้าเพื่อไปกรุงเทพไปเล่นหนังให้เขาม
0: ันไม่ใช่แปลกหน้าเพราะว่าแม่เนี่ยเขาบอกว่าพี่คนเนี้ยพี่บอลเนี่ยเขาเป็นญาติแบบอารมณ์เหมือนแบบฝั่งยายก็รู้จักกันอะไรเงี้ยเป็นเหมือนแบบบ้านในตลาด
2: แม่เขาจะอยู่แบบว่าพี่บอลเนี่ยคนดังในหิงกอง
1: อ๋อ
2: เข้าใจป่ะ
0: เพราะว่าพี่บอลเนี่ยเป็นเด็กจุฬาที่เรียนในจุฬาแล้วทำหนัง
2: คือคนน้ำหน้าถึงตา
0: ผมยังขโมยเงินบ้านพี่บอลเลย
1: เอาจริงถ้าจะให้รู้เรื่องเนี่ยเราเชิญเข้ามาคุยกับเรา
0: เลยมาอยู่แล้วมีต่างแก้วก็ต้องมาเหลือแก้วเดียว
1: เราเชิญเข้ามาคุยกับเราเลยจะได้รู้เรื่องนะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณบอลวิทยาทองอยู่ยงครับพี่ไปเจอแจ็คยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยคร
3: ับ ก็มีเด็กทวนอ้วนคือมองเหมือนจะแบบเข้ามาซื้ออะไรแต่ไม่ซื้อเดินผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็สักพักมันก็เดินย้อนกลับมาอีกทำเหมือนเดิมคือมองหน้าแล้วก็แบบมีความส่งสายตาท้าทายอะไรบางอย่างแต่ไม่พูดอะไรไม่สั่งอะไรไม่อะไรเงี้ยแล้วมันก็เดินผ่านไปผมนั่งอยู่ในบ้านเลยพอรอบที่3
1: เดินไปเดินมา
3: ใช่
1: เดินผ่าน
3: เดินผ่านไปผ่านมา
1: แต่มองเหมือนจะทำอะไรใช่ไหม
3: พอรอบที่3มันเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็มองเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มยิ้มอะไรเงี้ยมันก็ตะโกนเข้ามาในบ้านเหมือนแบบมองอะไรแว่นอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือแบบคือพอพูดอย่างนี้ปั๊บเราก็เลยแบบกวักมือแบบให้เข้ามาในบ้านอะไรเงี้ยมันก็เดินแบบสายอาดๆแบบว่าเหมือนแบบ
1: เป็นนักเลง
3: จิโก้ตัวยังไม่พ้นขับโต๊ะอะไรเงี้ยเปรี้ยวใช้ได้อะไรเงี้ยพอเดินมามันเดินเข้ามาก็เลยเหมือนแบบเอ้ยไปเล่นหนังไหมอะไรเงี้ย
1: ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนั้นก็คือเรื่องนี้ฮะอยากให้คุณผู้ชมได้ไปชมกันครับ
4: ยิ้มไอ้แว่นเมื่อกี้ใครอ่ะ
5: แฟนพี่ไงหล่อเปล่า
4: แฟนใหม่เหรอ
5: ไม่ใช่คนนี้เป็นแฟนมาตั้งนานแล้ว
4: อ้าวแล้วเราล่ะ
1: ไม่ต้องเป็นน้อง
4: พี่ไงเรายังเด็กอยู่นะ
6: พอยิ้มกำลังจะบอกว่าเราดีเกินไปใช่ไหม
7: ขอบใจสักครั้งแต่ประหยัดยามเอาไว้ก่อนจากไปต้องการเลยแฟนหัวใจจริงๆก็ถูกท้อทิ้ง
8: เป็นอะไรไหมโจ๊ก มาเป๊ปซี่เดินเป๋ไปเลยนะลูก
9: พ่อไม่ต้องมาอยู่หนูเลยเที่ยวแข่งให้หนูเป็นตลกกับคนไม่ตลกอ่ะจะให้ทำไงอ่ะบ่นแรงมึงฮะ
0: ฟ
9: ัน
0: เดียวม
9: ากแม่ไอ้คนรู้เปล่าว่าหนูไม่ชอบเป็นตลกหนูชอบร้องเพลงเชื่อแต่ผัวฟังแต่ผัวไม่เคยฟังหนูเลย
10: เอ๊ะไอ้นี่ผัวกูกับพ่อมึงไม่ใช่ได้ไงดิวอยากให้มึงไปตลกเพราะเขาหวังดี
9: หวังดีเลยไปตลกไม่เห็นดีเลยมีแต่คนหัวล้อใส่แล้วตลกไม่เคยคู่นางเอกเลย
0: ตัดเลยพ่ออายอาย
11: กูยังเขินเลย
0: ฟันเบี้ยวมาก
1: แต่ไม่น่าเชื่อว่าไอ้ภาพยนตร์หนังสั้นเรื่องนั้นคือเป็นภาพยนตร์ที่ทำให้คุณบอลวิทยาทองอยู่ยงเนี่ยชนะเลิศการประกวดหนังสั้นเรื่องแรก
3: ใช่เหมือนมันเป็นการประกวดที่มีโจทย์ว่าทำหนังตลกประกวดทำหนังตลก
1: ค่าตัวหนังเรื่องนั้นตกลงเท่าไหร่ครับ
3: พอชวนไปเล่นหนังเนี่ยแจ็คมันก็ไม่ถามว่าเล่นเป็นอะไรเล่นแสดงยากไหมอะไรเงี้ยมันบอกค่าตัวมันแพงก็คือ
1: พูดด้วยว่าค่าตัวแพง
3: ค่าตัวแพงก็คือ
1: ว่าจริงๆก็เป็นเด็กฉลาดนะเนี่ย
3: ใช่ก็เลยถามแบบโอ้โหแบบขอเงินก่อนเลยไว้คุยเรื่องเงินก่อนมันก็ถามเท่าไหร่อะไรเงี้ยเผื่อแบบจะต่อรองมันก็บอก5บาทอะไรเงี้ยคือแพงมันแพงมันอะไรเงี้ย
0: แพงกว่า5บาทเลย
3: ซึ่งไปแป๊บเดียวมันก็วิ่งกลับมาแล้วก็บอกว่าขอขึ้นค่าตัวเพราะว่าหมดแล้ว
1: แล้วหลังจากนั้นต่อยอดมาเล่นแฟนฉันได้ยังไงครับ
3: ก็จริงๆเพราะไอ้ความสําเร็จของไอ้ที่เราประกวด
1: หนังสั้นเรื่องนี
3: ้ไอ้การประกวดหนังสั้นเนี่ยกรรมการก็เป็นพวกแบบพี่ๆในวงการน่ะผู้กํากับมีแบบมีพี่เปิ้ลพี่หอยสารแน่ตอนนี้เขาทำสารแน่เขาก็เป็นกรรมการหรือได้มาดูหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแจ็คเข้าตาเพราะว่าผมว่าหนังที่มันได้รางวัลเนี่ยเพราะว่าจริงๆผมเขียนบทหลวมๆเลยนะแล้วผมก็เหมือนแบบสังเกตพฤติกรรมมันอะไรเงี้ยชอบร้องเพลงหรือว่าต่อปากถอดกรรมผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็มาแบบเขียนเป็นซีนให้แจ็คมันได้ปล่อยมุกอ่ะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นในหนังเรื่องนี้แจ็คมันจะโดดเด่นมันก็จะเข้าตาพวกพี่ๆทั้งหลายเขาก็จะเริ่มแบบแจ็คไปออกสารแน่เป็นตัวเพื่อไปแกล้งดาราอีกทีหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: คุณออกสารแน่ก่อนคุณเล่นแฟนฉัน
0: ใช่ครับเพราะว่าเขาไปเห็นพี่หอยกับพี่เปิ้ลนะพี่บอลบอกแล้วเขาก็ติดต่อมาแล้วก็เขาก็ถามว่ามาออกได้ไหมผมก็บอกค่าตัวแพงนะอะไรเงี้ยก็ขยับมาจาก15ก็เป็น 1,500 ครับแต่ต้องมีรถตู้มารับที่สลับดีอะไรเงี้ยพี่หอยก็ยอมเอารถตู้มารับกันอะไรเงี้ยครับ
1: กลับมาถามคุณแม่ครับในวันที่ลูกเริ่มได้รับโอกาสนะเริ่มมีงานตอนนั้นคุณแม่คิดอะไร
2: ยังไม่คิดอะไรคิดอยู่อย่างเดียวว่าแจ็คกลับมาจากรายการสารแน่แล้วใช่ไหมแม่ก็บอกถ้ามันก็เอาตังค์มาให้พอให้เสร็จเนี่ยแม่ได้มา
1: เอาตังค์ให้คุณแม่เลย
2: เอามาให้แม่เสร็จแม่ก็อุ้ยเงินต้องเยอะแน่ไปแป๊บเดียวอะไรต่ออะไรเงี้ยแม่ก็เลยบอกกับแจ็คบอกแจ็คบอกกับพี่หอยสิเอาเข้าวงการมั่งในแจ็คบอกแม่หนูพูดแล้วพี่หอยบอกกูยังเอาตัวไม่รอดเลยหนูพูดแล้วบอกพี่หอยหนูเข้าวงการหน่อยเพราะไปบ่อย
1: ครับ
2: แม่ก็เลยบอกหนูไม่ได้เงินเยอะแต่ไม่ได้คิดแบบว่าจะไปลูกจะต้องไปดังไปอะไรเงี้ยมาอยู่ๆมาก็มีโทรศัพท์ว่าจะเอาแจ็คมาเล่นหนังใหญ่นะแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นแฟนฉัน
1: ในจังหวะนั้นพี่บอลเห็นอะไรในตัวเขาทำไมถึงมุ่งกับเขาจังว่าต้องเอาเขามาแจ้งเกิดให้ได
3: ้จริงๆไอตอนหนังสั้นทำไมต้องเป็นตลกเนี่ยมันก็เห็นแล้วเราว่ามันแบบมันมีของอะไรเงี้ยแล้วก็ไอหนังเรื่องนั้นเนี่ยพวกเพื่อนๆคือแฟนฉันเนี่ยเราก็กำกับกัน6คนแล้วก็ตอนทำหนังสั้นเนี่ยเพื่อนๆก็มาไอแจ็คมันทำอย่างนี้ได้เพื่อนๆทุกคนเห็นจากไอ้หนังสั้นนั้นก็รู้ว่าไอ้แจ็คมันทำอย่างนี้ได้มันต้องเป็นหัวโจกมันต้องดูเหมือนแบบดูเป็นลูกพี่แต่ว่าไม่กล้าสู้คนขี้กลัวหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ได้ยินว่าพอแคสติ้งจริงๆแล้วว่าแจ็คก็เกือบจะไม่ได้เล่นไม่ใช่เหรอครับ
3: ใช่ก็คือจากไอ้หนังสั้นนั้นจนถึงหนังใหญ่มันใช้เวลาแบบ2ปีเลยมั้งกว่าจะพวกเราจะได้ทำหนังอะไรเงี้ยแจ็คมันก็โตขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ตลกเหมือนเดิมอ่ะไม่ตลกเหมือนเด็กคือพอเริ่มตัวใหญ่ๆความน่ารักมันก็
1: ไม่สดแล้ว
3: มันดูน่ากลัวแล้วอ่ะไม่อ้วนๆตุ้ยนุ้ยอะไรอย่างเงี้ย
0: แม่แหละบอกผิดด้วย
3: บอกว่าอะไร
0: ไอตอนที่แบบว่าหนังที่เขาบอกติดต่อว่าแบบหนังแฟนฉันน่ะจะมีอะไรเงี้ยที่แบบว่าเฮ้ยเขาจะทำหนังใหญ่นะเขาต้องการแบบคนแบบอ้วนๆนะอะไรเงี้ย แม่สั่งนมมาประมาณแบบลังนึงอ่ะอารมณ์เหมือนแบบขุนให้เราแบบรีบกินอะไรเงี้ยเราก็กินกินกินพอสุดท้ายแบบมาฟังดูอีกทีนึงก็อ๋อเขาจะไม่เอาเราเพราะเราตัวใหญ่อะไรเงี้ยเรากินโอ้ยไม่น่ากินนมเยอะคือผมกลัวไม่เล่นไงผมว่าอัดนมให้มันแบบอ้วนๆไปเลยอะไรเงี้ย
3: เราอ่ะเขียนบทให้มันแต่ว่าในการเลือกนักแสดงอ่ะมันก็จะต้องมีแบบแข่งกันอ่ะ
1: ครับ
3: เด็กอ้วนดำก็จะมากันเต็มห้องแคสอะไรเงี้ยมันก็แบบพอแจ็คมันเล่นแล้วไม่ตลกแล้วลุคมันอ่ะดูไม่ได้แบบอ้วนน่ารักอ่ะ

0: ไอ้น่าเอาจริงๆโปรดิวเซอร์เขาพอใจแล้วน่ารักเล่นดีอะไรอย่างเงี้ยคือผ่านไปละเหลือบทแจ็คที่ยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคล้ายๆแบบขอพี่เขาบอกว่าถ้าพี่ไม่ติดอะไรมากอยากเป็นไอ้แจ็คคนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เขียนบทให้มันแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงมันไม่ได้ขาดลอยนะ
1: นี่เขาเนี่ยเป็นป๋าดันคุณเลยนะเนี่ย
2: ก็ผมถึงรักพี่ยงทุกวันเนี่ย
1: บอลนั่นจึงเป็นสาเหตุที่หนังพี่บอลทุกเรื่องพูดได้อย่างนั้นได้ไหมว่ามีแจ็คปรากฏอยู่ทุกเรื่อง
0: แต่หลังจากนั้นก็เป็นเหมือนแบบว่าเรียกใช้ง่ายเดียวพร้อมจะถูกตัดออกอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่
1: ทีนี้ตั้งแต่แฟนฉันโด่งดังมากเป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินทะลุ100ล้าน
2: 137
1: ล้านเนี่ยคุณก็กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเลย
2: ครับ
1: ชีวิตเปลี่ยนไปเลยไหมครับ
2: เปลี่ยนไหมเหรอครับในมุมนั้นเรายังเด็กอยู่ครับเรายังมีความรู้สึกว่ายังไม่ได้แบบว่ามองว่าแบบเปลี่ยนในลักษณะไหนอะไรเงี้ยเราไม่รู้แต่เรารู้แค่ว่าได้เงินมาก็ให้แม่แล้วเราก็แบบขยันทำงานดูแลพ่อแม่ให้พ่อแม่เก็บเงินแล้วพ่อแม่มีปัญหาช่วงตอนนั้นนะครับเราก็เลยเริ่มกลับมาเก็บเองซึ่งมันตื่นเต้นมากๆการเก็บเงินเองเนี่ยมันเหมือนแบบว่ามึงห้ามล้มอ่ะมึงห้ามล้มเลยนะมึงต้องแบบว่าวางแผนตัวเองเลยอะไรเงี้ยพูดเจอใครเงี้ยก็เจอพวกแก๊งพี่ผู้กับแฟนฉันเงี้ยก็แบบพี่ขอเล่นได้นะครับอะไรเงี้ยแบบขอฉากนึงนะครับอะไรเงี้ยแบบได้หมดนะครับค่าตัวแล้วแต่จะให้นะครับ
1: แต่ที่ผมเห็นอย่างนึงคือแจ็คเนี่ยเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์มากไม่ว่าคุณจะมีตังค์เท่าไหร่คุณก็จะไม่เคยใช้ตังค์ของคุณเลยคุณจะขอไถตังค์พี่บอลบ้างไถตังค์โน้นนี้บ้าง
2: ติดไงด้วยความเป็นเด็ก
1: เพราะอะไรเพราะอะไรอยากรู
2: ้มันเหมือนกับเขาให้เรามั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะพอโตปุ๊บก็อาจจะให้เรานะอะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมติเวลาไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์ผมคือพี่ซันนี่พี่เปอร์ไปเที่ยวอะไรกันเสร็จเนี่ยพอช่วงเช็คบินเนี่ยจะเห็นไอ้แจ็คหลับทุกครั้งทุกคนก็จะมองว่าเอาอีกแล้วนะ
0: จริงๆด้วยบางสถานการณ์อ่ะมันก็ทำให้เราต้องจ่ายกันให้มันเช่นแจ็คเหม็นมากคือมันใส่รองเท้าอยู่แต่คู่เดียวสมมติกลับมาห้องเนี่ยถอดรองเท้าแล้ว
1: เขาไม่นอนอยู่กับพี่
0: ใช่ฮะตอนนั้นผมเช่าคอนโดอยู่กับเดียวด้วยไงก็จะเป็นแบบสลับกันวันนี้เดียวเอาไปแจ็คติดไปกับเดียวบางวันก็อยู่กับผมหรืออะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยรอกลับบ้านพร้อมกันก็มาหาเรารอเราเลิกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นอะไรเงี้ยแล้วแจ็คมันก็จะเป็นแบบอย่างที่บอกแหละว่าพอเข้าห้องถอดรองเท้าปั๊บกลิ่นแรงมากกลิ่นเท้าอ่ะ
2: ครับ
0: ไล่ไปแบบไปล้างเท้าไปแบบใช้สบู่เอาไม่อยู่ต้องใช้ผงซักฟอกอะไรอย่างเงี้ยทําให้มันแบบ
2: เพราะเค้าก็ยัง
0: อะไรเงี้ย
2: เพราะเค้าก็แบบเหมือนแบบยังมองว่าแบบเอ้ยเรามันผ่านไป2วันมันน่าจะหายกลิ่นเหม็นแล้วนะอะไรเงี้ยเค้าก็ยังบอกทําไมยังเหม็นอยู่อะไรเงี้ยขนาดเค้าอาบน้ําเสร็จอ่ะเค้าเช็ดหน้าเช็ดอะไรเงี้ยบอกทําไมมันยังเหม็นอยู่บอกพี่ผมไม่ได้วันนี้ผมไม่ได้ออกไปอะไรเงี้ยแต่เค้าไม่รู้ว่าตอนที่เราล้างเท้าแล้วเราผ้าเช็ดตัวเค้าเช็ดอะไรทําไมยังเหม็นอยู่ไอ้แจ็คไปล้างเท้าอีกรอบเลย
0: เราก็บางทีก็ต้องซื้อรองเท้าให้ใหม่ไปเลย
2: ใช่ครับ
0: อันนี้ต้องทิ้งเลยอะไรอย่างเง
1: ี้ยคุณอยู่กับพี่บอลคุณทําอะไรบ้างวันนึง
2: วันๆน่ะครับตอนนั้นก็แบบที่อย่างที่บอกอ่ะอยู่คอนโดพี่บอลอะไรเงี้ยเด็กบ้านนอกอ่ะมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะแบบเหมือนแบบซื่อมากอ่ะมาช่วงแรกก็แบบเค้าพาเรามาแล้วบอกไอ้อยู่ตรงตึกนี้นะแถวรัชดาซอย17อะไรเงี้ยเราก็เข้าไปเป็นแบบอพาร์ตเมนต์ที่เค้าเช่าอะไรเงี้ยเราก็ขึ้นมาโอ้ตึกสูงจังอะไรเงี้ยก็เข้าไปปุ๊บแล้วก็แบบวันนั้นพี่บอลก็อาบน้ําอยู่อะไรเงี้ยครับพออาบน้ําอยู่เสร็จปุ๊บผมก็แบบว่าพี่หนูปวดอะไรเงี้ยหนูแบบหนูปวดมากเลยอะไรเงี้ยแล้วพี่บอลว่าลงไปข้างล่างเราก็แบบเอ๊ะข้างล่างคืออะไรวะแบบอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ๋อโอเคก็เลยปูหนังสือพิมพ์ที่พี่บอลจ่าแล้วก็ข้างล่างในห้องเขาอะตรงนั้นเลยอะ
0: เหมือนตอนมันเข้าประตูห้องน้ำมันยืนบนเตียงแล้วก็เคาะอะไรอย่างเงี้ยพอบอกลงไปข้างล่างมันก็ลง
1: จากเตียงแล้วทำยังไงอะคุณเก็บเอง
2: ก็หนังสือพิมพ์ที่เขา
1: คุณก็ต้อง
2: พ
1: ิ
2: มพ์พี่บอลนะครับแล้วเหมือนแบบเราก็กลัวพี่บอลโกรธเพราะเขาเชียร์ลิเวอร์พูลแล้วก็ใส่หน้าเจอราดหน้าเจอราดตอนนั้นเราจําได้เลยเราใส่ไปแล้วก็ห่อครับห่อแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจําได้ว่าวันนั้นน่ะแม่บ้านคอนโดอ่ะส่วนใหญ่

0: เขาจะมีแบบถ้าพี่บอลกินข้าวเสร็จก็วางไว้ข้างหน้าแล้วเขาเก็บอะไรเงี้ยแล้วก็ไปวางข้างหน้าไว้เผื่อแบบว่าเขาจะมาเคลียร์ขยะอะไรเงี้ยแต่ไม่ได
1: ้บ้านก็คงคิดว่าแบบเอ๊
0: ะอ้วกใครอะไร
1: ปลาหรืออะไรเงี้ยกินแรงจัง
2: ห่อข้าวห่อข้าว
0: ใช่เราไม่รู้ไงตอนนั้นเราไม่รู้อ่ะ
2: นอกจากเรื่องนั้นมีเรื่องอะไรอีกอยู่กับพี่บอล
1: อาชีพแบบผมอ่ะบางทีคุยงานก็จะคุยในพวกร้านเหล้าอะไรเงี้ยมันก็จะแบบแต่แจ็คอ่ะอายุยังไม่ถึง20ไม่สามารถเข้าไปนั่ง
2: ข้างในได้
1: ข้างในได้อะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องเลือกตำแหน่งนั่งในร้านคือเป็นแบบกระจกที่มันติดทางก็คือข้างหน้าสุดอ่ะคือง่ายๆเพราะแจ็คจะได้อยู่ข้างหน้าแล้วมันก็จะเอาเก้าอี้มานั่งแบบอย่างน้อยเห็นอยู่ในสายตาพวกพี่เค้าไม่หนีกลับไปก่อนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตแบบเนี้ยบางทีเราก็จะแบบรู้สึกกิลตี้ก็แบบอ่ะไปกลับก็ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยกลับเพราะว่าไอ้แจ็คมันนั่งง่วงรอแล้วอะไรเงี้ย
2: ถือว่า

0: แบบว่าหมายถึงเวลาไปแบบไปไหนเขาเลี้ยงเราอะไรเงี้ยเราก็จะมองเออเหมือนทั้งแบบเป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ่อเลยเขาว่าเขาเหมือนเขาเป็นคนใจดีสุดอะถ้าในวงการเนี่ยถ้าใครร่วมงานกับพี่บอลเนี่ยจะชอบพี่บอลเพราะว่าเขาใจดี
1: ตอนนั้นเนี่ยคุณแม่เป็นห่วงบ้างไหมครับว่าพี่บอลจะดูแลลูกชายของคุณแม่ยังไง
2: แม่กับพวกนี้ฉันไม่กลัวแต่ถ้าลูกฉันไปคนเดียวโดยๆอะไรเงี้ยกลัวในกรุงเทพใช่ไหมล่ะแม่ก็จะถ้ามี2คนนี้อยู่ปุ๊บเนี่ยแม่ก็จะโอ้ยโล่งใจแล้ววันนี้นอนหลับไว้ใจแล้ว อะไรเงี้ย
1: คุณแม่ได้ข่าวว่าเวลาคุณแม่จะติดต่อเนี่ยครับกับแจ๊คคุณแม่เหมือนซื้อโทรศัพท์มือถือให้เขาเครื่องนึงแล้วคุณแม่ต้องใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะโทรหาเขาใช่ไหม
2: ใช่แม่จะมีโทรศัพท์ที่เก่ามากและราคาถูกมากเราไม่มีเงินแม่ก็ตัดสินใจว่าลูกกูเข้ากรุงเทพไม่โทรเว้ยเดี๋ยวจะหยอดตู้เอาแจ๊คก็โทรศัพท์ไปใช้ลูกแล้วโทรหาแม่ว่าถึงไหนแล้วอะไรแล้วอยู่ตรงไหนพยายามจำไว้เลยนะลูก
1: ถามพี่บอลนิดนึงครับว่าการที่มีแจ็คมาอยู่กับพี่บอลเนี่ยเคยรู้สึกว่าเป็นภาระบ้างไหมครับ
3: หมายถึงหลังจากเล่นแฟนฉันใช่ไหมฮะ
1: เขามาวนเวียนอยู่กับพี่ตลอดเวลาเพราะว่ามันก็หมดงานหมดการแล้วที่เราต้องทำร่วมกัน
3: ก็จริงๆก็ไม่เป็นภาระเพราะว่ามันไม่ได้แบบเด็กน้อยอะไรขนาดนั้นอ่ะผมก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระและเอาจริงๆผมจัดการได้เช่นสมมติว่าไอ้วันนี้แจ็ครอกลับบ้านด้วยหรือวันนี้แจ็คไม่ได้ทํางานจะติดมาด้วยอะไรเงี้ยบางทีไม่สะดวกเงี้ยผมก็จะไปฝากคนฝากรุ่นน้องฝากอะไรเงี้ยไปเรื่อย
1: ๆแล้วพี่ไปฝากเพราะพี่มีธุระอะไรครับพี่มีแฟนบ้างมั้ยครับ
3: บางทีเราไปทํางานอะไรเงี้ยซึ่งแบบไม่สะดวก
1: ที่จะต้องการโลกส่วนตัวบ้างมั้ยครับ
3: ก็สามารถไปผสมกันได้แหละเหมือนพ่อแม่ลูกได้บ้างอะไรเงี้ย
0: ได้ได
1: ้พี่บอลสอนอะไรบ้างเช่นนะการแสดงสอนไหม
0: ไม่มี
1: ไม่สอนเลย
0: ไม่ค่อยไม่ถ้าไปถ่ายอ่ะเขาจะสอนว่าเล่นประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยว
1: ไม่ต้องทำเป็นพี่บอลก็ได้
0: ไม่เ
1: ป
0: ็นไรติดแล้วก็แบบเหมือนประมาณแบบอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีติดนิสัยเขาไปใช้กับผู้หญิงเราอะไรเงี้ยแบบเห็นเขาแบบกินข้าวไปอ่านหนังสือไปอ่ะสไตล์พุ่มกับอ่ะเราก็เอ้ยเราก็นั่งดูเว้ยนี่ทำไมมันกินช้าอย่างแล้วกูกินไป2จานแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ยังกินอยู่เรื่อยจนจานที่3แล้วอ่ะเราก็แบบเออมันเท่แน่เลยว่ะแล้วมันอาจจะลดน้ําหนักได้อะไรเงี้ยเวลาเราไปกับผู้หญิงเงี้ยเราก็เอ๊ะทําแบบพี่บอลเราก็กินแล้วก็อ่านหนังสือไปแล้วก็ดูแบบน่าจะชอบเราแน่อะไรเงี้ยเธอเรากลับมานานจังเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าผู้หญิงไม่น่าจะชอบอะไรแบบสไตล์นี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบลองมาปรึกษาพี่บอลว่าแบบต้องเล่นเวไหนอะไรเงี้ยครับพี่บอลเขาจะคอยปลอบเราเรื่องเวลาเราอกหักทุกครั้งอะไรเงี้ยครับปลอบว่าแบบเหมือนเคยอกหักครั้งนึงอะไรอ๋ออ๋อ
3: ใช่ปัญหาส่วนใหญ่แจ็คไม่เคยมีปัญหาเรื่องอื่นเลยเรื่องหญิงอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอกหักบ่อยอกหักบ่อยแล้วก็เวลาอกหักเราก็จะบอกว่าแจ็คอย่าเวลาเลิกกับแต่เลิกกับหญิงอ่ะอย่าพยายามโทรไปแบบโทรไปง้อโทรไปแบบ
1: ตื้อเขา
3: จี้เขาอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะมีหวังในการรีเทิร์นน่ะมันอาจจะแบบเขาผู้หญิงยิ่งแบบเด้งออกอะไรเงี้ยมันก็จะเปิดโทรศัพท์ไล่ดูรูปอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องไห้แล้วก็แบบพอผมเห็นผมมองหน้ามันก็จะบอกไม่โทรพี่ไม่โทรแล้วก็แบบว่าทำเป็นแบบโยนโทรศัพท์ไปให้ไกลตัวอะไรเงี้ย
1: จากเด็กวันนั้นที่มาไถตังเราแล้วมองหน้าเราจนวันนี้เขาประสบความสำเร็จมีงานมีการทำมาตลอดเกือบ20ปีเนี่ยครับพี่บอลเห็นการเปลี่ยนแปลงของแจ็คแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
3: ก็จริงๆตอนยุคหลังแฟนฉันหมายถึงว่างานหลังแฟนฉันน่ะก็จะเป็นพวกเล่นหนังเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็งานมีงานเรื่อยๆแต่อาจจะยังไม่ได้แบบเก็บเงินเก็บทองได้เป็นก้อนใหญ่อะไรเงี้ยยุควูดดี้เนี่ยรู้สึกว่าให้แจ็คมันแบบมีเงินเก็บได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นงานประจําที่แบบต้องถ่ายรายการทุกวันน่ะ
1: ครับ
3: เสร็จ10โมงนี่สามารถไปถ่ายสามารถไปรับงานอย่างอื่นได้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบส่วนที่ทําให้เก็บเงินได้ชัดเจนอะไรเงี้ยก็
1: มีน้อยใจบ้างมั้ยช่วงนึงเค้าหายไปจากชีวิตพี่เลยเค้าไม่มาหาพ
3: ี่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าไม่เจอกันบางทีแจ็คก็จะโทรมาเล่าเรื่อง
0: คือ
3: ไปทํางานนู่นนี่เรื่องหญิงเรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะมีชวนคุยชวนอะไรอย่างเง
0: ี้ยคือผมว่าจะเป็นแนวแบบอย่างงี้พี่เปิบเหมือนประมาณว่าเราอ่ะไม่มีทางลืมแน่ผู้ชาย

0: ไอ้แว่นคนนี้ต่อให้เขาเกลียดอ่ะก็ไม่โกรธอ่ะโกรธไม่ได้อ่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเขาทำเรามาขนาดนี้แล้วอ่ะเราโกรธไม่ได้คือถ้าให้เลือกอ่ะพุ่งกลับอ่ะผมก็ยังชอบพี่ยง
1: กูชื่อบอล
0: ผมก็ยังชอบพี่บอลเพราะว่าคือผมรู้ว่าพี่บอลเนี่ยเขาพาเรามาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะดอกนี้ได้หลายอันเหมือนกันนะแล้วเรารู้สึกว่าแบบเขาอ่ะจะด่าเราจะทำอะไรเราจะเรียกเรามาเล่นหนังเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเอ้ยพี่ผมค่าตัวเท่านี้เลทผมไม่ได้พี่ให้ทำอะไรทำหมด
2: แม่จะสอนไว้อย่างเดียวอย่าลืมบุญคุณพี่บอลแม่สอนไปเลยทุกวันนี้เรามีอยู่มีกินได้ก็เพราะพี่บอล
0: อ่ะอย่างวันนี้แม่ได้ค่าตัวเนี่ยให้พี่บอลได้ไหม
2: ให้ได้
3: แล้วแม่เอาตังค์จากไหนอ่ะ
2: ก็ไม่มีเงินเดือนออกไง
3: อ๋อเอาจากแจ็ค
0: ให้ใช้เงินเดือนใช้เงินเดือนเขา
3: อะไรที่ทำให้แจ็ครู้สึกว่าตั้งแต่ได้ตังค์มาตั้งแต่แรกเลยทำไมถึงเลือกที่จะไปให้คุณพ่อคุณแม่ทำไมไม่เลือกเอาไปซื้อของที่ตัวเองอยากได้เอง
0: ตอนเด็กอ่ะครับมันไม่มีความอยากได้อะไรมันแค่รู้สึกว่า
3: อ่ะคุณเอาตังค์ไปเล่นเกมคุณไม่อยากมีเครื่องเกมของตัวเองเหรอ
0: ตอนนั้นมีแล้วแต่มีในสิ่งที่เราชอบแค่เนี้ยเราชอบแค่เนี้ยเรามีแล้วเรามีความสุขแล้วเงินแม่เอาไปเลย
3: แล้วคุณเริ่มมีเป้าหมายตอนไหนที่คุณคิดว่าคุณจะต้องทำงานเลี้ยงคุณพ่อคุณแม
0: ่เพราะว่าเรามีหลังบ้านเยอะพ่อแม่ยายเราต้องเลี้ยงมีความรู้สึกว่าต้องหาเงินให้ได้มากที่สุดจะเหนื่อยจะอะไรแค่ไหนก็ต้องทำเราก็รับทุกงานอ่ะใครจะว่าเราแบบช้ำเชิมอะไรเงี้ยเราเอาก่อนแต่มันก็พูดยากตรงที่ว่าพอเราไปเจอคนที่เขาแบบมีความคิดหลากหลายเจอผู้ใหญ่ที่แบบโอ้โหแต่ละคนเดี๋ยวเจอคนนี้เสร็จไปคนนี้ต่อเจอคนนี้เสร็จเราก็โอ้โหกูจะฟังใครดีวะเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็เอาไอ้ข้อดีของแต่ละคนเนี่ยมาอยู่ในตัวเราแล้วมารวบรวมมาวางแผนว่าไอ้นี่มันเก่งเรื่องนี้มันทำไม่ได้เลยวะไอ้นี่มันเก่งเรื่องนี้แล้วมันจะไปต่อไงวะมันคิดจนเราเริ่มอ๋อกูเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้ว
3: ซึ่งวิธีคิดเหล่านี้ถูกจากคุณแม่ปลูกฝังหรือสอนไหมว่าเออมีอะไรก็ฟังพี่ๆเขาแล้วลูกมีไหมเออแม่คุณแม่สอนว่าไงครับ
2: สอนว่าอย่าทะลึ่งหน้ากับผู้ใหญ่นะพี่ๆเขาว่าสอนอะไรเราก็ต้องฟังทำตามเขาอะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วแจ็คก็แบบกลับมาก็ดูพฤติกรรมแบบแม่ดูอะไรเงี้ยเขาดีมันตลอดเขาดีอ่ะเราไม่ได้ชมลูกอะไรนะเออไปอยู่กับพี่ๆเขาก็สอนเนี่ยแม่รู้ไหมเนี่ยพี่บอลสอนมาแบบนี้พี่คนนี้สอนมาอย่างนี้เขาจะมาบอกแม่เลยแม่ไม่ต้องห่วงทางนี้เลยเรื่องนี
3: ้ในอดีตพี่บอลเคยเตือนให้เขาปรับปรุงแก้ไขนิสัยเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องรักษาคำพูดอะไรมากกว่าอะไรเรื่องหญิงเรื่องกระล่อนเรื่องหยาบคายผมว่ามันเป็นบุคลิกคาแรคเตอร
3: ์ทำไมเขาติดตลกมากไปเหรอ
1: ไอ้ความกระล่อนบางอย่างมันอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันมุกหรือว่ามันอะไรเงี้ยบางทีแบบอยากจะทําให้มันตลกแต่บางทีคนอื่นเค้าอาจจะเอ๊ะคิดว่ามันเป็นอย่างงี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะแบบก็ต้องพูดคําไหนคํานั้นหรืออะไรเงี้ย
3: เป็นห่วงเค้าเรื่องอะไรบ้างมั้ยครับ
1: จริงๆถ้าถามถึงณปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันก็คือเรียกเป็นแบบแมนออฟเดอะเฮาส์อ่ะคือ
3: เป็นเสาหลักของครอบครัว
1: คือเหมือนแบบว่าตอนที่ยายยังอยู่เค้าก็แบบว่าดูแลไม่ใช่แค่แม่แค่ยายอ่ะพวกหลานๆลูกน้าน้าๆอะไรอย่างเงี้ยก็มาอยู่ตัวแจ็คเป็นแบบครอบครัวใหญ่แล้วก็ไอ้แจ็คก็คือเลี้ยงดูหมดทุกคนไม่ต้องทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าไม่เป็นห่วงเรื่องชีวิตเรื่องอนาคตเรื่องความมั่นคงหรืออะไรละ
0: ครับ
3: จริงๆเนี่ยเห็นอย่างแจ็คเนี่ยเขาสอนรุ่นพี่หลายๆคนหลายๆอย่างนะไม่รู้เคยสอนอะไรพี่บอลบ้างหรือเปล่าแต่ผมได้รับอิทธิพลจากเขานะ
1: ยังไงครับ
3: ทุกวันเกิดเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาอะจะเอาพวงมาลัยเนี่ยไปไหว้คุณพ่อคุณแม่เพราะว่าทำให้เขาเนี่ยมีวันนี
2: ้ใช
3: ่เออแต่เราไม่เคยได้รู้เรื่องนี้เลยเราคิดว่าวันเกิดเราต้องขอเงินจากคุณพ่อคุณแม่หรือขอของขวัญ
1: เลี้ยงฉลองเพื่อน
3: เลี้ยงฉลองเพื่อนแต่แจ็คนี่ไม่ใช่แจ็คจะต้องไปกราบคุณพ่อคุณแม่อะไรที่ทำให้คุณคิดแบบนั้นหรือใครสอนคุณ
0: ก็เห็นจากคนที่แบบเขาทำกันแล้วเรารู้สึกว่าเราก็มาคิดอ๋อเออมันก็จริง
3: ทุกวันนี้ยังทำอยู่ไหมครับคุณแม
2: ่ทำทุกอย่างแจ็คเป็นเด็กที่แบบ
0: ไม่ได้แค่พวงมาลัยแล้วมีแบงค์เทาด้วย
2: เออแบงค์เทาด้วย
0: เขาจะชอบ
2: แบบว่าถ้าจะให้แม่เนี่ยแม่ก็จะให้พรว่าขอให้ลูกเจริญแล้วถ้าลูกมีถ้าแบบ

0: ถึงแม่ไม่ได้อยู่แล้วอะไรแต่ให้ลูกเจริญเจริญยิ่งขึ้นแม่จะให้พรลูกเพราะว่าพ่อแม่ให้พรลูกเนี่ยมักจะว่าเจริญตลอดเพราะว่าแม่เจอมากับตัวเองแม่ดูแลยายใช่ไหมแล้วแจ็คก็มาดูแลแม่แจ็คดูแลทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องกินแม่อยากนี่ไหมยำแม่อยากนี่ไหมทุกอย่างแม่อยากกินอะไรบอกแจ็ค
1: เป้าหมายของคุณในชีวิตคืออะไรครับแจ็ค
2: ผมไปเรื่อยของผมอะผมก็แบบผมยังไม่ค่อยคิดอะไรเยอะมากผมแค่รู้สึกว่าผมอะเคยมีเป้าหมายและคิดมาแล้วมันปวดหัวผมก็เลยรู้สึกว่าไม่คิดละถ้ามันจะเจออะไรก็เจอวะแต่ขอแค่ว่า3อย่างที่กูห้ามล้มเลย1เงินเดือนพ่อแม่ต้องมีให้เขา2บ้านต้องไม่โดนยึดแค่เนี้ยพอละ
1: อ่ะแล้วแบบ3
2: ผมเมื่อกี้ผมไปเท่าไหร่นะ
3: 2
2: 2โอเคเพราะว่าพ่อแม่ไปรวมกันเหลืออีกอันนึงก็คือครอบครัวครอบครัวตัวผมเนี่ยแฟน
3: ในสเต็ปต่อไป
2: ในสเต็ปต่อไปแต่ไม่ได้คาดหวังเยอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเห็นคนอื่นที่เขารักๆกันเนี่ยคนมีตังคนรวยคนไม่รวยเนี่ยสุดท้ายถ้ามันไม่ใช่เขาก็เลิกกันอยู่ดีถ้ามันใช่มันก็ใช่อ่ะ
1: มีอะไรที่แจ็คได้มาจากแม่ล้วนๆแล้วสุขก็เป็นข้อดี
2: เบาหวานความดันแล้วก็ไขมันอุดตันเนี่ยได้เยอะเลยเพราะว่าเขา
1: เอาจริงๆเอาจริงๆเอาจริง
2: อารมณ์ดีได้มาประมาณนึงได้มาประมาณนึงตรงที่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเวลาเราใครอารมณ์ดีรอบข้างเราเงี้ยเราจะได้อารมณ์ดีจากแม่แล้วก็สิ่งที่ได้จากแม่คือการทําบุญเพราะเราเห็นแม่ทําบุญเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องขี้เหนียวเนี่ยได้จากแม่แล้วก็เรื่องแบบ
1: ประหยัดมัธยัสถ์
3: คำว่าเก็บเงิน
2: ประหยัด
1: มัธยัสถ์
2: ประหยัด
1: บอกว่าความมีน้ำใจได้มาจากคุณแม่อารมณ์ดีได้มาจากคุณแม่
2: ใช่ครับ
1: นอกจากนั้นเรื่องของมุกทุกวันนี้ผมได้ว่าคนหนึ่งโทรศัพท์ไปขอมุกจากคุณแม่อยู่เลยใช่ไหม
2: ก็มีบ้างบางอันแม่เขาจะเล่นโซเชียลครับพี่เปิร์แล้วเขาจะดูมุกแบบเสียวๆมุกแบบฮ่าๆก็มีอะไรเงี้ยเขาจะส่งมาให้
1: แจ็คเอาไปใช้บ้างไหม
0: ใช
2: ้ใช้ครับแล้วก็เงียบทุกอันเลยครับแป๊กหลายอันเลยครับพี่
1: เช่น
2: น้ำอะไรให้ชีวิต
1: อะไรเงี้ย
2: น้ำท่วมวัดพระไม่อยู่เลยให้ชีวิต
1: อะไร
2: แล้วก็เงียบทั้งประตูเคยนอยแบบไม่มีมุกตลกออกทีวีเงี้ยเคยแบบว่าไม่รับรายการเลย
0: ไม่รับเลยไปรายการที่มีมุกอ่ะมันไม่เอาเลย
2: กลัวโดนด่าก
0: ลัวโดนที่พวกพี่ๆก็ด่าไงเขาจำได้มันจำไม่ได้ไงตัวเองเลยกระโดดลงไปเลยนี่มุกนี้ตลกเอาไปเลยจดไว้เลยใส่หนังสือไว้เวลาลูกไปทำงานจะได้ไปโต้เขาได
1: ้ได้ผลไหมแจ็ค
0: มันก็เล่นน่ะมันก็ไปเล่นเนี่ยสู้เขาได้เหมือนกันแหละ
2: บางอันก็
0: ไม่ได้
2: ครับบางอันก็แปลกครับพี่เปิร์ลครับ
0: ถ้าไอ้แจ็คมันเหนื่อยงานมันก็แปลกถ้ามันไม่เหนื่อยนะมันแบบร่าเริงแบบงานที่เจ้าให้สนุกเลยนะแม่มีน้ำแดงราดหัววันนี้สนุกมากเลยแม่รายการนี้จะเล่าให้แม่ฟัง
1: ในมุมของคุณแม่พูดให้ฟังบ้างสิครับว่าการที่มีลูกชายทำงานดูแลครอบครัวเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะแจ็คสิบกว่า
2: ครับ
1: สิบกว่าคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับ
0: จากเราลำบากอะเราคิดอย่างนี้เลยจากเราลำบากตอนนี้เราสบายแล้วสบายกับทุกคนดีแบบทุกอย่างมีทุกอย่างจะอะไรมีหมดมันก็แบบว่าบางทีเขาทำงานเหนื่อยก็เห็นใจเขานะ
1: เป็นห่วงเขาในเรื่องอะไรบ้างไหมครับ
0: ก็เป็นห่วงแบบว่าง่วงนอนทีก็ต้องจ้างคนขับรถใช่ไหมล่ะแล้วทีขับรถก็อย่าไปเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็จะสอนลูกห่วงบางทีเขามีไลน์เด้งๆมาเงี้ยเขาก็จะเล่นอะไรเงี้ยเราก็จะห่วง
1: เรื่องการใช้เงินห่วงไหมครับ
0: ไม่ห่วงแล้วมันไม่โง่รู้จะเก็บ
1: ฉลาด
0: โอ้โห
1: ไม่เคยมีใคร
0: ไม่ก็แม่เนี่ยโอ้โหเลยไม่อยากพูดเลยเนี่ย
1: เพราะว่า
0: ของแม่ขายไม่ได้ของผมมาขายได้ทุกอย่าง
2: เรามีความรู้สึกว่าเราแต่งเนี้ยแล้วถ้าคนชอบของเราเนี่ยที่เราซื้อเนี่ยเอ้ยเราปล่อยคุณได้นะ
1: ใครสอนคุณทําค้าขายใครสอนคุณเรื่องแบบการซื้อของเก็งกําไรคุณได้ตรงนี้มาจากไหน
2: ไอพี่เส้นเลือดฝอยแล้วพี่คนนั้นพูดเล่นครับพี่เสกครับพี่เสกพี่เสกครับพี่เขาจะเป็นแนวแบบเหมือนประมาณว่าเขาจะคอยบอกว่าแบบเฮ้ยตัวนี้มันมานะเฮ้ยตัวนี้มันแบบกระแสดีเพราะว่าเขาศึกษามาไงเราก็ได้วิชาจากเขาแหละ
1: คือผมเห็นนะเวลาแจ็คอยู่ใกล้ชิดใครเนี่ยเขาจะเป็นแบบคนนั้นนะ
0: ใช่
1: เขาอยู่ใกล้พี่บอลเขาก็เป็นอีกอย่างนึงเวลาเขาอยู่ใกล้ผมเขาก็จะพูดสุภาพ
2: ใช่ไหมใช่ครับคุณ
1: เวลาเขาอยู่ใกล้พี่เสกเขาก็ชอบค้าขายอะไรเงี้ยคุณแม่กลัวไหมว่าถ้าเกิดเขาเลือกคบคนผิดเนี่ยเขาจะไปในทิศทางที่ไม่ดี
0: โอ้ไม่หรอกเขาจะปรึกษาแม
1: ่
0: ถ้าคนไหนไม่ดีมันก็ไม่เอาเราไปแจ็คอะ
2: ณตอนนั้นน่ะเราอยู่กับพวกพี่ๆเขาเนี่ยสังคมอะคือเราแค่รู้สึกว่าสังคมพี่ๆภูมิกับเนี่ยการเท่คือดูหนังเยอะ

0: แล้วก็อ่านหนังสือเยอะมันคือเท่แล้วเราอยู่กับพี่บอลเนี่ยถือว่าเท่แล้ว
1: ส่วนมากมันจะแบบว่ามีแต่ครอบมีพี่บอลเป็นหลักอะที่ว่าสอนมันอะไรมันอย่างเงี้ยมันจะมาพูดให้ฟังไง
0: ตอนอยู่กับพี่วูดดี้ก็จะอีกอย่างนึงนะถ้าตรงนี้เป็นพี่วูดดี
1: ้หน่อยแม
2: ่แต่ส่วนตอนนั้นเป็นพี่วูดดี้คุณแม่จะบอกว่าไงฮะ
0: สิ่งที่แจ็คได้มาจากเป็น
1: ใครวูดดี้ก็ดีไงก็บอกแล้ววูดดี้ก็ดี
0: โอเคโอเค
1: ไม่ดีแล้วจะให้มาอะไรอะ
0: เปิดเขาเหนื่อยแล้ว
2: สุดท้ายอยากให้แจ็คทิ้งท้ายในฐานะที่แจ็คเป็นเด็กกตัญญูอยากให้แจ็คฝากถึงน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านเพื่อปลูกฝังเรื่องของความกตัญญูหน่อยว่าวิธีคิดหรือวิธีการฝึกหรือวิธีการว่าทำไมเราถึงต้องกตัญญู
0: ครับก็ต้องบอกน้องๆนะครับผมว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนให้กำเนิดเรานะครับเราต้องอย่าลืมบุญคุณคนนะครับแล้วก็ถ้ามีตังเนี่ยก็ให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราให้คุณพ่อคุณแม่ไปเนี่ยเราจะได้กลับมาเยอะมากอะไรเงี้ยครับแต่ก็ต้องให้แบบมีสติด้วยอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าบางทีเราก็ต้องดูด้วยว่าพ่อแม่ของเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเราไม่ใช่ว่าเอออาจจะให้เลยอะไรเงี้ย ผมมองว่าดีๆเขาพูดอยู่ อยากให้แบบเด็กๆนะครับผมเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่มากๆนะครับแล้วก็ดูคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่า
3: เขาโอเคไหม
0: เขาโอเคไหมเพราะว่าพ่อผมเนี่ยก็จะโทรหาผมทุกเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าแมนยูกับลิเวอร์พูลเตะช่วงนั้นแม่ผมเนี่ยก็จะโทรมาเรื่องเกี่ยวกับวันที่16กับวันที่1ก็ต้องดูพ่อแม่ร้องเราด้วยว่าพ่อแม่มึงเป็นยังไงนะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับน้องครับ
2: นี่คือครอบครัวของคุณเฉลิมพลที่คำพรธีรพงษ์แล้วก็เสียงปรบมือให้กับคุณเจสทีมคุณแม่นะแล้วก็ผู้มีพระคุณอีกหนึ่งท่านที่เป็นผู้มีพระคุณสำหรับแจ็คพี่บอลวิทยาทองยูยง
0: ครับ
2: เป็นเทปที่ผมไม่รู้จะสรุปอะไรยังไงเลย
1: เออหน้าดังเทปเนี้ยแจ็คกับแม่ออกอ่ะเด็กติ้งเยอะ
2: แต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นคือความรักและความผูกพันแจ็คเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยลืมเลย
1: ใช
0: ่แม่รักหนูไหมเนี่ย
1: รักมาก
0: รักเพราะอะไร
1: ก็รักเพราะว่าเป็นลูกที่ดีอ่ะ
0: แม่ร้องไห้ได้ไหมในรายการเนี้ยเ
1: พราะว่าโอ้ยจะร้องทำไมรายการเขาสนุกมาร้องทำไมล่ะเออไอ้นี่จะให้ร้อง
0: เลยภาพไม่ซึ้งอ่ะแบบจังหวะกราบแล้วก็แบบว่าบอก
1: ล
0: า
1: ไม่ได้
2: หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับเรื่องของครอบครัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าสำคัญที่สุดคือการสร้างคนเพื่อให้คนนั้นไปสร้างชาติต่อได้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ัสดีครับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศมาที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับซึ่งที่นี่ครับก็คือท่าอากาศยานขอนแก่นครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าผมจะพามาดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับผมทราบมาครับว่าที่นี่มีระบบการคมนาคมด้วยรถบัสที่สะดวกแล้วก็ไฮเทคมากๆเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถเมล์สาธารณะสมาร์ทบัสของขอนแก่นครับที่เรียกได้ว่าเจ๋งที่สุดในประเทศไทยณตอนนี้แล้วเพราะว่าเขาสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถครับแล้วก็จุดที่รถบัสอยู่ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือแถมยังใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการชำระค่าโดยสารได้ด้วยโดยไม่ต้องมีกระเป๋ารถเมล์เลยฮะฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับวันนี้เราเลยต้องพามาชมพามานั่งกันจริงๆเลยดีกว่าว่าขอนแก่นซิตี้บัสนั้นมีอะไรที่พิเศษกันบ้างนะครับแล้วเหมือนผมจะเห็นว่าเขามาตั้งบูธอยู่ตรงที่ข้างหน้านี้ของสนามบินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับตามผมมาเลยฮะเนี่ยฮะสนามบินแล้วก็เข้าเมืองนะครับเราต้องขึ้นไปที่ชานชาลาชั้น2ประตูที่1นะครับแล้วก็มีเส้นทางการเดินรถนะฮะแล้วก็มีการจำหน่ายบัตรขอนแก่นซิตี้บัสแต่ว่าเราจะเริ่มยังไงกันดีนะฮะ
1: คุณบูสวัสดีครับ
0: อ้าวสวัสดีครับพี่นัทครับ
1: ว่
0: าจะไปสัมภาษณ์ที่ออฟฟิศอยู่พอดีเลยนะครับพอดีพี่นัทมาก็ดีเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: พอดีมาส่งเพื่อนครับก็เลยมาแวะรับคุณบูสเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันดีกว่าคร
0: ับอ๋อได้ครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและก็ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับไหนๆพี่นัทก็มาแล้วนะครับก็เลยรบกวนขอคำแนะนำเลยดีกว่าครับขอนแก่นซิตี้บัสคืออะไรครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากให้มีระบบขนส่งมวลชนนะครับที่จะเกิดขึ้นในเมืองขอนแก่นครับเพราะว่าขอนแก่นเนี่ยเราก็อยากจะโตไปเป็นสมาร์ทซิตี
0: ้
1: นะครับแล้วนอกจากนั้นเราเป็นไมซิตี้ด้วยจะเป็นเมืองประชุมและสัมมนาเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่ามีระบบขนส่งมวลชนที่ดีนะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคนในขอนแก่นแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเดินทางมาประชุมในจังหวัดขอนแก่นด้วยครับก็เลยเป็นที่มาของขอนแก่นซิตี้บัสอันนี้ครับ
0: อ๋อฮะก็เป็นสมาร์ทบัสนะครับซึ่งบริการมีอะไรบ้างครับเส้นทางการเดินรถเห็นอยู่มีอยู่ตรงนี้ฮะ
1: ครับก็จริงๆแล้วนะครับเราต้องเรียนก่อนว่าก็จะเป็นเราจะมีตอนนี้มีอยู่1สายนะครับที่เราทดลองเดินมาประมาณ1ปี
0: ครับ
1: นะครับก็จะออกจากทางบขส3นะครับแล้วก็มุ่งหน้าจะมี2สายนะครับมีสายสีแดงสายสีน้ำเงินซึ่งจริงๆเส้นทางเดียวกันฮะแต่ว่าอันนึงวนซ้ายอันนึงวนขวานะครับแล้วก็ในเมื่อในตอนสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มารับบริการที่สนามบินขอนแก่นแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสายสีที่เป็นสีเขียวตัวนี้นะครับก็สามารถผ่านจุดสำคัญสำคัญนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของขอนแก่นมากมายนะครับอย่างเช่นบึงแก่นนครนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็เส้นทางบขส3นะครับเชื่อมต่อกับทางสนามบินขอนแก่นก็ถือว่ามีความสะดวกนะครับแต่ถ้าคุณบูธอยากจะได้รายละเอียดตรงนี้นะครับสามารถโหลดเรามีแอปพลิเคชันครับชื่อว่า KK Transit
0: ครับผมโหลดมาแล้วเรียบร้อยคร
1: ับ
0: แต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้โหลดนะครับก็สามารถเข้าไปที่ฮะโหลดได้ชื่อแอปพลิเคชันว่า KK Transit นะครับอันนี้เลยเห็นมีเส้นทางการเดินรถด้วยเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตไปนั่งหน่อยนะครับ
1: ยินดีเลยครับ
0: เห็นว่ามีบัตรอันนี้ด้วยฮะแบบ3วัน99บาท
1: ก็เราจะมีบัตรมีอยู่2แบบนะครับมีแบบเติมเงินนะครับแบบมูลค่า300บาทนะครับก็ใช้ตามมูลค่าแล้วก็สามารถท็อปอัพได้นะครับแบบอันนี้ก็เป็น RFID ครับบนรถเนี่ยเราก็จะมีแค่พนักงานขับรถคนเดียวนะครับจะไม่มีพนักงานเก็บเงินนะครับแล้วก็ใช้บัตรได้แล้วก็หยอดเหรียญได้ด้วย
0: อ๋อหยอดเหรียญได้ด้วยถ้าใครไม่มีบัตรก็หยอดเหรียญได้
1: ใช่ครับ15บาทตลอดสาย
0: ตลอดสาย
1: 15บาทตลอดสาย
0: ถูกมากๆเลยนะครับ
1: หรือว่าถ้านักท่องเที่ยวนะครับคิดว่าเติม300บาทอาจจะใช้ไม่หมดนะครับก็แบบนี้ครับเติมเงิน3วัน99บาทนะครับอันนี้เราร่วมกับทางททท.ครับเป็นท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับใช่ครับมีโบรชัวร์อยู่ในนี้นะครับก็จะในนี้ก็จะสามารถบอกได้ว่ามาขอนแก่นแล้วซื้อบัตรท่องเที่ยววิธีแก่นไปที่ไหนได้บ้างนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายนะครับเดี๋ยวคุณบุญถือรับไปได้อันนึงเลยครับ
0: ฮะได้เลยครับ
1: ส่วนตารางเดินรถนะครับทางช่องอันนี้นะครับก็เราก็จะไม่ได้วิ่งตลอดนะครับเราเรียกว่าเราจะซิงกับตารางสายการบินนะครับที่ลงมานะครับก็คือว่าถ้าตอนไหนที่ไม่ได้มีสายการบินมาเนี่ยเราก็เอารถไปเพิ่มจำนวนรถในสายอื่นนะครับก็ นี่ครับสามารถดาวน์โหลดได
0: ้สาย24
1: ใช่ครับสาย24ครับ
0: มีวิ่ง24ชั่วโมงเลย
1: มีครับมีครับเพราะว่าเราอยากจะบริการนะครับแต่ไม่ใช่ที่สนามบินฮะจะเป็นที่บขส.บขส.ครับเพราะว่ามีบางทีรถทัวร์เข้ามาตอน 3-4 อย่างเงี้ยฮะผู้โดยสารก็ไม่รู้จะเข้าเมืองยังไงรถโดยสารประจำทางก็ไม่สะดวกนะครับเราก็มีทางการซิตี้บัสไว้บริการครับ
0: ทีนี้ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาจะเข้าเมืองเนี่ยก็ต้องไปรอที่ชานชาลาผู้โดยสารขาออกชั้น2ประตู1
1: ใช่ครับ
0: เห็นว่าเป็นอะไรนะอัจฉริยะป้ายอัจฉริยะ
1: ใช่ครับก็กำลังลองครับให้ป้ายรถเมย์สามารถซิงกับรถซิตี้บัสแต่ละคันได้สามารถบอกเวลาได้ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าจุดที่ผู้โดยสารไม่อยากใช้รถขนส่งมวลชนเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่

0: จะได้ขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยชานชาลาที่เป็นป้ายอัจฉริยะพร้อมกับแอปพลิเคชันที่คุณบูธโหลดไว้เมื่อกี้ก็จะรับทราบได้ว่าเมื่อไหร่เขาจะมาถึง
1: ฮะงั้นเดี๋ยวเราไปรอที่ชานชาลาเลยดีกว่าครับเพื่อไปดูที่ป้ายอัจฉริยะด้วยแล้วก็จะได้รอรถโดยสารเข้าเมืองด้วย
0: ได้ครับเชิญครับเดี๋ยวไปประตู2
1: อ๋อครับ
0: ประตู1ชั้น2เลยครับ
1: ได้ครับผม

0: ครับตอนนี้พี่นัทก็พาผมมาที่จุดจอดรถบัสแล้วนะครับซึ่งเป็นบอร์ดอัจฉริยะนะครับป้ายอัจฉริยะ
1: ครับ
0: นะฮะมันเป็นยังไงบ้างครับพี่นัท
1: คือตรงนี้เองเนี่ยเป็นศาลานะครับท่าอากาศยานขอนแก่นนะครับไปที่รอเป็นบัสสต็อปนะครับเราก็มีการติดตั้งเรื่องของแผนที่นะครับแล้วก็โปรโมทเกี่ยวกับเรื่องแอปนะครับเรื่องของ Facebook เรื่องของTwitter แล้วก็ LINE นะครับ Instagramแล้วก็จะมีนะครับ
0: มีป้ายด้วย
1: ครับบอกว่าเมื่อไหร่รถบัสจะมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เรามีเฟส2ที่เราจะพัฒนาไปเหมือนในแอปครับว่ามีเมื่อไหร่เนี่ยรถเมย์จะมาถึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราลองระบบในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่เดี๋ยวจะมาติดตั้งที่ท่าอากาศยานในอีกไม่ช้านี้ครับ
0: ครับแปลว่าในอนาคตเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ได้เปิดแอปเราเดินมาเราจะเห็นเหมือนในแอปพลิเคชันเลยว่ารถเนี่ยอีกกี่นาทีจะมาถึง
1: ใช่ครับ
0: เยี่ยมมากๆเลยนะครับ
1: ก็ส่วนบัตรโดยสารนะครับเมื่อสักครู่ที่ได้เล่าให้ฟังนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับมีแบบท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับ99 บาท3วันสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็แบบเติมเงินอันนี้เราเรียกไดโนการ์ดนะครับ300 บาทเดี๋ยวผมมอบให้คุณบุ๊
0: ทอ๋อได้ครับขอบคุณครับ
1: ไว้สำหรับท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น
0: ได
1: ้
0: เลยคร
1: ับ
0: รถบัตรมารอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: ครับผม
1: ครับเชิญเลยครับ

0: ครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถขอนแก่นซิตี้บัสแล้วนะครับกำลังเดินทางออกจากสนามบินนะครับฮะเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ขึ้นมานะครับเราก็ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการแตะชำระนะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีกระเป๋ารถเมล์เลยนะครับก็สะดวกสบายมากๆแล้วก็ที่กว้างขวางมากเลยนะครับพี่นัทครับแล้วนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนรถนี้มีอะไรที่พิเศษบ้างครับเกี่ยวกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับ
1: ครับก็นอกจากมีแอปพลิเคชันนะครับที่น้องบูธได้โชว์ให้ดูแล้วนะครับเราก็ยังมีเรื่องของสมาร์ทการ์ดนะครับเราเรียกไดโนการ์ดนะครับซึ่งก็เป็นรองรับแคชเลสโซซายตี้ที่จะมาในอนาคตนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดมีระบบขนส่งมวลชนอื่นเราก็สามารถใช้การ์ดนี้ร่วมกันได้ซื้อบัตรเดียว
0: ซื้อกาแฟได้ด้วย
1: ซื้อกาแฟได้ด้วยใช่ครับผู้ประกอบการขอนแก่นก็สามารถใช้บัตรนี
0: ้
1: ไดโนการ์ดเป็นแบบแคชเลสโซซายตี้ได้หมดเลยครับ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นนะครับเรื่องระบบจ่ายเงินแล้วเราก็ยังมีเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับเรามี CCTV นะ3ตัวนะครับซึ่งก็เฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของของหายนะครับ
0: ของหายได้คืน
1: ของลืมไว้มีของหายลืมอะไรไว้ได้คืนนะครับถึง 95% นะคร
0: ับ
1: ก็สามารถแจ้งเรามาได้ที่ LINE นะครับ Facebook Twitter นะครับน้องๆที่ได้มารับคืนก็มีการถ่ายรูปขอบคุณโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมองถึงเรื่องของความสะดวกสบายนะครับของที่ผู้ที่เป็นผู้พิการนะครับสำหรับเรามีระบบลิฟต์นะครับสำหรับรถเข็นวีลแชร
0: ์
1: สามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกนะครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเรามี Wi-Fi ให้นะครับฟรีนะครับ15 บาทตอนช่วงโปเกมอนครับดังๆก็15 บาทมานั่งจับโปเกมอนได้นะฮะ
0: ต่อ Wi-Fi ได้เลยไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดอะไรเลย
1: ใช่เลยครับต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับให้คนละ2 กิกด้วยนะครับ
0: โอ้โหเยอะมากๆ
1: ครับคนละ2 กิกก็นี่แหละครับเป็นเรื่องของเราศึกษานะครับความต้องการของผู้ใช้รถนะครับขนส่งมวลชนว่าต้องการอะไรบ้างนะครับต้องการว่าไม่ต้องพกเงินสดต้องการความปลอดภัยต้องการความสะดวกสบายต้องการ Wi-Fi ต้องการรู้ว่าเมื่อไหร่รถจะมาถึงนะครับแล้วก็ของหายได้คืนแน่นอนครับขอนแก่นซิตี้บัส
0: ตอนนี้เราลองดูในแอปนะครับว่าเราอยู่บนรถบัสคันที่เท่าไหร่เงี้ยเราสามารถติ๊กดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้เป็นรถบัสคันไหน

0: แล้วก็เห็นด้วยนะฮะว่าใครเป็นพนักงานขับรถอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพี่สำราญนะครับหน้าตรงเลยตอนขึ้นมา
1: เดี๋ยวเราไปเช็คดูว่าหน้าตรงหรือเปล่าครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันต่อดีกว่าครับที
1: ่
0: น
1: ั้
0: นที่ไหนดีครับที่รถเมย์ขอนแก่นซิติบัสนี้ผ่านนะฮะแนะนำ
1: ก็จะมีร้านกาแฟครับ
0: ครับ
1: ชื่อคอฟฟี่เดอร์ลานะครับซึ่งสายรถเมย์นี้ผ่านอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อที่นั่นกันครับ
0: ได้ครับผม

0: ากเลยครับต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ร้านกาแฟ Coffee De La Ozone Village ครับซึ่งเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในเส้นทางผ่านของขอนแก่น City Bus ถึง3สายเลยทีเดียวครับและแน่นอนครับยังคงอยู่กับพี่ณัฐนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อหลังจากที่ผมได้ไปนั่งรถขอนแก่นซิตี้บัสมาแล้วก็พบว่าสะดวกมากๆเลยนะครับขอถามกันต่อเลยดีกว่าครับพี่ณัฐจุดเริ่มต้นนะฮะของขอนแก่นซิตี้บัสเนี่ยมันมีที่มายังไงครับมันถึงมาเริ่มต้นที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ย
1: ผมจริงเรื่องยาวมากเลยครับคือต้องเรียนว่าตั้งแต่แรกเนี่ยเรามีการพูดคุยกันนะครับในนักธุรกิจที่เกิดในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็โตในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็คิดว่าจะตายในจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับเราคิดว่าทำยังไงเนี่ยเราถึงจะทำให้ขอนแก่นเจริญแบบน่าอยู
0: ่ครับ
1: ไม่ใช่เจริญแบบคนอยู่นะครับเราก็เลยมานั่งรวมตัวกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับว่าเราน่าจะมีการมาพัฒนานะครับเมืองขอนแก่นบ้านเกิดของเราเนี่ยเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคตก็ได้มีการรวมตัวกันจาก20คนนะครับจาก20ธุรกิจนะครับนักธุรกิจที่เกิดในขอนแก่นในนามว่า KKTT นะครับหรือว่าขอนแก่นติงแตง
0: ขอนแก่นติงแตง
1: ครับผมแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเราก็ได้มาจดทะเบียนเป็นในนามของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดนะครับตอนแรกเราก็นั่งคุยกันว่าเอ๊ะเมืองเราจะพัฒนาไปทางไหนดีอยากจะมีแนวทางที่ให้เมืองมันโตแบบมีทิศทางไม่ใช่โตแล้วมีลภาวะโตแล้วมีสิ่งเสื่อมโทรมโตแล้วมีอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยมารวมตัวกันนะครับโปรเจกต์แรกๆเลยเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะมีในเรื่องของเป็นศูนย์ประชุมนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นมีเรื่อง Mind City มีเรื่อง Medical Hub นะครับแล้วก็มีเรื่อง Transportation ซึ่งตัวเนี้ยเราเรียกรวมๆว่าเราอยากจะโตเป็นแบบ Smart City นะครับก็เลยมาเริ่มจากที่เล็กๆก่อนแล้วก็บอกว่าเอ๊ะอย่าง Transportation เนี่ยเราจะเริ่มจากอะไรดีนะครับว่ารถไฟรางเบามันอาจจะใหญ่ไปเราก็เลยมาลองว่างั้นเดี๋ยวเรามาลองทำ City Bus ดูก่อนนะครับเป็นระบบเล็กๆดูก่อนนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าซิตี้บัสเนี่ยเกิดขึ้นจากมุมมองที่ว่าสมาร์ทซิตี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของพวกเรา
0: อ๋อฮะแล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะพัฒนาตัวที่เป็นระบบขนส่งมวลชนจากแบบซิตี้บัสอันนี้ก่อนนะฮะ
1: ก็การเป็นสมาร์ทซิตี้ครับขอนแก่นเนี่ยจะมุ่งไปสมาร์ทซิตี้ปี2030นะครับก็สมาร์ทซิตี้เนี่ยมันก็มีหลายสมาร์ทนะครับคุณบูธก็จะมีทั้งสมาร์ทลิฟวิ่งสมาร์ทenvironment สมาร์ทโกเวอร์เมนต์สมาร์ทeducation สมาร์ทเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็จะมีอันนึงคือสมาร์ท transportation ซึ่งเรามองว่าจุดที่เรื่องของการขนส่งมวลชนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่า1มัน impact มันกระทบ
0: ได้กับคนจำนวนมาก
1: คนจำนวนมากในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช้เวลาบนท้องถนนน้อยลงน่าจะมีเวลามาพัฒนาเมืองมากขึ้นสมมุติว่าในกรุงเทพอย่างเงี้ยฮะตอนนี้น่าจะเป็นเมืองติดเมืองที่ติดอันดับ
0: รถติด
1: นะครับแล้วก็ใช้เวลาอย่างต่ำๆเนี่ยต้องมี2ชั่วโมง
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ติดมาก
1: มีคนกรุงเทพมี10ล้านคนคนละ2ชั่วโมง20ล้านชั่วโมงต่อวันเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเอาเวลาตรงนี้ไปพัฒนา

0: ว่าน่าจะได้ innovation หรือ creativity อะไรโอ้โหมหาศาลเลย
1: แล้วนอกจากโครงการที่เป็นสมาร์ทบัสอย่างขอนแก่นซิตี้บัสนี่แล้วนะฮะขอนแก่นพัฒนาเมืองเรายังมีโปรเจกต์อื่นๆที่จะพัฒนาเพื่อให้พัฒนาให้ขอนแก่นเนี่ยเป็นสมาร์ทซิตี้ในอนาคตแบบที่พี่นัทได้เล่าให้ฟังนะครับเราจะมีโครงการในอนาคตอะไรบ้างนะครับ
0: คือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเรื่อง transportation นะครับเรื่องของขนส่งมวลชนเนี่ยรถบัสเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบ
1: ครับ
0: หลัก
1: เป็นจุดเริ่มต้น
0: ครับเป็นจุดเริ่มต้นคือคำตอบหลักจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นระบบที่ขนส่งมวลชนได้ในสเกลที่ใหญ่กว่ารถบัสนะครับซึ่งตอนนี้ที่มีข่าวก
1: ัน
0: เยอะๆก็จะเป็นเรื่องรถไฟรางเมาน ะครับคือต้องเรียนว่าขอนแก่นพัฒนาเมืองหรือ KKPP เนี่ยเราไม่ใช่เจ้าของนะคร
1: ับ
0: แต่ว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันนะครับหนึ่งในตัวแทนของเอกชนที่ร่วมกับทางภาครัฐร่วมกับทางภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบรถไฟรางเมาขึ้นในขอนแก่นนะครับตัวที่เป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็น5เทศบาลที่สายรถไฟวิ่งผ่านนะครับก็จัดตั้งเป็นบริษัทชื่อ KK Transit นะครับหรือว่าขอนแก่น Transit System KKTSนะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่จะให้เป็นเจ้าของแล้วก็ให้เป็นการเดินรถไฟรางเมานี้ในขอนแก่นนะครับ KKTT เนี่ยบอกว่าเราเป็นเพียงผู้ผลักดันเรายังไม่ใช่เจ้าของนะครับผู้ลงทุนนี่ก็จะเป็นของท้องถิ่นนะครับจะเป็นผู้ลงทุน
1: ก็เรียกได้ว่าร่วมกันหลายภาคส่วนเลยทีเดียวเพื่อจะผลักดันขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นเนี่ยพัฒนาไปสู่สมาร์ทซิตี้ได
0: ้
1: ซึ่งจริงโมเดลพัฒนาเนี้ยครับต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนรวมถึงเรื่องของทุนด้วยเห็นว่ามีเรื่องของการระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งอันนี้มันเป็นยังไง
0: อย่างที่เรียนนะครับว่าทาง KKTT ตอนนี้เราไม่ใช่เจ้าของโปรเจกต์นี้ครับเจ้าของโปรเจกต์นี้เป็นการลงทุนจากท้องถิ่นนะครับก็คือ KKTS นะครับส่วน KKTS เนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการคัดเลือกนะครับผู้ที่จะมาก่อสร้างมาลงทุนแล้วก็ดำเนินการเดินรถไฟรางเบาตรงนี
1: ้
0: ก็ KKTT เราแค่เป็นผู้หนึ่งที่เราสมัครเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องของ crowdfunding เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเรามีคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยมีวิธีการระดมทุนหลายอย่างนะ
1: ครับ
0: อย่างทางตลาดหลักทรัพย์เองนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการออกนโยบายเกี่ยวกับเรื่องกองทุนโครงสร้างพื้นฐานประจำจังหวัดนะครับซึ่งเราก็คิดว่าอันนี้เป็นช่องทางนึงที่จะสามารถระดมทุนได้อีกช่องทางนึงก็คือพวก crowdfunding นะครับตอนนี้ก็มี crowdfunding เนี่ยก็เกิดมาเยอะแยะเลยครับหลายมุมในโลกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราทำ crowd แล้วถ้าเราได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมกับโปรเจกต์นี้นะครับ crowdfunding ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ในการระดมทุนโดยเฉพาะเราก็มองไปว่านักลงทุนในขอนแก่นนะครับ
1: เน้นขอนแก่นเป็น
0: หลักถ้าเจ้าของนะครับคนขอนแก่นมีโอกาสเป็นเจ้าของมีโอกาสได้ร่วมใช้งานมีโอกาสร่วมกันรักษาร่วมกันเป็นเจ้าของผมก็คิดว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้คนขอนแก่นมารวมตัวกันแล้วก็เป็นเจ้าของระบบขนส่งมวลชนร่วมพัฒนาจังหวัดไปด้วยกันนะครับก็คิดว่าคราวฟันดิ้งก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะใช้ในการระดมทุนในการทำรถไฟรางเบานี้ถ้าKKTT ได้รับมอบหมายดำเนินการครับ
1: ก็ถ้าเกิดจะเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็จะได้เกิดความมีส่วนร่วมของคนในจังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันเลย
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ครับเป้าหมายของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับตั้งใจว่าอยากจะพัฒนาขอนแก่นให้ไปถึงขนาดไหนครับ
0: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันมีหลายสมาร์ทนะครับคือโปรเจกต์เราก็มีหลายอย่างนะครับเพราะว่าปัญหาของเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่การขนส่งมวลชนอย่างเดียวมันยังมีเรื่องการพัฒนาน้ำการพัฒนาที่ดินการพัฒนาขยะการหมายถึงการกำจัดขยะนะครับยังมีอีกหลายโปรเจกต์มากเลยตอนนี้เนี่ยเราก็รวบรวมแผนสมาร์ทซิตี้นะครับเราเขียนแผนเสร็จแล้วเราร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ร่วมกับทางภาครัฐนะครับร่วมกันเขียนแผนนี้ขึ้นมาแล้วแผนสมาร์ทซิตี้2030นี้ตอนนี้ได้ถูกบรรจุนะครับอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นจังหวัดแรกๆในประเทศไทยที่เราสามารถผลักดันแผนสมาร์ทซิตี้เนี่ยเข้าในแผนจังหวัดนะครับในอนาคตเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจังหวัดนั้นๆจะเลือกทำอะไรก็ตามครับผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นภาพสุดท้ายในใจทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันหรือเปล่าเหมือนอย่างเราได้ไปเยี่ยมที่ฮอตแลนด์เนี่ยไม่ว่าจะไปในองค์กรปกครองท้องถิ่นเขาก็พูดเรื่องนี้นะครับไปที่มหาวิทยาลัย

0: ก็พูดเรื่องนี้ไปที่เอกชนพูดเรื่องนี้นักศึกษาถึงแม้แต่ประชาชนที่เดินอยู่ตามท้องถนนก็พูดเรื่องเดียวกันนะผมว่าพลังของการเห็นภาพเดียวกันพลังของการมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเนี่ยมันสร้างพลังอย่างมากในการพัฒนาเมืองนะผมว่าจุดนี้เนี่ยถ้าคนขอนแก่นนะครับสามารถมองเห็นจุดเดียวกันว่าเราจะพัฒนาไปถึงตรงไหนนะครับผมว่าเนี่ยครับเป็นพลังของทางภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเป็นประชารัฐอย่างแท้จริงครับ
1: โอ้เยี่ยมเลยครับขอนแก่นนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสมาร์ทซิตี้นะฮะซึ่งสุดท้ายครับอยากให้พี่นัทฮะฝากถึงผู้ประกอบการนะฮะในแบบจังหวัดอื่นๆนะครับที่แบบมีแพชชั่นแล้วอยากจะทำอะไรเหมือนที่พี่นัทลุกขึ้นมารวมตัวกันกับเพื่อนๆผู้ประกอบการนะครับว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจังหวัดนะครับมีคำแนะนำอะไรสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดเหล่านั้นไหม
0: ครับก็คือจริงๆแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยผมว่าเราติดกับดักอยู่สองอย่างนะครับหนึ่งคือกับดักของ middle income trapนะครับคือเราเคยเป็นแต่ผู้รับเทคโนโลยีม
1: า
0: แล้วก็รับจ้างผลิตนะครับแต่จริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับทางตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยครับห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราหลุดจากกับดัก Middle Income ได้เราต้องมี Innovation เราต้องมี Creativity ของตัวเองว่าคนไทยเก่งนะครับแต่ว่ายังอาจจะยังไม่มีเวทีนะครับผมก็คิดว่าวันนี้ละครับเราจะหลุดจาก middle income trap ได้ด้วย innovation แล้วก็ creativity นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับข้อ2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกับดักทางความคิดนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราสะดวกกับการแบมือขอนะครับการพึ่งพาจากคนอื่นผมคิดว่าวันนี้ครับต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องลุกขึ้นมายืนด้วยขาของตัวเองเราเหมือนตอนนี้เราอยู่ในกล่องพลาสติกใสๆนะครับซึ่งเรามองเห็นอนาคตละอนาคตประเทศไทยไปทางนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าเราพอเราเดินไปปุ๊บเราก็ติดกล่องเราเดินไปซ้ายก็ติดขวาก็ติดวันนี้ครับจะเป็นวันที่เราร่วมกันนะครับพาดบันไดแล้วปีนออกจากกล่องออกมาด้วยกันก็ขอนแก่นคงจะเป็นเราไม่อยากบอกว่าเราเป็นโรโมเดลหรอกครับเราคิดว่าเราอยากจะเป็นจุดนึงนะครับในการที่จะเริ่มต้นคิดว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยอยากให้ลุกขึ้นมาพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ถ้าเราสามารถจุดไฟที่ขอนแก่นได้จุดไฟที่จังหวัดอื่นได้ไฟเหล่านี้เนี่ยมันจะรวมพลังกันแล้วก็ช่วยประคับประคองประเทศไทยให้โตต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
1: ครับทั้งหมดนี้ก็คือมุมมองและแนวคิดดีๆนะครับจากพี่นัทนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับที่มาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราฟังในวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นัทมากๆเลยนะครับครับแต่ว่าเรายังไม่กลับนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับผมจะพาไปท่องเที่ยวในสถานที่นะฮะที่น่าสนใจในจังหวัดขอนแก่นด้วยขอนแก่นซิตี้บัสนะครับแล้วเดี๋ยวตามมาดูกันได้เลยครับ

ะดวกสบายมากๆนะครับกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับซึ่งขอนแก่นซิตี้บัสนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นนะครับซึ่งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองยังมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้อีกเยอะครับที่จะพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แล้วจะได้เป็นตัวอย่างแล้วก็ต้นแบบให้กับจังหวัดใหญ่อื่นๆนะครับได้มานำเป็นกรณีศึกษาแล้วก็จะได้พัฒนากันต่อไปด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูกันต่อนะครับถึงมุมมองแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์จนได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes ครับให้เป็นองค์กรริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่นสูงสุดของเมืองไทยนะครับแถมยังติดอันดับที่8ของโลกในปี2014ด้วยแต่จะคือบริษัทอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ครับที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ

and Business Growth ให้นวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณร้านกาแฟคอฟฟี่เดอร์ลาดโอโซนวิลเลจแล้วก็ท่าอากาศยานขอนแก่นด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราครับเมื่อเทปที่แล้วเราพาคุณผู้ชมครับไปพบกับพี่บอยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตครับมาจนถึงการเกษียณได้วันนี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราอีกหนึ่งท่านครับชื่อพี่แสนครับพี่แสนของเราเนี่ยนะครับก็สามารถวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนให้กับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสนครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึงขั้นวางแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ
0: ช่วงนี้แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านของพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะ
2: ได้ครับ
0: นะฮะนี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะ
3: ต้องขอแจ้ง
0: พี่แซมไม่ใช่ไม่ใช่
3: อ
0: ัน
3: นี้ก็มาอาศัยเขาอยู่ฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบัน
0: ที่ทำงานป
3: ั
0: จจ
3: ุ
0: บ
3: ัน สสส
0: พี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสสเนี่ยพี่แสนทำอะไรมาก่อนครับ
3: ก่อนผมทำสสสผมทำบริษัทโฆษณาฮะ
0: ครับ
3: บริษัทโฆษณาแบบโปรเฟชชั่นอลฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี20 21ปี
0: ครับผม
3: ก็ในตำแหน่งครีเอทีฟ
0: ครับ
3: ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
0: งานอดิเรกของพี่แสนนะฮะในปัจจุบันเนี่ย
3: ปัจจุบันเนี่ยฮะ
0: ส่วนใหญ่แล้ว
3: ครับ
0: จริงป่ะ
3: ผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตั๊ดดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายๆเรื่องเงี้ยผมว่าเอ๊ะความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆมันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหาร
0: ครับผม
3: พอสตั๊ดดี้มากๆเข้าผมรู้ว่าผมต้องมีที่นาม ีเกษตรผมก็เลยทําเป็นไร่นาส่วนผสมก
0: ็
3: ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทําตรงนี้มันเกี่ยวกับคนทุกชนชั้นน่ะแล้วการที่เราไปทําตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรอ่ะ
0: ครับ
3: เราไม่คิดว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเค้าเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะ
0: แสดงว่าเราตั้งคําถามกับตัวเองแล้วได้คําตอบมาแล้วส่วนนึงแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทําให้มันคอมพลีท 100% ถูกต้องมั้ยฮะตอนนี
3: ้ประมาณนั้นมั้งผมเคยตั้งคําถามว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรแล้วผมค้นพบว่าชีวิตมันมีแค่3เฟสอ่ะ
0: ครับ
3: เฟสที่1ของชีวิตมันคือ1ใน3เราจะดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะเราต้องให้พ่อแม่เราดูแลพ่อแม่กับสังคมดูแลแล้วเฟสที่2เราก็ทํางานโดยใช้ทรัพยากรของสังคมอ่ะทําให้เรามีเงินเก็บทําให้เรามีชีวิตได
0: ้
3: แล้วผมเลยคิดว่าส่วนสุดท้ายของชีวิตคือพาร์ทที่3มันคือการคือสังคมบ้างอ่ะ
0: ครับผม
3: ผมก็เลยว่าผมย้ายงานมาทําสสส.เอ้ยการที่จะให้มันมีพื้นที่เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้อ่ะผมว่ามันก็น่าจะช่วยได
0: ้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณ
3: ไม่
0: เบื่อแล้วฮะหรือยังไง
3: ผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทําอ่ะต้องได้ทํา
0: ครับ
3: แล้วมันจะได้ไม่คาใจผมก็เลยมีความอยากทําว่าผมมีอาชีพอื่นอีกมั้ยหรือว่ามีความสามารถอื่นมั้ยที่อยากทําที่เราเลี้ยงชีพได
0: ้ครับ
3: เราก็เลยลองทําเสื้อขายทําของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเราทําหลายอย่างอ่ะแล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
0: ครับ
3: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
0: ครับ
3: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอื่นหรือเปล่า
0: ครับนะฮะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทําโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะ
3: ก็
0: พักๆไงเราหาครีเอทใหม่ๆสําหรับตัวเรา
3: ก็สึกจะมีเพื่อนครีเอทีฟจะขอไปนั่งพักหาคิดงานที่นู่นแท
0: นครับผมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เค้าวางแผนยังไงเค้าไม่ได้วางแผนเพื่อเค้าคนเดียวนะเค้าวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร
1: ทุกท่านเมื่อกี้ผมทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษา ยังไงบ้างครับ
2: ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหนนะครับแล้วก็มีกิเลสครับ ผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
2: อะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็ซื้อหมดอ่ะ
1: ครับเหมือนกันเลยครับ
2: ผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมไว้ยาวที
1: ่
2: เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณาม
1: ัน
2: จะไวกว่ายิ่งขึ้นไง
1: ครับ
2: คืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อกระแสแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนนะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนอ่ะ
1: ครับผม
2: เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อนั้นแหละ
1: ครับก็ในที่สุดก็เลยเริ่มใช้เงินแบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้วมาถึงตอนไหนที่พี่แสนรู้สึกว่าไม่ต้องหยุดได้แล้วอ่ะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหน
2: คือวันนึงพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเองทํางานมาก็เท่าหลายปีเนาะ5 ปี 5 ปี7ปี10ปีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วตอบไม่ถูกอ่ะ
1: ของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไรฮะ
2: สมัยก่อนเรายุคนั้นมันนิยมอะไรของเล่นสังขสี
1: ครับ
2: เราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกา
1: ครับ
2: เราก็ชอบซื้อนาฬิกาข้อมือ ไม่ได้ซื้อแพงมาก
1: ปาเต้อย่างงี้นะฮะพันนาลาย
2: ไอ้คําว่าลิมิเต็ดนี่เป็นคําที่แบบว่ามันโดนใจเรามากอ่ะ
1: ครับผม
2: ถ้าฉันไม่มีตอนนี้จะมีตอนไหนมันก็ลิมิเต็ดทั้งวันน่ะจะวันนึงก็พบว่าอ้าวลิมิเต็ดนี่มันเป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะ
1: เ
2: ราก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณาเนาะข้อดีของการโฆษณาข้อหนึ่งคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายหนึ่งของการตลาดเราก็เลย
1: ครับ
2: ปล่อยวางง่ายๆอ๋อไอ้ลิมิเต็ดดิชั่นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาร์ตพีซเนาะม
1: ัน
2: เป็นกุศโลบายหนึ่งในการตลาดด้วยเราก็รู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่อในนั้นมั้งเรารู้สึกว่าไอ้ถ้าเราไม่ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มั้งอย
1: ู
2: ่ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้น
1: ใช่ฮะวิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรคร
2: ับผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทําโฆษณา
1: ครับ
2: วันดีคืนดีก็มีลูกค้าม าจ้างบริษัทผมทําเกี่ยวกับพวกการเงิน
1: ครับ
2: มาเริ่มต้นผมจําได้เป็นพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคําที่ผมไม่รู้จักเลยมันครั้งแรกที่เราผมต้องมานั่งอ่านตําราการเงินเนี่ยหุ้นบุริมูลสิทธิ์คืออะไรตราสารหนี้คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารคุณอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยลองทําตามที่เขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุน
1: ทําเลย
2: ซื้อกองทุนซ
1: ื
2: ้อสลากออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทําตามนั้นแล้วดูผลของมันเฮ้ยมันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากันมันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทําให้เงินมันงอกเงยได้อ
1: ่
2: ะคร
1: ั้
2: งแรกที่ยุคนั้นมันมีคํานึงขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้แต่ผมชอบมากคือให้เงินทํางานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้วเราวันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปทดลองเพื่อเอามาทํางานน่ะ
1: ครับ
2: พอเราหมดงานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันใช่มั้ย
1: อืม
2: แต่มันยังอยู่
1: อ่ะเพราะว่าเรา
2: บัญชีเหล่านั้นมันยังอยู่
1: มันยังอยู่อ่ะ
2: เราก็ไปนั่งเปิดดูเฮ้ยมันดีกว่าฝากแบงค์เนาะ
1: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
2: อะไรมันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลง
1: ครับ
2: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผลจากการทดลองเล็กๆของเราอ่ะเราก็เลยเริ่มอ่านตำราเยอะขึ้น
1: ครับ
2: แล้วผมบอกเลยว่าผมอ่านตำราเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมมากคือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ล
1: ู
2: กนั้นมันดังมาก
1: ครับ
2: ผมไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มดีทุกข
1: ้
2: อแต่มันตอบข้อบางอย่างของผมได้เร
1: ื่อง
2: ว่าการบริหารจัดการเงินผมก็เลยซื้อแจกเพื่อนเป็นครั้งแรกที่ผมแยกออกระหว่างคําว่าของสะสมกับคําว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมก็จะมาตลอดว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ย
1: คร
2: ับ เดี๋ยวมันเล่นราคาเดี๋ยวราคามันจะสูงขึ้น
1: มันคือแอสเซทในความคิดของเรา
2: จริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไม่มีอะไรเลย
1: หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่นมั้ยฮะ
2: คนนึงผมก็พบว่าตำราเล่มนึงของอ่านมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย
1: ครับ
2: อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสําคัญกว่าการมามุทะลุทําในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครับมันครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องวางแบบวางแผนระยะยาวมากอ่ะแล้วมันประจบเหมาะกับว่าวันนั้นผมจะแต่งงานน่ะ
1: ครับ
2: มันเรื่องเดียวกันหมดเลยอ่ะ
1: มันคือเรื่องของชีวิตละ
2: มันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็อยู่ๆเราก็ได้องค์ความรู้อันหนึ่งที่เราค้นพบว่าการวางแผนและยันทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งของครอบครัว
1: อยากจะให้พี่แสนเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธีการยังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
2: ผมว่าผมโชคดี
1: ครับ
2: คือว่าภรรยาผมเนี่ย
1: ครับ
2: เราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อนึงอ่ะเราคิดเหมือนกันกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกียร์กินเนาะความรักมันต้องมาพร้อมความรู
1: ้ครับ
2: ความเข้าใจเงี้ยเราก็เลยไปโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่า

0: ว่ากันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราได้ผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนนึงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขส่วนบุคคล
1: ครับแสดงว่าความมีวินัยสําคัญในการเก็บเงิน
0: เราจําได้ว่าตั้งแต่เดือนแรกของการแต่งงานเราก็ตกลงแล้วว่าเราทําวันเนี้ย
1: ครับ
0: เราก็ทําเหมือน
1: เดือนแรกกับมีวินัยกันทั้งครอบครัว
0: เค้าเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สําคัญที่สุดมากกว่าของเล่น
1: ครับ
0: คุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้น
1: ครับ
0: คุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กัน
1: ไปมาๆเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทําให้ลูกคุณมีความสุขกับการซื้อคงซื้อของ
0: หามีสินทรัพย์พอเพียง
1: ครับ
0: เอาใช้ทั้งปีได้อ่ะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อ่ะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพทางการเงินที่เค้าเน้นหนังสือเล่มนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งนามธรรมมากสําหรับผม
1: ครับ
0: ผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่าไอ้คําว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย
1: ครับ
0: ของเราอ่ะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทําเข็มจนไม่ใช้สักบาทก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการ
1: ออมเงินเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่าๆ40แล้วอยากจะเริ่มทันนะพี
0: ่มันมีคํานึงของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะเค้าจะชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรกันให้โตเร็วสุดๆอ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้จริงๆเค้าจะตอบว่าต้นที่คุณปลูกวันนี้โตเร็วที่สุด
1: จริงเนาะพูดง่ายๆว่า
0: คือไม่ต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะ
1: ทําได้แล้ว
0: ใช่เพราะนั้นมันมีคําว่า
1: ช้าหรือเร็ว
0: ช้าหรือเร็วมันคือคิดและทํา
1: ครับ
0: ถ้าคิดแล้วไม่ทําชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทําอะไรเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมก็คิดแล้วก็เริ่มทํา
1: ครับผม
0: ทําอย่างมีแผน
1: ตรงนี้สําคัญคิดทํายังมีแบบแผนนะฮะ
0: ใช่
1: บางคนคิดทําแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะ
0: เมื่อผมว่ามีแบบแผนแล้วข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คําว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการเงินตัวเองได้เนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทําอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอ
1: ครับ
0: แล้วมันจะดีขึ้นเองในวันนึง
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สําหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: คุณแสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต่อ
1: เงินทองต้องวางแผนแล้วยังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: นิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายของผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้วอะ
1: ครับ
2: แล้วผมก็ทำได้เรื่อย
1: ๆ
2: ทั้งชีวิตจนตายสำหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
2: คําว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทําสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอ่ะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ใช้เอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: ผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทําแล้วมันก็มีรายได้อยู่ประมาณนึงที่ผมเอาไปเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
2: ซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็สามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่นี
1: ้ครับ
2: ได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดการทำงานเนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้มันได้จำนวนหนึ่งที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได
1: ้
2: แล้วเราก็ปล่อยให้มันงอกเงยตัวมันเองได
1: ้ครับ
2: ประมาณหนึ่งมันเหมือนมีขาเก้าอี้อยู่บ้างอ่ะ
1: ครับเอาละก็แสดงว่าตอนนี้พี่แสนอยู่ในจุดของเซฟตี้โซนใช่ไหม
2: ผมไม่เลยว่ะไม่กล้าเลยเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเขาคนเข้าใจว่าโอ้ยฉันมีมากมายในมือ
1: ครับ
2: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายาม

0: คำนวณหาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้ x ตัวเล็กตัวเนี้ยมันน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได้
1: นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับ
0: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เขาแนะมาให้ฮะ
1: ครับ
0: ซื้อประกันชีวิตผมว่าจำเป็นนะประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิดแล้วก็สะสม LTF RMF ไปเรื่อย
1: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสนนะฮะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
0: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
1: ครับ
0: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่มเลยเถอะ
1: ครับ
0: คุณเริ่มเลยเหอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนๆหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทําแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทําเถอะ
1: ครับ
0: ผมผ่านมาแล้ว
1: นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคําถามกับตัวเองแล้วก็ยังนอนคิดวันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์ตั้งแต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือครับศึกษาลงมือทําได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แสนมากเลยครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: เราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บออมเป็นไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับ
1: คุณผู้ชมครับพี่แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มีความสุขแบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับและที่สำคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือเขาคิดเขาลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้คุณผู้ชมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้นะครับวิธีการแบบนี้ง่ายมากๆครับแต่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับในซีซั่นนี้หมดลงแล้วครับแต่ผมหวังว่าครับการที่เรานำเสนอไม่ว่าจะเป็นบุคคลของการปลดหนี้บุคคลของการออมบุคคลของการลงทุนบุคคลของการวางแผนตัวเองจนถึงการเกษียณและมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตและก็ทําให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนําตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วฮิมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนําหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงิน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พนักงานขับรถขนขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมากที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงแรกของรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าแล้วทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ใดดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทีอพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะของรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฝั่งถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ไรนรพัฒน์วิไลพันธ์พระเอกละครหนุ่มรูปหล่อขวัญใจของไทยหลายๆคนหลากหลายบทบาทที่เขาแสดงถูกใจคนดูมากมายแต่บทบาทในชีวิตจริงเขาคือลูกชายคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่ที่เคยเกเรมีเรื่องชกต่อยถึงขนาดเฉียดตายทำให้แม่ต้องเสียน้ำตามานับครั้งไม่ถ้วนจนวันหนึ่งที่เขาเลิกการชกต่อยอย่างเด็ดขาดเพราะอะไรไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะวันนี้ครอบครัวเดียวกันจะได้พูดคุยกับคู่แม่ลูกนะคะเรื่องราวความน่ารักของแม่ลูกคู่นี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ตลอดทั้งรายการค่ะต้อนรับน้องไดซ
1: ์
0: ต้อนรับคุณแม่เข้าสู่ครอบครัวเดียวกันด้วยนะคะเห็นน้องไดซ์วันนี้เป็นพระเอกหนุ่มรูปหล่อไม่น่าเชื่อว่าภายใต้ความหล่อเนี่ยค่ะถ้าย้อนไปสมัยที่เป็นวัยรุ่นช่วงม.1 อารมณ์ร้อนแล้วก็จะมีเรื่องชกต่อยมีเรื่องตีกับคนอื่นด้วย
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะเป็นยังไงคะช่วงนั้น
1: ด้วยพื้นฐานตัวผมตั้งแต่เด็กๆก็เป็นคนข้างๆแบบขี้หงุดหงิดใจร้อนอยู่แล้วแต่พอเราเริ่มขึ้นมัธยมมันย้ายที่อยู่ย้ายสังคมใหม่อะไรเงี้ยมันก็ด้วยความที่เราเป็นคนไม่ค่อยยอมคนนะครับเวลาเจอกับปัญหาอะไรใหม่ๆเรามักจะแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงเสมออย่างตอนมัธยมผมเข้าห้องปกครองครั้งแรกก็คืออาทิตย์แรกที่เข้าโรงเรียนเลยเข้าเพราะว่ามีเรื่องชกต่อยกัน
0: เรื่องที่ตีกันหนักที่สุดเป็นเรื่องไหนคะ
1: แถวบ้านผมแถวรังสิตเนี้ยจะมีเด็กที่เรียนมัธยมกับอีกประเภทหนึ่งคือไม่เรียนมัธย
0: ม
1: คือเราไปมีเรื่องกับพวกนั้นอะไรเงี้ย
0: พวกไม่เรียนมัธยมคือเขาเรียนอาชีวะหรือว่าไม่
1: เรียนอาชีวะบ้างบางคนก็ไม่เรียนเลยอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้มันไม่เหมือนกันในโรงเรียนแล้วในโรงเรียนเราก็แค่ต่อยตีกันไม่มีอาวุธอะไรแต่พอเริ่มเป็นเรื่องของนอกโรงเรียนเนี่ยมันจะเริ่มมีแบบมีปืนแบบปืนไทยประดิษฐ์มีมีดมีระเบิดปิงปองอะไรเงี้ยมันจะเริ่มรุนแรงขึ้นมากๆถึงขั้นแบบว่าเคยปาระเบิดเข้ามาในโรงเรียนผมเลย

0: เราก็จะไปเอาคืนมันอะไรเงี้ยเราก็ไปกับเพื่อนกันไปแยกกันหาสุดท้ายพอเจอเข้ามันชักมีดออกมาจากกางเกงยีนแล้วจะกระซวกเข้าผมแต่ว่าไม่โดน
1: แล้วมันมีเคยแบบมีพวกอาฆาตตามเราไปถึงบ้านอะไรอย่างงี้บ้างมั้ย
0: มีครับ
1: เฮ้ย
0: อันนี้คือเป็นเรื่องที่ผมไม่โอเคกับและเป็นเรื่องที่ทำให้ผมโมโหมากที่สุดเลยคือบ้านอ่ะมันเติมแบบมีเรื่องกับเราก็มีปัญหากับเราก็พออย่ามายุ่งกับคนที่บ้านเรามีอยู่ครั้งนึงมาตอนนั้นมั้ยที่มีพวกขับมอไซค์ตามกันมาเต็มหน้าบ้านเลยคือช่วงนั้นคือแถวบ้านเวลาผมไปแบบซื้ออาหารซื้อไส้กรอกอะไรกินผมจะขับมอไซค์ไปแล้วทีนี้เหมือนเขาเห็นผมว่าผมขับมอไซค์แล้วเขาก็เรียกพวกกันขับมอไซค์ตามผมมาแบบเหมือนมาอะไรดีเต็มขบวนตามมันจะถึงหน้าบ้านเลยใช่แล้วเราก็เข้าบ้านไป
1: แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: ไม่มีอะไรมันก็เรียกออกมาครับมันก็เหมือนตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านเนาะว่าให้ออกมาออก

0: มาแต่แม่ผมก็ไม่ให้ออกไปแต่เพื่อนบ้านก็ช่วยกันไล่ออกไปอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วเวลาที่ไดไปมีเรื่องชกต่อยกับคนอื่นนะคะแม่ทราบทุกครั้งไหมคะ
0: ไม่ทุกครั้งครับแต่ว่าบางครั้งที่เรากลับบ้านมาแล้วเป็นแผลอะไรเงี้ยแม่ก็จะทราบแม่ก็เคยมีครั้งหนึ่งแม่ทำแผลให้ด้วยแบบหยอดเบตาดีนแล้วก็สำลีล้างแผลให้อะไรเงี้ยครับ
1: แล้วหัวอกของคนเป็นแม่พอเห็นลูกมีบาดแผลกลับเข้าบ้านนะคะใจแม่เป็นยังไงคะ
2: ก็ช็อกทุกครั้งค่ะช็อกทุกครั้งที่เขามีเลือดกลับมามีแผลกลับมา
1: ทุกครั้งเวลามีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะคุณแม่เตือนน้องไดยังไงคะ
2: เตือนค่ะเตือนว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับเรื่องราวแบบนี้ ขอเป็นครั้งสุดท้ายนะไม่เอาแล้วนะ
1: แต่คุณแม่ก็รู้ว่าน้องอารมณ์ร้อน
2: รู้ค่ะ
1: แล้วเวลาอยู่ในบ้านอารมณ์ร้อนด้วยไหมคะ
2: ก็อารมณ์ร้อนแต่ไม่ได้มากแบบเขาเล่าอะค่ะก็อยู่ในบ้านก็
3: ปกติ
2: ก็ปกติค่ะ
3: แล้วแม่ร้องไห้ไหมเวลาลูกเราลูกคนเดียวใช่ไหมครับผม
2: ลูกคนเดียว
3: เวลาลูกเรากลับมาถึงบ้านแล้วแบบมีบาดแผลกลับมาอย่างเงี้ย
2: ก็มีสักครั้งสองครั้งที่ร้องไห้เพราะแบบแผลเยอะเลือดเยอะแผลใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะสงสารลูก
1: แล้วได้มีการคุยกับคุณพ่อไหมคะว่าเราต้องมีการปรับวิธีการเลี้ยงดูน้องยังไงให้น้องเป็นคนที่อารมณ์เย็นขึ้น
2: ก็คุยค่ะก็คุยกับเขาเยอะๆเพราะว่าพ่อเขาไปทำงานก็ออกแต่เช้ากลับเย็นก็ไม่ค่อยได้เจอก็มีแต่แม่กับเขาก็น่าจะเห็นใจ
3: แล้วทุกครั้งที่เรามีเรื่องกลับมาเราสามารถเล่าให้แม่เราฟังได้ไหม
0: ผมเล่านะ
3: เล่า
0: ผมเล่าละเอียดยิบเลยว่าแบบเป็นยังไงมาอะไร
3: เกิดอะไรขึ้น1 2 3
0: เพราะว่าผมสนิทกับแม่มากเพราะเหมือนกับว่ากับแม่เนี่ยผมรู้ว่าผมพูดความจริงไปอ่ะเขาไม่ด่าผมอ่ะแบบว่าบางแบบเหมือนตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเวลาเราอยากจะเล่าให้พ่อแม่ฟังนะแต่เราเล่าไปเล่าได้นิดเดียวโดนด่าทำอย่างนั้นทำไมทำอย่างนี้ทำไมอะไรเงี้ย
3: เราก็จะไม่อยาก
0: เราก็จะไม่อยากเล่าใช่แต่กับแม่ผมเวลามีปัญหาหรืออะไรผมเล่าให้เขาฟังเขารับฟังผมแล้วก็เขาก็จะเสนอแนวคิดของเขามาอะไรแบบนี้ครับ
1: แล้วไม่ว่าจะกลับมาด้วยสภาพไหนแม่ก็พร้อมที่จะปลอบใจเสมอด้วย
0: ใช่ครับทุกปัญหาเลยทั้งเรื่องเรียนเรื่องตีลันฟันแทงชกต่อยอะไรเงี้ยทุกอย่างเขาก็จะรับฟังผมทุกเรื่องครับ
1: ค่ะก็เลยทำให้ไบรท์ไม่ได้มีความลับอะไรกับแม่เลย
0: ใช่คร
1: ับ สนิทกับแม่มากนะคะ
3: ปกติแล้วเด็กที่ไล่ตีกันอ่ะมักจะไม่เอาการเรียนเลยแต่เรารู้มาว่าไบรท์ก็เรียนดีนี่
0: ใช่ครับผมเรื่องที่ผมเป็นห่วงกับตัวเองที่สุดคือเรื่องอนาคตและการเรียนผมคิดอยู่ในหัวเสมอ
3: ครับ
0: ถึงแม้ว่าผมจะแบบว่าเกเรสเปสสปะยังไงผมคิดตลอดว่าผมต้องได้เกรดดีผมต้องได้เข้ามหาลัยที่ดีผมต้องมีอนาคตที่ดีอะไรเงี้ยผมเลยพอมีเรื่องกับพวกนอกโรงเรียนเนี่ยผมเลยแบบความกล้าผมน้อยลงเพราะผมรู้ว่าพวกมันไม่คิดเราอะจุดอ่อนเราจะมีเรื่องเราคิดแล้วว่าเอ้ยถ้าเราไปแทงมันก่อนเงี้ยแล้วเราเข้าคุกเข้าตารางเราจบทุกอย่าง
1: อ
0: นาคตเราไม่เหลืออะไรเลยแต่มันไม่คิดมันไม่กลัวผมก็เลยเลือกที่จะแบบถอยออกมาหนึ่งสเต็ปกับเรื่องพวกนั้น
1: นี่เป็นเรื่องราวของแม่ลูกคู่นี้นะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์ค่ะที่จะมาช่วยแบ่งปันประสบการณ์สองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกจะเป็นตัวแทนของลูกชายเป็นนักแสดงแล้ววันนี้ก็มีบทบาทเป็นคุณพ่อด้วยน้องแอมพีรวัฒน์และท่านที่สองค่ะเป็นตัวแทนของคุณแม่ที่เลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิดนะคะพี่แอนซีเรียมสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ถามพี่แอนนะคะว่าถ้าพี่แอนมีลูกชายเราลูกชายเกเรกลับมาบ้านก็มีแผลกลับมาค่ะในฐานะแม่พี่แอนจะคุยอะไรดูแลลูกยังไงคะ
5: แทบนึกไม่ออกเลยนะคะเมื่อกี้นั่งฟังอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วคือด้วยบุคลิกของไบรท์เขาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างดูใหญ่แล้วก็ดูเป็นคนสุขุมมากๆทั้งแสดงว่าอันเชื่อว่าต้องแบบใกล้ชิดกับครอบครัวคือครอบครัวสนิทสนมกันนะคะแต่ว่าเข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วคนทุกคนที่แบบเวลาที่อายุอยู่ในช่วงวัยที่แบบฮอร์โมนสูบฉีดเนาะมันนี่ลูกสาวคนเดียวเหมือนกันค่อนข้างใจร้อนเหมือนกันเลยค่ะลูกสาวเกิดเดือนเมษาก็จะแบบค่อนข้างหุนหันพันแล่นเหมือนกันอย่างแรกเลยคือต้องปรับโหมดของความตกใจทั้งหมดแล้วก็อาจจะต้องคิดแล้วว่าเราจะคุยกับลูกยังไงดีให้ลูกเข้าใจเพราะว่าการที่ลูกเจ็บมันเหมือนหัวใจแม่เจ็บไปด้วยอะความใจร้อนของลูกอะเราต้องปรับตัวเราเองว่าต้องพูดกันด้วยเหตุและผลว่ามันไม่สามารถที่จะไปถึงตรงนั้นได้ค่อยๆพูดแล้วก็เป็นรับฟังอะค่ะแต่บางเรื่องถ้าเกิดเป็นเรื่องสนุกเรื่องตลกอะไรเงี้ยเราก็จะแอบใส่อะไรแอบสอนอะไรไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้พอโตขึ้นคือเปลี่ยนไปหมดคนละไม่เหมือนเดิมเลยอะค่ะอันเชื่อว่าตอนเด็กเห็นเขาว่ากันว่าตามตำรานะตอนเด็กเฮี้ยวเนี่ย โตมามักจะเป็นที่พึ่งหลักของครอบครัวของครอบครัว
4: ใช่ไหมจริงเรื่องจริง
5: เออจริงจริงเลยคือถ้าเฮียวๆคือเขามีวิธีคิดมีแนวทางกล้าตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแค่ปรับจูนกับเขาได้เนี่ยอันมองว่าน่าจะแบบเยี่ยมแล้วค่ะ
3: แล้วทางแอมล่ะครับแอมตอนวัยรุ่นเคยมีเรื่องราวที่ทำให้พ่อแม่เราต้องหนักใจไหมและเขาจัดการกับสถานการณ์นั้นๆยังไงครับ
6: ของผมเนี่ยก็เหมือนกันแหละเด็กๆเนี่ยเราวัยแบบผู้ชายนะครับพอเข้าม.1ปุ๊บเนี่ยเอาละเริ่มคบเพื่อนเพื่อนจะเป็นตัวหล่อหลอมเราและเราอยากจะเป็นใครเหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนชอบตีเราก็จะไปตีกับเขาด้วยเพื่อนชอบเรียนเราก็จะไปเรียนกับเขาด้วยเพื่อนเป็นตัวหล่อหลอมให้เราเป็นเราแต่ผมเนี่ยก็มีเรื่องเดือดร้อนแต่ไม่เคยเดือดร้อนถึงบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจัดการก่อนที่มันจะถึงบ้านทำอะไรก็ได้อย่าให้ไปเดือดร้อนถึงคนที่บ้านถ้าเดือดร้อนตัวเองไม่เป็นไรแต่อย่าเดือดร้อนคนที่บ้านอันนี้คือผมปลอดภัยผมก็จะเซฟโซนของผมตัดไว้แต่จากที่ฟังไว้นี่โหต้องยกนิ้วให้นะไบค์เก่งมากเลยอ่ะ
5: ค่ะ
6: คือที่เก่งเพราะว่าหมายถึงซ่าแล้วเรียนดี
0: ครับ
6: คุณเป็นคนมีหัวคิดก้าวไกลแล้วคุณเลยประสบความสำเร็จที่สำคัญคือคุณเป็นคนกตัญญู
1: ถามน้องไบค์นะคะว่าในณเวลานั้นเนี่ยตอนช่วงที่ความรู้สึกเรามันห้าวๆตอนนั้นเราคิดไหมคะว่าสิ่งที่ห้าวในวันนี้วันข้างหน้ามันอาจจะเกิดผลเสียมาถึงตัวเราด้วยหรือว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอย่างไม่ได้คิดเลย
0: ผมมาคิดอยู่ตลอดครับทุกอย่างเวลาคือเหมือนเราก็ใจร้อนเราก็ห้าวนะแต่เวลามีเรื่องมีปัญหากันนะเราแบบอยากเดินเข้าไปต่อยไอ้นั่นมากเลยแต่เราจะไม่ต่อยมันก่อนเราจะทำงานก็ได้ให้เราไม่ผิดอ
1: ่
0: ะให้แม่มาทำเราก่อนให้สุดท้ายแล้วเราเป็นเหยื่อ
3: ถ้าอย่างนั้นคุณแม่ครับการที่ไบมีเรื่องนอกบ้านหรือการไปตีกับคนอื่นมันส่งผลอะไรมาถึงในบ้านบ้างไหมครับหรือครอบครัวของเรา
2: ส่งค่ะก็จะโดนคุณพ
3: ่อ
2: คุณพ่อก็จะดุไม่อยากให้ไปมีเรื่องแบบนี้เลยก็ฟังเขานะก็ฟังคุณพ่อแล้วก็เราก็มาค่อยมาคุยกันว่าไม่ได้แล้วนะเรื่องถึงคุณพ่อแล้วนะไม่ได้แล้วต้องคือไม่อยากแก้กันสองคนไม่อยากให้เรื่องใหญ่ถึงคุณพ
3: ่
2: อ
3: แสดงว่าใบโชคดีมากที่มีคุณแม่เป็นพวกต่อให้โดนพ่อดุแม่ก็เข้าใจเรา
0: ใช่อันนั้นก็คือข้อดีของผมรู้สึกว่าผมมีพวกอยู่คนนึงถ้าเรื่องถึงพ่อคือเรื่องใหญ่แล้ว
3: ครับ
0: แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เล่าแม่ก่อนให้แม่ช่วยคิดว่าทำไงดีอะไรอย่างนี้ครับแต่เวลาโดนก็โดนด้วยกัน
3: โดนทั้งคู่
0: โดนทั้งคู
1: ่เหมือนแม่จะเป็นตัวกลางระหว่างลูกกับพ่อแบบนั้น
2: ใช่ไห
1: มคะ
2: ใช่เลยค
3: ่
2: ะ
3: แต่ลักษณะเมื่อกี้ไม่ใช่ตัว
1: กันชน
3: เป็นเหมือนกันชนแต่สุดท้ายโดนทั้งคู
1: ่ค่ะนี่คือเรื่องราวของไดซ์แล้วก็คุณแม่นะคะลูกที่มีปัญหากับคนอื่นไปชกต่อยกับคนอื่นแต่ว่ากลับมาบ้านทีไรแม้ว่าจะมีบาดแผลกลับมาแต่แม่คนนี้ก็เป็นคนคอยทำแผลให้แผลที่ใบหน้าของน้องไดซ์ทำให้เกิดรอยน้ำตาบนใบหน้าของแม่และสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในครอบครัวยังไงบ้างเราติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: กนี้คือผ้าของผมตอนเด็กๆครับใครๆก็บอกแล้วว่าผมหน้าตาดีและนี่คือหน้าตาของผมในวันนี
1: ้เฮ้ย
0: เอาพ่อ
1: นี่เป็นไร
0: ไปหาเรื่องไปมีเรื่องมาเนี่ยพอมันถีบเข้ามาที่ชายโครงใช่ป่ะหลังจากนั้นอ่ะใบก็เลยของขึ้นกระโดดเข้าไปซัดหน้ามันเกือบ10กว่าหมัดอ่ะแต่แม่งไปเรียกพวกมาอีก3คนหลังจากนั้นทั้งหมัดเท้าเข่าศอกโอ้โหมาจากไหนก็ไม่รู้ทุกทิศทางเลยก็เลยเป็นแบบนี้นี่แหละแต่ไอ้พวกหมาหมูพวกเนี้ยโคตรน่าเกลียดเลยพ่อว่าปะ
1: มันก็แย่
0: ใช่ใบก็ว่าอย่างนั้นแหละ
2: มองว่าอะไรนักนะใบพูดมากขยับมากเดี๋ยวแผลก็ช้ำแล้วก็อักเสบไปหมดหรอกมานี่มานั่งตรงนี้เลยเร็วเดี๋ยวแม่ทำแผลให้มา
0: โหแม่ถ้าใบไม่เล่าให้พ่อกับแม่ฟังอะนะเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็หาว่าใบไปเกเรเขาก่อนอีกใบไม่เคยเริ่มก่อนอยู่แล้วปะ
2: เริ่มไม่เริ่มแล้วยังไงสุดท้ายก็หน้าตาเละเทะกลับมาบ้านทุกทีแล้วแม่ก็ต้องมานั่งทำแผลให้แบบนี้ทุกทีอะ
0: โอ๊ย
2: ดูสิเนี่ย

0: มันก็ไม่เป็นไรนี่แม่เดิมๆเนี่ยโห
1: นี่แน่เดิมๆเดิมๆที่ไหนดูหน้าตาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขียวช้ำไปหมดแล้วเห็นไหมโอ๊ย
2: ก็ไม่ต้องไปว่าลูกอะไรมันมากมายขนาดนั้นหรอกนะ
0: เนี่ยเห็นปะนี่พ่อไม่เห็นว่าอะไรไบบ้างเลย
1: ค่ะ
0: มีแต่พ่อที่เข้าใจไบแม่เอาแต่บ่นอยู่เงี้ยทุกทีอ่ะเอาแม่ร้องไห้ทำไมอ่ะ
1: เมื่อไหร่ใบจะเข้าใจล่ะใบคือเลือดเนื้อที่แม่รักแล้วก็ถนอมมาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วให้แม่มาเห็นภาพซ้ำๆแบบนี้ทุกวันอ่ะไม่ให้แม่ร้องไห้ได้ยังไง
0: นี่แม่จะให้ใบทำยังไงใบก็เป็นของใบอยู่อย่างเงี้ยจะให้ใบยอมโดนรังแกอยู่ฝ่ายเดียวเหรอฝันไปเถอะนี่วันหลังนะใบบอกพ่ออย่างเดียวดีกว่าบอกแม่ทีไรอ่ะแม่ก็เอาแต่ว่าใบทุกทีอ่ะไปดีกว่า
1: ไม่ได้นะใบถ้าเวลามีเรื่องอะไรแล้วไม่บอกแม่ไม่เห็นดีกันแน่
2: ก็คุณนั่นแหละเลี้ยงลูกยังไงฮะมันถึงเป็นแบบนี
1: ้คุณก็เห็นอยู่นี่คะว่าฉันก็พยายามพูดอยู
2: ่ก็พูดแล้วมันได้ผลไหมล่ะฮะถ้ามันได้ผลแล้วมันจะออกไปต่อยไปตีคนอื่นครับแบบนี้นะฮะนี่มันก็แปลว่ามันไม่ได้เรื่องไง
1: ค่ะ
2: ผมทำงานเหนื่อยทั้งวันกลับบ้านมาก็อยากสบายใจแล้วก็มาเจอเรื่องหดหู่แบบนี้ตลอดเลยอ่ะ
1: ฉันจะพยายามทำให้ดีกว่านี้ก็แล้วกันค่ะ
2: คุณก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งอ
1: ่
2: ะ
1: แล้วคุณจะเอายังไงคะคือคุณมีวิธีการอื่นๆมาบอกฉันบ้างไหมล่ะแล้วตัวคุณเองอ่ะคุณก็ไม่พยายามพูดกับลูกอ่ะ
2: ก็คุณอยู่กับลูกมากกว่าผมคุณรู้จักเขาดีกว่าผมฮะรักกันมากทำไมตามกันเตือนกันไม่ได้เหรอฮะเอาเถอะผมพูดไปก็เสียเวลา

ผมเพิ่งรู้ว่านอกจากแม่จะต้องเสียใจที่ต้องเห็นผมเจ็บตัวซ้ำๆแล้วแม่ยังต้องรอฟังคำด่าจากพ่อแทนผมเป็นแม่ที่คอยปกป้องใบหน้านี้ร่างกายนี้และยังปกป้องจิตใจของผมด้วยผมเพิ่งรู้ว่าตัวเองเห็นแก่ตัวเพิ่งรู้ว่าแม่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ผมทำขนาดไหนผมขอโทษครับแม่ผมสัญญาว่า

0: เป็นไงบ้างครับแม่กับการที่เราต้องเป็นตัวกลางคอยเชื่อมระหว่างลูกกับพ
1: ่อก็ต้องเป็นเรื่องยากมากของแม่ไม่ต้องทำ
0: มันเกิดขึ้นบ่อยไหมครับ
1: เกิดขึ้นบ่อยไหมก็ไม่บ่อยมากแต่ก็ประมาณละครเลยอย่างนั้นเลย
0: คือแม่ก็จะโดนพ่อดุ
1: ใช่ค่ะใช่
2: แล้วไบรท์วันที่เห็นคุณแม่ร้องไห้วันนั้นรู้สึกยังไงอะคะ
3: ก็รู้สึกความรู้สึกมันยุ่งเหยิงไปหมดนะครับแบบเราก็รู้สึกโกรธพ่อที่ดุแม่แต่คิดไปคิดมามันก็เรื่องเราอะมันก็คือเป็นเพราะเราอะไรเงี้ยครับบางทีสถานการณ์ณตอนนั้นเราจำเป็นต้องทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ก็โดนรับแรงกระแทกแทนผมทุกอย่างอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกแบบไม่รู้จะจัดการกับปัญหายังไงอะไรเงี้ยครับบางทีผมก็รู้สึกว่ามันเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมไม่พูดกับผมเลยล่ะทำไมต้องไปว่าแม่ด้วยอะไรเงี้ย

0: แล้วเวลาพ่อดุนี่พ่อเขาดุเราหรือดุแม
1: ่ดุแม่ครับ
0: ไม่ดุเรา
1: ไม่ค่อยเลยครับ
0: เพราะอะไร
1: คือผมคงเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าผมก็คงเถียงเขาอยู่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าคือแทบไม่มีเลยครับที่ผมแบบเขามาแบบนั่งตั้งโต๊ะคุยแล้วมาว่าผมอะไรเงี้ยผมจำภาพนั้นไม่ได้เลยในหัวผมแต่ว่าภาพที่ผมจำได้คือเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วเราอีกสักวันนึงอะไรเงี้ยผมก็จะเห็นแม่นั่งซึมๆอยู่สักมุมนึงแล้วก็แอบร้องไห้อะไรเงี้ย
0: ครับ
2: เห็นภาพคุณแม่ร้องไห้บ่อยไหมคะ
1: ในช่วงนึงก็บ่อยครับช่วงสักประมาณผมม.ปลายปีหนึ่งอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วแม่ได้บอกกับน้องใบไหมครับว่าแม่ร้องไห้เพราะอะไร
3: ไม่ได้บอก
0: ไม่บอกเลย
3: ไม่บอก
0: เพราะอะไรถึงไม่บอกครับ
3: กลัวลูกเสียใจ

0: ต่ใบรู้ไหมว่าแม่ร้องไห้เพราะอะไร
1: ผมเดาได้ว่าผมไม่รู้คำตอบแต่ว่าผมก็ได้คิดว่าเรื่องนั้นหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยครับผมเข้าไปถามเขาเขาก็จะบอกไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องถามเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยบอกอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็จะแบบไปนอนอยู่คนเดียวว่าอะไรอีกเนี่ยมันผมทำอะไรไว้อีกแล้วแม่โดนพ่อว่ามาอีกแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยมันเกิดก็หลายครั้งนะครับจนบางทีผมก็แบบพูดลอยๆให้พ่อได้ยินบอกมีอะไรก็มาว่าผมนี่อะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยคุยกับเขาตรงๆเท่าไหร
0: ่แต่สุดท้ายแล้วทุกวันนี้คือเรารู้แล้วว่าที่แม่ร้องไห้คือแม่โดนพ่อดุมาเรื่องเราร
1: ู้แล้วใช่ความจริงก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับแต่ว่าเราแค่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไร
0: ครับ
1: ผมไม่ค่อยได้คุยอะไรกับพ่อเท่าไหร่ครับแบบถึงว่าเรื่องแบบเรื่องปัญหาครอบครัวหรือปัญหาอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เพราะแรงทั้งคู่ผมรู้สึกว่าคุยไปนี้เหมือนเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นของเขาอย่างนี้อะไรเงี้ยครับ
2: ถามพี่แอนบ้างนะคะในฐานะของคุณแม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะที่พี่แอนต้องเป็นตัวกลาง
3: เป็นความรู้สึกของคุณยายกับลูกแล้วก็กับตัวแอนเองเพราะว่าคุณยายก็จะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบเจ้าระเบียบแล้วก็จะต้องเป๊ะในทุกอย่างแล้วเราก็แอนก็เป็นคนเลี้ยงลูกแบบค่อนข้างที่จะให้อิสระทางความคิดทางแบบให้เขาเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยแอนก็จะเข้าใจความรู้สึกของความที่ว่าโอเคเราเป็นลูกด้วยและอีกบทบาทนึงเราก็ต้องเป็นแม่ด้วยดังนั้นเราจะรู้ทั้งสองทางเลยทั้งซ้ายและขวาว่าแบบเราเห็นด้วยทั้งทางนี้แล้วเราก็เห็นด้วยทั้งนี้แต่เลยเข้าใจคุณแม่เลยว่าหัวอกของความเป็นแม่ที่บางทีเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ประคบเป็นคนกลางที่จะต้องประนีประนอมทั้งสองฝ่ายให้มีความเข้าใจกันเพราะว่าด้วยช่วงวัยที่มันแตกต่างกันนะคะเด็กก็จะรำคาญเนาะว่าโอ๊ยยายทำไมแบบบ่นขี้บ่นนู่นนี่นั่นตลอดเวลาทำไมจะต้องตีทำไมจะต้องทำห้องให้เรียบร้อยทำไมจะแต่แบบตัวเราเองเราจะต้องทำหน้าที่สอนเขาต้องบอกเขาดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบริหารการจัดการไม่เหมือนกันแต่ว่าแอนก็จะเลือกใช้วิธีที่แอนก็จะทำให้ลูกดูเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นว่าชีวิตมันต้องดำเนินไปอย่างไรแล้วคุณเวลาที่ลูกโตขึ้นหนูจะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกอย่างที่เราทำเราก็ทำด้วยความรักนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือโหอยู่ในท้องเรามาตั้ง9เดือนเนาะมันเลือดเนื้อเชื้อไขอะบางทีความการถ่ายทอดอาจจะค่อยๆบอกค่อยๆสอนเขาอะค่ะแล้วก็ทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างอันจะเน้นในส่วนตรงนี้มากกว่าและสิ่งที่สำคัญสำหรับคนเป็นแม่คืออดทนและต้องเข้าใจทุกคนต้องแบกไว้ทุกอย่างทำงานข้างนอกมาเหนื่อยยังไงก็แล้วแต่พอกลับไปบ้านบางทีมันก็ต้องมีแบบเปิดห้องไปแล้วก็คุยกันแชร์ให้เขาฟังว่าเออวันนี้เราทำอะไรมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาค่อยๆโตขึ้นเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆปรับตัวค่ะ
0: แล้วฝั่งของแอมบ้างล่ะครับในครอบครัวของแอมสนิทกับคุณพ่อหรือคุณแม่มากกว่าเวลาเรามีปัญหาเราคุยกับพ่อหรือแม่
4: เวลามีปัญหาจริงๆในครอบครัวผมเองเนี่ยผมจะคุยกับแม่มากกว่าซึ่งแต่ผมสนิทกับพ่อมากกว่าง
0: ไหมทำไม
4: งงไหม
0: งง
4: ผมสนิทคือผมเป็นลูกรักพ่อเลยพ่อนี่ทีมผมเลยผมทำอะไรพ่อเข้าข้างหมดแต่เวลามีอะไรผมจะคุยกับแม
0: ่เพราะว่า
4: เออทำไมก็ไม่รู้เป็นอาจจะเป็นเพราะว่าลูกชายเนี่ยผมรู้สึกว่าปลอดภัยกับคุณแม่มากกว่าคือเรื่องอย่างเช่นแบบเฮ้ยแบบเนี่ยวันนี้ไปทำอันนี้มาไปแบบอันนี้มาอย่างเงี้ยผมเล่าให้แม่ฟังละเอียดเลยแต่กับพ่อผมไม่เล่าให้ฟังผมจะไม่เล่าให้พ่อฟังแต่ว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องแห่งความภาคภูมิใจเนี่ยพ่อจะรู้ก่อนว่าเฮ้ยทำได้แล้วนะป๊าเรียบร้อยแล้วนี่แต่อะไรที่เฟลมาเนี่ยบอกแม่ก่อนเลย
3: ที่เป็นปัญหาอะไรเงี้ยเหรอ
4: เอออะไรที่มันมีปัญหาเออแม่ทำไงดีอ่ะไม่กล้าบอกพ่อจังเลยอ่ะพ่อดุเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวพ่อที่สุดในโลกผมไม่กลัวใครเลยในโลกนี้ยกเว้นพ่อผม
2: ถามน้องไบร์ทนะคะเป็นเหมือนกับน้องแอมไหมคะคือมีความรู้สึกกลัวพ่ออ
1: ืมก็นิดนึงครับแต่ว่าไม่ได้กลัวเขาดุอะไรขนาดนั้นผมไอ้เขาดุเราก็รู้แล้วว่ามันน่ากลัวประมาณนึงแต่ว่าสิ่งที่ผมกลัวคือผมกลัวเขาดุแม่ผมก็เลยแบบจะไม่พยศเท่าไหร่เวลาเขาเริ่มแบบเริ่มแรงขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าผมแบบผมเถียงเขาเขาจะดุแม่ผมอะไรเงี้ยผมก็กลัว
2: แล้วจากมัธยมมาถึงรั้วมหาวิทยาลัย
1: ครับ
2: ดีกรีความเลือดร้อนของไบค์ลดลงไหมคะ
1: ไม่แผ่วเลยครับ
0: ไม่แผ่วไม่แผ่วเลยฮะติดเทอร์โบเลยครับผมเรียนมหาลัย
1: ไม่แผ่วจริงๆมันโอ้มีหลายเรื่องสุดท้ายจริงๆของผมก็คือตอนปีหนึ่งแล้วจะจบปีหนึ่งนั่นคือเรื่องของเราเองสุดท้ายแล้วแล้วก็ไม่มีอีกแล้วแต่เรื่องที่แรงสุดในชีวิตจริงๆที่แบบเข้าใกล้คำว่าตายที่สุดก็คือตอนกำลังจะขึ้นปีหนึ่งครับตอนม.6ผมไปงานรับปริญญารุ่นพี่ที่บางแสนอะไรเงี้ยเป็นแบบผมมารู้จักแค่สองสามคนแล้วก็เป็นรุ่นพี่เขาแบบรับปริญญากันตามเด็กมหาลัยครับเราก็ไปด้วยแต่เป็นผู้หญิงนะครับผมเป็นผู้ชายคนเดียวเลยแต่ว่าเป็นพี่ที่สนิทกันอะไรเงี้ยแล้วมันเขาก็มีเรื่องกันแบบผมไม่รู้เรื่องอะไรของเขาเลยนะเป็นแบบพี่รุ่นพี่ผมนี่แหละไปมีเรื่องกับพนักงานเสิร์ฟอะไรประมาณนี้ครับเถียงกันไปเถียงกันมาจนผู้จัดการร้านเขาก็มาห้ามมาแต่ว่ามาในสภาพเมาแอเลยแบบมาห้ามแบบหาเรื่องแบบจะทำร้ายผู้หญิงนะครับจะทำร้ายรุ่นพี่ผมในโต๊ะอะไรเงี้ยผมแล้วผมเป็นผู้ชายคนเดียวผมก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากแบบ
2: ผมต้องช่วย
1: ต้องออกตัวรับให้เขาแบบแบบอย่ามีเรื่องกันเป็นอะไรค่อยคุยอะไรเงี้ยเขาก็เดือดดานกันใส่ผมอ่ะผมก็กลับออกมาเดินออกมาหน้าร้านเดินออกมาได้สัก5 9จากประตูร้านเขาก็วิ่งเข้ามาต่อยผมจากข้างหลังเลยแล้วก็อยู่หน้าร้านกระเด็นมาติดป้ายผมต่อยเขากลับเสร็จปุ๊บพอวินาทีที่ผมต่อยเขากลับไปพนักงานทางร้านก็มาลุมกระทืบผมหมดเลยตอนนั้นคือเป็นแผลเยอะมากเย็บที่หน้าประมาณ14หรือ17ผมจำไม่ได้เข็มแบบเต็มเลยตรงนี
0: ้แม่รู้เรื่องไหมครับไอ้คืนนั้นที่เกิดเหตุ
5: รู้หลังจากนั้นตอนนั้นไม่ทราบเลยใช่ค่ะรู้ตอนเขากลับบ้านค่ะอีกวันนึงค่ะเขาไม่บอก
0: คุณก็รักษาตัวเองในโรงพยาบาล
1: ใช่ครับก็ไปเย็บที่โรงพยาบาล
0: เดินทางจากชลบุรีกลับมาบ้านอีก
1: ใช่ครับ
0: โ
2: อ้แล้วไม่โทรบอกคุณแม่เลยค่ะ
1: คือ
2: ตอนคืนนั้น
1: ผมมาจะกลับอยู่แล้วผมกลัวว่าถ้าผมบอกไปเขาตกใจแน่ๆทั้งพ่อทั้งแม่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะพากันมาที่นี
2: ่
1: แล้วเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอะไรใหญ่โตซึ่งผมดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมกลับบ้านไปแล้วค่อยเล่าทีเดียวอะไรเงี้ยครับ
0: ครับพอแม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเราแม่รู้สึกยังไงครับตอนนั้น
5: ตกใจมากคือเรื่องตกใจมากตอนแรกแม่รู้จากเพื่อนจากเพื่อนเขาเขาลงเฟซเลือดทะลักนู่นนี่นั่นแล้วก็ตกใจมากช็อกเลยอ
0: ่
5: ะรอลูกกลับมาก็แบบมันนานมากเขาบอกใกล้จะถึงบ้านแล้วทำไมนานมากอย่างนี
2: ้ค่ะแต่พอกลับเข้าบ้านทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ก็ไม่ได้ว่าลูกเลย
5: ไม่ได้ว่าเลย
1: ค่
5: ะไม่ว่าอะไรเลย
0: ไบจำได้ไหมครับว่าแม่พูดกับเราคำแรกว่าอะไร
1: ไม่ได้เป็นประโยคที่รู้สึกคุกคามผมเลยครับผมเข้ามาแล้วก
0: ็ก็คือได้รับความเป็นห่วงนะ
1: แต่รับความเป็นห่วงใช่แบบเป็นดูหน่อยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ดีมากกว่าคร
2: ับแม่ไม่ดุแม่ไม่ว่าแล้ววันนั้นเตือนลูกยังไงบ้างคะ
5: ไม่ได้เตือนวันนั้นหลังจากนั้นใช่ค่ะ
2: เว้นระยะเวลา
5: เว้นระยะห่างนานมากตรงแผลหายรักษากันถึงจะมาคุยเรื่องบางแสน
2: แต่นิสัยความอารมณ์ร้อนของน้องไดก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อน้องไดก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง
1: ใช่ครับ
2: ตอนนั้นเป็นยังไงคะ
1: คือต้องเล่าก่อนว่าพื้นฐานนิสัยเราไม่ได้แบบว่าโอ้เซ็นสัญญาปุ๊บเปลี่ยนเลยมันไม่ใช่ ผมก็ยังเป็นของผมเหมือนเดิม
2: ค่ะ
1: แต่แค่เรามีบทบาทและมีความรับผิดชอบต่องานมากขึ้นเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างก็คือเราต้องรักษาภาพลักษณ์ตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าเราเป็นนักแสดงอยู่ช่องนี้แล้วเราจะไปเดินไปต่อยใครก็ได้มันก็ไม่ใช
2: ่
1: ทีนี้พอเราแบบมีงานแล้วความยับยั้งชั่งใจของเรามันก็มากขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเรายังเป็นคนเหมือนเดิมยังแบบยังชกต่อยังอะไรเหมือนเดิมเงี้ยงานเราจบแล้วผมก็คิดได้ว่างานเนี้ยคือมันเป็นแบบมันเหมือนสวรรค์ประทานน่ะผมรู้ว่างานเนี้ยจะทำให้ผมแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได
2: ้
1: มันจะทำให้ครอบครัวผมสบายขึ้นได้จะทำให้ความลำบากครอบครัวมันลดลงได
2: ้
1: ผมจึงจำเป็นต้องแลกกับตัวตนผมบางส่วนออกไปผมเลยคิดว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มเหมือนผมตัดเนื้อร้ายที่ผมรักษาไว้มานานไม่หายผมตัดทิ้งไปเพื่อให้ครอบครัวผมมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเง
2: ี้
1: ยเหมือนมันเป็นการฝึกตัวเองเหมือนกันพอเรายับยั้งหนึ่งครั้งเราก็โอเคเราเคยยับยั้งได้แล้วครั้งต่อไปมีอีกเราก็แบบเหมือนกับยับยั้งได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นผ่านเวลาไปสักพักเราก็เหมือนมันหายไปเองครับเหมือนเราทัศนคติเราเปลี่ยนไปพอเราอยู่ห่างจากสิ่งเหล่านั้นนานๆอะไรเง
0: ี้ยแม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของไบไหมฮะ
5: เห็น
0: อารมณ์เขาลดลงไหมตั้งแต่เขาเริ่มเป็นนักแสดง
5: ลดลงค่ะแต่เย็นขึ้นความรับชอบมากขึ้นรู้สึกดีมากดีมากดีใจกับเขา
0: แล้วแม่ได้พูดอะไรกับน้องไหมครับตอนนั้น
5: ก็ไม่ได้พูดเยอะนะแต่บอกอยากให้เขาวางตัวดีๆไงในเมื่อเขาเข้ามาตรงนี้ก็ต้องทำตัวดี
2: ในวันที่ลูกชายคนนี้มีงานทำมีรายได้เข้ามาน้องไดบอกว่าสิ่งที่ตามมามันก็คือเขาดูว่าเขาต้องรับผิดชอบแล้วงานที่เขาทำอยู่จะทำให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่เชื่อไหมคะก็ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้คุณแม่คนนี้ต้องร้องไห้เหตุการณ์เป็นอะไรติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: ดารานักแสดงกับการดูแลรักษาหน้าตาให้ดูดีเป็นของคู่กันใครๆก็คงรู้ดีแต่สำหรับผมแล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นครับเพราะทุกครั้งที่ผมมองกระจกผมไม่ได้เห็นแค่หน้าตัวเองผมเห็นความรักเห็นความทนุถนอมจากแม่ผมเป็นผมคนนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างแบบทุกวันนี้ได้เพราะมีแม่ให้และรักษาตัวผมไว้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องดูแลแม่บ้าง
1: อ้าวไบมีอะไรหรือเปล่าลูก
0: แม่มาพอดีเลยเนี่ยมานั่งรอตั้งนานแล้วนี่แม่นั่งนี่ก่อน
1: ไ
0: บนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี
1: ้มีอะไรหรออ
0: ืมนี่แม่ท่าเด้อนี่ครีมตัวเนี้ยเนี่ยดีมากเลยนะพี่ๆนักแสดงเขาใช้กันเยอะมาก
1: นี่อย่าบอกนะว่าจะเอาครีมมาขายแม่น่ะ นี่บ้านนะลูกไม่ใช่รายการทอล์คโชว์ที่เขาเอาดาราไปขายของ
0: แม่แม่ก็พูดไปเรื่อยอ่ะ ไปซื้อมาทาให้แม่ต่างหาก
1: หืมทาให้แม่
0: แม่แม่ว่าไบหล่อป่ะ
1: เอ้าถามแล้วก็ยังไม่ตอบแต่กลับมาถามว่าตัวเองหล่อไหมเนี่ยนะไปโดนตัวไหนมาหรือเปล่าเนี่ย
0: แม่แม่ตอบก่อนดีว่าไบหล่อป่ะ
1: หล่อสิไบลูกแม่น่ะหล่ออยู่แล้วลูกและเป็นดาราเนี่ยนะก็ต้องรักษาหน้าตาตัวเองให้หล่อๆแบบนี้ทำถูกแล้วนะ
0: แม่รู้ป่ะว่าไบอ่ะไม่ได้รักษาหน้าตาหล่อๆเนี่ยไว้เพื่อตัวเองนะแต่ไบอ่ะรักษาเพราะว่าแม่ถนอมมันมาแต่ดูสิแม่เนี่ยแม่ดูแลแต่ไบแม่ไม่ดูแลตัวเองบ้างเลยอ่ะ

0: ไหม
1: ดูสิหน้าโซมหมดแล้วเนี่ยริ้วรอยก็เต็มไปหมดมัวแต่เอามาดูแลไบค์อยู่อย่างเงี้ยมาเครียดเรื่องไบค์อยู่อย่างเงี้ยมันเลยเป็นแบบนี้ไงต่อจากเนี้ยแม่ไม่ต้องเครียดเรื่องไบค์แล้วนะรู้ไหมไบค์จะดูแลแม่เองเอ้าร้องไห้อีกแล้วเสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้อะไรเนี่ยคุณนายบ่อน้ำตาตื้นจริงๆเลยเอาเปื้อนปนครีมหมดแล้วเนี่ยเสียดายครีมไหม
0: เสียดายสิ
1: แม่
0: นี่แม่ดีใจมากเลยนะที่เห็นไบเติบโตแล้วก็มีความคิดมีจิตสำนึกที่ดีแบบนี้แม่ไม่คิดว่าไบจะคิดได้เลยอะ
1: แม่ดูถูกผมอยู่นะเนี่ยนี่ลูกใครดูนี่เหมือนกันอย่างกับแกลูกแม่นะ

0: รายการแม่ลูกเฮ้ยนี่จะถ่ายรีวิวครีมเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้นี่เห็นแม่เป็นอุปกรณ์การขายแล้วเหรอ
1: โอ
0: ้
1: โหไม่ใช่นี่พ่อมาก็ดีแล้วนี่อ่ะเอาไปเลย
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เอาไปถ่ายให้แม่เนี่ยแม่รับเรื่องแย่ๆแทนไบมาตั้งเยอะแล้วถึงเวลาที่เราต้องคืนความสุขให้แม่บ้างพอต้องรับผิดชอบช่วยไบทำให้แม่กลับมาสวยเหมือนเดิมให้ได้สัญญาได้ไหม
0: ได้สิ
1: รับปากแล้วนะสัญญาต้องทำตามสัญญานะรู้ไหม
0: ก็รับปากไปแล้วไม่ต้องห่วงอ่ะให้ทาให้ใช่ไหมทาที
1: ่ทาที่หน้านี่แหละ
0: โอเคนึกว่าทาจักรแล้ว
2: ไม่ได้เนี่ย
0: นี่เดี๋ยวพ่อช่วยพ่อก็พอถนัดได้
2: จะไหวไหมเนี่ยทาเองดีกว่ามั้ง
0: นิ้วนางใช่ไหม
2: ใช
0: ่เอาตรง
2: เอาใต้ตาดีกว่า
0: เอาตีนกาไหมตีนกา
2: ไปแล้ว
1: ชีวิตคนเราอาจเคยผ่านช่วงเวลาแย่ๆที่เกิดจากความคึกขนองแต่ถ้าเรามีความรักจากใครสักคนที่คอยประคับประคองเราก็จะถึงจุดอิ่มตัวและกลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่ถึงเวลานั้นอย่าลืมตอบแทนคนที่คอยอยู่เคียงข้างและพาให้เราผ่านเรื่องเลวร้ายมาได้ด้วยดีด้วยนะครับและคนคนนั้นก็คือครอบครัวอ๋อทะเลาะอะไรกันเนี่ยฮะ
0: ฮะ
1: ที่ทะเลาะกันปะเนี่ย
0: ไม่ได้ทะเลาะเนี่ยมันจะหมดแล้วเนี่ย
1: โอ้โหพ่อพักหมดเลยนะเนี่ย
0: แล้วซื้อไปสักสี่กระปุกปะ
1: โอ้โหมันแพงมากเลยเนี่ย
0: โอ้โห
2: ขอบคุณมาก
3: ทำไมตอนทาครีมไว้ถึงเหมือนจี๊ดขึ้นมาทันทีเลย
4: ผมจำความรู้สึกนั้นได้อ๋อค่ะคือตอนแรกอะเราก็แค่ผมก็แค่กะว่าจะซื้อครีมไปให้แม่เฉยๆนี่ผมซื้อไปหลายอย่าง
0: คร
4: ับ ทั้งเซรั่มสลิปปิ้งมาร์กอะไรเงี้ยหลายอย่างผมกลัวเขาสับสนว่าแบบอะไรใช้ก่อนใช้หลังผมก็เลยไปสาธิตให้ดูผมก็เลยเข้าไปในห้องนอนแม่แล้วก็แบบนี่อันนี้อย่างนี้นะประมาณนี้นะตบๆๆนะอะไรเงี้ยครับแล้วระหว่างทาอยู่ดีผมก็เห็นแม่ผมร้องไห้ผมก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นแล้วอยู่ดีเขาก็ร้องไห้ผมก็ถามว่าร้องทำไมถามอยู่หลายครั้งว่าร้องทำไมเขาก็บอกว่าไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่านี่เป็นการแบบดีกับแม่ในไม่กี่ครั้งของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ทำตัวไม่ถูกแล้วผมก็ไปแล้วนะแม่อะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ออกไปเลย
3: งั้นถามแม่ได้ไหมครับว่าวันนั้นที่แม่ได้รับประสบการณ์ดีๆจากลูกที่ลูกมาถึงแบบตั้งใจซื้อครีมมาทาให้กับเราเดินเข้าไปหาเราถึงในห้องแม่ร้องไห้นี่คือจริงๆแล้วความรู้สึกแม่วันนั้นคืออะไร
5: คือดีใจคือตกใจที่คือซื้อครีมก็ซื้อมาหลายครั้งก่อนหน้าแต่ถึงขั้นทาเพราะมันหลายตัวก็ต้องตัวนี้ทาอย่างนี้ตัวนี้ก่อนหลังเนี่ยแม่ก็เขามาสอนให้ทาแม่ก็ตกใจอ่ะก็ดีใจมากด้วย
6: ซึ่งก่อนหน้านี้คุณแม่เองเนี่ยถ้ากับตัวเองจะไม่เคยใช้อะไรดีๆไม่เคยใช้อะไรแพงๆ
5: ไม่เคย
6: เวลาที่ไปซื้อของลูกเลือกแพงเลือกดี
5: ใช่ค่ะ
6: แต่อะไรที่เป็นของใช้ส่วนตัวของแม่เลือกที่ถูกที่สุด
5: ถูกต้อง
6: วันนั้นตอนที่น้องไดทาครีมให้แม่มันนึกถึงย้อนไปตอนที่แม่ทำแผลที่หน้าให้เราไหมคะ
4: ตอนนั้นผมในหัวผมมันไม่รู้ความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้แบบผมตกใจมากตอนที่แม่ร้องไห้แบบอะไรวะแบบรู้แหละว่าเขาแบบคงซึ้งหรืออะไรเงี้ยแต่พอผมเห็นเขาแบบร้องไห้ออกมาแบบน้ำตาไหลแล้วก็พยายามเช็ดแล้วก็บอกไม่ได้ร้องผมถามเป็นสิบครั้งว่าร้องทำไมร้องทำไมเขาก็ไม่ได้ร้องอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบคิดขึ้นมาได้ว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีเลยโมเมนต์ดีๆกับแม่อะไรมีแต่โยนปัญหาไปใส่แม่ไม่เคยโยนความรักใส่แม่เลย
6: อ
4: อย่างวันนี้ขับรถมาผมก็คุยกับเขาผมถามว่าความฝันแม่คืออะไรอะไรเงี้ย
3: แล้วแม่ตอบไหมครับว่าความฝันแม่คืออะไร
4: ก็ประมาณว่าแม่บอกว่าแม่อยากมีสวนสวนผลไม้ที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมอยากให้เขาเพราะว่าเหมือนตั้งแต่ผมเกิดเงี้ย20กว่าปีย้อนไปอ่ะเขาคงไม่ได้ทำอะไรตามความฝันเขาเลยเพราะว่าต้องดูแลผมพอวันนี้ผมเริ่มแบบว่าเริ่มยืนได้ด้วยตัวเองแล้วอะไรเงี้ยก็อยากทำความฝันแม่ให้เป็นจริงบ้าง

0: ไรทำได้แน่นอน
1: ทำได้เดี๋ยวคอยดูนะแม่อีกไม่กี่ปีแม่จะได้สวนนั้นตามที่แม่ต้องการเชื่อผม
0: มาถึงวันนี้นะคะอย่างที่ทั้งคู่บอกว่าสนิทกันมากแต่ยังมีอะไรในใจไหมคะที่น้องไบร์ทอยากจะบอกกับคุณแม่อยากจะขอบคุณอยากจะขอโทษสิ่งที่ผ่านๆมาหรือไม่ยังไงเชิญค่ะ
2: ก็ขอบคุณที่ว่าใจเย็นแล้วก็ดูแลไว้มาตลอดหลังจากนี้ก็ขอให้เชื่อใจว่าไบลูกชายคนเดียวเนี่ยจะนำพาครอบครัวเราให้มีชีวิตที่ดีที่สุดที่จะดีได้ขอแค่อย่างเดียวขอแค่เชื่อใจ

0: อยากจะบอกกับน้องไบร์ทบ้างไหมคร
1: ับ ก็แม่ก็สนับสนุนทุกอย่างที่เขาทำก็รักคำสั้นๆรักทุกวัน
2: แล้วเมื่อกี้นี้ที่ได้ฟังน้องไดพูดกับคุณแม่แม่รู้สึกยังไงอะคะกับคำพูดของน้อง
1: ดีใจแม่มีความสุขกับเขาตลอดอยู่แล้วมีความสุขกับเขาตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรเพิ่งมาตอนนี้ก็สุขมาก

0: วันนี้ประทับใจนะคะเชื่อว่าคุณแม่หลายๆบ้านก็จะเป็นเหมือนคุณแม่ของน้องไดเนี่ยแหละค่ะที่อดทนแล้วก็อะไรที่ดีสำหรับลูกก็คือให้ลูกทุกอย่างโดยที่ลืมความสุขของตัวเอง
1: ครับนั่นแหละนี่คือคนของแม่ความเป็นแม่เนาะแม่ที่เสียสละมากจริงๆตอนเด็กๆเราก็จะรักแม่เรา
2: ครับ
1: ผมก็เหมือนคุณที่จะสนิทกับพ่อแต่สุดท้ายคุยกับแม่ทุกเรื่อง
2: ครับคือผมได้มานั่งฟังเรื่องราวของไบร์ในวันนี้นะมันดีสำหรับผมเองเลยผมจะเอากลับไปเลี้ยงลูกผมด้วย
1: เนาะ
2: เออผมปลื้มใจแทนจริงเลยผมนี่ผมเป็นแฟนคลับคุณนะผมชอบเลยนี่ผมรักคุณเลยนะผมมั่นใจว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านตอนนี้ก็ต้องรักคุณทุกคนคือแม่ใจเย็นด้วย
1: ครับ
2: แม่ใจเย็นมากๆกับเรื่องราวที่นั่งฟังมาทั้งหมดแล้วก็ได้รับการตอบแทนกับลูกผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วทำให้กับแม่นะเมื่อกี้ดูไปผมก็น้ำตาจะไหลเพราะผมรู้สึกว่าเออเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะได้ทำละและพี่ก็เชื่อว่าโอ้โหเนี่ยน้ำตาแตกมามันเป็นน้ำตาแห่งความสุขว่าเราสำเร็จแล้วแล้วคุณสุดยอดมาก
1: ไบร์ทคือหนึ่งคนที่ผมเชื่อว่าเป็นไอดอลสำหรับหลายๆคนให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเหี้ยวลูกซ่าวันนึงเนี่ยถ้าเกิดเขาได้รับความรักเขาอาจจะกลับมาก็ได
3: ้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่อยู่ในวัยนี้นะครับก็ถ้าอิงจากชีวิตผมขอแนะนำให้แบบว่าอย่าไปดุอย่าไปด่าอย่าไปกดอย่าใช้อำนาจนะครับเพราะว่าการที่เรามีคนที่บ้านคนในครอบครัวหรือว่าพ่อแม่รับฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากถือว่าเป็นข้อดีที่แบบข้อดีที่สุดในชีวิตผมแล้วที่ผมมีคนให้พูดให้ฟังที่บ้านเพราะว่าคำปรึกษาจากพ่อจากแม่เนี่ยมันเป็นคำปรึกษาที่ไม่มีวันทำร้ายเรามันเป็นคำปรึกษาที่ดีแบบบริสุทธิ์ที่สุดแล้วไม่หวังประโยชน์อะไรทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นผมว่าการที่พ่อแม่ลูกคุยกันอย่างจริงใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับ
1: ครับ
0: ค่ะถามพี่แอนกับน้องแอมนะคะ
2: ครับผม
0: ถึงเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่ได้ฟังคุณแม่กับลูกคู่นี้เป็นยังไงคะ
4: สำหรับแอนมีความสุขมากเลยค่ะแอนมีความรู้สึกว่าคือต้องขอบอกว่าคุณแม่เป็นคุณแม่ที่ทุ่มเทให้กับลูกมากๆเลยแล้วก็แอนเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนทุ่มเททุกคนแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าแต่ละคนครอบครัวก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยว่าหัวใจของแม่เป็นหัวใจที่อบอุ่นแล้วก็พร้อมที่จะให้ลูกในทุกๆอย่างนะคะการฟังเป็นสิ่งที่คือลูกขอให้ไม่ว่าจะเจออะไรแต่ว่าสุดท้ายกลับมาเขาก็จะเปิดประตูเข้ามาแล้วเขาก็จะพูดในสิ่งที่เขาแบบอยากจะพูดกับเราเราก็จะฟังเขาแล้วสุดท้ายเราก็จะบอกเขาว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ก็เราก็ต้องฝึกให้ลูกเราคิดแล้วก็กล้าตัดสินใจแล้วก็เป็นตัวของเขาเองให้ดีที่สุดคือความสุขของแม่ทุกคนแอนเชื่อว่าอยากเห็นลูกโบยบินแล้วก็เข้มแข็งอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขกล้าตัดสินใจอดทนอดกั้นในสิ่งที่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนั้นจะเป็นวันที่เราชื่นใจที่สุดนะคะเป็นเชื่อว่าแล้ววันนี้ได้เห็นวันนี้ก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องด้วยแล้วก็น้องเป็นคนที่มีความประพฤติที่ดีค่ะเวลาอยู่ในกองถ่ายมีกาลเทศะแล้วก็เป็นคนตรงต่อเวลาบทสคริปต์ทุกอย่างก็แม่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นได้ว่าน้องมีความรับผิดชอบนะคะก็ดีใจกับวันนี้แล้วก็ได้มายินเรื่องราวแบบนี้อันก็มีความสุขมากก็ดีใจกับทั้งคู่ด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: แอมล่ะครับ
2: ครับผมก็อันนี้พุ่งตรงเลยนะฮะผมเห็นน้องเนี่ยใน IG รุ่นพี่คนหนึ่งก็คือไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเลยก็เหมือนเพิ่งรู้จักน้องกับคุณแม่วันนี้เลยที่นั่งด้วยเนี่ยผมรักคุณเลยผมรักคุณแบบไม่มีข้อแม้แล้วผมมั่นใจเลยว่าคุณเนี่ยได้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าเด็กหลายคนไม่ได้รับโอกาสอย่างคุณอย่างที่พี่มิกบอกเลยว่าเด็กเคี้ยวมันมีทั้งประเทศมีหลายคนมีเยอะไปหมดแต่ว่าคนไหนล่ะที่จะกลับลำได้ล่ะผมก็เป็นคนนึงที่วัยรุ่นก็ซ่าเหมือนกันกลับลำได้แต่ก็มีอีกหลายคนที่อาจจะยังกลับลำไม่ได้ก็ให้ดูน้องเป็นตัวอย่างถ้ายังแบบพ พอจะหาเข็มทิศได้หรือยังจะพอดูรู้จัก

0: ไอดอลหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าตามคุณเนี่ยดีเลยอะแล้วคุณเป็นคนกตัญญูคุณเป็นคนรักแม่แล้วสิ่งที่คุณพูดมาคุณไม่ได้เล่นละครน่ะสายตากับความรู้สึกเนี่ยมันหลอกไม่ได้สิ่งที่คุณเล่ามามันจริงไปหมดผมฟังแล้วผมเชื่อคุณเลยแล้วก็ผมมั่นใจเลยว่าคุณแม่เนี่ยโชคดีจริงๆผมเป็นคุณพ่อที่อยากมีลูกแบบนี้บางทีเราสวดมนต์ไหว้พระเราก็คงบอกว่าอยากให้ลูกเราเป็นคนดีอยากให้หลักลูกเราซัพพอร์ตเราอยากเราอยากซัพพอร์ตลูกไม่มีคนในโลกนี้ที่จะเลือกได้นอกจากตัวเราเนี่ยทำให้เขาดูและเขาจะเป็นดั่งดวงใจเราแม่อดทนมากสุดยอดมากขอปรบมือให้คุณแม่สุดยอดจริง
1: ชื่นใจกับคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องไดเราทุกคนรอติดตามชมความสำเร็จยิ่งขึ้นไปของน้องเรามั่นใจว่าน้องจะดูแลครอบครัวได้ดีมากๆด้วย
2: ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากนะฮะก็อยากให้พ่อแม่สมัยใหม่เราเข้าใจว่าทุกคนทำงานหนักบางทีพ่อทำงานสมัยนี้คุณแม่ก็ทำงานด้วยลูกต้องไปเรียนโดยที่ไม่มีใครถามเขาเลยว่าวันหนึ่งทำอะไรมาบ้างเหนื่อยไหมโอเคหรือเปล่ามีอะไรให้พ่อแม่ช่วยไหมเราคิดในมุมของเราความเป็นพ่อความเป็นแม่ว่าก็ฉันไปทำงานมาทั้งวันแล้วฉันเจอปัญหามาเยอะแยะฉันเหนื่อยอย่าลืมนะครับเขาก็ไม่มีใครเหมือนกันกลับมาเสียเวลาเพิ่มอีกหน่อยให้กับลูกเพราะนั่นคือลูกของเราถามเขาบ้างว่าเขาต้องการอะไรวันนี้เป็นยังไงโอเคไหมให้เขารู้สึกว่าเหมือนที่ไบรท์รู้สึกคือนี่คือเซฟโซนเขาอะต่อให้ข้างนอกจะประชนภัยอะไรมาขนาดไหน
0: ครับ
2: แม่คือเซฟโซนของเขาบ้านคือเซฟโซนของเขาอย่าให้เขารู้สึกว่าบ้านคือไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยเรามีตัวอย่างแล้วว่าน้องกลับมาประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับน้องไบรท์กับคุณแม่นะคะที่วันนี้มาถ่ายทอดเรื่องราวที่อาจจะเป็นปมในอดีตระดับพระเอกแบบนี้เนี่ยหลายคนไม่อยากจะเล่าเรื่องในอดีตตัวว่าจะเสียภาพลักษณ์แต่ว่าน้องไดยินดีที่จะเปิดเผยวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณพี่แอนขอบคุณน้องแอมด้วยค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวความอบอุ่นในครอบครัวเดียวกัน Feel Good นะคะกลับมาพบกับความรู้สึกแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
4: แหวงเนี่ยบอกรักหลายรอบมากเลยนะ
5: ใช่แสดงว่า
6: ไม่ต้องห่วงการที่ผู้ชาย
5: การที่ผู้ชายจะบอกรักผู้ชายอีกคนนึงเพิ่งเจอครั้งแรกนี่มีความรู้สึกมันต้อง first impression ต้องดีแล้วมันโดนกับทุกเรื่องราวที่เขาเล่าและความเรียวอย่างที่แอมบอกว่าถ้าเกิดคนมานั่งโม้อย่างเงี้ยเราไม่รู้สึกหรอกเราไม่สนแต่นี่คือแบบเฮ้ย
0: แม่งจริง
5: ถ้าไปเจอที่ไหนคือจะเดินเข้าไปทักน้อง
0: จริง
5: ครับช่วยบอกนะเฮ้ยอย่างนี้เลย
0: พี่ไม่ได้เป็นเกย์นะลูกพี่มีลูกแล้วแล้วพี่ก็ไม่ชอบแทงผู้ชาย
5: พี่กลัวมากอยากมี
4: แม่นี่แบบ
5: จะตายมีลูกแบบนี้คือถ้าเกิด
4: แม่ต้องคอยเช็ดหัวกระไดแล้วนะคะเดี๋ยวหัวกระไดไม่แห้งนะคะแม่
5: ใช่ไหมจะสบายใจมากซ่าแต่หายไว
4: เนี่ย
5: จะสบายใจเลยผมเป็นพ่อแม่คือยูดูแลตัวเองได้แต่ยูรู้จุดยืนอยู่แล้วไง
0: คนโตมีคนมาจีบหน้าตายี้เลยแบบนี้เลย
5: ถ้ากระตันยูอย่างนี้โอเค
0: คุยกัน
5: ถ้าอย่างนี้โอเคจะสัญญาว่าจะไม่เอาปืนมาเช็ดแบบไม่มีเหตุผล
7: พอพอดีผมรู้สึกว่าทำออกมาค่อนข้างดีนะครับทั้งซีนหนึ่งและซีนสองส่วนตัวผมจะประทับใจซีน2มากเพราะว่ามันสถานการณ์ค่อนข้างเหมือนจริงมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วมันเหมือนพอเราได้ดูละครบางทีมันเหมือนเราได้มันพาเราย้อนกลับไปถึงนะเหตุการณ์จริงๆของเราที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วมันทำให้ความรู้สึกดีเทลเล็กๆที่เราลืมไปแล้วมันกลับมารู้สึกกับเราอีกครั้งนึงก็ชอบมากครับ
8: ครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับก่อนจะไปรู้ว่ามนุษย์เงินเดือนควรลงทุนอย่างไรนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับทุกท่านก็มักจะถามว่าเราควรจะมีการลงทุนอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็จะมาขอแนะนำดังนี้นะครับอย่างแรกที่ท่านต้องคำนึงถึงก็คือสมการการออมสมการการออมก็คือรายได้ที่ท่านได้ครับลบด้วย

ด้วยการออมครับจะมีค่าเท่ากับการใช้จ่ายถ้าต้องออมก่อนที่จะใช้จ่ายนะครับวางแผนการออมไว้ว่าเราต้องการเงินเท่าไหร่หนอเพื่อที่เกษียณอายุได้ตามเป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยส่วนที่เหลือเราถึงเอาไปใช้จ่ายนะครับอย่างที่สองครับถึงแม้เราจะวางแผนกันไปแล้วใช่ไหมว่าเราจะใช้จ่ายเท่านี้แต่ว่าชีวิตมันต้องการเผื่อเหลือเผื่อขาดถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการที่เราคิดบอกว่าเราจะมาออมเงินอย่างเดียวเพื่อเผื่อเหลือเพื่อขาดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเช่นเกิดอุบัติเหตุนะครับเราไม่สบายเราติดโรคเราเป็นหวัดเราติดโควิดเราเป็นโรคมะเร็งเหตุการณ์พวกนี้ครับเราออมอย่างไรก็ไม่พอฮะดังนั้นอย่างที่2ที่เราควรจะทำก็คือฮะเราต้องซื้อประกันครับถึงแม้ประกันนั้นเราจะไม่ได้ใช้เราก็ควรจะซื้อไว้ก่อนนะครับเพื่ออะไรฮะปิดความเสี่ยงส่วนนี้ครับเพราะไม่งั้นเรากะว่าเราจะเก็บเงินออมไว้เกิดมีเหตุจำเป็นค่อยเอามาใช้มันไม่มีทางพอนะครับเราใช้วิธีว่าซื้อประกันชีวิตซื้ออุบัติเหตุซื้อประกันสุขภาพไว้จะดีกว่าครับจะได้ตัดค่าใช้จ่ายเลยนะครับส่วนประกันที่3ครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะฮะเนื่องจากการใช้จ่ายเนี่ยเราถูกกันไว้แล้วใช่ไหมส่วนที่เหลือเนี่ยเราสามารถจะเอาส่วนนี้ไปลงทุนได้ทีนี้การลงทุนซึ่งมันมีความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนสูงมากๆเลยนะครับคือการลงทุนในรูปแบบประหยัดภาษีครับเพราะมนุษย์เงินเดือนอย่างเรานะครับไม่สามารถหนีภาษีได้ครับภาษีมาตัดจากเราทุกเดือนอยู่แล้วนะฮะดังนั้นขอเพียงเราประหยัดภาษีได้ฮะเช่นเราเสียภาษีอยู่ในอัตรา 10% ใช่ไหมถ้าเราประหยัดภาษีส่วนนี้ได้เราก็ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนไปแล้วนะครับ 10% ทีนี้ถามว่าจะลงทุนอย่างไรล่ะเพื่อประหยัดภาษีเดี๋ยวนี้ทำได้ง่ายแล้วครับก็โดยการซื้อกองทุนรวมประหยัดภาษีอย่างเช่นกองทุน RMF นะครับหรือกองทุน SSF นะครับซึ่งกองทุนเหล่านี้เนี่ยสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะครับที่เราซื้อประกันก็ลดหย่อนภาษีได้อีกต่างหากนะฮะเราซื้อกองทุนไปเงินก็ยังอยู่ถูกไหมฮะเป็นการลงทุนผลตอบแทนได้ทันทีเลยคือประหยัดภาษีในปีนั้นนะครับดังนั้นส่วนนี้คือส่วนที่ควรลงทุนอย่างแรกก่อนนะครับและการถัดไปที่มนุษย์เงินเดือนควรจะคิดว่าในการลงทุนของเรานะครับควรจะมีการกระจายความเสี่ยงนะครับกระจายไปหลายๆสินทรัพย์นะครับจะไปกระจุกตัวเฉพาะบอกว่าสินทรัพย์มีความเสี่ยงตามอย่างเช่นกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลกองทุนรวมตราสารหนี้ฮะแปลว่าผลตอบแทนโดยเฉลี่ยก็มักจะต่ำด้วยฮะเพราะว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยเงินที่ท่านสะสมได้ผลตอบแทนที่ได้อาจจะไม่เพียงพอสำหรับให้ท่านใช้ชีวิตในช่วงเกษียณอายุนะครับดังนั้นเราก็ต้องผสมนะฮะทั้งกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำครับอย่างพวกกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลกองทุนรวมตราสารเงินฮะผสมกับกองทุนรวมตราสารทุนก็คือไอ้พวกหุ้นนี่แหละครับเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นครับถึงแม้จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ว่าเราต้องกระจายไปในหลายๆสินทรัพย์นะครับบางท่านชอบทองก็ลงทุนผ่านกองทุนรวมที่เป็นทองก็ได้ฮะหรือท่านอยากเอาทองไปเก็บที่บ้านแล้วสบายใจท่านก็อาจจะมีทองแท่งเก็บไว้บ้านก็ได้ฮะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านฮะแต่ถ้าผมแนะนำคืออาจจะสะดวกกว่ายุคปัจจุบันคือกองทุนรวมอาจจะสะดวกกว่านะครับประการสุดท้ายอันที่5นะครับก็คือว่ากองทุนรวมหุ้นเนี่ยฮะเวลาที่ท่านไปลงทุนนะครับท่านก็ควรจะต้องกระจายการลงทุนไปทั่วโลกครับอย่ากระจุกเฉพาะประเทศไทยนะครับสำหรับสัดส่วนในการลงทุนนะครับหลายท่านอาจจะตั้งคำถามว่าในการลงทุนของเราเนี่ยควรจะแบ่งสัดส่วนอย่างไรนะครับมันไม่มีสูตรสำเร็จนะครับวิธีง่ายๆที่ใช้ในการตัดสินใจก็คือว่า1ท่านเลือกก่อนว่าอะไรที่ท่านสบายใจนะฮะแต่อย่าลืมนะท่านต้องเลือกหลายอันหน่อยนะฮะเพราะว่าเราต้องกระจายความเสี่ยงครับไม่ใช่บอกว่าฉันชอบอันเดียวเลือกอันเดียวไม่ดีนะครับเราเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยคนต้องมีการป่วยไข้คนสูงอายุดังนั้นผลตอบแทนทางด้านสาธารณสุขในนั้นจะดีขึ้นท่านก็กะลงทุนในกองทุนรวมด้านเฮลท์แคร์ถูกไหมท่านเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ในอนาคตโลกอนาคตอยู่ที่เทคโนโลยีท่านอยากลงทุนเทคโนโลยีท่านเชื่อว่าประเทศจีนจะเป็นประเทศที่พัฒนาไปเรื่อยๆขยายได้อย่างรวดเร็วท่านก็อยากลงทุนจีนนะก็มี3ที่ละประมาณท่านอาจจะอยากลงทุนในประเทศไทยด้วยสำหรับบริษัทซึ่งท่านมั่นใจว่ามั่นคงจ่ายเงินปันผลสูงท่านก็ลงทุนในกองทุนซึ่งลงทุนในหุ้นไทยที่เป็นเงินปันผลสูงถูกไหมต่อมาท่านอาจจะอยากลงทุนในกลุ่มที่เรียกว่าในประเทศอเมริกาเพราะท่านเชื่อว่ายังไงอเมริกาก็เป็นมหาอำนาจดังนั้นท่านก็อาจจะจะลงทุนในกองทุนร่วมที่ลงทุนในหุ้นอเมริกาฮะท่านก็มีอยู่5กองใช่ไหมอันนี้คือที่ท่านสบายใจใช่ไหมท่านไม่ต้องเลือกตามผมนะอันนี้แค่แบบว่าตัวอย่างให้แต่ท่านมี5กองแล้วในใจว่าประมาณนี้สไตล์ที่ฉันชอบฮะท่านอยากเลือกอันไหนอันหนึ่งฮะไม่ต้องมาเรียงลำดับนะว่าชอบอันไหนกว่ามากอันไหนน้อยเอาที่ท่านสบายใจนอกจากนั้นทำไงฮะท่านก็จับหารเลยครับว่าในเงินที่ท่านจะลงทุนได้เนี่ยก็หาร5ฮะท่านก็แบ่งไปกองละสัก 20% ครับประมาณนี้ฮะก็จะช่วยท่านกระจายความเสี่ยงฮะแล้วก็น่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวครับทั้งหมดนี้ก็คือหลักการที่ท่านสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะครับในการลงทุนนะครับทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังละพะต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้พาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันและหนึ่งคำถามสำคัญนะคะของบรรดาธุรกิจสตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งผู้ลงทุนเองก็ตามเนี่ยมักจะมีคำถามอยู่เสมอว่าหลังจากที่เราได้ไอเดียดีๆแล้วก็พัฒนามาเป็นสินค้าต้นแบบหรือบริการต้นแบบได้แล้วไอเดียเหล่านี้จะสามารถนำมาหารายได้ด้วย business model วิธีไหนกันบ้างนะคะวันนี้นะคะมีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะกับกูรูท่านนี้ที่วันนี้เนี่ยน้องแนนเขาจะมาแนะนำตัวให้กับทุกท่านได้รู้จักกันเพราะได้ข่าวมาว่านะคะกูรูของเราท่านนี้เนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ได้เคยให้คำแนะนำหลากหลายรูปแบบมากับสตาร์ทอัพในเมืองไทยให้สามารถประสบความสำเร็จได้หลายเคสแล้วด้วยอยากรู้ว่าเป็นใครไปติดตามกับน้องแนนกันค่ะ
1: ผู้ประกอบการทุกคนเมื่อได้ดำเนินธุรกิจแล้วถ้ามีจังหวะมีโอกาสก็อดไม่ได้ที่จะปล่อยคว้าโอกาสเหล่านั้นเอาไว้แต่ถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์ว่าจังหวะและโอกาสเหล่านั้นพอดีกับจังหวะของธุรกิจเราหรือเปล่าโอกาสที่จะรุ่งโรจน์ก็อาจจะกลายเป็นร่วงก็ได้ค่ะ
2: จะเห็นได้ว่าในโลกของความเป็นจริงไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จก็ต้องวิเคราะห์และปรับตัวให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างระดับ Facebook ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันก็มีการวิเคราะห์ตัวเองและปรับตัวอยู่เสมอถ้าสังเกตรูปแบบการใช้งานหรือหน้าตาของ Facebook จากปีที่แล้วกับปีนี้ก็ต่างกันทั้งฝั่งผู้ใช้จากเดิมที่มีแต่ปุ่มกดไลค์ตอนนี้ก็มีอิโมชันมากมายเพื่อตอบสนองให้กับผู้ใช้งานหรือฝั่งคนทำธุรกิจหรือต้องการการทำโฆษณาบน Facebook ตอนนี้ก็มีการปรับตัวเลือกให้ตรงกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้นทำให้การโฆษณาบน Facebook ตรงกลุ่มและเปลี่ยนจากการเข้าถึงเป็นยอดขายได้มากกว่าการโฆษณาในรูปแบบเดิมๆค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าตัวอย่างพี่ใหญ่อย่าง Facebook ก็มีการปรับตัวอยู่เสมอเพราะจากการวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเองให้ทันกับยุคสมัยของสังคมก็จะสามารถตอบสนองได้ตรงใจกับกลุ่มผู้บริโภควันนี้เรามีกูรูอีกท่านหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำกับการขยายธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะ
2: หนึ่งในผู้ผลักดันและสนับสนุนสตาร์ทอัพตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่มที่ให้เงินลงทุนเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้อย่างรายการทีวีชื่อดังเสือติดปีกโครงการ Angel Industry ของซิปป้าหรือแม้แต่โครงการคูปองนวัตกรรมของ NIA ที่ให้เงินลงทุนกับผู้ประกอบการ

0: ระดับหลักล้านรวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาของการบ่มเพาะจากโครงการโทรคมนาคมอย่าง True Incube หรือ AIS The Startup ที่ปั้นสตาร์ทอัพให้เติบโตและแข็งแรงค่ะ
1: บุคคลผู้นั้นคือคุณชาคริสหรือพี่ไว้จาก511ที่นอกจากจะให้คำปรึกษากับสตาร์ทอัพแล้วยังได้ทำดิจิทัลบิสเนสทรานส์ฟอร์มให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างแซนซี่ SB Furniture หรือแม้แต่กระทั่งการทำดิจิทัลให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างปตท.ตอนนี้พี่ไว้พร้อมกับพี่ทีน่ารออยู่แล้วไปพบกันที่เบรกหน้าเลยค่ะ

0: กลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการในคลาสนี้อย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าเรามีไอเดียเกิดขึ้นกันแล้วนะคะแต่ว่าไอเดียเหล่านั้นจะถูกนำมาหารายได้หรือว่าสร้างรายได้ให้กับบรรดาสตาร์ทอัพได้อย่างไรกันบ้างวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับพี่ไว้ชาคริตจันรุ่งสกุลค่ะซึ่งถือว่าเป็นแองเจิลคนหนึ่งของเมืองไทยนะคะที่เลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพรวมไปถึงนะคะเป็นผู้ก่อตั้งนะคะ Vigo System โรงเรียนสอนองค์เทรเพเนอร์ทั้งหลายนะคะให้สามารถปรับตัวเองให้กลายมาเป็นดิจิตอลเอ็นเตอร์ไพรส์ได้นะคะรวมไปถึงเป็นผู้ก่อตั้งไฟวันวันบริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจทั่วไปด้วยตอนนี้อยู่กับพี่ไว้กันแล้วพี่ไว้สวัสดีค่ะโอ้โหพี่ไว้ประสบการณ์โชคโชนมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของดิจิตอลในช่วงนี้นะคะ
1: เป็นจังหวะดีฮะจังหวะดีเข้ามาก่อน
0: อยากให้เพราะฉะนั้นแล้วพี่ไว้จะต้องผ่านหูผ่านตามาเยอะมากเลยสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มตั้งไข
1: ่
0: จนกระทั่งค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นมาแล้วก็เติบใหญ่ได้ในแวดวงนี้
1: ใช่ฮะก็ถือว่าปีนึงเนี่ยเจอน้องๆสตาร์ทอัพปีนึงหลายร้อยทีเหมือนกันนะที่แบบเข้ามาปรึกษาเข้ามาคุยด้วยบางทีเราก็ช่วยให้คำแนะนำบางทีไปเป็นกรรมการดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยฮะเห็นว่าน้องๆมีจุดที่ต้องแก้ไขเราก็ไปช่วยปรับครับผมครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยตามไปดูบรรดาจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพกันมาเนี่ยหลายตอนแล้วเหมือนกันค่ะพี่ไว้ค่ะหลายคนเนี่ยเริ่มมาจากการที่เราเห็นเพนพอยต์ก่อนพัฒนามาเป็นไอเดียจากไอเดียก็มาเป็นตัวโปรโตไทป์หรือตัว MVP ใช่ไหมคะพอได้ตัวนั้นแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยสตาร์ทอัพก็มักจะไม่สามารถสร้างรายได้ได้ตั้งแต่ต้น
1: ใช่ถูกฮะถูก
0: เพราะฉะนั้นแล้วไอ้ประเภทของ business model ต่างๆของธุรกิจแบบนี้จริงๆแล้วมันมีกี่แบบแล้วมันพัฒนาต่อไปได้ยังไงบ้างพี่ไว้ค่ะ
1: ซึ่งก่อนที่เราจะพูดถึง business model เนี่ยผมอยากพูดถึง stage ของมันก่อน stage ของสตาร์ทอัพเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไม่ลื
0: ม
1: ต้องไม่ลืมเราจะมี stage ที่เราเรียกว่าตั้งแต่ start นะฮะถ้าเกิดอ่าน0 to 1ของปีเตอร์ทิวปีเตอร์ทิวบอกเฮ้ยเนี่ยจาก0คือไอเดียนะฮะทำให้เป็น1ก็คือ MVP หรือ prototype หรือ product ให้ได้นะฮะเราเรียกว่า0 to 1ใช่ไหมแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจาก1ไปแล้วเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าโอเคจาก start เราต้องไป survive นะฮะแล้วไป scale
0: คือเริ่มแล้วต้องอยู่ให้รอดก่อน
1: ใช่ใช่ฮะ
0: อยู่รอดได้แล้วค่อยสเกลต่อไป
1: ค่อยสเกลต่อไปใช่นี่คือสเต็ปของมัน
0: ค่ะ
1: นะฮะเราถึงจะมาพูดกันถึงเรื่อง business model วันนี
0: ้
1: เรื่อง business model เนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้เขา survive
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้า business model มันไม่ survive ก็เลิกซะ
0: เพราะนั้นเราอยู่ในเฟสแรกตรงเนี้ยจาก start ทำให้ survive
1: ทำให้ survive แค่นี้คำถามที่น่าเมื่อกี้ก็คือว่าโอเคแล้ว business model มันมีอะไรบ้างโอเค okay, มันอาจจะมีอย่างเช่น subscription fee มันอาจจะมีเก็บบรรดาเก็บค่าธรรมเนียมทั้งหลายแหละ subscription ไห
0: ม
1: อย่างเช่น Dropbox ที่เราเห็นกันอยู
0: ่
1: เก็บเป็นรายเดือนให้ฟรีไปก่อนพอใช้ไปถึงระยะหนึ่งเก็บตังค์เก็บตังค์เป็นรายเดือนหรือรายปี
0: เมื่อเราอยากได้พื้นที่เก็บข้อมูล
1: มากขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าเป็น usage fee ไห
0: ม
1: usage fee คล้ายๆ Uber ใช้ครั้งหนึ่งจ่ายทีนึง
0: แม้อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบ
1: ถ้าเป็นอีกรูปแบบนึงหรือจะเป็นอะไรอื่นๆอย่างเช่น rental fee
0: ค่าใช้
1: ซอฟต์แวร์ดีนี้สตาร์ทอัพชอบคิดลูกค้าลักษณะนี้คือเก็บเป็นรายเดือนเลยค่าใช้ค่าใช้ซอฟต์แวร
0: ์ค่ะ
1: นะฮะหรือจะเป็นส่วนแบ่งนะก็คือเป็นอาจจะเป็นคอมมิชชั่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พวกนี้ฮะพวกนี้คือ business model ที่มันหลากหลาย
0: แต่อย่างที่เราคุยกันไปในเบื้องต้นนะคะพี่ไว้ว่าช่วงสตาร์ทเนี่ยแน่นอนเป็นของใหม
1: ่
0: ของพวกนี้เนี่ยถ้าเราจะมาเก็บตังค์ตั้งแต่แรก
1: ม
0: ันดูเป็นเรื่องที
1: ่ยาก
0: เหมือนกัน
1: สตาร์ทอัพจะมองว่ายากคราวนี้สตาร์ทอัพจำนวนมากก็เลยบอกว่าโอเคงั้นปล่อยฟรีไปก่อนแล้วถ้าเกิดมันติด
0: ค
1: ่อยมาเก็บตังค
0: ์
1: ปัญหาของสตาร์ทอัพจำนวนมากคือให้ใช้ฟรีลูกค้าใช้เมื่อจะเก็บตังค์ลูกค้าไม่จ่าย
0: อันนี้จริงเลย
1: อันนี้ก็ต้องกลับไปถามแล้วว่า product ของเราหรือ service ของเราเนี่ยมันดีพ
0: อ
1: ที่เขาจะใช้หรือเขาจะยอมจ่ายตังค์ไห
0: ม
1: เขาอาจจะแบบโอ้โหตอนใช้ฟรีนี่มากันเต็มเลยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆจะเก็บเงินจริงๆปรากฏว่าหาไม่ได้มีลูกค้าอยู่แค่ไม่ถึง 5% ที่ยอม convert จากลูกค้าที่เป็นฟรีเมียมเราเรียกฟรีเมียมนะฮะมาเป็นพรีเมีย
0: มซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นเยอะมาก
1: ใช่แ
0: ล้วเราบรรดาสตาร์ทอัพในปัจจุบัน
1: ใช่ใช่เราเลยต้องไป acquire ลูกค้าแบบหลักล้านหรือหลักแสนเพื่ออะไรเพื่อตัวเลขไอ้ 5% เนี่ยมันจะได้ดูมีผลดูเลี้ยงตัวเองได้ทำยังไงที่เราจะ convert นะลูกค้าฟรีเมีย
0: ม
1: นะได้สัก 50% หรือ 30%
0: อ
1: ันนี้คือความยาก
0: อ
1: ันนี้คือความยากซึ่งถ้าเราปล่อยไปเต็มที่ปล่อยไปตั้งแต่แรกปล่อยไปหมดเลยนะฮะแล้วลูกค้าใช้ฟรีและ enjoy นะคำถามก็คือว่าเราจะเก็บตังค์จากไหนเก็บตังค์ยังไงนะอะไรที่จะไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้เบนฟิตเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้เรื่องยาก
0: จากประสบการณ์ของพี่ไว้เองที่เห็นเคสมาเยอะมากเนี่ยนะคะมันมีเคสแบบไหนบ้างที่เขาสามารถ convert แล้วประสบความสำเร็จเขาต้องมีเส้นทางในการวางแผนการปล่อยบริการหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเขายังไง
1: โอเคเรากำลังพูดถึง survive ใช่ไหมเพราะงั้นไอ้ survive ตรงนี้เราก็เลยกลับย้อนกลับถ้าเกิดเรามองกลับกันล่
0: ะ
1: ถ้าเกิดเรามองกลับกันเราบอกว่าsubscription เก็บเลยตั้งแต่แรกอะไรจะเกิดขึ้นจะได้ลูกค้าน้อยน
0: ะ
1: ได้ลูกค้าหลักพันแต่เป็นหลักพันที่จ่ายเงินทุกคนเราเซอร์ไวฟ์ไหม
0: ก็เซอร์ไวฟ
1: ์ผมว่าเราเซอร์ไวฟ์นะในขณะที่บอกว่าโอเคอีกแผนหนึ่งคือปล่อยฟรี 20,000 คน
0: ค่ะ
1: เราคอนเวิร์ตไม่ได้
0: เงินเราก็หายไป
1: ดูเหมือนดูดีนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอคอนเวิร์ตไม่ได
0: ้
1: สิ่งที่นั่นคือธุรกิจเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องไปหาโมเดลอื่นไปทำอย่างอื่นเพื่อที่ให้มันเติบโตขึ้นมาหรือไปเอาเงินจากนักลงทุนมาใส่มาเพิ่มซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังต้องคิดแล้วว่าเราจะมองในมุมไหนมันมีโมเดลที่น่าสนใจมากก็คือเบสแคมป
0: ์
1: นะเดวิดไฮเนอร์มายเออร์เฮดสันเธอที่เซเว่นซิกโนนะชื่อบริษัทนะเขาบอกว่าถ้าอยู่จะทำธุรกิจที่มิลเลียนเลิฟนะแต่ไม่ได้เงิน
0: คนล้านคน
1: คนล้านคนคนล้านคนไลค์คนล้านคนไลค์นะมิลเลียนไลค์นะคนล้านคนไลค์แต่ไม่ได้ตังค์กับ 10,000 love งานต่างกันงานต่างกันบอกว่า 10,000 love เนี่ยจะยอมจ่ายตังค์ให้คุณอย่างเช่นเดือนละ50เหรียญเดือนละ100เหรียญตอนนั้นเซอร์ไพรส
0: ์ฟังดูตรงนี้เท่ากับว่าพี่ไว้กำลังจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องแมสมากก็ได้ถ้าแมสเราไม่ได้ตังค
1: ์ใช่ฮะ
0: สู้ทำให้มันนิชหน่อยแต่เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราตอบโจทย์ให้กับลูกค้ายังไงแล้วเขายอมจ่ายตังค์เรากลับมา
1: ถูกครับทำทีละสเต็ปทำทีละสเต็ปคือเอาตัวให้รอดก่อนเซอร์ไวฟ์ก่อนไม่งั้นคนที่ลำบากคือเราและนักลงทุนนักลงทุนก็ใส่เงินเข้ามาเพราะว่าเห็นโอ้มี user growth มากันเร็วมากเลยแจกฟรีก็เลยมาเร็วถูกไห
0: ม
1: แต่สุดท้ายต้องหาเงินอีกก้อนหนึ่งมาใส
0: ่
1: เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจมันโตนะฮะซึ่งต้องย้อนกลับไปว่าแล้วจุดประสงค์ของเราในการทำธุรกิจเนี่ยเพื่ออะไรอย่างเช่นโอเคบอกว่าเราจะครองตลาดนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โอเคอันนั้นมันเลยตอบโจทย
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: มันเลยตอบโจทย์ว่าเราเห็นขอบเขตชัดเจนว่าทั้งตลาดเนี่ยมีอยู่แสนคนเราต้องครองตลาดแสนคนนี้ให้ได
0: ้ค่ะ
1: เพราะเนี่ยเอาเงินมาเบิร์นเอาเงินนักลงทุนมาโอเคแจกฟรีไปก่อนเอาเงินนักลงทุนมาเบิร์นแล้วก็ครองตลาดให้ได
0: ้ค่ะ
1: แต่เป็นตลาดที่ครองไปแล้วแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนไปใช้คนอื่นจะไม่สวิตช์ไปใช้คนอื่นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเงินนักลงทุนมีความหมายที่จะลงแต่สิ่งที่เราอาจจะสับสนก็คือเราทำธุรกิจที่ตลาดมันไม่มีรั้วรอบขอบชิดแล้วเราก็เบิร์นเงินนักลงทุนไปซึ่งมันอาจจะโอ้กว้างมากเลยทำยังไงก็ครองตลาดไม่ได้สมมติแต่เอาเงินนักลงทุนมาใส่แล้วใส่อีกแล้วครองตลาดไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตธุรกิจอาจจะอยู่ไม่ได้อันนี้อาจจะต้องฝากนักลงทุนดูด้วยว่าโอเคนักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาดูด้วยว่าอันเนี้ยใส่เงินเข้าไปแล้วแล้วมันมีประสิทธิภาพไหมในการครองตลาด
0: ค่ะก็เห็นภาพชัดเจนว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดที่เรากำลังจะไปคืออะไรวัตถุประสงค์แบบไหนเราค่อยมาทำเป็นโมเดลธุรกิจในเฟสแรกจากสตาร์ททำยังไงให้เซอร์ไ
1: วใช่ครับแล้วค่อยสเกลทีหลัง
0: แล้วค่อยสเกลทีหลังนะคะในช่วงที่สตาร์ทและเซอร์ไวแบบเนี้ยพี่ไว้เองเคยมีประสบการณ์ที่เห็นแล้วเป็นเคสกรณีศึกษาที่น่าสนใจยังต่างประเทศก็ได
1: ้
0: หรือในประเทศก็ได้พอจะเล่าให้พวกเราฟังกันได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้าง
1: ครับผมก็อย่างเอาง่ายๆที่เราทำเองนะที่เราทำเองเมื่อก่อนเรามีแอปอยู่ตัวนึงนะมีแอปอยู่ตัวนึงก็คือเราทำสำหรับตัวแทนประกันนะอยู่บน iPad นะใช้สำหรับเปลี่ยนงานขายของตัวแทนประกันจากที่ตัวแทนประกันเขาเคยใช้ Excel ตอนนี้มาใช้ iPad แล้วก็ใช้กราฟิกแทนความผิดพลาดเหลือศูนย์เลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราทำให้ตัวแทนทำงานเร็วขึ้นนะฮะแอปเนี้ยหลายคนบอกโอ้พี่ไว้แจกฟรีไปเลยถ้าเกิดแจกฟรีไปเลยเนี่ยยึดตลาดตั้งแต่แรกเลย ทุกคนจะใช้หมดนะปัญหาของเราก็คือว่าถ้าเกิดแจกฟรีเลยเราจะไปเก็บตังค์เขาตอนไหนเก็บตังค์เขาเมื่อไหร่เราตั้งคำถามนะเราก็เลยทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายนะปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยยอมจ่ายเงินเดือนละ200 บาทนะให้กับเรานะนี่คือสิ่งที่พอเราเริ่มทำปรากฏว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 4-500 คน
0: ค่ะ
1: นะที่เอาไว้เป็นโฟกัสกลุ่มแต่จริงๆแล้วกลุ่มใหญ่จริงๆเป็นแสนเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะพอเราเริ่มทำตรงนี้ปรากฏว่าแค่ 4-500 คนเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยรายได
0: ้
1: จากตรงนี้เพราะเราเก็บเขาเป็นรายเดือนหรือรายปีนะเซอร์ไพรส์กันแล้วตั้งแต่แรกแล้วก็ค่อยๆยึดตลาดเนื่องจากว่าอะไรยังมีไม่กี่คนหรอกที่จะค่อยๆเข้ามาสู่ตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สามารถทำได้เราย้อนกลับไปคิดว่าถ้าเกิดเราแจกฟรีก่อนตั้งแต่แรกเราอาจจะเก็บเงินไม่ได้ก็ได
0: ้ค่ะอาจจะได้มาแสนคนตรงนั้นก็จริง
1: ถูก
0: แต่ว่าไม่มีใครอยากจ่ายตังค์
1: ถึงวันหนึ่งที่เกิดเราจะเกิดอยู่ดีๆอยากจะมีพรีเมียมฟีเจอร์ขึ้นมาเขาไม่คอนเวิร์ตไงเขาบอกฉันใช้แค่นี้ก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วพออยู่แล้วเราก็ทาร์เก็ตเราก็จะต่ำนี่คือวิธีคิดที่ต่างก
0: ัน
1: งั้นอาจจะต้องดูรวมๆเลยว่าโอเคในตลาดนี้หรือในเวทีนี้มันมีการแข่งขันระดับไหน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สตาร์ทอัพใจร้อนบางทีชอบแบบแจกฟรีไปเลยแต่มันดูไม่มีค่
0: าดังนั้นเราต้องรู้จักตัวเองก่อนต้องตอบต้องตั้งโจทย์ของตัวเองให้แม่นก่อนแล้วก็วางแผนไปยังโจทย์นั้นโดยที่ไม่วอกแวกกับกระแสหรือว่า noise ที่มาบอกว่ายูสเซอร์ต้องเยอะหรืออะไรก็ว่าไป
1: ใช่ไม่งั้นเราจะเจอกรณีที่ระดมทุนมาเป็นหลักหลายสิบล้าน
0: ค่ะ
1: แล้วอยู่ไม่ได
0: ้โอเคอันนี้ตัวอย่างนี้ชัดเจนจากสตาร์ทมาเซอร์ไวฟ์แล้วทีนี้พอเริ่มอยู่ได้นะคะขั้นตอนต่อไปคือเราต้องสเกลอัพจากไวฟ์ไปสเกลอัพให้ได้เนี่ยโมเดลมันเปลี่ยนไปไหมคะพี
1: ่ก็บางรายเปลี่ยนบางรายเปลี่ยนเนื่องจากว่าไอ้ความเซอร์ไวฟ์ตรงนั้นเนี่ยนะฮะมันเซอร์ไวฟ์แค่ระยะสั้นหรือแค่ระยะหนึ่งนะฮะพอสมมุตินะฮะเราบอกว่า500คนเนี่ยเซอร์ไวฟ
0: ์
1: ทำให้เราเนี่ยมีรายได้ไหลเข้ามา
0: อ
1: ยู่ได้ด้วยสตาฟของเราอยู่ได้ด้วยนู่นนี่ของเราเท่าไหร่แหละทีนี้พอจะสเกลนะฮะเราต้องเพิ่มคนอีกจำนวนหนึ่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาต้องดูแล้วฮะว่าการสเกลจาก100คนหรือ500คนเนี่ยไปเป็นแสนคน
0: ค่ะ
1: มูลฮะรองรับอะไรบ้าง มีเราใช้คนเท่าเดิมได้ไห
0: ม
1: ใช้ฟาซิลิตี้เท่าเดิมได้ไหมนะฮะหรือต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่
0: ม
1: บางคนบอกว่าเนี่ยผมมีค่านี่ฮะไลเซนส์บางอย่างที่เขามีตัวคูณเหมือนกันมีตัวคูณคือใช้ไม่เกิน1,000ราคานี
0: ้
1: แล้วใช้หลักแสนราคานี้มาร์จิ้นเนี่ยจะสลิมลงนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องพิจารณาว่าแล้วเราสเกลไปเนี่ยนะฮะสเกลไปในจุดที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมสเกลไปแบบ3เดือน6เดือนปีนึงน
0: ะ
1: ปีนึงทาร์เก็ตสเกลไปแสนนึงสมมุติแล้วบอกโอเคพออยู่ได้แต่ถ้าเกิดสเกลไปหลักล้านเนี่ยในอย่างเช่น3ประเทศเราอาจจะอยู่ไม่ได
0: ้
1: เนื่องจากค่าใช้จ่ายในต่างประเทศมันเยอะ
0: ค่ะงั้นการสเกลก็ต้องสเกลให้เหมาะสมด้วยโอเวอร์สเกลมากเกินไปคุณภาพของบริการคุณภาพผลิตภัณฑ์ดรอปลงมันก็จะส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่ของกิจการเราม
1: ันอาจจะต้องเปลี่ยนโมเดลไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในการสเกลถ้าเกิดเปลี่ยนโมเดลในการสเกลอาจจะรอด
0: ค่ะอ
1: ย่างเช่นล่าสุดมีซาร่ามาถามบอกพี่ไว้เนี่ยมีนักลงทุนจากต่างประเทศ
0: ค่ะ

0: สนใจจะมาซื้อหุ้นนะซึ่งแล้วก็อยากให้เราไปลงทุนที่นู่นเพื่อที่จะไปลุยทางนู้นบอกว่าโอ้โหแต่ทีมคำนวณมาแล้วค่าใช้จ่ายของทีมที่นี่ที่จะไปอยู่ทางนู้นหรือจะจ้างคนทางนู้นขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะในช่วงแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับจะกินทุนฝั่งนี
1: ้
0: วิธีการก็คือโอเคงั้นก็ไลเซนส์ไปก็ง่ายกว่าไหมเปลี่ยนโมเดลไงฮะโมเดลเดิมที่เราคิดว่าเราควรจะใช้คือ subscription หรือ commission หรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งถ้าเกิดมันยังไม่เกิดรายได้หรือเนี่ยไม่เกิดยอดขายเนี่ย commission มันไม่เกิดนะฮะแต่ว่าเราต้องเบิร์นเงินไปเยอะมากที่นู่นเนี่ยอีกวิธีนึงที่ทำได้คือ license license ให้ทางนู้นไปเลยถูกไหมฮะ
1: แล้วก็
0: ลดต้นทุนเราถูกไหมฮะในขณะที่ธุรกิจทางนู้นก็เกิดไป
1: หมายความว่าการเป็นสตาร์ทอัพในช่วงของการเซอร์ไวไปสเกลเราต้องเฟล็กซิเบิลพอสมควร
0: ผมว่าต้องคิดให้ดีต้องคิดให้ดีว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราสูงสุดม
1: ัน
0: มีการสเกลมีการข้ามประเทศไปหลายครั้งแล้วก็เงียบไป
1: ค่ะ
0: ไอ้ตอนไอ้เรื่องเงียบไปเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้แล้วว่าธุรกิจมันไม่ได้โตเท่าที่เมืองไทย
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันคือทุกประเทศอ่ะต้องการอะไร attention ต้องการการดูแลมันไม่ใช่แบบจับโยนไปแล้วมันเกิดเองไม่ใช่อ
1: ย่างในมุมเนี้ยอย่างที่พี่ไวเล่าให้เราฟังกันมาเนี่ยอย่างโมเดลแรกที่อาจจะมีรายได้ตั้งแต่ต้นสตาร์ทอัพที่เลือกที่จะเป็นพรีเมียมตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็เห็นว่าโอเคฐานยูเซอร์เริ่มเติบโตได้และอยากจะสเกลได้อันนี้มันก็มีเรื่องของตัวเลขของยูเซอร์ต่างๆหรือรายได้ต่างๆมาเป็นตัวชี้วัดว่าช่วงเวลานี้น่าจะเติบโตได้ละแต่อย่างโมเดลอีกรูปแบบนึงที่พี่ไว้เล่าให้พวกเราฟังก็คือว่าถ้าเขามีโจทย์ว่าเขาอยากจะไปให้มันแมสก่อนและเดี๋ยวค่อยมาคอนเวิร์ตวิธีการหาต่างกัน
0: ครองตลาดก่อน
1: ครองตลาดให้ได้ก่อนวิธีแบบนี้แน่นอนว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขเรื่องของรายได้เข้ามาเป็นตัวชี้วัดมากนักแต่เขาจะรู้ได้อย่างไรแต่ละธุรกิจจะมีวิธีหรือมีทริกเกอร์พอยต์แบบไหนบ้างที่จะเป็นตัวบอกว่าอ่ะ survive และสามารถสเกลได้แล้ว
0: โอเคสิ่งหนึ่งที่ผมดูอันนี้ในมองในแง่ลงทุนน
1: ะ
0: สิ่งหนึ่งที่ผมดูเลยผมก็จะดูว่าโอเคตลาดที่สตาร์ทอัพรายนี้กำลังทำอยู่เนี่ยถ
1: ้
0: าแจกฟรีไปแล้วครองตลาดก็ดูน่าสน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มองในการลงทุนนะก็ดูน่าสนแต่ว่าคำถามก็คือจะต้องใช้เงินไปแค่ไหนในการครองตลาดนี
1: ้
0: อ
1: ัน
0: ดับแรกสมมติว่าบอกว่ายังไม่มีแผนที่จะทำเงินหรือว่าไม่มีแผนที่จะทำรายได
1: ้
0: ก็โอเคนักลงทุนบางคนอาจจะบอกว่าโอเคครองตลาดมาก่อนเด
1: ี๋
0: ยวค่อยไปหาวิธีก็ต้องไปดูแล้วว่าอย่างเช่นสมมติผมบอกว่าสมมติว่าเป็นตลาดหมอแล้วกันหมอในเมืองไทยเนี่ยมีหลักแสนคนผมว่าโอเคสตาร์ทอัพรายนี้มีกู๊ดไอเดียมากๆเลยที่แบบโอเคเข้าไปถึงหมอท
1: ั้
0: งหมดหลักแสนคนตรงนี้นะผมว่าถ้าฟรีไปก่อนแล้วครองตลาดได้แบบยึดใจได้เลยโดยที่แบบเรียกว่าหมอทุกคนจะต้องเปิดแอปนี
1: ้
0: นะฮะก็ดูไม่เหลวก็ดูไม่เหลวที่นักลงทุนบอกโอเคเบิร์นได้ถ้าเกิดอย่างนั้นเบิร์นได้โอเคก็ไปตีกรอบความเสียหายว่ากรอบความเสียหายในการลงทุนเนี่ยจะมีเท่าไหร่อย่างเช่นบอกว่าต้องใช้เงิน50ล้านในการเข้าถึงคนกลุ่มนี
1: ้
0: ในประเทศไทยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันยังไม่ทันเซอร์ไวฟ์นะมันข้ามไปสเกลข้ามไปสเกลคือยึดตลาดแล้วไปสเกลต่อไปคือโอเคไปมาเลเซียไหมสิงคโปร์ไห
1: ม
0: ใช้งบเท่าไหร่งบพอกันไห
1: ม
0: ตรงนี้
1: เพราะฉะนั้นอยู่ที่ภาพตลาด
0: อยู่ที่ภาพของตลาดก่อนใช่ฮะใช่ต้องไม่มั่วต้องเป็นตลาดที่แบบเรียกว่ายึดได้แล้วมีค่าพ
1: อ
0: สองอย่าง
1: แต่ว่าเป็นตลาดที่ยึดได้มีค่าพอและตัวเลขเนี่ยสมเหตุสมผลด้วยการเงินลงทุนที่จะถูกใส่ลงไปในการเบิร์นทิ้งอยู่ตรงนั้นนะคะระยะเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญ
0: ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ายิ่งรบนานก็จะยิ่งเบิร์นไปนานถูกไหมซึ่งสมมติว่าโอเคสำหรับในเมืองไทยสมมติน
1: ะ
0: แสนคนนะยึดได้ภายใน2ปีช้าไป
1: อันนี้ก็ต้องเกิดจากการคุยกันล่ะ
0: ถูกครับถูกครับเพราะฉะนั้นต้องประเมินแล้วว่าอ้อถ้าเกิดจะยึดตลาดหมอนะฮะในเมืองไทยแสนคนเนี่ยภายใน6เดือนหรือปีหนึ่งทำได้ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นจะบอกมันจะย้อนกลับไปหาตัว product ว่า product มันดีจริงไห
1: ม
0: ถ้า product มันดีจริงยึดได
1: ้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวชี้วัดต่างๆเรื่องของกรอบเวลาเรื่องของจำนวนเงินลงทุนที่จะใส่ลงไปอันนี้ต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นเราถึงจะสามารถตัดสินใจได้ว่าธุรกิจเนี้ยมันจะอยู่รอดได้ในอนาคตจริงหรือไม
0: ่เราต้องไม่คิดไอ้นี่เราต้องไม่คิดแบบ China Syndrome

0: ชน่าซินโดรมคืออะไรคุณนีน่าเคยได้ยินไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: ชน่าซินโดรมก็คือโอ้ตลาดจีนเป็นพันล้านคนเลยผมได้สัก 1% นี่ผมโอเคแล้วนะผมรวยเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้สนุกมากใน Excel ทุกคนจะทำแบบเนี้ยแล้วทุกคนบอกว่าโอเคจะเรียกว่าคือคำนวณกันแบบโอ้โหถ้าเกิดได้ครึ่งเปอร์เซ็นต
1: ์อ
0: ะไรเงี้ยทำไป5ปีล่วงหน้าอะไรเงี้ยแต่ไม่มีฮาวไม่มีฮาวว่าแล้วจะเข้าไปถึงตลาดนั้นยังไงหรือจะยึดตลาด 1% นั้นยังไง มันคือโจรกว้างไปหมดเลยไม่มีรั้วรอบขอบชิดอย่างเงี้ยใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็หายใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้แบบโอเคเนี่ยตอนนี้เราได้ 0.0 เท่านี้นี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ของตลาดจีนแล้วนะคือมันควรจะมีลิมิตว่าโอเคนะพื้นที่เซกเมนต์เลยเนี่ยเซกเมนต์ไปเลยว่าโอเคเราเอาเซินเจิ้นก่อนไหมทั้งเซินเจิ้นมีประชากรเท่านี้เราเข้าถึงแบบนี้คือเราจะได้รู้ว่าจะใช้งบในการเข้าถึงเนี่ยเท่าไหร
1: ่
0: เพราะเงินจากนักลงทุนที่เอาไปเบิร์นส่วนใหญ่จะเป็นงบการตลาดส่วนใหญ่เลยมันไม่ใช่งบการ develop ละมันเป็นงบของการตลาดนี่เราพ้นเรื่อง develop มาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเพราะเนี่ยเราใช้เงินจำนวนมากไปกับการเผาทิ้งเพื่อให้ได้ลูกค้ากลับ
1: งั้นท้ายที่สุดนี้อยากให้พี่ไว้ให้คำแนะนำกับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่ตอนนี้ไอเดียพร้อมอยู่แล้วนะคะแต่ไม่อยากทำให้ธุรกิจของตัวเองเป็นถังดูดเงินและดูดพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน
0: ์
1: จะมีวิธีอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดธุรกิจที่เราตั้งใจแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สุดได้ครับพี่ไว
0: ้อันดับแรกคือผมอยากให้พิจารณา business model ของตัวเองให้ชัดอย่าไปแบบเรียกว่า blank
1: ค่ะ
0: นะแจกฟรีไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเสียเวลาและเสียพลังงานไประดับนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บางทียึดตลาดได้แล้วแต่ทำเงินไม่ได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายใช่เสียดายเวลาสิ่งที่สตาร์ทอัพนะฮะมีลิมิตกว่าคนอื่นเลยคือเวลาและเงินสองอย่างเนี่ยคือสิ่งที่จะต้องเอาเวลาตัวเองไปเบิร์นนะเงินเอาเงินคนอื่นมาเบิร์นสองอย่างเนี่ยเบิร์นไปแล้วทั้งคู
1: ่
0: ต้องได้ผลอะไรกลับมาถ้าเบิร์นไปแล้วแล้วมันไม่ได้ตลาดกลับมาเนี่ยถือว่าเฟลถือว่าเฟลอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าอยากให้คิดนิดนึงว่าโอเคนั่นคือสิ่งที่เรากำลังมองอยู่ไหมมันคือธุรกิจที่เราอยากจะสเกลไปทางนั้นจริงไหม

แต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้หลักคิดและก็การวางกลยุทธ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญวันนี้พี่ไว้จะมีอะไรมาสรุปใจความสำคัญฝากให้กับผู้ประกอบการทุกท่านได้เรียนรู้กันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของ business model หรือโครงสร้างการทำรายได้ของธุรกิจสตาร์ทอัพกันค่ะเพราะยังมีหลายคนนะคะที่สงสัยว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีรายได้มาจากไหนบ้างและเครื่องมือที่จะวัดความพร้อมในการ scale up นั้นมีอะไรกันบ้างมาลองดูตัวอย่างนะคะเริ่มต้นจากสตาร์ทอัพต่างประเทศชื่อดังอย่าง Google เองนะคะตัวบริการของเขาก็คือ Search Engine ในตำนานและ business model หรือวิธีการหารายได้ของเขาก็มาจากค่าโฆษณาDropbox นะคะซึ่งให้บริการการรับฝากไฟล์ออนไลน์ก็มีรายได้มาจากการเป็นฟรีเมียมแต่ถ้าหากต้องการพื้นที่จัดเก็บไฟล์เพิ่มเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นการอัปเดตไซส์ของ Dropbox แล้วค่ะ Line นะคะก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการแชทรายได้ของเขาเนี่ยมาจากการขายสติ๊กเกอร์แล้วก็เกมเป็นต้นส่วนสตาร์ทอัพในประเทศเราเองนะคะอย่างตัวอุกบีเนี่ยเขาก็ให้บริการเป็นแอปพลิเคชันสำหรับหนังสือออนไลน์รวมไปถึงมีคอนเทนต์ดิจิตอลต่างๆมากมายนะคะรายได้ของเขาก็มาจากการที่ลูกค้าเนี่ยมาซื้อคอนเทนต์รวมไปถึงการจ่ายค่าสมาชิกแบบบุฟเฟ่หรือว่าเหมาจ่ายนั่นเองวงในนะคะซึ่งให้บริการค้นหาร้านอาหารรวมไปถึงมีข้อมูลรีวิวร้านอาหารเยอะแยะมากมายเนี่ยก็สร้างรายได้จากเรื่องของค่าโฆษณาแล้วก็การเป็นดิจิตอลมีเดียจุ๊กส์นะคะที่ให้บริการแอปพลิเคชันฟังเพลงออนไลน์รายได้ของเขาก็มาในลักษณะของฟรีเมียมค่ะหมายความว่าหากเราต้องการฟังเพลงแบบ VIP เนี่ยก็ต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็ได้รายได้จากค่าโฆษณาแบบไทยอินนั่นเองแต่กว่าที่สตาร์ทอัพเหล่านี้นะคะจะเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จจนมาถึงทุกวันนี้ได้ล้วนต้องผ่านการวิเคราะห์ทางธุรกิจเพื่อที่จะบอกได้ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ธุรกิจนั้นจะต้องขยายแล้วก็เดินหน้าต่อไปเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะเป็นตัวบอกว่าสตาร์ทอัพนั้นจะขยายธุรกิจต่อไปได้หรือไม่

การวัดผลแบบ AARR Metric ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Dave McCurr เพื่อใช้กับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพในการนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มยอดขายแล้วก็การวิเคราะห์ลูกค้านั่นเอง AARR นี้ย่อมาจากอะไรกันบ้าง A ตัวแรกก็ย่อมาจาก Acquisition นั่นหมายถึงว่าเราจะสื่อสารข้อมูลถึงลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้างA ตัวที่2ย่อมาจาก Activation ก็คือการกำหนดว่าเราจะนำเสนอขายสินค้านั้นได้อย่างไรกันบ้าง R ตัวแรกนะคะย่อมาจาก Retention เป็นการกำหนดรูปแบบว่าเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้านั้นกลับมาซื้อสินค้าได้อีก R ตัวที่2ก็คือ Revenue การกำหนดรูปแบบรายได้ค่ะว่าเราจะสามารถเก็บเงินลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้างและ R ตัวสุดท้าย Referral ก็คือการกำหนดว่าเราจะต้องการให้ลูกค้าบอกต่อสินค้าและบริการของเราได้อย่างไรต้องบอกว่าทั้ง5เรื่องนี้นะคะจะต้องมีการกำหนดวิธีการวัดผลเอาไว้อย่างชัดเจนโดยสรุปก็คือธุรกิจในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพยอดขายของสินค้าหรือบริการไม่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจได้เสมอไปแต่การมัดใจลูกค้าให้กลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ำๆพร้อมกับแนะนำผู้อื่นต่อไปเรื่อยๆน่าจะเป็นตัววัดของจริงที่แสดงถึงศักยภาพของธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตและขยายเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองค่ะและนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งคลาสสำคัญนะคะที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้กันแล้วว่าสตาร์ทอัพเองก่อนที่จะสามารถสเกลได้นั้นจะต้องมีวิธีเซอร์ไวฟ์กันอย่างไรและถึงแม้ว่าเราจะก้าวกระโดดจากขั้นตอนสตาร์ทแล้วก็ไปสเกลเลยเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะต้องเรียนรู้มีอะไรกันบ้างนะคะซึ่งแนวคิดเหล่านี้ผู้ประกอบการทุกท่านก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้ไม่ยากเลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มขีดความสามารถของทุกผู้ประกอบการแล้วก็สามารถเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะเข้ามาแล้วก็หามุมผู้ประกอบการได้เลยในนั้นก็จะมีทั้งกิจกรรมดีๆแล้วก็ฐานข้อมูลดีๆไว้รอผู้ประกอบการมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถกันอีกเพียบเลยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันต่อกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในมิติไหนยังไงบ้างนั้นอดใจรอและเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ลักษณะนิสัยของแจ็คเขาเป็นคนตลกไหมครับ
1: ตลกมากบางทีเราก็หัวเราะอะไรเงี้ย
0: เขาได้มาจากไหน
1: เขาพรสวรรค์เขา
2: แม่แล้วไม่พรสวรรค์หรอก
1: ชอบมาแย่งอย่างเงี้ย
2: เดี๋ยวไม่แบ่งค่าตัวไงยังไงตอนหนังแฟนฉันน่ะจะมีแม่สั่งนมมาประมาณลังนึงอ่ะขุนให้เราแบบรีบกินอะไรเงี้ยเราก็กินกินกินพอสุดท้ายแบบเขาจะไม่เอาเราเพราะเราตัวใหญ่อะไรเงี้ย
3: พอชวนไปเล่นหนังเนี่ยมันบอกค่าตัวมันแพง

0: วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกว่าจะโตนะครับต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้เป็นแขกรับเชิญที่หลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีในวงการบันเทิงเขาเป็นบุคคลที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับหลายๆคนนะครับแต่ต้องบอกว่ากว่าเขาจะมาประสบความสำเร็จอยู่ในวงการมาเกือบ20ปีในวันนี้ชีวิตจริงของเขากว่าจะประสบความสำเร็จเลี้ยงดูครอบครัวที่บ้านได้นี่นะครับไม่ใช่เรื่องตลกเลยทีเดียวแหละครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเจอกับเขาผู้นี้กันครับคุณเฉลิมพลทิคำพรธีรวงศ์หรือคุณแจ็คแฟนฉัน
1: เป็นไงบ้างสบายดีครับพี
0: ่
1: ก็ตอนนี้นะครับโตขึ้นแล้วครับ31แล้วครับ
0: อายุใช่ไหมครับ
1: อายุครับผมแต่สมองยัง18 19อยู่ครับผม
0: จากวันนั้นจนถึงวันนี้แฟนฉันกี่ปีแล้วครับที่คุณอยู่ในวงการ
1: กี่ปีวะ
0: ปีอะไรจำได้ไหม
1: 46
0: ปี2546
1: ใช่ครับ
0: แล้วปีนี้ปีอะไรครับแจ็
1: ค63
0: 63ลบ46ได้ครับเท่าไหร่ครับ
1: กลายเป็นผมโง่แล้วตอนนี
0: ้17ปี
1: 17ปีครับผม
0: มาเชิญนั่งเชิญนั่ง
1: 17ปี17ปี
0: โอ้โหกินน้ำก่อนเลย
1: เดี๋ยวหาว่าแบบว่าเอามาแล้วกินได้จริงไหมแต่เหมือนมีแขกมา3คนนะเพราะว่าแก้วมาเพราะว่า1 2แล้วเนี่ยน่าจะ3แล้วเดาไม่ยากแล้วครับผม
0: อ่ะแจ็คครับ
1: ครับ
0: แฟนฉันนี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่คุณเข้าสู่วงการบันเทิงหรือเปล่า
1: จริงๆมันมีหนังสั้นมาก่อนนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันนับจากอันไหนก่อนแต่ถ้าเริ่มเล่นของการแบบถ่ายทำเนี่ยก็คือเป็นหนังสั้นก่อนเลยตอนอายุประมาณ11 12ประมาณ
0: แต่ที่คุณมีชื่อเสียงแล้วคนจดจำได้ก็คือไอ้อ้วนดำ
1: ใช่แฟนฉันครับพี่ตอนนั้นคือแบบโอ้โหถือว่าโชคดีมากๆเลยครับตอนแรกคิดว่าหนังฉายไปเนี่ยน่าจะกลับบ้านนอกกลับไปขายลูกชิ้นทอดกับแม่แล้วอะไรเงี้ยครับพอปรากฏว่าหนังเนี่ยมีรายได้ดีแล้วเรามีชื่อเสียงมากขึ้นเลยครับก็ทำให้ผมได้มาทำงานจนถึงทุกวันนี้ครับ
0: ผมเชื่อว่าทุกคนเคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะแต่ว่าวันนั้นที่แจ็คเป็นเด็กเนี่ยมาจนถึงวันนี้หลายๆคนยังมองว่าคุณเป็นเด็กอยู
1: ่
0: เพราะว่าเขามีภาพจำภาพนี้ฮะไปชมกันครับ
1: ครับผม
2: เฮ้ยพวกมึงอะเตะบอลกินตังกับพวกกูเอาป่ะก็ได้แต่พวกกูมี6คนพวกมึงมี5คนมึงจะเล่นป่ะ
3: ไม่เป็นไรกูต่อยข้างมึง6คนข้างกู5คนไอ้บอย
2: ฮะ
3: เล่นกัน20บาทใครได้3ลูกก่อนคนนั้นชนะ
4: ไม่ต้องมีไม่ได้ไม่ต้องมีเฮ้ยแจ็คก่อนดิแจ็คแจ็คไม่ได้ไม่ได้แ
0: จ็คแจ็คอ๋อ
1: แน็ก
3: พิงลงมาพิงตีเขาบอยมึงเซฟภาษาอะไรของมึงวะบอยมึงเข้าไม่ได
0: ้ถามจริงๆคาแรคเตอร์ของคุณจริงๆในชีวิตจริงเป็นแบบในหนังป่ะครับ
1: จริงๆแล้ว
0: ตอนเด็กๆอ่ะ
1: ตอนเด็กเกเรไหมในหนังเลยครับพี่เปิร์ล
0: เป็นหัวโจกไหม
1: เป็นแบบนี้เลยครับเป็นหัวโจกแต่ถ้าใครแบบรุ่นใหญ่หรือนักเลงเนี่ยจะไม่กล้าจะกล้าคนที่ไม่เก่ง จะกล้าคนแล้วจะรู้ด้วยว่าไอ้นี่ทำอะไรเราไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยถ้าใครท้าต่อยเราตอนเด็กๆเนี่ยเราจะดูแล้วว่าไอ้นี่มันสู้เปล่าอะไรเงี้ยไปศึกษามาก่อนเลยแต่ถ้าไอ้นี่สู้ก็เออขอโทษนะอะไรเงี้ย
0: แสดงว่าในชีวิตนี้จริงๆไม่เคยมีการชกต่อยเลย
1: แทบจะไม่มี
0: แทบจะไม่มีแปลว่ามี
1: ก็เคยมีแบบตอนสมัยโรงเรียนอะไรเงี้ยครับเคยต่อยเพื่อนอะไรเงี้ยครับแต่ต่อยเพื่อนก็คือเพื่อนผอมมากๆคิดว่าสู้ไม่ได้แน่อะไรเงี้ยแต่เท่ากันไม่เอา
0: ไม่กล้า
1: หัวเหมือนกันถ้ามันซัดมาหมัดนึงเราก็ไม่เอาอะไรเงี้ยครับกลัวครับคิดกลัว
0: นั่นคือเรื่องราวของคุณในสมัยเด็ก
1: ๆครับผม
0: คือคุณมีคาแรคเตอร์เหมือนกับในภาพยนตร์เลย
1: ใช่ครับพี
0: ่และเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเอาคุณมาเล่นภาพยนตร์หรือเปล่า
1: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยแหละมั้งครับ
0: ปัจจุบันทำอะไรบ้างครับ
1: ปัจจุบันตอนนี้เหรอครับ
0: ครับ
1: ก็รอขายของดาราครับผม
0: อาชีพใหม
1: ่ก็เป็นมุกไปเรื่อยครับเพราะว่ามัน
0: ผมว่าไม่ค่อยมุกนะคุณพูดเรื่องนี้จริงจังแล้วก็มีคนเริ่มพูด
1: คุณเปิดตอนแรกเป็นมุกก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่าการเป็นดาราเนี่ยอาชีพของผมเนี่ยคือไปออกรายการตามเป็นทั่วต้องมีคอนเทนต์ไงคุณเปิดเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าพอเราเอามาพูดหรือมาอํากันเนี่ยอย่างสมมติศาสตร์ตลกเนี่ย ขาก็จะมีอําเรื่องเมียน้อยอําเรื่องนี่เราก็เอ้ยไม่อยากซ้ําเว้ยเราอยากมีเป็นแบบสไตล์แบบกวนๆของเราแบบ
0: ก็เลยขายของ
1: เล่นมุกขายของมาเรื่อยจนชอบเลยตอนนี้จนชอบแล้วก็ซื้อเองด้วยนะซื้อเองด้วยสมมติพอผมใส่เสื้ออย่างเงี้ยผมได้เสื้อวินเทจเงี้ยผมใส่เหมาะรายการพี่อย่างเงี้ยคนชอบปุ๊บก็ CF ผมละ
0: แต่ตัวนี้ไม่ขาย
1: ถ้าเอากระทักมาก็เดี๋ยวราคาก็ซื้อมา 1,500 แหละแต่พอออกทีวีมัน 3,000 ไงพอมันออกทีวีแล้วอะไรเงี้ย
0: นอกจากนั้นทำอะไรอีกครับการแสดงยังทำอยู่ไหมครับ
1: ยังทำครับเล่นละครแล้วก็เล่นหนังอะไรเงี้ยครับผม
0: ยังมีอยู่
1: ใช่แล้ว
0: พิธีกรอะไรยังทำอยู่ไหม
1: พิธีกรจะทำก็เป็นแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องครับแต่ก็จะมีบ้าง
0: ผมเคยเห็นคุณอยู่กับพี่วูดดี้นานมากเลย
1: โอ้ยผมพูดแค่ว่าพักสักครู่ครับนอกนั้นก็ผมรอแค่เขาคุยอะไรกันเนี่ยนั่งไงตอนที่คุณเป็นวูดดี้อ่ะคุณก็พี่น้องชาวไทยไอแบบคุยกับแขกนั่นแหละแจ๊คเอาพักสักครู่ครับ

0: แค่นี้เลยมันเลยง่ายครับพิธีกรผมแค่นี้ครับแต่ผมก็
1: ชอบไหมชอบไหม
0: ชอบดีครับก็พูดแค่นิดเดียวครับก็รู้สึกว่าสบายหน่อยละครผมก็ชอบเพราะละครเนี่ยเขาจ้างผมไปเล่นอย่างเงี้ยแต่ละตอนเนี่ยเรามาแค่ฉากสองฉากวิ่งมาปุ๊บอย่างเงี้ยสมมติเป็นพระเอกอยู่
1: คร
0: ับ นายๆเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับที่ไรครับครับแจ็คกลับบ้านได้เนี่ยรวยเลยเรื่องนี้รวยเลย
1: วันหนึ่งรับได้หลายเรื่องเลย
0: เจอใครกับนายเกิดเรื่องใหญ่แล้วไม่รู้มันมีเรื่องอะไรทั้งนั้นเลย
1: แต่มันมีสิ่งนึงที่ผมเห็นเป็นประจำเลยว่าคุณชอบทำมากคือร้องเพลง
0: อ๋อใช่ใช่ใ
1: ช่แล้วก็เคยออกอัลบั้มด้วย
0: ใช่ซิกโปรเจกต์อ่ะก็ป่วยทั้งอัลบั้มเลยนะ
1: อัลบั้มเดียวกันนี่แหละ
0: ฟาเต้ถึงก็ปิดค่ายเลยอ่ะแล้วตื่นคือมันชอบตั้งแต่เด็กแล้วพี่เปอร์เพราะผมเนี่ยเท้าความกลับไปก่อนที่ผมเนี่ยจะเริ่มเข้าวงการเนี่ยผมจะมีอาชีพผมนะผมทำตั้งแต่คือ
1: คุณมีอาชีพตั้งแต่เด็กเหรอ
0: ใช่ร้องเพลงเนี่ยตอนอายุ10ขวบแล้วขอตังค์สมมติพี่คนนี้รวยผมก็ไปละแทมแทมแทมร้องเพลงชาวนางูเห่าอ่ะพอร้องจบพี่ขอ5บาทครับแล้วเขาก็ให้เราเลยจริง
1: ใครสอนคุณอ่ะ
0: ไม่รู้ผมเป็นวิชาชีพตั้งแต่เด็กอ่ะร้องจนเขาต้องให้อ่ะอารมณ์เหมือนแบบเดินไปบ้านใครเงี้ยบ้านใครมีตังเราก็ร้องอ่ะล่าสุดร้านทองอ่ะตอนแต่ก่อนอะไรเงี้ยผมก็ร้องให้เขาแล้วเขาชอบเพลงชาวนางูเห่ามากเราก็มองเอ้ยเราทำไงดีว่าให้เขาแบบให้เงินเราเยอะอะไรเงี้ยก็เลยโกนหัวหมดเลยนะแม่ก็มึงโกนทำไมมึงทำไมอะไรเงี้ยบอกแม่รอดูก่อนแล้วก็เขียนงูนี้เข้าไปร้านทองแทมแทมโอ้โหรอแบงค์ร้อยมาเลยเขาให้เลยอะแบงค์ร้อยอะตอนนั้นอะ
1: คุณไปทำอย่างอื่นมาก่อนหรือเปล่า
0: ไม่มี
1: คุณไปขโมยปลาทองเขาไม่ใช่เหรออ๋อ
0: นั่นตอนนั้นผมช็อตจริงตอนนั้นอะ ตอนนั้นผมช็อตผมหาไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมติดเกมมากแล้วผมเนี่ยก็ทำไงก็ได้ทุกวันเนี่ยขอให้มีเงินเล่นเกมเพย์วันอะวินนิ่งอะแล้วผมก็ต้องมีเวลา5บาท10บาทถ้าผมไม่มีตังค์เนี่ยผมจะยืนดูเขาผมจะยืนดูแล้วก็พี่ต้องกดอย่างนี้ครับพี่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าวันนั้นไม่มีตังค์ไงผมก็ไอ้ร้านทองมันเราก็ไม่กล้าเนาะเพราะถ้าขโมยทองมันแพงไปไงเราก็ตักปลาทองแล้วหน้าร้านอ่ะร้านเขาปิดไงตักปลาทองเสร็จแล้วก็เอาไปขายไอ้ให้กับไอ้ร้านปลาพี่ขาย10บาทเราก็ได้มาเล่นเกมแล้วแต่เขาดันมาจับได้กล้องมันวงจรปิดไง
1: แล้วทำไง
0: เขาบอกเอ้เราขโมยปลาป่ะอ๋อผมจับไข่ออกครับพี
1: ่
0: เขาบอกเขาตักตะไคร้ออกแต่เขามารู้ตอนท้ายนี่แหละตอนแบบมาเล่าให้ในวงการเขาเนี่ยแหละอะไรเงี้ย
1: แล้วคุณไปโกนหัวหลอกเอาตังค์เขาอีก
0: ใช่ใช่ครับบริเวณสระบุรีเนี้ยตลาดหินกองเนี้ยโดนผมหมดเลยครับ
1: มีอย่างอื่นอีกไหมที่คุณทำวีรกรรมตอนเด็ก
0: ๆตอนเด็กๆเหรอครับมีวีรกรรมอะไรบ้างเหรอ
1: ก่อนเข้าวงการก่อนที่คุณจะได้ไปเล่น
0: น้ำเต้าหู้ปลาน้ำเต้าหู้ปลาเนี่ยลองเสี่ยงแบบลองไม่เล่นเกมเพราะว่าสมมติเราได้เงิน
1: กี่ขวบเนี่ย
0: 11ขวบครับน้ำเต้าหู้ปลามันต้องเล็งดีเรายังไม่เล่น5ตาแรกเราดูก่อนปึ๊บๆๆเสือมาแน่เสือไม่มา5ตาแล้วลงเสือเลยเสือ3ดอกผมได้เอานั้นนะคูณไปดิเสือ3ดอกอ่ะ
1: พูดง่ายๆคือคุณไถตังค
0: ์
1: เป็นมิจฉาชีพ
0: ใช
1: ่เล่นการพนัน
0: ใช
1: ่ตั้งแต่เด็ก
0: ใช่
1: ซึ่งแจ็คเนี่ยโตมายังไงคนที่จะสามารถเล่าเรื่องนี้ให้ฟังได้ก็คือคุณแม่ของคุณนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแม่เปิ้ลขวัญใจที่คำพรธีรวงศ์ครับ
0: ครับผม
1: ระวัง
2: โอ้ยมารายการลูก
0: นี่มารายการลูก
2: เ
0: รียกว่าอะไรนะ
2: ลูกเปอร
0: ์ลูกเปอร์เมื่อกี้ลูกเปอร์เดินผ่านแม่เปิ้ลนะนี่เรื่องจริงนะทีมงานอ้าวรายการเปอร์เหรอ
2: เออ
0: เขาไม่รู้ว่าพี่เป็นพิธีกร
2: ใช่
1: แล้วเมื่อกี้ที่ไปทักแม่คิดว่าใครทักคุณแม่ล่ะ
2: เมื่อกี้เนี่ยเหรอ
1: ครับ
2: โอ้ก็แม่นึกว่าเปิดทำงานที่นี่ไม่ได้เป็นพิธีกร
1: เน
2: ี่ยหรือมาทักทายเฉยอะไรเงี้ย
1: เพราะฉะนั้นวันนี้
0: พี่เข้าใจยังตอนเด็กผมได้ใคร
1: ได้ข่าวผมแอบติดตามอยู่บอกว่าคุณแม่ตอนนี้มีปัญหาเริ่มมีปัญหาสุขภาพแล้วเหมือนมีช่วงนึงเดินไม่ได้
2: ใช่
1: เพราะว่าน้ำหนักเกิน
2: น้ำหนักเกินแล้วแม่ก็ไปผ่าตัดหัวเข่าสองข้างตอนนี้ก็เดินดีแล้วแล้วทุกวันนี้แม่ก็อยู่บ้านว่ายน้ําออกกําลังกาย
1: คุณแม่ว่ายน้ํา
2: ใช่ดู IG แม่เปล่าคะแสดงว่าไม่เคยติดตามแม
1: ่ยังไม่ดูเลย
0: ชอบ
1: มี IG ด้วย
2: มีสิคะ
1: IG ชื่อว่าอะไรครับ
2: ขวัญใจน่ารัก
1: อ้
2: าวเราก็ต้องเป็นขวัญใจของทุกคนต้องน่ารักค่ะ
1: น้ําหนักลดลงบ้างมั้ยครับคุณแม
2: ่สู้ใส่ชุดนี้ได้มารายการน้องเปอร
1: ์ครับ แล้วตัวแจ็คเองเนี่ยได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยแม่ลดน้ำหนักไหมตัวเขาเองก็เคยมีเข้าสู่คอร์สการลดน้ำหนักไปช่วงนึงเขาหล่อเลยอ่ะตอนนั้นน่ะ
2: ตอนนั้นเขาแบบโดนวูดดี้ด้วยไงก็ต้องลดอ่ะแล้วน้ำหนักเยอะมากปวดหลังทุกวันนี้แม่ไม่ให้อ้วนมากนะจะมีคติให้เขาเลย
1: คติคือ

0: ดคำคลองจองไม่ใช่เหรอครับแม่เช็คทำดีได้ดี
1: คนแก่โบราณเขาจะพูดอย่างนี้แหละคติไว้นะจำไว้นะคติของพวกบ้านนอกอะไร
2: แต่เราสติก่อนตอนนี้คติแม่คนน
1: ั้
2: น
1: ไม่แม่ก็แบบว่า
3: ให้แคปชั่นลดหนักดิอ่ะแคปชั่นอ่ะคล้ายๆคติอ่ะแคปชั่นละอันนึงอ่ะ
1: ถ้าไปลดน้ำหนักก็ปวดหลัง
0: นี่คือคติ
1: ปวดหลังจำไว้เลยว่าปวดหลังฉันไม่ช่วยเธอแล้ว
0: เอาแค่นี้พ
1: อ
0: คือทุกวันนี้คุณแม่ลงมาอยู่กรุงเทพกับแจ็ค
3: ใช่คร
0: ับ ถ้าเท่าที่ผมจำได้เนี่ยสมัยเขาเด็ก
3: สระบุรี
0: เขาอยู่หินกลอง
3: ใช่ใช่
0: สระบุรีแล้วเขาก็จะลงมากรุงเทพคนเดียวบางครั้งคุณแม่ก็ตามมาด้วย
1: ใช
0: ่แล้วก็เวลากลับเนี่ยคุณแม่จะต้องไปนั่งรถตู้กินโจ๊กก่อนกลับด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ยังเคยไปส่งเลยแต่ทุกวันนี้สามารถเอาคุณแม่มาอยู่กรุงเทพได้แล้ว
3: ได้แล้วครับ
0: มากี
3: ่ห้าปีแล้วครับ
0: ห้าปี
3: ห้าปี
0: ทำไมถึงพาคุณแม่มาอยู่กรุงเทพด้วย
3: จุดเริ่มเนี่ยมันมาจากตอนที่อยู่สระบุรีเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยเรามีเงินก้อนหนึ่งแล้วเราซื้อบ้านที่สระบุรีให้พ่อกับแม่อยู่เพราะที่ย้อนกลับไปเนี่ยคือเราเนี่ยเป็นลูกทหารเราจะมีบ้านพักทหารซึ่งไม่ได้เป็นบ้านของเราแล้วเราเนี่ยก็เลย
0: บ้านพักข้าราชการ
3: บ้านพักข้าราชการแล้วเราเนี่ยก็แบบเห็นแม่เหนื่อยมาแล้วพ่อเหนื่อยแล้วเราก็มาซื้อบ้านที่สระบุรีเพื่อมาอยู่รวมกันปัญหามันเกิดตรงที่ว่าพ่อเนี่ยเหมือนแบบเขาเนี่ยเริ่มติดบอลจริงๆตัวเขาไม่เล่นบอลเลยเขาจะคุณพ่อเนี่ยจะข้อเสียแค่ว่าถ้าเมื่อไหร่ดื่มเนี่ยเป็นนักดื่มปุ๊บเนี่ยนิสัยจะเปลี่ยนเลยจะเป็นคนอารมณ์แบบโอ้โห
1: สองล
3: งผังแบบโอ้โหอะไรเงี้ยครับนักเลงอะไรเงี้ยฮะซึ่งเราก็จะระวังแค่นี้แต่พอมันนั้นมีฟุตบอลมาเกี่ยวอีกมีคนมาแบบแนะนำให้พ่อเล่นเงี้ยมันเลยกลายเป็นเยอะเราก็เลยตัดสินใจแก้ปัญหาว่าเฮ้ยถ้าในเมื่อที่แถวๆบ้านเราเนี่ยมันมีโต๊ะบอลหรืออะไรเงี้ยให้เขาเล่นเงี้ยแล้วยังเมาด้วยเนี่ยเราก็เลยตัดปัญหามาซื้อบ้านที่กรุงเทพอีกหลังตอนนั้นเนี่ยแจ็คเรียนอยู่ช่วงมหาลัยอยู่แล้วแจ็คก็เลยตัดปัญหาว่าตอนนั้นแจ็ครับเล่นหนังของป๋าโน้ตหลวงพี่เท่งอะไรนั่นแหละแล้วก็บอกว่าป๋าค่าตัวขอไปโปะบ้านได้ไหมอยากซื้อบ้านป๋าอะไรเงี้ยก็ซื้อบ้านป๋าโน้ตต
0: ่อ
3: เพื่อให้คุณพ่อกับแม่เนี่ยมาอยู่ที่กรุงเทพเราก็คิดในใจแล้วรอดแล้วพ่อเราแบบไม่แทงบอลแล้วอะไรเงี้ย
0: คุณพ่อออกจากสภาวะแวดล้อมตรงนั้นซะ
3: ใช่แล้วก็มาอยู่ปุ๊บปรากฏมาอยู่ได้ประมาณสัก 3-4 เดือนพ่อไม่เล่นเลยแล้วแบบโอ้ยเฮ้ยฟีลมันได้เว้ยความสุขมาแล้วเราก็ขยันทำงานเลย
0: แล้วก็พอคุณพ่อก็ไม่ดื่ม
3: ไม่ดื่มด้วย
0: ไม่มีเพื่อนเลย
3: ไม่มีเพื่อนก็แบบเนี่ยพ่ออยู่งี้นะโหชีวิตมีความสุขตอนนั้นแบบจัดการทำงานขยันตื่นเช้าทำเพื่อพ่อรับทุกงานอะไรเงี้ยเราก็ปรากฏว่าพ่อก็เริ่มแบบหลังเข้าเดือนที่4พ่อก็เริ่มแบบทำไมพ่อเราตื่นสายวะเพราะอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วทำไมพ่อต้องมีหนังสือฟุตบอลซ็อกเกอร์หรืออะไรต้องมาอ่านเพราะอะไรอ๋อหรือว่าแค่อ่านเฉยอะไรเงี้ยพอมาดูอีกทีคือรปภ.หน้าหมู่บ้านเป็นโต๊ะบอลเลยทีนี
0: ้
3: เราก็เลยว่าเอาแล้วทำไงดีวะผมก็เลยแก้ปัญหาอีกเราบอกพ่อว่าพ่ออยากแทงคู่อะไรบอกผมเพราะอะไรรู้ป่ะผมเนี่ยเป็นโต๊ะเองเพื่อเงินจะได้หมุนอยู่ในบ้านไง
0: แต่พอแทงได้ก็ได้เงินเราพอเสียก็เสียเงินให้เรา
3: เราโกหกพ่อมาเดี๋ยวส่งโต๊ะไอ้เพื่อนผมมันทำมันได้ราคาน้ำดีกว่า
0: ปรากฏว่า
3: พ่อแทงถูกทุกคู่เลยกูรับไม่ไหวแทงแบบโอ้โหสเต็ปเข้าหมดอ่ะเราก็ปรากฏว่ามาเมาอีกเริ่มแบบโวยวายเริ่มเสียงดังข้างบ้านเราก็จะเจอแล้วเราก็จะแบบนี่ไม่วะทำไมต้องทะเลาะกันวะ
1: ตีกันเนี่ยจนแบบพ่ออย่าทำแม่แจ็คร้องอย่างนี้เลยพ่อนะติดตัวมาจนกระทั่งทุกวันนี้เขาถึงป้องกันเราไงเขาถึงไม่ให้เราแบบพอละไม่ให้โดนแล้วอะไรอย่าง
3: น
1: ี
3: ้ก็เลยให้แม่ย้ายไปอยู่กับญาติก็แยกกันพ่อก็แยกไปผมก็ให้เงินพ่อไปก่อนพ่อก็ไปอยู่กับคุณย่าถ้าในเมื่อเขาทะเลาะกันเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาโดยการที่
0: ญาติแม่อยู่ที่ไหนญาติแม่อยู่ที่ไหนพ่อฝากถาม
1: ห้วยขวาง
0: ตรงไหนตรงไหน
1: บอกพ่อเลยว่าอยู่ห้วยขวางค่ะนี่นะคะมาตามตัวได้ค่ะห้วยขวางค่ะ
3: เขาจะไม่แบบ
1: มาไหวก็มาค่ะ
3: เขาจะไม่แบบมายุ่งวุ่นวายอะไร
1: ค่ะไม่ต้องมายุ่งแล้วค่ะ
0: ย้อนกลับไปครับก่อนแจ็คจะเข้าวงการให้คุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าแจ็คเป็นคนยังไงตั้งแต่เกิดเลยครับ
1: แจ็คเป็นเด็กที่แบบ
0: เกิดมาตัวใหญ่เลยไหม
1: โอ้ยเหมือนคนแก่ฟันซี่เล็กมาซี่หนึ่งเหลืองแม่ยังบอกว่าแล้วคนที่มาเยี่ยมแจ็คบอกเฮ้ยทำไมลูกมันแก่จังวะเหี่ยวเหมือนคนแบบอายุ80 90อะไร
3: ไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่รูปนี้นะมีแก่กว่านี้อีกนะ
1: ไม่ใช่แก่กว่านี้ไอ้รูปนั้นไม่มีแล้วพ่อแม่ไม่เอาไว้อุ๊ยแก่มากแบบว่าแต่ก่อนนี้คนแก่เค้าเรียกดักแด
0: ้ทำไมอ่ะ
1: ก็ตัวมันหัวมันใหญ่แล้วตัวมันเล็กแล้วหน้า

0: แก่มีฟันซี่เล็กนึงซี่เล็กเหลืองเหลืองซี่นึงอ่ะตอนออกมามีฟันซี่เล็กมาซี่นึงนั่นแหละแล้วแม่ก็เคยจําได้นะเขาไม่ดื้อเขาไม่ได้แบบว่าไปท
1: ําโมน่ารักมั
0: ้ยน่ารักแล้วเขาแบบพูดอะไรฟังอะไรเงี้ยเขาจะให้กําลังใจเวลาเราไปขายของอะไรเงี้ยแม่สู้ๆนะเวลาฝนตกอะไรก็โทรแม่เปียกฝนมั้ยบอกแม่เปียกหมดแล้วเนี่ยจะเข้าบ้านแล้วอะไรเงี้ยแม่ก็บอกเขาเขาก็จะดีกับเป็นเด็กที่ดีกับเรามากเลยอะไรเงี้ย
1: คุณแม่ขายอะไรครับสมัย
0: แม่ขายลูกชิ้นทอด
2: อร่อยๆผมชอบน้ําจิ้มแม่เขามีสูตรของเขาเลย
0: แม่จะใส่ผักชีใส่มะขามเปียกลงไปแล้วก็แบบเคี่ยวให้เหนียวแล้วก็ใส่พริกป่นใส่ผักชีแล้วมันจะหอมจิ้มกับลูกชิ้นแล้วมันจะติดอะไรเงี้ย
1: คร
0: ับ แล้วก็คือว่าพยายามอดทนนะแบบว่าเพื่อเขาอะออกมาขายของตอนฝนตกก็ออกเพราะลูกเดี๋ยวลูกเราไม่มีกินอะไร
1: คุณแม่มีลูกคนเดียว
0: ใช่
1: วางแผนไว้ว่าจะมีลูกคนเดียวหรือว่าไงครับ
0: ก็มันมีไม่ได้มันไม่สบายร่างกายข้างในเราไม่ดีเราเป็นโรคหอบหมอก็บอกว่าเรียกไปพูดแล้วว่ามีมากไม่ได้นะต้องมีได้คนเดียวอะไรเงี้ยแม่ก็มีคนเดียวอะไรเงี้ย
1: แล้วก็พยายามทำงานหนักเพื่อที่จะหาเงินไปเลี้ยง
0: ใช่ให้แจ็คสู้เพื่อแจ็คอะพูดง่ายๆเลยแม่เนี่ยครั้งครอบครัวมันจะต้องมีทะเลาะกันนะแต่แม่จะไม่ทิ้งแจ็คเลยนะถึงจะทะเลาะกับพ่อเขาปุ๊บเนี่ยฉันไปไม่ได้ลูกฉันทั้งนิ่มทีพ่อนี่ทั้งไล่ทั้งอะไรแม่นะสารพัดที่เขาจะทำอะ
1: นอกจากเรื่องของสภาวะแวดล้อมที่บ้านลักษณะนิสัยของแจ็คเป็นยังไงครับเขาเป็นคนตลกไหมครับ
0: แจ็คไม่เวลาอยู่กับแม่ก็จะตลกมากบางทีเราก็หัวเราะอะไรเงี้ย
1: เขาได้มาจากไหน
0: เขาพรสวรรค์เขา
1: เหรอฮะ
2: แม่แหละไม่พรสวรรค์หรอกแม่เป็นคนลมด
0: ีชอบมาแย่งอย่างเงี้ย
2: ไม่ใช่เขาถามไง
0: ก็นั่นแหละแม่ก็บอกกันแล้วไงว่า
2: เดี๋ยวไม่แบ่งค่าตัวไงยังไงเหมือนใคร
0: เหมือนแม
2: ่จบ
1: อะไรที่เป็นโมเมนต์ที่คุณประทับใจของคุณแม่สมัยเด็กๆบ้างความน่ารักหรือความตลกของคุณแม
2: ่ผมว่าน่าจะเป็นความประทับใจของแม่ผมเนี่ยคือหนึ่งใจดี2ไม่เคยให้เราแบบทุกข์แล้วก็3คือเป็นคนที่แบบรักเรามากผมเคยแบบมีเหตุการณ์นึงแบบว่าผมอ่ะตอนเด็กๆเนี่ยผมจะเป็นคนขี้กลัวผีมากแล้วแม่เนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยตกเย็นเนี่ยจะต้องไปขายลูกชิ้นทอดแล้วแล้ววันนั้นเนี่ยพ่อเนี่ยดันนัดเพื่อนกินเหล้าผมก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวพอผมอยู่บ้านคนเดียวปุ๊บเนี่ยผมก็กลัวผีแม่ออกไปกําลังทอดได้ 2-3 ไม้อ่ะผมบอกแม่หนูกลัวผีอ่ะหนูนอนคนเดียวไม่ได้แม่หยุดทอดลูกชิ้นเลยแล้วกลับมาเดี๋ยวนั้นเลย
0: ใช
2: ่ทั้งที่ขายต่อได้ขายได้สองไม
0: ้อ่ะไม่รวยสำหรับฉันฉันบอกงี้ไม่มีกินวันเดียวฉันไม่สนใจฉันเอาลูกฉันกลับเลยแม่จะพูดงี้เลย
1: คุณติดแม
2: ่กลัวผีไม่ได้ติดแม่กลัวผีว่ะ
0: มันกลัวผี
2: คือถ้าแม่อยู่ก็โอเค
0: เออ
2: เซฟเซฟก่อน
0: ไม่ถ้าพ่ออยู่ไงแม่ออกขายใช่ไหมพ่อไม่เมาอย่างเงี้ยลูกก็อยู่ได้ใช่ไหมล่ะลูกมีเพื่อนอันนี้เขาไม่มีเพื่อนแล้วคิดสิหัวใจเขาน้อยแม่คิดอย่างเงี้ยไม่เอาไว้ไม่รวยแล้ววะแม่ก็เรียกคนข้างร้านก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เฮ้ยช่วยเก็บหน่อยสงสารแจ็คเก็บเลยไม่20บาทขายได้20บาท
1: ก่อนหน้าที่จะเข้าวงการคุณแม่มองไหมว่าในอนาคตข้างหน้าคุณแม่จะส่งแจ็คเรียนถึงระดับไหน
0: ไม่เคยคิดอยู่อย่างเดียวทำไงถึงจะมีเงินใช้มีเงินกินส่วนถึงเวลาก็จะส่งให้ลูกเรียนอะไรเงี้ยก็จะตามธรรมดาตามสเต็ปไปในค่ายทหารนั่นแหละเพราะบางคนเขารวยบ้านบางคนก็รวยใช่ไหมแล้วเด็กบางคนเขาก็แบบเรียนเก่งอะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วมามองกลับว่าเวลาพ่อสอนงานบ้านแจ็คดุแจ็คแล้วแจ็คจะไปเรียนเก่งได้ไง
1: ตีเวลาเรียนหนังสือทำการบ้านคุณพ่อสอน
0: โอ้โห
2: ถ้าสอนนี่ตีเลยเพราะตอนนั้นโดนรถชนอ่ะแล้วเลือดมันข้างในสมองไงเขียนกอไก่กับหัวตีเลย
0: นั่นแหละ
2: เขาไม่เข้าใจ
0: ก็ไม่เข้าใจ
1: แล้วคุณแม่เขา
0: ก็หาหมอสิหมอที่ว่าให้กินยาละลายลิ่มเลือดให้เลือดมันกระจายหมอเขาบอกพัฒนาไปเรื่อยเดี๋ยวเขาก็จะเขียนนั่นเองให้พยายามหมั่นสอนเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เขียนดีเอง
1: ทุกวันนี้เขาฉลาดขึ้นแล้วเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ฉลาดขึ้นแต่เรื่องหนังสือไม่ค่อยรู้เรื่อง
2: ด่าลูกมาแล้วว่าโง่นะแต่ตัวเองตอนเรียนจบป.4นะ
0: ก็แม่ไม่มีส่งร้องเยอะ
2: แล้ววิ่งเปี้ยวอ่ะวิ่งเปี้ยวอ่ะวิ่งผิดด้วยอ่ะ
0: วิ่งเปี้ยวก็เขาให้วิ่งคนละทางงั้นเราวิ่งทางเดียวเขาเลยบ้าแต่รอบแรก
1: จริงรักจริงๆเข้าวงการได้ยังไง
2: ก็เดินผ่านร้านกาแฟร้านนึงแล้วเราก็ไม่รู้จักด้วยคนนั้นคือใครมันก็มองหน้าเราอะไรเงี้ยมันก็นั่งอยู่หน้าร้านอะไรเงี้ยเราก็มองมันมองหน้าเราแล้วก็มองใจแว่นสิบขวบพูดคำหยาบแล้วมันถ้ามันต่อยเราก็วิ่งอ่ะแต่มันพร้อมอ้าวก็มันมองเราอ่ะเราก็มองกลับเลยมองใจแว่นเราก็เลยแบบไม่ตบเว้ยไม่ด่าเราเว้ยก็กลับมาพูดเฮ้ยไอ้

0: ปั้นเล่นหนังให้กูหน่อยดิหนังเราก็คิดในใจถ้ามึงเอากูเล่นจริงอะว่าแบบอะไรเงี้ยบอกเอามาก่อน5บาทมันก็ให้ผมมา5บาทแล้วผมก็ไปเล่นน้ำเต้าหู้ปลาที่บอกพอผมถ้าผมเก่งผิดผมก็กลับมาขอเขาพี่ขออีก10บาทเขาก็ให้ผมเราก็ไปเล่นหนังสั้นเขา
1: เดี๋ยวก่อนคุณอายุเท่าไหร
0: ่10ขวบ
1: 10ขวบแล้วคุณกล้าไปกับคนแปลกหน้าเพื่อไปกรุงเทพไปเล่นหนังให้เขาม
0: ันไม่ใช่แปลกหน้าเพราะว่าแม่เนี่ยเขาบอกว่าพี่คนเนี้ยพี่บอลเนี่ยเขาเป็นญาติแบบอารมณ์เหมือนแบบฝั่งยายก็รู้จักกันอะไรเงี้ยเป็นเหมือนแบบบ้านในตลาด
2: แม่เขาจะอยู่แบบว่าพี่บอลเนี่ยคนดังในหญิงกองอ
1: ๋อ
2: เข้าใจป่ะ
0: เพราะว่าพี่บอลเนี่ยเป็นเด็กจุฬาที่เรียนในจุฬาแล้วทำหนัง
2: คือคนน้ำหน้าถือตา
0: ผมยังขโมยเงินบ้านพี่บอลเลย
1: เอาจริงถ้าจะให้รู้เรื่องเนี่ยเราเชิญเข้ามาคุยกับเรา
0: เลยมาอยู่แล้วมีสามแก้วก็ต้องมาเหลือแก้วเดียว
1: เราเชิญเข้ามาคุยกับเราเลยจะได้รู้เรื่องนะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณบอลวิทยาทองอยู่ยงครับพี่ไปเจอแจ็คยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยคร
3: ับ ก็มีเด็กท้วนอ้วนคือมองเหมือนจะแบบเข้ามาซื้ออะไรแต่ไม่ซื้อเดินผ่านไปอะไรเงี้ยแล้วมันก็สักพักมันก็เดินย้อนกลับมาอีกทำเหมือนเดิมคือมองหน้าแล้วก็แบบมีความส่งสายตาท้าทายอะไรบางอย่างแต่ไม่พูดอะไรไม่สั่งอะไรไม่อะไรเงี้ยแล้วมันก็เดินผ่านไปผมนั่งอยู่ในบ้านเลยพอรอบที่สาม
1: เดินไปเดินมา
3: ใช่
1: เดินไปผ่านมา
3: เดินผ่านไปผ่านมา
1: แต่มองเหมือนจะทำอะไรใช่ไหม
3: พอรอบที่3มันเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็มองเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มยิ้มอะไรเงี้ยมันก็ตะโกนเข้ามาในบ้านเหมือนแบบมองอะไรแว่นอะไรเงี้ยนั่นคือแบบคือพอพูดอย่างนี้ปั๊บเราก็เลยแบบกวักมือแบบให้เข้ามาในบ้านอะไรเงี้ยมันก็เดินแบบสายอาดๆแบบว่าเหมือนแบบ
1: เป็นนักเลง
3: จิโก้ตัวยังไม่พ้นขอบโต๊ะอะไรเงี้ยเปรี้ยวใช้ได้อะไรเงี้ยพอเดินพอมันเดินเข้ามาก็เลยเหมือนแบบเอ้ยไปเล่นหนังไหมอะไรเงี้ย
1: ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนั้นก็คือเรื่องนี้ฮะอยากให้คุณผู้ชมได้ไปชมกันครับ
4: ยิ้มไอ้แว่นเมื่อกี้ใครอ่ะ
5: แฟนพี่ไงหล่อป่าว
4: เอ๊ะแฟนใหม่เหรอ
5: ไม่ใช่คนนี้เป็นแฟนมาตั้งนานแล้ว
4: อ้าวแล้วเราล่ะ
1: ไม่แตกต่างครับ
4: ยังไงเรายังเด็กอยู่นะ
6: พอ
4: ยิ้มกำลังจะบอกว่าเราดีเกินไปใช่ไหม
6: ขอบใจสักครั้งก็แอบยายามเอาไว้ขอจากขึ้นไปต้องการเลยแฟนหัวใจจริงๆก็ถูกทอดทิ้งชอบอะไรอีกก็ตาย
7: เป็นอะไรไม่ไอ้โจ๊กมาเป็นฟรีเดินเป๋ไปเลยนะลูก
4: ฮะพ่อไม่ต้องมาอยู่หนูเลยเที่ยวแข่งให้หนูเป็นตลกกับคนไม่ตลกเลยจะให้ทำไงอ่ะบอกแรงมึงฮะ
0: ฟ
4: ัน
0: เดียวม
4: าแม่ไอ้คนรู้เปล่าว่าหนูไม่ชอบเป็นตลกหนูชอบร้องเพลงเชื่อแต่ผัวฟังแต่ผัวไม่เคยฟังหนูเลย
8: เอ๊ะไอ้นี่ผัวกูกับพ่อมึงไม่ใช่ทั้งไงดิวอยากให้มึงไปตลกเขาบอกเขาหวังดี
4: หวังดีเลยไปตลกไม่เห็นดีเลย
8: มีแต่คนหัวล้อใส่
4: แล้วตลกไม่เคยคู่นางเอกเลย
0: ตัดเลยพออาย
9: ยังเขินเลย
0: ฟันเบี้ยวมาก
1: แต่ไม่น่าเชื่อว่าไอ้ภาพยนตร์หนังสั้นเรื่องนั้นคือเป็นภาพยนตร์ที่ทำให้คุณบอลวิทยาทองอยู่ยงเนี่ยชนะเลิศการประกวดหนังสั้นเรื่องแรก
3: ใช่เหมือนมันเป็นการประกวดที่มีโจทย์ว่าทำหนังตลกประกวดทำหนังตลก
1: ค่าตัวหนังเรื่องนั้นตกลงเท่าไหร่ครับ
3: พอชวนไปเล่นหนังเนี่ยแจ็คมันก็ไม่ถามว่าเล่นเป็นอะไรเล่นแสดงยากไหมอะไรเงี้ยมันบอกค่าตัวมันแพงก็คือ
1: พูดด้วยว่าค่าตัวแพง
3: ค่าตัวแพงก็คือ
1: ว่าจริงๆก็เป็นเด็กฉลาดนะเนี่ย
3: ใช่ก็เลยถามแบบโอ้โหแบบขอเงินก่อนเลยไว้คุยเรื่องเงินก่อนมันก็ถามเท่าไหร่อะไรเงี้ยเผื่อแบบจะต่อรองมันก็บอก5บาทคือแพงมันแพงไปอะไรเงี้ย
0: แพงกว่า5บาทเลย
3: ซึ่งไปแป๊บเดียวมันก็วิ่งกลับมาแล้วก็บอกว่าขอขึ้นค่าตัวเพราะว่าหมดแล้ว
1: แล้วหลังจากนั้นต่อยอดมาเล่นแฟนฉันได้ยังไงครับ
3: ก็จริงๆเพราะไอ้ความสำเร็จของไอ้ที่เราประกวด
1: หนังสั้นเรื่องนี้
3: ไอการประกวดหนังสั้นเนี่ยกรรมการก็เป็นพวกแบบพี่ๆในวงการอ่ะผู้กำกับมีแบบมีพี่เปิ้ลพี่หอยสารแน่ตอนนี้เขาทำสารแน่เขาก็เป็นกรรมการหรือได้มาดูหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแจ็คเข้าตาเพราะว่าผมว่าหนังที่มันได้รางวัลเนี่ยเพราะว่าจริงๆผมเขียนบทหลวมๆเลยนะแล้วผมก็เหมือนแบบสังเกตพฤติกรรมมันอะไรเงี้ยชอบร้องเพลงหรือว่าต่อปากถอดกรรมผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็มาแบบเขียนเป็นซีนให้แจ็คมันได้ปล่อยมุกอ่ะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นในหนังเรื่องนี้แจ็คมันจะโดดเด่นมันก็จะเข้าตาพวกพี่ๆทั้งหลายเขาก็จะเริ่มแบบแจ็คไปออกสารแน่เป็นตัวเพื่อไปแกล้งดาราอีกทีหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: คุณออกสารแน่ก่อนคุณเล่นแฟนฉัน
9: ใช่ครับเพราะว่าเขาไปเห็นพี่หอยกับพี่เปิ้ลนะที่พี่บอลบอกแล้วเขาก็ติดต่อมาแล้วก็เขาก็ถามว่ามาออกได้ไหมผมก็บอกค่าตัวแพงนะอะไรเงี้ยก็ขยับมาจาก15ก็เป็น 1,500 แต่ต้องมีรถตู้มารับที่สลับดีอะไรเงี้ยพี่หอยก็ยอมเอารถตู้มารับกันอะไรเงี้ยครับ
1: กลับมาถามคุณแม่ครับในวันที่ลูกเริ่มได้รับโอกาสนะเริ่มมีงานตอนนั้นคุณแม่คิดอะไร
2: ยังไม่คิดอะไรคิดอยู่อย่างเดียวว่าแจ็คกลับมาจากรายการสารแน่แล้วใช่มั้ยแม่ก็บอกถ้ามันก็เอาตังค์มาให้พอให้เสร็จเนี่ยแม่ได้มา
1: เอาตังค์มาให้คุณแม่เลย
2: เอามาให้แม่เสร็จแม่ก็อุ้ยเงินต้องเยอะแน่ไปแป๊บเดียวอะไรต่ออะไรเงี้ยแม่ก็เลยบอกกับแจ็คบอกแจ็คบอกกับพี่หอยสิเอาเข้าวงการมั่งในแจ็คบอกแม่หนูพูดแล้วพี่หอยบอกกูยังเอาตัวไม่รอดเลยหนูพูดแล้วบอกพี่หอยหนูเข้าวงการหน่อยเพราะไปบ่อย
1: ครับ
2: แม่ก็เลยบอกหนูไม่ได้เงินเยอะแต่ไม่ได้คิดแบบว่าจะไปลูกจะต้องไปดังไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: มาอยู่ๆมาก็มีโทรศัพท์ว่าจะเอาแจ็คมาเล่นหนังใหญ่นะแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นแฟนฉัน
1: ในจังหวะนั้นพี่บอลเห็นอะไรในตัวเขาทำไมถึงมุ่งกับเขาจังว่าต้องเอาเขามาแจ้งเกิดให้ได้
3: จริงๆไอตอนหนังสั้นทำไมต้องเป็นแต่มันก็เห็นแล้วเราว่ามันแบบมันมีของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอหนังเรื่องนั้นเนี่ยพวกเพื่อนๆคือแฟนฉันเนี่ยเราก็กำกับกัน6คนแล้วก็ตอนทำหนังสั้นเนี่ยเพื่อนๆก็มาเป็นทีมงานเนี่ยพี่ยงถ่ายไปถ่ายบ้านพี่ต้นอะไรเงี้ยมันก็ได้ดูได้เห็นแล้วก็คือตอนเขียนบทแฟนฉันเนี่ยพระเอกเป็นใครไม่รู้เจี๊ยบเป็นใครไม่รู้น้อยหนาเป็นใครไม่รู้แต่แจ็คเนี่ยคือเขียนบทให้มันเลยคือถึงขั้นว่าตัวละครชื่อแจ็คอะพูดง่ายๆแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อไอ้แจ็คมันทำอย่างนี้ได้เพื่อนๆทุกคนเห็นจากไอ้หนังสั้นนั้นก็รู้ว่าไอ้แจ็คมันทำอย่างนี้ได้มันต้องเป็นหัวโจกมันต้องดูเหมือนแบบดูเป็นลูกพี่แต่ว่าไม่กล้าสู้คนขี้กลัวหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ได้ยินว่าพอแคสติ้งจริงๆแล้วเหมือนกับว่าแจ็คก็เกือบจะไม่ได้เล่นไม่ใช่เหรอครับ
3: ใช่ก็คือจากไอ้หนังสั้นนั้นจนถึงหนังใหญ่มันใช้เวลาแบบ2ปีเลยมั้งกว่าจะพวกเราจะได้ทําหนังอะไรเงี้ยแจ็คมันก็โตขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ตลกเหมือนเดิมอ่ะไม่ตลกเหมือนเด็กคือพอเริ่มตัวใหญ่ๆความน่ารักมันก็
1: ไม่สดแล้ว
3: มันดูน่ากลัวแล้วอ่ะไม่อ้วนๆตุ้ยนุ้ยอะไรอย่างเงี้ย
9: แม่แหละบอกผิดด้วย
3: บอกว่าอะไร
9: ไอตอนที่แบบว่าหนังที่เขาบอกติดต่อว่าแบบหนังแฟนฉันน่ะจะมีอะไรเงี้ยที่แบบว่าเอ้ยเขาจะทําหนังใหญ่นะเขาต้องการแบบคนแบบอ้วนๆนะอะไรเงี้ยแม่สั่งนมมาประมาณแบบลังนึงอ่ะอารมณ์เหมือนแบบขุนให้เราแบบรีบกินอะไรเงี้ยเราก็กินพอสุดท้ายแบบมาฟังดูอีกทีนึงก็อ๋อเขาจะไม่เอาเราเพราะเราตัวใหญ่อะไรเงี้ยเรากินโอ้ย
3: ไม่น่าก
9: ินนมเยอะคือผมกลัวไม่เล่นไงผมว่าอัดนมให้มันแบบอ้วนๆไปเลยอะไรเงี้ย
3: เราอ่ะเขียนบทให้มันแต่ว่าในการเลือกนักแสดงมันก็จะต้องมีแบบแข่งกันน่ะ
1: ครับ
3: เด็กอ้วนดําก็จะมากันเต็มห้องแคสอะไรเงี้ยมันก็แบบพอแจ็คมันเล่นแล้วไม่ตลกแล้วลุคมันน่ะดูไม่ได้แบบอ้วนน่ารักอ่ะมันเป็นอ้วนน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ขาดลอยมันไม่ขาดลอยแต่ก็ยังไม่มีใครชนะมันนะหมายถึงว่าเด็กอ้วนดําคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายอ่ะเจี๊ยบกับน้อยหน่าเอาจริงๆโปรดิวเซอร์เค้าพอใจแล้วน่ารักเล่นดีอะไรเงี้ยคือผ่านไปละเหลือบทแจ็คที่ยังไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยคล้ายๆแบบขอพี่เค้าบอกว่าถ้าพี่ไม่ติดอะไรมากอ่ะอยากเป็นไอ้แจ็คคนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เขียนบทให้มันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะทํามันจนกลับมาเป็นไอ้แจ็คแบบในหนังสั้นได้อะไรประมาณเนี้ยก็ขอแบบขอเดิมพันกับพี่เค้าบอกว่า
1: โห
3: อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ได้ขาดลอยนะ
1: นี่เค้าเนี่ยเป็นป๋าดันคุณเลยนะเนี่ย
9: ก็ผมถึงรักพี่ยงทุกวันเนี้ย
1: บอลนั่นจึงเป็นสาเหตุที่หนังพี่บอลถ ทุกเรื่อง

0: ย่างนั้นได้ไหมว่ามีแจ็คปรากฏอยู่ทุกเรื่อง
1: แต่หลังจากนั้นมันก็เป็นเหมือนแบบว่าเรียกใช้ง่ายมันเลยดูเป็นคาแรคเตอร์ว่าหนังผมต้องมีแจ็คทุกเรื่องอะไรเงี้ยต้องหาที่ลงให้มันหน่อยอะไรเงี้ย
0: ซึ่งทุกวันนี้ถ้ามีเรื่องใหม่จะมีแจ็คไหมครับ
1: ถ้าเป็นหนังก็อาจจะก็เป็นบทประมาณนี้มาถ่ายวันเดียวพร้อมจะถูกตัดออกอะไรเงี้ย
0: ใช่ทีนี้ตั้งแต่แฟนฉันโด่งดังมากเป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินทะลุ100ล้าน
2: 137
0: 137ล้านเนี่ยคุณก็กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเลย
2: ครับ
0: ชีวิตเปลี่ยนไปเลยไหมครับ
2: เปลี่ยนไหมล่ะครับในมุมนั้นเรายังเด็กอยู่ครับเรายังมีความรู้สึกว่ายังไม่ได้แบบว่ามองว่าแบบเปลี่ยนในลักษณะไหนอะไรเงี้ยเราไม่รู้แต่เรารู้แค่ว่าได้เงินมาก็ให้แม่แล้วเราก็แบบขยันทำงานดูแลพ่อแม่ให้พ่อแม่เก็บเงินแล้วพ่อแม่มีปัญหาช่วงตอนนั้นนะครับเราก็เลยเริ่มกลับมาเก็บเองซึ่งมันตื่นเต้นมากๆการเก็บเงินเองเนี่ยมันเหมือนแบบว่ามึงห้ามล้มเลยนะมึงต้องแบบว่าวัดตัวเองเลยอะไรเงี้ยพูดเจอใครเงี้ยก็เจอพวกแก๊งพี่ผู้กับแฟนฉันเงี้ยก็แบบพี่ขอเล่นได้นะครับอะไรเงี้ยแบบขอฉากนึงนะครับอะไรเงี้ยแบบได้หมดนะครับค่าตัวแล้วแต่จะให้นะครับ
0: แต่ที่ผมเห็นอย่างนึงคือแจ็คเนี่ยเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์มากไม่ว่าคุณจะมีตังค์เท่าไหร่คุณก็จะไม่เคยใช้ตังค์ของคุณเลยคุณจะขอไถตังค์พี่บอลบ้างถ่ายตังค์โน้นนี้บ้าง
2: ติดไงด้วยความเป็นเด็ก
0: เพราะอะไรเพราะอะไรอยากรู
2: ้มันเหมือนกับเขาให้เรามั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะพอโตปุ๊บก็อาจจะให้เรานะอะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมติเวลาไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์ผมคือพี่ซันนี่พี่เปอร์ไปเที่ยวอะไรกันเสร็จเนี่ยพอช่วงเช็คบินเนี่ยจะเห็นไอ้แจ็คหลับทุกครั้งทุกคนก็จะมองว่าเอาอย่างนะ
1: จริงๆด้วยบางสถานการณ์อ่ะมันก็ทำให้เราต้องจ่ายกันให้มันเช่นแจ็คเหน็นมากคือมันใส่รองเท้าอยู่แต่คู่เดียวสมมุติกลับมาห้องเนี่ยถอดรองเท้าแล้ว
0: เขาไม่นอนอยู่กับพี่
1: ใช่ฮะตอนนั้นผมเช่าคอนโดอยู่กับเดียวด้วยไงก็จะเป็นแบบสลับกันวันนี้เดียวเอาไปแจ็คติดไปกับเดียวบางวันก็อยู่กับผมหรืออะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยรอกลับบ้านพร้อมกันก็มาหาเรารอเราเลิกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นอะไรเงี้ยแล้วแจ็คมันก็จะเป็นแบบอย่างที่บอกแหละว่าพอเข้าห้องถอดรองเท้าปั๊บกลิ่นแรงมากกลิ่นเท้าอ่ะ
2: ครับ
1: ไล่ไปแบบไปล้างเท้าไปแบบใช้สบู่เอาไม่อยู่ต้องใช้ผงซักฟอกอะไรอย่างเงี้ยทําให้มันแบบ
2: เพราะเค้าก็ยัง
1: อะไรเงี้ย
2: เพราะเค้าก็แบบเหมือนแบบยังมองว่าแบบเอ้ยแล้วมันผ่านไป2วันมันน่าจะหายกลิ่นเหม็นแล้วนะอะไรเงี้ยเค้าก็ยังบอกทําไมยังเหม็นอยู่อะไรเงี้ยขนาดเค้าอาบน้ําเสร็จอ่ะเค้าเช็ดหน้าเช็ดอะไรเงี้ยบอกทําไมมันยังเหม็นอยู่บอกพี่ผมไม่ได้วันนี้ผมไม่ได้ออกไปอะไรเงี้ยแต่เค้าไม่รู้ว่าตอนที่เราล้างเท้าแล้วเราผ้าเช็ดตัวเค้าเช็ดอะไรทําไมยังเหม็นอยู่ไอ้แจ็คไปล้างเท้าอีกรอบเลย
1: เราก็บางทีก็ต้องซื้อรองเท้าให้ใหม่ไปเลย
2: ใช่ครับ
1: อันนี้ต้องทิ้งเลยอะไรอย่างเงี
0: ้ยคุณอยู่กับพี่บอลคุณทําอะไรบ้างวันๆนึง
2: วันๆนะครับตอนนั้นก็แบบที่อย่างที่บอกอ่ะอยู่คอนโดพี่บอลอะไรเงี้ยเด็กบ้านนอกอ่ะมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะแบบเหมือนแบบซื่อมากอ่ะมาช่วงแรกก็แบบเขาพาเรามาแล้วบอกไอ้อยู่ตรงตึกนี้นะแถวรัชดาซอย17อะไรเงี้ยเราก็เข้าไปเป็นแบบอพาร์ตเมนต์ที่เขาเช่าอะไรเงี้ยเราก็ขึ้นมาโอ้ตึกสูงจังอะไรเงี้ยก็เข้าไปปุ๊บแล้วก็แบบวันนั้นพี่บอลก็อาบน้ําอยู่อะไรเงี้ยครับพออาบน้ําอยู่เสร็จปุ๊บผมก็แบบว่าพี่หนูปวดอะไรเงี้ยหนูแบบหนูปวดมากเลยอะไรเงี้ยแล้วพี่บอลว่าลงไปข้างล่างเราก็แบบเอ๊ะข้างล่างคืออะไรวะแบบอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ๋อโอเคก็เลยปูหนังสือพิมพ์ที่พี่บอลจ่าแล้วก็ข้างล่างในห้องเขาอ่ะตรงนั้นเลยอ่ะ
1: เหมือนตอนมันเข้าประตูห้องน้ำมันยืนบนเตียงแล้วก็เคาะอะไรอย่างเงี้ยพอบอกลงไปข้างล่างมันก็ลง
0: จากเตียงแล้วทำยังไงอ่ะคุณเก็บเอง
2: ก็หนังสือพิมพ์ที่เขา
0: คุณก็ต้อง
2: พ
0: ิ
2: มพ์พี่บอลนะครับแล้วเหมือนแบบเราก็กลัวพี่บอลโกรธเพราะเขาเชียร์ลิเวอร์พูลเราก็ใส่หน้าเจอร์ราดหน้าเจอร์ราดตอนนั้นเราจําได้เลยเราใส่ไปแล้วก็ห่อครับห่อแล้วเราก็รู้สึกว่าหรอเราจําได้ว่าวันนั้นน่ะแม่บ้านคอนโดอ่ะส่วนใหญ่เขาจะมีแบบถ้าพี่บอลกินข้าวเสร็จก็วางไว้ข้างหน้าแต่เขาเก็บอะไรเงี้ยแล้วก็ไปวางข้างหน้าไว้เผื่อแบบว่าเขาจะมาเคลียร์ขยะอะไรเงี้ยแต่ไม่ได
1: ้บ้านก็คงคิดว่าแบบเอ๊
2: อ้วกใครอ่ะ
1: ปลาหรืออะไรเงี้ยกินแรงจัง
0: ห่อข้าวห่อข้าว
2: ใช่เราไม่รู้ไงตอนนั้นเราไม่รู้อ่ะ
0: นอกจากเรื่องนั้นมีเรื่องอะไรอีกอยู่กับพี่บอล
1: อาชีพแบบผมอะบางทีคุยงานก็จะคุยในพวกร้านเหล้าอะไรเงี้ยมันก็จะแบบแต่แจ็คอะอายุยังไม่ถึง20ไม่สามารถเข้าไปนั่ง
0: ข้างในได้
1: ข้างในได้เงี้ยบางทีเราก็ต้องเลือกตำแหน่งนั่งในร้านคือเป็นแบบกระจกที่มันติดทางก็คือข้างหน้าสุดอะคุณง่ายๆเพราะแจ็คจะได้อยู่ข้างหน้าแล้วมันก็จะเอาเก้าอี้มานั่งแบ
3: อย่างน้อยเห็นอยู่ในสายตาพวกพี่เขาไม่หนีหนีกลับไปก่อนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตแบบนี้บางทีเราก็จะแบบรู้สึกบิวตี้ก็แบบอ่ะไปกลับก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยกลับเพราะว่าไอ้จังมันนั่งง่วงรอแล้วอะไรเงี้ย
4: ถือว่าเป็นแจ็คเป็นลูกพี่อีกคนหนึ่งได้ไหม
3: ก็จริงๆก็เวลามันปรึกษาบางทีบางเนื้อหาที่ปรึกษามันเหมือนพี่ชายน้องชายมากกว่าไม่ใช่พ่อลูกอ
4: ่
3: ะ
4: แล้วคุณมองเขาเหมือนพ่อไหม
5: ผมมองเหมือนพี่ชายมากกว่าเหมือนแบบเหมือนถ้าเหมือนพ่อเนี่ยคือเวลาตอนจ่ายตังค์แบบว่าหมายถึงเวลาไปแบบไปไหนเขาเลี้ยงเราอะไรเงี้ยเราก็จะมองเหมือนทั้งแบบเป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ่อเลยเขาเหมือนเขาเป็นคนใจดีสุดอะถ้าในวงการเนี่ยถ้าใครร่วมงานกับพี่บอลเนี่ยจะชอบพี่บอลเพราะว่าเขาใจดี
4: ตอนนั้นเนี่ยคุณแม่เป็นห่วงบ้างไหมครับว่าพี่บอลจะดูแลลูกชายของคุณแม่ยังไง
6: แม่จะโทรศัพท์แจ็คอยู่ไหนอยู่กับพี่บอลโอ้ยฉันโล่งแล้วลูกฉันอยู่กับพี่บอลแจ็คจะโทรเสร็จอยู่กับพี่เดียวโอ้ฉันโล่งแล้วอยู่กับพวกนี้ฉันไม่กลัวแต่ถ้าลูกฉันไปคนเดียวโดยๆอะไรเงี้ยกลัวในกรุงเทพใช่ไหมล่ะแม่ก็จะถ้ามี2คนนี้อยู่ปุ๊บเนี่ยแม่ก็จะโอ้ยโล่งใจแล้วนี่นอนหลับไว้ใจแล้วอะไรเงี้ย
4: คุณแม่ได้ข่าวว่าเวลาคุณแม่จะติดต่อเนี่ยครับกับแจ็คคุณแม่เหมือนซื้อโทรศัพท์มือถือให้เขาเครื่องนึงแล้วคุณแม่ต้องใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะโทรหาเขาใช่มั้ย
6: ใช่แม่จะมีโทรศัพท์ที่เก่ามากและราคาถูกมากเราไม่มีเงินแม่ก็ตัดสินใจว่าลูกกูเข้ากรุงเทพไม่โทรเว้ยเดี๋ยวหยอดตู้เอาแจ็คก็โทรศัพท์ไปใช้ลูกแล้วโทรหาแม่ว่าถึงไหนแล้วอะไรแล้วอยู่ตรงไหนพยายามจำไว้เลยนะลูก
4: ถามพี่บอลนิดนึงครับว่าการที่มีแจ็คมาอยู่กับพี่บอลเนี่ยเคยรู้สึกว่าเป็นภาระบ้างไหมครับ
3: หมายถึงหลังจากเล่นแฟนฉันใช่ไหมฮะ
4: เขามาวนเวียนอยู่กับพี่ตลอดเวลาเพราะว่ามันก็หมดงานหมดการแล้วที่เราต้องทำร่วมกัน
3: ก็จริงๆก็ไม่เป็นภาระเพราะว่ามันไม่ได้แบบเด็กน้อยอะไรขนาดนั้นอ่ะผมก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระและเอาจริงๆผมจัดการได้เช่นสมมติว่าไอ้วันนี้แจ็ครอกลับบ้านด้วยหรือวันนี้แจ็คไม่ได้ทํางานจะติดมาด้วยอะไรเงี้ยบางทีไม่สะดวกเงี้ยผมก็จะไปฝากคนฝากรุ่นน้องฝากอะไรเงี้ยไปเรื่อย
4: ๆแล้วพี่ไปฝากเพราะพี่มีธุระอะไรครับพี่มีแฟนบ้างมั้ยครับ
3: บางทีเราไปทํางานอะไรเงี้ยซึ่งแบบไม่สะดวก
4: ที่จะต้องการโลกส่วนตัวบ้างมั้ยครับ
3: ก็สามารถไปผสมกันได้แหละเหมือนพ่อแม่ลูกได้บ้างอะไรเงี้ย
5: ฝากได
4: ้พี่บอลสอนอะไรบ้างเช่นนะการแสดงสอนไหม
5: ไม่มี
4: ไม่สอนเลย
5: ไม่ค่อยไม่ถ้าไปถ่ายอ่ะเขาจะสอนว่าเล่นประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยว
4: ไม่ต้องทำเป็นพี่บอลก็ได้
5: ไม่เวลาเราจะติดแล้วก็แบบเหมือนประมาณแบบอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีติดนิสัยเขาไปใช้กับผู้หญิงเราอะไรเงี้ยแบบเห็นเขาแบบกินข้าวไปอ่านหนังสือไปอ่ะสไตล์พุ่มกับอ่ะเราก็นั่งดูเว้ยนี่ทำไมมันกินช้าแล้วกูกินไป2จานแล้วอะไรเงี้ยเค้าก็ยังกินอยู่เรื่อยจนจานที่3แล้วอ่ะเราก็แบบมันเท่แน่เลยว่ะแล้วมันอาจจะลดน้ําหนักได้อะไรเงี้ยเวลาเราไปกับผู้หญิงเงี้ยเราก็เอ๊ะทําแบบพี่บอลเราก็กินแล้วก็อ่านหนังสือไปแล้วก็ดูแบบน่าจะชอบเราแน่อะไรเงี้ยเธอเรากลับมานานจังเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าผู้หญิงไม่น่าจะชอบอะไรแบบสไตล์นี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบลองมาปรึกษาพี่บอลว่าแบบต้องเล่นเวไหนอะไรอย่างเงี้ยครับพี่บอลเค้าจะคอยปลอบเราเรื่องเวลาเราอกหักทุกครั้งอะไรเงี้ยคร
4: ับ ปลอบว่า
5: แบบเหมือนเคยอกหักครั้งนึงอะไรอ๋ออ๋อ
3: ใช่ปัญหาส่วนใหญ่แจ็คไม่เคยมีปัญหาเรื่องอื่นเลยเรื่องหญิงอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอกหักบ่อยอกหักบ่อยแล้วก็เวลาอกหักเราก็จะบอกว่าแจ็คอย่าเวลาเลิกกับแต่เลิกกับหญิงอ่ะอย่าพยายามโทรไปแบบโทรไปง้อโทรไปแบบ
4: ตื้อเขา
3: จี้เขาอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะมีหวังในการรีเทิร์นน่ะมันอาจจะแบบเขาผู้หญิงยิ่งแบบเด้งออกอะไรเงี้ยมันก็จะเปิดไล่ดูรูปอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องไห้แล้วก็แบบพอผมเห็นผมมองหน้ามันก็จะบอกไม่โทรพี่ไม่โทรแล้วก็แบบว่าทำเป็นแบบโยนโทรศัพท์ไปให้ไกลตัวอะไรเงี้ย
4: จากเด็กวันนั้นที่มาไถตังเราแล้วมองหน้าเราจนวันนี้เขาประสบความสำเร็จมีงานมีการทำมาตลอดเกือบ20ปีเนี่ยครับพี่บอลเห็นการเปลี่ยนแปลงของแจ็คแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
3: ก็จริงๆก่อนยุคหลังแฟนฉันหมายถึงว่างานหลังแฟนฉันน่ะก็จะเป็นพวกเล่นหนังเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยก็งานมีงานเรื่อยๆแต่อาจจะยังไม่ได้แบบ
7: เก็บเงินเก็บทองได้เป็นก้อนใหญ่อะไรเงี้ยยุควูดดี้เนี่ยรู้สึกว่าจะทําให้แจ็คมันแบบมีเงินเก็บได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นงานประจําที่แบบต้องถ่ายรายการทุกวันน่ะ
8: ครับ
7: เสร็จ10โมงนี่สามารถไปถ่ายสามารถไปรับงานอย่างอื่นได้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบส่วนที่ทําให้เก็บเงินได้ชัดเจนอะไรเงี้ยก็
9: มีน้อยใจบ้างมั้ยช่วงนึงเค้าหายไปจากชีวิตพี่เลยเค้าไม่มาหา
7: ไม่เป็นไรครับเพราะว่าไม่เจอกันบางทีแจ็คก็จะโทรมาเล่าเรื่อง
8: คือ
7: ไปทํางานนู่นนี่เรื่องหญิงเรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะมีชวนคุยชวนอะไรอย่างเง
8: ี้ยคือผมว่าจะเป็นแนวแบบอย่างงี้พี่เปิบเหมือนประมาณว่าเราอ่ะไม่มีทางลืมแน่ผู้ชายใส่แว่นคนเนี้ยต่อให้เค้าเกลียดอ่ะก็ไม่โกรธอ่ะโกรธไม่ได้อ่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเค้าทําเรามาขนาดนี้แล้วอ่ะเราโกรธไม่ได้คือถ้าให้เลือกอ่ะพุ่งกลับอ่ะผมก็ยังชอบพี่ยง
10: กูชื่อบอล
8: ผมก็ยังชอบพี่บอลเพราะว่าคือผมรู้ว่าพี่บอลเนี่ยเขาพาเรามาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะดอกนี้ได้หลายครั้งเหมือนกันนะแล้วเรารู้สึกว่าแบบเขาอ่ะจะด่าเราจะทำอะไรเราจะเรียกเรามาเล่นหนังเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเอ้ยพี่ผมค่าตัวเท่านี้เลทผมไม่ได้พี่ให้ทำอะไรทำหมด
11: แม่จะสอนไว้อย่างเดียวอย่าลืมบุญคุณพี่บอลแม่สอนไปเลยทุกวันนี้เรามีอยู่มีกินได้ก็เพราะพี่บอล
8: อ่ะอย่างวันนี้แม่ได้ค่าตัวเนี่ยให้พี่บอลได้ไหม
11: ให้ได้
9: แล้วแม่เอาตังค์จากไหนอ่ะ
11: ก็ไม่มีเงินเดือนออกไง
9: อ๋อเอาจากแจ็ค
8: ให้จ่ายเงินเดือนให้เงินเดือนเขา
9: อะไรที่ทำให้แจ็ครู้สึกว่าตั้งแต่ได้ตังค์มาตั้งแต่แรกเลยทำไมถึงเลือกที่จะไปให้คุณพ่อคุณแม่ทำไมไม่เลือกเอาไปซื้อของที่ตัวเองอยากได้เอง
8: ตอนเด็กอะครับมันไม่มีความอยากได้อะไรมันแค่รู้สึกว่า
9: อ่ะคุณเอาตังค์ไปเล่นเกมคุณไม่อยากมีเครื่องเกมของตัวเองเหรอ
8: ตอนนั้นมีแล้วแต่มีในสิ่งที่เราชอบแค่เนี้ยเราชอบแค่เนี้ยเรามีแล้วเรามีความสุขแล้วเงินแม่เอาไปเลย
9: แล้วคุณเริ่มมีเป้าหมายตอนไหนที่คุณคิดว่าคุณจะต้องทํางานเลี้ยงคุณพ่อคุณแม
8: ่เพราะว่าเรามีหลังบ้านเยอะพ่อแม่ยายเราต้องเลี้ยงมีความรู้สึกว่าต้องหาเงินให้ได้มากที่สุดจะเหนื่อยจะอะไรแค่ไหนก็ต้องทําเราก็รับทุกงานน่ะใครจะว่าเราแบบช้ําเชิ้มอะไรเงี้ยเราเอาก่อนแต่มันก็พูดยากตรงที่ว่าพอเราไปเจอคนที่เค้าแบบมีความคิดหลากหลายเจอผู้ใหญ่ที่แบบโอ้โหแต่ละคนเดี๋ยวเจอคนนี้เสร็จไปคนนี้ต่อเจอคนนี้เสร็จเราก็โอ้โหกูจะฟังใครดีวะเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็เอาไอ้ข้อดีของแต่ละคนเนี่ยมาอยู่ในตัวเราแล้วมารวบรวมมาวางแผนว่าไอ้นี่มันเก่งเรื่องนี้มันทำไม่ได้เลยวะไอ้นี่มันเก่งเรื่องนี้แล้วมันจะไปต่อไงวะมันคิดจนเราเริ่มอ๋อกูเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้ว
9: ซึ่งวิธีคิดเหล่านี้ถูกจากคุณแม่ปลูกฝังหรือสอนไหมว่าเออมีอะไรก็ฟังพี่ๆเขาแล้วลูกมีไหมเออแม่คุณแม่สอนว่าไง
11: สอนว่าอย่าทะลึ่งหน้ากับผู้ใหญ่นะพี่ๆเขาว่าสอนอะไรเราก็ต้องฟังทำตามเขาอะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วแจ็คก็แบบกลับมาก็ดูพฤติกรรมแบบแม่ดูอะไรเงี้ยเขาดีมันตลอดเขาดีอ่ะเราไม่ได้ชมอะไรนะเออไปอยู่กับพี่ๆเขาก็สอนเนี่ยแม่รู้ไหมเนี่ยพี่บอลสอนมาแบบนี้พี่คนนี้สอนมาอย่างนี้เขาจะมาบอกแม่เลยแม่ไม่ต้องห่วงทางนี้เลยเรื่องนี
9: ้ในอดีตพี่บอลเคยเตือนให้เขาปรับปรุงแก้ไขนิสัยเรื่องอะไรบ้างครับ
7: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องรักษาคำพูดอะไรมากกว่าอะไรเรื่องหญิงเรื่องกระล่อนเรื่องหยาบคายผมว่ามันเป็นบุคลิกคาแรคเตอร
9: ์ทำไมเขาติดตลกมากไปเหรอ
7: ไอความกระล่อนบางอย่างมันอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันมุกหรือว่ามันอะไรเงี้ยบางทีแบบอยากจะทำให้มันตลกแต่บางทีคนอื่นเขาอาจจะเอ๊ะคิดว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะแบบก็ต้องพูดคำไหนคำนั้นหรืออะไรเงี้ย
9: เป็นห่วงเขาเรื่องอะไรบ้างไหมครับ
7: จริงๆถ้าถามถึงณปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันก็คือเรียกได้ว่าเป็นแบบแมนออฟเดอะเฮาส์อ่ะคือ
9: เป็นเสาหลักของครอบครัว
7: คือเหมือนแบบว่าตอนที่ยายยังอยู่เค้าก็แบบว่าดูแลไม่ใช่แค่แม่แค่ยายอ่ะพวกหลานๆลูกน้าน้าๆอะไรอย่างเงี้ยก็มาอยู่ก็แจ็คเป็นแบบครอบครัวใหญ่แล้วก็ไอ้แจ็คก็คือเลี้ยงดูหมดทุกคนไม่ต้องทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าไม่เป็นห่วงเรื่องชีวิตเรื่องอนาคตเรื่องความมั่นคงหรืออะไรละ
8: ครับ
9: จริงๆเนี่ยเห็นอย่างแจ็คเนี่ยเค้าสอนรุ่นพี่หลายๆคนหลายๆอย่างนะไม่รู้เคยสอนอะไรพี่บอลบ้างหรือเปล่าแต่ผมได้รับอิทธิพลจากเค้านะ
7: ยังไง
9: ทุกวันเกิดเค้าเนี่ยเค้าบอกว่าเค้าอ่ะจะเอาพวงมาลัยเนี่ยไปไหว้ค คุณพ่อคุณแม่เพราะว่าทําให้เค้าเนี่ยมีวันนี
6: ้ใช
9: ่เออแต่เราไม่เคยได้รู้เรื่องนี้เลยเราคิดว่าวันเกิดเราต้องขอเงินจากคุณพ่อคุณแม่หรือขอของขวัญ
7: เลี้ยงฉลองเพื่อน
9: เลี้ยงฉลองเพื่อนแต่แจ็คนี่ไม่ใช่แจ็คจะต้องไปกราบคุณพ่อคุณแม่อะไรที่ทําให้คุณคิดแบบนั้นหรือใครสอนคุณ
8: ก็เห็นจากคนที่แบบเค้าทํากันแล้วเรารู้สึกว่าเราก็มาคิดอ๋อเออมันก็จริง
9: ทุกวันนี้ยังทําอยู่มั้ยครับคุณแม
6: ่ทําทุกอย่างแจ็คเป็นเด็กที่แบบ
8: ไม่ได้แค่พวงมาลัยแล้วมีแบงค์เทาด้วย
6: เออแบงค์เทาด้วยแบบว่าถ้าจะให้แม่เนี่ยแม่ก็จะให้พรว่าขอให้ลูกเจริญเจริญแล้วถ้าลูกมีถ้าแบบถึงแม่ไม่ได้อยู่แล้วอะไรจะให้ลูกเจริญเจริญยิ่งขึ้นแม่จะให้พรลูกเพราะว่าพ่อแม่ให้พรลูกเนี่ยมักจะว่าเจริญตลอดเพราะว่าแม่เจอมากับตัวเองแม่ดูแลยายใช่มั้ยแล้วแจ็คก็มาดูแลแม่แจ็คดูแลทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องกินแม่อยากนี่มั้ยยำแม่อยากนี่มั้ยทุกอย่างแม่อยากกินอะไรบอกแจ็ค
9: เป้าหมายของคุณในชีวิตคืออะไรครับแจ็ค
8: ผมไปเรื่อยของผมอะผมก็แบบผมยังไม่ค่อยคิดอะไรเยอะมากผมแค่รู้สึกว่าผมอะเคยมีเป้าหมายและคิดมาแล้วมันปวดหัวผมก็เลยรู้สึกว่าไม่คิดละถ้ามันจะเจออะไรก็เจอวะแต่ขอแค่ว่า3อย่างที่กูห้ามล้มเลย1เงินเดือนพ่อแม่ต้องมีให้เขา2บ้านต้องไม่โดนยึดแค่เนี้ยพอละ
9: อ่ะแล้วบอก3
8: ผมเมื่อกี้ผมไปเท่าไหร่นะ
9: 2
8: โอเคเพราะว่าพ่อแม่ไปลงกันเหลืออีกอันนึงก็คือครอบครัวครอบครัวตัวผมเนี่ย
7: แฟนในสเต็ปต่อไป
8: ในสเต็ปต่อไปแต่ไม่ได้คาดหวังเยอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเห็นคนอื่นที่เค้ารักๆกันเนี่ยคนมีตังคนรวยคนไม่รวยเนี่ยสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่เค้าก็เลิกกันอยู่ดีถ้ามันใช่มันก็ใช่อ่ะ
9: มีอะไรที่แจ็คได้มาจากแม่ล้วนๆแล้วรู้สึกว่าเป็นข้อดี
8: เบาหวานความดันแล้วก็ไขมันอุดตันเนี่ยได้เยอะเลยเพราะว่าเค้า
9: จริงๆเอาจริงๆเอาจริง
8: อารมณ์ดีได้มาประมาณนึงได้มาประมาณนึงตรงที่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเวลาเราใครอารมณ์ดีรอบข้างเราเงี้ยเราจะได้อารมณ์ดีจากแม่แล้วก็สิ่งที่ได้จากแม่คือการทําบุญเพราะเราเห็นแม่ทําบุญเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องขี้เหนียวเนี่ยได้จากแม่แล้วก็
9: ประหยัดมัธยัสถ์
7: ทําว่าเก็บเงิน
8: ประหยัดมัธยัสถ์ประหยัด
9: บอกว่าความมีน้ําใจได้มาจากคุณแม่อารมณ์ดีได้มาจากคุณแม่
8: ใช่ครับ
9: นอกจากนั้นเรื่องของมุกทุกวันนี้ผมนี่ว่าคุณยังโทรศัพท์ไปขอมุกจากคุณแม่อยู่เลยใช่มั้ย
8: ก็มีบ้างบางอันแม่เค้าจะเล่นโซเชียลครับพี่เปอร์แล้วเค้าจะดูมุกแบบเสียวๆมุกแบบฮาๆก็มีอะไรเงี้ยเค้าจะส่งมาให้
9: แจ็คเอาไปใช้บ้างมั้ย
6: ใช
8: ้ใช้ครับแล้วก็เงียบทุกอันเลยครับแป๊กหลายอันเลยครับพี
9: ่เช่น
8: น้ำอะไรให้ชีวิต
9: อะไรเงี้ย
8: น้ำท่วมวัดพระไม่อยู่เลยให้ชีวิต
9: อะไรเ
8: งี้ยแล้วก็เงียบทั้งประตูเคยนอยแบบไม่มีมุกตลกออกทีวีเงี้ยเคยแบบว่าไม่รับรายการเลย
6: ไม่รับเลยไปรายการที่มีมุกอ่ะมันไม่เอาเลย
8: กลัวโดนด่าก
6: ลัวโดนพวกพี่ๆก็ด่าไงก็จําได้มันจําไม่ได้ไงตอนนี้แม่เองเลยกระโดดลงไปเลยนี่มุกนี้ตลกเอาไปเลยจดไว้เลยใส่หนังสือไว้เวลาลูกไปทํางานจะได้ไปโต้เขาได
9: ้ได้ผลไหมแจ็ค
6: ก็มันก็เล่นน่ะมันก็เล่นน่ะมันก็ไปเล่นเนี่ยตู้เขาได้เหมือนกันแหละ
8: บางอันก็
6: ไม่ได้
8: ครับบางอันก็แปลกครับพี่เปิร์ดครับ
6: ถ้าไอ้แจ็คมันเหนื่อยงานมันก็แปลกถ้ามันไม่เหนื่อยเนี่ยมันแบบล่าเริงแบบงานนี้เจ้าให้สนุกเลยนะแม่มีน้ำแดงราดหัววันนี้สนุกมากเลยแม่รายการนี้จะเล่าให้แม่ฟัง
9: ในมุมของคุณแม่พูดให้ฟังบ้างสิครับว่าการที่มีลูกชายทำงานดูแลครอบครัวเนี่ยตั้งแต่เล็กตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะแจ็คสิบกว่า
8: สิบกว่าครับ
9: สิบกว่าคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับ
6: จากเราลำบากอ่ะเราคิดอย่างนี้เลยจากเราลำบากตอนนี้เราสบายแล้วสบายกับทุกคนดีแบบทุกอย่างมีทุกอย่างจะอะไรมีหมดมันก็แบบว่าบางทีเขาทำงานเหนื่อยก็เห็นใจเขานะ
9: เป็นห่วงเขาในเรื่องอะไรบ้างไหมครับ
6: ก็เป็นห่วงแบบว่าง่วงนอนทีก็ต้องจ้างคนขับรถใช่ไหมล่ะแล้วทีขับรถก็อย่าไปเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็จะสอนลูกห่วงบางทีเขามีไลน์เด้งๆมาเงี้ยเขาก็จะเล่นอะไรเงี้ยเราก็จะห่วง
9: เรื่องการใช้เงินห่วงไหมครับ
6: ไม่ห่วงแล้วมันไม่งงรู้จะเก็บ
9: ฉลาด
6: โอ้โห
9: ไม่เคยมีใคร
6: ไม่ก็แม่นี่โอ้โหเลยไม่อยากพูดเลยเนี่ย
9: เพราะว่า
6: ของแม่ขายไม่ได้ของผมมาขายได้ทุกอย่าง
8: เรามีความรู้สึกว่าเราแต่งเนี้ยแล้วถ้าคนชอบของเราเนี่ยที่เราซื้อเนี่ยเอ้ยเราปล่อยคุณได้นะ
9: ใครสอนคุณทําค้าขายใครสอนคุณเรื่องแบบการซื้อของเก็งกําไรคุณได้ตรงนี้มาจากไหน
8: ไอพี่เส้นเลือดฝอยแล้วพี่คนนั้นพูดเล่นครับพี่เสกครับพี่เสกพี่เสกครับพี่เขาจะเป็นแนวแบบเหมือนประมาณว่าเขาจะคอยบอกว่าแบบเฮ้ยตัวนี้มันมานะเฮ้ยตัวนี้มันแบบ กระแสดีเพราะว่าเขาศึกษามาไงเราก็ได้วิชาจากเขาแหละ
9: คือผมเห็นนะเวลาแจ็คอยู่ใกล้ชิดใครเนี่ยเขาจะเป็นแบบคนคนนั้นนะ
11: ใช่
9: เขาอยู่ใกล้พี่บอลเขาก็เป็นอีกอย่างนึงเวลาเขาอยู่ใกล้ผมเขาก็จะพูดสุภาพ
8: ใช่ไหมใช่ครับคุณ
9: เวลาเขาอยู่ใกล้พี่เสกเขาก็ชอบค้าขายอะไรเงี้ยคุณแม่กลัวไหมว่าถ้าเกิดเขาเลือกคบคนผิดเนี่ยเขาจะไปในทิศทางที่ไม่ดี
11: โอ้ไม่หรอกเขาจะปรึกษาแม
9: ่
11: ถ้าคนไหนไม่ดีมันก็ไม่เอาหรอกไอ้แจ็คอะ
8: ณตอนนั้นน่ะเราอยู่กับพวกพี่ๆเขาเนี่ยสังคมอะคือเราแค่รู้สึกว่าสังคมพี่ๆภูมิกับเนี่ยการเท่คือดูหนังเยอะแล้วก็อ่านหนังสือเยอะมันคือเท่แล้วเราอยู่กับพี่บอลเนี่ยถือว่าเท่แล้ว
11: ส่วนมากมันจะแบบว่ามีแต่เพราะมีพี่บอลเป็นหลักอะที่ว่าสอนมันอะไรมันอย่างเงี้ยมันจะมาพูดให้ฟังไง
8: ตอนอยู่กับพี่วูดดี้ก็จะอีกอย่างนึงนะถ้าตรงนี้เป็นพี่วูดดี
11: ้ไหนแม่
9: แต่ส่วนตอนนั้นเป็นพี่วูดดี้คุณแม่จะบอกว่าไงฮะ
8: สิ่งที่แจ็คได้มาจากเป็น
11: ใครวูดดี้ก็ดีไงก็บอกแล้ววูดดี้ก็ดี
8: โอเคโอเค
11: เออไม่ดีแล้วจะให้มาอะไรอะ
8: เปิดเขาเหนื่อยแล้ว
9: สุดท้ายอยากให้แจ็คทิ้งท้ายในฐานะที่แจ็คเป็นเด็กกตัญญูอยากให้แจ็คฝากถึงน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านเพื่อปลูกฝังเรื่องของความกตัญญูหน่อยว่าวิธีคิดหรือวิธีการฝึกหรือวิธีการว่าทำไมเราถึงต้องกตัญญู
8: ครับก็ต้องบอกน้องๆนะครับผมว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนให้กำเนิดเรานะครับเราต้องอย่าลืมบุญคุณคนนะครับแล้วก็ถ้ามีตังเนี่ยก็ให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราให้คุณพ่อคุณแม่ไปเนี่ยเราจะได้กลับมาเยอะมากอะไรเงี้ยครับแต่ก็ต้องให้แบบมีสติด้วยอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าบางทีเราก็ต้องดูด้วยว่าพ่อแม่ของเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเราไม่ใช่ว่าเอออาจจะให้เลยอะไรเงี้ย ผมมองว่าดีๆเขาพูดอยู่ อยากให้แบบเด็กๆนะครับผมเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่มากๆนะครับแล้วก็ดูคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่า
10: เขาโอเคไหม
8: เพราะว่าพ่อผมเนี่ยก็จะโทรหาผมทุกเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าแมนยูกับลิเวอร์พูลเตะช่วงนั้นแม่ผมเนี่ยก็จะโทรมาเรื่องเกี่ยวกับวันที่16กับวันที่1ก็ต้องดูพ่อแม่ร้องเราด้วยว่าพ่อแม่มึงเป็นยังไงนะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับน้องครับ
9: นี่คือครอบครัวของคุณเฉลิมพลที่กำบอลธีรวงศ์นะก็เสียงปรบมือให้กับคุณเจสทีมคุณแม่นะแล้วก็ผู้มีพระคุณอีกหนึ่งท่านที่เป็นผู้มีพระคุณสำหรับแจ็คพี่บอลวิทยาทองยูยง
8: ครับผมครับ
9: เป็นเทปที่ผมไม่รู้จะสรุปอะไรยังไงเลย
11: เออน่าดังเทปเนี้ย
9: ได้
11: แจ็คกับแม่ออกอ่ะเด็กติ้งเยอะ
9: แต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นคือความรักและความผูกพันแจ็คเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยลืมเลย
11: ใช
8: ่แม่รักหนูไหมเนี่ย
11: รักมาก
8: รักเพราะอะไร
11: ก็รักเพราะว่าเป็นลูกที่ดีอ่ะ
8: แม่ร้องไห้ได้ไหมในรายการเนี้ยเ
11: พราะว่าโอ้ยจะร้องทำไมรายการก็สนุกมาร้องทำไมล่ะเออไอ้นี่จะให้ร้อง
8: เลยไม่ได้ภาพไม่ซึ้งอ่ะแบบจังหวะกราบแล้วก็แบบว่าบอก
11: แล้วไม่ได้
9: ทำไม่ได้แล้วครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับเรื่องของครอบครัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าสำคัญที่สุดคือการสร้างคนเพื่อให้คนนั้นไปสร้างชาติต่อได้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเลยหรือล่าช้าของหน่วยงานของรัฐตอนที่1ในคดีที่ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ยอมเข้าตรวจตราและออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารหรือถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้นในกรณีเช่นนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วัสดีครับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศมาที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับซึ่งที่นี่ครับก็คือท่าอากาศยานขอนแก่นครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าผมจะพามาดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับผมทราบมาครับว่าที่นี่มีระบบการคมนาคมด้วยรถบัสที่สะดวกแล้วก็ไฮเทคมากๆเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถเมล์สาธารณะสมาร์ทบัสของขอนแก่นครับที่เรียกได้ว่าเจ๋งที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้แล้วเพราะว่าเขาสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถครับแล้วก็จุดที่รถบัสอยู่ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือแถมยังใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการชำระค่าโดยสารได้ด้วยโดยไม่ต้องมีกระเป๋ารถเมล์เลยฮะฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับวันนี้เราเลยต้องพามาชมพามานั่งกันจริงๆเลยดีกว่าว่าขอนแก่นซิตี้บัสนั้นมีอะไรที่พิเศษกันบ้างนะครับแล้วเหมือนผมจะเห็นว่าเขามาตั้งบูธอยู่ตรงที่ข้างหน้านี้ของสนามบินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับตามผมมาเลยฮะเนี่ยฮะสนามบินแล้วก็เข้าเมืองนะครับเราต้องขึ้นไปที่ชานชาลาชั้น2ประตูที่1นะครับแล้วก็มีเส้นทางการเดินรถนะฮะแล้วก็มีการจำหน่ายบัตรขอนแก่นซิตี้บัสแต่ว่าเราจะเริ่มยังไงกันดีนะฮะ
1: คุณบูธสวัสดีครับ
0: อ้าวสวัสดีครับพี่นัทครับ
1: สวัสดีครับ
0: ว่าจะไปสัมภาษณ์ที่ออฟฟิศอยู่พอดีเลยนะครับพอดีพี่นัทมาก็ดีเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: พอดีมาส่งเพื่อนครับก็เลยมาแวะรับคุณบูธเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันดีกว่า
0: อ๋อได้ครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและก็ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับไหนๆพี่นัทก็มาแล้วนะครับก็เลยรบกวนขอคำแนะนำเลยดีกว่าครับขอนแก่นซิตี้บัสคืออะไรครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากให้มีระบบขนส่งมวลชนนะครับที่จะเกิดขึ้นในเมืองขอนแก่นครับเพราะว่าขอนแก่นเนี่ยเราก็อยากจะโตไปเป็นสมาร์ทซิตี
0: ้
1: นะครับแล้วนอกจากนั้นเราเป็นไมซิตี้ด้วยจะเป็นเมืองประชุมและสัมมนาเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่ามีระบบขนส่งมวลชนที่ดีนะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคนในขอนแก่นแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเดินทางมาประชุมในจังหวัดขอนแก่นด้วยครับก็เลยเป็นที่มาของขอนแก่นซิตี้บัสอันนี้ครับ
0: อ๋อฮะก็เป็นสมาร์ทบัสนะครับซึ่งบริการมีอะไรบ้างครับเส้นทางการเดินรถเห็นอยู่มีอยู่ตรงนี้ฮะ
1: ครับก็จริงๆแล้วนะครับเราต้องเดินก่อนว่าก็จะเป็นเราจะมีตอนนี้มีอยู่1สายนะครับที่เราทดลองเดินมาประมาณ1ปี
0: ครับ
1: นะครับก็จะออกจากทางบขส3นะครับแล้วก็มุ่งหน้าจะมี2สายนะครับมีสายสีแดงสายสีน้ำเงินซึ่งจริงๆเส้นทางเดียวกันฮะแต่ว่าอันนึงวนซ้ายอันนึงวนขวานะครับแล้วก็ในเมื่อในตอนสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มารับบริการที่สนามบินขอนแก่นแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสายสีที่เป็นสีเขียวตัวนี้นะครับก็สามารถผ่านจุดสำคัญสำคัญนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของขอนแก่นมากมายนะครับอย่างเช่นบึงแก่นนครนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็เส้นทางบขส3นะครับเชื่อมต่อกับทางสนามบินขอนแก่นก็ถือว่ามีความสะดวกนะครับแต่ถ้าคุณบูธอยากจะได้รายละเอียดตรงนี้นะครับสามารถโหลดเรามีแอปพลิเคชันครับชื่อว่า KK Transit
0: ครับผมโหลดมาแล้วเรียบร้อยคร
1: ับ
0: แต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้โหลดนะครับก็สามารถเข้าไปที่ฮะโหลดได้ชื่อแอปพลิเคชันว่า KK Transit นะครับอันนี้เลยเห็นมีเส้นทางการเดินรถด้วยเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตไปนั่งหน่อยนะครับ
1: ยินดีเลยครับ
0: เห็นว่ามีบัตรอันนี้ด้วยฮะแบบ3วัน99บาท
1: ก็เราจะมีบัตรมีอยู่2แบบนะครับมีแบบเติมเงินนะครับแบบมูลค่า300บาทนะครับก็ใช้ตามมูลค่าแล้วก็สามารถท็อปอัพได้นะครับแบบนี้ก็เป็น RFID ครับบนรถเนี่ยเราก็จะมีแค่พนักงานขับรถคนเดียวนะครับจะไม่มีพนักงานเก็บเงินนะครับแล้วก็ใช้บัตรได้แล้วก็หยอดเหรียญได้ด้วย
0: อ๋อหยอดเหรียญได้ด้วยถ้าใครไม่มีบัตรก็หยอดเหรียญได
1: ้ใช่ครับ15บาทตลอดสาย
0: ตลอดสาย
1: 15บาทตลอด
0: ถูกมากมากเลยนะครับ
1: หรือว่าถ้านักท่องเที่ยวนะครับคิดว่าเติม300บาทอาจจะใช้ไม่หมดนะครับก็แบบนี้ครับเติมเงิน3วัน99บาทนะครับอันนี้เราร่วมกับทางททครับเป็นท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับใช่ครับมีโบรชัวร์อยู่ในนี้นะครับก็จะในนี้ก็จะสามารถบอกได้ว่ามาขอนแก่นแล้วซื้อบัตรท่องเที่ยววิธีแก่นไปที่ไหนได้บ้างนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายนะครับเดี๋ยวคุณบุญถือรับไปได้อันหนึ่งเลยครับ
0: ฮะได้เลยครับ
1: ส่วนตารางเดินรถนะครับทางช่องอันนี้นะครับก็เราก็จะไม่ได้วิ่งตลอดนะครับเราเรียกว่าเราจะซิงกับตารางสายการบินนะครับที่ลงมานะครับก็คือว่าถ้าตอนไหนที่ไม่ได้มีสายการบินมาเนี่ยเราก็เอารถไปเพิ่มจำนวนรถในสายอื่นนะครับก็ นี่ครับสามารถดาวน์โหลดได
0: ้สาย24
1: ใช่ครับสาย24ครับ
0: มีวิ่ง24ชั่วโมงเลย
1: มีครับมีครับเพราะว่าเราอยากจะบริการนะครับแต่ไม่ใช่ที่สนามบินฮะจะเป็นที่บขส.บขส.ครับเพราะว่ามีบางทีรถทัวร์เข้ามาตอนตีสามตีสี่อย่างเงี้ยฮะผู้โดยสารก็ไม่รู้จะเข้าเมืองยังไงรถโดยสารประจำทางก็ไม่สะดวกนะครับเราก็มีฟังก์ชันซิตี้บัสไว้บริการครับ
0: ทีนี้ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาจะเข้าเมืองเนี่ยก็ต้องไปรอที่ชานชาลาผู้โดยสารขาออกชั้น2ประตู1
1: ใช่ไห
0: ม
1: ครับ
0: เห็นว่าเป็นอะไรนะอัจฉริยะป้ายอัจฉริยะ
1: ใช่ครับก็กำลังลองระบบอยู่ครับให้ป้ายรถเมย์สามารถซิงกับรถซิตี้บัสแต่ละคันได้สามารถบอกเวลาได้ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าจุดที่ผู้โดยสารไม่อยากใช้รถขนส่งมวลชนเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยชานชาลาที่เป็นป้ายอัจฉริยะพร้อมกับแอปพลิเคชันที่คุณบูธโหลดไว้เมื่อกี้ก็จะรับทราบได้ว่าเมื่อไหร่รถจะมาถึง
0: ฮะงั้นเดี๋ยวเราไปรอที่ชานชาลาเลยดีกว่าครับเพื่อไปดูที่ป้ายอัจฉริยะด้วยแล้วก็จะได้รอรถโดยสารเข้าเมืองด้วย
1: ได้ครับเชิญครับเดี๋ยวไปประตู2
0: อ๋อครับ
1: ประตู1ชั้น2เลยครับ
0: ได้ครับผม

0: ครับตอนนี้พี่นัทก็พาผมมาที่จุดจอดรถบัสแล้วนะครับซึ่งเป็นบอร์ดอัจฉริยะนะครับป้ายอัจฉริยะ
1: ครับ
0: นะฮะมันเป็นยังไงบ้างครับพี่นัท
1: คือตรงนี้เองเนี่ยเป็นศาลานะครับท่าอากาศยานขอนแก่นนะครับไปที่รอเป็นบัสสต็อปนะครับเราก็มีการติดตั้งเรื่องของแผนที่นะครับแล้วก็โปรโมทเกี่ยวกับเรื่องแอปนะครับเรื่องของ Facebook เรื่องของTwitter แล้วก็ LINE นะครับ Instagram แล้วก็จะมีนะครับ
0: มีป้ายด้วย
1: ครับบอกว่าเมื่อไหร่รถบัสจะมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เรามีเฟส2ที่เราจะพัฒนาไปเหมือนในแอปครับว่ามีเมื่อไหร่เนี่ยรถเมย์จะมาถึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราลองระบบในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่เดี๋ยวจะมาติดตั้งที่ท่าอากาศยานในอีกไม่ช้านี้ครับ
0: ครับแปลว่าในอนาคตเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ได้เปิดแอปเราเดินมาเราจะเห็นเหมือนในแอปพลิเคชันเลยว่ารถเนี่ยอีกกี่นาทีจะมาถึง
1: ใช่ใช่ครับ
0: เยี่ยมมากๆเลยนะครับ
1: ก็ส่วนบัตรโดยสารนะครับเมื่อสักครู่ที่ได้เล่าให้ฟังนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับมีแบบท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับ99บาท3วันสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็แบบเติมเงินอันนี้เราเรียกไดโนการ์ดนะครับ300บาทเดี๋ยวผมมอบให้คุณบุ๊ท
0: อ๋อได้ครับขอบคุณครับ
1: ไว้สำหรับท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นใน3วันนี้ครับ
0: รถบัสมารอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: ครับผม
1: ครับเสร็จเลยครับ
0: ครับ

0: ครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถขอนแก่นซิตี้บัสแล้วนะครับกำลังเดินทางออกจากสนามบินนะครับฮะเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ขึ้นมานะครับเราก็ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการแตะชำระนะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่มีกระเป๋ารถเมล์เลยนะครับก็สะดวกสบายมากๆแล้วก็ที่กว้างขวางมากเลยนะครับพี่นัทครับแล้วนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนรถนี้มีอะไรที่พิเศษบ้างครับเกี่ยวกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับ
1: ครับก็นอกจากมีแอปพลิเคชันนะครับที่น้องบูธได้โชว์ให้ดูแล้วนะครับเราก็ยังมีเรื่องของสมาร์ทการ์ดนะครับเราเรียกไดโนการ์ดนะครับซึ่งก็เป็นรองรับแคชเลสโซไซตี้ที่จะมาในอนาคตนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดมีระบบขนส่งมวลชนอื่นเราก็สามารถใช้การ์ดนี้ร่วมกันได้ถือบัตรเดียว
0: ซื้อกาแฟได้ด้วย
1: ซื้อกาแฟได้ด้วยใช่ไหมครับผู้ประกอบการขอนแก่นก็สามารถใช้บัตรนี้ไดโนการ์ดเป็นแบบแคชเลสโซไซตี้ได้หมดเลยครับ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นนะครับเรื่องระบบจ่ายเงินแล้วเราก็ยังมีเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับเรามี CCTV นะ3ตัวนะครับซึ่งก็เฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของของหายนะคร
0: ับของหายได้คืน
1: ของลืมไว้มีของหายลืมอะไรไว้ได้คืนนะครับถึง 95% นะครับก็สามารถแจ้งเรามาได้ที่ทั้งทาง LINE นะครับ Facebook Twitter นะครับน้องๆที่ได้มารับคืนก็มีการถ่ายรูปขอบคุณโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมองถึงเรื่องของความสะดวกสบายนะครับของที่ผู้ที่เป็นผู้พิการนะครับสำหรับเรามีระบบลิฟต์นะครับสำหรับรถเข็นวีลแชร์สามารถขึ้นรถได้อย่างสะดวกนะครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเรามี Wi-Fi ให้นะครับฟรีนะครับ15 บาทตอนช่วงโปเกมอนครับดังๆก็15 บาทมานั่งจับโปเกมอนได้นะฮะ
0: ต่อ Wi-Fi ได้เลยไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดอะไรเลย
1: ใช่เลยครับต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับให้คนละ2 กิกด้วยนะครับ
0: โอ้โหเยอะมากๆครับ
1: คนละ2 กิกก็นี่แหละครับเป็นเรื่องของเราศึกษานะครับความต้องการของผู้ใช้รถนะครับขนส่งมวลชนว่าต้องการอะไรบ้างนะครับต้องการว่าไม่ต้องพกเงินสดต้องการความปลอดภัยต้องการความสะดวกสบายต้องการ Wi-Fi ต้องการรู้ว่าเมื่อไหร่รถจะมาถึงนะครับแล้วก็ของหายได้คืนแน่นอนครับขอนแก่นซิตี้บัส
0: ตอนนี้เราลองดูในแอปนะครับว่าเราอยู่บนรถบัสคันที่เท่าไหร่เงี้ยเราสามารถติ๊กดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้เป็นรถบัสคันไหนแล้วก็เห็นด้วยนะครับว่าใครเป็นพนักงานขับรถอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่สำราญนะครับหน้าตรงเลยตอนขึ้นมา
1: เดี๋ยวเราไปเช็คดูว่าหน้าตรงหรือเปล่าครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันต่อดีกว่าครับที
1: ่
0: น
1: ั้
0: นที่ไหนดีครับที่รถเมย์ขอนแก่นซิตี้บัสนี้ผ่านนะฮะแนะนำ
1: ก็จะมีร้านกาแฟคร
0: ับ
1: ชื่อCoffee De La นะครับซึ่งสายรถเมล์ที่ผ่านอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อที่นั่นกันครับ
0: ได้ครับผม

0: ากเลยครับต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ร้านกาแฟ Coffee De La โอโซนวิลเลจครับซึ่งเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในเส้นทางผ่านของขอนแก่นซิตี้บัสถึง3สายเลยทีเดียวครับและแน่นอนครับยังคงอยู่กับพี่นัทนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อหลังจากที่ผมได้ไปนั่งรถขอนแก่นซิตี้บัสมาแล้วก็พบว่าสะดวกมากๆเลยนะครับขอถามกันต่อเลยดีกว่าครับพี่นัท
1: ได้
0: จุดเริ่มต้นนะฮะของขอนแก่นซิตี้บัสเนี่ยมันมีที่มายังไงครับมันถึงมาเริ่มต้นที่จังหวัดขอนแก่นไง
1: โอ้โหจริงเรื่องยาวมากเลยนะครับคือต้องเรียนว่าตั้งแต่แรกเนี่ยเรามีการพูดคุยกันนะครับในนักธุรกิจที่เกิดในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็โตในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็คิดว่าจะตายในจังหวัดขอนแก่นนี่นะครับเราคิดว่าทำยังไงเนี่ยเราถึงจะทำให้ขอนแก่นเจริญแบบน่าอยู
0: ่ครับ
1: ไม่ใช่เจริญแบบคนอยู
0: ่
1: นะครับเราก็เลยมานั่งรวมตัวกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับว่าเราน่าจะมีการมาพัฒนานะครับเมืองขอนแก่นบ้านเกิดของเราเนี่ยเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคตนะครับก็ได้มีการรวมตัวกันจาก20คนนะครับจาก20ธุรกิจนะครับนักธุรกิจที่เกิดในขอนแก่นในนามว่า KKGT นะครับหรือว่าขอนแก่นติ้งแตง
0: ขอนแก่นติ้งแตง
1: ครับผมแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเราก็ได้มาจดทะเบียนเป็นในนามของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดตอนแรกเราก็นั่งคุยกันว่าเอ๊ะเมืองเราจะพัฒนาไปทางไหนดีอยากจะมีแนวทางที่ให้เมืองมันโตแบบมีทิศทางไม่ใช่โตแล้วมีมลภาวะโตแล้วมีสิ่งเสื่อมโทรมโตแล้วมีอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยมารวมตัวกันนะครับโปรเจกต์แรกๆเลยเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะมีในเรื่องของเป็นศูนย์ประชุมนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นมีเรื่องMy Cityมีเรื่อง Medical Hub นะครับแล้วก็มีเรื่อง Transportation

0: ก่อนนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าซิตี้บัสเนี่ยเกิดขึ้นจากมุมมองที่ว่าสมาร์ทซิตี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของพวกเรา
1: อ๋อฮะแล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะพัฒนาตัวที่เป็นระบบขนส่งมวลชนจากแบบซิตี้บัสอันนี้ก่อนนะฮะ
0: ก็การเป็นสมาร์ทซิตี้ครับขอนแก่นเนี่ยจะมุ่งไปสมาร์ทซิตี้ปี2030นะครับก็สมาร์ทซิตี้เนี่ยมันก็มีหลายสมาร์ทนะครับคุณบูก็จะมีทั้งสมาร์ทลิฟวิ่งสมาร์ทเอเวอร์โรเมนต์สมาร์ทกอเวอร์เมนต์สมาร์ทเอดูเคชั่นสมาร์ทเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็จะมีอันนึงคือสมาร์ททรานสปอร์เทชั่นซึ่งเรามองว่าจุดที่เรื่องของการขนส่งมวลชนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่า1มันอิมแพคมันกระทบ
1: ได้กับคนจำนวนมาก
0: คนจำนวนมากในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช้เวลาบนท้องถนนน้อยลงน่าจะมีเวลามาพัฒนาอย่างมากขึ้นสมมุติว่าในกรุงเทพอย่างเงี้ยฮะตอนนี้น่าจะเป็นเมืองที่ติดอันดับ
1: รถติด
0: นะครับแล้วก็ใช้เวลาอย่างต่ำๆเนี่ยต้องมี2ชั่วโมง
1: ใช่ครับติดมาก
0: มีคนกรุงเทพมี10ล้านคนคนละ2ชั่วโมง20ล้านชั่วโมงต่อวันเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเอาเวลาตรงนี้ไปพัฒนาผมว่าน่าจะได้ innovation หรือ creativity อะไรโอ้โหมหาศาลเลย
1: แล้วนอกจากโครงการที่เป็นสมาร์ทบัสอย่างขอนแก่นซิตี้บัสนี่แล้วนะฮะขอนแก่นพัฒนาเมืองเรายังมีโปรเจกต์อื่นๆที่จะพัฒนาเพื่อให้พัฒนาให้ขอนแก่นเนี่ยเป็นสมาร์ทซิตี้ในอนาคตแบบที่พี่นัทได้เล่าให้ฟังนะครับเราจะมีโครงการในอนาคตอะไรบ้างนะครับ
0: คือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเรื่อง transportation นะครับเรื่องของขนส่งมวลชนเนี่ยรถบัสเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบ
1: ครับ
0: หลัก
1: เป็นจุดเริ่มต้น
0: ครับเป็นจุดเริ่มต้นคือคำตอบหลักจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นระบบที่ขนส่งมวลชนได้ในสเกลที่ใหญ่กว่ารถบัสนะครับซึ่งตอนนี้ที่มีข่าว
1: กัน
0: เยอะก็จะเป็นเรื่องรถไฟรางเม
1: าน
0: ะครับคือต้องเรียนว่าขอนแก่นพัฒนาเมืองหรือ KKPP เนี่ยเราไม่ใช่เจ้าของนะครับแต่ว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันนะครับหนึ่งในตัวแทนของเอกชนที่ร่วมกับทางภาครัฐร่วมกับทางภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบรถไฟรางเมาขึ้นในขอนแก่นนะครับตัวที่เป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็น5เทศบาล
1: 5เทศบาล
0: ที่สายรถไฟวิ่งผ่านนะครับก็จัดตั้งเป็นบริษัทชื่อ KK Transit นะครับหรือว่าขอนแก่น Transit System KKTS นะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่จะให้เป็นเจ้าของแล้วก็ให้เป็นการเดินรถไฟรางเบานี้ในขอนแก่นนะครับ KKTT เนี่ยบอกว่าเราเป็นเพียงผู้ผลักดันเรายังไม่ใช่เจ้าของนะครับผู้ลงทุนนี่ก็จะเป็นของท้องถิ่นนะครับจะเป็นผู้ลงทุน
1: ก็เรียกได้ว่าร่วมกันหลายภาคส่วนเลยทีเดียวเพื่อจะผลักดันขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นเนี่ยพัฒนาไปสู่สมาร์ทซิตี้ได
0: ้
1: ซึ่งจริงโมเดลพัฒนาเนี้ยครับต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนรวมถึงเรื่องของทุนด้วยเห็นว่ามีเรื่องของการระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งอันนี้มันเป็นยังไง
0: อย่างที่เรียนนะครับว่าทาง KKTT ตอนนี้เราไม่ใช่เจ้าของโปรเจกต์นี้ครับเจ้าของโปรเจกต์นี้เป็นการลงทุนจากท้องถิ่นนะครับก็คือ KKTS นะครับส่วน KKTS เนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการคัดเลือกนะครับผู้ที่จะมาเรียกว่ามาก่อสร้างมาลงทุนแล้วก็ดำเนินการเดินรถไฟรางเบาตรงนี้ก็ KKTT เราแค่เป็นผู้หนึ่งที่เราสมัครเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องของ crowdfunding เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเรามีคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยมีวิธีการระดมทุนหลายอย่าง
1: ครับ
0: อย่างทางตลาดหลักทรัพย์เองนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการออกนโยบายเกี่ยวกับเรื่องกองทุนโครงสร้างพื้นฐานประจำจังหวัดนะครับซึ่งเราก็คิดว่าอันนี้เป็นช่องทางนึงที่จะสามารถระดมทุนได้อีกช่องทางนึงก็คือพวก crowdfunding นะครับตอนนี้ก็มี crowdfunding เนี่ยก็เกิดมาเยอะแยะเลยครับหลายมุมในโลกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราทำถ้าเราได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมกับโปรเจกต์นี้นะครับ crowdfunding ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ในการระดมทุนโดยเฉพาะเราก็มองไปว่านักลงทุนในขอนแก่นนะครับ
1: เน้นขอนแก่น
0: เป็นหลักถ้าเจ้าของนะครับคนขอนแก่นมีโอกาสเป็นเจ้าของมีโอกาสได้ร่วมใช้งานมีโอกาสร่วมกันรักษาร่วมกันเป็นเจ้าของผมก็คิดว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้คนขอนแก่นมารวมตัวกันแล้วก็เป็นเจ้าของระบบขนส่งมวลชนร่วมพัฒนาจังหวัดไปด้วยกันนะครับก็คิดว่าคราวฟันดิ้งก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะใช้ในการระดมทุนในการทำรถไฟรางเบานี้ถ้าKKTT ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการครับ
1: ก็ถ้าเกิดจะเป็นอย่าง

0: ุ๊กก็จะได้เกิดความมีส่วนร่วมของคนในจังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันเลย
1: ใช่ครับ
0: ที่หมายของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับตั้งใจว่าอยากจะพัฒนาขอนแก่นให้ไปถึงขนาดไหนครับ
1: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันมีหลายสมาร์ทนะครับคือโปรเจกต์เราก็มีหลายอย่างนะครับเพราะว่าปัญหาของเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่การขนส่งมวลชนอย่างเดียวมันยังมีเรื่องการพัฒนาน้ำการพัฒนาที่ดินการพัฒนาขยะการหมายถึงการกำจัดขยะนะครับยังมีอีกหลายโปรเจกต์มากเลยตอนนี้เนี่ยเราก็รวบรวมแผนสมาร์ทซิตี้นะครับเราเขียนแผนเสร็จแล้วเราร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ร่วมกับทางภาครัฐนะครับร่วมกันเขียนแผนนี้ขึ้นมาแล้วแผนสมาร์ทซิตี้2030นี้ตอนนี้ได้ถูกบรรจุนะครับอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นจังหวัดแรกๆในประเทศไทยที่เราสามารถผลักดันแผนสมาร์ทซิตี้เนี่ยเข้าในแผนจังหวัดนะครับในอนาคตเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจังหวัดนั้นๆจะเลือกทำอะไรก็ตามครับผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นภาพสุดท้ายในใจทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันหรือเปล่าเหมือนอย่างเราได้ไปเยี่ยมที่ฮอตแลนด์เนี่ยไม่ว่าจะไปในองค์กรปกครองท้องถิ่นเขาก็พูดเรื่องนี้นะครับไปที่มหาวิทยาลัยก็พูดเรื่องนี้ไปที่เอกชนพูดเรื่องนี้นักศึกษาถึงแม้แต่ประชาชนที่เดินอยู่ตามท้องถนนก็พูดเรื่องเดียวกันนะครับผมว่าพลังของการเห็นภาพเดียวกันพลังของการมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเนี่ยมันสร้างพลังอย่างมากในการพัฒนาเมืองผมว่าจุดนี้เนี่ยถ้าคนขอนแก่นนะครับสามารถมองเห็นจุดเดียวกันว่าเราจะพัฒนาไปถึงตรงไหนนะครับผมว่าเนี่ยครับเป็นพลังของทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเป็นประชารัฐอย่างแท้จริงครับ
0: โอ้เยี่ยมเลยครับขอนแก่นนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสมาร์ทซิตี้นะฮะซึ่งสุดท้ายครับอยากให้พี่นัทฮะฝากถึงผู้ประกอบการนะฮะในแบบจังหวัดอื่นๆนะครับที่แบบมีแพชชั่นแล้วอยากจะทำอะไรเหมือนที่พี่นัทลุกขึ้นมารวมตัวกันกับเพื่อนๆผู้ประกอบการนะครับว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อจังหวัดนะครับมีคำแนะนำอะไรสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดเหล่านั้นไหม
1: ครับก็คือจริงๆแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยผมว่าเราติดกับดักอยู่2 อย่างนะครับ1คือกับดักของ middle income trap นะครับคือเราเคยเป็นแต่ผู้รับเทคโนโลยีมาแล้วก็รับจ้างผลิตนะครับแต่จริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับทางตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยครับห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดนึงที่ทำให้เราหลุดจากกับดัก middle income ได้เราต้องมี innovationเราต้องมี creativity ของตัวเองว่าคนไทยเก่งนะครับแต่ว่ายังอาจจะยังไม่มีเวทีนะครับผมก็คิดว่าวันนี้แหละครับเราจะหลุดจาก middle income trap ได้ด้วย innovation แล้วก็ creativity นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับข้อ2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกับดักทางความคิดนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราสะดวกกับการแบมือขอนะครับการพึ่งพาจากคนอื่นผมคิดว่าวันนี้ครับต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องลุกขึ้นมายืนด้วยขาของตัวเองเราเหมือนตอนนี้เราอยู่ในกล่องพลาสติกใสๆนะครับซึ่งเรามองเห็นอนาคตละอนาคตประเทศไทยไปทางนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าพอเราเดินไปปุ๊บเราก็ติดกล่องเราเดินไปซ้ายก็ติดขวาก็ติดวันนี้ครับจะเป็นวันที่เราร่วมกันนะครับพาดบันไดแล้วปีนออกจากกล่องออกมาด้วยกันก็ขอนแก่นคงจะเป็นเราไม่อยากบอกว่าเราเป็นโรโมเดลหรอกครับเราคิดว่าเราอยากจะเป็นจุดนึงนะครับในการที่จะเริ่มต้นคิดว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยอยากให้ลุกขึ้นมาพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ถ้าเราสามารถจุดไฟที่ขอนแก่นได้จุดไฟที่จังหวัดอื่นได้ไฟเหล่านี้เนี่ยมันจะรวมพลังกันแล้วก็ช่วยประคับประคองประเทศไทยให้โตต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
0: ครับทั้งหมดนี้ก็คือมุมมองและแนวคิดดีๆนะครับจากพี่นัทนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับที่มาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราฟังในวันก็ต้องขอขอบคุณพี่นัทมากๆเลยนะครับครับแต่ว่าเรายังไม่กลับนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับผมจะพาไปท่องเที่ยวในสถานที่นะฮะที่น่าสนใจในจังหวัดขอนแก่นด้วยขอนแก่นซิตี้บัสนะครับแล้วเดี๋ยวตามมาดูกันได้เลยครับ

ะดวกสบายมากๆนะครับกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับซึ่งขอนแก่นซิตี้บัสนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นนะครับซึ่งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองยังมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้อีกเยอะครับที่จะพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แล้วจะได้เป็นตัวอย่างแล้วก็ต้นแบบให้กับจังหวัดใหญ่อื่นๆนะครับได้มานำเป็นกรณีศึกษาแล้วก็จะได้พัฒนากันต่อไปด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูกันต่อนะครับถึงมุมมองแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์จนได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes ครับให้เป็นองค์กรริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่นสูงสุดของเมืองไทยนะครับแถมยังติดอันดับที่8ของโลกในปี2014ด้วยแต่จะคือบริษัทอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ครับที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterpriseตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณร้านกาแฟคอฟฟี่เดอร์ลาดโอโซนวิลเลจแล้วก็ท่าอากาศยานขอนแก่นด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราครับเมื่อเทปที่แล้วเราพาคุณผู้ชมครับไปพบกับพี่บอยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตครับมาจนถึงการเกษียณได้วันนี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราอีกหนึ่งท่านครับชื่อพี่แสนครับพี่แสนของเราเนี่ยนะครับก็สามารถวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนให้กับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับเขาสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสนครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึงขั้นวางแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความตั้งที่มั่นคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ
0: ช่วงนี้แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านของพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะ
2: ได้ครับ
0: นี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะ
2: ต้องขอแจ้ง
0: พี่แสนไม่ใช่ไม่ใช่
2: อันนี้ก็มาอาศัยเขาอยู่ฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบัน
0: ที่ปัจจุบัน
2: สสส
0: พี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสสเนี่ยพี่แสนทำอะไรมาก่อนครับ
2: ก่อนผมทำสสสผมทำบริษัทโฆษณาฮะ
0: ครับ
2: บริษัทโฆษณาแบบโปรเฟสชันนอลฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี21ปี
0: ครับผม
2: ก็ในตำแหน่งครีเอทีฟ
0: ครับ
2: ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
0: งานอดิเรกของพี่แสนนะฮะในปัจจุบันเนี่ย
2: ปัจจุบันเนี่ยฮะ
0: ส่วนใหญ่
2: แล้วครับ
0: จริงป่ะ
2: ผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตาร์ดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายๆเรื่องเงี้ยผมว่าเอ๊ะความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆอยู่มันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหาร
0: ครับผม
2: พอสตาร์ดี้มากๆเข้าผมรู้ว่าผมต้องมีที่นาม ีเกษตรผมก็เลยทําเป็นไร่นาส่วนผสมก
0: ็
2: ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างนี้ผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทําตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับคนทุกชนชั้นน่ะแล้วการที่เราไปทําตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรอ่ะ
0: ครับ
2: เราไม่คิดว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเค้าเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะ
0: แสดงว่าเราตั้งคําถามกับตัวเองแล้วได้คําตอบมาแล้วส่วนนึงแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทําให้มันคอมพลีท 100% ถูกต้องมั้ยฮะตอนนี
2: ้ประมาณนั้นมั้งผมเคยตั้งคําถามว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรแล้วผมค้นพบว่าชีวิตมันมีแค่3เฟสอ่ะ
0: ครับ
2: เฟสที่1ของชีวิตมันคือ1ใน3เราจะดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะเราต้องให้พ่อแม่เราดูแลพ่อแม่กับสังคมดูแลแล้วเฟสที่2เราก็ทํางานโดยใช้ทรัพยากรของสังคมอ่ะทําให้เรามีเงินเก็บทําให้เรามีชีวิตได
0: ้
2: แล้วผมก็คิดว่าส่วนสุดท้ายของชีวิตคือพาร์ทที่3มันคือการคือสังคมบ้างอ่ะ
0: ครับผม
2: ผมก็เลยว่าผมย้ายงานมาทําสสส.เอ่ยการที่จะให้มันมีพื้นที่เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้ว่าผมว่ามันก็น่าจะช่วยได
0: ้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณ
2: ไม่ผม
0: เบื่อแล้วฮะหรือยังไง
2: ผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทําอ่ะต้องได้ทํา
0: ครับ
2: แล้วมันจะได้ไม่คาใจก็เลยมีความอยากทําว่าผมมีอาชีพอื่นอีกมั้ยหรือมีความสามารถอื่นมั้ยที่อยากทําที่เราเลี้ยงชีพได
0: ้ครับ
2: เราก็เลยลองทําเสื้อขายทําของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเราทําหลายอย่างอ่ะแล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
0: ครับ
2: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
0: ครับ
2: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอื่นหรือเปล่า
0: ครับนะฮะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทําโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะ
2: ก็
0: พักไงเราหาครีเอทใหม่ๆสําหรับตัวเรา
2: ก็สึกจะมีเพื่อนเคทีจะขอไปนั่งพักหาคิดกันที่นู่นแทน
0: ครับผมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เค้าวางแผนยังไงเค้าไม่ได้วางแผนเพื่อเค้าคนเดียวนะเค้าวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: งินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร
1: ต้องการทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองและก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษา ยังไงบ้างครับ
2: ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหนนะครับแล้วก็มีกิเลสครับ ผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
2: อะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็ซื้อหมดอ่ะ
1: ครับเหมือนกันเลยครับ
2: ผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมไว้ยาวที่เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณาม
1: ัน
2: จะไวกว่ายิ่งขึ้นไง
1: ครับ
2: คืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันมันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อกระแสแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนนะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนอ่ะ
1: ครับผม
2: เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อเนี่ยนั่นแหละ
1: ครับแล้วในที่สุดก็เลยเริ่มใช้เงินแบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้วมาถึงตอนไหนที่พี่แสนรู้สึกว่าเฮ้ยต้องหยุดได้แล้วว่ะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหน
2: คือวันนึงพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเองทํางานมาก็เท่าหลายปีแล้วเนาะ5 ปี 7ปี10ปีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วตอบไม่ถูกอ่ะ
1: ของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไรฮะ
2: สมัยก่อนเรายุคนั้นมันนิยมอะไรของเล่นสังขสี
1: ครับ
2: เราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกา
1: ครับ
2: เราก็จะชอบซื้อนาฬิกาข้อมือ ไม่ได้ซื้อแพงมาก
1: ปาเต้อย่างงี้นะฮะพันนาราย
2: ณ์ไอ้คําว่าลิมิเต็ดนี่เป็นคําที่แบบว่ามันโดนใจเรามากอ่ะ
1: ครับผม
2: ถ้าฉันไม่มีตอนนี้จะมีตอนไหนมันก็ลิมิเต็ดทั้งวันน่ะจะวันนึงเพิ่งพบว่าอ้าวลิมิเต็ดนี่มันเป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะ
1: เ
2: ราก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณาเนาะพอละข้อดีของการโฆษณาข้อหนึ่งคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายหนึ่งของการตลาดเราก็เลยแบ
1: บ
2: ปล่อยวางง่ายๆอ๋อไอ้ลิมิเต็ดดิชั่นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาร์ตพีซเนาะมันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการตลาดด้วยเราก็รู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่อในนั้นมั้งเรารู้สึกว่าไอ้ถ้าเราไม่ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มั้งอยู่ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้น
1: ฮะวิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรคร
2: ับ ผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทําโฆษณา
1: ครับ
2: วันดีคืนดีก็มีลูกค้าม าจ้างบริษัทผมทําเกี่ยวกับพวกการเงิน
1: ครับ
2: มาเริ่มต้นผมจําได้เป็นพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคําที่ผมไม่รู้จักเลยมันครั้งแรกที่เราผมต้องมานั่งอ่านตําราการเงินเนี่ยหุ้นบุริมูลสิทธิ์คืออะไรตราสารหนี้คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารคุณอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยลองทําตามที่เขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุน
1: ทําเลย
2: ซื้อกองทุนซื้อสลากออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทําตามนั้นแล้วดูผลของมันเฮ้ยมันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากัน
1: อ๋อ
2: มันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทําให้เงินมันงอกเงยได้อ่ะครั้งแรกที่ยุคนั้นไม่มีคํานึงขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้แต่ผมชอบมากคือให้เงินทํางานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้ววันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไป

0: ทดลองเพื่อเอามาทํางานน่ะ
1: ครับ
0: พอเราหมดงานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันใช่มั้ย
1: อืม
0: แต่มันยังอยู่
1: อ่ะเพราะว่าเรา
0: บัญชีเหล่านั้นมันยังอยู่
1: มันยังอยู่อ่ะมันยัง
0: เราก็ไปนั่งเปิดดูเฮ้ยเออมันดีกว่าฝากแบงค์เนาะ
1: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
0: อะไรมันนี้มันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลง
1: ครับ
0: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผลจากการทดลองเล็กๆของเราอ่ะเราก็เลยเริ่มอ่านตำราเยอะขึ้น
1: ครับ
0: แล้วผมบอกเลยว่าผมอ่านตำราเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมมากคือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ลูกนั้นมันดังมาก
1: ครับ
0: ผมไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มดีทุกข
1: ้
0: อแต่มันตอบข้อบางอย่างของผมได้เรื่องว่าการบริหารจัดการเงินผมก็เลยซื้อแจกเพื่อนเป็นครั้งแรกผมแยกออกระหว่างคำว่าของสะสมกับคำว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมก็จะมาตลอดว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ยเดี๋ยวมันเล่นราคาเดี๋ยวราคามันจะสูงขึ้น
1: มันคือแอสเซทในความคิดของเรา
0: จริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไม่มีอะไรเลย
1: หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่นไหม
0: ฮะคนหนึ่งผมก็พบว่าตำราเล่มนึงของอ่านมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย
1: ครับ
0: อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสําคัญกว่าการมามุทะลุทําในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครับมันครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องวางแบบวางแผนระยะยาวมากอ่ะ
1: อืม
0: แล้วมันประจบเหมาะกับว่าวันนั้นผมจะแต่งงานน่ะ
1: ครับ
0: มันเรื่องเดียวกันหมดเลยอ่ะ
1: อืมมันคือเรื่องของชีวิตละ
0: เออมันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็อยู่ๆเราก็ได้องค์ความรู้อันนึงที่เราค้นพบว่าการวางแผนและยานทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งของครอบครัว
1: อยากจะให้พี่แสนเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธีการยังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
0: ผมว่าผมโชคดี
1: ครับ
0: คือว่าภรรยาผมเนี่ย
1: ครับ
0: เราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อนึงอ่ะเราคิดเหมือนกันกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกลียกินเนาะความรักมันต้องมาความรู
1: ้ครับ
0: ความเข้าใจเงี้ยเราก็เลยไปโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่าเราจะจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานทั้งหลายคําตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันต้องมีเงินส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้หลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลาย
1: ครับ
0: ที่เค้ามีลูกแล้วเค้าก็รู้สึกว่าเค้าไปได้ดี
1: ครับ
0: แล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู
1: ้ครับ
0: ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลาง
1: ครับ
0: ถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลางพร้อมกันในจํานวน1จํานวน1เงี้ย
1: ครับ
0: หลังจากเนี้ยคุณจะทําอะไรเราจะทําอะไรเราไม่ต้องว่ากันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราได้รับผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนนึงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขส่วนบุคคล
1: ครับแสดงว่าความมีวินัยสําคัญในการเก็บเงิน
0: เราจําได้ว่าตั้งแต่เดือนแรกของการแต่งงานเราก็ตกลงแล้วว่าเราทําวันเนี้ย
1: ครับ
0: เราก็ทําเหมือน
1: ก็มีเดือนแรกกับมีวินัยกันทั้งครอบครัวลูกๆมีมั้ย
0: ผมว่าออมอาจจะลําบากก็จะสอนให้เค้าคิดมากกว่า
1: ครับ
0: อย่างเช่นเราไม่ได้บอกพ่อออมเราบอกง่ายๆเลยว่าเงินทุกบาทที่ใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางาน
1: ครับ
0: ถ้าลูกใช้เงินเยอะก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคําถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม
1: ่ครับผมน่ารักมากเลยเนาะสอนลูกแบบนี
0: ้เด็กเค้าเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สําคัญที่สุดมากกว่าของเล่น
1: ครับ
0: คุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้น
1: ครับ
0: คุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กัน
1: ไปๆมาๆเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทําให้ลูกคุณมีความสุขกับการซื้อของแต่ว่าสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณจะสามารถสร้างความสุขแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกได้มากแค่ไหนด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญคนที่อยากจะทําแบบที่พี่แสนทําอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการเก็บเงินหรือแบ่งก็ดีเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะมั้ยพี
0: ่ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันผมว่ามันจุดเปลี่ยนมากอ่ะพ่อรวยสอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่าคํานวณให้ได้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอ่ะกี่ปีแล้วในแต่ละปีคุณใช้เงินเท่าไหร
1: ่
0: วันไหนก็ตามที่คุณหามีสินทรัพย์พอเพียง
1: ครับ
0: ถ้าคุณใช้ทั้งปีได้อ่ะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อ่ะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพทางการเงินที่เขาเน้นหนังสือเล่มนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งนำมาทำมากสำหรับผม
1: ครับ
0: ผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่า

0: คำว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย
1: ครับ
0: ของเราอ่ะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทําเข็มจนไม่ใช้สักบาทก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการ
1: ออมเงินของเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่าๆ40แล้วอยากจะเริ่มทันมั้ยพี
0: ่มันมีคํานึงของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะเ
1: ข
0: าชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรกันให้โตเร็วสุดๆอ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้จริงๆเขาจะตอบว่าต้นที่คุณปลูกวันนี้โตเร็วที่สุด
1: จริงเนาะพูดง่ายๆว่า
0: คือมันต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะ
1: ทําได้แล้ว
0: ใช่เพราะนั้นมันไม่มีคําว่า
1: ช้าหรือเร็ว
0: ช้าหรือเร็วมันคือคิดและทํา
1: ครับ
0: ถ้าคิดแล้วไม่ทําชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทําอะไรเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมก็คิดแล้วก็เริ่มทํา
1: ครับผม
0: ทําอย่างมีแผน
1: โหนี่สําคัญคิดทํายังมีแบบแผนนะฮะ
0: ใช่
1: บางคนคิดทําแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะ
0: เมื่อผมว่ามีแบบแผนแล้วข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คําว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการเงินตัวเองได้เนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทําอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอ
1: ครับ
0: แล้วมันจะดีขึ้นเองในวันนึง
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สําหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ณแสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต
1: ่อเอาละครับเงินทองต้องวางแผนเรายังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: นิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายของผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้วอะ
1: ครับ
2: แล้วผมก็ทำได้เรื่อย
1: ๆ
2: ทั้งชีวิตจนตายสำหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
2: คำว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทำสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ใช้เอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: ผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทําแล้วมันก็มีรายได้อยู่ประมาณนึงที่ผมเอาไปเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
2: ซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็สามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่นี
1: ้ครับ
2: ได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดการทํางานเนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้มันได้จํานวนนึงที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได้แล้วเราก็ปล่อยให้มันงอกเงยตัวมันเองได
1: ้ครับ
2: ประมาณนึงมันเหมือนมีขาเก้าอี้อยู่บ้างอ่ะ
1: ครับเอาล่ะก็แสดงว่าตอนนี้พี่แสนอยู่ในจุดของเซฟตี้โซนใช่มั้ย
2: ผมไม่เลยว่าไม่กล้าเลยเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเข้าคนเข้าใจว่าโอ๊ยฉันมีมากมายในมือ
1: ครับ
2: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคำนวณหาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ครับ
2: ไอ้ x ตัวเล็กตัวเนี้ยมันน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได
1: ้นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้างมั้ยครับ
2: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เขาแนะมาให้ฮะ
1: ครับ
2: ซื้อประกันชีวิตผมว่าจําเป็นนะประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิดแล้วก็สะสม LTF RMF ไปเรื่อย
1: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสนนะฮะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
2: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
1: ครับ
2: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่มเลยเถอะ
1: ครับ
2: คุณเริ่มเลยเถอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนๆหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทําแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทําเถอะ
1: ครับ
2: ผมผ่านมาแล้ว
1: นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคําถามกับตัวเองแล้วก็ยังนอนคิดวันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์ตั้งแต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือครับศึกษาลงมือทําได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่แสนมากเลยครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: เราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บออมเป็นไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับ
1: ครับพี่แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มีความสุข
3: แบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับและที่สำคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือเขาคิดเขาลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้คุณผู้ชมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้นะครับวิธีการแบบนี้ง่ายมากๆครับแต่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับในซีซั่นนี้หมดลงแล้วครับแต่ผมหวังว่าครับการที่เรานำเสนอเป็นบุคคลของการปลดหนี้บุคคลของการออมบุคคลของการลงทุนบุคคลของการวางแผนตัวเองจนถึงการเกษียณและมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตและก็ทำให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนำตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: ัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง เพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: ไบรท์ นรภัทร วิไลพันธ์พระเอกละครหนุ่มรูปหล่อขวัญใจของไทยหลายๆคนหลากหลายบทบาทที่เขาแสดงถูกใจคนดูมากมายแต่บทบาทในชีวิตจริงเขาคือลูกชายคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่ที่เคยเกเรมีเรื่องชกต่อยถึงขนาดเฉียดตายทำให้แม่ต้องเสียน้ำตามานับครั้งไม่ถ้วนจนวันหนึ่งที่เขาเลิกการชกต่อยอย่างเด็ดขาดเพราะอะไรไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะวันนี้ทอบตัวเดียวกันจะได้พูดคุยกับคู่แม่ลูกนะคะเรื่องราวความน่ารักของแม่ลูกคู่นี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ตลอดทั้งรายการค่ะต้อนรับน้องไดต้อนรับคุณแม่เข้าสู่ทอบตัวเดียวกันด้วยนะคะเห็นน้องไดวันนี้เป็นพระเอกหนุ่มรูปหล่อไม่น่าเชื่อว่าภายใต้ความหล่อเนี่ยค่ะถ้าย้อนไปสมัยที่เป็นวัยรุ่นช่วงม.1 อารมณ์ร้อนแล้วก็จะมีเรื่องชกต่อยมีเรื่องตีกับคนอื่นด้วย
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะเป็นยังไงคะช่วงนั้น
1: ด้วยพื้นฐานตัวผมตั้งแต่เด็กๆก็เป็นคนข้างๆแบบขี้หงุดหงิดใจร้อนอยู่แล้วแต่พอเราเริ่มขึ้นมัธยมมันย้ายที่อยู่ย้ายสังคมใหม่อะไรเงี้ยมันก็ด้วยความที่เราเป็นคนไม่ค่อยยอมคนนะครับเวลาเจอกับปัญหาอะไรใหม่ๆเรามักจะแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงเสมออย่างตอนมัธยมผมเข้าห้องปกครองครั้งแรกก็คืออาทิตย์แรกที่เข้าโรงเรียนเลยเข้าเพราะว่ามีเรื่องชกต่อยกัน
0: เรื่องที่ตีกันหนักที่สุดเป็นเรื่องไหนคะ
1: แถวบ้านผมแถวรังสิตเนี่ยจะมีเด็กที่เรียนมัธยมกับอีกประเภทนึงคือไม่เรียนมัธยมคือเราไปมีเรื่องกับพวกนั้นอะไรเงี้ย
0: พวกไม่เรียนมัธยมคือเขาเรียนอาชีวะหรือว่าไม่
1: เรียนอาชีวะบ้างบางคนก็ไม่เรียนเลยอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้มันไม่เหมือนกันในโรงเรียนแล้วในโรงเรียนเราก็แค่ต่อยตีกันไม่มีอาวุธอะไรแต่พอเริ่มเป็นเรื่องของนอกโรงเรียนเนี่ยมันจะเริ่มมีแบบมีปืนแบบปืนไทยประดิษฐ์มีมีดมีระเบิดปิงปองอะไรเงี้ยมันจะเริ่มรุนแรงขึ้นมากๆถึงขั้นแบบว่าเคยปาระเบิดเข้ามาในโรงเรียนผมเลย

0: ก็จะไปเอาคืนมันอะไรเงี้ยเราก็ไปกับเพื่อนกันไปแยกกันหาสุดท้ายพอเจอเข้ามันชักมีดออกมาจากกางเกงยีนแล้วจะกระซวกเข้าผมแต่ว่าไม่โดน
1: แล้วมันมีเคยแบบมีพวกอาฆาตตามเราไปถึงบ้านอะไรอย่างงี้บ้างไหม
0: มีครับ
1: เฮ้ย
0: อันนี้คืออันนี้คือเป็นเรื่องที่ผมไม่โอเคกับและเป็นเรื่องที่ทำให้ผมโมโหมากที่สุดเลยคือบ้านอ่ะมันแบบมีเรื่องกับเราก็มีปัญหากับเราก็พออย่ามายุ่งกับคนที่บ้านเรา มีอยู่ครั้งหนึ่งมาตอนนั้นแม่ที่มีพวกขับมอไซค์ตามกันมาเต็มหน้าบ้านเลยคือช่วงนั้นคือแถวบ้านเวลาผมไปแบบซื้ออาหารซื้อไส้กรอกอะไรกินผมจะขับมอไซค์ไปแล้วทีนี้เหมือนเขาเห็นผมว่าผมขับมอไซค์แล้วเขาก็เรียกพวกกันขับมอไซค์ตามผมมาแบบเหมือนมาร์คไรเดอร์อะพี
2: ่
0: เต็มขบวนตามมันจนถึงหน้าบ้านเลยใช่แล้วเราก็เข้าบ้านไป
2: ค่ะ
1: แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: ไม่มีอะไรมันก็เรียกออกมาครับมันก็เหมือนมันตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านเนาะว่าให้ออกมาออกมาแต่แม่ผมก็ไม่ให้ออกไปแล้วเพื่อนบ้านก็ช่วยกันไล่ออกไปอะไรอย่างเง
2: ี้ยแล้วเวลาที่ได้ไปมีเรื่องชกต่อยกับคนอื่นนะคะแม่ทราบทุกครั้งไหมคะ
0: ไม่ทุกครั้งครับแต่ว่าบางครั้งที่เรากลับบ้านมาแล้วเป็นแผลอะไรเงี้ยแม่ก็จะทราบแม่ก็เคยมีครั้งนึงแม่ทำแผลให้ด้วยแบบหยอดเบตาดีนแล้วก็สำลีล้างแผลให้อะไรเงี้ยครับ
2: แล้วหัวอกของคนเป็นแม่พอเห็นลูกมีบาดแผลกลับเข้าบ้านนะคะใจแม่เป็นยังไงคะ
3: ก็ช็อกทุกครั้งอะค่ะช็อกทุกครั้งที่เขามีเลือดกลับมามีแผลกลับมา
2: ทุกครั้งเวลามีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะคุณแม่ต้องไดยังไงคะ
3: เตือนค่ะเตือนว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับเรื่องราวแบบนี้ขอเป็นท่านสุดท้ายนะไม่เอาแล้วนะ
2: แต่คุณแม่ก็รู้ว่าน้องอารมณ์ร้อน
3: รู้ค่ะ
2: แล้วเวลาอยู่ในบ้านอารมณ์ร้อนด้วยไหมคะ
3: ก็อารมณ์ร้อนแต่ไม่ได้มากแบบ

0: ขาเล่าอะค่ะก็อยู่ในบ้านก
1: ็ก็ปกติ
0: ก็ปกติค่ะ
1: แล้วแม่ร้องไห้ไหมเวลาลูกเราลูกคนเดียวใช่ไหมครับผม
0: ลูกคนเดียว
1: เวลาลูกเรากลับมาถึงบ้านแล้วแบบมีบาดแผลกลับมาอย่างเงี้ย
0: ก็มีสักครั้งสองครั้งที่ร้องไห้เพราะแบบแผลเยอะเลือดเยอะแผลใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะสงสารลูก
2: เราได้มีการคุยกับคุณพ่อไหมคะว่าเราต้องมีการปรับวิธีการเลี้ยงดูน้องยังไงให้น้องเป็นคนที่อารมณ์เย็นขึ้น
0: ก็คุยค่ะก็คุยกับเขาเยอะๆเพราะว่าพ่อเขาไปทำงานก็ออกแต่เช้ากลับเย็นก็ไม่ค่อยได้เจอก็มีแต่แม่กับเขาเขาก็น่าจะเห็นใจ
1: แล้วทุกครั้งที่เรามีเรื่องกลับมาเราสามารถเล่าให้แม่เราฟังได้ไหม
3: ผมเล่านะ
1: เล่า
3: ผมเล่าละเอียดยิบเลยว่าแบบเป็นยังไงมาอะไรบ้าง
1: เกิดอะไรขึ้น1 2 3
3: เพราะว่าผมสนิทกับแม่มากพบเหมือนกับว่ากับแม่เนี่ยผมรู้ว่าผมพูดความจริงไปอ่ะเขาไม่ด่าผมอ่ะแบบว่าบางแบบเหมือนตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเวลาเราอยากจะเล่าให้พ่อแม่ฟังนะแต่เราเล่าไปเล่าได้นิดเดียวโดนด่าทำอย่างนั้นทำไมทำอย่างนี้ทำไมอะไรเงี้ย
1: เราก็จะไม่อยาก
3: เราก็จะไม่อยากเล่าใช่แต่กับแม่ผมเวลามีปัญหาหรืออะไรผมเล่าให้เขาฟังเขารับฟังผมแล้วก็เขาก็จะเสนอแนวคิดของเขามาอะไรแบบนี้คร
2: ับ และไม่ว่าจะกลับมาด้วยสภาพไหนแม่ก็พร้อมที่จะปลอบใจเสมอด้วย
3: ใช่ครับทุกปัญหาเลยทั้งเรื่องเรียนเรื่องตีลันฟันแทงชกต่อยอะไรเงี้ยทุกอย่างเขาก็จะรับฟังผมทุกเรื่องครับ
2: ค่ะก็เลยทำให้ไบรท์ไม่ได้มีความลับอะไรกับแม่เลย
3: ใช่คร
2: ับสนิทกับแม่มากนะคะ
1: ปกติแล้วเด็กที่ไล่ตีกันอ่ะมักจะไม่เอาการเรียนเลยแต่เรารู้มาว่าไบรท์ก็เรียนดีนี่
3: ใช่ครับผมเรื่องที่ผมเป็นห่วงกับตัวเองที่สุดคือเรื่องอนาคตและการเรียนผมคิดอยู่ในหัวเสมอ
1: ครับ
3: ถึงแม้ว่าผมจะแบบว่าเกเรสะเปะสะปะยังไงผมคิดตลอดว่าผมต้องได้เกรดดีผมต้องได้เข้ามหาลัยที่ดีผมต้องมีอนาคตที่ดีอะไรเงี้ยผมเลยพอมีเรื่องกับพวกนอกโรงเรียนเนี่ยผมเลยแบบความกล้าผมน้อยลงเพราะผมรู้ว่าพวกมันไม่คิดเราอ่ะจุดอ่อนเราจะมีเรื่องเราคิดแล้วว่าเอ้ยถ้าเราไปแทงมันก่อนเงี้ยแล้วเราเข้าคุกเข้าตารางเราจบทุกอย่าง
2: อ
3: นาคตเราไม่เหลืออะไรเลยแต่มันไม่คิดมันไม่กลัวผมก็เลยเลือกที่จะแบบถอยออกมาหนึ่งสเต็ปกับเรื่องพวกนั้น
2: นี่เป็นเรื่องราวของแม่ลูกคู่นี้นะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์ค่ะที่จะมาช่วยแบ่งปันประสบการณ์สองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกจะเป็นตัวแทนของลูกชายเป็นนักแสดงแล้ววันนี้ก็มีบทบาทเป็นคุณพ่อด้วยน้องแอมพีรวัตรและท่านที่สองค่ะเป็นตัวแทนของคุณแม่ที่เลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิดนะคะพี่แอนซีเรียมสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะถามพี่แอนนะคะว่าถ้าพี่แอนมีลูกชายแล้วลูกชายเกเรกลับมาบ้านก็มีแผลกลับมาค่ะในฐานะแม่พี่แอนจะคุยอะไรดูแลลูกยังไงคะ
6: ถ้านึกไม่ออกเลยนะคะเมื่อกี้นั่งฟังอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วคือด้วยบุคลิกของไบรท์เขาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูเป็นคนสุขุมมากๆทั้งแสดงว่าอันเชื่อว่าต้องแบบใกล้ชิดกับครอบครัวคือครอบครัวสนิทสนมกันนะคะแต่ว่าเข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วคนทุกคนที่แบบเวลาที่อายุอยู่ในช่วงวัยที่แบบฮอร์โมนสูบฉีดเนาะมันนี่ลูกสาวคนเดียวเหมือนกันค่อนข้างใจร้อนเหมือนกันเลยค่ะลูกสาวเกิดเดือนเมษาก็จะแบบค่อนข้างหุนหันพลันแล่นเหมือนกันอย่างแรกเลยคือต้องปรับโหมดของความตกใจทั้งหมดแล้วก็อาจจะต้องคิดแล้วว่าเราจะคุยกับลูกยังไงดีให้ลูกเข้าใจเพราะว่าการที่ลูกเจ็บมันเหมือนหัวใจแม่เจ็บไปด้วยอ่ะความใจร้อนของลูกอ่ะเราต้องปรับตัวเราเองว่าต้องพูดกันด้วยเหตุและผลว่ามันไม่สามารถที่จะไปถึงตรงนั้นได้ค่อยๆพูดแล้วก็เป็นรับค่ะแต่บางเรื่องถ้าเกิดเป็นเรื่องสนุกเรื่องตลกอะไรเงี้ยเราก็จะแอบใส่อะไรแอบสอนอะไรไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้พอโตขึ้นคือเปลี่ยนไปหมดคนละไม่เหมือนเดิมเลยอะค่ะอันเชื่อว่าตอนเด็กเห็นเขาว่ากันว่าตามตำรานะตอนเด็กๆเฮี้ยวเนี่ยโตมามักจะเป็นที่พึ่งกักของครอบครัวของครอบครัว
7: ใช่ไหมจริงเรื่องจริง
6: เออจริงๆเลยคือถ้าเฮี้ยวๆคือเขามีวิธีคิดมีแนวทางกล้าตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแค่ปรับจูนกับเขาได้เนี่ยอันมองว่าน่าจะแบบเยี่ยมแล้วค่ะ
1: แล้วทางแอมล่ะครับแอมตอนวัยรุ่นเคยมีเรื่องราวที่ทำให้พ่อแม่เราต้องหนักใจไหมและเขาจัดการกับสถานการณ์นั้นๆยังไงครับ
8: ของผมเนี่ยก็เหมือนกันแหละเด็กๆ เนี่ยเราวัยแบบผู้ชายนะครับพอเข้าม.1ปุ๊บเนี่ยเอาละเริ่มคบเพื่อนเพื่อนจะเป็นตัวหล่อหลอมเราและเราอยากจะเป็นใครเหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนชอบตีเราก็จะไปตีกับเขาด้วยเพื่อนชอบเรียนเราก็จะไปเรียนกับเขาด้วยเพื่อนเป็นตัวหล่อหลอมให้เราเป็นเราแต่ผมเนี่ยก็มีเรื่องเดือดร้อนแต่ไม่เคยเดือดร้อนถึงบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจัดการก่อนที่มันจะถึงบ้านทำอะไรก็ได้

0: ให้ไปเดือดร้อนถึงคนที่บ้านถ้าเดือดร้อนตัวเองไม่เป็นไรแต่อย่าเดือดร้อนคนที่บ้านอันนี้คือผมปลอดภัยผมก็จะเซฟโซนของผมตัดไว้แต่จากที่ฟังไว้นี่โหต้องยกนิ้วให้นะไบเก่งมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: คือที่เก่งเพราะว่าหมายถึงซ่าแล้วเรียนดี
2: ครับ
0: คุณเป็นคนมีหัวคิดก้าวไกลแล้วคุณเลยประสบความสำเร็จที่สำคัญคือคุณเป็นคนกตัญญู
1: ถามน้องไบร์ทนะคะว่าในณเวลานั้นเนี่ยตอนช่วงที่ความรู้สึกเรามันห้าวๆตอนนั้นเราคิดไหมคะว่าสิ่งที่ห้าวในวันนี้วันข้างหน้ามันอาจจะเกิดผลเสียมาถึงตัวเราด้วยหรือว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอย่างไม่ได้คิดเลย
2: ผมมาคิดอยู่ตลอดครับทุกอย่างเวลาคือเหมือนเราก็ใจร้อนเราก็ห้าวนะแต่เวลามีเรื่องมีปัญหากันนะเราแบบอยากเดินเข้าไปต่อยไอ้นั่นมากเลยแต่เราจะไม่ต่อยมันก่อนเราจะทำงานก็ได้ให้เราไม่ผิดอ
1: ่
2: ะให้มันมาทำเราก่อนให้สุดท้ายแล้วเราเป็นเหยื่อ
3: ถ้าอย่างนั้นคุณแม่ครับการที่ไบร์ทมีเรื่องนอกบ้านหรือการไปตีกับคนอื่นมันส่งผลอะไรมาถึงในบ้านบ้างไหมครับหรือครอบครัวของเรา
4: ส่งค่ะก็จะโดนคุณพ่อคุณพ่อก็จะดุไม่อยากให้ไปมีเรื่องแบบนี้เลยก็ฟังเขานะก็ฟังคุณพ่อแล้วก็เราก็มาค่อยมาคุยกันว่าไม่ได้แล้วนะเรื่องถึงคุณพ่อแล้วนะไม่ได้แล้วต้องคือไม่อยากแก้กันสองคนไม่อยากให้เรื่องใหญ่ถึงคุณพ
3: ่อแสดงว่าใบโชคดีมากที่มีคุณแม่เป็นพวกต่อให้โดนพ่อดุแม่ก็เข้าใจเรา
2: ใช่อันนั้นก็คือข้อดีของผ
3: ม
2: ผมรู้สึกว่าผมมีพวกอยู่คนนึงถ้าเรื่องถึงพ่อคือเรื่องใหญ่แล้ว
3: ครับ
2: แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เล่าแม่ก่อนให้แม่ช่วยคิดว่าทำไงดีอะไรอย่างนี้ครับแต่เวลาโดนก็โดนด้วยกัน
3: โอ้โหโดนทั้งคู่
2: โดนทั้งคู
1: ่เหมือนน่าจะเป็นตัวกลางระหว่างลูกกับพ่อแบบนั้นไหมคะ
4: ใช่เลยค่ะ
3: แต่ลักษณะเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวกลางฮะ
1: กันชน
3: เป็นเหมือนกันชนแต่สุดท้ายโดนทั้งคู
1: ่ค่ะนี่คือเรื่องราวของไดซ์แล้วก็คุณแม่นะคะลูกที่มีปัญหากับคนอื่นไปชกต่อยกับคนอื่นแต่ว่ากลับมาบ้านทีไรแม้ว่าจะมีบาดแผลกลับมาแต่แม่คนนี้ก็เป็นคนคอยทำแผลให้แผลที่ใบหน้าของน้องไดซ์ทำให้เกิดรอยน้ำตาบนใบหน้าของแม่และสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในครอบครัวยังไงบ้างเราติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: วกนี้คือภาพของผมตอนเด็กๆครับใครๆก็บอกผมว่าหน้าตาดีและนี่คือหน้าตาของผมในวันนี
1: ้เฮ้ย
0: เอาพ่อนี่
1: เป็นไร
0: ไปหาเรื่องไปมีเรื่องมาเนี่ยพอมันถีบเพราะมันเข้ามาที่ชายโครงใช่ป่ะหลังจากนั้นอ่ะไบก็เลยของขึ้นกระโดดเข้าไปซัดหน้ามันเกือบ10กว่าหมัดอ่ะแต่แม่งไปเรียกพวกมันอีก3คนหลังจากนั้นทั้งหมัดเท้าเข่าศอกโอ้โหมาจากไหนก็ไม่รู้ทุกทิศทางเลยก็เลยเป็นแบบนี้นี่แหละ
1: อืม
0: แต่ไอ้พวกหมาหมูพวกนี้โคตรน่าเกลียดเลยพ่อว่าปะ
1: มันก็แย่
0: ใช่ใบก็ว่าอย่างนั้นแหละ
2: มองว่าอะไรนักนะไบพูดมากขยับมากเดี๋ยวแผลก็ช้ำแล้วก็อักเสบไปหมดหรอกมานี่มานั่งตรงนี้เลยเร็วเดี๋ยวแม่ทำแผลให้มา
0: โอ้โหแม่ถ้าใบไม่เล่าให้พ่อกับแม่ฟังอะนะเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็หาว่าใบไปเกเรเขาก่อนอีกใบไม่เคยเริ่มก่อนอยู่แล้วปะ
2: เริ่มไม่เริ่มแล้วยังไงสุดท้ายก็หน้าตาเละเทะกลับมาบ้านทุกทีแล้วแม่ก็ต้องมานั่งทำแผลให้แบบนี้ทุกทีอะ
0: โอ้ย
2: ดูสิเนี่ย
0: มันก็ไม่เป็นไรนี่แม่เดิมๆเนี่ยโห
2: นี่แน่เดิมๆที่ไหนดูหน้าตาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขียวช้ำไปหมดแล้วเห็นไหม
1: ก็ไม่ต้องไปว่าลูกอะไรมันมากมายขนาดนั้นหรอกนะ
0: เนี่ยเห็นปะนี่พ่อก็ไม่เห็นว่าอะไรไบบ้างเลย
2: ค่ะ
0: มีแต่พ่อที่เข้าใจไบแม่เอาแต่บ่นอยู่เงี้ยทุกทีอ่ะเอาแม่ร้องไห้ทำไมอ่ะ
2: เมื่อไหร่ไบจะเข้าใจล่ะไบคือเลือดเนื้อที่แม่รักแล้วก็ถนอมมาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วให้แม่มาเห็นภาพซ้ำๆแบบนี้ทุกวันอ่ะไม่ให้แม่ร้องไห้ได้ยังไง
0: นี่แม่จะให้ไบทำยังไงไบก็เป็นของไบอยู่อย่างเงี้ยจะให้ไบยอมโดนรังแกอยู่ฝ่ายเดียวเหรอ

0: ฝันไปเถอะนี่วันหลังนะไบบอกพ่ออย่างเดียวดีกว่าบอกแม่ทีไรอ่ะแม่ก็จะว่าไบทุกทีอ่ะไปดีกว่า
1: ไม่ได้นะไบถ้าเวลามีเรื่องอะไรแล้วไม่บอกแม่ไม่เห็นดีกันแน่
2: นะคุณนั่นแหละเลี้ยงลูกยังไงฮะมันถึงเป็นแบบนี
1: ้คุณก็เห็นอยู่นี่คะ

0: อะ
1: ฉันจะพยายามทำให้ดีกว่านี้ก็แล้วกันค่ะ
0: คุณก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งอะ
1: แล้วคุณจะเอายังไงคะคือคุณมีวิธีการอื่นๆมาบอกฉันบ้างไหมล่ะแล้วตัวคุณเองอะคุณก็ไม่พยายามพูดกับลูกอะ
0: ก็คุณอยู่กับลูกมากกว่าผมคุณรู้จักเขาดีกว่าผมฮะรักกันมากทำไมห้ามปรามกันเตือนกันไม่ได้เหรอฮะเอาเถอะผมพูดไปก็เสียเวลา

ผมเพิ่งรู้ว่านอกจากแม่จะต้องเสียใจที่ต้องเห็นผมเจ็บตัวซ้ำๆแล้วแม่ยังต้องรอฟังคำด่าจากพ่อแทนผมเป็นแม่ที่คอยปกป้องใบหน้านี้ร่างกายนี้และยังปกป้องจิตใจของผมด้วยผมเพิ่งรู้ว่าตัวเองเห็นแก่ตัวเพิ่งรู้ว่าแม่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ผมทำขนาดไหนผมขอโทษครับแม่ผมสัญญาว่า

0: เป็นไงบ้างครับแม่กับการที่เราต้องเป็นตัวกลางคอยเชื่อมระหว่างลูกกับพ
1: ่อก็ต้องเป็นเรื่องยากมากของแม่ไม่ต้องทำ
0: มันเกิดขึ้นบ่อยไหมครับ
1: เกิดขึ้นบ่อยไหมก็ไม่บ่อยมากแต่ก็ประมาณละครเลยอย่างนั้นเลย
0: คือแม่ก็จะโดนพ่อดุ
1: ใช่ค่ะใช่
2: แล้วไดวันที่เห็นคุณแม่ร้องไห้วันนั้นรู้สึกยังไงอะคะ
3: ก็รู้สึกความรู้สึกเหมือนยุ่งเหยิงไปหมดนะครับแบบเราก็รู้สึกโกรธพ่อที่ดุแม่แต่คิดไปคิดมามันก็เรื่องเราอะมันก็คือเป็นเพราะเราอะไรเงี้ยครับบางทีสถานการณ์ณตอนนั้นเราจำเป็นต้องทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ก็โดนรับแรงกระแทกแทนผมทุกอย่างอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกแบบรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกแบบไม่รู้จะจัดการกับปัญหายังไงอะไรเงี้ยครับบางทีผมก็รู้สึกว่ามันเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมไม่พูดกับผมเลยล่ะทำไมต้องไปว่าแม่ด้วยอะไรเงี้ย
0: แล้วเวลาพ่อดุนี่พ่อเขาดุเราหรือดุแม่
3: ดุแม่ครับ
0: ไม่ดูเรา
3: ไม่ค่อยเลยครับ
0: เพราะอะไร
3: คือผมคงเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าผมก็คงเถียงเขาอยู่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าคือแทบไม่มีเลยครับที่ผมแบบเขามาแบบนั่งตั้งโต๊ะคุยแล้วมาว่าผมอะไรเงี้ยผมจำภาพนั้นไม่ได้เลยในหัวผมแต่ว่าภาพที่ผมจำได้คือเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วเราอีกสักวันนึงอะไรเงี้ยผมก็จะเห็นแม่นั่งซึมๆอยู่สักมุมนึงแล้วก็แอบร้องไห้อะไรเงี้ย
0: ครับ
2: เห็นภาพคุณแม่ร้องไห้บ่อยไหมคะ
3: ในช่วงนึงก็บ่อยครับช่วงสักประมาณผมม.ปลายปี1อะไรเงี้ยครับ
0: แล้วแม่ได้บอกกับน้องใบมั้ยครับว่าแม่ร้องไห้เพราะอะไร
1: ไม่ได้บอก
0: ไม่บอกเลย
1: ไม่บอก
0: เพราะอะไรถึงไม่บอกครับ
1: กลัวลูกเสียใจ

0: พ่อว่ามาอีกแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยมันเกิดก็หลายครั้งนะครับจนบางทีผมก็แบบพูดลอยๆให้พ่อได้ยินบอกมีอะไรก็มาว่าผมนี่อะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยคุยกับเขาตรงๆเท่าไหร่
1: แต่สุดท้ายแล้วทุกวันนี้คือเรารู้แล้วว่าที่แม่ร้องแม่โดนพ่อดุมาเรื่องเราร
0: ู้แล้วใช
1: ่
0: ความจริงก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับแต่ว่าเราแค่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไร
1: ครับ
0: ผมไม่ค่อยได้คุยอะไรกับพ่อเท่าไหร่ครับแบบถึงว่าเรื่องแบบเรื่องปัญหาครอบครัวหรือปัญหาอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เพราะแรงทั้งคู่ผมรู้สึกว่าคุยไปนี้เหมือนเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นของเขาอย่างนี้อะไรเงี้ยครับ
2: ถามพี่แอนบ้างนะคะในฐานะของคุณแม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะที่พี่แอนต้องเป็นตัวกลาง
3: เป็นความรู้สึกของคุณยายกับลูกแล้วก็กับตัวแอนเองเพราะว่าคุณยายก็จะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบเจ้าระเบียบแล้วก็จะต้องเป๊ะในทุกอย่างแล้วเราก็แอนก็เป็นคนเลี้ยงลูกแบบค่อนข้างที่จะให้อิสระทางความคิดทางแบบให้เขาเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยแอนก็จะเข้าใจความรู้สึกของความที่ว่าโอเคเราเป็นลูกด้วยและอีกบทบาทหนึ่งเราก็ต้องเป็นแม่ด้วยดังนั้นเราจะรู้ทั้งสองทางเลยทั้งซ้ายและขวาว่าแบบเราเห็นด้วยทั้งทางนี้แล้วเราก็เห็นด้วยทั้งนี้แต่เลยเข้าใจคุณแม่เลยว่าหัวอกของความเป็นแม่ที่บางทีเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ประคบเป็นคนกลางที่จะต้องประนีประนอมทั้งสองฝ่ายให้มีความเข้าใจกันเพราะว่าด้วยช่วงวัยที่มันแตกต่างกันนะคะเด็กก็จะรำคาญเนาะว่าโอ๊ยยายทำไมแบบบ่นขี้บ่นนู่นนี่นั่นตลอดเวลาทำไมจะต้องตีทำไมจะต้องทำห้องให้เรียบร้อยทำไมจะแต่แบบตัวเราเองเราจะต้องทำหน้าที่สอนเขาต้องบอกเขาดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบริหารการจัดการไม่เหมือนกันแต่บ้านแอนก็จะเลือกใช้วิธีที่แอนก็จะทำให้ลูกดูเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นว่าชีวิตมันต้องดำเนินไปอย่างไรแล้วคุณเวลาที่ลูกโตขึ้นหนูจะต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกอย่างที่เราทำเราก็ทำด้วยความรักนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือโหอยู่ในท้องเรามาตั้ง9เดือนเนาะมันเลือดเนื้อเชื้อไขอะบางทีความการถ่ายทอดอาจจะค่อยๆบอกค่อยๆสอนเขาอะค่ะแล้วก็ทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างอันจะเน้นในส่วนตรงนี้มากกว่าและสิ่งที่สำคัญสำหรับคนเป็นแม่คืออดทนและต้องเข้าใจทุกคนต้องแบกไว้ทุกอย่างทำงานข้างนอกมาเหนื่อยยังไงก็แล้วแต่พอกลับไปบ้านบางทีมันก็ต้องมีแบบเปิดห้องไปแล้วก็คุยกันแชร์ให้เขาฟังว่าเออวันนี้เราทำอะไรมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาค่อยๆโตขึ้นเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆปรับตัวค่ะ
1: แล้วฝั่งของแอมบ้างล่ะครับ ในครอบครัวของแอมสนิทกับคุณพ่อหรือคุณแม่มากกว่าเวลาเรามีปัญหาเราคุยกับพ่อหรือแม
4: ่เวลามีปัญหาจริงๆในครอบครัวผมเองเนี่ยผมจะคุยกับแม่มากกว่าซึ่งแต่ผมสนิทกับพ่อมากกว่าง
1: ไหมทำไม
4: งงไหม
1: งง
4: ผมสนิทคือผมเป็นลูกรักพ่อเลยพ่อในทีมผมเลยผมทำอะไรพ่อเข้าข้างหมดแต่เวลามีอะไรผมจะคุยกับแม่
1: เพราะว่า
4: เออทำไมก็ไม่รู้เป็นอาจจะเป็นเพราะว่าลูกชายเนี่ยผมรู้สึกว่าปลอดภัยกับคุณแม่มากกว่าคือเรื่องอย่างเช่นแบบเฮ้ยแม่แบบเนี่ยวันนี้ไปทำอันนี้มาไปแบบอันนี้มาอย่างเงี้ยผมเล่าให้แม่ฟังละเอียดเลยแต่กับพ่อผมไม่เล่าให้ฟังผมจะไม่เล่าให้พ่อฟังแต่ว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องแห่งความภาคภูมิใจเนี่ยพ่อจะรู้ก่อนว่าเฮ้ยทำได้แล้วนะป๊าเรียบร้อยแล้วนี่แต่อะไรที่เฟลมาเนี่ยบอกแม่ก่อนเลย
3: ที่เป็นปัญหาอะไรเงี้ยเหรออ
4: ะไรที่มันมีปัญหาแม่ทำไงดีอ
3: ่
4: ะไม่กล้าบอกพ่อจังเลยพ่อดุเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวพ่อที่สุดในโลกผมไม่กลัวใครเลยในโลกนี้ยกเว้นพ่อผม
2: ถามน้องไบร์นะคะเป็นเหมือนกับน้องแอมไหมคะคือมีความรู้สึกกลัวพ่อ
0: ก็นิดนึงครับแต่ว่าไม่ได้กลัวเขาดุอะไรขนาดนั้นผมไอ้เขาดุเราก็รู้แล้วว่ามันน่ากลัวประมาณนึงแต่ว่าสิ่งที่ผมกลัวคือผมกลุ่มแม
2: ่
0: ผมก็เลยแบบจะไม่พยศเท่าไหร่เวลาเขาเริ่มแบบเริ่มแรงขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นงั้นจริงๆครับผมแบบผมเถียงเขาจะดุแม่ผมอะไรเงี้ยผมก็กลัว
2: แล้วจากมัธยมมาถึงรั้วมหาวิทยาลัย
0: ครับ
2: ดีกรีความเลือดร้อนของไบค์ลดลงไหมคะ
0: ไม่แผ่วเลยครับ
1: ไม่แผ่วไม่แผ่วเลยฮะติดเทอร์โบเลยครับผมเป็นมหาลัย
0: ไม่แผ่วจริงๆมันโอ้มีหลายเรื่องสุดท้ายจริงๆของผมก็คือตอนปีหนึ่งแล้วจะจบปีหนึ่งนั่นคือเรื่องของเราเองสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอีกแล้วแต่เรื่องที่แรงสุดในชีวิตจริงๆที่แบบเข้าใกล้คำว่าตายที่สุด

0: ไบรู้ไหมว่าแม่ร้องไห้เพราะอะไร
1: ผมเดาได้ว่าผมไม่รู้คำตอบแต่ว่าผมก็ได้คิดว่าเรื่องนั้นหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยครับผมเข้าไปถามเขาเขาก็จะบอกไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องถามเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยบอกอะไรเงี้ยครับ แล้วผมก็จะแบบไปนอยอยู่คนเดียวว่าอะไรอีกเนี่ยมันผมทำอะไรไว้อีกแล้วแม่โดน

0: ือตอนกำลังจะขึ้นปีหนึ่งครับตอนม.6ผมไปงานรับปริญญารุ่นพี่ที่บางแสนอะไรครับเป็นแบบผมมารู้จักแค่สองสามคนแล้วก็เป็นรุ่นพี่เขาแบบรับปริญญากันตามเด็กมหาลัยครับเราก็ไปด้วยแต่เป็นผู้หญิงนะครับผมเป็นผู้ชายคนเดียวเลยแต่ว่าเป็นพี่ที่สนิทกันอะไรเงี้ยแล้วมันเขาก็มีเรื่องกันแบบผมไม่รู้เรื่องอะไรของเขาเลยนะเป็นแบบพี่รุ่นพี่ผมนี่แหละไปมีเรื่องกับพนักงานเสิร์ฟอะไรประมาณนี้ครับเถียงกันไปเถียงกันมาจนผู้จัดการร้านเขาก็มาห้ามมาแต่ว่ามาในสภาพเมาแอเลยแบบมาห้ามแบบหาเรื่องแบบจะทำร้ายผู้หญิงนะครับจะทำร้ายรุ่นพี่ผมในโต๊ะอะไรเงี้ยผมเป็นผู้ชายคนเดียวผมก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากแบบ
1: ผมต้องช่วย
0: ต้องออกตัวรับให้เขาแบบแบบอย่ามีเรื่องกันเป็นอะไรค่อยๆคุยอะไรเงี้ยเขาก็เดือดดานกันใส่ผมอะผมก็กลับออกมาเดินออกมาหน้าร้านเดินออกมาได้สัก5-9จากประตูร้านเขาก็วิ่งเข้ามาต่อยผมจากข้างหลังเลยแล้วก็อยู่หน้าร้านกระเด็นมาติดป้ายผมต่อยเขากลับเสร็จปุ๊บพอวินาทีที่ผมต่อยเขากลับไปพนักงานทางร้านก็มาลุมกระทืบผมหมดเลยตอนนั้นคือเป็นแผลเยอะมากเย็บที่หน้าประมาณ14หรือ17ผมจำไม่ได้เข็มแบบเต็มเลยตรงนี
2: ้แม่รู้เรื่องไหมครับไอ้คืนนั้นที่เกิดเหตุ
3: รู้หลังจากนั้นค่ะตอนนั้นไม่ทราบเลยใช่ค่ะรู้ตอนเขากลับบ้านค่ะอีกวันนึงค่ะเขาไม่บอก
2: คุณก็รักษาตัวเองในโรงพยาบาล
0: ใช่ครับก็ไปเย็บที่โรงพ
2: ย
0: าบาล
2: เดินทางจากชลบุรีกลับมาบ้านอีก
0: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วไม่โทรบอกคุณแม่เลยเหรอคะ
0: คือผมมาจะกลับอยู่แล้วผมกลัวว่าถ้าผมบอกไปเขาตกใจแน่ๆทั้งพ่อทั้งแม่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะพากันมาที่นี
1: ่
0: แล้วเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอะไรใหญ่โตซึ่งผมดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมกลับบ้านไปแล้วค่อยเล่าทีเดียวอะไรเงี้ยครับ
2: ครับ
0: ก็ตามนั้น
2: พอแม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเราแม่รู้สึกยังไงครับตอนนั้น
3: ตกใจมากคือเรื่องตกใจมากตอนแรกแม่รู้จากเพื่อนจากเพื่อนเขาเขาลงเฟซเลือดทะลักนู่นนี่นั่นแล้วก็ตกใจมากช็อกเลยอ
2: ่
3: ะรอลูกกลับมาก็แบบมันนานมากเขาบอกใกล้จะถึงบ้านแล้วทำไมนานมากอย่างนี
1: ้ค่ะแต่พอกลับเข้าบ้านทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ก็ไม่ได้ว่าลูกเลย
3: ไม่ได้ว่าเลยค่ะไม่ว่าอะไรเลย
2: ใบจำได้ไหมครับว่าแม่พูดกับเราคำแรกว่าอะไร
0: ไม่ได้เป็นประโยคที่รู้สึกคุกคามผมเลยครับผมเข้ามาแล้วก็
2: ก็คือได้รับความเป็นห่วง
0: แต่เราความเป็นห่วงใช่แบบเป็นดูหน่อยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่ดีมากกว่าคร
1: ับ แม่ไม่ดุแม่ไม่ว่าแล้ววันนั้นเตือนลูกยังไงบ้างคะ
3: ไม่ได้เตือนวันนั้นหลังจากนั้นใช่ค่ะ
1: เว้นระยะเวลา
3: เว้นระยะห่างนานมากตรงแผลหายรักษากันถึงจะมาคุยเรื่องบางแสน
1: แต่นิสัยความอารมณ์ร้อนของน้องไดก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อน้องไดก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง
0: ใช่คร
1: ับ ตอนนั้นเป็นยังไงคะ
0: คือต้องเล่าก่อนว่าพื้นฐานนิสัยเราไม่ได้แบบว่าโอ้เซ็นสัญญาปุ๊บเปลี่ยนเลยมันไม่ใช่ ผมก็ยังเป็นของผมเหมือนเดิม แต่แค่เรามีบทบาทและมีความรับผิดชอบต่องานมากขึ้นเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างก็คือเราต้องรักษาภาพลักษณ์ตัวเองด้วย ไม่ใช่ว่าเราเป็นนักแสดงอยู่ช่องนี้แล้วเราจะไปเดินไปต่อยใครก็ได้มันก็ไม่ใช
1: ่
0: ทีนี้พอเราแบบมีงานแล้วความยับยั้งชั่งใจของเรามันก็มากขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเรายังเป็นคนเหมือนเดิมยังแบบยังชกต่อยังอะไรเหมือนเดิมเงี้ยงานเราจบแล้วผมก็คิดได้ว่างานเนี้ยคือมันเป็นแบบมันเหมือนสวรรค์ประทานอ่ะผมรู้ว่างานนี้จะทำให้ผมแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได
1: ้
0: มันจะทำให้ครอบครัวผมสบายขึ้นได้จะทำให้ความลำบากครอบครัวมันลดลงได
1: ้
0: ผมจึงจำเป็นต้องแลกกับตัวตนผมบางส่วนออกไปผมเลยคิดว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มเหมือนผมตัดเนื้อร้ายที่ผมรักษาไว้มานานไม่หายผมตัดทิ้งไปเพื่อให้ครอบครัวผมมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเง
1: ี้
0: ยเหมือนมันเป็นการฝึกตัวเองเหมือนกันพอเรายับยั้งหนึ่งครั้งเราก็โอเคเราเคยยับยั้งได้แล้วครั้งต่อไปมีอีกเราก็แบบเหมือนกับยับยั้งได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นผ่านเวลาไปสักพักเราก็เหมือนมันหายไปเองครับเหมือนเราทัศนคติเราเปลี่ยนไปพอเราอยู่ห่างจากสิ่งเหล่านั้นนานๆอะไรเงี้ย
2: แม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของไบไหมฮะ
3: เห็นอ
2: ารมณ์เขาลดลงไหมตั้งแต่เขาเริ่มเป็นนักแสดง
3: ลดลงค่ะแต่เย็นขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นรู้สึกดีมากดีมากดีใจกับเขา
2: แล้วแม่ได้พูดอะไรกับน้องไหมครับตอนนั้น
3: ก็ไม่ได้พูดเยอะนะแต่บอกอยากให้เขาวางตัวดีๆไงในเมื่อเขาเข้ามาตรงนี้ก็ต้องทำตัวดี
1: ในวันที่ลูกชายคนนี้มีงานทำมีรายได้เข้ามาน้องไดบอกว่าสิ่งที่ตามมามันก็คือเขารู้ว่าเขาต้องรับผิดชอบ แล้วงานที่เขาทำอยู่จะทำให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่เชื่อไหมคะก็ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้คุณแม่คนนี้ต้องร้องไห้เหตุการณ์เป็นอะไรติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: ดารานักแสดงกับการดูแลรักษาหน้าตาให้ดูดีเป็นของคู่กันใครๆก็คงรู้ดีแต่สำหรับผมแล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นครับเพราะทุกครั้งที่ผมมองกระจกผมไม่ได้เห็นแค่หน้าตัวเองผมเห็นความรักเห็นความทนุถนอมจากแม่ผมเป็นผมคนนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างแบบทุกวันนี้ได้เพราะมีแม่ให้และรักษาตัวผมไว้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องดูแลแม่บ้าง
1: อ้าวไบมีอะไรหรือเปล่าลูก
0: แม่มาพอดีเลยเนี่ยมานั่งรอตั้งนานแล้วนี่แม่นั่งนี่ก่อน
1: อะไร
0: ทำไมนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี
1: ้มีอะไรเหรออ
0: ืมนี่แม่ทาดานี่ครีมตัวเนี้ยเนี่ยดีมากเลยนะพี่ๆนักแสดงเขาใช้กันเยอะมาก
1: นี่อย่าบอกนะว่าจะเอาครีมมาขายแม่น่ะนี่บ้านนะลูกไม่ใช่รายการทอล์คโชว์ที่เขาเอาดาราไปขายของ
0: แม่แม่ก็พูดไปเรื่อยอ่ะไปซื้อมาทาให้แม่ต่างหาก
1: หืมทาให้แม
0: ่
1: เพื่อ
0: แม่
1: ห
0: ื
1: ม
0: แม่ว่าไบหล่อป่ะ
1: เอ้าถามแล้วก็ยังไม่ตอบแต่กลับมาถามว่าตัวเองหล่อไหมไปโดนตัวไหนมาหรือเปล่าเนี่ย
0: แม่ตอบก่อนดีว่าไบหล่อป่ะ
1: หล่อสิไบลูกแม่น่ะหล่ออยู่แล้วลูกและเป็นดาราเนี่ยนะก็ต้องรักษาหน้าตาตัวเองให้หล่อๆแบบนี้ทำถูกแล้วนะ
0: แม่รู้ป่ะว่าไบอ่ะไม่ได้รักษาหน้าตาหล่อๆเนี่ยไว้เพื่อตัวเองนะแต่ไบอ่ะรักษาเพราะว่าแม่ถนอมมันมาแต่ดูสิแม่เนี่ยแม่ดูแลแต่ไบแม่ไม่ดูแลตัวเองบ้างเลยอ่ะ

0: ดูสิหน้าโซมหมดแล้วเนี่ยริ้วรอยก็เต็มไปหมดมัวแต่เอามาดูแลไบค์อยู่อย่างเงี้ยมาเครียดเรื่องไบค์อยู่อย่างเงี้ยมันเลยเป็นแบบนี้ไงต่อจากเนี้ยแม่ไม่ต้องเครียดเรื่องไบค์แล้วนะรู้ไหมไบค์จะดูแลแม่เองเอาร้องไห้อีกแล้วเสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้อะไรเนี่ยคุณนายบ่อน้ำตาตื้นจริงๆเลยเอาเปื้อนปนครีมหมดแล้วเนี่ยเสียดายครีมไหม
1: เสียดายสิ
0: แม่
1: นี่แม่ดีใจมากเลยนะที่เห็นไบเติบโตแล้วก็มีความคิดมีจิตสำนึกที่ดีแบบนี้แม่ไม่คิดว่าไบจะคิดได้เลยอะ
0: แม่ดูถูกผมอยู่นะเนี่ยนี่ลูกใครดูนี่เหมือนกันอย่างกะแกะลูกแม่นะ

0: รายการแม่ลูกเฮ้ยนี่จะถ่ายรีวิวครีมเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้นี่เห็นแม่เป็นอุปกรณ์การขายแล้วเหรอ
1: โอ
0: ้
1: โหไม่ใช่นี่พ่อมาก็ดีแล้วนี่อ่ะเอาไปเลย
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เอาไปทาให้แม่เนี่ยแม่รับเรื่องแย่ๆแทนไบมาตั้งเยอะแล้วถึงเวลาที่เราต้องคืนความสุขให้แม่บ้างพอต้องรับผิดชอบช่วยไบทำให้แม่กลับมาสวยเหมือนเดิมให้ได้สัญญาได้ไหม
0: ได้สิ
1: รับปากแล้วนะสัญญาต้องทำตามสัญญานะรู้ไหม
0: ก็รับปากไปแล้วไม่ต้องห่วงอ่ะให้ทาให้ใช่ไหม
1: อืม
0: ทาที่
1: ทาที่หน้านี่แหละ
0: โอเคนึกว่าทาจักระแล้ว
2: ไม่ได้เน
0: ี่
2: ย
0: ดีๆๆนี่เดี๋ยวพ่อช่วยพ่อก็พอถนัดได้นะ
2: จะไหวไหมเนี่ยทาเองดีกว่ามั้ง
0: นิ้วนางใช่ไหม
2: ใช
0: ่ขอตรง
2: เอาใต้ตาดีกว่า
0: เอาตีตาไหมตีตา
2: ไปแล้ว
0: โอ้ได้ได
1: ้ชีวิตคนเราอาจเคยผ่านช่วงเวลาแย่ๆที่เกิดจากความคึกขนองแต่ถ้าเรามีความรักจากใครสักคนที่คอยประคับประคองเราก็จะถึงจุดอิ่มตัวและกลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่ถึงเวลานั้นอย่าลืมตอบแทนคนที่คอยอยู่เคียงข้างและพาให้เราผ่านเรื่องเลวร้ายมาได้ด้วยดีด้วยนะครับและคนคนนั้นก็คือครอบครัวพ่อทะเลาะอะไรกันเนี่ยฮะ
0: ฮะ
1: นี่ทะเลาะกันปะเนี่ย
0: ไม่ได้ทะเลาะเนี่ยมันจะหมดแล้วเนี่ย
1: โอ้โหพ่อพักหมดเลยนะ
0: แล้วซื้อมาอีกสัก4กระปุกป่ะ
1: โอ้โหมันแพงมากเลยเนี่ย
0: โอ้โ
2: หขอบคุณมาก
3: ทำไมตอนทาครีมไว้ถึงเหมือนจี๊ดขึ้นมาทันทีเลย
4: ผมยังจำความรู้สึกนั้นได้อ๋อคือตอนแรกอะเราก็แค่ผมก็แค่กะว่าจะซื้อครีมไปให้แม่เฉยๆนี่ผมซื้อไปหลายอย่าง
0: คร
4: ับ ทั้งเซรั่มสลิปปิ้งมาร์กอะไรเงี้ยหลายอย่างผมกลัวเขาสับสนว่าแบบอะไรใช้ก่อนใช้หลังผมก็เลยไปสาธิตให้ดูผมก็เลยเข้าไปในห้องนอนแม่แล้วก็แบบนี่อันนี้อย่างนี้นะประมาณนี้นะตบๆๆนะอะไรเงี้ยครับแล้วระหว่างทาอยู่ดีผมได้เห็นแม่ผมร้องไห้ผมก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นแล้วอยู่ดีเขาก็ร้องไห้ผมก็ถามว่าร้องทำไมถามอยู่หลายครั้งว่าร้องทำไมเขาก็บอกว่าไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าเออนี่เป็นการแบบดีกับแม่ในไม่กี่ครั้งของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ทำตัวไม่ถูกแล้วผมก็ไปแล้วนะแม่อะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ออกไปเลย
3: งั้นถามแม่ได้ไหมครับว่าวันนั้นที่แม่ได้รับประสบการณ์ดีๆจากลูกที่ลูกมาถึงแบบตั้งใจซื้อครีมมาทาให้กับเราเดินเข้าไปหาเราถึงในห้องแม่ร้องไห้นี่คือจริงๆแล้วความรู้สึกแม่วันนั้นคืออะไร
5: คือดีใจคือตกใจที่คือซื้อครีมก็ซื้อมาหลายครั้งก่อนหน้าแต่ถึงขั้นทาเพราะมันหลายตัวก็ต้องตัวนี้ทาอย่างนี้ตัวนี้ก่อนหลังเนี่ยแม่ก็เขามาสอนให้ทาแม่ก็ตกใจก็ดีใจมากด้วย
6: ซึ่งก่อนหน้านี้คุณแม่เองเนี่ยถ้ากับตัวเองจะไม่เคยใช้อะไรดีๆไม่เคยใช้อะไรแพงๆ
5: ไม่เคย
6: เวลาที่ไปซื้อของลูกเลือกแพงเลือกดี
5: ใช่ค
6: ่
5: ะ
6: แต่อะไรที่เป็นของใช้ส่วนตัวของแม่เลือกที่ถูกที่สุด
5: ถูกต้อง
6: วันนั้นตอนที่น้องไดทาครีมให้แม่มันนึกถึงย้อนไปตอนที่แม่ทำแผลที่หน้าให้เราไหมคะ
4: ตอนนั้นผมในหัวผมมันไม่รู้ความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้แบบผมตกใจมากตอนที่แม่ร้องไห้แบบอะไรวะแบบรู้แหละว่าเขาแบบคงซึ้งหรืออะไรเงี้ยแต่พอผมเห็นเขาแบบร้องไห้ออกมาแบบน้ำตาไหลแล้วก็พยายามเช็ดแล้วก็บอกไม่ได้ร้องผมถามเป็น10ครั้งว่าร้องทำไมร้องทำไมเขาก็ไม่ได้ร้องอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบคิดขึ้นมาได้ว่าอ๋อกับที่ผ่านมาไม่เคยมีเลยกับโมเมนต์ดีๆกับแม่อะไรมีแต่โยนปัญหาไปใส่แม่ไม่เคยโยนความรักใส่แม่เลย
6: อ
4: อย่างวันนี้ขับรถมาผมก็คุยกับเขาผมถามว่าความฝันแม่คืออะไรอะไรเงี้ย
3: แล้วแม่ตอบไหมครับว่าความฝันแม่คืออะไร
4: ก็ประมาณว่าแม่บอกว่าแม่อยากมีสวนสวนผลไม้ที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมอยากให้เขาเพราะว่าเหมือนตั้งแต่ผมเกิดเงี้ย20กว่าปีย้อนไปอ่ะเขาคงไม่ได้ทำอะไรตามความฝันเขาเลยเพราะว่าต้องดูแลผมพอวันนี้ผมเริ่มแบบว่ายืนได้ด้วยตัวเองแล้วอะไรเงี้ยก็อยากทำความฝันแม่ให้เป็นจริงบ้าง

0: ่อไรทำได้แน่นอน
1: ทำได้เดี๋ยวคอยดูนะแม่อีกไม่กี่ปีแม่จะได้สวนนั้นตามที่แม่ต้องการเชื่อผม
0: มาถึงวันนี้นะคะอย่างที่ทั้งคู่บอกว่าสนิทกันมากแต่ยังมีอะไรในใจไหมคะที่น้องไบร์ทอยากจะบอกกับคุณแม่อยากจะขอบคุณอยากจะขอโทษสิ่งที่ผ่านๆมาหรือไม่ยังไงเชิญค่ะ
2: มาก็ขอบคุณที่ว่าใจเย็นแล้วก็ดูแลไว้มาตลอดหลังจากนี้ก็ขอให้เชื่อใจว่าไบร์ทลูกชายคนเดียวเนี่ยจะนำพาครอบครัวเราให้มีชีวิตที่ดีที่สุดที่จะดีได้ขอแค่อย่างเดียวขอแค่เชื่อใจ

0: ากจะบอกกับน้องไบร์ทบ้างไหมครับ
1: ก็แม่ก็สนับสนุนทุกอย่างที่เขาทำก็รักคำสั้นๆรักทุกวัน
2: แล้วเมื่อกี้นี้ที่ได้ฟังน้องไดพูดกับคุณแม่แม่รู้สึกยังไงอะคะกับคำพูดของน้อง
1: ดีใจแม่มีความสุขกับเขาตลอดอยู่แล้วมีความสุขกับเขาตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรเพิ่งมาตอนนี้ก็สุขมากขึ้นสุขมากขึ้นทุกวันน้อยลง
2: วันนี้ประทับใจนะคะเชื่อว่าคุณแม่หลายๆบ้านก็จะเป็นเหมือนคุณแม่ของน้องไดเนี่ยแหละค่ะที่อดทนแล้วก็อะไรที่ดีสำหรับลูกก็คือให้ลูกทุกอย่างโดยที่ลืมความสุขของตัวเอง
0: ครับนั่นแหละนี่คือคนของแม่ความเป็นแม่เนาะแม่ที่เสียสละมากจริงๆตอนเด็กๆเราก็จะรักแม่เรา
3: ครับ
0: ผมก็เหมือนคุณที่จะสนิทกับพ่อแต่สุดท้ายคุยกับแม่ทุกเรื่อง
3: คือผมได้มานั่งฟังเรื่องราวของไบร์ในวันนี้นะมันดีสำหรับผมเองเลยผมจะเอากลับไปเลี้ยงลูกผมด้วย
0: เน
3: า
0: ะ
3: เออผมปลื้มใจแทนจริงเลยผมขอสมัครเป็นแฟนคลับคุณนะผมชอบ นี่ผมรักคุณเลยนะ ผมมั่นใจว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านตอนนี้ก็ต้องรักคุณทุกคนคือแม่ใจเย็นด้วย
0: ครับ
3: แม่ใจเย็นมากๆกับเรื่องราวที่นั่งฟังมาทั้งหมดแล้วก็ได้รับการตอบแทนกับลูกผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วทำให้กับแม่นะเมื่อกี้ดูไปผมก็น้ำตาจะไหล เพราะผมรู้สึกว่าเออเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะได้ทำละแล้วพี่ก็เชื่อว่าโอ้โหเนี่ยน้ำตาแตกมามันเป็นน้ำตาแห่งความสุขว่าเราสำเร็จแล้วแล้วคุณสุดยอดมาก
0: ไบร์ทคือหนึ่งคนที่ผมเชื่อว่าเป็นไอดอลสำหรับหลายๆคน ให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเหี้ยวลูกซ่าวันนึงเนี่ยถ้าเกิดเขาได้รับความรักเขาอาจจะกลับมาก็ได
4: ้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่อยู่ในวัยนี้นะครับก็ถ้าอิงจากชีวิตผมขอแนะนำให้แบบอย่าไปดุอย่าไปด่าอย่าไปกดอย่าใช้อำนาจนะครับเพราะว่าการที่เรามีคนที่บ้านคนในครอบครัวหรือว่าพ่อแม่รับฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากถือว่าเป็นข้อดีที่แบบข้อดีที่สุดในชีวิตผมแล้วที่ผมมีคนให้พูดให้ฟังที่บ้านเพราะว่าคำปรึกษาจากพ่อจากแม่เนี่ยมันเป็นคำปรึกษาที่ไม่มีวันทำร้ายเรามันเป็นคำปรึกษาที่ดีแบบบริสุทธิ์ที่สุดแล้วไม่หวังประโยชน์อะไรทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นผมว่าการที่พ่อแม่ลูกคุยกันอย่างจริงใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับ
0: ครับ
2: ถามพี่แอนกับน้องแอมนะคะ
3: ครับผม
2: ถึงเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่ได้ฟังคุณแม่กับลูกคู่นี้เป็นยังไงคะ
5: สำหรับแอนมีความสุขมากเลยค่ะแอนมีความรู้สึกว่าคือต้องขอบอกว่าคุณแม่เป็นคุณแม่ที่ทุ่มเทให้กับลูกมากๆเลยแล้วก็แอนเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนทุ่มเททุกคนแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าแต่ละคนครอบครัวก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยว่าหัวใจของแม่เป็นหัวใจที่อบอุ่นแล้วก็พร้อมที่จะให้ลูกในทุกๆอย่างนะคะการฟังเป็นสิ่งที่ดีคือลูกขอให้ไม่ว่าจะเจออะไรแต่ว่าสุดท้ายกลับมาเขาก็จะเปิดประตูเข้ามาแล้วเขาก็จะพูดในสิ่งที่เขาแบบอยากจะพูดกับเราเราก็จะฟังเขาแล้วสุดท้ายเราก็จะบอกเขาว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ก็เราก็ต้องฝึกให้ลูกเราคิดแล้วก็กล้าตัดสินใจแล้วก็เป็นตัวของเขาเองให้ดีที่สุดคือความสุขของแม่ทุกคนแอนเชื่อว่าอยากเห็นลูกโบยบินแล้วก็เข้มแข็งอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขกล้าตัดสินใจอดทนอดกั้นในสิ่งที่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนั้นจะเป็นวันที่เราชื่นใจที่สุดนะคะแอนเชื่อว่าแล้ววันนี้ได้เห็นวันนี้ก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องด้วยแล้วก็น้องเป็นคนที่มีความประพฤติที่ดีค่ะเวลาอยู่ในกองถ่ายมีกาลเทศะแล้วก็เป็นคนตรงต่อเวลาบทสคริปต์ทุกอย่างก็แม่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นได้ว่าน้องมีความรับผิดชอบนะคะก็ดีใจกับวันนี้แล้วก็ได้มายินเรื่องราวแบบนี้อันก็มีความสุขมากก็ดีใจกับทั้งคู่ด้วยค่ะ
2: ค่ะ
0: แอมล่ะครับ
3: ครับผมก็ อันนี้พุ่งตรงเลยนะฮะผมเห็นน้องเนี่ยใน IG รุ่นพี่คนหนึ่งก็คือไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเลยก็เหมือนเพิ่งรู้จักน้องกับคุณแม่วันนี้เลยที่นั่งด้วยเนี่ยผมรักคุณเลยอ่ะผมรักคุณแบบไม่มีข้อแม้แล้วผมมั่นใจเลยว่าคุณเนี่ยได้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าเด็กหลายคนไม่ได้รับโอกาสอย่างคุณอย่างที่พี่มิกบอกเลยว่าเด็กเคี้ยวมันมีทั้งประเทศมีหลายคนมีเยอะไปหมดแต่ว่าคนไหนล่ะที่จะกลับลำได้เร็วกว่าผมก็เป็นคนนึงที่วัยรุ่นก็ซ่าเหมือนกันกลับลำได้แต่ก็มีอีกหลายคนที่อาจจะยังกลับลำไม่ได้ก็ให้ดูน้องเป็นตัวอย่างถ้ายังแบบพอจะหาเข็มทิศได้หรือยังจะพอดูรู้จักไอดอลหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าตามคุณเนี่ยดีเลยอะแล้วคุณเป็นคนกตัญญูคุณเป็นคนรักแม่แล้วสิ่งที่คุณพูดมาคุณไม่ได้เล่นละครน่ะสายตากับความรู้สึกเนี่ยมันหลอกไม่ได้สิ่งที่คุณเล่ามามันจริงไปหมดผมฟังแล้วผมเชื่อคุณเลยแล้วก็ผมมั่นใจเลยว่าคุณแม่เนี่ยโชคดีจริงๆผมเป็นคุณพ่อที่อยากมีลูกแบบนี้บางทีเราสวดมนต์ไหว้พระเราก็คงบอกว่าอยากให้ลูกเราเป็นคนดีอยากให้หลักลูกซัพพอร์ตเราอยากเราจะซัพพอร์ตลูกไม่มีคนในโลกนี้ที่จะเลือกได้นอกจากตัวเราเนี่ยทำให้เขาดูและเขาจะเป็นดั่งดวงใจเราแม่อดทนมากสุดยอดมากขอปรบมือให้คุณแม่สุดยอดจริง
0: นี่แหละครับ
2: ใจกับคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องไดเราทุกคนรอติดตามชมความสำเร็จยิ่งขึ้นไปของน้องเรามั่นใจว่าน้องจะดูแลครอบครัวได้ดีมากๆด้วย
0: ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากนะฮะก็อยากให้พ่อแม่สมัยใหม่เราเข้าใจว่าทุกคนทำงานหนักบางทีพ่อทำงานสมัยนี้คุณแม่ก็ทำงานด้วยลูกต้องไปเรียนโดยที่ไม่มีใครถามเขาเลยว่าวันหนึ่งทำอะไรมาบ้างเหนื่อยไหมโอเคหรือเปล่ามีอะไรให้พ่อแม่ช่วยไหมเราคิดในมุมของเราความเป็นพ่อความเป็นแม่ว่าก็ฉันไปทำงานมาทั้งวันแล้วฉันเจอปัญหามาเยอะแยะฉันเหนื่อยอย่าลืมนะครับเขาก็ไม่มีใครเหมือนกันกลับมาเสียเวลาเพิ่มอีกหน่อยให้กับลูกเพราะนั่นคือลูกของเราถามเขาบ้างว่าเขาต้องการอะไรวันนี้เป็นยังไงโอเคไหมให้เขารู้สึกว่าเหมือนที่ไบรท์รู้สึกคือนี่คือเซฟโซนเขาอะต่อให้ข้างนอกจะประชนภัยอะไรมาขนาดไหน
3: ครับ
0: แม่คือเซฟโซนของเขาบ้านคือเซฟโซนของเขาอย่าให้เขารู้สึกว่าบ้านคือไม่ใช่

0: ที่ที่ปลอดภัยเรามีตัวอย่างแล้วว่าน้องกลับมาประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับน้องไบร์ทกับคุณแม่นะคะที่วันนี้มาถ่ายทอดเรื่องราวที่อาจจะเป็นปมในอดีตระดับพระเอกแบบนี้เนี่ยหลายคนไม่อยากจะเล่าเรื่องในอดีตตัวว่าจะเสียภาพลักษณ์แต่ว่าน้องไบร์ทยินดีที่จะเปิดเผยวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณพี่แอนขอบคุณน้องแอมด้วยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวความอบอุ่นในครอบครัวเดียวกัน Feel Good นะคะกลับมาพบกับความรู้สึกแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
3: แฝงเนี่ยบอกรักหลายรอบมากเลยนะ
4: ไม่สถาน
0: ไม่ต้องห่วง
4: การที่ผู้ชายการที่ผู้ชายจะบอกรักผู้ชายอีกคนนึงเพิ่งเจอครั้งแรกนี่มีความรู้สึกมันต้องfirst impression ต้องดีแล้วมันโดนกับทุกเรื่องราวที่เขาเล่าและความเรียวอย่างที่แอมบอกว่าถ้าเกิดคนมานั่งโม้อย่างเงี้ยเราไม่รู้สึกหรอก
5: เรา
4: ไ
5: ม่ส
4: นแต่เนี่ยคือแบบเฮ้ย
6: แม่งจริง
4: ถ้าไปเจอที่ไหนคือจะเดินเข้าไปทักน้อง
6: จริง
4: จับมือไปช่วยบอกนะเฮ้ย
6: อ
4: ย่างงี้เลย
6: ชอบพี่ไม่ได้เป็นเกย์นะลูกพี่มีลูกแล้วพี่ก็ไม่ชอบแทงผู้ชาย
4: พี่กลัวมากอยากม
1: ีแบบ
4: นี้อยากมีลูกแบบนี้คือถ้าเกิด
3: แม่ต้องคอยเช็ดหัวกระไดแล้วนะคะเดี๋ยวหัวกระไดไม่แห้งนะคะแม่
4: ใช่ไหมจะสบายใจมากซาแต่หายไปเน
1: ี่
4: ย
1: รู้เนอะ
4: จะสบายใจเลยผมเป็นพ่อแม่คือยูดูแลตัวเองได้แต่ยูรู้จุดยืนอยู่แล้วไง
6: คนโตมีคนมาจีบหน้าตายี้เลยแบบนี้เลย
4: ถ้ากระตันยูอย่างนี้โอเค
6: คุยกัน
4: ถ้าอย่างนี้โอเคจะสัญญาว่าจะไม่เอาปืนมาเช็ดแบบไม่มีเหตุผล
7: ละครเวทีผมรู้สึกว่าทำออกมาค่อนข้างดีนะครับทั้งซีน1และซีน2ส่วนตัวผมจะประทับใจซีน2มากเพราะว่ามันสถานการณ์ค่อนข้างเหมือนจริงมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วมันเหมือนพอเราได้ดูละครเวทีมันเหมือนเราได้มันพาเราย้อนกลับไปถึงนะเหตุการณ์จริงๆของเราที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วมันทำให้ความรู้สึกดีเทลเล็กๆที่เราลืมไปแล้วมันกลับมารู้สึกกับเราอีกครั้งหนึ่งก็ชอบมากครับ

การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัปโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word

0: านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้จะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วลา8นาฬิกา

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ค่อยวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
1: พี่เลยเขาจัดงานแล้วกระทงครับแม่กล้องจะไปเต้นครับ
0: หืมตัวแค่นี้นะเต้นเป็นกับเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายกล้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

ไม่ได้นะครับครูบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

นุ่มสาวลอยกระทงนะคะเอ๊ะยังมีอีกหนึ่งการแสดงนี่คะดิฉันเชื่อว่าทุกคนเกิดมาไม่ว่าชายหรือหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไทยรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้เลยค่ะ

0: เช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้อะพ
0: ี่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติไปหมดแล้วเน
0: าะก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มาหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่หนึ่งก็จะออกจากงานลูกคนที่สองก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงไม่เกษตรกรที่ยืมสินจากธ.ก.ส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
0: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับและกับผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหรือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
4: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
0: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายแล้วก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
5: ตอนนี้ที่แม่อายแบบครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของสัญชาติไทย
0: ครับหลายคนอยู่ครับ
5: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านนักแสดงคนจะจัดการเรื่องนี้นะคร
6: ับแต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธ
0: ิ์
6: นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะ
0: ครับ
6: เพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นอีกที
0: ครับ
6: นะครับ

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล
1: ่
0: า
1: เปล่าหมอไม่ได้รอใคร
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี
3: ้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงินมาเดี๋ยวนี้แต่ละคนก็ได้เสียเงินกันหมด
2: ผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเพียงบ้านพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
4: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
2: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
4: ชีวิตการทำงานของผมเนี่ยพักผ่อนไม่ได้เพราะผมจะต้องทำงานทั้งวันไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
2: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกกระทรวงรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะ ช่วยเหลืออาจจะลดแบบค่าใช้จ่ายมั่งนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปก็โรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่

0: เป็นอะไรไปบอกพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
1: อดทนได้แค่นี้คิดจิ๊บไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
0: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงล่ะน่ะ
1: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม้หลักสมัครทีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
0: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
1: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
0: โอ้จ้าท่านนายพล
1: ครับผมเออ300บาทเองที่เหลืออยู่คดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดพี่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานในที่ไกลๆมีไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้เฮ้อแม่อายสะอื้น
2: ไม่ต้องอะไรมากพี่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงเฮ้ยโบกมือ
3: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วพี่กลับบ้านนะพี่

0: เนี่ย
1: เหมือนเดิมนะอยู่
2: เราได้อยู่ในร้านนะหัวเราะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคน
1: ได้ยินลัวก็สักอย่างเลยในคนอังรวยอังแน่ใส่อัง
0: บรรยากาศและเสียงที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นเป็นเรื่องราวของประเพณีความเชื่อความศรัทธาของหมู่บ้านในจังหวัดสุรินทร์หมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านตาโมมเรานัดกับผู้ใหญ่สุภสรคนนี้ซึ่งพาเราเดินดูหมู่บ้านพร้อมกับบอกเราว่าที่นี่นั้นเป็นชาวสวย
2: บ้านตะโมมนี่มันจะมีสวยเกือบร้อย

0: 100% ทีนี้เวลาสื่อสารเราก็ฟังทั้งลาวทั้งเขมรเลยมันจะปนกันอยู
1: ่ฉันรักน้องนี่พูดว่าอะไรภาษาสวย
0: ให้มักมอง
1: ให้มักมองมองแปลว่าอะไรคะ
0: มองก็คือคุณ
2: คุณ
0: กับคุณ
2: แล้วคุณ
0: เยอะจะดอย
1: เยอะจะดอย
3: เอ้ยมาพูดยังไงเพราะว่าเออฝนตกทุกวัน
4: แล้วถ้ามันแรงค่ะแม
3: ่ถ้ามันแรงก็เอ้ยกระแดง
4: ฮะ
3: กระแดง
4: กระแดงกระแดง
0: เฮ้ยวันนี้วัน
1: ไอ้นี่กำลังทำอะไรเอ่ย
5: ทำขนมจ้า
0: ทำสะบันผมก็เรียกนมชงเหมือนกัน
1: ไอ้นี่ก็ทำเอาไว้ไปทำบุญเหรอคะพี่
5: จ้า
6: ชาวบ้านกำลังคึกคักในการทำอาหารเพื่อพรุ่งนี้จะเอาไปถวายที่วัดนะครับเนื่องในวันศาสตร์
5: อันนี้เอาไว้เส้นปุยยาสายายทุกสิ่งทุกอย่างที่ของคนเรากินเอาไปให้หมด
6: ใจบอกกับเราว่าชาวบ้านที่นี่นั้นทำนาเป็นหลักนะครับมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับการทำนา
7: โอ้มาดีจ้า
6: เราตามดาคนนี้เข้าไปที่นาของพ่อกับแม่ดาเพิ่งกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อร่วมงานบุญวันศาสตร์ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี
1: ้แม่ขายนี่คือบริเวณนาแม่เหรอคะแม่มาประจำไหมที่เนี่ย
8: มาประจำมาทุกวัน
1: มาทุกวัน
8: มาดูควาย
1: เลี้ยงควายได้กี่ตัวคะแม
8: ่5
7: ก็เป็นที่นาของครอบครัวหมดเลยของน้าของอาฝั่งนี้ก็จะเป็นของดาก
4: ี่ไร่อะคะ
8: ทางนี้6ไร
9: ่พ่ออยู่เนี่ยพ่อก็จะผักแหขาย
6: พ่อของดานั้นเป็นคนเงียบๆนะครับอยู่ที่กระท่อมเล็กๆแต่ว่ามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ
10: ์อยู่นาตลอดเลยใช่ไหมครับ
11: อยู่นาตลอดเลย
10: ทำอะไรบ้างวะ
11: เกี๊ยวยายควาย
10: กลางวันเซเบ็ดเซอะไรฮะกินตามทุ่งนาละตายช่วง
6: ที่นาของชาวบ้านในยามหน้าฝนนั้นเขียวขจีสวยงามมากนะครับ
1: ช่วงปักเบ็ดไหม
11: ปักเบ็ดเลยจะเทวนี้เลย
6: โดยเฉพาะข้าวถ้าหากเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆก็จะเริ่มได้กลิ่นความหอมของข้าวกันแล้วพ่อบอกว่าช่วงนี้ข้าวกำลังจะเริ่มตั้งท้อง
1: เวลาเราดูข้าวว่าท้องดูไหนเราตรงเนี้ยนะเนี่ยใครมันจะออกก็ออกอันนี้ก่อนทีนี้มันก็แตกออกมันเริ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วข้าวนะ2เดือนจะขอบลูก
4: แต่ถ้าคน
1: ผมก็9เดือน
6: พ่อบอกว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรจะสนุกไปกว่าการวางเบ็ด
11: ไปฟุตไส้เดือน
6: เริ่มต้นตั้งแต่การขุดหาไส้เดือนนะครับ
1: ดูยังไงว่ามันจะมีไส้เดือน
11: มีมินรอยมันมี
1: โอ้มีคุยไส้เดือนเอาไส้เดือนไปปักตรงนี
11: ้ปักตรงนี้ปักก็ประมาณ10วันนาทีไปดู
6: เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่สุดของหมู่บ้านแห่งนี้ในช่วงเดือนกันยายนที่เราไปถ่ายทำก็คือเรื่องของการทำบุญวันศาสตร์ที่เป็นเทศกาลทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ
1: มันจะไปตลาดยังไม่ครบไง
6: ซึ่งทุกคนจะมีการเตรียมตัวในการจัดหาของกันอย่างคึกคักทีเดียว
1: อันนี้รองเท้าแตกก็ต้องเอาไปห่อเหรอคะ
8: ใช
10: ่
8: ค่ะ
10: ไปไหนมา
12: ไปไหน
6: ส่วนคนที่จะอธิบายถึงความสำคัญของการทำบุญนี้ก็ต้องเป็นท่านนี้ล่ะครับ
13: คือลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดค่ะแล้วเขาก็คิดเห็นว่าพ่อแม่บรรพบุรุษที่ลงลับไปแล้วก็คิดเห็นบุญคุณกตัญญูกตเวทิตาเขาก็มาทำบุญคุณตอบสนองคุณแม่ดามันดานี่ค่ะ
6: วันศาสตร์ของชาวบ้านตามมหรือว่าศาสตร์กุยจะทำในวันขึ้น14และ15ค่ำเดือน10นะครับอย่างที่บอกว่าคึกคักมากในการเตรียมอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษ
14: ได้อะไรบ้างคะเนี่ย
15: ได้ข้าวเหนียวกับใบมะพร้าวอ่อนจะไปห่อข้าวต้มค่ะ
0: อันนี้ครับนานาบ้านเลยครับ
16: สวัสดีครับจะรวยแล้วเหรอรวยแล้วห่อข้าวต้มกับใบมะพร้าวเขามีงามีกล้วยสุก

0: ข้าวต้มมัดนี้ต้องห่อด้วยใบมะพร้าวรายละเอียดตรงนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มักจะปลูกต้นมะพร้าวไว้ใกล้ๆบ้านเพื่อใช้ในการทำอาหาร
1: มัดตะโมมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้นมะพร้าว
2: สังเกตไหมคะในหมู่บ้านเนี้ยก็จะมีต้นมะพร้าวเกือบทุกบ้านเลยส่วนมากก็จะปลูกเป็นหน้าบ้านกันลูกก็จะทำกับข้าวหามะพร้าวกินเองช่วงงานวันศากอ่ะเขาจะเอายอดอ่อนๆ นะคะเอามาห่อข้าวต้ม
0: วันนั้นเราเห็นขึ้นกันคึกคักทีเดียวครับ
2: นี่ค่ะยอดมะพร้าวก็จะเป็นตัวนี้ก็จะฉีกทีละใบแล้วก็ตากแดดก็ประมาณสักชั่วโมงนึงเพื่อที่ให้มันอ่อนตัวไม่ให้มันแตก
3: ไหนข้าวแบบไหนครับ
4: ถ้าในตลาดก็มีขายอยู่นะแต่บ้านเรานี่ขอกันได
5: ้ยังไม่สุกมั้งดิ
0: ข้าวต้มที่สุกแล้วจะมีรูปร่างอย่างนี้นะครับ
6: ข้าวต้มนี่ต้องทำกันทุกบ้านเน
7: า
6: ะ
7: ทำทุกบ้านค่ะตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วนะคุณพ่อคุณแก่เขาทำอ๋อก็ต้องสืบสานไปเรื่อยๆ
6: ปีละครั้ง
7: ปีละครั้ง
6: ทุกปี
0: นอกจากข้าวต้มแล้วทุกๆบ้านยังเตรียมอาหารและขนมอีกหลายอย่าง
8: ข้าวสาสวยเขาเรียกขนม
6: ข้างในไส้มีอะไรบ้างครับ
8: มะพร้าวคั่วใส่น้ำตาล
9: ให้ปู่ย่าตายายหมดเลยเขาต้องทำไม่ว่าแต่หนูไก่เนื้อปลาไม่ทำไม่ได้ไม่สบายใจเราต้องทำ
0: ป้านิยมคนนี้เป็นคนที่สะท้อนให้เราเห็นถึงความทุ่มเทในการทำอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับของคนที่นี
10: ่คนที่ทำกี่อย่างอะคะขนม
11: หลายอย่าง
12: มันสวยมันเริ่มอันนี้แล้ว
9: เช้ามาเราต้องไปวัดก่อนไปใส่บาตรจะก่อนเสร็จจากใส่บาตรก็เราก็มาจัดของใส่กระน่องไปเจดีย์เสร็จก็มารวมญาติที่บ้านญาติหมดเลยทั้งเป็นคนก็ไปตรงนั้นลูกหลานหมดเลย
0: ที่นี่ให้ความสำคัญเรื่องอาหารเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินทางเข้าไปในเช้าของอีกวันก็จะพบลูกหลานที่เพิ่งเดินทางมาถึงมาช่วยเตรียมอาหารกันด้วยล่ะครับ
13: สวัสดีค่ะหนูมาจากที่ไหนคะ
14: สมุทรปราการ
10: มาตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเมื่อคืนค่ะ
14: ประมาณ4 ทุ่มกว่า
10: แม่ดีใจค่ะดีใจมากช่วยงานทุกอย่างค่ะถ้าเขากลับมา
15: ถึงปี5ออกจากโรงงานเดิมก็รถแล้วก็ยิงตรงมาเลย
14: มาถึงล้างหน้าล้างตาก็มาทำกับข้าวเลย
15: มันเหมือนกันแบ่งเบามากกว่าเขาจะได้ทำอย่างอื่นได้ด้วยไง
0: อาหารส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการย่างนะครับคนที่นี่บอกกับเราว่าเป็นเพราะว่าสมัยก่อนนั้นไม่มีน้ำมันนะครับบรรพบุรุษก็จะไม่คุ้นเคย
13: ทุกอย่างที่เห็นนี่คือจะไม่ทอดเลย
16: ไม่ทอดเลยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนปู่ย่าตายายเขาไม่ชอบทอด
13: อะไรบ้างที่เป็นหายาก
16: หนูแหละหายาก
0: และมากกว่านั้นก็ยังมีอาหารบางชนิดเช่นมันเทียนที่เห็นอยู่นี้เป็นอาหารที่ต้องมีเลยล่ะครับ
1: มันเทียนเนี่ยหายากแล้วครับณปัจจุบันเราก็สามารถไปขุดได้นะครับที่ป่าแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเป็นวันคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาจะหุงข้าวแล้วเขาจะต้มกับข้าวเลย
13: ยิ่งเวลาเราทำบุญนี่เหมือนรำลึกถึงจุดนั้น
1: ใช่ครับ
13: วันนี้บ้าน
1: เวลาลูกหลานมานะครับเขาก็จะต้องไปไหว้ผู้อาวุโสก็คือคุณป้าคุณย่าคุณยาย
17: ครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับ
10: แม่มาเยี่ยมป้าบ่อยไหมคะ
17: ส่วนมากถ้ากลับบ้านมาก็แวะมาเยี่ยม
0: ดาพาเราไปที่บ้านญาติ
2: เดินมาแป๊บเดียวอมวัดดีจ้ะแอสซอมจะออน
18: จ้า
0: ที่นั่นเริ่มเห็นการจัดสำรับอาหารกันแล้วล่ะครับ
2: อมตัด
19: มีของหวานของข้าวอะค่ะ
2: ยายสวัสดีจ้านี่เขาก็เตรียมพร้อมที่จะไปวัดเหมือนกัน
10: แต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันก็แล้วแต่บรรพบุรุษ
2: หนังวัวค่ะต้ม
10: ที่เหมือนกันมากสุดตัวเนี้ยทุกบ้านต้องมีข้าวต้มมัด
0: อาหารที่ถูกเตรียมตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปเส้นไหว้บรรพบุรุษกันแล้วนะครับ
20: นี่กระด้งนี้ไปเส้นไหว้นู่นที่วัด
0: วัดที่ทุกคนไปก็คือวัดเต่าทอง เป็นวัดที่ชาวบ้านตามโมมให้ความเคารพบูชาและอาจจะเรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจของคนที่นี่วัดแห่งนี้มีเจดีย์เล็กๆอยู่รายรอบนี่คือที่เก็บกระดูกของบรรพบุรุษญาติพี่น้องของแต่ละครอบครัวนะครับยามเช้าก่อนที่ชาวบ้านจะมานั้นที่นี่ยังเงียบสงบแต่เมื่อลูกหลานต้องเดินทางมาทำบุญความคึกคักก็เริ่มมีมากขึ้น
2: ตรงนู้นก็จะเป็นญาติพี่น้องเริ่มมารวมตัวกันแล้วค่ะเวลามาไหว้เขาก็จะมาไหว้กันที่นี่นะคะแต่ตอนนี้ก็จะเป็นที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษ
14: วันนี้แม่มาไหว้ใครครับ
20: ทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งยายทั้งตาทั้งลูกชายทั้งน้องชายปู่ย่าตายายทั้งพ่อแม่อยู่ทางโน้นต้องเดินไปเดินมาแหละเวลาเส้นไหว
0: ้การเส้นไหว้บริเวณเจดีย์บรรจุอัฐินั้นทำกันทั้งวันนะครับ
3: ไปเซ็นอยู่นู้นรอน้องๆก่อนจะไปเซ็น
0: ลุงเลนคนนี้บอกกับเรานะครับว่ามีพี่น้อง8คนนัดกันจะไปเส้นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
20: ก็มาทุกคนรวมกัน
11: พี่น้อง
20: คนละถาดคนละถาดแล้วมารวมกันมาเส้นไหว้
14: ใช่
20: บรรพบุรุษ
11: พร้อมแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วจะไปเจอกันที่วัดรวมถึงครอบครัวของป้านิยมที่เป็นน้องสาวของลุงเลนด้วยนะครับ
18: มาถึงเวลาแล้วเด็กๆมา
0: อาหารคาวหวานมากมายที่เราเห็นทุกบ้านเตรียมทำกันถูกนำมาวางไว้บนเสื่อหน้าเจดีย์บรรจุอัฐินะครับ
20: ได้ยินลัวก็สักอย่างเอ้ยในปวดอังช่วยอังแม่ใส่อัง
18: ญาติพี่น้องกันหมดเลยค่ะต่างมารวมกันกรุงเทพก็มากันหมดจ้ะทุกญาติทั่วได้กินพวกเรามีความสุขค่ะ
21: รุ่นพ่อก็ต้องทำให้ตายายรุ่นลูกก็ต้องทำให้พ่อแม่
22: เวลาเราไหว้ยกมือไหว้ในช่วงวันจันทร์เราสัมผัสว่าเขามาไหมคะ
23: มันอยู่ที่ความเชื่อ
22: ค่ะ
23: รู้สึกว่ามานะ
24: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: ลูกๆหลานๆหลากหลายวัยพร้อมหน้าพร้อมตากันมาร่วมพิธีเส้นไหว
25: ้ความสันติกรณ์อย่างมาก
26: ได้ครั้งสุดท้าย
27: มันเป็นเหมือนกับว่าการกลับมาระลึกคิดถึงเขาเอาเขามาไหว้กลับมาให้เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจครับภูมิใจ
0: การเส้นไหว้ที่สุดท้ายของวันจะทำกันที่บ้านที่พ่อแม่เคยอยู่นะครับ
1: ปีหนึ่งเรามีครั้งเดียวทำยังไงที่ให้ลูกหลานเข้ามา
20: ประนว
1: ดให้เป็นหนึ่งเดียวถ้าเรามารวมกลุ่มอย่างนี้ปุ๊บมันจะทำให้มีความรู้สึกว่าเรามีตระกูลของเราที่เราจะต้องช่วยกันดูแลประคับประคองสิ่งที่ขอขมานั่นก็คืออยากได้พรมากกว่าได้รับพรเสร็จเราก็เชิญลูกหลานมากินร่วมกันท่านก็จะได้รับรู้ตรงนั้นว่าลูกหลานยังอยู่ดีมีสุขมีความรักความใคร่สามัคคีกลมเกลียวยังเป็นหนึ่ง
0: ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนสิ่งหนึ่งที่ทุกคนคิดถึงก็คือหาของกินที่บรรพบุรุษชอบ
28: ตอนที่แม่อยู่แม่ก็เคยพูดว่าพอถึงวันศาสตร์นะวันประเพณีของเราปีละครั้งที่จะทานให้พ่อแม่ให้บรรพบุรุษกินก็ต้องทำบุญให้เขาคือเขาปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กพอเราวัยนี้ต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงแบบวันเนี้ยประเพณีนี้ก็ต้องกลับ
0: การทำบุญวันศาสตร์สำหรับที่นี่นั้นมี2วันนะครับและทั้ง2วันนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออาหารเช่นเดิม
18: อะไรที่เราหาได้หามาให้หมดเลยพ่อแม่ได้กิน
29: เรื่องปลาขนาดไหน
30: เรื่องปลาขนาดไหนเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนเราก็ทำเพื่อแม่ได้
1: กระบุงถัง
4: ธรรมจัก
0: และมากกว่านั้นยังมีการใช้กระบุงที่ทำมาจากไม้ไผ่แบบนี้ร่วมงานด้วยล่ะครับ
5: นี่เรียกว่ากระเพาะค่ะกระเพาะพื้นกระเพาะแกะรางวัล
0: กระบุงหรือว่ากระเชอที่เราเห็นอยู่นี้เป็นภาชนะสำหรับใส่ของไปที่วัดนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้เห็นที่อื่นกันมากนัก
6: เป็นความภูมิใจของบ้านตำมงค่ะเอาไว้ทำประโยชน์หลายๆอย่างค่ะใส่เวลาบรรษาก็ใส่ของ
1: บัตรนี้ก็มีค่ะนี่มีทุกบ้านมีทุกหลังคา
0: ถึงแม้ว่าหลายบ้านจะเปลี่ยนไปใช้พลาสติกกันบ้างแล้วแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ยังมีการใช้กันอยู่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกดีนะครับ
7: นี่ยังไม่ครบ
8: ยังไม่ครบค่ะยังไม่ครบ
7: ค่ะ
8: คือจะใส่หมดเลยอะค่ะใส่แบบให้เต็มๆแบบพูนๆเลยอะค่ะ
7: ยังขาดอะไรบ้างคะ
8: อันนี้ยังขาดข้าวสารแล้วก็ข้าวสารเหนียว
0: มากกว่าข้าวของที่เตรียมทำบุญสิ่งที่เราเห็นว่าคนที่นี่มีความพิถีพิถันกันมากก็คือการที่เขาจะต้องห่อของที่จะใส่ไปในกระบุงด้วยใบตองครับ
1: อันนี้เขากำลังห่ออยู่ครับมีแต่ใบตองทั้งหมดกัน
7: แล้วก็ต้องใช้
9: ได้ดิบค่ะ
7: ได้ดิบ
9: ถ้าเราไม่ใส่ได้นี่บรรพบุรุษก็จะไม่ได้รับ
7: นะคะทำไมทุกอย่างจะต้องใช้ใบตองห่อคะ
11: สมัยแต่ก่อนปู่ย่าตายายไม่มีถุงร้อนถุงอะไรก็มีแต่ใบกล้วยค
7: ่
11: ะ
7: อ๋อก็ต้องใช้ใบกล้วยอย่างนี้
11: ต้องใช้ใบกล้วยค่ะ
7: ไม่ว่าแต่ไรห่อหมดเลยเสื้อผ้า
11: อ๋อนี่เสื้อ
12: เป็นกางเกงของ
7: พ่อพวกรองเท้าพวกข้าวสารนี่ต่างแป้งน้ำแชมพูสระผม
0: เช้าวันขึ้น15ค่ำเดือน10มาถึงนี่คือวันศาสตร์นะครับชั่วโมงสุดท้ายที่หลายๆคนยังต้องเร่งมือกันจัดกระบุง
15: ของสดนี่ต้องห่อตอนเช้านะคุณแม่เน
7: า
15: ะ
7: จ้ะใส่เช้าแล้วก็ไปบัดเลยมันจะไม่เสีย
0: กระบุงที่จัดใส่ของนั้นจะยังไม่เสร็จถ้าหากว่าของสำคัญเช่นขิงข่าหรือว่าตะไคร้ยังไม่ได้บรรจุลงไป
28: ต้องเตรียมขิงกะขาสมัยก่อนก็คือถ้าเป็นสมุนไพรที่หาง่ายสุดก็คือขิงกะขา
29: เวลาเราจะใช้นะครับเราก็ขุดเอาก็จะประมาณ
28: อีกอย่างนึงก็คือเหมือนกับว่าตกแต่งกระบุงของเราให้ดูสวยงามด้วยให้มีแบบสีสันอะไรเงี้ย
5: เสร็จแล้วค่ะกระเชอปีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
30: มีเสื้อผ้ามีขนมมีชื่อมีอะไรหมดเลยนี่
7: เตรียมไปวัดเหรอคะ
31: ทำให้พ่อเขามารับเอา
32: อันนี้หนักกี่กิโลครับเนี่ย

0: วันนี้ต้องแต่งตัวสวยที่สุดเลยใช
1: ่ไหมใช่ใช่วันนี้ทั้งหมู่บ้านก็มีแต่ผ้าไหมแหละเวลามีงานวันศัตรูแต่งผ้าไหมกันทุกคนเหมือนกันนัดกันนะคะ
2: การไปวัดนั้นทุกคนต้องใส่ชุดสวยและชุดที่เด่นที่สุดก็คงไม่มีอะไรเกินชุดที่ตัดจากผ้าไหมที่ทอกันเองนะครับ
0: พร้อมแล้วเนาะต้องใส่รถเข็นเนาะ
3: ใส่รถเข็นอะไรมันหนัก
2: ประมาณ8โมงเช้าเมื่อกระบุงพร้อมทุกคนก็เริ่มออกจากบ้านแม้ว่ากระบุงจะหนักแต่ว่าทุกคนก็ขนกันไปด้วยความสุขที่ได้ทำนะครับ
4: ช่วงนี้ยังทยอยกันมาเรื่อยๆครับวันนี้รวมกระเจิงหมดแล้วเราจะให้อาจารย์ทำพิธีบวงสรวงเทพองค์เทวาและก็สถานที่มีอะไรบ้างที่อยู่ในสถานที่ตรงนี้

0: สายสินใช่ไหม
1: ได้สายสิน
0: ได้สายสินทุก
1: กระบุงเลย
2: สายสินถูกโยงเข้ากับกระบุงทุกใบด้วยความเชื่อที่ว่าจะเป็นสื่อไปถึงบรรพบุรุษ
3: ใบสลากของแต่ละครอบครัวนั้นที่จะต้องมา
2: ศาลาวัดเต่าทองไม่เล็กเลยนะครับแต่ว่ากลับ

0: ับแคบลงไปถนัดตาเพราะเต็มไปด้วยกระบุงและคนที่มาทำบุญกว่า2ชั่วโมงสลากกพัด265ใบได้ถูกอ่านครับกระบุงจากลูกหลานถูกยกให้กับผู้ล่วงลับได้เห็นจนครบ
1: ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับโดยกระบุงใหญ่ๆมารับเด็กเถินโดยผู้กำลังบอสเลยเอาซักตักเบา
0: สายสินที่ทำพิธีเสร็จแล้วจะถูกเก็บไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัวนะครับ
2: แม่เสร็จตรงนี้แล้วไปไหนต
0: ่อพิธีกรรมสุดท้ายในวันศาสตร์ของคนที่นี่คือการนำกระบุงไปแห่รอบอุโบสถนะครับกระบุงหนักๆถูกยกขึ้นหัวบ้างขึ้นบ่าบ้างบางคนก็ใส่รถเข็นเดินไปรอบๆโบสถ์ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแต่ว่าทุกคนก็มีรอยยิ้มนะครับ
3: เมื่อเราอุทิศส่วนบุญให้พ่อแม่เราแล้วท่านได้รับสิ่งที่ลูกหลานได้อุทิศให้เขาฝนตกมาเพื่อที่จะชำระเรื่องไม่ดีแล้วก็บ่งบอกถึงว่าความเป็นอยู่ลมสมบูรณ์ปี
4: อู้แม่ชุดอยู่บนท่อนท่อนล้อ
5: คนทุกปีคนนี้แหละ
6: เพื่อความเป็นปีนี้ปีละ
5: คร
6: ั้ง
5: คนไหนยิ่งเหนื่อยคนนั้นเลยยิ่งได้บุญ
7: ร้อนลูกนี้มีความแตกต่าง
8: อย่าไม่ให้เขาบ้านอื่นค่ะให้ลูกพ่อ
0: กระบุงที่เราเห็นนั้นเมื่อเสร็จพิธีก็จะส่งต่อให้กับคนที่ต้องการสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในนั้นก็จะได้มีประโยชน์ต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นน้ำใจแห่งการแลกเปลี่ยนของคนที่นี่การทุ่มเทพลังกายพลังใจในการทำบุญทำกุศลให้กับบรรพบุรุษของคนที่นี่นั้นยิ่งใหญ่มากนะครับและหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะดำรงอยู่ไปอีกยาวนานขอขอบคุณที่ติดตามเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้าน

ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณ
2: ก็
1: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ออกกำลังกายแค่ออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
3: มาไหว้

0: ช้ามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เออเราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: หูทำนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่แน่แมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของ

0: ความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงหนึ่ง
1: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
0: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
1: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
0: จริงจริงจริง
1: เราจะพามาดู
0: แบบใหม
1: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
0: นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่โอ้นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาภูมิอ่ะพี่เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
1: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดาม
0: ีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิตั้งแต่เกิดอะไร
1: เฮ้ยบ้า
2: เกินไป
0: เอ้าแล้วไม่เหรอแล้ว
1: แม
0: ่ไม่ได้ทำตั้งแต่แรกทำอะไรก่อน
1: ใครเขาจะดูดลมไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบ
1: โอ้เดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผมอ๋อ
0: พี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
1: ออกแบบออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
0: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริมอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้นเลยเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
0: สเก็ตสารพระภูมินะ
2: คือ
0: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยอ่ะก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
2: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
0: มีศาลพระพรหม
2: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
0: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระพรหม
1: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
2: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
1: เงื่อนไขเดียวกัน
2: ก็คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
0: เต็มที่เลยเต็มสตรีมเลย
1: ครับ
2: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
1: คือแล้วแต
0: ่แล้วแต่อ
1: ันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
0: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคนู่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
1: ีย
0: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
1: เออคล้ายๆปราสาทคล้ายๆวังคล้ายๆวัด
0: เออมียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
2: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
0: ครับ
2: แต่ว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมทีเรียลที่เกิดขึ้น บนวิถีที่เราทำงาน
0: ในโลกใบนี้
2: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรอะก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
0: จากเครื่องผูกไม
2: ้
0: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
2: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอะเราไปช่วยเขาเลือก
0: เล
2: ือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
0: ผมชอบดีมาก
1: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
0: สายตาต้องออกแบบนะ
1: ทำไงดีวะ
0: ได้ไม่เข้ากันเว้ย
1: ทำไงดี
0: แล้วแต่พี่ทำไงฮะ
2: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
0: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
2: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะก่อนนั่นอีกนะ
0: ครับ
2: คือหมายถึงว่าเราก็เออไปช่วยเขาเลือกหรือบอกก็ว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
0: ี้
2: ย
0: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
0: คือไหมถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกรลาดตอนเนี้ยขายได้อะ
2: ก็ครับ
0: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธ
1: จุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
0: ุ
1: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
0: จะมาทำตรงนี้
1: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
0: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดนี
2: ้ฮะจริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะเพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักครับ
0: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
0: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
0: เออใช่จริงด้วยว้าว
1: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
0: จะมาทำตรงนี้
1: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วย
0: ใช่
1: มันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้นอ่ะ
0: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
0: ครับ
2: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
0: ครับผม
2: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
0: ืม
2: ครับไอ้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
0: คนนี้ออกแบบนี้นะ
2: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้เขาอะไรอย่างเงี้ย
0: คือเราต้องรองานเราพูดแทนเรา
2: ใช่
0: ดีกว่า
2: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
0: ใช่
2: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
0: เอออ
2: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
0: มันเป็นโปรดักต์ดีไซน์เนาะเนี่ยเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นโปรดักต์ที่ออกมาโดยเราแล้ว
2: คือมันต้องขายอะ
0: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร
0: ์
2: ที่คิดออกนะแต่จริงๆอะการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำครับ
0: ครับให้คนได้เห็น
2: เปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเรา
0: ทำอะไรนะ
2: เรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร์
0: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำแบบนั้นล่ะพี
1: ่
0: เอาจะทำจริงๆอ่ะ
2: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
0: ้
2: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงนึงผมว่าประมาณปีได้นะ
0: ครับ
2: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
0: แน่นอนเลย
2: จนแบบพี่พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
0: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
1: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได้
0: แต่
1: ว
0: ่
1: าม
0: ีสื
2: ่
0: อ
1: มาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
2: ้
0: แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
2: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
0: โอ้โห
2: กว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้
0: ใน
2: ช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะครับแต่ว่าเทียบกับที่เรา
0: ลงทุน
2: ไปหรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
1: งั้น
0: เสียวๆอ่ะ
1: ผมอยากรู้ต่อว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
0: เออใช
2: ่2แบบ
1: โอเค2แบบไง
0: 2แบบ
1: 2แบบแต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมี2แบบ
0: 2แบบ
2: ใช่
1: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
2: ประมาณนึงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเค้าก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมาซื้ออันเนี้ยอะไรเงี้ย
0: จริง
1: ๆเอ๊ะอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
0: ้
1: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
0: อยากจะไปคุยกันต่อเลย
1: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
0: ใช่ใช
1: ่ดีไหม
0: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริงว
2: ่
0: ามีกี่ซิงเกิลตอนนี้นะครับเรามีฟิตติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
1: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
0: เชิญครับนี
1: ่ไปดู
0: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากเลยไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
1: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
2: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
0: ็
2: ค
0: ือ
2: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
0: ครับ
2: ก็คือ
0: เออมีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
2: แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
0: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
2: แล้วก็
0: คือต่างกันเลยฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
2: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
0: ้
2: น
0: ิ
2: ดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
0: อย่างที่บอกว่ามีที่มาจากไม
2: ้อะไรนี่ครับส่วนตายายก็คือสี่เสาอย่างน้อย
0: เสา
1: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
2: ใช่
1: นะแบบโบราณอยู
0: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูมิโอเค
1: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
2: จริงๆก็
0: นี่ไงเอาไว้ให้
2: ไว้ยายเอาอะไร
0: เช้าไงอะไรนะออกกำลังกายให้ออกกำลังกาย
1: คล้องพวงมาลัย
0: มาไหว
2: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0%
0: อ่าฮะ
2: แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
0: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
2: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเง
0: ี้
2: ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิด ดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงเนี้ย
0: มันอยู่นานๆครับมันสเตนแน่นอน
2: เพราะฉะนั้นก็อยู่นั่นแหละ
0: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อแต่งพงศ์สวยงามด้วย
1: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
0: ยอดไปเลย
2: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลตนะคร
0: ับ สเลต
2: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
0: ครับมันเนื้อวัสดุจริงๆ
2: นี่เลยก็คือสเลต
0: สเลตมันเงาเลยเห็น
2: แกนิโต้
0: ครับ
2: กระจก
0: เห็น
2: แล้วสเลตอีกวินี่ก็เป็นกระจก
0: อีก
2: พวกนี้ก็สเลตหรืออลูมิเนียม
0: นี่กระจกใช่พ่นทราย
2: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบคว่าไอ้กูขวดมันต้องมีทองมากนะ
0: คือเราทำคิดไปปุ๊บผู้ใช้ก็แบบนี่มันดูไม่ค่อยลักชูใช่ไหมมันอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนึง
2: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
0: ครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆมาว่าม
1: ีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
0: อะไร
1: แต่มันสงสัย
0: อะไรพี่
1: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
2: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสเลตครับ
0: คือ
2: กระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโปรเซสทั้งหมด
0: ครับ
2: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
1: เอาละนี่คือออริจินอล
2: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
0: นี่คือสารพระพรหม
2: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
0: เปิดสีหน้า
1: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
2: ใช่ครับ
1: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมี4พักหรือ4หน้า
0: ดูแลปกป้องทั้ง4ทิศ
1: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงศาลพระพรหมนะที่ไหน
0: ในละวันเนี่ย
1: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้ม4ทิศ
0: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
2: ประมาณ
0: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้ม4อันชนอะไรเงี้ยแล้วมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับ
1: หนาหนามากอ่ะ
0: หนาเลย
2: 10หรือ12มิลนะคร
0: ับ โอ้เซนกว่า
1: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
2: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
0: สวยอ่ะ
1: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
2: สเลตเหมือนก
0: ัน สเลตเหมือนกัน
1: อันนั้นคือ
2: กระจกล้วน
1: ๆอบโค้งมาเลย
2: ครับ
0: กระจกล้วนๆเลยวะใช่จริงด้วยว้า
1: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
2: ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
1: ใหญ่มาก
2: อันนี้ก็สารพระพรหม
1: ใหญ่มาก
0: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
2: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
0: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี่เหรออ
1: ๋อคือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
0: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
2: ใช่
0: ถูกป่ะฮะ
1: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
0: เฮ้ย
1: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเอาไปตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
2: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดีก
0: ็
2: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวง
0: โอ้
1: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงสาวชิงช้าใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
0: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
1: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
0: ครับผม
1: แต่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
2: ใช่คร
1: ับ เป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
0: ท่านี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
1: อ
0: ้
1: าวไป
0: ที่ไปที่นู่นเลย
2: ใช่ครับ
0: แล้วเขาว่าไงอ่ะ
2: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าคือแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
0: ครับ
2: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นหนึ่งอะไรก็ได
0: ้โอ
2: ้แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
0: อ๋อที่เราสงสัยก็ว่ามีเสาเดียวทำไมอ
1: ่
0: ะนี่ไง
1: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
0: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
2: า
0: แล้วก็วางอะไรสะดวก วางรูปบูชาสะดวก
1: เท่านั้น
2: เท่านั้นเอง
1: ไหว้ได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วกราบไหว้ได้แล้ว
0: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่า authorization หรือว่าการยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อย

0: ายไปได้สักระยะหนึ่งก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าเฮ้ยคุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
1: หินมันดูไม่ค่อยรวย
0: อะไรประมาณน
1: ั้
0: นมันต้องมีบ้าง
1: ทองก็หน่อยดิ
0: อันนี้ก
1: ็ตายาย
0: ตายาย
1: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
0: เหมือนนะเหมือนข้างบน
2: เหมือนกันเหมือนกัน
1: อุ๊ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นเซรามิกป่ะฮะ
0: เป็นนี่นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
1: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
0: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
1: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นคัสเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
2: ้ผมเห็นว่าผมขอถามหน่อย
1: เออ
2: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: เออ
0: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริง
1: ๆอ๋อที่อยู่ข้างในเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ครับ
1: ตรงยอด
0: เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
1: เหรอ
2: มันก็น่าจะสวยดีนะ
1: เออนั่นดิน
0: ี่แถว
2: นะ
1: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
2: ข้างใน
0: ด้วย
2: มัน
1: มีหมด
2: มันก็น่าจะสวยดี
1: แล้วเออพี่ใส่ไปว่าตอนแรกก็สวย
0: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสตริปไลท์อะไรเงี้ย
1: ครับๆๆ
0: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเค้าเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
0: ผมก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอลาดครับติดที่แท่นแทน
2: บอลาดอธิบายหน่อยครับบอลลาร์ดมันหน้าตายังไงคร
0: ับ มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะครับอันเล็กอันใหญ่อันอะไรเงี้ย
2: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
0: ใช่
1: ประดับสวน
2: ที่ตั้งขึ้นมา
1: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
0: อันนี้ศาลพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียด
1: ครับ
0: ที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
1: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะ
0: โอ้โหอันนี
1: ้แขวนพวกใบเต็มเลย
0: พระพรหมครับ
1: พระพรหมเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็
0: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
1: คือใหญ่มาก
0: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
1: ครับ
0: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
1: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
2: ส
1: ุ
2: ดท้ายใหญ่มาก
0: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
2: ใหญ่มาก
1: เบิ่มเลย
2: อุ้ย
1: เบิ่มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
2: ฮะ
0: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินัลคล้ายๆ
1: ครับครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
0: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือทุกคนส่วนใหญ่อ่ะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
1: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
0: ้
1: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
0: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
1: จะรุ่นอื่น
0: ซื้อ
1: นี่ไง
0: แบบนี้ครับ
2: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ย
1: เออ
2: มันมี
1: ไปดูไหมไปดูสิ
2: เนี่ย
1: อยากดูไม่ใช่อยากดู
2: คือมันมีหลายชั้นอ่ะ
1: เออใช่
2: นะ
1: มันดูแบบมีไฮราคีนะ
2: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
1: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆอ่ะแล้วแต่คุณเลย
0: ใช่ครับ
1: เออเวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการไหมครับ
0: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
1: ครับ
0: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
1: โอ้โหเ
0: พราะว่าคือเราก็เจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
1: เข้าใจ
0: เท่าไหร่
1: เข้าใจ
0: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
1: เป็นท่อนๆไปวางบึ้ง
0: ใช
2: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เออหน้างาน
0: เตรียมแท่น
1: แท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกในเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะฮะ
2: เตรียมแท่นไว้ก่อน
1: เตรียมแท่น
0: ใช
1: ่เออไม่ได้นั่นเพราะว่า
0: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให้คร
1: ับ
0: ก็ว่า
1: เอาเหรอมีดรอยิ่งให้ด้วยเหรอ
0: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรอย่างเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเค้ามีตัวเลขนะครับ
1: ฮะอย่างใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่ใช่มั้ยบันไดกี่ขั้นอะไรเงี้ย
0: เราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
1: โอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือ แนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่าคือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณ

0: อันนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
1: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
0: จริง
1: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
0: ใช่
1: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบนะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
0: ถูกต้องครับถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
2: คร
0: ับ นะวันก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชม
1: ขอบคุณ
0: อย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Pass ฮะไปดูได้เลยครับ
3: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
0: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
4: อมรินทร์ TV
5: Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ AllCloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น AllCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ AllCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน AllCloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ AllCloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

0: เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์คดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อนประชาชนในช่วงบัลลังก์คุณธรรมในรูปแบบของการเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธ.นะครับหากเราจะพูดถึงเรื่องของศาลชำนัญพิเศษอาจจะเรียกได้ง่ายๆว่ามันก็คือศาลเฉพาะทางที่เอาไว้ใช้สำหรับในการตัดสินคดีบางประเภทที่จำเป็นจะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อการตัดสินคดีในคดีที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งจริงๆแล้วในรายการของเราก็เคยได้นำเสนอในส่วนของศาลชำนาญพิเศษที่เราเรียกกันว่าศาลแรงงานไปแล้วนะครับและในวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับศาลชำนาญพิเศษอีกหนึ่งแห่งก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวโดยวันนี้ครับเรามีบุคคลที่ทำงานอยู่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมเลยขอแนะนำนะครับคุณเนตินันสุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

0: วัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมก็เดี๋ยวต้องขอแนะนำก่อนนะครับว่าคุณเนตินันเนี่ยอีกบทบาทหนึ่งก็คือตอนนี้กำลังศึกษาอยู่กับสาขาวิชานิติศาสตร์ของมสทของเรานี่เองนะครับก็คือตอนนี้คุณเนตินันก็กำลังศึกษาอยู่ในระดับนิติศาสตร์มหาบัณฑิตใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าการศึกษากับมสทนั้นก็จะช่วยในการพัฒนาในเรื่องของงานด้วยที่กำลังทำอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับคุณเนตินันครับถ้าเราพูดถึงศาลชำนาญพิเศษที่เรียกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวอยากให้คุณเนตินันลองอธิบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการและเหตุผลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวด้วยสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
1: ครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังนะครับได้ลองจินตนาการถึงว่ามีเด็กคนหนึ่งซึ่งตามกฎหมายแล้วถ้าบุคคลที่อายุยังไม่ถึง18ปีอันนี้จะอยู่ในข่ายของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเราลองคิดว่าบุคคลผู้นั้นถ้ากระทำความผิดอาญาแล้วเขาก็เข้าไปสู่กระบวนการอาญาตามวิธีการทำปกตินั้นเด็กที่กระทำความผิดเขาจะต้องเข้าไปอยู่ปะปนเมื่อถูกคำพิพากษาเขาจะต้องไปอยู่ปะปนร่วมกับผู้ใหญ
0: ่
1: ผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะมีวิธีการหรือว่าความรู้ความชำนาญในการกระทำความผิดซึ่งจะกลายเป็นว่าเด็กจากที่เราต้องการให้เขาสำนึกผิดเขากลับเข้าไปเพื่อเรียนรู้กลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอาจจะเป็นการนำยาเสพติดเข้ามาการลักขโมยที่แยบยลมากขึ้นแล้วก็เมื่อเขาเรียนรู้วิธีเหล่านั้นมันน่าจะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์ดังนั้นการที่ต้องได้ตั้งศาลเยาวชนขึ้นมาก็เนื่องด้วยหลักใหญ่ใจความเนี่ยมีที่มาจากหลักเกณฑ์ที่ว่าเราจะต้องแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กมากกว่าที่จะไปลงโทษไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ยับยั้งเขาแต่การลงโทษเหล่านั้นกับเด็กมันจะกลายเป็นการสร้างตราบาปให้เขา
0: ครับ
1: ครับผมศาลเยาวชนจึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างออกมารวมไปถึงองค์คณะผู้พิพากษาครับองค์คณะผู้พิพากษาเราจะเห็นว่าศาลธรรมดานั้นจะใช้ผู้พิพากษาที่เรียกว่าผู้พิพากษาอาชีพแต่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นครับเราจะพบจุดที่แตกต่างก็คือที่เรียกกันว่าผู้พิพากษาสมทบซึ่งผู้พิพากษาสมทบนั้นการออกแบบของกฎหมายก็เพื่อที่จะเอามาเป็นองค์คณะเพื่อที่จะช่วยผู้พิพากษาอาชีพในการที่จะตัดสินเกี่ยวกับความผิดอาญาหรือแม้แต่ในความในทางแพ่งที่เด็กมีส่วนได้เสียก็แล้วแต่เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้พิพากษาสมทบก็จะเป็นมีคุณสมบัติว่าท่านๆเหล่านั้นจะต้องเคยมีบุตรหรือเคยมีบุตร
0: นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมซึ่งความคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยมันมาพร้อมกับว่าผู้พิพากษาทั่วไปอาจจะยังเด็กหรือว่าอาจจะยังไม่มีครอบครัวซึ่งการที่จะไปตัดสินการตัดสินไม่ใช่ว่าเขาทำครบองค์ประกอบแต่การตัดสินของเขานั่นคือการว่าเอาพฤติกรรมนะครับเอาพฤติกรรมเอาสภาพทางจิตเอาสภาพทางสังคมครอบครัวทุกอย่างมาแล้วก็สามารถที่จะหาเขาเรียกว่าหนทางเพื่อที่จะทำให้เด็กคนนั้นกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมครับผม
0: แล้วรูปแบบของการดำเนินกระบวนการในศาลเนี่ยครับเราใช้ในรูปแบบไหนครับแบบการไต่สวนหรือแบบการกล่าวหาหรืออะไรต่างๆยังไงฮะ
1: ก็ในระบบการพิจารณาคดีอาญาของศาลไทยก็คงเป็นระบบการกล่าวหานะครับซึ่งระบบกล่าวหาเนี่ยศาลก็จะวางตนเป็นกลางถูกต้องไหมครับดังนั้นทั้งนั้นผมขออนุญาตเล่าในส่วนของการเริ่มคดีสมมุติถ้าเป็นในคดีอาญาเนี่ยสิ่งแรกก็คือผู้ต้องหาไม่ว่าจะถูกจับหรือถูกแจ้งข้อกล่าวหาศาลก็จะมีตำรวจพนักงานสอบสวนก็จะพาผู้ต้องหาเนี่ยมาศาลเยาวชนภายใน24ชั่วโมงเพื่อที่จะทำการตรวจสอบการจับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่กว่าพนักงานสอบสวนทำสำนวน ส่งพนักงานอัยการ

0: และเพื่อที่ท่านจะฟ้องแล้วหลังจากนั้นการพิจารณาก็เหมือนกับที่ว่าเป็นระบบกล่าวหาก็คือพยานหลักฐานก็ได้มาตั้งแต่ชั้นสอบสวนศาลก็จะพิจารณาจากพยานหลักฐานเหล่านั้นนะครับก็แต่มันก็จะมีจุดหักเหซึ่งเราอาจจะไปว่ากล่าวกันในช่วงท้ายว่ากระบวนการทั้งกระบวนการมันเป็นยังไงนะครับ
1: ครับผมแล้วในรูปแบบขององค์คณะของผู้พิพากษาที่เมื่อกี้นี้คุณเนตินันบอกว่าเรามีผู้พิพากษาสมทบโดยโครงสร้างจำนวนผู้พิพากษานี่ยังไงครับ
0: ก็อยากจะให้องค์คณะเนี่ยจะมี4ท่านซึ่ง2ท่านเนี่ยก็จะเป็นผู้พิพากษาอาชีพที่เรารู้จักกันแล้วก็อีก2ท่านก็จะเป็นผู้พิพากษาสมทบด้วยคุณสมบัติเหมือนกันที่ผมกล่าวไปแล้วแต่1ใน2ท่านนั้นกฎหมายออกแบบว่าจะต้องเป็นผู้พิพากษาสมทบที่เป็นผู้หญิง1คนอย่างน้อยจะต้องมี1ท่านที่เป็นผู้หญิงเพื่อที่ว่าไม่ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าเราก็จะต้องใช้ทั้ง2เพศมาช่วยกัน
1: เรียกว่าการสร้าง gender balanceนะครับในการที่จะช่วยพิจารณาแล้วบางทีเนี่ยตัวที่เป็นผู้พิพากษาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีความเข้าใจมีความละเอียดอ่อนมากกว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนี่ก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่กฎหมายได้กำหนดมาและคราวนี้เกี่ยวกับตัวผู้พิพากษาสมทบอะครับนอกจากบทบาทในศาลแล้วตัวผู้พิพากษาสมทบเองเนี่ยยังมีบทบาทอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับในกระบวนการ
0: ตามกฎหมายศาลเยาวชนนะครับก็นอกจากในการพิจารณาดีในการร่วมเป็นองค์คณะหรือว่าแม้กระทั่งการจัดทำแผนที่เขาจะต้องมาร่วมทำกิจกรรมแล้วกฎหมายบอกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรวมทั้งผู้พิพากษาสมทบเนี่ยก็สามารถที่จะไปเข้าไปตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเด็กๆที่ศาลส่งไปไม่ว่าจะเป็นสถานพินิจซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดและรวมถึงศูนย์ฝึกต่างๆเนี่ยพวกสะสมทบก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในจุดนี
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: งั้นก็แสดงว่าในส่วนของการที่จะต้องจำเป็นจะต้องใช้บุคคลที่นอกจากจะต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องมีความรู้ความสามารถด้วยแสดงว่าผู้พิพากษาสมทบนั้นก็ต้องผ่านการฝึกอบรมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางศาลเหมือนกับผู้พิพากษาอาชีพจริงแล้วก็จะต้องนั่งมาเป็นองค์คณะอยู่ในนั้นด้วยถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ครับผมเพราะว่าคณะผู้พิพากษาสมทบเนี่ยในการคัดเลือกเนี่ยก็คือส่วนมากก็จะเป็นผู้มีจิตสาธารณะรวมถึงผู้มีเขาเรียกว่ากำลังในการที่จะอาทิเช่นเจ้าของธุรกิจเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเราจะเห็นว่านำเด็กที่กระทำความผิดเสร็จแล้วก็พ้นการกระทำความผิดเนี่ยคดีจบก็ได้รับเด็กไปฝึกงานแล้วก็สามารถให้เด็กทำงานในโรงงานต่างๆก็มี
1: และนั่นก็คือในส่วนของการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับจริงๆแล้วเนื้อหารายการของเราเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งคุณเนตินันท์ก็จะอยู่กับเราต่อในช่วงตอนต่อๆไปนะครับแต่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
2: พี่อ้อยค่ะวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับละครนะคะในชื่อตอนว่านะคะใครรับผิดค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คืออาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราเนี่ยแหละนะคะหรือว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเราก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าเรามีลูกจ้างนะคะเราลูกจ้างเราเกิดไปทำละเมิดขับรถไปสมมติว่าเราบอกว่าอ่ะให้ลูกจ้างเราเนี่ยนะคะขับรถไปให้เราทีแล้วลูกจ้างเนี่ยทะเลทลายนะคะหรือว่าลูกจ้างเนี่ยนะคะขับไปแล้วก็ไปชนคนอย่างเงี้ยนะคะ
3: โอ้ยเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
2: ใช่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยนะคะใครจะต้องรับผิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคำตอบกันค่ะ
4: เอ้าพี่สวัสดีครับ
5: สวัสดีน้องสวัสดีนั่งนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อน
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: เอ้ากินกาแฟก่อนไปไงมาไงเนี่ย
4: ก็พอดีมาส่งของแถวนี้ครับก็เลยมาแวะพักที่ร้านกาแฟนี้ซะหน่อยเพราะว่ากาแฟร้านนี้อร่อย
5: ตกลงกาแฟอร่อยหรือเจ้าของร้านสวย
4: อันนั้นอันที่สอง

0: พี
1: ่มา
0: เมื่อกี้นี้ผมขับรถมาเนี่ยเจออุบัติเหตุด้วยแหละ
1: เอ้าแล้วไงอ่ะ
0: ก็มีรถส่งของอะนะเขาขับรถมาไปชนมอเตอร์ไซค์ใส่พังหมดเลยส่วนคนขับมอเตอร์ไซค์นะบาดเจ็บ
1: โอ้เป็นไรมากหรือเปล่าว่าคนขับ
0: นั่นแหละสิ
1: บาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับตายมั้ง
0: ไม่ตายไม่ตายไม่ตายแต่ผมสงสัยอยู่อย่างนึง
1: สงสัยเรื่อง
0: ลูกจ้างเนี่ยที่เขานำรถของนายจ้างออกมาเนี่ยแล้วมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบยังไงอะครับ
1: รับผิดชอบไงตามที่จริงนะเจ้าของรถน่ะต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด
0: ส่วนลูกจ้างอะครับที่เขาขับรถของนายจ้างออกมาเนี่ยลูกจ้างเนี่ยเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบกับนายจ้างยังไงครับ
1: ข้าบอกว่าเจ้าของรถต้องเป็นผิดชอบก็ต้องเชื่อฉันสิ
0: แต่ผมว่านะ
1: เนี่ยยังไม่ฟังจะมาผมว่ายังไงอ่ะ
0: ก็ผมว่าลูกจ้างเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยสิก็เขาเป็นคนขับรถมานี่นะใช่ไหม
2: ค่ะจากละครนะคะก็เป็นเรื่องของคนส่งของเนาะที่เป็นลูกจ้างไปขับรถชน
3: มอเตอร์ไซค์
2: นะคะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเราจะแบ่งการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยหรือว่าผู้ว่าใครต้องรับผิดบ้างเนี่ยเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างลูกจ้างทีมหนึ่งนะคะกับบุคคลภายนอกนะคะหรือว่ากับมอเตอร์ไซค์นะคะในเรื่องนี้นะคะ
3: กฎหมายตามกฎหมายนะคะก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็คือเรามีบทบัญญัติเอาไว้แหละก็คือเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องละเมิดนะคะพี่ออยก็คือเราจะเห็นได้ว่าตัวลูกจ้างเนี่ยไปทำละเมิดก
2: ็
3: คือคนที่ขับรถบรรทุกนี่แหละไปทำละเมิดเพราะฉะนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อเนี่ยก็ต้องรับผิดตามมาตรา420นะ
2: คะ
3: ทีนี้เราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ในกรณีเนี้ยนะคะเขาเป็นนายจ้างกับลูกจ้างเพราะว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยเขาเป็นลูกจ้างซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425เนี่ยนะคะได้กำหนดไว้ชัดเจนเลยค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างนะคะต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในทางการที่จ้างในมูลละเมิดที่ลูกจ้างเนี่ยได้กระทําน
2: ั่นหมายความว่าเวลาที่ลูกจ้างเนี่ยไปทำเกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเช็คกลับมาแล้วเนี่ยต้องให้ได้ความว่าสิ่งที่ลูกจ้างทำละเมิดไปเนี่ยเป็นการทำในทางการที่จ้างก็คือหมายความว่าทำไปตามคำสั่งหรือว่ายังอยู่ในสโคปของการจ้างอยู่นั่นเองนะคะถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยจะต้องลงเข้ามาร่วมรับผิดกับลูกหนี้ด้วยนะคะ
3: ใช่ค่ะก็คือต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างเพราะว่าอยู่ในเวลางานอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าขับรถบรรทุกส่งของ
2: ขับไปส่งของให้นายจ้างนี่แหละแต่เกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะประมาทหรือจงใจเนี่ยกฎหมายถือว่าผิดหมดนะคะในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็เลยให้ผู้เสียหายหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือคนที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยสามารถมาเรียกร้องจากนายจ้างได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยบางทีลูกจ้างอาจจะยังไม่พร้อมหรือไม่มีเงินหรืออะไรมากพอนะคะก็คือเรียกนายจ้างเข้ามาร่วมด้วย
3: ก็คือกฎหมายเนี่ยมุ่งคุ้มครองผู้เสียหายหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากละเมิดนะ
2: คะ
3: เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะฟ้องทั้งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยมาพร้อมกันเลยเพราะว่าโดยปกติลูกจ้างก็จะไม่มีเงินจ่ายเน
2: า
3: ะนายจ้างก็ต้องจ่ายแทนไปก่อนทีนี้ถ้านายจ้างจ่ายแทนไปแล้วทำยังไงล่ะคะพี่ออยลูกจ้างสบายหรือเปล่า ไม่ใช่นะคะลูกจ้างยังไม่ลอยลำนะคะ ในเคสนี้นะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่านายจ้างเนี่ยนะคะได้จ่ายค่าเสียหายจากมูลละเมิดที่ลูกจ้างได้กระทำไปเนี่ยให้กับคนภายนอกไปแล้วเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา426ค่ะได้บัญญัติต่อไปอีกค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างค่ะสามารถฟ้องไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได
2: ้
3: เพราะฉะนั้นลูกจ้างยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดพ้นความรับผิด
2: หลุดแค่สเต็ปแรกก่อนให้มีเงินก้อนอะไรก็แล้วแต่จ่ายให้ผู้เสียหายไปก่อนนะคะหลังจากนั้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เถิบขึ้นมาอีกสเต็ปนึงอันนี้นะคะก็จะอยู่ในอำนาจของศาลแรงงานซึ่งนำประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา426มาใช้ด้วยนะคะ
3: ค่ะ
2: จ่ายไปเท่าไหร่ก็มาหักไปแต่ละเดือนนะคะหักไป 4,000 5,000 อะไรก็แล้วแต่นะคะหักเป็นเดือนลูกจ้างไปก็ได
3: ้ค่ะทีนี้นะคะก็คืออันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่ถ้าสมมติกลับกันในทางกลับกันนะคะพี่ออยถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เราเนี่ยไปเรียกรถแท็กซี
2: ่
3: ยกตัวอย่างนะคะแล้วเราบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราระหว่างที่เราเดินทางไปสมมติว่าเนี่ยวันนี้แนนเนี่ยขับรถเสียก็เลยเรียกแท็กซี่มาที่มหาลัยมาอัดรายการเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าแท็กซี่เนี่ยขับสวิสวาทหน้าเลยพี่หอย
2: กลัวไม่ทัน
3: กลัวไม่ทันเพราะนั้นบอกว่าโอ้ยตายแล้วสายแล้วแท็กซี่ก็ด้วยความหวังดีปาดซ้ายปาดขวาค่ะ
2: เ
3: ฉียว

0: มอเตอร์ไซค์ล้มสมมติถ้าเป็นแบบนั้นนะคะอย่างเงี้ย
1: ผลต่างกัน
0: ผลต่างกันนะคะพี่ออยเพราะว่ากรณีนี้นะคะจะเห็นได้ว่ากรณีแรกตามละครนะคะก็คือจะเป็นเรื่องลูกจ้างนายจ้างแต่ถ้าเป็นเคสที่มันเกิดขึ้นว่าถ้าเราไปเรียกรถแท็กซี่เนี่ย มันจะเป็นความสัมพันธ์เขาเรียกว่าเป็นการจ้างทำของเป็นสัญญาจ้างทำของค่ะพี่ออยก็คือว่าแบบนี้นะคะเราอะ
1: ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างเราเราเรียกเขาเฉพาะงานเราเรียกเขามาเฉพาะว่าอ่ะช่วยมาส่งฉันทีนะถ้าเขาบอกว่าเขาต้องรีบไปส่งคิวรถเขาก็จะไม่ส่งเราใช่ไหมคะพี่ออยเขาก็จะไม่รับเราแต่อันเนี้ยเขารับเราเพราะฉะนั้นเขาก็จบเป็นจอบๆไปถ้าอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าแท็กซี่รับผิดแต่เพียงผู้เดียวเลยค่ะแนนไม่ต้องแนนไม่ต้องร่วมรับผิด
1: นายจ้างกับลูกจ้างแต่เป็นเรื่องของการจ้างทำของ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้คำตอบก็คือว่าสุดท้ายแล้วนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างค่ะแล้วก
1: ็ค่อยไปไล่เบี้ยเอา
0: ค่อยไปไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างอีกทีนึงค่ะ
1: นะคะ
0: นี่คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้คำตอบไปแล้วเนอะนะคะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์โอ้โหมันกล้องกังวานไปเหลือเกินนะ
0: ใช่ค่ะแสดงว่าอาจารย์ฟิตมากวันนี
1: ้ปึ้ง
0: เลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์ช่วงโควิดนี่เป็นไงบ้างคะเนี่ย
1: โอ้โห
0: แย่นะคะหลายคนบอกตกงานค่ะอาจารย
1: ์
0: หลายคนบอกว่าไม่มีรายได
1: ้
0: ก็โรงงานปิดหมดนะคะอาจารย์คะก็ตกงานกบกันแต่อีกหลายคนบอกเอ๊ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะต้องหารายได้นะก็มีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะถามมาบอกว่ามีลูกชายคนหนึ่งอายุ17ค่ะอาจารย
1: ์
0: ลูกชายเนี่ยหัวการค้าค่ะอาจารย
1: ์
0: วันนึงมาบอกคุณแม่ว่าเอ้ยแม่ช่วงนี้นะเราทำปลาตั้งโกสเปนขายดีกว่าไหม
1: เ
0: สร็จแล้วเราก็ไปส่งตามบ้านตอนเช้าๆเขากินกับกาแฟขายดีนะคนไม่ค่อยออกจากบ้านไงคะอาจารย์ช่วงโควิดอ่ะหัวดีนะคะอาจารย์คุณแม่เขาก็เลยบอกว่าก็ดีเหมือนกันนะรู้จักคิดนะงั้นก็ไปทำเลยป่ะอันนี้ไอ้ลูกชายก็ไปซื้อข้าวซื้อของนู่นนี่นี่นั่นมาใหญ่เลยนะคะเสร็จแล้วก็มาทำไปทำมาขาดทุนค่ะอาจารย์คะแล้วขาดทุนไม่ขาดทุนเปล่านะคะอาจารย์ยังไปเป็นหนี้เป็นสินเขาอีกอะค่ะอาจารย
1: ์
0: เนี่ยแล้วเจ้าหนี้ก็มาทวงท่านผู้ชมบอกเนี่ยลูกชายไปเป็นหนี้ค่านู้นค่าแป้งค่าน้ำตาลอะไรเยอะแยะไปหมดท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะต้องมาใช้หนี้แทนลูกชายที่เป็นผู้เยาว์ด้วยหรือเปล่านะคะอาจารย์คะ
1: ผู้เยาว์คือคนที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ
0: ่ค่ะ
1: ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0: ค่ะ
1: คนที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วในทางกฎหมายเนี่ยมันต้องอายุสัก20ปีอย่างนี้บรรลุปัจจุสมัยแล้ว
0: ค่ะ
1: หรือบอกเอ้ยเราอายุยังไม่ถึง20แต่อยากจะบรรลุนิติภาวะได้ไหมได้ถ้าคุณอายุ17กับ17ปีขึ้นไปเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันโดยได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อจากแม
0: ่
1: ก็ถือว่าบรรลุ
0: นิติภาวะเหมือนก
1: ัน นะฮะเอาละทีนี้กรณีนี
0: ้ค่ะ
1: เขายังเป็นผู้เยาว
0: ์ค่ะ
1: เพราะยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส
0: ค่ะ
1: อย่างนั้นเขาก็เป็นผู้เยาว์อยู
0: ่ค่ะ
1: เวลาจะทำอะไรต่อมีอะไรในเรื่องของผู้เยาว์เนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎหมายบอกเฮ้ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
0: ค่ะ
1: หรือบิดามารดานะ
0: ค่ะ
1: บิดามารดาก็ถือว่าเป็นผู้แทนของเด็ก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะไปเที่ยวทำอะไรตามอำเภอใจเนี่ยไม่ได้นะครับพอแก่ฐานะของเด็กอ่
0: ะ
1: จะซื้อข้าวซื้อของเล็กหรือมีคนจะยกสมบัติให้เด็กร้อยล้านไปทำนิติกรรม
0: ค่ะ
1: ได้ไหมอาจารย์ได้สิเพราะมันไม่ได้เสียอะไรนี่
0: ใช่ค่ะมีแต่ได้อย่างเดียว
1: อะไรที่ได้เขาบอกให้เด็กทำได้แต่อะไรที่จะเสียหรือจะต้องผูกพันนี
0: ่ค่ะ
1: ต้องให้พ่อแม่เขายินยอมพร้อมใจภาษากฎหมายเขาบอกว่าขืนทำไปเนี่ยมันเป็นโมคิยะ
0: อ๋อค่ะ
1: คำว่าโมคิยะนี่คือพ่อแม่รู้แล้วให้ความยินยอมก็ถือว่าโอเค
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าพ่อแม่ปฏิเสธบอกเฮ้ยบอกล้าง
0: ฮะ
1: อันนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได
0: ้
1: นี่เป็นทางกฎหมายหน่อย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเวลาจะไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆตกลงอะไรกับผู้เยาว
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งคนยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0: อืม
1: ต้อง

0: ระมัดระวังเป็นพิเศษขืนสุ่ม4สุ่ม5ไปทำขึ้นมา
1: ค่ะ
0: อาจจะมีเรื่องมีราวพ่อแม่เขารู้เรื่องเขาบอกล้างขึ้นมาพัว
1: ค่ะ
0: อะไรอย่ามิอะไรที่ทำไปแล้ว
1: ค่ะ
0: อาจจะจบสิ้นกันเลยก็ได
1: ้เป็นโมฆะไปเลย
0: เป็นโมฆะไปเลยนะฮะต้องระวังนะครับ
1: ค่ะ
0: กรณีนี
1: ้ค่ะ
0: ไปทำปลาต้องโกทอด
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทำมาหากิน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อแม่บอกลูกไปทำเลยน
1: ะ
0: ก็แปลว่าพ่อแม่รู้เห็นเป็นใจในการกระทำของลูกถ้าทำแล้วมันประสบความสำเร็จค้าขายดีก็ไม่มีปัญหาอะไ
1: ร
0: แต่กรณีนี้มันไปสร้างภาระผูกพันสร้างหนี้สร้างสินไว
1: ้
0: อย่างนี้การกระทำนี้ไม่พ้นต่อความรับผิดชอบของเด็กไม่ต้องอื่นไกลอาจารย์ลูกเราเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะไปกระทำความผิดทางอาญา
1: ค่ะ
0: ไปตีกระบาลคนไปขับรถแว้น
1: ค่ะ
0: พ่อแม่นอนอยู่บ้านไม่รู้ครูไม่เห็นเนี่ย
1: ค่ะ
0: ยังต้องรับผิดเผลอๆติดคุกติดตารางในทางแพ่งก็เหมือนกันครับ
1: ค่ะ
0: เด็กไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆกรณีนี
1: ้ค่ะ
0: ไปสร้างภาระผูกพันขึ้นมา
1: อ๋อ
0: แล้วพ่อแม่ก็รู้เห็นด้วย
1: ค่ะ
0: ดังนั้นผู้ปกครองพ่อแม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับเด็ก
1: ค่ะ
0: เพราะเมื่อต้องรับผิดชอบแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเกิดไม่ชดใช้ให้เด็กเขาเขาก็สามารถฟ้องร้องได้ทั้งผู้ปกครองและเด็กที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบฟ้องร้องเสร็จแล้วผู้ปกครองบอกเอ้ยฉันไม่เกี่ยวไม่ยุ่งนะฮะเกิดศาลตัดสินขึ้นมาไม่จ่ายเขาก็อาจจะยึดทรัพย์บังคับคดีกับผู้ปกครองได
1: ้ค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะว่ายังไงก็ตามท่านผู้ชมเนี่ยจริงๆอ่ะก็ถือว่ายินยอมนั่นแหละที่ไปบอกให้ลูกทำนะคะเมื่อยินยอมแล้วก็ต้องรับผิดชอบแทนลูกนะคะแม่วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าละเมิดละเมิดหมายถึงการที่บุคคลใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี

จากคดีปกครองตอนไม่จ่ายเงินอุดหนุนทั้งที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วถือว่าละเลยต่อหน้าที่หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากนายกเทศมนตรีตำบลไม่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้โดยอ้างว่าไม่สามารถอนุมัติเงินอุดหนุนดังกล่าวได้เนื่องจากมิใช่ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108จึงนำเรื่องมาฟ้องขอให้นายกเทศมนตรีตำบลอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108เป็นเงิน 100,000 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจของศาลเจ้าพระ108เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลได้มอบหมายให้ศาลเจ้าพระ108ดำเนินการแทนแม้ช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ในระหว่างการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก็ตามแต่การขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นกรณีที่เทศบาลตำบลได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2550ที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่ใช่การให้เงินหรือการบริจาคเงินตามมาตรา57วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545และไม่ใช่การประกาศนโยบายหรือการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา57วรรค3แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้ผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติ

0: หน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้ฟ้องคดีภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: โน่นเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว้

0: โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
1: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
0: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
1: ไม่เป็นอะไรมากครับ
0: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกนะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
2: เพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนล่ะคะลุงชิด
0: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
1: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
0: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
2: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
0: จับได้
1: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
2: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
1: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
3: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
0: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10

0: ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เป็นประตูของเราเอาละครับโก
5: ยยิงเข้าประตูไปแล้ว
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรเหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฮะการใช้เงินทำงานผ่านการลงทุนประเภทต่างๆก่อนจะไปหรือว่าจะใช้เงินทำงานผ่านการลงทุนอย่างไรฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะครับนี้เราจะมาพูดถึงการใช้เงินทำงานผ่านการลงทุนประเภทต่างๆนะครับโดยเราจะมาเน้นที่กองทุนรวมนะครับเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับกองทุนรวมก่อนนะครับกองทุนรวมพูดง่ายๆครับก็คือการที่เอาเงินจากหลายๆคนมารวมกันเป็นกองฮะมันเลยเรียกว่ากองทุนนี่ฮะคือเอาเงินจากหลายๆคนมากองรวมกันนั่นเองฮะโดยการที่เราซื้อหน่วยลงทุนฮะการที่เราซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก็คือเอาเงินมาให้เขานั่นเองฮะเขาก็ให้สิทธิ์ของเราบอกว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนจากกองทุนนี้อ่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะขายส่วนหนึ่งของกองทุนนี้ไปได้เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่าหน่วยลงทุนถูกไหมทีนี้เมื่อเขาเอาเงินพวกคุณมากองรวมกันนั่นเป็นไงเขาเอาเงินนี้ไปบริหารจัดการโดยการเอาไปลงทุนต่อครับอาจจะไปลงทุนต่อในพันธบัตรรัฐบาลในตราสารหนี้ในหุ้นทุนนะหรือไปลงทุนต่างประเทศนะฮะหรือว่าจะลงทุนในแอสมาทรัพย์นะครับหรือว่าจะลงทุนในทองก็ได้ครับเราก็เรียกการลงทุนแบบนี้ว่าผ่านกองทุนรวมนะครับก็คือกองทุนรวมเขาเอาเงินของคุณไปบริหารจัดการต่อนั่นเองครับการลงทุนผ่านกองทุนรวมนะครับมันมีข้อดีนะฮะตรงที่ว่านะฮะเราไม่ต้องเสียเวลาไปแผนจัดการการลงทุนเองฮะเช่นเราไม่รู้บอกว่าควรจะเลือกหุ้นไหนดีใช่ไหมอย่าให้มีผู้เชี่ยวชาญมาบริหารจัดการคอยเลือกหุ้นให้เราหรือว่าการลงทุนในสินทรัพย์บางอย่างเนี่ยถ้าเงินเราไม่ถึงพอฮะเราไม่สามารถลงทุนโดยตรงได้เองได้ยกตัวอย่างเช่นฮะเราอยากจะลงทุนแบบว่าปล่อยคอนโดให้เช่าทำออฟฟิศสำนักงานปล่อยเช่าเราคิดว่าได้รายได้ดีใช่ไหมแต่ว่าเราคนเดียวอยู่ดีจะไปสร้างออฟฟิศสำนักงานแล้วปล่อยเช่าเองมันไม่ได้ถูกไหมแต่เราสามารถลงผ่านกองทุนรวมที่เราเรียกว่าหลี

ได้ครับก็คือเขาก็เอาเงินจากหลายๆคนมารวมกันถูกไหมแล้วก็ไปซื้อออฟฟิศสำนักงานแล้วก็บริหารจัดการปล่อยเช่าไม่ได้ค่าเช่าแล้วเขาเป็นไงเขาเอามาส่งต่อฮะให้กับเราซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยกองทุนครับดังนั้นเราก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์บางอย่างซึ่งเราจะไม่สามารถลงทุนได้โดยตรงได้ฮะมันมีการกระจายความเสี่ยงครับเพราะว่าถ้าเราใช้เงินเฉพาะของตัวเราเองลงทุนใช่ไหมเราก็จะซื้อหุ้นได้แค่ไม่กี่ตัวใช่ไหมลงทุนได้จำกัดใช่ไหมแต่ถ้าเราลงทุนผ่านกองทุนรวมเป็นไงฮะพอร์ตการลงทุนเนื่องจากพอร์ตของเขาใหญ่ใช่ไหมเขาก็สามารถลงทุนได้ในหลายสินทรัพย์ฮะกระจายความเสี่ยงไปได้ในหลายสินทรัพย์ใช่ไหมในการลงทุนครับครั้งแรกนะครับก็คือว่าเราควรจะเน้นบอกว่าปลอดภัยใช่ไหมฮะแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ดีใช่ไหมทีนี้การลงทุนอันนึงที่มีความปลอดภัยสูงนะฮะแต่ที่บอกว่าผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างแน่นอนก็คืออะไรฮะก็คือการลงทุนประหยัดภาษีนั่นเองครับเพราะว่าภาษีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเสียแน่นอนใช่ไหมฮะถ้าคุณเสียภาษีแน่ตา 10% อยู่คนลงทุนไปแล้วประหยัดภาษีส่วนนี้ได้แสดงว่าผลตอบแทนของเราส่วนนึงก็เป็นไงฮะคือ 10% แล้วนะครับเป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงน้อยมากนะครับนั้นอย่างแรกที่เราจะพิจารณาคือพิจารณาการลงทุนซึ่งประหยัดภาษีก่อนนะครับทีนี้สำหรับว่าการลงทุนประหยัดภาษีเนี่ยมันมีทางเลือกอะไรบ้างนะครับในยุคปัจจุบันนะครับก็มีอยู่2ทางเลือกใหญ่ๆนะครับ1ก็คือกองทุนรวมที่เราเรียกว่ากองทุนรวม RMF นะครับอันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บเงินระยะยาวไว้เพื่อเกษียณอายุนะครับโดยเขายอมให้เราลงทุนเนี่ยได้สูงสุดฮะ 30% ของรายได้ทั้งปีนะครับส่วนอีกกองทุนรวมนึงก็คือกองทุน SSF นะครับยอมให้เราลงทุนได้สูงสุดเนี่ยคือ 30% ของรายได้ทั้งปีนะครับเพียงแต่ว่าปีนึงลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 200,000 บาทนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือลงทุน2อันนี้รวมกันฮะคือทั้ง RMF และ SSF เนี่ยครับรวมกันแล้วเนี่ยบวกกับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฮะหรือว่ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะครับรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีนะครับทีนี้การลงทุนในกองพวกนี้ดียังไงฮะก็คือว่ามันประหยัดภาษีแน่นอนครับมันเป็นชัวร์เกณฑ์นะครับแถมว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยกองทุนทั้ง RMF และ SSF ยังสามารถลงทุนในสินทรัพย์ได้ทุกประเภทดังนั้นนักลงทุนก็สามารถไปเลือกได้ฮะว่าคุณรับความเสี่ยงในประเภทไหนถ้าคุณกลัวมากๆเลยว่าไม่อยากลงทุนในหุ้นเลยกลัวว่าเดี๋ยวจะตอนเกษียณแล้วจะไม่มีเงินเหลือคุณก็สามารถลงทุนแบบนี้ได้ฮะก็คือซื้อ IMF หรือว่า SSF ที่ลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ครับหรือพันธบัตรรัฐบาลครับฉะนั้นถ้าเกิดคุณซื้อกองเหล่านี้ฮะนั้นโอกาสที่คุณจะขาดทุนนี่น้อยมากๆครับเกือบจะไม่มีความเสี่ยงเลยนะฮะแถมยังได้ผลตอบแทนจากการประหยัดภาษีได้แน่นอนต่างหากครับซึ่งก็อาจจะขั้นต่ำ 10% 20% แล้วใช่ไหมแล้วแต่อัตราภาษีที่คุณเสียถูกไหมสำหรับบางท่านเนี่ยซึ่งต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นไปฮะทั้งกองทุน RMF และ SSF เนี่ยก็ยังมีทางเลือกให้ท่านเลือกนะฮะว่าอยากจะลงในกองทุนประเภทต่างๆสินทรัพย์ประเภทใดอีกต่างหากทีนี้เราลองมาดูทางเลือกนะครับว่าท่านจะมีทางเลือกอะไรบ้างผมจะไล่จากความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดก่อนนะฮะก็คือ1ก็คือที่ลงทุนในพวกตราสารหนี้นะครับตราสารหนี้ก็คือลงทุนนะตั้งแต่ถ้าเอาระยะขั้นสุดเขาเรียกว่ากองทุนตลาดเงินฮะก็คือพวกลงทุนในตัวแลกเงินตัวสัญญาใช้เงินแล้วก็ตัวเงินคลังฮะตัวเงินคลังก็คือปล่อยกู้รัฐบาลนั่นเองฮะซึ่งแน่นอนรัฐบาลน่าจะใช้คืนนี้ได้ใช่ไหมแล้วความเสี่ยงเกือบจะไม่มีครับเพียงแต่ว่าลงทุนในกองพวกนี้ผลตอบแทนก็จะค่อนข้างน้อยนะฮะถ้าสูงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นกองตราสารหนี้ที่ลงทุนในหุ้นกู้เอกชนใช่ไหมก็จะได้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นแต่แน่นอนฮะหุ้นกู้เอกจะมีความเสี่ยงมากขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าเขาอาจจะมีการผิดนัดชำระหนี้ได้ใช่ไหมแต่กองทุนส่วนใหญ่เขามักจะลงทุนในหุ้นกู้เอกชนซึ่งมีความน่าเชื่อถือฮะได้ระดับความน่าเชื่อถือที่ดีฮะดังนั้นความเสี่ยงตรงนี้ก็น่าจะน้อยนะครับต่อมาถ้าท่านรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้อีกก็จะพวกกองทุนตราสารทุนนะครับถ้ามองง่ายๆครับก็อาจจะมีกองทุนลงทุนในหุ้นไทยกับลงทุนกองทุนในหุ้นนอกนอกจากนั้นก็ยังแบ่งตามวิธีการในการบริหารอีกว่าจะเป็นแบบแพสซีฟก็คือไม่บริหารจัดการเลยลงทุนตามดัชนีหลักทรัพย์เท่านั้นหรือแบบมีการบริหารจัดการเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับกองทุนที่เราเรียกว่าแพสซีฟเนี่ยก็คือว่าผู้บริหารกองทุนเนี่ยเขาจะไม่บริหารจัดการเป็นการเฉพาะฮะเขาจะเน้นว่าลงทุนตามดัชนีหลักทรัพย์เราเอาดัชนีที่เรารู้จักคุ้นเคยกันก่อนนะครับก็เช่นดัชนีเซตอินเด็กซ์ก็คือดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองฮะเขาก็จะลงทุนตามเซตอินเด็กซ์เลยนะฮะเขาจะไม่ลงทุนต่างจากนั้นดังนั้นผลตอบแทนก็ประมาณเซตอินเด็กซ์นั่นเองนะครับข้อดีของกองทุนประเภทนี้ก็คือว่ามันมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีฮะแล้วก็ค่าใช้จ่ายจะถูกหน่อยนะครับค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ่ายกับผู้บริหารกองทุนก็จะน้อยเพราะว่าเขาไม่ต้องคิดอะไรฮะเขาแค่ลงทุนตามดัชนีเท่านั้นแต่ข้อเสียก็คืออะไรฮะก็คือว่าคุณก็ได้ผลตอบแทนแค่ดัชนีเท่านั้นเองฮะคุณไม่สามารถจะให้ได้ผลตอบแทนได้เยอะกว่านั้นสักเท่าไหร่นะฮะมันไม่สามารถเลือกได้ครับถ้าคุณต้องการบอกว่าฉันเชื่อมั่นว่าไอ้หุ้นนี้น่าจะดีนะพวกกลุ่มอุตสาหกรรมนี้น่าจะดีฮะเราเลือกไม่ได้นะครับเพราะเขาลงเฉพาะตามดัชนีเท่านั้นทีนี้กองอีกประเภทนึงแบบแอคทีฟครับก็คือว่าเราเชื่อผู้บริหารกองทุนให้เลือกหุ้นให้เลือกกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนเนี่ยแทนเราเขาก็กะจะบอกว่ามาเลือกในหุ้นนี้เขาคิดว่าเฮ้ยผลประกอบการน่าจะดีในอนาคตนะราคายังไม่สูงอีกหน่อยเดี๋ยวราคาน่าจะขึ้นเยอะดังนั้นกองทุน

ประเภท Active นะฮะก็คือว่าคุณอาจจะได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าดัชนีหลักทรัพย์โดยปกตินะครับแต่มันก็มีข้อเสียฮะก็คือว่าบางครั้งเนี่ยผู้บริหารกองทุนมันอาจจะตัดสินใจถูกก็ได้ถูกไหมแต่จะปุ๊บหุ้นที่เขาซื้อถูกราคาหุ้นขึ้นเยอะคุณก็ได้ทำกำไรเยอะแต่ก็อย่าลืมนะเขาก็อาจจะตัดสินใจผิดได้

ขอให้คุณนะฮะดังนั้นเขาก็จะคิดค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะฮะเพราะว่าเขาทำงานเยอะกว่าเดิมถูกไหมดังนั้นไอ้ค่าใช้จ่ายนี่มันเสียแน่นอนถูกไหมฮะดังนั้นไอ้ส่วนนี้ก็จะเป็นข้อเสียของกองทุนแบบแอคทีฟนะครับเช่นนี้ก็แล้วแต่ท่านนะฮะว่าท่านจะชอบแบบไหนนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะบอกว่ารับความเสี่ยงได้ขึ้นไปอีกมันก็คือเป็นการลงทุนที่เฉพาะเจาะจงลงไปยกตัวอย่างเช่นนะเรามีความเชื่อว่าเฮ้ยเราอยากลงทุนตราสารทุนเนี่ยนะคือหุ้นเนี่ยนะแต่ว่าเราเชื่อมั่นเลยว่าในอนาคตเนี่ยนะทางด้านเฮลท์แคร์ทางด้านสุขภาพเนี่ยต้องดีแน่นอนเลยเพราะประชากรเนี่ยมีแต่อายุสูงขึ้นประชากรมีแต่มากขึ้นเขาสนใจในเรื่องสุขภาพถูกไหมยิ่งมีโควิดอีกดังนั้นไอ้พวกบริษัทสุขภาพเนี่ยนะพวกโรงพยาบาลพวกบริษัทยาพวกเนี้ยยังไงผลตอบแทนต้องดีแน่นอนเลยในระยะยาวนะฮะคุณเชื่อแบบนี้คุณก็ลงทุนเฉพาะกองทุนเฮลท์แคร์ได้ครับหรืออีกกองนึงที่คนนิยมยุคปัจจุบันนั่นคืออะไรฮะเราเชื่อมั่นในเทคโนโลยีและมีแต่บอกว่าอ๋ออีกหน่อยเทคโนโลยีมีแต่ดีขึ้นเราเชื่อมั่นใน Facebook ใน Google ใน Amazon ใช่มั้ยใน Apple อย่างเงี้ยเราอยากจะลงทุนเน้นดัชนีด้านเทคโนโลยีพวกนี้ถูกมั้ยดังนั้นกองทุนด้านเทคโนโลยีฮะมันก็จะลงทุนในหุ้นเหล่านี้ครับนะซึ่งถ้ามันผลประกอบการดีฮะคุณก็ได้ผลตอบแทนสูงขึ้นไปด้วยฮะคือมันเป็นการลงทุนที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือทางเลือกที่เรามีโดยคร่าวๆครับในการลงทุนผ่านกองทุนรวมนะครับพบกับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีในครั้งถัดไปนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จากคดีปกครองตอนเหตุสุดวิสัยหรือจงใจประมาทเลินเล่อคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีของพันโทเก่งกาจข้าราชการทหารได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปประชุมระหว่างเดินทางได้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์และได้หักรถยนต์หลบทำให้เฉี่ยวชนกับรถยนต์ของคู่กรณีที่แล่นสวนทางมาต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่ทหารผู้เสียชีวิตตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินเพราะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทหารผู้นั้นเองถือเป็นการเสียชีวิตจากการกระทำความผิดตามข้อ8ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินพ.ศ. 2529หลังจากภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทหารผู้เสียชีวิตอุทธรณ์คำสั่งและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งเดิมภรรยาของพันโทเก่งกาจจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการตายของพันโทเก่งกาจเป็นเหตุสุดวิสัยมิใช่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อเสียชีวิตขณะไปประชุมซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งโดยภาวะวิสัยและพฤติการไม่อาจคาดเห็นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือเพราะเหตุสุดวิสัยและไม่ปรากฏว่าพันโทเก่งกาจผู้เสียชีวิตขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นพฤติการจึงเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากสุนัขคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับพันโทเก่งกาจข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: บึงบอระเพ็ดมีปัญหาก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นถ้าเราปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้เนาะสุดท้ายครับระบบนิเวศจากบึงบอระเพ็ดที่มีความหลากหลายชีวภาพสูงเนี่ยมันก็จะพัง
1: จะทำอย่างไรถึงจะอยู่กับธรรมชาติให้ยังมีความสุข
0: บึงบอระเพ็ดเป็นบึงที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์นะคะเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแล้วก็มีความสำคัญก็คือถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเพราะว่าเรามีนกหลากหลายชนิดนอกจากนี้เราก็ยังมีปลาหลากหลายชนิดเลยที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่นี่เพราะว่าจุดแข็งของบึงบอระเพ็ดก็คือเราอยู่ใกล้แม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำน่านเพราะนั้นปลาที่อยู่ในแม่น้ำน่านในปีน้ำมากน้ำจะเทอะเข้าบึงบอระเพ็ดผ่านคลองบอระเพ็ดตามธรรมชาติเพราะนั้นตะไข่ปลาเองตัวถึงลูกปลาพ่อแม่พันธุ์ปลาแทนที่เขาจะตรงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาลงกรุงเทพนะเขาก็เลี้ยวซ้ายมาบึงบอระเพ็ดมาแวะพักผ่อนที่บึงใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นทำให้เป็นแหล่งซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านในการหาอยู่หากิน
2: มาอยู่กันนะตรงเนี้ยเราก็เหมือนได้มาอาศัยหากินกันไปเพราะว่ามันเหมือนเราก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรกัน
3: ชาวบ้านถ้าไม่มีน้ำเนี่ยมันทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้บางครั้งเนี่ยถึงก็แย่งกันมีเรื่องมีราวเช่นชาวบ้านต้องการสูบน้ำเข้าบึงเนี่ยให้มากที่สุด
0: พอน้ำเยอะอย่างหนึ่งชาวบ้านก็มีตังค์เยอะด้วยเพราะชาวบ้านจะสูบน้ำไปทำนาไปเลี้ยงปลาไปทำประกอบอาชีพต่างๆได้บึงบอระเพ็ดมีปัญหาก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นการใช้ทรัพยากรมีอะไรบ้างล่ะไม่ว่าจะเป็นหาปลาที่มากเกินไปมีการดูดน้ำไปใช้มากเกินไปหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นนาที่อยู่ในเขตบึงรวมถึงนอกบึงอีกตั้งหลายพันไร่หลายหมื่นไร่ที่ใช้น้ำจากบึงให้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นความสมดุลจากที่มันเคยมีอยู่เป็นประจำของมันอยู่แล้วมันเริ่มจะห่างไปเรื่อยๆมันจะมีความวิกฤตของน้ำแรงน้ำมากเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งตรงนี้เองชาวบ้านปรับตัวไม่ทันถ้าเราปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้เนาะเราไม่ต้องมีมาตรการอะไรเข้ามาจัดการสุดท้ายครับระบบนิเวศจากบึงบอระเพ็ดที่มีความหลากหลายชีวภาพสูงเนี่ยมันก็จะพัง
1: ผมพูดตลอดเวลานะครับว่าผมไม่ต้องการให้คนในบึงบอระเพ็ดเป็นนักอนุรักษ์แต่ผมต้องการให้คนในบึงบอระเพ็ดเนี่ยเป็นผู้รักษาบ้านเกิดจะทำอย่างไรถึงจะอยู่กับธรรมชาติให้ยังมีความสุขและโดยที่ต้องแบบอิงประโยชน์ด้วยกันไม่ทำลายซึ่งกันและกัน
0: หน่วยงานเองก็เห็นความสำคัญเราเองก็เห็นความสำคัญเราจึงคิดว่าเฮ้ยเราควรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่มันจะสายเกินไปเป็นจุดเริ่มต้นเขียนโครงการการบริหารจัดการน้ำบึงเพชรอย่างมีส่วนร่วมผมลงพื้นที่ไปสมัยเมื่อปี57ลงไปเก็บข้อมูลผมโดนชาวบ้านตะโกนมาว่ามาอีกแล้วพวกนักวิจัยมาเถอะไม่ให้ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้น
2: ที่ผ่านๆมานะมันมีแต่คนมาแบบสร้างความให้พวกเราสนุกตกใจเราห้ามไปลุกนะเราอยู่แค่นี้นะ
0: เรามีใจที่จะมาทำจริงแล้วเราก็อยู่กับเขาแล้วก็ทำงานตลอด
1: เราจะทำอย่างไรที่เอาข้อมูลวิชาการของนักวิชาการที่เขียนมาเนี่ยแล้วมาแอพพลายประยุกต์แล้วก็ถ่ายทอดให้พี่น้องชาวบ้านเข้าใจ
0: เราต้องทำให้ทุกคนรู้ให้เท่ากันก่อนนะว่าบึงบอระเพ็ดตอนนี้เรารู้กันไม่เท่ากันเลยและมันก็เกิดความไม่เข้าใจการทะเลาะเบาแว้งกันเน
1: า
0: ะ
1: เขียนข้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดเนี่ยกับชุมชนเนี่ยนะครับมองคนละมิตินะครับในเรื่องของความเห็นที่ต่าง
2: เนี่ยมันก็เป็นปัญหาเพราะว่าไม่มีใครมารับผิดชอบเลยเวลาเสียหายเป็นอย่างนี้กันมานานแล้ว
1: ถอยมาคนละก้าวเรามาพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วชาวบ้านกับเราเนี่ยอาจจะมีความคิดเดียวกันนะครับแต่เพียงแต่ขาดการสื่อสาร
0: เราก็รวบรวมมาตรการต่างๆข้อมูลทางวิชาการที่เขาวิจัยกันไป200กว่าเรื่องเนี่ยในบึงบอระเพ็ดเนี่ยจากหลายๆที่เนาะมาเล่าให้ชาวบ้านฟังรวมถึงโครงการภาครัฐที่ขออนุมัติงบประมาณมามีอะไรบ้างเล่าให้เขาฟังสุดท้ายเขาก็เกิดความเข้าใจ
2: ชาวบ้านก็จะเริ่มรู้บ้างแล้วว่าน้ําระดับไหนที่พวกเราจะอยู่ร่วมกันได้โดยที่มันแบบไม่มีปัญหา
3: ต้องแบ่งปันกันนะครับไม่ใช่ตำบลกูอยู่ใกล้น้ำกูเอาหมดอะไรอย่างนั้นไม่ใช่
0: ถ้าเรามีกติกานะมันก็จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้สุดท้ายแล้วทุกภาคส่วนเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจกันและเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่ได้ใส่พานนะครับเพื่อจะขึ้นเข้าสู่คณะกรรมการของบึงบอระเพ็ดเราว่านี่มันคือสิ่งที่ได้จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากพวกเราเป็นแนวทางแบบนี้ มันก็เป็นความโชคดีที่ทางรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณต่างๆในการทำโครงการงบเร่งด่วนก็จะมีเรื่องของการเช่าที่ของชาวบ้านด้วยก็เป็นโอกาสอันดีว่าเฮ้ยถ้าเราช่วยกันทำมาตรการตรงนี้ขึ้นมาการใช้น้ำเราก็จะสามารถเอามาตรการตรงนี้ไปอยู่ในใบเช่าของชาวบ้านได้เลย
2: มันจะดีมากกับชาวบ้านเลยชาวบ้านก็จะได้รู้ไงว่าเราไม่โดนไล่นะเขาให้เราทำมาหากินกันได้นะ
0: ชาวบ้านก็จะมีสิทธิในการอยู่ในพื้นที่โดยเป็นเรื่องของใบเช่าครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการบุกรุกตอนนี้บึงบอระเพ็ดไม่มีการบุกรุกแล้วก็เรียกว่าการบุกรุกเป็นศูนย์เลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขารู้แล้วว่าที่ที่เขาใช้ประโยชน์อยู่ตรงไหนต้องขอขอบคุณทุนขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมมากๆนะครับที่ให้โครงการสนับสนุนโครงการนี
4: ้เรามีโครงการที่ไปช่วยพัฒนาให้บึงบอระเพ็ดได้สามารถเป็นบึงที่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศและก็ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพึ่งพาประโยชน์ของบึงบอระเพ็ด
3: มหาวิทยาลัยมหิดลเขามาช่วยชาวบ้านโดยไม่คิดมูลค่าอะไรอย่างอื่น
0: ผมเป็นคนมหิดลเองแล้วก็เป็นคนของชลบุรีนครสวรรค์ด้วยและยิ่งมาทำงานในพื้นที่ของจังหวัดตัวเองเนี่ยมันเกิดทำให้เกิดความภาคภูมิใจคูณ2ขึ้นไปอีกต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้เราก็จะยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ของนิทานทองอินตอนหน้าพระโขนงที่2นะครับซึ่งชั่วโมงที่แล้วที่เราเรียนกันไปนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะครับสำหรับนักเรียนคนใดทั้งต้นทางและปลายทางนะครับถ้ายังเขียนเรื่องตามจินตนาการไม่เสร็จและยังไม่ได้นำเสนอกับครูประจำวิชานะครับก็ให้นักเรียนไปทำต่อให้เสร็จในเวลาว่างก็ได้แล้วก็อย่าลืมนะครับไปให้คุณครูประจำวิชาตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็อยากจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทบทวนการฟังและดูสื่อเนี่ยมีหลายประเภทนะครับแต่การฟังและดูสื่ออย่างสร้างสรรค์นั้นเป็นอย่างไรบ้างจะต้องปฏิบัติตามแนวทางดังนี้นะครับอันดับแรกนักเรียนต้องเข้าใจความหมายของคำจากไหนบ้างก็จะต้องเป็นคำที่อยู่ในสื่อนั้นๆ นะครับต่อมาเข้าใจความคิดหลักของเรื่องความคิดหลักของเรื่องก็คือสิ่งที่สื่อประเภทนั้นสื่อเรื่องนั้นต้องการสื่อความหมายกับเราต้องการบอกให้เราทราบว่าเขาเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับมีความคิดหลักเป็นอย่างไรและต่อมาครับนักเรียนจะต้องรู้จักประเภทของเรื่องที่ฟังและดูนะเรื่องที่ฟังและดูมีหลายประเภทอาจจะเป็นโฆษณาก็ได้เป็นข่าวก็ได้เป็นเหตุการณ์ก็ได้หรือจะเป็นคลิปวิดีโอเพลงก็ได้นะครับเพราะว่าสื่อเนี่ยมีหลากหลายประเภทใช่ไหมครับและต่อมานักเรียนต้องตีความในเรื่อง

0: ครับโดยจะต้องตีความให้ตรงตามจุดประสงค์สื่อบางสื่อนะครับโดยเฉพาะสื่อออนไลน์นะที่นักเรียนสามารถพบเห็นในชีวิตประจำวันผู้เขียนหรือผู้ผลิตสื่อเนี่ยเขาจะมีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการสื่อความหมายกับผู้อ่านผู้ฟังหรือผู้ดูผู้ชมนะครับนักเรียนก็จะต้องตีความให้ตรงตามจุดประสงค์กับเขานะครับต่อมาตั้งใจฟังและดูทุกครั้งที่ดูสื่ออะไรก็แล้วแต่นักเรียนต้องตั้งใจฟังและดูแต่ขอย้ำว่าต้องเป็นสื่อที่มีประโยชน์ขอสุ่มถามเลขที่13ครับเลขที่13การตั้งใจฟังและดูสื่อเนี่ยให้ครบตลอดเรื่องมีประโยชน์อย่างไร
1: ทำให้เราเข้าใจเรื่องนั้นมากยิ่งขึ้นครับ
0: ทำให้เราเข้าใจเรื่องนั้นมากยิ่งขึ้นถูกต้องประมือให้เพื่อนดีมากและสุดท้ายนะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยเวลาที่นักเรียนฟังและดูสื่อต่างๆนักเรียนต้องมีการสรุปใจความสำคัญทำไมต้องมีการสรุปใจความสำคัญขอถามเลขที่18ครับ
2: เพราะว่าจะทำให้ได้รู้ความใจความสำคัญเรื่องนั้นค่ะ
0: การที่เราตั้งใจฟังแล้วก็สรุปใจความสำคัญของสื่อเรื่องนั้นจะทำให้เราเนี่ยได้รู้ใจความสำคัญของเรื่องนั้นซึ่งก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนครับเพราะฉะนั้นคำถามชวนคิดนะครับนักเรียนคิดว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมีประโยชน์หรือไม่อย่างไรการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆมีประโยชน์ไหมนักเรียนลองวิเคราะห์กันดูนะครับขอสุ่มถามเลขที่24ครับคำถามคือการที่เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมีประโยชน์หรือไม่อย่างไร
1: มีค่ะ
0: มีประโยชน์อย่างไร
1: ทำให้เราทันปัจจุบันว่าข่าวนั้นมันเป็นอย่างไรค่ะ
0: ทำให้เรา
1: ทันปัจจุบันค่ะ
0: เท่าทันรู้เท่าทันปัจจุบันว่า
1: ข่าวนั้นเป็นอย่างไรคะ
0: ยังไม่ถูกต้องจริงๆต้องตอบว่าทำให้เรารู้ข่าวสารให้เรารู้เท่าทันข้อมูลว่ามีข่าวสารอะไรบ้างไม่ใช่ข่าวนั้นๆ นะครับเพราะว่าเราไม่ได้รู้ว่าข่าวนั้นจะมาออกอากาศหรือจะมาอ่านในวันไหนๆเวลาที่เราติดตามจากโทรทัศน์นั่งลงครับขอสุ่มถามเลขที่17ครับ
2: มีประโยชน์ค่ะคือทำให้เราได้รับข่าวสารค่ะ
0: แค่นั้นอย่างเดียวใช่ไหมครับลูกยังมีประโยชน์อีกมากมายในการรับรู้ข่าวสารต่างๆนั่งลงครับขอสุ่มถามเลขที่7ครับ
3: มีประโยชน์ครับเพราะถ้าเป็นข่าวพยากรณ์อากาศเราจะได้เตรียมตัวได้ถูกครับว่าต้องรับมือยังไงครับ
0: ดีมากเป็นคำตอบที่ดีปรบมือให้เพื่อนครับนักเรียนครับในการที่เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมันก็มีประโยชน์ตรงที่เราตัวเราเองเนี่ยสามารถปรับตัวได้ทันเช่นนักเรียนติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฝุ่นละอองใช่ไหมครับนักเรียนก็จะได้ปรับตัวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตว่าจะต้องหลีกเลี่ยงไปยังสถานที่ที่มีฝุ่นหรือนักเรียนได้ข่าวเกี่ยวกับการจราจรติดขัดในเส้นถนนเส้นนี้ถนนสายนี้นักเรียนก็จะได้เลี่ยงการเดินทางได้ถูกต้องไงครับและรวมถึงคำตอบของธัญวัฒน์ที่บอกว่าถ้าติดตามข่าวเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศก็สามารถรู้ได้ล่วงหน้าว่าวันนี้จะมีฝนวันนี้แดดจะแรงวันนี้จะมีลมพายุมีฝนฟ้าคะนองแบบนี้ก็สามารถปรับตัวได้ทันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปประโยชน์ของการติดตามข้อมูลข่าวสารรับรู้ข้อมูลข่าวสารก็คือจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจรู้เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบันและปรับตัวได้ดีนี่คือหัวใจสำคัญของคำตอบนะครับต่อมาลูกหากนักเรียนไม่เปิดใจรับฟังข้อมูลขีดเส้นใต้คำว่าไม่เปิดใจรับฟังข้อมูลนะครับหรือข่าวสารต่างๆเนี่ยจะส่งผลต่อตนเองอย่างไรสุ่มถามเลขที่2ครับ
4: จะทำให้เราไม่รู้ข่าวสารนั้นๆครับหรือไม่รู้สถานการณ์นั้นครับ
0: นักเรียนดูคำถามให้ดีนะครับลูกครูเน้นคำว่าไม่เปิดใจครูโอเนี่ยขีดเส้นใต้คำว่าไม่เปิดใจให้นักเรียนได้ดูได้วิเคราะห์การที่เราไม่เปิดใจเนี่ยหมายความว่าเราเป็นคนอย่างไรแล้วเราค่อยอธิบายขยายความให้ชัดเจนครับ

0: ให้ถูกต้องนะครับและสุดท้ายมีมารยาทในการฟังการดูและการพูดเพราะว่าวันนี้จะมีข่าวมาให้นักเรียนได้ชมกันในการชมนั้นก็จะมีทั้งการดูและการฟังนักเรียนต้องมีมารยาทด้วยนะครับในส่วนของการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อออนไลน์นั้นนักเรียนจะต้องรู้จักว่าสื่อออนไลน์คืออะไรนะครับเดี๋ยวมาดูคำถามดังนี้นะครับนักเรียนครับคำว่าสื่อออนไลน์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเหมือนกันหรือไม่อย่างไรอันดับแรกนักเรียนต้องแปลภาษาอังกฤษก่อนโซเชียลหมายถึงใครตอบได้บ้างครับโซเชียลคืออะไรแปลว่าอะไรลูกปลายทางตอบได้ไหมลองแปลดูสิครับโซเชียลซูมถามครับซูมถามเลขที่21
1: สื่อออนไลน์ค่ะ
0: ไม่ถูกครับต่อไปสุ่มถามได้ที่28
1: อาจจะหมายถึงช่องทางต่างๆที่มีผู้คนอยู่มากมายค่ะ
0: ยังไม่ถูกครับโซเชียลเช่นวิชาแมทหมายถึงคณิตศาสตร์ไทยแลงเกวจหมายถึงภาษาไทยอิงลิชหมายถึงวิชาภาษาอังกฤษโซเชียลน่าจะหมายถึงอะไรใครตอบได้ยกมือตอบเลยครับลูก
2: สังคมครับ
0: ประมือให้กับพงษ์ธนาครับถูกต้องโซเชียลเนี่ยแปลว่าสังคมแล้วคำว่าเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กแปลว่าอะไรลองช่วยกันวิเคราะห์ดูสิครับปลายทางก็วิเคราะห์ดูด้วยนะลูกนะช่วยกันครับแก้วตายกมือตอบได
1: ้แปลว่าออนไลน์ค่ะ
0: ยังไม่ถูกต้องลูกเพราะออนไลน์ก็จะเขียนออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์อยู่แล้วกิรติการ
2: แปลว่าสังคมออนไลน์ค่ะ
0: สังคมออนไลน์แสดงว่าหนูเอาคำแปลของโซเชียลมารวมกันแล้วยังไม่ถูกต้องครับเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กแปลว่าอะไรครับลูกการที่สังคมหลายๆสังคมมารวมกันจะเรียกว่าอะไรสื่อออนไลน์ก็คือสื่อออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กนึกสภาพอะไรที่มันเป็นภาพรวมภาพใหญ่เลยนะครับภาพใหญ่เลยลูกขึ้นต้นด้วยคำว่าเครือใครตอบได้วรัฐยา
1: เครือข่ายค่ะ
0: เครือข่ายปรบมือให้เพื่อนครับเพราะฉะนั้นโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็คือเครือข่ายสังคมประมาณนี้ความหมายอยู่ประมาณนี้แล้วเครือข่ายสังคมเนี่ยเมื่อรวมกันอยู่ในรูปแบบของอินเทอร์เน็ตมันก็กลายเป็นสื่อออนไลน์เป็นสื่อประเภทต่างๆเป็นเครือข่ายออนไลน์ที่ไม่มีพรมแดนปิดกั้นถูกไหมถ้าอย่างเป็นภูมิประเทศเรายังมีเขตแดนใช่ไหมครับเรายังมีเขตแดนมีภูมิประเทศในการปิดกั้นกันเขตแต่อินเทอร์เน็ตมีการปิดกั้นพรมแดนไหมเขาจึงเรียกว่าการสื่อสารอย่างไร้พรมแดนเราสามารถสืบค้นข้อมูลของคนอังกฤษนักวิทยาศาสตร์อังกฤษได้ไหมได้หรือสืบค้นข้อมูลนักการตลาดของประเทศจีนได้ไหมได้หรือจะสืบค้นแหล่งท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นได้ไหมครับได้เห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ปิดกั้นเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือมันน่าจะเหมือนกันนะครับทั้งสื่อออนไลน์แล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับต่อมาการวิเคราะห์สื่อออนไลน์นะลูกอันดับแรกถ้าเป็นประเภทสื่อโฆษณารู้จักโฆษณาไหมรู้ทุกคนรู้เราก็เคยดูเคยเห็นในโทรทัศน์มาแล้วใช่ไหมครับในเรื่องของสื่อโฆษณาเนี่ยสื่อบางสื่อโฆษณาบางเรื่องนะอาจใช้ภาษาทำให้เกิดการคล้อยตามเข้าใจคำว่าคล้อยตามไหมก็คือเราเชื่อเขานะครับและไม่สมเหตุสมผลเช่นโฆษณาครีมทาผิวซื้อครีมทาผิวยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นมาใช้เสร็จแล้วขาวภายใน7วันแบบนี้สมเหตุสมผลไหมไม่แบบนี้กล่าวเกินจริงไม่สมเหตุสมผลหรือในส่วนของการคล้อยตามซื้อ2แถม1

0: เราเห็นแล้วเราอยากซื้อไหมกับซื้อ1แถม1อันไหนน่าซื้อกว่ากันก็จะเป็นซื้อ2แถม1มันเกิดการคล้อยตามตัวภาษาไงลูกเดินไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับเห็นป้ายตัวใหญ่ๆเลยซื้อ2แถม1ภายในวันนี้เราก็รีบอยากจะซื้อเพราะแค่ภายในวันนี้แต่จริงๆคำว่าภายในวันนี้ปิดมาแล้ว10วันแต่เราไปห้างเราไปแค่วันเดียวเราก็เห็นว่าหมดเขตวันนี้ต้องรีบซื้อเนี่ยเขาเรียกว่าการคล้อยตามในตัวภาษานะครับต่อมานักเรียนเนี่ยจะต้องพิจารณาไตร่ตรองก่อนซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นซื้อสินค้านอกจากดูเหตุผลดูภาษาดูถ้อยคำต้องดูอะไรลูกที่อยู่เช่นเวลาไปซื้อปลากระป๋องต้องดูวันหมดอายุทำไมต้องดูล่ะครับจะได้ดูว่ามันหมดอายุหรือยังถ้าหมดอายุแล้วรับประทานได้ไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องไตร่ตรองให้ดีก่อนซื้ออ่ะต่อมาสื่อบันเทิงสื่อบันเทิงนะครับสื่อบันเทิงรู้จักความบันเทิงไหมเช่นวิดีโอเพลงการ์ตูนแล้วก็มีอื่นๆด้วยที่ให้ความสนุกสนานแก่เรานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสื่อบันเทิงเนี่ยนักเรียนต้องทำไมมีอะไรในสื่อบันเทิงเนี่ยจะมีผู้ฟังผู้ดูผู้แสดงให้เราเห็นใช่ไหมครับในเพลงหรือนักเรียนดูเพลงอ่ะเราพูดชื่อเพลงไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับนักเรียนครับเวลานักเรียนดูเพลงหนึ่งที่นักเรียนชอบมีผู้แสดงไหมมีเพลงบางเพลงก็จะมี MV ประกอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนดูนักเรียนเพลิดเพลินไปกับสื่อนั้นๆไหมในใครฟังเพลงสนุกสนานแล้วเศร้าร้องไห้บ้างมีไหมลูกก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นบางคนเต้นตามด้วยนะครับบางคนชอบดูเพลงวิดีโอเกาหลีใช่ไหมครับสื่อต่างๆประเทศเนี่ยดูแล้วทำไมเต้นตามบางคนเต้นเก่งมากนะครับเต้นตามวิดีโอเพลงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าดูแล้วเราเอาอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องเอาไปบุ่นอยู่กับสื่อสิ่งนั้นดีไหมไม่ดีเช่นดูเพลงที่นางร้ายตบกับนางเอกใช่ไหมครับนักเรียนก็หมั่นไส้เหลือเกินหมั่นไส้นางร้ายพอมาเจอเพื่อนจัดการเพื่อนซะใช่ไหมไม่ใช่แบบนั้นเรียกว่าเอาอารมณ์จากสื่อมาลงกับผู้อื่นแบบนั้นไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจก่อนที่จะซื้อหรือทำตามนะเช่นชอบดาราคนนี้มากดาราคนนี้ออกอัลบั้มเพลงมาก็ไปซื้อเลยโดยที่ไม่ได้ดูราคาว่ามันแพงจนเกินไปรอให้ผ่านไปสักระยะหนึ่งใช่ไหมราคาก็จะลดราคาเทปนั้นเพลงนั้นก็จะลดลงมานะครับก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นต้องทำไมตัดสินใจให้ดีก่อนซื้ออ่ะต่อมาถ้าเป็นสื่อประเภทข่าวสารข่าวสารเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีทั้งเท็จทั้งจริงไหมข่าวบางข่าวเป็นเรื่องเท็จใช่ไหมครับเป็นข่าวลือเช่นมีกระสือออกมาหากินอยู่ท้ายหมู่บ้านแบบนี้อาจจะไม่ใช่ข่าวจริงก็ได้นักเรียนต้องทำไมต้องไปพิสูจน์แต่ใครอยากจะไปพิสูจน์เพราะฉะนั้นก็ต้องมีเหตุมีผลเหมือนกับเรื่องนิทานทองอินถูกไหมนิทานทองอินเนี่ยในเรื่องบอกว่ามีปีศาจอะไรลูกปีศาจนางนาคแต่มีคนเชื่อไหมมีบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นต้องมีการพิสูจน์นะครับเพราะฉะนั้นข่าวสารเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันณปัจจุบันเนี่ยข่าวอะไรกำลังดังใครติดตามบ้างนี่แสดงว่านักเรียนไม่ได้ติดตามกันเลยนะลูกปัจจุบันนี้ข่าวอะไรกำลังดังเป็นที่สนใจของสังคมครับใครตอบได้บ้างยกตัวอย่างหน่อยลูกไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะว่านักเรียนอาจจะไปศึกษาจากแหล่งที่มาที่ต่างกันอ่ะกีรติการกลุ่มที่2ครับ
1: เกี่ยวกับภาคใต้น้ำท่วมค่ะ
0: ภาคใต้น้ำท่วม
1: น้ำท่วม
0: กับคำว่าน้ำท่วมภาคใต้อะไรน่าจะลำดับความคิดได้ถูกต้อง
1: น้ำท่วมภาคใต้ค
0: ่
1: ะ
0: น้ำท่วมภาคใต้นะครับถือว่าดีติดตามข่าวสาร

0: ี่ยวกับภัยธรรมชาติแล้วก็ดูเป็นการที่เข้าใจส่วนรวมด้วยนะว่าตอนนี้ส่วนรวมประเทศของเราบางพื้นที่กำลังได้รับผลกระทบอ่ะปรบมือให้กับกิจติการอ่ะขอตัวอย่างเพิ่มเติมอีกแล้วลูกข่าวอะไรอ่ะนนทพัฒน
1: ์ข่าวเครื่องบินตกครับ
0: อ่าข่าวเครื่องบินตกสายการบินอะไรจำได้ไหม
1: อาเซอร์ไบจานครับ
0: อาเซอร์ไบจานนะครับเป็นประเทศนะเป็นประเทศอาเซอร์ไบจานครูก็ติดตามอยู่เช่นกันนะครับเป็นการข่าวที่เครื่องบินเนี่ยตกแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้รอดชีวิตด้วยนะครับถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทำไมต้องติดตามข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องชัดเจนแล้วก็เป็นปัจจุบันนะครับข่าวสารเนี่ยอาจจะให้บริการผ่านสื่อต่างๆเช่นจากปากต่อปากใช่ไหมครับเช่นวันนี้นนทพัฒน์กิรติการไปอ่านข่าวมาแล้วก็มาสื่อสารบอกเราแบบนี้เขาเรียกว่าปากต่อปากนะครับการตีพิมพ์เช่นอะไรบ้างหนังสือพิมพ์ปัจจุบันก็อาจจะไม่ค่อยจะมีแล้วใช่ไหมครับหนังสือพิมพ์เปลี่ยนจากหนังสือพิมพ์ที่เป็นเอกสารเป็นอะไรเขาเรียกว่าหนังสือพิมพ์อะไรลูกหนังสือพิมพ์ออนหนังสือพิมพ์ออนไลน์สามารถเข้าไปเลยนะครับแต่วันนี้คุณครูพูดชื่อบริษัทหรือสำนักพิมพ์ไม่ได้นะครับนักเรียนก็สามารถไปสืบค้นได้นะครับพิมพ์เข้าไปว่าหนังสือพิมพ์ออนไลน์ขึ้นมาเยอะแยะเลยให้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับต่อมาหรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่รู้จักไหมโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็มือถือสมาร์ทโฟนของเราต่างๆที่เราพกนะครับผ่านเนี่ยสามารถทำให้ติดตามข้อมูลข่าวสารได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ฟังเนี่ยจะต้องจับประเด็นมีเหตุมีผลเปรียบเทียบเนื้อหาจากที่มาของข่าวหลายๆแห่งเช่นข่าวเรื่องเดียวกัน3คนพูดนักเรียนคิดว่าเหมือนกันไหมอาจจะไม่เหมือนกัน 100% คนนี้ฟังมาแบบนี้ก็จะพูดแบบนี้คนนี้ฟังข่าวเรื่องนี้มาแบบนี้ก็จะพูดแบบนี้คนสุดท้ายฟังมาอีกแบบนึงหรือฟังผิดรีบๆฟังไม่ได้ตั้งใจฟังก็จะพูดอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารเนี่ยอาจจะมีที่มาของข่าวหลายๆแห่งนักเรียนต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับต่อมาหลักการวิเคราะห์ตอนนี้ให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากันปลายทางด้วยนะครับให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางหันหน้าเข้าหากันนะครับโดยให้ร่วมการอภิปรายว่าหลักการวิเคราะห์สื่อออนไลน์มีอะไรบ้างดูเดี๋ยวจะให้ยกตัวอย่างทีละกลุ่มตอนนี้ปลายทางก็ทำกิจกรรมด้วยนะครับช่วยกันลูกช่วยกันวิเคราะห์วิเคราะห์เพียงแค่1ประเด็นก็พอนะครับสรุปความคิดของแต่ละคนเป็นหนึ่งเดียวนะครับแล้วนำเสนอสรุปให้ได้หนึ่งประเด็นลูกหมดเวลาครับซูมถามกลุ่มแรกคือกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3นำเสนอครับ1ประเด็นเท่านั้นเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์สื่อออนไลน
2: ์อ่านข่าวทุกบรรทัดแล้วอ่านข่าวให้เข้าใจครับว่าข่าวบอกอะไรมา
0: เราต้องอ่านทุกบรรทัดใช่ไหมครับถ้าอ่านไม่ครบทุกบรรทัดก็อาจจะทำให้ตกหล่นได้เก่งมากต่อไปกลุ่มที่2ครับ
3: ตรวจสอบแหล่งที่มาว่าน่าเชื่อถือหรือว่าไม่น่าเชื่อถือครับ
0: ถูกต้องนี่คือหลักการที่ชัดเจนเลยนะครับต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับต่อไปกลุ่มที่5
4: ทราบว่าสื่อนั้นต้องการจะให้เราทราบเรื่องอะไรค่ะ
0: นักเรียนตอบใหม่อีกครั้งครับ
4: ต้องทราบว่าสื่อจะให้เราทราบเรื่องอะไรค่ะ
0: ต้องทราบว่าหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยต้องทราบว่าสื่อนั้นให้ประโยชน์ใช่ไหมสื่อความหมายอะไรเกี่ยวกับตัวเราบ้างถือว่าเข้าใจต่อไปกลุ่มที่1ครับ
5: วิเคราะห์ประเภทของสื่อออนไลน์ค่ะ
0: ต้องวิเคราะห์ถ้าไม่วิเคราะห์ประเภทก็อาจจะนำไปสู่การสรุปใจความสำคัญลำบากกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม

0: ที่4ลูกการวิเคราะห์สื่อออนไลน์มีหลักการอย่างไรบ้าง
1: สรุปใจความสำคัญของข่าวให้ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ต้องสรุปใจความสำคัญก็เป็นข้อที่ดีเลยทีเดียวอัพโหลดมือให้กับทุกคนเลยอันดับแรกฟังและดูเรื่องนั้นๆอย่างตั้งใจและมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิไม่ตั้งใจฟังก็จะจับใจความไม่ได้ต่อมาจับประเด็นสำคัญหรือใจความสำคัญนั่นแหละนะครับของสื่อออนไลน์นั้นๆต่อมาครับตีความคำพูดไงลูกข่าวบางข่าวอาจจะมีการใส่ความคิดเห็นเข้าไปต้องตีความด้วยโดยเฉพาะเนื้อหาแล้วก็รูปภาพที่ปรากฏในสื่อต้องดูด้วยนะครับวิเคราะห์ด้วยว่าเหมาะสมไหมต่อมาวิเคราะห์แหล่งที่มาของข้อมูลและความน่าเชื่อถืออันนี้ดีมากต่อมานะครับวิเคราะห์ประโยชน์เหมือนกับกลุ่มที่5จะสื่อความหมายก็คือจะต้องการดูให้รู้ว่าสื่อนั้นมีประโยชน์อะไรบ้างให้เขาคิดอะไรแก่เรานะครับและสุดท้ายต้องสรุปประเด็นการวิเคราะห์สื่อเพราะเราเรียนเรื่องการวิเคราะห์สื่อออนไลน์จะต้องวิเคราะห์ให้ถูกต้องต่อไปนี้นักเรียนทราบหลักการแล้วนักเรียนก็จะต้องนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปวิเคราะห์สื่อประเภทต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่จะให้นักเรียนได้ทำกันก็คือฟังให้รู้ดูให้เป็นเดี๋ยวครูโอจะให้นักเรียนฟังข่าวนะครับเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM แล้วก็วิเคราะห์ดูว่าคำพูดเนื้อหารูปภาพนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะก็ถือว่าเป็นสื่อออนไลน์ประเภทหนึ่งนะครับพร้อมยังนั่งหลังตรงเดี๋ยวจะให้นักเรียนฟังพร้อมกันเลยนะครับต้องมีมารยาทในการฟังและการดูด้วยถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการค้นข่าวเล่าเรื่องสำหรับวันนี้ก็พบกับครูโอชลภักดิ์คงกำเนิดและในวันนี้ครูโอมีข่าวที่จะมาเล่าให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางฟังกันนะครับสถาบันประสาทวิทยาเตือนฝุ่น PM 2.5 ภัยคุกคามสุขภาพของคนไทยทำลายสมองระบบประสาทเสี่ยงโรคร้ายและสวมหน้ากากอนามัยสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์เผยฝุ่นจิ๋วหรือ PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของคนไทยปัจจุบันนี้กลายเป็นวาระแห่งชาติและถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขในประเทศไทยของเราครับนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าองค์การอนามัยโลกตั้งค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศว่าหากมีเกินกว่า25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถือเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะที่ประเทศไทยได้กำหนดอันตรายของฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่เกินกว่า50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรปัจจุบันนี้ฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นวาระแห่งชาติและถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขของประเทศไทยด้วยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุนะครับก็จะต้องมีการพบปะสังสรรค์กันนะครับในสวนสาธารณะหรือในที่สาธารณะต่างๆซึ่งท่ามกลางฝุ่นควันพิษนี้เดิมทีเราอาจจะไม่ได้คิดว่าฝุ่น PM 2.5 นี่นะครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพของตนเองแต่เมื่อเราได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับด้วยขนาดของมันที่ขนาดเล็กและจิ๋วมากเนี่ยมันสามารถเข้าไปในร่างกายของเราได้ทั้งหมด3ช่องทางซึ่งผมจะสรุปให้ฟังได้ดังนี้ครับช่องทางที่1ผ่านผนังโพรงจมูกส่วนติดต่อสมองรับกลิ่นโดยจะซึมผ่านขึ้นไปที่สมองส่วนหน้าด้านล่างนะครับต่อมาช่องทางที่2ผ่านเข้าไปในปอดเข้าไปถึงหลอดลมแล้วซึมเข้าสู่กระแสเลือดที่ไหลเวียนไปยังสมองต่อมาช่องทางสุดท้ายนะครับถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะผ่านเข้าสู่ทางเดินอาหารของเราเนี่ยโดยการกลืนลมเข้าไปในระหว่างที่เรากำลังพูดคุยนะครับซึ่งทั้ง3ช่องทางเนี่ยสามารถทำให้ฝุ่น PM เนี่ยเข้าไปในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนก็ควรที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยได้รับอันตรายจากฝุ่น PM 2.5 นะครับและในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับนักเรียนที่มีบ้านอยู่ในชุมชนเมืองนะครับซึ่งเสี่ยงต่อสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 นะครับซึ่งคนแรกนะครับเด็กชายณรงค์ครับคนที่2นะครับเด็กหญิงวรพัชระครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะสัมภาษณ์ถึงวิธีการป้องกันตนเองนะครับจากฝุ่น PM 2.5 ครับเริ่มที่เด็กชายณรงค์ครับเด็กชายณรงค์ครับมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรครับเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5
1: สำหรับกระผมนะครับคิดว่าเราไม่ควรไปอยู่ในที่ที่มีฝุ่น PM 2.5 เยอะครับถ้าเกิดอยู่ในที่ที่มีฝุ่น PM 2.5 เยอะก็ควรหลีกเลี่ยงออกมาครับเพราะอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายครับเช่นมีอาการคัดจมูกมีอาการจามแล้วก็มีอาการไอครับผม
0: สรุปแล้วนะครับเด็กชายณรงค์เนี่ยก็จะมีวิธีการป้องกันตนเองก็คือไม่นำตนเองเนี่ยไปอยู่ในแหล่งที่มีฝุ่น PM 2.5 นะครับแล้วก็สวมหน้ากากอนามัย PM 2.5 ด้วยนะครับต่อไปครับ
2: สำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าไม่ควรจุดไฟเผาขยะค่ะเพราะจะเป็นการเพิ่มฝุ่น PM 2.5 และเพิ่มมลพิษทางอากาศแล้วเราควรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยค่ะ
0: จากการสัมภาษณ์นักเรียนทั้ง2คนนะครับจะพบว่านักเรียนทั้ง2คนมีวิธีการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ตรงกันก็คือการสวมหน้ากากอนามัยหน้ากาก PM 2.5 นั่นเองครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ครับหลังจากที่นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับได้ชมวิดีโอไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับก็จะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องฝุ่น PM 2.5 ใช่ไหมครับลูกซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีฝุ่นละออง PM 2.5 เนี่ยหรือเรียกว่าฝุ่นจิ๋วเนี่ยอยู่แล้วก็ยังเป็นภัยอันตรายต่อตัวเราด้วยถ้านักเรียนสังเกตในภาพข่าวจะมีสถานที่อยู่2แห่งใครจำได้บ้างในข่าวเมื่อสักครู่นี้ที่ครูอ่านให้ฟังภาพแรกเป็นภาพของอะไรที่ปล่อยควันดำ
3: โรงง
0: าน โรงงานอะไรครับโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ภาพที่เป็นมุมกว้างของทิวทัศน์ของเมืองอะไร กรุงเทพมหานครใช่ไหมครับซึ่งก็ถือว่ามีฝุ่นละออง PM 2.5 หรือฝุ่นจิ๋วเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อออนไลน์ที่ครูโออ่านเมื่อสักครู่นี้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือหรือไม่รูปภาพมีความน่าเชื่อถือมีความสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับสำหรับปลายทางก็รบกวนคุณครูประจำชั้นนะครับหรือคุณครูประจำวิชานะครับแจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับหน้าตาใบงานของนักเรียนเป็นแบบนี้นะลูกจะมีหัวข้อทั้งหมด5หัวข้อประเด็นแรกชื่อของสื่อออนไลน์จำได้ไหมประเด็นที่2ประเภทของสื่อออนไลน์เป็นอะไรครับเมื่อสักครู่นี้เป็นข่าวหรือโฆษณาเป็นข่าวถ้าฝุ่น PM นั้นน่าจะเป็นชื่อของสื่อออนไลน์นะครับต่อมาสื่อออนไลน์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเขียนให้ถูกต้องสื่อออนไลน์นี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ข้อมูลที่นำเสนอนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับและสุดท้ายข้อที่5นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปปรับใช้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางที่ได้ทำกิจกรรมวิเคราะห์สื่อออนไลน์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาสรุปกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันเลยนะครับลูกเดี๋ยวจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้นำเสนอนะครับพร้อมกันเรามาดูข้อแรกชื่อของสื่อออนไลน์ขอสุ่มถามกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1ตัวแทนตอบคำถามเลยลูกกลุ่มอื่นก็เตรียมตัวแทนไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับชื่อของสื่อออนไลน์ที่นักเรียนฟังเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าอะไรครับลูก
1: ฝุ่นละอองจิ๋ว PM 2.5 ค่ะ
0: ฝุ่นละอองจิ๋ว PM

0: 2.5 ถูกต้องไหมครับเพื่อนๆอ่ะถูกต้องนะครับอ่ะนั่งลงลูกต่อไปข้อที่2ประเภทสื่อออนไลน์ถามกลุ่มที่2ครับ
1: ประเภทของสื่อออนไลน์คือข่าวสารค่ะ
0: ถูกต้องไหมครับเพื่อนๆถูกต้องอ่ะนั่งลงครับต่อไปสื่อออนไลน์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรกลุ่มที่3ครับ
2: มีปัญหาการส่งผลต่อร่างกายและแนวทางการปฏิบัติตนค่ะ
0: ก็จะมีปัญหาของฝุ่นละอองใช่ไหมครับแล้วก็มีในส่วนของการส่งผลต่อร่างกายก็คือผลกระทบฝุ่นละอองจิ๋วต่อร่างกายแล้วก็สุดท้าย
2: แนวทางการป้องกันค
0: ่
2: ะ
0: แนวทางการป้องกันฝุ่นละอองจิ๋วพูดให้ครบถ้วนนะครับเก่งมากต่อไปข้อที่4นะลูกสื่อออนไลน์นี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรกลุ่มที่4ครับรัฐธรรม
3: น่าเชื่อถือครับเพราะมีแหล่งมาจากกรมการแพทย์ครับ
0: น่าเชื่อถือเพราะเป็นข้อมูลที่มาจาก
3: มาจากแพทย์ครับ
0: จากกรมการแพทย์ใช่ไหมครับเป็นหน่วยงานราชการนะครับของกระทรวงสาธารณสุขปรบมือให้รัฐธรรมต่อไปครับกลุ่มที่5นักเรียนจะนำความรู้ไปปรับใช้อย่างไรครับ
2: สวมหน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่นละออง PM 2.5 ค่ะ
0: เหมือนกับภัทริกาใช่ไหมที่ตอนนี้สวมหน้ากากอนามัยอยู่ภัทริกาสวมหน้ากากอนามัยเพราะอะไรครับ
2: เพราะป้องกันฝุ่น PM 2.5 ค่ะ
0: ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีไหมตัวอย่างที่ดีประเมินให้กับทุกคนเลยเก่งมากเดี๋ยวเราสรุปบทเรียนด้วยคำถามเช่นเคยนะครับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อออนไลน์นั้นมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์ไหมมีทุกคนพยักหน้าว่ามีเพราะฉะนั้นครูจะสุ่มถามเลขที่19ปนัสยาปนัสยาบอกเพื่อนหน่อยลูกการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อออนไลน์มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
4: มีประโยชน์ค่ะเพราะจะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ข่าวนั้นๆได้อย่างถูกต้องค่ะว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อมูลเท็จค
0: ่
4: ะ
0: ใช่ก็เหมือนกับปีศาจนาคพระโขนงใช่ไหมถ้าคนไม่วิเคราะห์ก็จะเชื่อเลยว่ามีปีศาจนาคจริงๆแต่นายทองอินกับนายวัดทำไมไม่เชื่อก็เลยไปพิสูจน์จนจับได้ว่านายชมกับนายปริกปลอมตัวเป็นปีศาจนางนาคนะครับเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อออนไลน์ก็จะมีประโยชน์โดยทำให้ไม่หลงเชื่อสื่อออนไลน์ได้โดยง่ายนะครับแล้วก็ส่งผลให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีสติเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับบทเรียนครั้งต่อไปก็คือเรื่องทบทวนคำบุพบทนะครับติดตามชมด้วยนะสำหรับปลายทางสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีใบความรู้และใบงานเรื่องทบทวนคำบุพบทรวมไปถึงบัตรคำบุพบทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยอยากจะฝากให้นักเรียนนำความรู้เรื่องการวิเคราะห์สื่อออนไลน์เนี่ยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี้ยสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆมันกระจายอย่างรวดเร็วมากเราต้องวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบ

0: ได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัปโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

้หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในช่วงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงผลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับเรื่องนี้ครับจากในชั่วโมงที่แล้วนะครับนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรไปครับทางต้นทางและปลายทางเรื่องของอะไรครับปริมาตร